0: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจคลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆรายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์รถทุกเรื่องข่าวโดยประจักษ์มะวงศา
3: เจ็ดนาฬิกาห้านาทีนะครับต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์นะครับวันนี้เราพบกันเช้าวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคม2569นะครับวันนี้สภาพอากาศก็จะกลับมาเริ่มที่จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับหลังจากที่ในช่วง2-3 วันที่ผ่านมาก็จะมีพายุที่จริงไม่ใช่พายุหรอกเป็นฝนฟ้าคะนองกระจายครับซึ่งเกิดจากสภาพอากาศที่ร้อนระอุเนี่ยนะครับแล้วก็มีกรมกระโชกแรงมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่แต่ว่าวันนี้นะครับถ้าไปดูจากคำพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานี่ก็บอกว่าประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นนะครับมีอากาศร้อนนะครับในตอนกลางวันแล้วก็มีสภาพอากาศที่ร้อนจัดในบางพื้นที่ครับความจริงก็น่าจะหลายพื้นที่ละในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ว่ายังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในบางแห่งนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นผลจากความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนขณะเดียวกันก็มีลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมบริเวณดังกล่าวก็คือพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยนะครับวันนี้อุณหภูมิในภาคเหนือเนี่ยจะขยับขึ้นไปสูงถึง40องศานะครับหมายถึงสูงสุดนะครับไม่ใช่ทุกพื้นที่เนี่ยจะ40องศานะครับส่วนพื้นที่ภาคอีสานก็จะสูงสุด39องศาครับก็จะมีฝนฟ้าคะนองกระจายทั้ง2ภาคนี้ประมาณ 10% นะครับส่วนภาคตะวันออกนะครับก็จะมีเพิ่มเป็น 20% นะครับเช่นเดียวกับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับก็จะมีฝนฟ้าคะนองกระจายประมาณร้อยละ20ของพื้นที่นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ยังคงเป็นสัญญาณบอกเหตุนะครับว่าสภาพอากาศในปีนี้ยังคงร้อนต่อเนื่องต่อไปนะครับก็ต้องคอยดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับส่วนประเด็นข่าวที่น่าสนใจครับบนหน้าสื่อเช้าวันนี้ก็มีอยู่สัก 2-3 เรื่องครับที่เป็นเรื่องใหญ่ๆเป็นเรื่องประเด็นสำคัญนะครับเดี๋ยวเราไปดูข่าวบนหน้าสื่อกันหน่อยนะครับเราจะได้เห็นภาพว่าสื่อเนี่ยมีการเกาะติดและให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรนะครับถ้าไปดูจากยักษ์ใหญ่ไทยรัฐนะครับเช้าวันนี้ก็เป็นเรื่องการเมืองในระดับท้องถิ่นนะครับก็คือกรุงเทพมหานครศึกชิงผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับของไทยรัฐหยิบยกประเด็นพรรคประชาชนนะครับบอกว่าส้มปูพรมชิงผู้ว่ากทมแคมเปญกรุงเทพง่าย ชัดชาติเปิดตัวเครือข่ายสู้อันนี้ก็เป็นเรื่องสนามเลือกตั้งในกรุงเทพนะครับนะฮะทั้งในส่วนของพรรคประชาชนแล้วก็แชมป์เก่าครับคุณชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับก็เข้าใจว่าคงจะลงสู้ศึกรักษาเก้าอี้อีกรอบหนึ่งนะครับขณะที่ในส่วนของพรรคเพื่อไทยดีทั้งที่มีสกเนี่ยมากที่สุดนะครับในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาแต่ดูเหมือนว่าจะมีความเห็นความขัดแย้งภายในนะครับว่าคือผู้ว่าเนี่ยไม่ส่งลงแน่นอนอยู่แล้วครับแต่ว่าสกก็คือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเนี่ยเข้าใจว่ายังถกเถียงกันอยู่นะครับแต่ว่าความเป็นไปได้สูงกว่าเนี่ยก็คือจะไม่ส่งผู้สมัครสกครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นสกเดิมอยู่เนี่ยก็จะต้องลงสมัครอิสระหรือไม่ก็คงจะต้องไปอิงอยู่กับผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับอาจจะไปถ่ายภาพร่วมกันใช้เป็นภาพในการหาเสียงอะไรก็ว่ากันไปนะครับนะฮะนอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องควันหลงครับกรณีของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับคุณราเชนศิลปาลายะนะครับอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรว่าโรงขยมปรับสุริยะออกที่หนูอย่าลอยตัวสางทุจริตอันนี้ก็คือหมอว่าโรงเด็กติดวิกฤตนะครับถึงแม้ว่าทางคุณราเชนเนี่ยจะออกมาอัปเดตล่าสุดว่าจะตัดสินใจบวชนะครับเข้าหารถพระธรรม1เดือนนะครับขณะที่ทางหลานชายของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองจิตเนี่ยก็มีการโพสต์ข้อความตั้งแต่วันก่อนนะครับแต่บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่อยู่ในความขัดแย้งนี้นะครับแล้วก็ยืนยันว่าโดยข้อเท็จจริงก็น่าจะรับรู้รับทราบกันแล้วว่าเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าคุณหมอว่าลงเด็กกินวิกรมนะฮะหรือแม้แต่ในทีมของนักร้องนะครับนักร้องเรียนโดยทั่วไปเนี่ยก็มีการขยับเรื่องนี้ครับเพราะว่าเป็นประเด็นสำคัญนะครับเรื่องของข้าราชการการเมืองเข้าไปแทรกแซงก้าวก่ายในส่วนของข้าราชการประจำแต่ถามว่าข้าราชการการเมืองระดับรัฐมนตรีมีสิทธิ์มีอำนาจในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการประจำหรือไม่มีนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานี่ในรายการถกประเด็นนะครับ FM 96.5 MHz ขึ้นความพิษอสมทนี่แหละผมก็ได้เรียนสัมภาษณ์นะครับรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตจากนิด้านะครับอาจารย์ก็มาพูดถึงเรื่องนี้แหละเรื่องที่โทนและมูดวันแรกที่เป็นประเด็นออกมาปรากฏอยู่บนหน้าสื่อเนี่ยดูเหมือนว่าคุณราเชนเนี่ยจะขึงขังเอาจริงเอาจังนะครับจะมีการเปิดเผยเรื่องรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าถึงวันก่อนเนี่ยนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ดูเหมือนว่าดีกรีของมันจะดูจะลดลงอย่างชัดเจนนะครับในมุมของอาจารย์พิชัยเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตก็น่าสนใจนะครับใครที่อยากจะฟังมุมมองของนักสังเกตการทางการเมืองในเรื่องแบบนี้ก็เข้าไปชมย้อนหลังได้นะครับทาง Thinking Radio เนี่ยนะครับทาง YouTube นะครับก็คลิกรายการถกประเด็นนะครับวันเสาร์ที่2พฤษภาคมช่วง 19:00 นถึง 20:00 นครับก็มีการสัมภาษณ์อาจารย์พิชัยอย่างที่เรียนเอาไว้นะครับนะแล้วก็รวมไปจนกระทั่งถึงผมก็ถามอาจารย์ตรงๆนะครับว่าแนวโน้มเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะฮะมันจะเดินหน้าต่อหรือสุดท้ายมันจะจบลงเพียงแค่นี้นะครับใครสนใจก็ไปติดตามคลิกไปดูย้อนหลังไปชมไปรับฟังย้อนหลังได้โปรยของไทยรัฐบอกว่าโฆษกรัฐบาลดับเฟคนิวส์เปิดลงทะเบียนคนละครึ่งพัด2พฤษภาคมเตือนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมรอข่าวจริงจากสำนักนายกนะครับเมื่อวานนี้ผมก็ยังสงสัยอยู่นะครับเพราะว่ามีข่าวคราวไม่ใช่เพียงแค่เริ่มลงทะเบียนนะครับไทยช่วยไทยพลัสนะฮะตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็คือวันที่2พฤษภาคมแต่ยังรวมไปจนกระทั่งถึงมีการสรุปเป็นตัวเลขเป็นตุกเป็นตะเลยนะครับว่าคนไทยเข้าไปลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยเฟส2วันแรกเนี่ยล้นพ้นล้นเหลือเลยมียอดคนนี้เข้าไปลงทะเบียนมียอดอะไรต่อเบี้ยเยอะแยะไปหมดนะครับ ผมก็ยังงงอยู่ว่าไปเอามาจากไหนเพราะว่าอัปเดตมาในช่วงวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์เนี่ยนะครับก็คือทางครม.เนี่ยยังไม่ได้มีการพิจารณาเรื่องนี้แม้แต่ในการประชุมครม.วันที่5พฤษภาคมก็มีข่าวยืนยันนะครับว่าจะยังไม่มีโครงการรายละเอียดของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเข้าสู่การพิจารณาของครม.เพราะว่าต้องรอตัวเลขครับตัวเลขประมาณการนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงตัวเลขที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโครงการเนี้ยไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะครับแต่ดูเป็นว่าข่าวมันออกมาเมื่อวานนี้ไม่รู้ว่าใครเป็นคนปล่อยข่าวนี้นะครับแต่ที่สำคัญก็คือว่ามันไม่ใช่เฉพาะมีการปล่อยข่าวผ่านสื่อที่ไม่มีต้นทุนก็คือว่าสื่อไม่มีที่มาที่ไปจะเอาง่ายๆครับดูเหมือนว่าสื่อของภาครัฐเนี่ยนะครับก็จะมีบางสื่อด้วยครับก็ไปกระโดดคว้าเรื่องนี้มานำเสนอด้วยนะครับผ่านทางเว็บไซต์ของสื่อของภาครัฐเนี่ยนะครับอันนี้ผมก็งงมากครับเมื่อวานนี้ก็มาจัดรายการในช่วงค่ำนะครับถกประเด็นเมื่อวานนี้ก็เห็นข่าวนี้อยู่แต่ว่าผมก็ยังสงสัยนะครับแล้วก็ไม่เชื่อนะครับว่ามันจะออกมาเร็วขนาดนี้ได้อย่างไรเพราะมันต้องให้ครม.เคาะก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นตัวอย่างสะท้อนนะครับว่าข่าวข้อมูลข่าวสารนะครับที่มีการนำเสนอณปัจจุบันผมว่ามีไม่ต่ำกว่า50-50ที่เป็นข่าวเฟกนิวส์นะครับเป็นข่าวปลอมนะฮะเป็นข่าวที่ออกมาจากผู้ที่ไม่หวังดีนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยสื่อที่มีต้นทุนเนี่ยก็ไปฮุบนะครับกลายเป็นเหยื่อไปคว้ามาต่างหากนะครับอันนี้แหละคือสิ่งที่ต้องระวังนะครับส่วนประชาชนผู้บริโภคข้อมูลข่าวสารโดยทั่วไปเนี่ยยิ่งต้องระวังมากขึ้นนะฮะอันนี้ก็เตือนกันไว้นะครับสำหรับข้อมูลข่าวสารในยุคสมัยปัจจุบันนี่นะครับข่าวรองของไทยรัฐนะครับเชือด8เสือ2สน.บ่อนเฮียตือพ่นพิษสืบแล้วรองปอก็คือรองปราบกองปราบนะครับนิมิตใหม่ล้าหยุดรอดเฉียดฉิวนะครับเพราะว่ามันเกิดขึ้น2ใน2พื้นที่นะครับสน.ในกรุงเทพมหานครก็คือสน.นิมิตใหม่และสน.บึงกุ่มครับผู้การ3และผู้การ4ประสานเสียงเซ็นคำสั่งเด้ง5เสือสน.นิมิตใหม่และสน.บึงกุ่มแล้วหลังถูกชุดสืบสวนฝ่ายปกครองบุกเข้าไปทลายนะครับนะฮะก็เป็นเรื่องที่มันเชื่อมโยงไปถึงเรื่องบ่อนนะฮะเรื่องบ่อนนะครับของเฮียตือที่ว่านี่นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวเบอร์2บนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ไทยรัฐนะครับก็มีภาพการเปิดแคมเปญนะครับของพรรคค่ายสีส้มกรุงเทพง่ายๆนะครับนี่ก็เป็นภาพอยู่บนหน้าหนึ่งครับก็เป็นการขยับเตรียมพร้อมสำหรับส่งผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับอ่ะก็ว่ากันไปนะครับสำหรับข่าววันหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ไทยรัฐนะครับมีข่าวเรื่องทรัมป์ด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่ขออนุญาตที่จะไม่ไปอ่านถึงก็แล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆทรัมป์แกก็เดี๋ยวพูดวันนี้อย่างนึงวันถัดมาอีกอย่างนึงอีกวันก็โวไปอีกเรื่องนึงนะครับซึ่งมันก็สวนทางกับข้อที่จริงก็แกของก็พูดของแกอยู่คนเดียวนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันมีหลายเรื่องหลายกรณีที่มันไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ทรัมป์เนี่ยออกมาพูดนะก็เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยอยากจะมีข่าวปรากฏอยู่บนหน้าสื่อครับแต่ว่าบางอย่างบางเรื่องความจริงหลายอย่างหลายเรื่องด้วยนะครับมันดูจะสวนทางกับข้อเท็จจริงอย่างเช่นบอกว่าอิหร่านยอมแพ้แล้วนะครับเจ้าตัวได้จัดการอยู่หมัดแล้วแต่ว่าอิหร่านเขาไม่เคยแสดงท่าทีในลักษณะของการยอมจำนนหรือยอมยุตินะของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์นะครับรัฐบาลไม่แตะเสือนอนกินปชน.ถล่มยับกับค่าไฟภาระคนไทยแล้วก็มีประเด็นเฟซนิวส์2พฤษภาลงทะเบียนคนละครึ่งอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับนะฮะค้าแคร์ขึ้นด้วยกระอักน้ำมันแพงครับโอ้นี่คาแคร์ครับก็คือจุดใช้บริการนะครับทำความสะอาดนะครับทั้ง ตัวรถทั้งเครื่องยนต์กลไกอะไรทั้งหลายทุกหมู่ก็มีการปรับราคาขึ้นด้วยนี่ฮะก็เป็นผลพวงจากเรื่องน้ำมันนี่แหละนะครับมีข่าวคราวที่เป็นประเด็นน่าสนใจอยู่บนหน้าสื่อด้วยนะครับนะฮะคอหวยนะครับหวยดิจิตอลแตกโป๊ะ180ล้านบาทคอหวยฮือฮาเบิ้ลเลข77ซ้ํา2ตัวนะฮะ2ตัวล่าง16เมษายนคือมันไปซ้ํากับงวดที่ออกมาเมื่อวันที่16เมษายนก็คืองวดก่อนใช่มั้ย N3แจ็คพอต7แสน3ตัวตรงเพง077อันนี้ก็เอามานำเสนอสำหรับคอหวยก็แล้วกันนะครับนะฮะบางอย่างบางเรื่องก็อย่าไปคิดอะไรมากนะครับสำหรับเรื่องการเสี่ยงดวงนะครับการซื้อลอตเตอรี่อะไรทั้งหลายทั้งปวงครับมันก็คงไม่มีหลักคิดที่เป็นสูตรตายตัวเอาหนีดีกว่านะครับนะฮะเพราะว่าคอหวยโดยส่วนใหญ่ก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีการล็อกเลขมันมีวิธีการคิดคำนวณอะไรหรือเปล่ามันคงไม่มีครับนะฮะถ้ามีเนี่ยก็ครอบครัวของคนในกองสลากก็คงจะร่ำรวยมหาศาลกันไปหมดแล้วนะครับนะฮะบางทีเราบริโภคข้อมูลข่าวสารความจริงไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในช่วงยุคสมัยนี้ยุคก่อนหน้านี้ก็มีนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับหวยลงหวยล็อกอะไรทั้งหลายทั้งปวงแต่ว่าที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงขนาดนี้เนี่ยก็ชัดเจนนะครับว่ามันไม่ได้เป็นไปตามอย่างที่มีการพูดกันหรือมีการลือกันนะครับในโลกออนไลน์นะครับหรือก่อนนี้ก็มีการพูดกันปากต่อปากนะครับในช่วงที่ยังไม่มีสื่อออนไลน์หรือยังไม่มีโลกโซเชียลเลยเมื่อวานนี้เรื่องของการเตือนนะครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะฮะทางโฆษกรัฐบาลนะครับก็ออกโรงมาเตือนเรื่องนี้เตือนประชาชนครับนะฮะเรื่องที่มีสื่อออนไลน์นะฮะเป็นเฟซนิวบอกว่าเริ่มเปิดลงทะเบียนคนละครึ่ง2พฤษภาคมบอกว่าเป็นข่าวปลอมนะฮะแต่ไทยช่วยไทยพลัสคนละครึ่งเกิดแน่วันเปิดลงทะเบียนขอให้ติดตามจากประกาศของกระทรวงการคลังนะครับคนที่ออกมาย้ำเรื่องนี้เมื่อวานนี้ก็คือท่านโฆษกครับคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอย่างที่บอกไว้เมื่อวานนี้แชร์กันกระหึ่มเลยนะครับนะฮะแล้วก็ที่ทำการสื่อที่มีต้นทุนสูงสื่อของรัฐบางส่วนก็ไปคว้าเรื่องนี้มานำเสนอด้วยนะก็ให้ถือว่าเป็นบทเรียนสำคัญนะครับถ้าจะตรวจสอบว่าข่าวที่ออกมามันจริงไม่จริงยังไงเนี่ยก็เอาประเด็นสำคัญเนี่ยแคปประเด็นสำคัญเนี่ยเข้าไปใน Google นะครับไปถามอากูนะครับถ้าเกิดว่าในอากูเนี่ยมีการนำเสนอนะครับโดยอ้างอิงสื่อที่มีต้นทุนสูงนะครับก็คือสื่อโดยทั่วไปที่เป็นรู้จักมักคุ้นของคนโดยทั่วไปนะครับแล้วก็ต้องมีหลายสื่อนะฮะไม่ใช่ไปเห็นอยู่สื่อเดียวเนี่ยแล้วก็ไปเชื่อไปตู่ไปตาก็ไม่ใช่นะครับนะฮะอันนี้คือเรื่องการตรวจสอบแล้วสื่อต้นทุนสูงนี่ก็ต้องไปที่รู้จักนะครับไม่ใช่สื่ออะไรก็ไม่รู้ชื่อก็ไปตั้งคล้ายๆนะฮะหรือทำให้คนเข้าใจผิดว่านี่สื่อที่มันเป็นสื่อที่เกิดมานานแล้วความจริงเขาตั้งชื่อให้เหมือนนะครับคล้ายๆอย่างนี้นะแต่ว่าความจริงมันไม่ใช่นะนี่ก็เป็นเรื่องของกลุ่มบุคคลที่หวังยอดไลค์ยอดแชร์นะครับเพื่อที่นำไปสู่การช่องทางการหารายได้ก็จะพยายามที่จะไปหาคอนเทนต์ไปทำอะไรก็ตามที่ทำให้ผู้คนเนี่ยสนใจแล้วก็คลิกเข้ามาดูนะครับเพื่อไปเพิ่มยอดไลค์ยอดแชร์อะไรทั้งหลายรวมไปจนกระทั่งถึงกลุ่มวิชาชีพบางทีเนี่ยก็มีการนำเสนอข่าวคราวแล้วก็ให้เรากดลิงก์เข้าไปนะครับอันนี้แหละระวังให้ดีครับกดลิงก์เข้าไปเนี่ยระวังให้ดีเพราะว่าไม่รู้ว่ากับดักที่เขาวางเอาไว้นั้นจะเป็นอะไรนะครับเผลอๆเนี่ยเงินในบัญชีธนาคารเดี๋ยวมันจะไม่เหลือนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วครับที่ทางโฆษกของทางรัฐบาลนะครับออกโรงมาเตือนเมื่อวานนี้คุณรัชดาธนาดิเรกเนี่ยนะครับส่วนเรื่องประเด็นที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งครับเมื่อวานนี้ครับก็คือเรื่องเกี่ยวข้องกับคดีละเลยไม่ ไม่อุทธรณ์นะครับ

ไม่อุทธรณ์คดีที่เกี่ยวข้องกับภาษีหุ้นชินคอร์ปนะครับโดยมี3คนนะครับ3คนที่ถูกศาลเนี่ยครับนะฮะศาลก็มีการประทับรับฟ้องนะครับนะฮะกรณีไม่อุทธรณ์ภาษีหุ้นชินคอร์ปนะครับ1ใน3คนก็คือคุณสุภาปิยสิทธิที่เป็นอดีตปปช.นะครับแล้วก็ตอนนั้นเป็นรองปลัดกระทรวงการคลังนะศาลอาญาคดีทุจริตรับฟ้องสุภาปิยสิทธิอดีตกรรมการปปช.และรองปลัดคลังกับพวกปฏิบัติหน้าที่มิชอบไม่อุทธรณ์หุ้นชินคอร์ปนะฮะโดยข่าวเนี่ยมันมาจากเมื่อวันที่1พฤษภาคมศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางหรือว่าศาลปราบโกงเขาเรียกสั้นๆนัดฟังคำสั่งคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริตเป็นโจทก์ฟ้องคุณสุภาปิยะจิตตินะครับนี่ท่านเป็น อดีตรองปลัดนะครับอดีตรองปลัดกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็ยังมีอีก2ท่านนะครับอีก2ท่านเป็นใครก็คือคุณสาธิตลังคสิริอดีตอธิบดีกรมสรรพากรนะครับและคุณสุทธิชัยสังคมณีอดีตสรรพากรอดีตสรรพากรภาค3เป็นจำเลยที่1ถึง3ตามระดับฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับกรณีจำเลยทั้ง3ไม่อุทธรณ์คำพิพากษาศาลภาษีอากรกลางคดีหุ้นชินคอร์ปนะครับนะฮะซึ่งโจทย์เนี่ยได้มีการยื่นฟ้องจำเลยทั้ง3คนนะครับนะฮะศาลอันนี้ทางโจทย์เนี่ยมีการยื่นฟ้องจำเลยทั้ง3คนนะครับกรณีไม่อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลภาษีอากรกลางนี่แหละครับนะฮะซึ่งเป็นกรณีที่เกี่ยวเนื่องกับบุตรชายและบุตรสาวของคุณทักษิณชินวัตรนะครับแต่ว่าที่มีการยื่นฟ้องเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับ2คนนี้นะครับไม่ได้เกี่ยวกับลูกชายและลูกสาวของคุณทักษิณเพราะว่านั่นอยู่ในกระบวนการอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งคดีครับที่เกี่ยวข้องกับคุณสุภาปิยะจิตติแล้วก็อดีตข้าราชการในกระทรวงในกรมสรรพากรนะครับซึ่งก็รวมทั้งคุณสาธิตลังคสิริซึ่งตอนนั้นเป็นอธิบดีด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวคราวที่ปรากฏขึ้นเมื่อวานนี้ครับก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงจังหวะเวลาที่คุณทักษิณชินวัตรเนี่ยกำลังลุ้นนะเรื่องของการเข้าสู่เกณฑ์การพักโทษวันที่11พฤษภาคมเพราะว่าคณะกรรมการพิจารณาในระดับกระทรวงเนี่ยก็มีให้ความเห็นชอบคุณทักษิณไปแล้วนะครับวันที่11พฤษภาคมเนี่ยก็น่าจะเป็นวันที่เข้าสู่เกณฑ์การพักโทษแล้วก็จะได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำนะครับแต่ปล่อยตัวออกมาแล้วเนี่ยก็ยังต้องไปรายงานตัวนะครับต่อกรมคุมประพฤติอีก4เดือนนะครับจนกว่าจะพ้นโทษอย่างเป็นทางการวันที่9กันยายน2569นะครับแต่ว่าในเชิงทางการเมืองก็สามารถที่จะมองได้ในระดับหนึ่งนะครับว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในช่วงจังหวะเวลาที่คุณทักษิณเนี่ยกำลังจะเข้าสู่เกณฑ์การพักโทษนะเพราะฉะนั้นเรื่องเกี่ยวข้องกับคดีเลี่ยงภาษีหุ้นของชินคอร์ปเนี่ยมันก็จะยังคงเป็นประเด็นที่ยังจะมีการนำเสนอในลำดับต่อไปอยู่นะครับในช่วงจังหวะเวลาที่เข้าใจว่าพอการเมืองโดยทั่วไปเนี่ยนะครับซึ่งก็รวมทั้ง FC ของพรรคเพื่อไทย FC ของคุณทักษิณเนี่ยที่วันที่11เนี่ยก็จะไปเตรียมรอต้อนรับคุณทักษิณออกจากเรือนจำเนี่ยก็คงจะเป็นประเด็นที่จะต้องค้างคาใจจะต้องเกิดประเด็นคำถามนะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนะครับที่เข้าสู่กระบวนการก็ว่ากันไปนะครับสำหรับเรื่องคดีของหุ้นชินคอร์ปซึ่งก็ถือว่าเป็นมหากาพย์อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ยืดเยื้อยาวนานจนกระทั่งถึงขณะนี้ครับก็มีทั้งคดีหลักแล้วก็มีคดีที่เกี่ยวข้องนะครับนะฮะส่วนเรื่อง

0: ประเด็นอื่นๆเนี่ยนะครับเท่าที่ดูเนี่ยนะฮะเท่าที่ดูเนี่ยก็มีเรื่องของคุณหมอวรงใช่ไหมคุณหมอวรงเด็กกิจวิกรมเนี่ยครับซึ่งก็ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลตรวจสอบกรณีคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจสั่งย้ายคุณราเชนศิลปะรายะนะครับโดยคุณหมอวรงเนี่ยตั้งคำถามว่าเรื่องนี้สุจริตหรือทุจริตและเสนอให้มีการปรับคุณสุริยะออกจากคณะรัฐมนตรีนะครับเนื่องจากเหตุผลในการโยกย้ายเนี่ยฟังไม่ขึ้นแต่ว่าอย่างที่เรียนเอาไว้ครับถ้าถามว่ารัฐมนตรีเนี่ยมีอำนาจในการโยกย้ายไม่ว่าจะเป็นอธิบดีไม่ว่าจะเป็นปลัดไม่ว่าจะเป็นข้าราชการระดับสูงในกระทรวงซึ่งอยู่ในอำนาจของรัฐมนตรีนะครับก็สามารถที่จะทำได้หรือว่าออกเป็นแนวทางนะครับเพื่อให้ข้าราชการระดับสูงที่มีอำนาจในการโยกย้ายเนี่ยก็สามารถที่จะดำเนินการตามความเห็นของทางรัฐมนตรีได้นะครับแต่ว่าในเรื่องในเชิงสังคมก็ดีในเรื่องความชัดเจนหรือแม้แต่ในเรื่องประเด็นข้อกล่าวหาหรือเหตุผลเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ผู้คนในสังคมยอมรับได้หรือไม่อันนั้นเป็นคนละกรณีเรื่องนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการจุดพลุทำให้เรื่องราวของรายการการเมืองกับรายการประจำเนี่ยก็กลายเป็นประเด็นร้อนนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเอาละครับไปต่อไม่ได้แล้วครับเวลาไม่พอแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมกันครับผมประจักษ์มุ่งตาสวัสดีครับ
1: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์ที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: พลัสรุ่น AV เพราะวันนี้จะฟังแอปนี้แล้ว MTV และทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งาน Expo จะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
5: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
4: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
5: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
4: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
5: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
4: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
5: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
4: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
6: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
7: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
6: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ณัฐตีสวัสดิ์ค่ะ
7: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
8: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ด

0: เรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
1: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
2: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
3: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรสโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงคุยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุงมนต์ สิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการผู้หญิงมากเรื่องนะคะทุกเช้าวันอาทิตย์ที่คุ้นเคยทุกเช้าวันอาทิตย์เป็นประจำแบบเนี้ยนะคะที่ FM 96.5 MHz Thinking Radio ก็จะต้องมาเจอกับเราสองคนเป็นประจำนะคะสวงมนสิทธิสมานสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะรายงานตัวด้วยคนค่ะนิติดาแสงสิงแก้วนะคะวันนี้ก็ต้นเดือนพฤษภาคมนะคะก็ขึ้นเดือนใหม่กันแล้วนะเข้าเดือนที่5นะคะคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างชีวิต
5: เร็วเหลือเกินจริงเร็วเหลือเกิน
7: เดือนหน้าผ่านไปครึ่งปีแล้วนะ
5: ใช่
7: เร็วมากนะจริงรายงานแล้ว
6: ผ่านมาวันแรงงานมา2วันแล้วนะคะก็บางท่านอาศัยหยุดยาวด้วยนะเพราะว่าวันที่1หยุด2 3อันนี
5: ้คือถ้าใช้แรงงานใช่ไหม
6: ใช่กลุ่ม
5: คุณหยุดด้วยเหรอ
6: ไม่ได้หยุด
5: ต้องพูด
6: ไม่ได้หยุดที่ผ่านมาไม่ได้หยุดแต่ว่าเพื่อนๆที่อยู่เอกชนน่ะบางทีก็ถือโอกาสก็เพราะว่าได้หยุดก็ไปพักผ่อนไอ้นู่นนี่นั่นจริงๆก็เพิ่งกลับมาจากสงกรานต์กันนะก็ต่อเนื่อง
5: เดือนออกไงก็เลยวันที่1ก็ต้องมีนิดนึง
6: แล้วเดี๋ยวมันจะเนี่ยบางคนก็ขั้นบันไดนะต่ออาทิตย์หน้าด้วยใช่ไหมเป็นฟันหล่อฟันหล่อ
5: เดือนนี้นี่วันหยุดเยอะ
6: เยอะค่ะเยอะจริง
5: ๆเยอะแล้วมีต่อแล้วเดี๋ยวปลายเดือนก็มีวิสาขะอีก
6: ใช่นะคะก็
5: เผื่อเงินไว้ด้วยนะ
6: เผื่อไม่เหลือไม่ค่อยเหลือแล้วคือจริงๆแล้วบางคนบอกว่าสวนเศรษฐกิจเลยนะบอกว่ามันบรรยากาศไม่ดีบรรยากาศไม่ดีทุกอย่างเลยนะเรื่องเศรษฐกิจนะเรื่องต่างประเทศเรื่องการเมืองเรื่องอะไรก็ไปเที่ยวเลยไปเที่ยวเลยคือไม่รู้จะยังไงแล้วอยู่ไปก็เท่านั้น
5: ฟัง
6: เที่ยวดีกว่า
5: ฟังดูมันดูเหมือนลำพึงลำพัน คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพอดีเจอเพื่อนหลากหลายวงคือหมายความว่าหลากหลายจังหวัดที่นั่งกินข้าวกันหลากหลายจังหวัดพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยคุณว่าปีนี้เนี่ยคือจังหวัดเขาเนี่ยคนหนึ่งอยู่ที่คนหนึ่งระยองโอ้โหคนน้อยมาก
8: หมายถึงช่วงสงกรานต์นะก็คือโหแบบเศรษฐกิจตกฮวบเพราะปกติว่าคือมีภาคใต้ด้วยนะบางคนอยู่ในโซนภาคเหนือเนี่ยคือวันนั้นเนี่ยเราคุยกันในเชิงเรื่องเศรษฐกิจอะในเชิงว่าสงกรานต์เนี่ยโอ้โหมันน้อยอะอย่างรายได้ของเขาเนี่ยเคยแบบว่ามันจะต้องไม่ต่ำกว่ากี่แสน
6: ค่ะ
8: ตอนนี้มันตกไปครึ่งหนึ่งหมายถึงว่ามันแย่แล้ว
6: คือสภาพเศรษฐกิจมันไม่ดี
8: มันไม่
6: เอื
8: ้อแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยแต่เรามาคุยกันนะคะดิฉันกับคุณแปมจำได้ว่าตอนสงกรานต์เรามาคุยกันแต่คนก็ไม่ไปต่างจังหวัดไงแต่เงินมันมาสะพัดในกรุง
6: ค่ะ
8: สะพัดในพื้นที่ที่คนอยู
6: ่ใช่ใช่อ
8: ย่างเช่นในกรุงเทพมหานครเนี่ยแตกเลยอ
6: ่
8: ะอ
6: ีเวนต์เพียบเลยอ่ะ
8: คือคนไม่เดินทางเพราะมันสอดคล้องกับเรื่องค่าน้ำมันมันก็ได้เห็นไงว่าในขณะที่เรากรุงเทพคึกคักเนี่ยในต่างจังหวัดที่เขารอคอยให้เศรษฐกิจเคลื่อน
6: ซบเซามากมันไม่มีคนไปใช้เงิน
8: ไม่มีเงินจากที่อื่นหรือว่าเมื่อก่อนเนี่ยชาวต่างชาติอย่างน้อยๆอ่ะชาวจีนบ้างอะไรบ้างยังไปเงินสะพัดเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เขาเป็นกังวลมากก็คือว่าตัวสงกรานต์จะเป็นตัวกระตุ้นในบางพื้นที่ของเขาเนี่ยมันไม่กระตุ้น
6: มันไม่ได
8: ้พอเริ่มไปที่เหลืออยู่จะยังไงนะฮะก็เลยก็มีการพูดกันข้ามภาคกันว่าจะยังไง
6: เหมือนเป็นมือปรับทุกข
8: ์เป็นมือปรับทุก
6: ประมาณนั้นหรือเปล่า
8: ถูกต้องแล้วปรับหลายมือมากไง
6: ค่ะ
8: เฮ้ยเขาจะเคลื่อนกันแบบไหนจะทำยังไง
6: แต่เข้าใจเลยแล้วก็เห็นใจผู้ประกอบการนะเพราะว่าอย่างมันก็เป็นซีซั่นที่มันจะได้เงิน
8: อ
6: ะใช่ไหมเทศกาลต่างๆหยุดยาวปีใหม่อะไรเงี้ยนะคะสงกรานต์ปรากฏไม่ได้อย่างที่ได้แล้วพอช่วงเวลาผ่านไปเนี่ยเดี๋ยวไปโลละมันก็ไม่ได้อีกอะไรเงี้ยมันก็กระทบเหมือนกันค่ะ
8: ค่ะแล้วกระทบนี้กระทบมันนอกจากกระทบแล้วเด้งแล้วเนี่ยมันยังมีกระทบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังไม่รู้ว่ามันจะไปสิ้นสุดตรงไหนเลยเพราะว่าข้าวของมันแพงขึ้น
6: มันแพงใช่
8: เราเจอไอ้นู่นปรับไอ้นี่ปรับน้ำมันขึ้นค่าไฟเดี๋ยวนี้ตอนนี้เนี่ยเขาเรียกสินค้าอุปโภคบริโภคมันเริ่มทยอยขึ้นบางสินค้ามันขึ้นไปดักแล้วอีกต่างหาก
6: จริงจริง
8: เพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องรัดเข็มขัด
6: จริง
8: กันอยู
6: ่จะรัดกันยังไงอ่ะเรียนว่าตอนนี้ทุกวันนี้ก็
8: ที่ผ่านมาไม่มีเงินซื้อเข็มขัดต้องใช้เชือก
6: เชือกฟาง
8: เพราะไม่มีเงินซื้อเข็มขัดรัดไม่ได
6: ้ตายแล้วทำไมดูชีวิตมันน่าเศร้าขนาดนี้ แต่มันเป็นอย่างนี้จริงพี่โนเพราะว่าพอมันเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยหลายร้านหลายทุกธุรกิจเลยบางที่เป็นเกี่ยวข้องกับเครื่องอุปโภคบริโภคก็ตบเท้ากันขึ้นราคาเนาะอย่างแบบร้านเย็นตาโฟแถวๆบ้านที่ทานกันประจำที่บ้านเนี่ยชามละ50 บาทเขาก็เขียนเลยว่าเนี่ยเพิ่งปรับไปเนี่ยแบบมีความจำเป็นจริงๆจะต้องขอปรับขึ้นวันที่1พฤษภานี้เป็นราคา60-70อย่างเงี้ยเนื่องมาคือมันกลายเป็นว่าเราก็เห็นใจอ่ะ
8: นี่ในชีวิตนี้คุณแปมคุณผู้ฟังเคยเห็นไหมที่ร้านค้าไหนเขาเขียนว่าตั้งแต่วันที่นั้นที่นี
6: ้
8: เราจะขอปรับลดราคาลง
6: ไม่มี
8: เคย
6: ไหม
8: ตั้งแต่มีชีวิตอยู่รอด
6: มันขึ้นเราขึ้นเลยไง
8: มันไม่เคยมี
6: ใช่
8: จากนี้นะคะเป็นข่าวดีเราจะลดราคาลง
6: 2-3 บาทไม่มี
8: ขึ้นตลอด
6: เอาคุณเอาแค่น้ำแข็งเปล่าเนี่ยถ้าเป็นตอนเด็กๆน้ำแข็งคือฟรีนะตอนนี้เนี่ยเผลอๆก็คิดละ2 บาท
8: ใช่2 บาท
6: เนี่ยในแก้วนึงเนี่ยคือว่าโอ้ทุกอย่างมันเป็นค่าใช้จ่ายไปหมดเลยนะคะก็อยู่กันยากในขณะที่เงินเดือนมันไม่ขึ้นตามเงินเฟ้อหรือว่าค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นนะคะก็เรียกว่าหนักกันหมดทั่วหน้าไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจในวันนี้เราคุยกันเอาใจวันแรงงานเนี่ยนะกลุ่มของภาคธุรกิจภาคแรงงานต่างๆก็เรียกว่ากระทบกันไปหมดทั่วหน้า
8: ใช่วิธีประหยัดก็อย่ากินน้ำแข็งมันสิ
6: ทำน้ำแข็งกินเอง
8: ไม่ต้องกินน้ำแข็งก็ดี
6: มันร้อน
8: กินแบบอ่ะแช่เย็นเต็มที่อะไรเงี้ยอ่ะ
6: แช่เย็นอ่ะน้ำเย็น
8: อ่าพอแล้วไม่ต้องกินน้ำแข็งมัน
6: เหยาะอุทัยทิพย์อะไรเงี้ยหรออ
8: ืม
6: แบบ
8: โอ้ยนี่คน
6: โบราณเลยนะ
8: เด็กรุ่นใหม่นี่ไม่รู้จักนะแม่พูดอะไรอุทัยทิพย
6: ์ใส่ขัน
8: น
6: ่ะ
8: แต่ในนี้นะเมื่อก่อนนะ
6: ชื่นใจ
8: น้ำอุทัย
6: มันบอกไม่ถูกนะเหมือนคุณผู้ฟังน้ำอุทัยทิพย์น้ำใบเตยอะไรเงี้ยคือมันเอ้ยทำไมแบบกินแล้วมันชื่
8: นใจ
6: น้ำชาเนี่ยแต่พอแบบมันมีกลิ่นใบเตยโอ้ภัตตาคารแบบสมัยพ่อแม่เราอะนะยังเสิร์ฟอยู่นะ
8: เสิร์ฟอยู่
6: คือแบบประเภทแบบ
8: แต่ต้องเป็นร้านรุ่น
6: เป็นร้านรุ่นนั้นถูกเป็นน้ำชาแบบที่มันมีกลิ่นอะโอ้อร่อย
8: คุณพูดแต่ละอย่างเนี้ยนี่ฉันเชื่อไหมช่วงสงกรานต์นี้ตามล่าหาข้าวแช่
6: ได้กินไหม
8: ได้กินได้กิน
6: ได้กินตาม
8: แล้วก็ไปร้าน
6: ตามต้องการ
8: กินอ่ะแล้วมันของของเฉพาะกิจตอนเฉพาะหน้าร้อน
6: ค่ะหน้าอื่นก็ไม่มีให้กินนะน้ำข้าวแช่น้ำลอยดอกมะลิใช่ไหมใส่น้ำแข็งหน่อยนึง
8: ชื่นใจมาก
6: กะปิใช่ไหม
8: น้ำเนี่ย
6: ปลาทอดกินคือไม่เคยคิดว่าจะกินข้าวเย็นได้
8: อ
6: ะใช่ไหมปกติเรากินข้าวคือข้าวต้องข้าวสวยหุงร้อนๆใช่ไหมกินไข่เจียวกินกับกินอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ข้าวเย็นอะแต่ว่าเฮ้ยมันโอ้โห
8: ชื่นใจ
6: ชื่นใจใช่
8: ชื่นใจชื่นใจมากเหมือนตามล่าเราจะเห็นเราจะพบว่าเนี่ยอย่างที่คุณบอกเลยว่าข้าวแช่บ้านเราเนี่ยมันเป็นสตอรี่เทลลิ่งเลย
6: จริง
8: แล้วพอดีฉันอยากจะไปกินนะคุณเชื่อไหมไปค้นหาข้อมูลนะโอ้โหนี่ก็ชาววังสูตรนั้นวังไหนด้วย
6: ไม่รู้วังไหนนะ
8: มีเขาจะบอกว่านี่มาจากตระกูลต้นตระกูลไหนมีอีกวังนึงมีอีกโอ้โหบ้านเรานี่มันข้าวแช่หลายวังมาก
6: หลายวังมากเลยเราก็ทำบ้าง
8: ที่ไหนถูก
6: ท้ายวัง
8: ใช่ปะเยอะจริง
6: เยอะเยอะเยอะแล้วก
8: ็ถ้าเขียนข้าวแช่บ้านได้ไหม
6: ฮะข้าวแช่บ้าน
8: ข้าวแช่ชาวบ้าน
6: ชาวบ้าน
8: ไม่ต้องชาววัง
6: ไม่มีแกะสลักคือกินเป็นบุฟเฟ
8: ่กินแบบบ้านๆนี่แหละ
6: เออน่าสนใจเพราะว่าเสน่ห์ของข้าวแช่อีกอันนึงคือมันเป็นเรื่องแต่ละอัน
8: อ
6: ะมันแกะสลักมันก่อนมันจะได้อะไรมาแต่ละอย่างมันอุ้ยมันไม่ใช่ธรรมดานะ
8: ดูซิเปรี้ยวปากแล้ว
6: นะ
8: อยากกิน
6: แต่เช้าเลยนะแต่เช้านะคะก็เหมาะกับอากาศแบบหน้าร้อนนะคะแม้พูดถึงข้าวแช่แล้วก็คิดถึงพวกที่มันเหมาะกับหน้าร้อนนะข้าวเหนียวมะม่วง
8: แตงโมปลาแห้ง
6: แตงโมปลาแห้ง
8: นี่มันคนรุ่นไหนเนี่ย
6: จริง
8: ที่พูดมาเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ไม่เคยได้ยินเลย
6: นึกไม่ออกแน่นอน
8: ป้านี่ยายป้าสองป้ามาจัดรายการพูดเมนูอะไรกัน
6: นะแบบพูดแล้วก็แบบมันชื่นใจ
8: ชื่นใจ
6: นะมะม่วงน้ำปลาหวาน
8: นี่มันคือภูมิปัญญาในอดีตที่เขาเอาผลไม้มาแล้วก็เอามาอะไรล่ะอย่างแตงโมปลาแห้งอย่าง
6: น
8: ี้นี่มันเข้ากันและยุคนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังที่ฟังรายการเราอ่ะส่วนใหญ่ก็โตมากับการกินมะม่วงไม่ใช่กับข้าวเหนียวกินมะม่วงกับข้าวสวย
6: มะม่วงกับข้าวใช่ใช่
8: เนาะแล้วก็แตงโมก็แม้กระทั่งสับปะรดอ่ะดิฉันก็กินกับข้าวเมื่อก่อนเนี่ยผลไม้กินกับข้าว
6: ใช่
8: เดี๋ยวนี้เขาก็จะว่าเราเป็นไพร่
6: ไม่ได้
8: ข้าวก็ข้าวหวานก็หวาน
6: ถูกคุณจะมาเรียนกินรวมกันไม่ได้คุณต้องแยกแยะให้ถูกต้องนะอิ่มแล้วก็อิ่มแต่ยังมีที่เหลือสำหรับของหวาน
8: ใช่กินข้าวไม่กินหวานสันดาน
6: ไพร่อีกโอ้ยต้องไม่อยากเป็นไพร่ก็ต้องกินหวาน
8: กินหวาน
6: เพิ่มน้ำตาลกันอีก
8: หาเรื่องมันเป็นข้ออ้างไง
6: เป็นข้ออ้างมาก
8: แต่จริงๆคืออยากกินว่ากันเถอะ
6: วันนี้ก็สบายสบายนะคะคุยกันเรียกว่าเป็นประเด็นเรียกว่ายังไงรับวันแรงงานนะคะแล้วก็เอาใจพี่น้องชาวแรงงานทั้งหมดเลยนะคำว่าแรงงานนี่มันครอบคลุมถึงไหนบ้าง
8: ว่าแรงงานก็คือคนใช้แรงงานชื่อมันก็ชัดเจนมากว่าใช้แรงงานถามว่าพวกเราใช้แรงงานไหม
6: ใช่นะ
8: ใช้นะใช้ปาก
6: ใช้ปากก็ใช้อยู่บ้านก็ต้องเรียกว่ามือก็ไกวดับก็แกว่งไม้กวาดก็ต้องจับตะหลิวก็ต้องถือ
8: ถ
6: อันนี้ถือว่าใช้แรงงาน
8: ใช้
6: แรง
8: งานใช่
6: นี่มันทาสชัดชัดทาสในเรือนเบี้ย นะก็ปีนึงได้หยุดมากกว่าเขาอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะก็ส่วนหนึ่งก็ชดเชยแล้วก็ถือว่าเป็นรางวัลนะคะให้กับกลุ่มจริงๆรวมถึงหนุ่มสาวออฟฟิศนะคะที่เป็นพนักงานเงินเดือนทั้งหลายก็จะได้หยุดกันในวันนี้ด้วยแบงก์ก็ได้หยุด
8: ใ
6: ช่ไหมคะก็พักผ่อนกันได้อย่างเต็มที่นะใช้เวลากับครอบครัวในวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะบางท่านก็เลยเถิดมาเป็นเสาร์อาทิตย์ด้วยก็ไปต่างจังหวัดได้สบาย3วัน2คืนนะคะก็เดี๋ยววันนี้ชวนคุยเพลินๆนะคะอาจจะเจาะไปที่เรื่องของกลุ่มแรงงานนี่แหละนะคะที่ได้หยุดกันนี่แหละนะแล้วก็ลองดูซิว่าในความเป็นผู้หญิงเนี่ยณวันนี้เนี่ยงานอะไรบ้างนะใช่มั้ยงานอะไรบ้างนะที่มันเปิดโอกาส
8: ให้กับผู้หญิง
6: แล้วก็มันมีคำพูดบอกว่าถ้าเป็นงานกลุ่มนี้ผู้หญิงทำได้ดีกว่าผู้ชายเอาสิคือบางงานเนี่ยเขาก็บอกว่ายอมรับว่าผู้ชายทำได้ดีกว่าผู้หญิงเช่น
8: ก็ยกของอะไรพวกเลเบอร
6: ์ใช่เลเบอร์จริงๆนะแบกหามอย
8: ่
6: างเงี้ยคือเขาแรงเขาเยอะกว่า
8: เนี่ย
6: ด้วยสรีระด้วยธรรมชาติเนี่ยเราต้องถอยนะต้องหลบให้เขา
8: หรือถ้าไปทำงานก่อสร้างเนี่ยผู้หญิงก็จะแบบ ผสมหรืออะไรก็แบบคือจะไม่ใช่แบบยกของยกของหนักก็จะแบ่งหน้าที่กันจ็อบจะแตกต่างก
6: ัน ใช่แบกกระสอบอย่างเงี้ยก็ผู้ชายก็ทำได้มากกว่าอยู่แล้ว
8: ต้องยอมรับ
6: ใช่ไหมของผู้หญิงก็จะเน้นแต่ก็ไม่แน่นะบางทีพวกงานประณีตงานฉาบงานอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายก็
8: ทำได้ดี
6: ก็คือเป็นฝีมือช่างฝีมือก็ทำได้ดีเหมือนกันนะคะ
8: แล้วแต่ประเภท
6: แล้วแต่ประเภท
8: แต่ว่าวันเนี้ยเราสองคนตั้งใจว่าจะขีดเส้นใต้เน้นผู้หญิงมาก
6: เน้นผู้หญิงแล้วก็อีกอันนึงที่คิดว่ามันน่าสนใจด้วยก็คือเทรนด์ของที่เราคุยกันเรื่องของความเท่าเทียมอ่ะคือถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนอย่างเรามองผู้บริหารเนี่ยผู้ชายแล้วผู้ชายจะในแง่ของการเจริญเติบโตในหน้าที่การงานเนี่ยมันจะถูกคล้ายๆมีมายาคติว่าผู้ชายทำได้ดีกว่าเช่นการตัดสินใจที่เด็ดเดียวใช่ไหมหรือว่าความมุ่งมั่นความขยันอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราจะเห็นเลยว่าผู้หญิงก็ไม่น้อยหน้าเนี่ยเรามีผู้บริหารหญิงเก่งๆนะคะในองค์กรที่ลุกขึ้นมาชัดเจนอะนะมีความมุ่งมั่นมีการตัดสินใจที่ดีเนี่ยก็เยอะมากนะก็แซงขึ้นมาเราเหมือนกัน
8: คือถ้าองค์กรหน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเราจะเห็นเลยว่าผู้หญิงได้แสดงศักยภาพเยอะมากแต่ถ้ามายาคติอย่างที่คุณบอกอะหรือว่ามันมี mindset บางประการว่ามันต้องเป็นผู้ชายเป็นใหญ่คือเราสังคมไทยนี่มันมีรากของมันน่ะที่มันดำเนินแบบเนี้ยเหมือนชายเป็นใหญ
6: ่
8: มาแต่อ้อนแต่ออกเพราะฉะนั้นในช่วงเปลี่ยนผ่านกว่าจะมายอมรับกว่าประเทศไทยเราจะดำเนินมาถึงตอนเนี้ยนะคะก็ใช้เวลาพอสมควรแต่ว่ามันก็ยังไม่มากพอที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้มันมีลักษณะของความเท่าเทียมกันอย่างชัดเจนเพราะว่าคุณสังเกตไหมความจริงประเด็นนี้มีการพูดคุยกันค่อนข้างเยอะนะคะว่าเวลาผู้หญิงเนี่ยมาถึงผู้บริหารเนี่ยผู้บริหารระดับปฏิบัติการอันนี้ในเชิงโครงสร้างนะคะระดับผอ.หน่วยแต่พอขึ้นไปอันนี้โครงสร้างของรัฐเนี่ยคุณลองดูสิแม้กระทั่งสสสวเนี่ยสัดส่วนของผู้หญิงกับผู้ชายมันก็ไม่บาลานซ
6: ์ค่ะ
8: แล้วก็
6: มันก็ยังน้อยอยู่ดี
8: น้อยอยู่ดีถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยมากนะคะน้อยมากทั้งที่ซึ่งมันมีหลายอย่างมากที่มันไม่แต่ไอหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยนั้นยังคิดว่ามันเป็นเรื่องของมายาคติที่มันฝังรากลึกจริง
6: ๆ
8: นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นชายหรือแม้กระทั่งผู้หญิงเองก็จะมีความรู้สึกว่าไม่เอาเราก็จะนี่แหละก็ในบ้านเป็นหลักไม่อยากไปยุ่งการเมืองไม่อยากไปยุ่งอะไรที่มันแบกรับเยอะๆทั้งที่จริงๆแล้วเวลาผู้หญิงขึ้นไปเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยมันแบกหมดนะภาระหน้าที่เนี่ยคือนอกจากตัวงานแล้วเนี่ยยังไงก็ยังต้องการดูแลครอบครัว
6: คือที่บ้านยังไงก็ทิ้งไม่ได้อยู่แล้วค่ะ
8: แล้วก็ต้องมีลูกอีกมีสามีอีก

0: ขึ้นไปเป็นระดับที่เป็นผู้บริหารสูงสุดอ่ะสูงสุดของประเทศเนี่ยหลายประเทศเราก็จะเห็นเลยนะว่าก็ใช้ความเป็นผู้หญิงในการบริหารประเทศแล้วก็ทำให้เกิดความแตกต่างในหลากหลายเคสที่ผ่านมาวันก่อนอันนี้คุยเล่นๆนะวันก่อนดูหนังเกาหลีเรื่องหนึ่งนางเอกเป็นนางเอกเป็น CEO โรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งโรงแรมแห่งเนี้ยเหมือนเกือบจะเจ๊งละนะก่อนหน้าที่เธอจะเข้ามาบริหารแต่พอเธอเข้ามาบริหารปั๊บเนี่ยโรงแรมปรับเปลี่ยนกลับตัวเลยเพราะว่าไอ้ความประณีตของเธอในการมองแล้วก็เห็นความต้องการของลูกค้าในขณะที่ในดังนะเขาก็บอกว่าถ้าเกิดเป็นผู้ชายก็ไม่ได้มองผู้ชายก็มองข้ามคือมองเชิงโครงสร้างไปแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยมองลงไปถึงความต้องการของลูกค้ารายละเอียดใช่แล้วก็ความต้องการของพนักงานเรื่องของสวัสดิการอะไรเงี้ยปรากฏว่าก็พนักงานก็ทำกันเต็มที่นะคะเพราะว่าเกิดความรู้สึกว่าแบบมันเป็นบ้านของเราเกิดความจูงใจบางอย่างดังนั้นได้บางทีมันก็เป็นเรื่องของ mindset หรือการมองเห็นอะไรบางอย่างที่ผู้หญิงไม่ใช่แปลว่าผู้ชายไม่เห็นนะแต่หมายถึงว่าธรรมชาติของความเป็นผู้หญิงอาจจะให้ความสำคัญกับรายละเอียด
1: ในรายละเอียด
0: ใช่
1: เราสองคนเคยชวนผู้ฟังพูดคุยแล้วเอาข้อมูลมาเรื่องของการทำงานของสมองที่แตกต่างระหว่างชายกับหญิงนะคะนั้นจำได้ว่านั่นเป็นรายการวันนั้นเนี่ยโอมเพื่อนจะเข้ามาทักเยอะว่าจริงเพราะว่าเขาจะเห็นได้อะแม้กระทั่งคู่สามีภรรยาแล้วทำไมผู้หญิงสามารถทำหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันได้นะนี่คือเป็นการยกตัวอย่างมันเป็นฟังก์ชันการทำงานของสมองในขณะที่ผู้ชายเนี่ยจะคอนเซนเทรตเป็นเรื่อง
0: ๆ
1: นะคือถ้าขับรถก็คือขับรถอะ
0: ่ะ
1: นะจะมาแบบว่าหรือว่าถ้าจะต้องโฟกัสกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยจะโฟกัสจากตรงนั
0: ้
1: นแต่ผู้หญิงนี่มันหลายเรื่องมากเลย
0: ค
1: ือผัดขณะที่ทำกับข้าวอยู่คุณจะมีใส่เครื่องปรุงหรืออะไรก็แล้วแต่คุณสามารถจะคุยโทรศัพท์แล้วปากบอกให้คนอื่นทำอย่างอื่นตาก็ดูทีวีได
0: ้
1: มันมีลักษณะเฉพาะของการทำงานของสมอง
0: มัลติฟังก์ชันใช่ไหมคือมันได้หลายอย่างอ่ะรีดผ้าไปด้วยคุยกับเพื่อนเมาส์
1: เวลาได้ด้วย
0: เมาส์ได้ด้วยดูละคร
1: แล้วเมาส์ไม่ขาดตอนด้วยนะ
0: ไม่ขาดตอน
1: เมาส์นี่ลงรายละเอียดดีเทลได้ลึกด้วย
0: ทุกอย่างนะถามมาตอบได
1: ้
0: มันเฉพาะจริงๆนะผู้ชาย
1: ก็สามารถดูล่าหยกไปเพลินๆระหว่างทำกับข้าวได้ด้วย
0: ได
1: ้
0: เขียนเปเปอร
1: ์ได
0: ้นี่มันไม่ใช่มนุษย์แล้วนะ
1: อันนั้นมันเป็นลักษณะเฉพาะจริงๆแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าถึงทุกคนแต่ว่าเมื่อมันเป็นฟังก์ชันการทำงานของสมองที่มันถูกฝึกมาได้บ่อย
0: ๆ
1: มันอย่าไปแปลกใจถ้าผู้หญิงเขาจะเก็บดีเทลรายละเอียดหรือมักจะขี้บ่นมากกว่า
0: ค่ะ
1: อย่าไปคิดว่าขี้บ่นเนี่ยแต่เป็นลักษณะของลักษณะเฉพาะที่มองเห็นรายละเอียด
0: คือ
1: แล้วแจกแจง
0: แจกแจงอย่าง
1: ละเอียด
0: ครบวงจร
1: ถูกมันไม่ใช่การบ่น
0: ใช่
1: แต่เป็นการเห็น
0: ค่ะ
1: แล้วแจกแจง
0: แล้วมันเป็นอย่างนี้เหมือนกันทุกบ้านอันนี้คือสิ่งที่สตพ.ซึ่งต้องพิสูจน์และพิสูจน์แล้วไม่แต่คุณพูดอย่างนี้แล้วจริงเลยนะคะแล้วก็เห็นบทบาทของความเป็นคุณแม่เป็นภรรยาที่มันคล้ายกันหมดเลยอย่างเช่นเรื่องของการเป็นจัดการเรื่องบัญชี
1: ในบ
0: ้
1: าน
0: ถ้าเกิดบัญชีในบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นคุณผู้หญิงplan tripที่ต้องมีรายละเอียดเดี๋ยวโรงแรมเดี๋ยวตั๋วเครื่องบินเดี๋ยวที่พักเดี๋ยวการเดินทางเนี่ยผู้ชายบอกทำอะไรทำไม่ได้ก็คือบอกให้ผู้หญิงเป็นคนจัดการเป็นคนแพลนเพราะว่าลงดีเทลได้ทั้งหมดการดูแลใช่ไหมพาผู้สูงอายุไปหาหมอการเก็บรายละเอียดใช่ของยานะต้องวันนี้ลูก10วันที่15นะของสามีวันที่18แต่เดี๋ยวต้องวันที่19มีอันนี้ไม่ต้องจดคือทุกอย่างเมมโมรี
1: มันถูกเมมโมรีแล้วก็เมเนจแล้วว่าวันนั้นตรงกับอะไรต้องทำอะไร
0: ต้องทำอะไรบ้าง
1: คุณยกตัวอย่างถ้าจะให้คุณผู้ฟังเห็นภาพสมมุติเราจะจัดทริปไปเที่ยวในครอบครัวถ้าคุณให้คุณสามีจองเขาเปิดตรงไหนเขาได้โรงแรมแล้วเขาจองเลย
0: เอาตรงนั้นเลยแล้วไม่ถูกใจ
1: แล้วเราก็จะบ่นแล้วกลายเป็นว่าเราบ่นแต่ถ้าเป็นเราเนี่ยถ้ากลายเป็นเราก็จะเทียบมันทุกอันเลย
0: เทียบมันทุกอัน
1: ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อยู่ตรงนี้ใกล้
0: ใช่อันไหนใกล้กว่า
1: อันไหนใกล้กว่าเมื่อใกล้กว่าแล้วอันไหนมันถูกกว่
0: า
1: แล้วห้องแบบนี้เป็นยังไงแล้วถ้าเรานอน3คนเราจะยังไงเราจะบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
0: อันนี้ถูก
1: แล้วเราเลือกอันนี
0: ้อันนี้เป็นทุกบ้านด้วย
1: เป็นทุกบ้านเนาะแล้วมาเทียบราคาไง
0: ใช
1: ่แล้วเขาก็เลยกลายเป็นว่าเราบ่นเราเรื่องมาก
0: ค่ะ
1: แต่ว่ามันเป็นลักษณะเฉพาะจริงๆคือผู้ชายเขาไม่มานั่งแบบโอ้มาเปรียบเทียบราคาเปรียบทำไมมันถูกกว่ากัน200คุณจะเปรียบทำไมอย่างเงี้ย
0: ไม่ได้
1: แต่สำหรับเราเนี่ยเฮ้ยมัน200ก็จริงแต่ว่ามันเดินไกลไหม
0: ใช่
1: มันอยู่ใกล้ไหมฟาซิลิตี้เป็น
0: มันมีอย่างอื่น

0: ที่อยู่ในนั้น
1: มันแพงกว่ามันถูกกว่า200แต่ว่าให้มันโอเคกว่ามั้ย
0: เปรียบเทียบ
1: มากกว่าหลังเธอว่าไปเลย
0: เธอจัดเองก็แล้วกันแล้วก็ฝ่ายชายก็ทำตาม อย่างนี้ใช่ไห
1: มแล้วก็หาว่า
0: เป็นทุกบ้าน
1: เราเป็นเผด็จการ
0: เออซึ่งบางทีก็ยอมรับไปเถอะ จะได้ไม่ต้องเถียงกัน วันนี้คุยกันเปิดประเด็นสนุกๆนะคะ แล้วก็คุยเรื่องเกี่ยวกับนี่แหละแรงงานการทำงานของผู้หญิงเนาะแต่พักกันสักครู่ก่อนนะ เดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าอาชีพแบบไหนนะที่เขาบอกผู้หญิงทำได้ดี
1: ค่ะผู้ชายอย่าน้อยใจวันนี้โปรดฟังคุณจะได้เข้าใจผู้หญิงข้างๆหรือมองภาพรวมออกอ๋อผู้หญิงแบบนี้เขาทำอะไรได้แต่ผู้ชายจริงๆก็ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวมาว่ากันช่วงหน้าตอนนี้ขอไปพักสักครู่ค่ะ
2: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สงมนต์ สิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิธิดาแสงสินแก้ว

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้

0: คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
2: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
3: จูสังกมาสารวัตร
2: และพี่ก้อยกสิราข้องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
3: เรื่องง่าย
2: ง่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
4: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
5: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์กกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่Thinking Radio ครับ
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
7: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สูงมนต์ปิฏฐิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว
8: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของผู้หญิงมากเรื่องค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับเรา2คนนะคะคุณสงบนสิทธิสมานแล้วก็ดิฉันนิติดาแสงสินแก้วนะคะก็เป็นวันเรียกว่าฮอลิเดย์นะเป็นฮอลิเดย์ของกลุ่ม Labor Day นะกลุ่มแรงงานผู้ใช้แรงงานทั้งหลายนะคะหนุ่มสาวออฟฟิศนะรวมถึงพนักงานแบงค์นะคะก็ได้หยุดกันไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็ได้พักผ่อนกันเต็มที่ถือเป็นรางวัล1วันที่ราชการเขาไม่ได้หยุดคือราชการเขาหยุดกันไม่ว่าจะหยุดอะไรเขาหยุดหมด
9: เขาหยุดพืชมงคลพืชมงคลเนี่ยเราไม่ได้หยุด
8: ใช่ใช่จะไม่ได้หยุดใช่หรือว่าบางทีติดกัน4วันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแบงก์ก็ไม่ได้ละก็ต้องแบบคล้ายๆกับผลัดกันไปทำงานอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้าเป็นวันแรงงานเนี่ยก็คือจะได้หยุดทั่วหน้าวันนี้ก็เลยขออนุญาตมาเจาะเกี่ยวกับเรื่องของคนทำงานแรงงานนะคะแล้วก็ไปที่กลุ่มผู้หญิงนะเพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อกี้เบรกแรกเราคุยกันได้เห็นว่าในความเป็นผู้หญิงผู้ชายมันต่างจริงๆไม่ใช่เรามโนไปเองนะมันมีเรื่องของสมองใช่ไหมที่เป็นตัวกำกับแล้วก็เป็นตัวที่บอกว่าธรรมชาติของเรามันไม่เหมือนกันนะบางครั้งเนี่ยเราหาว่าเราจุกจิกจู้จี้ไม่

0: ไม่ใช่ไม่ใช่เราผู้หญิงคือมันเป็นธรรมชาติ
1: ในขณะ
0: ที
1: ่
0: ผู้ชายอาจจะไม่ได้ลงดีเทลมันเหมือนผู้หญิง
1: คือมันเป็นลักษณะเฉพาะเพราะฉะนั้นมันมีลักษณะเฉพาะอะไรบางประการเนี่ยมันก็เลยทําให้เวลาเราทํางานเนี่ยมันถึงได้บอกไงว่าบางอาชีพทําไมผู้หญิงทําได้ดีกว่าบางอาชีพผู้ชายทําได้ดีกว่าหรือบางอาชีพเหมาะกับหญิงเหมาะกับชายซึ่งก็จะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสามารถงานนั้นๆเนี่ยเราสามารถหาบาลานซ์นะหาสมดุลของทั้งชายทั้งหญิงได้เนี่ยมันก็สามารถจะทําให้มันลงตัวได้นะถ้ามันมีองค์กรไหนก็ตามเนี่ยมีแต่ผู้ชายล้วนเนี่ยหรือองค์กรนี้มีแต่ผู้หญิงล้วนเนี่ยคุณก็จะได้แนวเดียว
0: ค
1: ุณจะไม่ได้บาลานซ์สมดุลเพราะว่าหลายต่อหลายครั้งคุณลองสังเกตดูดิฉันว่าคุณเองดูนักศึกษาเองชายกับหญิงเวลาเขาแสดงความคิดเห็นยังแตกต่างกันเลย
0: แตกต่างกัน
1: หรือพ่อกับแม่เนี่ยเวลาดีลกันเนี
0: ่
1: ยในวัยที่เท่ากันเป็นสามีภรรยากันดีลเอาแค่เรื่องลูกจะเรียนที่ไหนเนี่ยวิธีคิดยังต่างกันเลย
0: ไม่เหมือนกันจริง
1: ๆมันต้องมีการพูดคุยกันแล้วก็หาโซลูชันว่าคือสุดท้ายอะไร
0: ค่ะ
1: เป้าหมายคือเราต้องคุยกันหาจุดร่วมให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นถ้าทำความเข้าใจแบบนี้เราจะเข้าใจแล้วก็ดึงเอาไอ้จุดที่มันเป็นประโยชน์จุดที่มันสามารถที่ทำให้ทุกอย่างมันสมประโยชน์ร่วมกันได้นะคะเอาส่วนดีของฝ่ายชายเอาส่วนดีของฝ่ายหญิงแล้วมาบาลานซ์กันเขาถึงได้บอกว่าการจะเลี้ยงลูกเนี่ยต้องทั้งพ่อทั้งแม
0: ่
1: ไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนำเนี่ยมันจะทำให้เด็กเขาก็จะซึมซับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่นำกว่าแต่ถ้าสมมุติเรามีสมดุลของทั้งสองฝ่ายลูกก็ได้เรียนรู้ความเห็นที่แตกต่างการทำงานของสมองฟังก์ชันที่มันแตกต่างอ๋ออันนี้ผู้ชายจะทำได้ดีกว่าอันนี
0: ้
1: ถ้าเป็นแม่จัดการดีเทลได้
0: ดีกว่าไม่ได้แปลว่าแบบไหนดีกว่ากันนะใช่ไหมแต่ว่ามันแล้วแต่สถานการณ
1: ์
0: ที่มันจะเหมาะสมบางครั้งมันต้องใช้นิสัยแบบนี้ของความเป็นแม่ใช่ไหมในการทำให้มันสำเร็จลุล่วงแต่ในเรื่องบางเรื่องเราต้องอยากได้แบบพ่อนะมันชึบชับเลยแม่ลังเลอย
1: ่
0: างเงี้ยเป็นต้นนะถ้าเกิดพ่อนี่พ่อชึบชับตัดขาด
1: เอาแบบนี้แหละ
0: เอาแบบนี้ไปเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ากันส่วนใหญ
1: ่ไม่แต่ส่วนใหญ่ดิฉันถามคุณ
0: ก็เรา
1: คือแบบว่าบอกลูกไง
0: เราจะแบบเนี้ย
1: ส่วนใหญ่แบบเนี้ยแต่ว่าพ่อจะอย่างนี้แต่ส่วนใหญ่เนี้ย
0: เอาแบบเนี้ย
1: มันจะจบที่คุณแบบ
0: เอาแบบเนี้ย
1: เอาแบบเนี้ย
0: ก็จบ
1: ลูกก็ได้เรียนรู้ลูกก็ได้เรียนรู้อ๋อแม่บอกแบบนี้พ่อบอกแบบนี้อ๋อแต่สุดท้าย
0: เอาแบบนี้
1: แม่นี่แหละใช่ไหม
0: ก็ไม่ก็ผลัดการนะอ่ะมาวันนี้มีข้อมูลสนุกนะคะจากเพจมัซซูโร่นะคะเขาพูดถึงอาชีพที่ผู้หญิงทำเงินได้มากกว่าผู้ชายดูซิว่าถ้ามันจะไปสอดคล้องกับที่เราคุยกันมาตลอดเบรกหรือเปล่าว่าไอ้ด้วยลักษณะนิสัยบางอย่างเนี่ยมันทำให้ผู้หญิงทำงานเนี้ยได้ดีกว่าที่ผู้ชายทำนะคะอันแรกเขาบอกว่าเป็น business coordinator คือเหมือนกับผู้ประสานงานทางธุรกิจพี่โนคุณผู้ฟังถ้าเราพูดถึงผู้ประสานงานแปลว่าสกิลอะไรต้องเด่น
1: มนุษยสัมพันธ
0: ์ใช่
1: ซึ่งอันนี้มันชัดคุณเห็นไหมตั้งแต่เราเป็นเด็กแล้วเราถูกฝึกเวลาจะมีคนที่เป็นเลขาเป็นผู้ประสานงานเนี่ยไม่ว่าจะหน่วยงานไหนก็มักจะเอาผู้หญิง
0: ใช่
1: เป็นตัวหลัก
0: เป็นเหมือนเป็นหัวหน้
1: า
0: ใช่ไหม
1: เป็นคนเวลาเป็นประสาน10ทิศส่วนใหญ่เอาผู้หญิง
0: จริง
1: น้อยมากที่จะเป็นผู้ชายเป็นเลขานายเลขาเลขาส่วนตัวหรือเลขาทั้งหมดของผู้บริหารอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะไม่รู้เป็นเพราะอะไรเนาะแต่ว่าผู้หญิงมักจะทำได้ดี
1: มักจะเข้าได้ดี
0: ใช่ทำได้ดีแล้วก็อาจจะต้องแบบคือการประสานงานมันประสาน10ทิศเนาะอย่างที่คุณว่าแล้วก็หลากหลายนะมันมีทั้งเรื่องส่วนตัวเจ้านายมีทั้งเรื่องงานเรื่องอะไรมันหลากหลายมากๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเรื่องของธุรกิจเนี่ยก็ข้อมูลบอกว่าผู้หญิงเนี่ยจะคอยติดต่อประสานงานระหว่างนักธุรกิจนะคะได้อย่างดีนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือกลุ่มเนี้ยผู้หญิงมักจะมีสกิลหรือมีทักษะทางด้านภาษาที่ดีมากคือคล่องแคล่วนะพร้อมที่จะดึงเอาไอ้เนี่ยเลือกลักษณะคุณลักษณะทางภาษาออกมาใช้ได้มากกว่าผู้ชายนะแล้วก็ความละเอียดมั้งความละเอียดในการที่จะดูดีเทลการมองออกว่าคนนี้คนที่ต้องดีลอ่ะ
1: เป็นยังไง
0: คนนี้เป็นยังไงต้องเข้ายังไงคนนี้ไปต้องยังไงอันนี้คือเป็นสกิลเฉพาะก็เลยเขาก็บอกว่าผู้หญิงจะทำหน้าที่ตรงนี้ได้ดีกว่าถ้าเขาสมมติด้วยนะบอกว่าพวกเธอเนี่ยคือผู้หญิงเนี่ยจะสามารถหาเงินได้มากกว่าผู้ชาย 0.5% คือผู้ชายหาเงินได้1บาท working woman อย่างกลุ่มผู้หญิงกลุ่มนี้จะได้ 1.01 บาทคืออันนี้คือเทียบจากข้อมูลจากสหรัฐอเมริกาคือให้กับว่าในเทียบเป็นสัดส่วนเรื่องของเงินเดือนเนี่ยเหมือนกับผู้จ้างก็จะยินดีที่จะเพิ่มอ่ะเหมือนท็อปอัพหรือมีเอ็กซ์ตร้าให้กับผู้หญิง
1: 0.01 อ่ะ
0: แต่ถ้าอันนี้เปอร์เซ็นต์คือหมายถึงว่าถ้าเกิดเขาเงินเดือนเขาเยอะเขาก็อาจจะได้มากกว่านะคะอันที่สองเนี่ยเขาบอกว่าเป็นฝ่ายจัดซื้อค่ะฝ่ายจัดซื้อหน้าที่ทำอะไรคะ
1: คืออันนี้ดิฉันเห็นด้วยแล้วส่วนใหญ่ที่ผ่านมาทุกองค์กรเนี่ยหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อเป็นผู้หญิงทั้งนั้นเลยเพราะอันนี้เป็นข้อสังเกตด้วยเหมือนกันเพราะว่าละเอียด
0: ละเอียด
1: คือเป็นคุณนายละเอียดมากแล้วก็มีความระมัดระวังรอบครอบสูง
0: รอบครอบ
1: รอบครอบสูงแล้วก็จะเปรียบเทียบจะลงดีเทล
0: ค
1: ือถ้าส่วนใหญ่เนี่ยองค์กรที่นั่นจริงๆเนี่ยผู้หญิงเนี่ยมีความจำเป็นเรื่องตัวเลขนี่เปี้ยเปี้ยเปี้ยแล้วความรอบครอบเพราะว่าอะไรอ่ะฝ่ายจัดซื้อนี่มันมีความเสี่ยงนะ
0: จริง
1: ถ้ามันผิดพลาดขึ้นมานี่นะ
0: ซวยนะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องหาหนึ่งคนที่ไว้ใจแล้วก็มีความละเอียดรอบคอบพอไม่ให้มันมีความผิดพลาด
0: ใช่เลยนี่คุณนี่คือฝ่ายจะซื้อเก่าเมื่อชาติที่แล้วแน่ๆเพราะว่าข้อมูลบอกตรงนี้เลยค่ะบอกว่าแล้วอันนี้สิ่งที่บอกว่าเป็นข้อมูลอเมริกาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรียนว่าแอพพลายกับผู้หญิงทั่วโลกนะคือไม่ได้เกี่ยวกับความสวยเลยคือไม่ได้เกี่ยวตรงนั้นเลยแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยจะฝีปากดีต่อรองเก่งสมมติว่าจัดซื้ออย่างเงี้ย 2-3 เจ้าคุณจะต้องหาของเข้าบริษัทใช่ไหมผู้ชายจะเขาเรียกว่าไหนไม่ค่อยกล้าต่อ
1: ไม่ต่อรอง
0: ไม่ต่อรองอ่ะเหมือนอันนี้คิดถึงเวลาที่ไปช้อปปิ้งใช่ไหมเวลาเราไปช้อปปิ้งตลาดที่มันสามารถต่อรองได้เนี่ยผู้หญิงจะต่อ
1: กล้าต่อ
0: กล้าต่อใช่ต่อเป็นต่อแบบต่อลืมว่าคุณเป็นใครอ่ะ
1: ต่อถูกตบ ต่อแล้วก็ตบได้ตบไปแล้ว
0: จริงคือบางทีผู้ชายอายที่จะต่อแบบนั้น
1: คุณไม่ต้องห่วงเลยดิฉันเดินเข้าไปเนี่ยพ่อไ
0: งออกไปแล้ว
1: เดินเข้าไปในนั้นปุ๊บพอแม่ตอบปุ๊บหันมาอีกทีมันหายไปหมดสามคน
0: มันอายกันไงแต่ผู้หญิงจะไม่อายแล้วบางทีมองว่าเป็นเรื่องสนุกแล้วเป็นเรื่องท้าทายด้วย
1: ก็ลดได้ก็ลดถ้าลดไม่ได้ก็ไม่ได้
0: ก็บอกมาก็ลองต่อดูนี่คือความต่างจริงๆนะคะแล้วก็พอต่อรองเก่งเนี่ยก็กลายเป็นว่าทำให้ประหยัดอาจจะประหยัดให้กับบริษัทคือคล้ายๆกับ performance ในภาพรวมแล้วก็พอมีโบนัสต่างๆเนี่ยแผนกนี้ได
1: ้
0: อันนี้มากกว่าเมื่อกี้นี้อันนี้ก็คือว่ารายได้เฉลี่ยเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ามันมีเรื่องของโบนัสมีเรื่องของต้นทุนแผนกอะไรประมาณแบบนี้
1: เพราะว่าช่วยบริษัทเซฟไปเยอะ
0: ใช่
1: นอกจากจะช่วยต่อรองแล้วอย่างนี้ยังจะช่วยอะไรล่ะ manage ภายในองค์กรด้วย
0: ใช่อันนี้สกิลล้วน
1: ๆไม่จำเป็นต้องซื้อเข้าใจไหม
0: ถูก
1: ให้ไปทำโน่นนี่นั่นก่
0: อ
1: นเพราะถ้าบริษัทเจอถูกฝาถูกตัวได้ฝ่ายจะซื้อที่ดี
0: ถือว่าโชคดีนะ
1: ถือว่าโชคดีถือว่ามันทำให้เซฟทั้งองค์กรเพราะคนนี้ก็จะได้ผลตอบแทนถ้าเป็นฝ่ายจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพจะได้ผลตอบแทนที่ดี
0: นะ
1: และส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยเปลี่ยนตัว
0: คือทำแล้วก็อยู่ยาวด้ว
1: ย
0: คือคล้ายๆกับแล้วก็รู้แล้ว
1: เขาจะรักษา
0: ซัพพลายเออร์มีบริษัทอะไรบ้างคือรู้ตื้นลึกหนาบางอะนะว่าอะไรเป็นยังไงอันนี้อาจจะแพงกว่าหน่อยแต่ว่าเซอร์วิสดีอะไรเงี้ยคือประหยัดคุ้มค่าในราคาอะไรคือมีข้อมูลครบวงจรเหมือนGoogle เคลื่อนที่คือจำได้หมดทุกอย่างด้วยนะอันนี้คือข้อดีนะคะของผู้หญิงในอาชีพเนี่ยแหละฝ่ายจัดซื้อแบบที่3อาชีพที่3นะคะเป็นอาชีพผู้ให้คำแนะนำด้านสุขภาพนะไม่ว่าจะเป็น
1: คอนซัลท์
0: ใช่กลุ่มคอนซัลท์ด้านสุขภาพนะคะแล้วก็รวมถึงนี่เลยครูสอนฟิตเนสโยคะพิลาทิสเดี๋ยวนี
1: ้เป็นโค้ช
0: ใช่พิลาทิสนี่ก็มาแรง
1: มาแรง
0: ถูกมาตอนนี้ก็ผู้หญิงทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้านโภชนาการของบริษัทผลิตอาหารผลิตยาอุปกรณ์การแพทย
1: ์
0: คือเท่าที่ดูมา3อันเนี่ยอันที่ชัดมากก็คือความละเอียดมั้ยความละเอียดความรอบคอบความใส่ใจ
1: การมีมนุษยสัมพันธ์
0: นะซึ่งจะทำให้เขาทำงานในกลุ่มนี้ได้ดีนะคะอีกอันนึงอันนี้ก็เหมาะกับยุคปัจจุบันเนาะเขาพูดถึงอาชีพโซเชียลมีเดียโปรเฟชชั่นอลนะคะคือเหมือนกับว่าแต่ละบริษัทเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็มีถ้าเกิดพูดง่ายกว่านั้นคือพวกจ้างแอดมินจ้างแอดมิน
1: เ
0: นี่ยที่ตอบโพสตอบโพสตอบกระทู้ต่างๆนะคะซึ่งผู้หญิงเนี่ยบอกว่าทำได้ดีกว่านะไม่ว่าจะเป็นการแต่งกระทู้ตอบกระทู้หรือเข้ามาดูแลงานสื่อสารองค์กรแล้วก็ตอบโจทย์ได้หลายอย่างแฮนเดิลกับปัญหาหรือความรู้สึกของผู้คนชาวเน็ตอะนะชาวเน็ตทั้งหลายได้ดีกว่า
1: ได้ดีกว่าอันนี้ต้องยอมรับเพราะว่ามันมีลักษณะเฉพาะจริงๆไอ้โซเชียลมีเดียของบ้านเราเนี่ยเพราะบางคนมาด้วยแบบจัดเต็มไงมาด้วยเฮสปีชใช่ไหมหร
0: ือ
1: มาด้วยอารมณ์ของขึ้นหรือทัวร์ลงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางทีถ้าเรามีแอดมินที่มีสตินะแล้วก็ต้องซอฟอ่ะต้องหาถึงจะโกรธยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าการใช้ภาษาหรือว่าเทคนิคที่จะทำให้ดึงอารมณ์โกรธของผู้คนลงมาเนี่ยโอ้จำเป็นมากเรียกว่าเป็นการสื่อสารในมิติที่ทำให้เขาเรียกว่า manage ความโกรธของผู้คนนะ
0: เปลี่ยนเกมได้อะใช่ไหมจากที่โกรธอยู่ดีๆ
1: ใช่แล้วก็ใช้ภาษาที่เหมาะสมเนี่ยมันทำให้สถานการณ์ดีขึ้นอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นก็จำเป็นย
0: ิ่
1: งถ้าเป็นองค์กรที่ต้องมีเรื่องของภาพพจน์เรื่องของแบรนด์เนี่ยโอ้โหการสื่อสารทางการตลาดการสื่อสารเพื่อภาพพจน์ภาพลักษณ์ขององค์กรคนเหล่านี้ต้องมีประสิทธิภาพสูง
0: สำคัญมากแล้วมีแวลูสูงบางทีซื้อตัว
1: โอ้โห
0: ใช่ไหม
1: แล้วราคาตอบแทนสูงนี่ฉันเคยเจอเคสหนึ่งนั้นซึ่งก็เป็นผู้หญิง
0: ค่ะ
1: แล้วก็ต้องถือว่าเธอเก่งมากท
0: ี
1: เดียวเพราะว่ามันเจอวิกฤตการวิกฤตหนึ่งที่ทำให้องค์กรประสบปัญหาใหญ่โ
0: อ
1: ้ดิฉันเห็นการทำงานของเธอคือนั่งกินข้าวด้วยกันแล้วเธอหายไปนานเลยคือการหายของเขาเนี่ยคือการประสานแล้วแล้วรู้แล้วว่าตอนนี้เนี่ยมันกำลังแย่แล้วภาพหลักตอนนี้ถูกโจมตีจากโซเชียลมีเดียเนี่ย
0: ค่ะ
1: โทรหาเลยแล้วโทรขนาดระยะเวลาแค่ตอนกินข้าวนะคะโทรถล่มเลยอะแล้วก็คือจัดการเองไม่ได้ปล่อยลูกน้องจัดการนะเป็นผู้บริหารโทรเองคุยเองคุยกับสื่อเองโทรหาเองเลยว่าอธิบายเป็นหัวข้อเลยมันเกิดสถานการณ์ยังไงขอเวลาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเพราะฉะนั้นวันรุ่งขึ้นเนี่ยซอฟจริง
0: ๆไม่ใช่ไม่มี
1: แต่จัดการได้ตั้งแต่ต้นทาง
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นคนที่ใช้ภาษามนุษยสัมพันธ์ซึ่งบวกรวมกับเครือข่ายด้วยแต่ว่าสิ่งสำคัญคือลงมือปฏิบัติการเองเขาเป็นผู้บริหารแต่ว่าเป็นผู้บริหารฝ่ายไงที่ดูแลเรื่องภาพลักษณ์องค์กรเนี่ยยังนึกถึงเลยว่าเบอร์หนึ่งถ้าเขารู้ว่าหาคนที่มาทำงานตรงนี้แล้วแฮนเดิลทันท
0: ี
1: ถ้ารอให้อีกวันนึงเนี่ยทุกอย่างจะสายเกิน
0: เจ๊งละมันเกินแก้
1: ถูกต้อง
0: โหแล้วรับรองว่าเป็นที่ต้องการมาถ้าเกิดแบบรู้นะเพราะว่าบางทีเรื่องบางเรื่องไม่ถึงผู้บริหารไงเพราะว่ามันสามารถเคลียร์ได้ก่อนถึงใช่ไหมแต่เรื่องเกิดแล้วอะ
1: เรื่องเกิดไปแล้ว
0: แล้ว
1: พอ manage ให้มันพรุ่งนี้มันซอฟเนี่ยผู้บริหารแฮปปี้มากหมายถึงพอเบอร์สูงรู้ว่ามันมีการจัดการเนี้ยสามคนนี้เพราะงั้นเขาก็ต้องคีปคนนี้เอาไว
0: ้
1: รักษาคนนี้เอาไว้ว่ามันมีความยิ่งองค์กรยิ่งใหญ่เท่าไหร่เร
0: ื่
1: องการบริหารจัดการภาพลักษณ์องค์กรซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิง
0: ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง
1: แล้วคุณเห็นไหมบริษัทพวกเอเจนซี่ต่างๆเน
0: ี่
1: ยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรนั้น
0: ๆ
1: หรือแผนกนั้นๆ
0: ในกลุ่มธุรกิจนี้ก็จริงนะ
1: ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงหมดเลยตอนนั้นถ้าในยุคสมัยเราจะใช้คำว่า PR agency
0: ใช่
1: ก็งั้นเท่าที่จำได้ก็เป็นผู้หญิงหมดเลยหรือก็จะมีพี่ที่ออกตัวว่าฉันไม่ใช่ผู้หญิงฉ
0: ัน
1: เป็นผู้ชายแต่ว่าก็เป็น LGBT
0: คือมีความ
1: ที่แบบ
0: ละเอียดมีความใส่ใจในความเป็นมนุษย์เข้าถึงอารมณ์มนุษย์นะ
1: มันก็จะมีลักษณะพิเศษแบบนี้จริงๆ
0: อันนี้จริงเลยค่ะแล้วก็ทำให้คิดถึงเคสมีไปตั้งนานละไปปีใหม่เนี่ยไปทานร้านอาหารร้านหนึ่งเนาะซึ่งก็โหคนก็เยอะมากเลยนะแล้วก็พนักงานก็ไม่พอแล้วคือเราก็มารู้แหละว่าเนื่องจากว่าพนักงานลาไปคนหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ทำให้วุ่นวายมากแล้วก็เราก็หงุดหงิดละเพราะว่ามันอาหารมันช้ามากแล้วก็แบบเราจะไม่มาแล้วร้านนี้ก็ถึงเวลาจ่ายตังก็ไปจ่ายตังเขาก็บอกว่าวันนี้โหคนเยอะมากเลยค่ะขอโทษนะคะขออนุญาตลดให้ไปเลย200 บาท เราก็ไม่ต้องพูดละเรากลายเป็นคือมันเปลี่ยนความรู้สึกเราไปเลยอะนะจากการที่ซึ่งจริงแล้วก็คืออาจจะเป็นอะไรอะเปอร์เซ็นทิปของเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่คือเขาแบบแต่เขาให้
1: แก้ปัญหา
0: ตรงนั้นเลยจบเลยอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ทำให้เราแบบเออเนาะมันเกี่ยวข้องจริงๆกับเรื่องของการสื่อสารที่จะช่วยทำให้พลิกสถานการณ์ได้นะคะซึ่งก็ตรงเลยค่ะเมื่อกี้พี่โนพูดถึง PR agency เนาะก็ใช
1: ่
0: นะเพราะว่าในข้อมูลนี้ก็พูดถึงเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในองค์กรนะคะอันนี้เราพูดถึง PR ที่เป็น PR แบบ strategy เลยนะที่จะต้องเป็นฝ่ายหน่วยคิดอะไรต่างๆนะแต่ว่าถ้าเป็นบ้านเรานะแหมถ้าเราพูดถึงแบบสาว PR เราจะคิดถึงอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะเช่นอย่างงานมอเตอร์โชว์อย่างเงี้ยนะ
1: พิธีกร
0: ชายพิธีกรอะไรบุหรี่เหล้ารถยนต์บิ๊กไบค์เนี่ยคือมันจะมาด้วยงานนี้ผู้ชายทำไม่ได้จ้าไม่จ้า
1: แต่ก็มีเป็นผู้ชายประเภท2
0: มี
1: สวยกว่าผู้หญิงด้วยซ้ำ
0: สวยมากใช่
1: แล้วแบบว่าแต่งตัวออกมาตอนหลังเยอะขึ้น
0: ค่ะ
1: เยอะขึ้นโดยเฉพาะงานมอเตอร์โชว
0: ์
1: เยอะนะมากขึ้น
0: แต่อันที่น่าดูก็คือว่าไม่ใช่แค่มาโชว์กับรถเฉยๆคือเขาจะต้องมีความรู้ด้วยคือมีฝีปากอ่ะมีคล้ายๆกับ
1: อ
0: ธิบายได้แล้วก็เรียนว่าการที่เขาจะแฮนเดิลคำพูดคำพูดแซวคำพูดอะไรจากผู้รับบริการด้วยอ่ะ
1: คือต้องยอมรับนะคนพ่อพันแม่ใช่มาแตะอ่างเรา
0: ถูกวิธีการพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสาวๆกลุ่มเนี้ยผู้หญิงกลุ่มเนี้ยเขาจะเหมือนไม่รู้ถูกเทรนมาหรือว่าด้วยความเป็นธรรมชาติของเขาเขาจะสามารถแฮนเดิลกับคำพูดเหล่านี้ได้โดยที่มันจบได้อะคืองานมันจบได้
1: ใช่
0: อันนี้ต้องยอมนะต้องให้เขานะ
1: บางทีมาถูกแท้เล็
0: ม
1: ลวนลามหรืออนาจารเนี้ยบางทีแบบเอาไม่ได้เพื่อไม่ให้มันนำไปสู่การถูกละเมิดอะไรเงี้ยก
0: ็
1: เขาก็สามารถแฮนเดิลได้
0: ใช่แฮนเดิลได
1: ้แล้วคุณรู้ไหมว่าอันเนี้ยเพื่อนดิฉันเคยเป็นเขาเรียกอะไรนะพิตตี้งานมอเตอร์โชว์เขาบอกโอ้โหพี่แทบตายอ่ะก็แย่งกันอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: ทุกคนบางทีทั้ง
0: แข่งขันสูงใช่ไหม
1: แข่งขันสูงมากเพราะค่าตัวแพงมากยิ่งถ้าเป็นแบรนด์ยุโรปนะคุณไปยืนตรงจุดนั้นแค่ไปยืนในงานมอเตอร์โชว์ไม่กี่วันเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าคนแย่งกันเนี่ยเรียกว่าแบบเขาต้องจัดการรูปร่างของเขาเป็นปีเพื่อที่จะนำไปสูงได้รับการคัดเลือกเป็นพิตตี้งานมอเตอร์โชว์
0: ขนาดนั้น
1: จริงๆแบบต้องผอมสูงเท่าไหร
0: ่ค่ะ
1: เท่าไหร่เขาต้องแบบ
0: ทำอะไรบ้าง
1: โอ้โหเพื่อแล้วผลนี่ก็ไม่ใช่แค่งานมอเตอร์โชว์ผลคือหลังจากจบงานมอเตอร์โชว์เขามีงานต่อ
0: มีงานต่อเลยทันที
1: เพราะฉะนั้นมันคืออิสมัสสำหรับคนที่ต้องการเดินฟิลสายพิตตี
0: ้นี่มันมอเตอร์โชว์หรือว่ามันเวทีประกวดนางงามมันใกล้กันมากแล้วนะเพราะว่ามันคือจุดที่ทำให้สปอตไลท์อ่ะใช่ไหมคะที่ทุกคนเห็น
1: แล้วบางคนอาจจะแจ้งเกิดในวันนั้น
0: หรือถูก
1: เจอแฟนในงานนั้น
0: ช้าไปสละช้าไปสละเรา
1: ก็ไม่เคยทันสักงาน
0: ไม่ทันสักเรื่องเลย
1: ไม่ใช่งานเราไม่อาจจะไม่ได้เกิดงานมอเตอร์โชว์เราไปเกิดงานอื่น งานเครื่องจักรอะไรเงี้ย
0: พริตตี้
1: จักรยี่ห้อไหนพริตตี้เครื่องจักรสมัยแบบรุ่นไหนเนี่ยใช้ขาถีบเราอาจจะพอเป็นนางแบบรุ่นนั้นได้
0: น่าจะได้อยู่อ่ะอันนี้ก็คือจะเป็น4-5อาชีพเนาะที่เรียกได้ว่าเขาบอกว่าผู้หญิงน่ะทำได้ดีทำได้ดีกว่านะคะคือทำได้ดีกว่าก็มีโอกาสที่เยอะกว่านะคะที่จะได้งานแล้วก็สร้างรายได้ได้มากกว่าด้วยแต่ว่าไม่ได้แปลว่าผู้ชายทำไม่ได้นะแล้วผู้ชายก็ทำได้ในหลากหลายงานอย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันเรื่องจัดซื้อต่างๆผู้ชายก็มีนะคะก็แล้วแต่อาจจะเป็นการจัดสัดส่วนของทีมงานด้วยที่จริงยังมีอีกหลายอาชีพนะเดี๋ยวไล่กันต่อนะคะแต่ว่าตอนนี้เอายังไงจะพักซะก่อนไหมหรือว่าจะต่ออีกสักอันนึงก็อยู่ในกลุ่มของฝ่ายจัดซื้อเหมือนกันนะที่เรียกได้ว่าจะเป็นกลุ่มที่ได้นะคะแล้วเขาใช้คำว่าฝ่ายจัดซื้อแบบสัมปทานอะมันคืออะไรคือมันน่าจะใหญ่กว่าอันเมื่อกี้นี้
1: อันนั้นถ้าเป็นเรื่องของสัมปทานนี่อาจจะต้องในเชิงของไปสัมปทานของภาครัฐหรือไปเป็นโครงการอ
0: ะ
1: ในเครือข่ายที่เขาบางทีต้องเปิดประมูลหรือว่าอันเนี้ย
2: ทำไมคะ
0: เขาบอกว่าคือผู้หญิงเนี่ยเหมือนกับมันจะมีวิธีการในการดิวเพราะว่าในกลุ่มนี้มันไม่ใช่ดิวกัน100 200อ่ะ
2: โอ้มันหลักร้อย
0: มันเยอะมากแล้วคือเขาใช้คำว่าลูกล่อลูกชนคือจะต้องเป็นคนที่มีลูกล่อลูกชนในการแบบเข้าใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองเรื่องของธุรกิจต่างๆแล้วบอกว่าผู้หญิงอ่ะทำอันเนี้ยได้ดีใช่
2: โอ้แต่มันก็มีภาวะความเสี่ยง
0: เสี่ยง
2: มีความเสี่ยงสูงและส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคือนอกจากจะจัดซื้อเนี่ยมันหลายอย่างนะที่เป็นตัวองค์ประกอบแต่ก็ต้องยอมรับว่าในความเป็นจริงเนี่ยนอกจากจะมีลูกล่อลูกชนเก่งสมาร์ทดูดีคุณต้องสวยด้วยนะ
0: เออนั่นน่ะสิ
2: มันเหมือนเป็นแต้มต่อเวลาคุณดิวแล้วคุณไปสัมปทานภาครัฐอ่ะแต่ว่าผู้ชายก็มีนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ว่าในแง่ของการแบบคือมันโอ้โหยิ่งสัมปทานของภาครัฐของบ้านเราเนี่ยมัน
0: ลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อน
2: มันไม่ใช่แบบว่าโทรไปอะไรรายละเอียดเพื่อที่จะไปจัดซื้
0: อ
2: สินค้าแบบปกติอันนี้มันต้องไปเปรียบมีคู่เทียบมีอะไร
0: ขั้นตอนคือกว่าจะออกไฟนอลเป็นเอกสารเรียกว่าเซ็นกันเนี่ยมันมีขั้นตอนเยอะมาก
2: มากขนาดวันเซ็นอาจจะเปลี่ยนได
0: ้เลย
2: เพราะฉะนั้นเนี่ย
0: กรรมการก็คุยกันอีกบริษัทหนึ่งใช่ไหม
2: แต่ไม่ใช่คนเดียวหรอกคือมันต้องเป็นทีม
0: ค่ะ
2: ทีมแล้วก็ต้องเป็นฝ่ายบริหารด้วยคือหมายถึงเป็นเจ้าของบริษัทดิวเองก
0: ็
2: เป็นกรณีสัมปทานแต่ว่ามันต้องมีเขาเรียกว่ามีฝ่ายจัดซื้อที่เป็น
0: มือซ้ายมือขวาไงนะ
2: มันไม่จบง่ายๆมันไม่สามารถจบที่ฝ่ายจัดซื้อได้อย่างเด
0: ีย
2: ว
0: ไม่ได้
2: ถ้าเป็นโครงการใหญ่ๆมันต้องจบที่เจ้าของแต่ฝ่ายจัดซื้ออาจจะเป็นตัวอะไรอะรับไม้ต่อ
0: รับไม้ต่อแล้วทำให้ทุกอย่างมันสมูทไอ้มันง่ายขึ้นมันจบงานได้เร็วเลยแบบนี้นะคะนะหลากหลายอาชีพมากเลยค่ะนะก็น่าสนใจนะคะลองดูซิว่ามันมีอาชีพอะไรบ้างที่ผู้หญิงทำที่เขาว่านะทำได้ดีทำได้ดีกว่าผู้ชายด้วยซ้ำเดี๋ยวพักสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวมาต่อกันช่วงสุดท้ายค่ะ
2: ค่ะ
3: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุงมนต์สิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว
4: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: Smooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
8: CEO Vision Plusปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้
9: ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิงยาวจันถึงศุกร์ 8:30 นโดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
10: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
9: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 นถึง 10:00 นที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทางทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือ
11: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 นถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
12: หลังเคารพธงชาติ 6:00 นเย็นทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
13: ปัทมาพรหานฉันชัยกรองแก้วชัยกฤต
12: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
13: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
12: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ 6:00 นเย็นมาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ Search Thinking Radio
14: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณวาร์ปไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @Thinking Radio
15: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
16: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุงมนต์สิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะของรายการผู้หญิงมากเรื่องค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับคุณนิติดาและดิฉันสงมนนะคะวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องราวที่ต่อเนื่องมาจากวันแรงงานนะคะแล้วก็แน่นอนผู้หญิงมากเรื่องเราก็อยากจะเน้นเรื่องของแรงงานที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงมากหน่อยนะคะไม่ใช่ว่าผู้ชายไม่สำคัญแต่ว่าวันนี้อยากจะมาโฟกัสเฉพาะจุดในเรื่องของผู้หญิงว่า มีอะไรบ้างอาชีพอะไรบ้างนะคะที่อาจจะมีความต้องการในตลาดสูงกว่าอาจจะทำได้ดีกว่าผู้ชายนะคะก็คุณแปมก็เอาข้อมูลมาฝากคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะมาโฟกัสกันเพิ่มเติมด้วยว่าเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนผ่านตอนนี้มันมีอาชีพอะไรที่มันเอ้ยผู้หญิงก็มาแรง
17: ใหม่ๆเนาะอาชีพใหม่ๆที่มันผุดขึ้นมานะคะก็เยอะเยอะ
1: มาก
17: นะแล้วก็แต่ว่าเนี่ยทั้งหมดเลยก็เราก็จะเห็นเลยว่าไอ้ทักษะสำคัญเนี่ยเรื่องของรายละเอียดใช่ไหมเรื่องของทักษะการสื่อสารการมองเห็นความต้องการของเขาการเอาใจเขามาใส่ใจเราเลยอย่างเงี้ยมันจะเหมือนกับเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆที่อยู่ในเพศผู้หญิงนะซึ่งบางทีเนี่ยมันไปช่วยเอื้อในการทำงานที่ทำให้งานออกมามันแตกต่างนะคะถัดมานะคะเป็นเขาเรียกว่าเขาบอกว่าอาชีพนี้ก็เยอะนะยิ่งในวงการวิชาการผู้ช่วยวิจัยบอกผู้ช่วยวิจัยอาชีพนี้ก็บอกว่าเหมาะมากๆเลยกับผู้หญิงที่เรียกว่าอาจจะมีความคล่องตัวสูงแล้วก็ทำได้หมดอะนะคือประมาณว่าหัวหน้าโครงการสั่งอะไรทำอะไรต้องแล้วก็มีสกิลที่กว้างด้วยตั้งแต่เรื่องของการหาข้อมูลการติดต่อประสานงานการใช้ถ้าเกิดเป็นทางวิทย์นะก็ใช้ห้องแลบวิจัยอะไรแบบนี้นะคะจัดประชุ
1: ม
17: เคลียร์เอกสารคือมันหลากหลายสกิลมากในตัวคนนี้คือคล้ายๆเหมือนเลขาเลยอะนะคะแล้วก็บางทีก็อาจจะไม่ได้มีเวลาของตัวเองมากนักแต่เชื่อไหมว่าอาชีพนี้เนี่ยทำเงินได้สูงมากแล้วก็ผู้ช่วยวิจัยเก่งๆเนี่ยเป็นที่ต้องการ
1: มาก
17: อย่างยิ่ง
1: มากมากมากมากแต่ว่าตอนหลังนี่ฉันก็เห็นนักวิจัยผู้หญิงเยอะนะถ้าเป็นส่วนใหญ่ด้วยซ้ำมันขึ้นอยู่กับวิจัยเรื่องอะไรแต่ว่าอาจจะเพราะในวงวิชาชีพของดิฉันจะเจอผู้หญิงที่เป็นนักวิจัยจะเยอะเยอะกว่านักวิจัยผู้ชาย
17: ใช่
1: มันก็เลยจะเห็นลักษณะของการเทน้ำหนักแต่ว่าก็อันนี้ดิฉันเห็นด้วยนะคะว่านักวิจัยผู้หญิงบางทีมันก็เกี่ยวกับว่าคุณทำวิจัยเรื่องอะไรมันลงดีเทลแล้วลงไปคลุกกับพื้นที่เข้าถึงคือมันมีลักษณะอย่างนี้จริงๆนะคะที่ว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นลักษณะเข้าถึงผู้คนเข้าถึงชาวบ้านเข้าถึงข้อมูลมันก็จะกลับมาถึงที่คุณบอกอะว่าต่อให้คุณเป็นอะไรอะก็คือจะเป็นลักษณะของผู้หญิงที่มีมนุษยสัมพันธ
17: ์
1: เพราะบางเรื่องเนี่ยผู้ชายก็จะให้เข้าหาก่อนก็เดี๋ยว
17: ไม่ถูกทำตัวไม่ถูก
1: ทำตัวไม่ถูก
17: ลังเล
1: เดี๋ยวเขาจะเข้าใจผิดหรือเปล่า อะไรอย่างเง
17: ี้
1: ย
17: เก๊กขึมเลย ใช่ไหมบางทีมันยังไงนะจะยังไง
1: ถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีลักษณะแบบนี้จริงๆว่าผู้หญิงก็จะทำได้ค่อนข้างโอเคกว่า
17: ค่ะจริงค่ะแล้วก็อาชีพสุดท้ายอันนี้ตอนนี้ก็กำลังมาแรงมากเลยกับปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นนะคะก็คือตำแหน่งเจ้าหน้าที่ด้านสังคมสงเคราะห
1: ์
17: คืออันเนี้ยไม่เกี่ยวกับหน้าตาไม่เกี่ยวกับอะไรนะแต่ว่าเกี่ยวข้องกับตัวคือความตั้งใจอะนะคะแล้วก็ความรู้ที่ต้องการช่วยเหลือสังคมแล้วก็จากข้อมูลวิจัยเนี่ยทำให้คนที่ทำอาชีพเนี้ยมีรายได้สูงกว่าผู้ชายโดยเปรียบเทียบ 7.8% เลยนะเยอะมากนะก็คือว่าถ้าเกิดเราพูดถึงนักสังคมสงเคราะห์เนี่ยส่วนใหญ่จะคิดถึงผู้หญิงเป็นหลักนะคะก็คงคล้ายๆกันคือมันต้องใช้ความเห็นอกเห็นใจแล้วก็บางเรื่องมันมีความเซนซิทีฟมากเช่นเรื่องของการทำร้ายร่างกายเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยผู้หญิงคุยกับผู้หญิงมันย่อมที่จะ
1: โอเคกว่าก
17: ล้าเปิดเผยได้มากกว่าผู้ชายอันนี้คือตัวลักษณะงานมันทำให้ผู้หญิงทำได้ดีกว่านะคะดังนั้นทั้งมวลเนี้ยประมาณ10อาชีพเนี่ยก็เป็นอาชีพที่เขาก็ว่ากันว่าเนี่ยมันก็เป็นโอกาสของผู้หญิงในยุคนี้ด้วยนะคะที่จะสามารถที่จะทำเงินได้แล้วก็มันอาจจะเหมาะกับเธอแต่ว่าปัจจุบันนี้เมื่อกี้ที่พี่โนเปิดไว้มันก็มีหลายอาชีพเยอะขึ้นนะคะอย่างเช่นเราพูดกันถึงเรื่องโค้ชใช่ไหมโค้ช
1: เป็นไลฟ์
17: โค้ช
1: ก็เยอะขึ้นตอนนี้เป็นลักษณะของผู้หญิงมากขึ้นเพราะว่ามันสัมผัสมันเขาเรียกว่าทัช
17: ไม่ใช่จิตสัมผัสนะ
1: ไม่ใช่อันนี้คือมันไปคือผู้หญิงเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าอะไรก็ตามมันไปทัชไปสัมผัสถึงข้างในไปแตะไปสัมผัสได้เนี่ยมันจะมีแพชชั่นมันจะมีอินเนอร์ออกมาจากข้างในมันจะมีความรู้สึกว่ามันเฮ้ยจริงด้วย
17: ค่ะ
1: ใช่ นะมันก็จะมีลักษณะเฉพาะแบบนี้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไลฟ์โค้ชที่มาคือไลฟ์โค้ชบ้านเราเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยมันจะเป็นอีกเรื่องแต่ถ้าเป็นไลฟ์โค้ชที่เป็นผู้ชายก็ส่วนใหญ่ก็การบริหารจัดการ
17: มุ่งมั่นความสำเร็จอะไรอย่าง
1: เ
17: งี้ย
1: ไปเรื่องความสำเร็จแต่ถ้าผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นแบบดึงให้มันมีแพชชั่นให้มันอะไรล่ะสำเร็จอีกอย่างนึงแต่
17: สร้างแรงบันดาลใจ
1: มันจะไปในลักษณะแบบน
17: ี้ค่ะเหมือนผู้หญิงคุยกับเพื่อนหญิงอะเพื่อนสาวใช่เพื่อนสาวให้กำลังใจกัน
1: ถูก
17: นะมันก็อาจจะตรงใจกว่าแล้วก็ด้วยความเป็นแม่ความเป็นเมียความเป็นเพื่อนที่แบบเหมือนมันอาจจะคุยด้วยภาษาเดียวกันใช่ไหมคะมันก็อาจจะมีความเข้าใจกันได้มากกว่าหรือเปล่า
1: ถูกนะนั้นก็จะได้เห็นนะว่าบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนนะก็แตกต่างกัน
17: อ
1: ีกอาชีพนึงนะทุกยุคทุกสมัยเนี่ยดิฉันว่ามันก็ยังสมัยนี้ก็ยังมีความจำเป็นแล้วก็มีความต้องการสูงแล้วก็ทำได้ดีก็คือนางพยาบาล
17: นางพยาบาล
1: นี่เป็นอาชีพที่คือบุรุษพยาบาลไม่น้อยเหมือนกันในปัจจุบันแต่ว่าพนางพยาบาลเนี่ยมันละเอียดอ่ะต้องยอมรับนะคะก็จะดูแลคนไข้เนี่ยคือมันจะมีลักษณะพิเศษจริงๆก็จะดูสมมติว่าคนไข้บางทีเนี่ยต้องกี่เตียงอ่ะคุณก็จำได้นะ
17: จำได้หมด
1: คนไหนยัง
17: จำดีเทลได
1: ้ถ้าเป็นพยาบาลเก่าๆหน่อยเนี่ยโอ้โหคุณเขาจะรู้หมดเลยอ่ะยิ่งถ้าคุณไปนอนเป็นสัปดาห์เป็นเดือนอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้ความต้องการแล้วก็จะรู้ไปถึงขนาดว่าคนไข้นี้ชอบไม่ชอบอะไร
17: ค่ะ
1: คือเขา
17: เก็บดีเทล
1: เก็บดีเทลได้เขาสามารถจะเก็บดีเทลได้ซึ่งอันนี้มันเป็นจุดที่มันแตกต่างจริง
17: ๆค่ะ
1: นะคะถ้าเป็นบุรุษพยาบาลอาจจะไม่ได้แบบ
17: ลงไปลงดีเทล
1: ยุ่งเรื่องชาวบ้านเขาจะนิสัยยังไงจุกจิกสมมุติว่าเป็นบางพยาบาลจะรู้ว่าเนี่ยเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรเขากินน้ำไม่กินหลอดเขากินอะไรอย่างสมมุติอันนี้ยกตัวอย่างเห็นให้เห็นว่ามันมีลักษณะที่มันละเอียด
17: ค่ะ
1: คนนี้แพ้ยาคนนี้อะไรคือนอกเหนือจากแค่เป็นใบสั่งแพทย์เนี่ยเขารู้ลักษณะเฉพาะของคนไข้ได้มากกว่า
17: ค่ะคืออาจจะส่วนหนึ่งคือได้ใกล้ชิดด้วยเนาะได้ใกล้ชิดคนไข้ได้ใกล้ชิดญาติคนไข้นะแล้วก็โดยส่วนใหญ่บางทีคุยกับพยาบาลเนี่ยสบายใจกับคุยกับหม
1: อ
17: นั่นคือเหมือนถึงวิธีการพูดอะไรต่างๆแต่ก็ไม่ได้แปลว่าผู้ชายจะมาเป็นพยาบาลหรือบุตรพยาบาลไม่ได้เพราะว่าในอาชีพนี้ก็ต้องการ
1: ก็ต้องการ
17: อยู่นะยิ่ง
1: สูงวัยอ่ะ
17: สูงวัย
1: ผู้สูงวัยเราต้องการบุรุษพยาบาลที่มีพละกำลัง
17: ใช่ยกหรือว่าบางทีคนไข้ก็หลากหลายนะคะมันก็จำเป็นเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เรียกว่าแล้วแต่คือแล้วแต่ว่าสกิลของเรามันจะเป็นเหมาะตรงไหนอย่างไรแต่ตรงนี้มันเป็นช่องอันนึงที่ทำให้เห็นว่าเอ้ยผู้หญิงมันใช้ความเป็นผู้หญิงอะในการที่จะทำรายได้หรือประกอบอาชีพที่มันตรงกับเราได้ด้วยจริงๆโดยที่ไม่ต้องปรับอะไรมากอีกอันนึงก็คือเรื่องของความเป็นแม่เนี่ยบางทีเราพูดถึงแรงงานเยอะๆเนาะแล้วเราก็จะพบว่าปัจจุบันนะพี่โนเรามีผู้หญิงที่อยู่ในสถานะแม่บ้านเยอะก็คือไม่ต้องทำงานนะหมายถึงว่าอาจจะมีที่บ้านซัพพอร์ตสามีเลี้ยงอะไรก็ว่ากันไปนะแล้วก็ผู้หญิงกลุ่มนี้บางทีกลุ่มนึงเนี่ยเป็นที่อิจฉานะว่าโอ๊ยสบายจังเลย
1: ไม่ต้องทำอะไร
17: ก็เห็นมาไปช้อปปิ้งซื้อกับข้าวอะไรเงี้ยนะแล้วพาลูกรับส่งลูกอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอมีงานวิจัยที่ลงไปศึกษากลุ่มคนกลุ่มนี้จริงๆเนี่ยมีหนังสือของอาจารย์สมสุขอะพูดถึงว่างยังวุ่นคือตรงใจมากเลยคือเรามองเขาอะเขาว่าง
1: ไม่ได้ทำอะไร
17: ใช่แต่จริงๆแล้วในชีวิตของเขาประจำวันของเขาเนี่ยมันเต็มไปด้วยสเกดูที่ไม่ใช่สเกดูของเขาเลย
1: ต้องทำให้คนอื่นทำให้สามีทำให้ลูก
17: ใช่ใช
1: ่ไปส่ง
17: ใช่
1: เตรียมอาหาร
17: ถูก
1: เดี๋ยวก็เช้าเดี๋ยวก็กลางวันเดี๋ยวก็เย็นละแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บ
17: แป๊บแป๊บใช่แล้วก็เรื่องของคนในบ้านเรื่องของความสะอาดเรื่องของพ่อแม่เราพ่อแม่สามีผู้สูงอายุอะไรต่างๆคือมันปนไปหมดเลยแล้วก็ในแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นไม่ได้แปลว่าเกิดขึ้นได้ทันทีเช่นอยากจะหาที่เรียนพิเศษให้ลูกหนึ่งที่เนี่ยคุณแม่เนี่ยทำกันบ้านหนักเหมือนกับเมื่อกี้ที่เราคุยกันเรื่องของการหาที่พักไม่ใช่ว่าอันนี
1: ้อันใดก็ได
17: ้อันใดก็ได้ไม่ใช่
1: พอมันขึ้นโฆษณาปุ๊บเอาอันนี้เลย
17: ไม่ใช่น่าจะเป็นคุณพ่อที่คุ้นมา
1: เฮ้ยมันขึ้นมาแล้ว
17: เอ
1: านี่แหละ
17: เอาเลยเอาเลยใกล้ๆบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคุณแม่ไม่คุณแม่จะแบบมีการสามารถบอกได้ว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีกว่าในด้านไหนราคาเป็นยังไงอันนี้คือสามารถเรียกว่ามีข้อมูลครบวงจร
1: ต่อให้คุณยุ่งแค่ไหนแต่คุณก็จะต้องมีเวลาสำหรับอันนี
17: ้ถูกใช่
1: เพราะเราจะไม่มีวันยอมให้เขาเลือก
17: จริงเราจะเป็นคนเลือกเอง เราจะเป็นคนเลือกเองหรือแค่คุยกันเล่นๆว่าเดี๋ยวปิดเทอมนี้สมมตินะปิดเทอมนี้ไปเที่ยวใต้กันวันรุ่งขึ้นคุณอาจจะได้แผนแล้วคือ
1: คุณแม่น
17: ั่งหาข้อมูลเมื่อคืนแผนมาแล้วอะไรเงี้ยแผนมาก่อนว่าจะไปเมื่อไหร่ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยนี่คือใช้ความใส่ใจได้ไหม
1: ใช่ใช่ใช่คือเป็นคนละเอียดถึงขนาดว่าเรามั่นใจว่าเราจะทำให้ครอบครัวได้โอเคถ้ามันมีการเปรียบเทียบมันมีการวางแผนมันไม่ใช่เรื่องแค่ไปเที่ยวอย่างเดียวแต่มันมีเรื่องของงบประมาณเรื่องของพื้นที่ที่คิดว่ามันเหมาะสมสถานที่ท่องเที่ยวมันโอเ
17: ค
1: ร้านกินมันโอเคในขณะที่ฝั่งผู้ชายนี่ก็เคยกินร้านไหนก็จะร้านน
17: ั้
1: นหรือถ้าไปตรงนี้อ่ะก็โทรสั่งก็ได
17: ้ค่ะ
1: กินใกล้ๆนั่นแหละจะไปไหนใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ย
17: เรา
1: ก็จะต่างกัน
17: มันต่างกันค่อนข้างเยอะนะคะก็นี่แหละก็จะชวนคุยว่าในความเป็นผู้หญิงเนาะไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านนะคะหรือว่ากลุ่มที่เป็นแรงงานหรือกลุ่มที่ต้องทำงานเนี่ยอันหนึ่งที่เราคุยกันเยอะๆก็คือว่าภาวะความรู้สึกแบกรับใช่ไหมคะที่หลากหลายด้านซึ่งมันอาจจะส่งผลต่อความรู้สึกหรือว่าสุขภาพจิตในระยะยาวเพราะฉะนั้นเราเจอกับกลุ่มเรื่องของเครียดเรื้อรังนะหรือว่า อะไรอะซึมเศร้าโดยที่ไม่รู้สาเหตุอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้
1: จริงนะก็พอถ้าเราเข้าใจแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เราหัดสังเกตคนในบ้านนะคะแล้วก็เรื่องบางเรื่องก็อย่าไปสนใจมันเช่นถ้าสมมติเมียเราบ่นจังเลย
17: มองข้ามๆไปบ้างใช่ไหม
1: มองข้ามๆไปบ้างเขาไม่ได้บ่นเขาเพียงแต่ว่าเขาแจกแจงรายละเอียด
17: อะไรอย่างนั้นเอาให้ชัดชัด
1: มันก็ต้องคิดแบบนั้นถ้าคิดแบบนี้เราก็ไม่ต้องเครียดต่างคนต่างก็ไม่ต้องเครียด
17: ต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเอง
1: ถูกต้องแล้วก็ถ้ามาพูดถึงเรื่องของแรงงานหญิงเราต้องบอกว่ายุคสมัยปัจจุบันเนี้ยต้องยอมรับว่ามันพอมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วมันมีเรื่องดิจิทัลเข้ามามันก็ทำให้หลายสิ่งหลายอย่างเนี้ยมันก็เปลี่ยนเนาะ อะไรที่บางทีเราเคยพึ่งพาบางอย่างของผู้หญิงเนี้ยเราไปพึ่งพาเทคโนโลยีซึ่งบางทีเนี้ยเทคโนโลยีมันก็ทำหมดนะมันก็ไม่สนใจเรื่องเพศนะเพศหญิงเพศชายหรืออะไรฉันไม่สนใจอ่ะนะยิ่งถ้าเป็น AI หรือเป็นอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันจัดการหมดเลยดิฉันว่าในอนาคตเนี่ยความสวยงามหรือว่าความละเอียดความอะไรที่เราพูดกันมาทั้งหมดตอนเนี้ยมันถ้ามันอาจจะสูญหายไปถ้าเราโดนดิจิทัลครอบหรือว่าใช้ AI ทั้งหมดเนี่ยไอ้ฟังก์ชันการทำงานที่ระหว่างสมองของผู้หญิงกับผู้ชายความละเอียดอะไรต่อมีอะไรอีกหน่อยเราไม่ต้องหาที่พักเราให้ AI หาให้เทคโนโลยีให้ดิจิตอลหาเฮ้ยเราไม่แทบไม่ได้ใช้สมอง
17: ไม่ได้ใช้เลย
1: เพราะเรื่องพวกนี้เราแค่ใส่เข้าไปว่าเราต้องการอะไรป๊อปป๊อปป๊อปมันก็ออกผลให้เรา
17: ให้หมดทุกอย่าง
1: แล้วมันเลือกให้เราแล้วให้เราบอกเราก็ไปบอกว่าเมื่อก่อนเราอาจจะเปรียบเทียบราคาเดี๋ยวนี้เราอาจจะให้เปรียบให้เราเลยเราจะได้เคาะเลยว่าจะที่ไหนเรียนเสียดายสมองส่วนที่เราต้องใช้มันแทนที่เราจะได้มีโอกาสแบบที่นั่นที่นี่
17: เทียบแล้วเทียบอีกอะใช่ไหม
1: ใช่สิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะค่อยๆหายไปเพราะฉะนั้นเสียดายและในอนาคตเนี่ยมันไอความงดงามของเพศชายและเพศหญิงนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันก็มีเพศทางเลือกด้วยหลายๆอย่างเนี่ยมันจะถูกทลายข้อจำกัดเหล่านี้ไอฟังก์ชันการทำงานของสมองที่เราเคยพูดกันอย่างเช่นบางทีแฮนด์เมดต่างๆที่เราเคยทำมันใช้ฝีมือเนาะเย็บปักถักร้อยต่างๆนานาเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็พึ่งเครื่องจักร
17: เครื่องจักรกันหมด
1: ไปหมดเนี่ยทักษะต่างๆเหล่านี้หายไปเยอะเลยทีเดียวบางอย่างเราอาจจะต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีการกระตุกเตือนตัวเองด้วยว่าอะไรก็ตามที่ต้องลดการพึ่งพิงบ้างอย่าไปพึ่งพิงเทคโนโลยีอย่างเดียวต้องใช้สมองบ้างนะไม่งั้นอีกหน่อยเราก็ไม่รู้จะสมองเราจะทำอะไรล่ะ
17: ที่มันมีคำพูดว่าสมองฝ่อไงเพราะว่ามันไม่ได้ถูกใช้
1: แล้วถูกนอกจากจะเป็นเรื่องของวัยแล้วนะที่มันเสื่อมตามวัยแล้วเนี่ยมันมีโอกาสฝ่อเพราะเราไม่ได้ใช้มัน
17: ค่ะ
1: เราเคยมาพูดกันนะกับคุณแปมพูดกันเรื่องจำเบอร์โทรศัพท์สมัยเด็กๆไอ้นู่นไอ้นี่อะไรเงี้ยเฮ้ยตอนนี้
17: มันไม่ได้ใช้
1: เราไม
17: ่
1: ได้ใช้เลย
17: วิธีการมันเอาเร็วเอาง่ายแต่กลายเป็นว่าแทนที่เราจะได้ใช้ตามที่มันควรจะเป็นมันจะทำให้เรา
1: โง่ลงเลย
17: ไหมอ่ะ
1: มันไม่ได้ใช้อ่ะพอมันไม่ได้ใช้แล้วมันไปพึ่งพิงหมดไงพอมันไปพึ่งพิงหมดเนี่ยอีกหน่อยเราก็ต้องอยู่กันแบบแกนๆเนี่ยไอ้เรื่องอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเนี่ย มันจะค่อยๆถูกลดทอนความสำคัญลงไปเรื่อย
17: ๆค่ะ
1: เราจะคบกันด้วยภาษาไหนเน
17: ื
1: ้อเรียนว่าในยุคต่อไปยุคเด็กที่เติบโตมาเป็นเด็กเจนเบต้าหรืออีกหน่อยจะเจนอะไรก็แล้วแต่ที่เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยดิฉันว่ามันความเป็นฮิวแมนทัชมันค่อยๆหาย
17: ไปค่อยๆหายไปใช่
1: น่ากลัวมากการทำงานของสมองที่เราบอกว่าแบ่งเพศชายเพศหญิงใครทำอะไรได้ดีกว่าแล้วหาสมดุลสองเราเท่ากันเท้าซ้ายเท้าขวาเราเท่ากันเฮ้ยแทบจะไม่มี
17: มันจะกลายเป็นแค่คอนเซปต์แล้วนะแต่ว่ามันไม่เห็นตัวอย่างที่จับต้องได้คือทั้งหมดคุณกำลังจะบอกว่าถ้าเกิดว่าภรรยาบ่นก็ให้รับ
1: เพราะว่า
17: เพราะว่ามันคือทำให้เห็นเลยว่ามันคือความแตกต่าง
1: ใช่มันคือความแตกต่างถ้าภรรยาคุณไม่บ่นนะแสดงว่าภรรยาคุณเป็นหุ่นยนต
17: ์สมองภรรยาคุณไม่ได้ถูกใช
1: ้ถูกนี่คือข้อดีไง
17: อ๋อนี่คือข้อสรุปด้วย
1: นี่คือข้อสรุปด้วยเป็นบทวิเคราะห์หลังจากที่เราสังเคราะห์กันมาได้ดีแล้วเนี่ยเราก็
17: อ้างอิงจาก
1: อ้
17: างอิงจาก
1: ผู้หญิงมาก
17: ดิฉันว่าคุณผู้ฟังจะเลิกฟังกันวันนี้แหละ

0: ไอ้ถ้ำในอุโมงค์ปล่องภูเขา
1: อันนี้จะไม่เห็น
0: ไม่เห็นผู้หญิงนะ
1: ไม่เห็นผู้หญิง
0: เออ
1: ผู้หญิงอาจจะมีนะแต่ว่าทำกับข้าวให้กินไง
0: อ๋ออยู่นอกไซต์อ
1: ยู่นอกไซต์แล้วก็ทำกับข้าว
0: ใช่ใช่อีกอันนึงคืองานบนที่สูงแบบที่ต้องนั่งร้านสูงกว่าพื้นดิน10เมตรขึ้นไปอ่ะเวลาเห็นเราจะเห็นเวลาที่เขาสร้างตึกใช่
1: หรือเป็นพวกแมงมุมทั้งหลายสไปเดอร์
0: สไปเดอร์เหรอไม่มีสไปเดอร์วูแมนนะเป็นสไปเดอร์แมนผู้หญิงก็อาจจะคลุกปูนอะไรอยู่ข้างล่างแต่ว่าข้างบนเนี่ยจะต้องเป็นผู้ชายนะคะงานที่3เป็นงานวัตถุระเบิดค่ะพวกงานผลิตหรือขนส่งวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟอันนี้ก็ห้ามผู้หญิงนะแล้วก็สุด
1: เขามีทักษะ
0: เขามีทักษะมากกว่า
1: อะไรยังไงเขารู้ว่ามันต้องจัดการยังไง
0: ใช่ค่ะแล้วก็สุดท้ายงานที่มีข้อจำกัดเรื่องน้ำหนักพวกยกแบกหามต้องไม่เกิน25กิโลกรัมเพราะฉะนั้นเนี่ยสาวบึกหรืออะไรคิดว่าฉันทำได้เนี่ย
1: ไม่ให้
0: นะมันก็จะผิดกฎหมายนะคะพวกนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าจำกัดเอาไว้ก่อนนะคะในขณะที่เราจะมีสิทธิ์อีกสิทธิ์หนึ่งคือสิทธิ์ลาคลอด
1: ค่ะ
0: นะคะเพราะอันนี้ผู้ชาย
1: ยัง
0: ผู้ชายได้แต่ว่าไม่สิทธิ์เหมือนกันไหม
1: สิทธิ์ไม่เท่ากัน
0: ไม่เท่ากันนะคะอย่างเช่นเรื่องของจำนวนวันลาหรือต่างๆเพราะว่าถ้าเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยลาคลอดได้เนี่ยเรียกว่า120วันนะคะแล้วก็กฎหมายใหม่เพิ่มเติมเนาะเมื่อพฤศจิกาปีที่แล้ว68มีผลเพิ่มจากเดิม98วัน
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็ค่าจ้างด้วยนะค่าจ้างเขาก็จะมีการกำหนดในรายละเอียดอื่นๆนะคะแต่เนี้ยทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นเรื่องที่เราต้องมีความรู้แล้วก็ศึกษาไว้เหมือนกันหากว่าเราอยู่ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนี้แล้วก็อาจจะได้รับผลกระทบนะคะกับการจ้างการลาการอะไรพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องของสวัสดิการโดยตรงค่ะ
1: ถึงแต่ว่ามันก็ยังเป็นปัญหาในบ้านเราอยู่เพราะว่าลาคลอดได้แต่ว่าคือสิทธิ์ประกันสังคมไงคือถ้าลาคลอดเฉยๆมันไม่ได้เราก็ยังได้รับค่าจ้างคือส่วนใหญ่ควรจะกลับไปก่อนคือลาไม่ครบ
0: ลาไม่ครบเหมือนถึงออฟฟิศเรียกตัว
1: ไม
0: ่หรือว่า
1: เพราะมันไม่ได้รับค่าจ้าง
0: อ๋อใช่มันไม่ได้รับการชดเชย
1: ถูกต้องมันก็จะได้แค่ตามกฎหมายของประกันสังคมถ้าเข้าสู่ระบบนะคะถ้าเข้าสู่ระบบก็ตามกฎหมายแรงงานแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งแล้วก็มันก็ต้องกลับไปมันก็ต้องมีรายได้
0: ค่ะ
1: งั้นส่วนใหญ่คนก็จะลาไม่ครบหรอก
0: อ
1: ันนี้คือนี่คือความเป็นจริงของชีวิต
0: ค่ะ
1: นะคะคือในกฎหมายระบุไว้นั้นก็จริงแต่เมื่อใดก็ตามที่ไม่ได้เงินเขาก็ต้องกลับไปทำงาน
0: ต้องกลับไปทำงานงั้นมีอีกกลุ่มนึงอันนี้เป็นกลุ่มราชการที่ได้รับเงินเดือนระหว่างลาคลอดแต่ขอกลับไปทำงานเร็วกว่ากำหนดไม่ไหวแล้ว
1: ไม่ไหวนี่สามีนี่ลูกไม่ไหวใคร
0: คือเหมือนกับว่าแบบกลายเป็นว่าอยู่คืออยู่กับลูก24ชั่วโมงมา2เดือนเต็มเนี่ยคือรู้สึกแล้วว่าแบบอยากไปทำงานอะไรเงี้ยนี่ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็คือก็แต่ละคนเนาะแต่ละคนแต่ละทักษะนะคะในการใช้ตอนนี้ก็เจาะกันในเรื่องของรายงานนะหรือการทำงานของผู้หญิงนะคะก็เฉลิมฉลองวันแรงงานร่วมกัน
1: ค่ะนะคะอ่ะวันนี้ก็ช่วงท้ายแล้วนะคะของรายการผู้หญิงมากเรื่องก็ฝากคุณผู้หญิงคุณผู้ชายด้วยคือไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่โลกใบนี้มันจะงดงามเนี่ยมันก็ต้องไปคู่ขนานกันอะทั้งหญิงทั้งชายนะคะหรือว่าแม้กระทั่ง LGBTQ ต่างๆไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนก็ตามนะคะแต่ว่าถ้ามันมีความสมดุลแล้วใช้ลักษณะเฉพาะของเพศนั้นๆนะคะที่มันมีทักษะเฉพาะตนสูงเอามาใช้แล้วมันสร้างความสมดุลนี่ก็มันก็ดีอะเหมือนเราทำงานแล้วทำไมมันคืออย่าไปอะไรอันนี้เฉพาะผู้หญิงนะหรืออันนี้เฉพาะผู้ชาย
0: ไปกีดกันแบ่งแยกอะไรอย่าง
1: เงี้ยไปกีดกันแบ่งแยกเลยหรือว่าบางอย่างมันควรจะต้องเป็น LGBTQ อย่างเดียวก็ไม่ใช่ดิฉันว่าถ้ามันผสมผสานมันดึงเอาข้อดีจุดเด่นของแต่ละเพศมาทำให้ทุกอย่างมันสร้างความสมดุลแล้วเกิดประโยชน
0: ์ะ
1: นะคะไม่ว่าจะในอาชีพการงานหรือการใช้ชีวิตเนี่ยมันดีกว่า
0: ใช่คือวันนี้ที่คุยกันเนี่ยคือไม่ได้บอกว่าอะไรดีกว่าอะไรเพศไหนดีกว่าเพศนี้ดีที่สุดไม่ใช่แต่ว่าดึงเอาบุคลิกลักษณะความพิเศษนะคะความเฉพาะของแต่ละเพศเนาะออกมานะคะแล้วก็เอามาแมทช์กับเรื่องของการงานแล้วเราก็จะพบว่าเออเนาะในทีมถ้ามันมีการคลากันอยู
1: ่
0: เออมันได้ทั้งความคิดสร้างสรรค์มันได้ทั้งการตัดสินใจมันได้ทั้งการประสานงานมันได้หลายอย่างนะถ้าเกิดว่าในกลุ่มนั้นในวงนั้นเนี่ยมันมีความหลากหลายให้เราเห็นแต่ว่า เทคโนโลยีเนี่ยตัวหนึ่งมันอาจจะกลับ

0: ข้ามาทำให้เรามองเห็นความหลากหลายนั้นน้อยลง
1: ถูกต้อง
0: นะคะ
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการผู้หญิงมากเรื่องนะคะวันนี้เราสองคนคุณนิติดาและดิฉันสวงมนลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะเช้าวันอาทิตย์ 7:30 นที่ FM 96.5 MHz ผู้หญิงมากเรื่องลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สวงมนสิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว
3: ขณะนี้เวลา 9:00
4: น.คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือขยายความร่วมมือไทยสหรัฐกวาดล้างคอลเซ็นเตอร์ค้ามนุษย์ดันไทยสู่เทียร์หนึ่งป้องกันการค้ามนุษย์นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลแถลงนโยบายต่อรัฐสภาให้การปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์เป็นวาระแห่งชาติโดยมีผลงานใหญ่คือการดำเนินคดียึดและอายัดทรัพย์สินนายเบนสมิธยิมเลียกกับพวกรวมมูลค่า 20,000 กว่าล้านบาทและมีการขยายผลเพิ่มเติมไปยังกลุ่มอื่นครอบคลุมการกระทำผิดที่ใช้ในประเทศไทยในฐานฟอกเงินอีกทั้งยังมีการทลายเครือข่ายคอลเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่บริเวณชายแดนไทยกัมพูซึ่งพบถูกผู้บังคับใช้แรงงานกว่า 10,000 คนจากหลายสัญชาติที่ถูกหลอกลวงและบังคับใช้แรงงานในลักษณะโรแมนซ์สแกมและการหลอกลวงลงทุนล่าสุดมีการหารือร่วมกันระหว่างไทยสหรัฐณกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันที่ 21 ถึง 25 เมษายนที่ผ่านมาหน่วยงานไทยนำโดยพลตำรวจเอกทัชชัยปีตะนิลบุตรสำนักงานเจรตำรวจแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงแรงงานจะร่วมกับหน่วยงานสหรัฐในการยกระดับความร่วมมือให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมด้านการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติการค้ามนุษย์และอาชญากรรมออนไลน์อันหนึ่งปีที่ผ่านมาประชาชนชาวอเมริกันตกเป็นผู้เสียหายจำนวนมากคิดเป็นมูลค่ากว่า 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 190,000 ล้านบาทเชื่อว่าประเทศไทยสามารถตั้งเป้ายกระดับสถานะจากการประเมินการค้ามนุษย์ที่เทียร์2ต่อเนื่องมา4ปีมาสู่เทียร์1เพื่อเสริมภาพลักษณ์ประเทศและสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจการลงทุนและการท่องเที่ยวโฆษกรัฐบาลรายงานการขับเคลื่อนจังหวัดชายแดนภาคใต้1เดือนแรกของรัฐบาลนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงเวลา1เดือนหลังจากรัฐบาลบริหารประเทศรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เร่งเดินหน้าดูแลและแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างจริงจังครอบคลุมด้านความปลอดภัยเศรษฐกิจสังคมการศึกษาและกระบวนการสันติภาพโดยยึดประชาชนเป็นหัวใจสำคัญมุ่งสร้างความเข้าใจความไว้วางใจและความสงบสุขที่ยั่งยืนในพื้นที่ในช่วงสัปดาห์แรกหลังเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยะลาและปัตตานีเมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมาเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมมอบนโยบายทุกหน่วยงานทั้งฝ่ายพลเรือนฝ่ายความมั่นคงทำงานโดยยึดหลักเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเพื่อให้การแก้ไขปัญหาตรงจุดและตอบโจทย์ประชาชนมากที่สุดในการพัฒนานายกรัฐมนตรีได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติทั้งด้านรายได้โอกาสทางเศรษฐกิจการศึกษาและการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเข้าใจขณะเดียวกันที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติได้กำหนดทิศทางการทำงานที่ชัดเจนใน5เรื่องสำคัญได้แก่ 1. การพัฒนาระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ 2. การเพิ่มทักษะอาสาสมัคร 3. การยกระดับความร่วมมือไทยมาเลเซีย 4. การแต่งตั้งหัวหน้าคณะพูดคุยและ 5. การแต่งตั้งผู้แทนพิเศษจากรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมอง และความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
9: CEO Vision ช่วง New Dimension โดยดร.บุญชัยโกศลธนากุล
10: สนับสนุนโดยสุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
11: สวัสดีชาวคัทผู้ฟังที่รักทุกท่านก็พบกันเช่นเคยในรายการ CEO Vision ในช่วงของ New Dimensions กับผมดร.บุญชัยโกศลธนากุลเช้านี้จะจัดหนังสือ New York Times Bestseller ระดับโลกเลยนะครับที่เขียนโดยมหาเศรษฐีหมื่นล้าน US Dollars นะครับซึ่งประกอบสัมมาอาชีพนะฮะตั้งบริษัท Hedge Fund ชื่อ Bridgewater Associates นะครับที่สำคัญที่สุดก็คือสร้างบริษัทนี้จากนะครับห้องนะฮะอพาร์ตเมนต์2ห้องนอนเท่านั้นปัญหาคือว่านะครับคนเราเนี่ยถ้ามีความฝันมีความปรารถนาอย่างเร่าร้อนอย่างชัดเจนที่ทำอะไรบางอย่างคนคนนั้นก็จะประสบความสำเร็จนะฮะชั้นใดก็ชั้นนั้นนะฮะผู้แต่งชื่อเรย์ดาริโออย่าลืมนะครับเป็นเศรษฐีหมื่นล้าน US Dollars นะครับเขียนหนังสือชื่อPrinciples แปลว่าหลักการนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นอมตะเพราะอะไรครับเขียนโดยที่ผู้รู้จริงผู้ผ่านประสบการณ์ชีวิตประสบการณ์การทำงานอย่างโชคโชนท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็ก่อตั้งบริษัท Hedge Fund เนี่ยชื่อ Bridgewater Associate ในปี1975ก็ประมาณกันนะ25ปีมาละนี่เป็น25ประมาณเกือบ50ปีมาละท่านผู้ฟังนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือมี2ส่วนในการหนังสือชื่อ Principles ท่านผู้ฟังไปคิโนคุริยะท่านผู้ฟังไป search amazon.com เกี่ยวกับพวก managementจะเป็นเซลล์แมเนจเมนต์การบริหารตัวเองหรือการบริหารงานเวิร์กแมเนจเมนต์ชื่อของหนังสือนี้จะต้องโผล่ขึ้นมาล้านเปอร์เซ็นต์ Principles โดยเรย์ดาริโอคุณลองไปที่คินโนคุริยะที่สยามพารากอนก็จะเห็นเลยตั้งงดงามแต่งานตานะฮะเข้าก็ต้องเห็นสะดุดตาสะดุดใจและมีคนกล่าวขานมากที่สุดประเด็นที่หนึ่งก่อนก็คือหนังสือเล่มนี้ไม่ได้จัดง่ายไม่ได้อ่านง่ายไม่ได้เข้าใจง่ายซับซ้อนมาจากสมองคนเศรษฐีหมื่นล้าน US Dollars ฉะนั้นจึงค่อนข้างเรียก Complex Thought System ระบบการคิดค่อนข้างที่จะสลับซับซ้อนน่าสนใจมากๆนะฮะซึ่งผมมั่นใจว่าอ่านไม่ง่ายอันที่สองอ่านจบแล้วก็ไม่รู้อ่านอะไรเพราะหลายชั้นเหลือเกินนะฮะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของบุญชัยละที่จะพยายามย่อยองค์ความรู้ที่ซับซ้อนเนี่ยให้เหลืออยู่ไม่กี่คำไม่กี่ประโยคนะฟังแล้วเข้าใจแล้วนำไปปฏิบัติได้ท่านผู้ฟังฉะนั้นท่านผู้ฟังตั้งใจฟังเช้านี้นิดนึงนะฮะพอเขียนโดยไอ้ครับเศรษฐีหมื่นล้าน US Dollars Ray Dalio นะครับนะฮะหนังสือเรื่อง principles หรือหลักการเนี่ยมันมีจุดเด่นอะไรนะฮะน่าสนใจมีทั้งหมดหลักๆ5ประเด็นนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะพูดบทสรุปก็คือพูดถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของหนังสือเล่มนี้นะครับเอาละ5ประเด็นนี่โอ้โหขบคิดเป็นเวลาหลายชั่วโมง 2-3 ชั่วโมงกว่าที่ความคิดจะตกตะกอนเพราะคำว่าความคิดจะมีประโยชน์ก็คือความคิดที่ตกตะกอนความคิดที่อะไรครับมีการจัดรูปเป็นอย่างเป็นระบบแล้วก็เข้าใจได้นะฮะโดยฉับพลันข้อที่หนึ่งของหนังสือเล่มนี้แรงมากเลยไม่พี่เขาบอกว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เป็นเซลฟ์เฮลป์บุ๊กก็คือหนังสือที่อ่านแล้วนะครับเพื่อพัฒนาตัวเองพัฒนาชีวิตโดยทั่วไปนะฮะโทนของหนังสือทั่วไปคืออ่านแล้วมีกำลังใจมีคำว่ากำลังใจฝรั่งเข้าใจคำว่า inspiration or motivation อ่านแล้วดีอ่ะนะให้กำลังใจชีวิตบอกตลอดเวลาให้เดินไปนะยังมีแสงสว่างตรงปลายอุโมงค์หนังสือ principle ไม่ใช่หนังสือประเภทดังกล่าวเลยนะฮะถ้าเป็นหนังสือประเภทอะไรเป็นหนังสือที่จะชี้ให้เห็นว่าอะไรครับนะครับเราจะประสบความสำเร็จได้หรืออยู่อย่างมีความสุขได้เนี่ยเราจะต้องมีระบบความคิดที่อะไรครับ comprehensive ก็คืออะไรครับเป็นภาพรวมทั้งหมดนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเอาไปใช้ apply ได้นะฮะปัญหาต่างๆที่ทังโถมเข้ามาในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัวหรือชีวิตการงานเนี่ยเรดาริโอว่าคนส่วนใหญ่ก็ได้แต่แก้ปัญหาเป็นเปราะๆไปแล้วก็บอกตัวเองว่าเรียนรู้จากข้อบกพร่องข้อผิดพลาดในอดีตเรดาริโอไม่จริงวิธีนี้มันไม่มีประโยชน์ไม่ได้ผลเพราะนะครับมันมีปัญหาชวนปวดหัวตลอดเวลาคุณพยายามแก้ไปเรื่อยแก้ไปเรื่อยแต่คุณแก้ตรงปลายเหตุคุณไม่ได้มองว่าต้นเหตุจริงๆของปัญหาทั้งหลายทั้งปวงคุณเนี่ยมันมีไม่กี่ประเด็นเท่านั้นโอ้โหหนังสือเล่มนี้เลยบอกว่าอะไรครับจะให้หลักการของท่านผู้ฟังเช้านี้ในการพัฒนาตัวเองและพัฒนาหน้าที่การงานทั้งนั้นครับ life work principle เคยจัดมาหลายปีแล้วนะฮะถ้าว่างมากจะมาปัดฝุ่นอีกทีหนึ่งแต่ช่วงนั้นไม่ได้จัดคำว่า life principles ก็คือแล้วจะบริหารชีวิตส่วนตัวได้ยังไงอันนี้น่าสนใจนะฮะคุณต้องบริหารตัวเองได้ก่อนคุณจะบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกไหมครับแล้วผมก็อ่านหนังสือเรื่อง self improvement เป็นลูกกิจเป็นร้อยเล่มแล้วมั้งก่อนที่อ่านเล่มนี้มันมีอะไรใหม่ไหมมันมีอะไรแปลกกับเล่มอื่นหรือเปล่ามันมีอะไรประเทืองปัญญาหรือไม่คำตอบโอ้โหเป็นหนังสือที่ฉีกมุมไปเลยจากพวก self help bookนะครับต้องทำอย่างนั้นต้องอย่างนี้ชีวิตจะมีความหมังเล่มนี้ก็พูดชัดมากเลยถ้าท่านผู้ฟังคิดยังไม่มีระบบท่านผู้ฟังก็จะเจอปัญหาซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วก็อาจจะเปลี่ยนแค่เรื่องที่ว้าวุ่นใจหรือปัญหาแค่นั้นแต่ตัวอะไรครับหลักจริงๆของการนะครับมองโลกคุณมันบิดเบือนในความเป็นจริงมาแล้วนะฮะนี่ก็คือข้อที่สองอันแรกใช่เลยนะครับเขาไม่ต้องการเสนอนะครับวิธีการแก้ที่ฉาบฉวยแก้เป็นเคส by เคสนะฮะแล้วก็เรียนรู้ไปเลยไม่เอานะฮะเรดาริโอเน้นเรื่องซิสเต็มตัวระบบตัวระบบความคิดสำคัญที่สุดนะครับมันเป็นกระจกที่คุณใช้ในการมองทะลุนะฮะกับสิ่งต่างๆในโลกนี้หรือใช้คำว่า world view ก็ได้หรือ mindset ก็ได้นะฮะท่านบอกว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยของมนุษย์อันนี้แรงนะฮะ เกิดจากความที่ไม่สามารถมองความจริงตรงตามความเป็นจริงได้มาแล้วไม่สามารถมองความจริงตรงตามความเป็นจริงได้ฉะนั้นผลที่ออกมาคืออะไรครับชีวิตว้าวุ่นยุ่งเหยิงเหลือเกินนะฮะผิดซ้ำผิดซากผิดเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนบริบทเปลี่ยนคนนะฮะปัญหามันซ้ำตลอดเวลาท่านผู้ฟังนะฮะยกตัวอย่างนะครับคุณเนี่ยจะเป็นคนที่บีซี่ตลอดเวลานะโหไฮเปอร์แอคทีฟพูดเร็วทำเร็วนะมีอะไรบีซี่ทั้งวันเลยมีแต่ว่าปริวิตกต้องทำอะไรต่อไปข้างหน้านะหยุดคิดไม่ได้นะนอนก็ไก่นะผากคิดถึงนั่นวางแผนนั่นนอนก็ไม่ถึง7ชั่วโมง 5-6 ชั่วโมงก็ไหวนี่ใช่นะผลที่ตามมาคือร่างจะแตกจิตจะเต็มไปด้วยความเครียดโรคภัยไข้เจ็บก็จะผุดขึ้นมาโดยเฉพาะหลังอายุ40นี่ยกตัวอย่างนะฮะคนที่มีปัญหาดังกล่าวเนี่ยมีซี่ตลอดเวลาบางคนก็แก้ด้วยครับโอเคต้องมีตารางเวลาชีวิตนี้ก็ทำไม่ได้ละนะฮะหรือพวกไฮเปอร์แอคทีฟเนี่ยก็ต้องพยายามลดปริมาณงานคำตอบของเรดาริโอมันกว้างเกินไปมันนำไปปฏิบัติไม่ได้นะฮ ะฮะแล้วก็ที่มันเคยเป็น ad hoc responses เป็นแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเดียวเดี๋ยวปัญหาใหม่ๆที่อยู่ในกรอบของ hyperactive เนี่ยมันก็จะทังโถมเราตลอดเวลาฟาดเราแง่ของอะไรครับนอนไม่หลับก็ได้ฟาดเราในแง่ของสุขภาพร่างกายเริ่มเสื่อมโทรมร่างแตกว่างั้นเถิดหรือฟาดเราในแง่ของเรากุ้มใจตลอดเวลาว่าไม่ทันประชุมแล้วเดี๋ยวต้องมีประเด็นต่างๆอีกเยอะแยะเลยทำยังไงดีนะทำให้การพรีเซนต์ออกมาไม่ดีแล้วคุณก็พยายามไปแก้วิธีพรีเซนเทชันสร้างภาพดีๆยกตัวอย่างนะฮะประเด็นก็คือคุณพูดเร็วไปคุณพูดมากไปคุณพูดสับสนนะถึงคนฟังแล้วปวดหัวนะเขาก็เริ่มจะอิดหนานะแล้วก็เบื่อหน่ายคุณคุณก็งงเอ๊ะคุณก็ไปหาวิธีการแก้นะครับวิธีการพรีเซนต์ยังมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมันคนละเรื่องเลยดาริโอบอกปัญหาอยู่ที่คุณเป็นคนไฮเปอร์แอคทีฟนะฮะคุณต้องแก้ตรงนะครับปัญหาไฮเปอร์แอคทีฟหรือเขาเรียกไฮเปอร์แอคทิวิตี้ดิสออเดอร์ความผิดปกติในการคิดหลายร้อยเรื่องหยุดคิดไม่ได้ย้ำคิดย้ำทำปริวิตกกังวลว่างานไม่ออกมาเพอร์เฟคคอมพลีทตลอดเวลามันต้องแก้ที่จุดนี้ฟังดีๆนะครับไม่ใช่แก้ที่การพรีเซนต์นี่คือยกตัวอย่างประเด็นก็คือทำไมคนจึงมองปัญหาไม่ชัดเจนนี่มากกว่านี้ประเด็นที่สองเล่มนี้เลยดาริโอบอกคนหนึ่งเนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่ใช่คนคนหนึ่งมักจะนะครับเวลามีปัญหาเกิดขึ้นความอึดอัดหงุดหงิดความกลัวความปริวิตกความอะไรก็ตามเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยครับเขาไม่สามารถมองความจริงตรงตามความเป็นจริงได้ว่าปัญหามันเกิดจากอะไรนะฮะเมื่อมองไม่ชัดมันก็แก้ผิดประเด็นหมดเลยถูกไหมครับกลับมาสู่คำถามก่อนเลยดาริโอรู้ไหมทำไมคนคนหนึ่งเนี่ยจึงไม่สามารถมองความจริงตรงตามความเป็นจริงได้นะอย่างตะกี้ที่บอกไงพรีเซนต์ไม่ดีเนี่ยมันมาจากการที่กังวลว้าวุ่นไปโลกไฮเปอร์แอคทีฟแล้วนะฮะแต่กลับคิดว่าปัญหาอยู่ที่การพรีเซนต์จะหาวิธีการแก้นะครับทำไงถึงพรีเซนต์แล้วนายชอบลูกค้าชอบคนละเรื่องคำถามก็คือทำไมคนคนนี้จึงมองประเด็นไม่ออกเหตุผลมาแล้วนะฮะเลดาริโอว่าคนที่มองความจริงไม่ตรงตามความจริงเป็นเพราะอยู่เลยครับภายใต้อิทธิพลของอีโก้มาแล้วท่านพุทธทาสตัวกูของกูสำคัญมั่นหมายข้าฉลาดข้าดีเลิศข้าประเสริฐศรีข้ารู้ทุกอย่างข้าเป็นคนตั้งใจทำงานอย่างยิ่งยวดนะฮะข้าเป็นคนพยายามดูแลลูกค้าอย่างดีเยี่ยมมาละมีแต่ข้าหรือตัวกูตลอดเวลานะฮะผลที่ตามมาคือใครพูดผิดหูผิดตาปุ๊บเนี่ยจะพร่งมันเลยจะนะครับพิสูจน์ว่าเขาผิดฉันถูกฉันแน่ฉันคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือมั่นใจตัวเองมากว่าตัวเองมีศูนย์การจักรวาลโดยเฉพาะนายรักฉันนะฉันเก่งกาจเธอยังไม่รู้อีกเหรอเธอไม่รู้ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำหรอเธอไม่รู้ pecking order หรอเนี่ยเขาเรียกไฮราคีสูงต่ำดำขาวมาละมันแรงท่านผู้ฟังน่ากลัวมากโอเคทำให้เรามองความจริงไม่ตรงตามความจริงใครพูดอะไรพูดแย้งมาดิ้นโมโหละแทนที่จะฟังเขาดีๆว่าประเด็นเขาอยู่ตรงไหนฟังดูแล้วมีประโยชน์มีเหตุมีผลไหมแค่ขวางหูขวางตาเราก็ไม่ไหวละทำให้มองไม่ชัดถูกไหมครับอันที่สองคนเราคิดไม่ชัดเจนเพราะอะไรครับมีอิโมชันมาแล้วมันก็ติดกับคำว่าอีโก้อีโก้คือความคิดนี่เดมิเช่นพูดอะไรล้านครั้งแล้วนะครับว่าอารมณ์เกิดขึ้นในสุญญากาศไม่ได้มันต้องมาจากความคิดกลุ่มหนึ่งจะเป็นอารมณ์ดีใจเริงร่าเริงจันเศร้าส้อยโกรธอาฆาตก็ตามอารมณ์เกิดขึ้นเองไม่ได้ก็วกไปสู่เกิดจากความคิดความคิดอะไรอัตตาเองตัวกูของกูฉะนั้นประเด็นที่สองของเลดาริโอที่ว่าคนคิดไม่ได้ชัดเจนไม่สามารถมองความจริงตรงตามความเป็นจริงเพราะเขามีอะไรอารมณ์ขุ่นมัวอึดอัดหงุดหงิดกังวลว่าวุ่นเนี่ยครอบงำความคิดทำให้ไม่สามารถ think straight คิดชัดๆได้จึงทำให้มองประเด็นเนี่ยไม่ชัดเจนบิดเบือนไปหมดเลยนะฮะคนที่มองความจริงไม่ตรงกันกับความจริงเลยดาริโอบอกคุณจึงแก้ปัญหาไม่ได้คุณจึงมีอะไรครับ on the run ชีวิตต้องรีบนั่นรีบนี่ตลอดเวลาแล้วลึกๆคุณมีความกลัวป่ะกลัวว่าออกมาจะไม่ดีกลัวว่าคนจะไม่เคารพนับถือหรือเปล่ามันวิ่งไปวิ่งมาระหว่างอีโก้อารมณ์อารมณ์อีโก้วิ่งไปวิ่งมาและอันที่สามทำไมคนจึงไม่สามารถนะครับมองความจริงตรงตามความจริงได้เพราะเนื่องจากอะไรครับขาดวิจารณญาณที่ดีมาแล้ว moral conscience หรือ moral judgment ก็คือคุณอาจจะศึกษาประเด็นต่างๆชัดเจนหาที่มาของปัญหา แต่คุณเลือกไม่ได้มาแล้วนะครับโอเคอย่างพบที่บอกส่วนหนึ่งอาจจะอีโก้ส่วนหนึ่งมาจากอารมณ์แต่ลึกๆก็คืออะไรครับเป็นคนนะครับที่ไม่มีคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมในจิตใจเองไม่มี moral conscience ไม่มีความรู้สึกมีแต่ความคิดต่างๆเป็นต้นผลที่ตามมาคือถ้า3อย่างมันครอบงำจิตใจคนคนนั้นไม่สามารถนะครับมองความจริงตรงตามความเป็นจริงได้ประเด็นที่2เป็นไงโอ้โหชัดมากคืออาสะดุ้งคืออ้าวทำไมเหมือนกับที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดเลยนะก็คือมนุษย์เราเนี่ยมีตัวกวงกูจึงมองอะไรบิดเบือนความเป็นจริงตลอดเวลาจึงมองไม่เห็นความเป็นจริงสะดุ้งแต่คนคนนี้ไม่ใช่บุตติสไม่ใช่พุทธนะครับต้องตกใจแต่บอกแล้วไงนะการฝึกจิตทางด้านพุทธศาสนาวิธีการเนี่ยมันเป็น universal mind มันเป็นความจริงสากลนะฮะทุกอารยธรรมทุกชาติทุกหมู่เหล่าถ้าฝึกแล้วจะเข้าถึงความรู้สึกล้วนๆก็คือจิตมาแล้วสรุปท่านผู้ฟังจริงไหมครับว่าเราไม่สามารถมองความจริงตรงตามความเป็นจริงได้เพราะเรามีอัตตาตัวกูของกูเพราะอารมณ์เนี่ยมันทำให้ความคิดบิดเบือนไปหมดคิดไม่ได้และเป็นเพราะเราไม่มีคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมเราเล่นเล่เหลี่ยมตลอดเวลาเรามีซุกหุ้นซุกนั่นซุกตลอดเวลาซุกที่ดินสอปกรซุกทุกอย่างจนนะครับคำพูดแล้วมันตีไปดีมาบิดเบือนตลอดเวลาหรือเราไปรับเงินรับทองใครมาทำให้วินิจฉัยออกมาแปลกๆคนโจมตีด่ากันทั้งประเทศเนี่ยมันมีอะไรอยู่ข้างในนะอ๋อเลดาริโอบอกว่าเพราะคนเหล่านั้นเนี่ยไม่มีคุณธรรมจริยธรรมไม่มีศีลธรรมไม่มีความตรงไปตรงมาโอ้โหลึกซึ้งมากเลยนี่คือประเด็นที่สองจริงไหมส่วนประเด็นที่สามดีกว่าสมมติเรารู้แล้วว่าอีโก้ก็ดีอารมณ์ก็ดีนะฮะจิตใจที่ขาดคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมก็ดีเนี่ยมันทำให้เรามองโลกบิดเบือนตามความจริงแล้วก็พยายามลดแลกแจกแถมมันไม่ใช่นะพยายามลดละวาง3อย่างสมมุติข้อที่3แล้วนะฮะสมมุติถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยสามารถลดละวาง3อย่างได้มาแล้วนะฮะท่านผู้ฟังเนี่ยปูเป็นพื้นก่อนเดี๋ยวค่อยลงละเอียดอีกทีนึงถ้าลงเลยท่านผู้ฟังอาจจะสับสนนิดนึงนะฮะภาพรวมก่อนประเด็นที่3ก็คือสมมุติถ้าเราสามารถลดอ้วกกูได้ในระดับหนึ่งสมมุติถ้าเราพยายามที่จะลดละวางอารมณ์ในขณะที่ต้องคิดเรื่องสำคัญสำคัญโดยเฉพาะเกี่ยวกับชีวิตอันที่3ขณะที่คิดแล้วก็กลัวว่าตัวครับมีจิตใจสกปรกแล้วก็ไปคิดในวัดในโบสถ์ก็ได้นะแล้วต่อหน้าพระประธานก็ได้ต่อหน้าพระเราก็ได้เพราะเวลาเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราก็ต้องมีการนะครับจีมตัวนะมีการสงบเสงี่ยมจีมตัวเนี่ยสมมติถ้าสามอันนี้มันเบาลงเนี่ยวิธีคิดยังไงถ้าสนใจในเล่มนี้นะฮะอย่าลืมนะครับเขาบอกว่าถ้ามีปัญหาเนี่ยจะต้องแก้ด้วยการสร้างระบบความคิดใหม่มิใช่แก้เป็นเรื่องนี่คือประเด็นแรกมิใช่แก้เป็นเรื่องอ่ะสมมุติถ้าเราจะวางระบบการคิดวางยังไงนะฮะข้อ3ก็คือวิธีการคิดแบบเป็นระบบก็คืออะไรครับเราจะต้องอะไรครับมองปัญหาชัดท่านผู้ฟังนะฮะมองปัญหาให้มันชัดที่สุดว่าอะไรคือปัญหาที่ทำให้เราว้าวุ่นตอนนี้นะไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัวหรือชีวิตหน้าที่การงานอะไรคือปัญหาผมชอบนะพูดมันชัดๆเลยก็คืออะไรคือปัญหาครับแล้วถ้าเราสามารถชี้ชัดว่าปัญหาเราคืออะไรเนี่ยมันก็สามารถที่จะแก้ไขได้ง่ายอย่างกี้บอกก็คืออาจจะเป็นคนไฮเปอร์แอคทีฟมากๆถูกไหมครับท่านผู้ฟังนะฮะแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับการพรีเซนต์และสุขภาพร่างกายเนี่ยต้องถามปัญหาคืออะไรก่อนแล้วรากเหง้าของปัญหาเนี่ยคืออะไรยกตัวอย่างบางทีคนที่กำลังจะเป็นเบาหวานกลัวเดี๋ยวตาบอดนะจะกลัวแล้วหัวใจกลัวไปอัลไซเมอร์กลัวแล้วก็แก้ปัญหาทีละเปาะสองเปาะไม่ได้ปัญหาคืออะไรครับต้นเหตุของปัญหาจริงๆก็คือไม่ใช่เบาหวานการที่ชอบกินนะครับของหวานนะกินนะครับดึกไม่ออกกำลังกายมีแต่ความเครียดถูกไหมครับก็คือสาเหตุต่างๆของเบาหวานนั่นเองนะฮะแล้วก็นะครับกินของครับหวานมันเค็มตลอดเวลานะฮะคอเลสเตอรอลเต็มเลือดอย่างเงี้ยนี่คือประเด็นนะฮะชอบกินของหวานหวานชอบกินอะไรทุเรียน100 บาททุเรียนเนี่ย เวลาคนประกาศโปรโมทเนี่ยกรุณานะครับติดป้ายไปด้วยว่าถ้าท่านผู้ฟังท่านใดเป็นโรคเบาหวานหรือใกล้จะเป็นเบาหวานหรือญาติเป็นเบาหวานก็ไม่ควรอุดหนุนทุเรียน100บาทนะครับท่านผู้ฟังไม่ใช่เอาแต่เงินเนี่ยต้องมองสุขภาพคนด้วยโดยเฉพาะถ้าท่านมีอำนาจบารมีเนี่ยต้องมองให้มันครบด้านนะฮะฉะนั้นต้องป้องกันด้วยเนาะโอเคฉะนั้นประเด็นมาอยู่ไหนก็คือมองให้ออกว่าระบบจริงๆเนี่ยที่จะแก้โรคนะครับเบาหวานคืออะไรนะฮะก็คือนะครับมองภาพรวมการกินการออกกำลังกายการนอนสภาพจิตต่างๆโอเคไหมไม่ใช่แก้แค่น้ำท้อน้ำตาลอย่างเดียวถูกไหมครับนะฮะนี่คือยกตัวอย่างท่านผู้ฟังหนังสือนี้ไม่ได้ยกดีแต่ผมยกให้นะครับชีวิตของความเป็นจริงสรุปมีปัญหาเนี่ยต้องนิ่งๆมองดูว่าปัญหาที่กำลังประสบเนี่ยนะมันคืออะไรก่อนนะฮะถือว่าเริ่มตาพร่าตามัวหมดแรงถ้าผู้ที่น้ำตาลสูงไม่ฉีดอินซูลินแม่อะไรเงี้ยจะแก่เหี่ยวผมร่วงผมขาวหน้าเป็นเส้นๆเต็มไปหมดหอดหน้าผิวนี่เหี่ยวย่นไม่มีแรงทั้งหมดลึกๆเป็นเพราะอะไรเบาหวานแล้วเราไม่ฉีดยาอะไรต่างๆเป็นต้นโอเคสมมุติคุณรู้แล้วว่าคุณมีอาการดังกล่าวมองลึกๆมันอะไรไม่ใช่ว่าโอ๊ยผิวมันย่นต้องไปหาหมอนะหมอผิวบางคนว่าต้องไปฉีดสารเคมีต่างๆฮอร์โมนต่างๆนะถักไหมแล้วไม่ใช่หรอมั้งพี่ปัญหามันก็คือคุณเป็นเบาหวานคุณต้องแก้ทั้งระบบเลยว่าเบาหวานเกิดจากอะไรและจะแก้ยังไงแก้ทั้งระบบคีย์เวิร์ดเล่มนี้คือคำว่าระบบถ้าว่าฟังฝากไปด้วยนะฮะชาวนี้ก็คือเน้นคำว่าระบบถ้ามีระบบที่จะรอดนะครับอะไรคือปัญหาแล้วก็ปัญหาต่างๆเนี่ยเกิดจากอะไรจริงๆเกิดจากอะไรนะฮะอย่างที่บอกแล้วคือนะครับเบาหวานมันเกิดจากอะไรให้มันชัดที่สุดเลยเกี่ยวกับการกินหรือเปล่าเกี่ยวกับการนอนไหมนอนไม่เพียงพอเกี่ยวกับการกินมากไม่ออกกำลังกายหรือเปล่านะเกี่ยวกับเครียดตลอดเวลาหรือเปล่าเพราะเวลาเครียดปุ๊บร่างกายปล่อยคอร์ติซอลมาเราจะหิวบ่อยเป็นเพราะเรากินกับตอนกลางคืนหรือเปล่าเป็นเพราะเราชอบไปกินบุฟเฟ่ราคาถูกกินอย่างไม่อั้นหรือเปล่าเป็นเพราะเขาโฆษณาทุเรียน100บาทโอกาสทองรีบกินกันไปเรียบร้อยเลยน้ำตาลก็จะสไปพุ่งกระชูดเลยเรียบร้อยเขื่อนแตกเป็นเบาหวาน welcome to the hell นะ welcome to hell นะไปสู่นรกน่ากลัวมากฉะนั้นคุณรักใครเนี่ยคุณต้องมองให้รอบด้านนะผู้ฟังนี่อีกแล้วต้องมีคุณธรรมสูงนะคุณจะคิดระมัดระวังเรื่องเบาหวานเมื่อโฆษณาทุเรียนได้ฉะนั้นจะต้องปกป้องมนุษย์ด้วยกันนะฮะการที่มีคุณธรรมหนึ่งที่เลดาริโอบอกนะฮะคุณจะมองในที่คุณต้องมีคุณธรรมสิคุณขายของรู้ว่าสิ่งนั้นมันอันตรายคุณก็ต้องบอกเขาติดป้ายเตือนหน่อยไม่ใช่จะทำผลงานตลอดเวลาถูกไหมครับถ้าผู้ฟังคิดลึกๆหน่อยนี่มันลึกซึ้งมากไม่ใช่ว่าอุ๊ยแต่ว่าผมว่าฉันเปล่าชี้ให้เห็นไงฉะนั้นอีกแล้วแต่เมื่อถ้าจิตไม่มีคุณธรรมพอก็ไม่รู้ว่าต้องเตือนเบาหวานหรือเปล่าละเปล่านะฮะก็คือพูดตามก็เลยทนายเดชาฟังแล้วขำดีนะฮะ YouTube ของท่านเป็นทนายเนี่ยละเปล่าถ้าพูดอะไรก็ละเปล่าก็มาให้พูดว่าละเปล่าจะได้ไม่อันตรายกับผู้พูดนะฮะสรุปก็คือปัญหามันคืออะไรนะแล้วปัญหามันเกิดจากอะไรนี่ตะกี้บอกไฮเปอร์ก็ได้หรือเป็นเบาหวานก็ได้นะฮะอย่างไฮเปอร์มันจริงๆมันเกิดจากอะไรนะเช่นตะกี้บอกพรีเซนต์เนี่ยเริ่มเละละคนเขาลำคาญพูดเยอะไปหนูเรื่องประเด็นคืออะไรสีเวลาเราอย่าตายนะลูกค้าเอ้ยเข้าประเด็นหน่อยไม่ได้ฉันเตรียมไว้ฉันเก่งฉันต้องพูดได้หมดไปเลยฉะนั้นนะครับปัญหามันไม่ใช่เรื่อง presentation ปัญหาเกิดจากคุณเป็น hyperactivity disorder หรือเปล่าถ้าผู้ฟังนี่เห็นชัดมากผมอ่านแล้วชอบจริงๆหมอมันทะลวงเลยความคิดจะมีประโยชน์ได้การตัดสินใจจะชัดเจนได้ก็ต่อเมื่อความคิดตกตะกอนดังสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกไว้มองความจริงตรงตามความเป็นจริงดังสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสียอดอมตะอาจารย์ในกลุ่มรัตนโกสินทร์ที่เน้นตลอดว่าเวลาจะคิดเนี่ยคิดให้ละเอียดที่สุดจนไม่มีอะไรต้องคิดแล้วก็คือภาษาปัจจุบันตกตะกอนไม่มีอะไรคิดแล้วเมื่อนั้นแหละจึงมองอะไรได้ชัดเจนสมมติตัวว่าคุณคิดน้อยก็ได้ผลน้อยไม่เคยชัดคิดละเอียดคิดอย่างไม่มีปรุงแต่งคุณก็จะเห็นสรรพสิ่งตามความเป็นจริงทั้งหมดจะเป็นสมเด็จโตก็ดีจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ดีจะเป็นเลดาริโอก็ดีต่างมีหลักการที่เหมือนกันว่าคนจะมองความจริงตรงตามความเป็นจริงได้จะต้องสงบ จะต้องไม่มีสักกายทิฏฐิหรือตัวกูของกูคำของท่านพุทธทาสหรือไม่ให้อารมณ์มันครอบงำจิตใจหรือไม่ให้ความชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงนะฮะเช่นนะครับต้องการเงินทองต้องการชื่อเสียงต้องการหน้าตาเนี่ยมาครอบงำจิตใจฉะนั้นคุณก็จะคิดถูกพูดถูกคิดถูกพูดถูกทำถูกคนจึงจะยกย่องแซ่ซ้องสรรเสริญไม่ด่าว่าไม่ด่าขมทั้งเมืองนี่เป็นการสอนนะผู้ฟังนะฮะเดี๋ยวเรามีตอนที่2ยิ่งสนุกอีกว่าสมมุติถ้าท่านผู้ฟังฟังอุ๊ยว่าฉันหรือเปล่าว่าผมหรือเปล่าเลดาริโอมีวิธีแก้เดี๋ยวพบกับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะครับบอกเพื่อนฝูงญาติมิตรที่อยากพัฒนาชีวิตให้มีความเปล่งปลั่งผ่องใสนะฮะอย่างที่ครั้งเดียวทำปุ๊บเนี่ยได้ผลตลอดการดุลมาที่ 96.5 นะครับ New Dimension CEO Vision ในช่วง New Dimensions พบกับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับ
12: CEO Vision ช่วง New Dimension โดยดร.บุญชัยโกศลธนากุล
10: สนับสนุนโดยสุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
3: ก้าวสู่จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: รู้อะไรต้องรู้ให้จริงจะรู้ให้จริงต้องรู้หลักนี่คือปัญญาการสอนภาษาอังกฤษที่ Fast English ที่สอนภาษาอังกฤษมาตรฐานพูดและเขียนอย่างมืออาชีพฟังและอ่านอย่างคล่องแคล่วหรือสอบ TOEFL คะแนนเกินร้อยสอนโดยดร.บุญชัยโกศลธนากุลปริญญาเอกจาก University of Virginia ปริญญาโทจาก University of Pennsylvania ได้รับทุนกว่า10จิตทุนอาทิ Fulbright และ Ford Foundation จึงเป็นเครื่องประกันการสอนที่เข้มข้นคมลึกและเล้าใจสนใจติดต่อได้ที่เซ็นทรัลลาดพร้าว029372101 029372101ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ
13: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
14: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: M-Code Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Code Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Code ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Code ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Code Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
15: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด

0: ัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: CEO Vision ช่วง New Dimension โดยดร.บุญชัยโกศลธนากุล
4: ก็กลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับวันนี้จัดหนังสือ New York Times Bestseller ชื่อ Principles หลักการนะครับ PRINCIPLESprinciples โดย Ray Dalio เศรษฐีหมื่นล้านนะฮะที่ตั้งบริษัทในนะครับอพาร์ตเมนต์เพียง2ห้องนอนเท่านั้นชื่อ Bridgewater Associates นะครับเก่งมากเป็นเลยครับ investor ระดับโลกพวก hedge fund ต่างๆนะครับมาดูต่อไปนะฮะตะกี้พูดแล้วประมาณ2ข้อ3ข้อนะครับว่าจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คืออะไรนะฮะไม่ใช่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นแต่วางระบบก็เน้นคำว่าระบบ system แล้วก่อนจะพูดถึงเรื่องระบบเขาบอกว่าคนที่มองโลกไม่ตรงตามความเป็นจริงเพราะมีอัตราตัวกูสูงค่ารู้ค่าเก่งค่าแน่ขวางหูขวางตาค่าจะด่าค่าจะว่านะค่าจะป้องกันตัวเองตลอดเวลาหรือที่สองอารมณ์แปรปรวนขึ้นไปทำให้ไม่สามารถคิดอย่างมีตรรกะได้อันที่สามก็คือจิตใจไม่มีคุณธรรมไม่มีศีลธรรมไม่มีจริยธรรมต่างๆเป็นต้นนะฮะอันที่สามถ้าเราสงบและนิ่งระดับหนึ่งตัวกูเล็กลงนะฮะอิโมชันเบาบางลงนะเริ่มสร้างเมตตาขึ้นในจิต เพื่อสงบเนี่ยเราก็ต้องเริ่มวิเคราะห์ปัญหาท่านผู้ฟังเรดาริโอพูดชัดมากเลยปัญหาไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายปัญหาไม่ได้บอกว่าคุณไม่ฉลาดนะปัญหาไม่ได้บอกว่าคุณเลียงสาตัวโลกเปล่าปัญหาเนี่ยก็คือสิ่งที่ธรรมชาติกำลังสอนให้คุณเติมเต็มแก้ไขตัวเองให้มันเพอร์เฟกต์มากยิ่งขึ้นผมชอบวิธีการมองปัญหานะไม่ต้องตีอกชกเราพลาดไปแล้วเราไม่รู้มีผู้มีสำหรับมุมมองผมฟิโลสฟีที่ผมไม่เคยอ่านมาแต่คิดเองผู้ไม่รู้ย่อมไม่ผิดผู้ไม่รู้ย่อมไม่ผิดมันหมายความว่าอะไรครับถ้าเราเป็นคนดีแล้วเราตั้งใจทำสิ่งที่ดีแล้วแต่บังเอิญตอนนั้นมันมึนงงด้วยตัวอะไรกิเลสตัณหาอุปทานตัวอะไรก็ตามเนี่ยทำให้เราตัดสินใจผิดพูดผิดคิดผิดเนี่ยเราก็ suffer มันในระดับหนึ่งแล้วเราก็ต้องเจ็บปวดถูกคนด่าถูกคนว่าถูกคนทิ่มแทงเขาบอกว่าแทนที่มองคนอื่นมองตัวเองดีไหมว่าเราผิดปกติตรงไหนมาแล้วนี่คือที่มาของเล่มนี้เขาบอกว่าหลักปัญญาหลักการดำรงชีวิตมันไม่เกิดขึ้นในสุญญากาศหรอกนะฮะมันไม่ใช่เป็นทฤษฎีที่ท่องกันเก่งหรือเกินเซลล์เฮลบุ๊กส์นะฮะแต่มันมาจากอะไรครับการเรียนรู้เกี่ยวตัวเราเองว่าเราผิดพลาดอะไรบ้างจดไว้มันชัดๆให้มันติ้งชัดๆท่านผู้ฟังนะฮะแล้วก็ถามตัวเองว่าปัญหานั้นเนี่ยมันบ่งถึงจุดอ่อนเกี่ยวกับการมองโลกของเราหรือเปล่าผมชอบนะเป็นซิสเต็มนะฮะมองเข้าไปชัดๆนะฮะฉะนั้นคนเราเนี่ยจะพัฒนาขึ้นต่อเมื่อเจอปัญหามาแล้วโอ้โหนี่ลึกซึ้งนะแต่คุณไม่ต้องไหว้พระขอให้ปัญหามาเกิดกับฉันนะคะจะได้ฉันแก้ไปเรื่อยฉันฉลาดไอ้นั่นก็เป็นมิจฉาทิฐิปัญหามันมาอยู่แล้วนะเลยความยากลำบากในการตัดสินใจมันมาปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องพยายามแก้ไขแต่ประเด็นของนะครับเรย์ดาริโอบอกว่าอันนี้พูดตะกี้การคิดการมองความจริงนี่ชัดแล้วนะอันที่สองคือการแก้ปัญหาเขาแก้ไม่ได้เพราะอะไรคนละเรื่องนะผ ผมชอบท่านผู้ฟังเล่มแรกมองของจริงไม่ตรงรังของจริงเพราะอะไร3อันอีโก้อารมณ์แล้วก็จิตไม่มีคุณธรรมศีลธรรมสมมุติผ่านจุดนั้นละคุณมาแก้ปัญหาเนี่ยนะทำไมนะคุณจึงแก้ปัญหาไม่ได้มาแล้วทำไมคุณยังแก้ข้อผิดพลาดที่ซ้ำๆซักๆไม่ได้คำตอบเฟรดาริโอบอกนะฮะเป็นเพราะคุณไม่เจ็บพอ oh I love that ใช้คำว่า pain p a i n pain เป็นไปไม่ได้หรอกเฟรดาริโอบอกว่าคนคนหนึ่งถ้ามันเจ็บปวดจริงๆนะธรรมชาติของสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ถ้ามันเจ็บปวดจริงมันจะออกจากวัฏจักรชั่วร้ายดังกล่าวโอ้ชอบจังเลยท่านผู้ฟัง I love it นั่นหมายความว่าลูกหลานก็ตามตัวเราก็ตามเนี่ยที่นั่งบ่นว่าเรามีปัญหาแต่เราแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้ใช่ไหมเช่นอะไรไม่ได้นอนมาแล้ว5ชั่วโมงกว่า6ชั่วโมง5ชั่วโมงกว่าเนี่ยแก้ไม่ได้นิสัยเป็นงั้นมาละเลดาเขาก็รู้ว่าต้องนอน7ชั่วโมง8ชั่วโมงทำไม่ได้ทำไม่ได้ฮะเลดาริโอบอกว่าคนประเภทนี้มันไม่เจ็บปวดจริงถ้าเจ็บปวดจริงมันจะแก้ไขยกตัวอย่างเริ่มแก่ละหลังจาก40โรคภัยไข้เจ็บทางพันธุกรรมมันจะโผล่มาหมดเลย50ก็เต็มแอดมิดเข้าโรงพยาบาล60มาแล้วถ้าคุณปรับตัวทัน60คุณจะอายุมั่นคงจะ20 30ปีถ้าปรับไม่ได้ก็เตรียมนะฮะเตรียมตอนนี้ไม่ใช่เตรียมโรงศพท่านผู้ฟังเตรียมเตียงที่นอนติดเตียงน่ากลัวมากเลยท่านผู้ฟังที่พูดก็คือให้คุณตกใจถ้าคุณตกใจคุณกลัวคุณจะเปลี่ยนพฤติกรรมถูกไหมครับฉันใดก็ฉันนั้นคนที่เหมือนว่าฉันอีโก้ต่ำฉันไม่ให้อารมณ์มาบิดเบือนการนะครับการคิดของฉันฉันจะเริ่มเป็นคนดีมีเมตตาพยายามมองปัญหาละพยายามแก้แต่ทำไม่ได้ทำไม่ได้เพราะคุณไม่เจ็บพอไม่เจ็บลึกไม่เจ็บแรง oh I love it เพราะแกไม่เชื่อตัวอย่างผมง่ายๆเอาน้ำร้อนราดหมาเนี่ยหมามันหนีเลยหมาจะไม่เข้าใกล้เราอีกต่อไปถูกไหมครับนะเพราะมันรู้ว่าใกล้เราจะถูกน้ำร้อนลวกนี่ก็เหมือนกันคนที่ฟังดีๆนะครับรู้ว่าปัญหาคืออะไรไม่ต้องการแก้สรุปง่ายๆเลยเขาไม่เจ็บพอฉะนั้นถ้าเป็นพ่อแม่เจอลูกอีกก็ตามต้องให้ลูกเจ็บหน่อยนะฮะให้เขารู้สึกว่าเหมือนน้ำร้อนลวกหมาเขาจึงจะเปลี่ยนพฤติกรรมลูกเราต้องมาคุยกันนะมีแม่ลูกคู่หนึ่งตลกผมรู้จักนะลูกแค่16 17ประมาณน่ะเริ่มเป็นหนุ่มฮอร์โมนเพศมาเรื่องที่มันง่ายมากเนี่ยต้องมาปรึกษากันลูกต้องคุยกันให้เขาปรับความเข้าใจคือมันนันเซนส์มากก็คือไร้สาระมากเลยเด็กมันยังไม่รู้เรื่องมันเด็กเมื่อวานซื้อยังไม่รู้ความผิดชอบชั่วดีคืออะไรสิ่งที่ตั้งใจเรียนสิ่งที่อย่าไปเที่ยวกินเหล้ากับเพื่อนอายุ15 16มันเป็นสิ่งที่มันธรรมชาติอยู่แล้วต้องไปบอกลูกนะการกินเหล้าไม่ดีอะไรแสดงว่าสปอยลูกแล้วแล้วลูกก็เละจริงๆผมเห็นพฤติกรรมคำพูดกันจาการกริยาท่าทางพอไปสปอยเห็นหรือยังท่านผู้ฟังอันนี้ลึกมากเลยแล้วครับฉะนั้นเด็กมันก็ไม่สนใจถูกไหมครับแล้วก็ทำตัวแปลกๆอายุ15กินเหล้าผมไม่คุยกันแล้วนะท่านผู้ฟังเป็นพ่อแม่ที่แปลกประหลาดมหัศจรรย์กินเหล้าก็ต้องคระนารีสิครับนะแล้วก็คนเรื่องยาวไปเรื่อยๆอย่าลืมนะครับพระเจ้าบอกทุกอย่างมันเบื่อง่ายยกเว้นเรื่องกามรมเสพเท่าไหร่ไม่เบื่อเพราะเป็นธรรมชาติของมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตสัตว์ที่จะเผยแพร่เผ่าพันธุ์เรียก procreate ฉะนั้นถ้าลูกเขากินเหล้าอายุ15กินเหล้าอย่างเงี้ย give me a break ไปเที่ยวกับเพื่อนยามวิกาลอย่างเงี้ยเรียบร้อยผู้ที่ตามมาติดผู้หญิงติดโลกก็นั่งเสียใจบ่นฉันมันไม่ดีเองก็สงสัยทำไมเขามองไม่ได้อ๋อเขาไม่เจ็บปวดจริงนี่นะตัวแม่ไปเจ็บปวดจริงตัวพ่อก็ไปเจ็บปวดจริงลูกก็ไปเจ็บปวดจริงฉะนั้นเลดาริโอบอกว่าต้องให้เขาเจ็บปวดก่อนเขาจะเปลี่ยนพฤติกรรมแต่เลดาริโอมีอีกประเด็นนึงที่ลึกมากเลยคนเราเนี่ยถ้ามานั่งเรียนรู้ไปเรื่อยๆเนี่ยชีวิตไม่มีความสุขแล้วจริงไหมครับคนเราถ้าอะไรครับเจอปัญหาจนลุกลามไหม้ป่าไหม้บ้านแล้วเนี่ยมันอาจจะสายเกินแก้ไหมนะฮะแล้วมันเสียเวลาไหมทำไมเราไม่นะครับปกครับแก้ปัญหาแต่ต้นต่ออันนี้น่าคิดนะทุกคนคือเล่มนี้มันอ่านไม่ง่ายหรอกวงไอ้เห็นคนจัดเยอะผมไม่เชื่อฟังว่ามันไม่ใช่อ่ะจำสามสี่ประโยชน์มาพูดไม่ได้แต่บางเอิญผมนักวิชาการจบปริญญาเอกนะฉะนั้นเราถูกสอนให้ว่าต้องคิดให้เป็นระบบและตัวเราเข้าใจก่อนถึงคนอื่นฟังรู้เรื่องตัวเราต้องอยากให้เขาเข้าใจนี่ลึกซึ้ง นะเราจึงพูดให้เขาเข้าใจได้สรุปก็คือถ้าคุณรู้ละว่าปัญหาอยู่ไหนปัญหาอะไรเนี่ยนะถ้าคุณยังไม่แก้จริงๆหรือลง

มือแกแสดงว่าคุณยังไม่เจ็บพอความเจ็บปวดเนี่ยมันดีมันไม่ชั่วร้ายอย่างเดียวมันสอนให้เราอะไรครับเปลี่ยนโลกทัศน์ทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่ผมบอกแล้วเนี่ยผมมีหลายคนผู้หญิงที่อกหักครั้งแรกเนี่ยหลายต่อหลายคนเลิกแต่งงานเลยหลายต่อหลายคนเลิกมีแฟนเลยนะเพราะเป็น puppy love love come แล้วมี physical contact ฉะนั้นผิดปกติแล้วคุณต้องบอกเด็กคนนั้นหรือผู้หญิงเหล่านั้นว่าเข้าใจธรรมชาติผู้หญิงจะรักผู้ชายมากกว่าผู้หญิงผู้ชายรักผู้หญิงแต่แล้วก็ดูเป็นเรื่องธรรมดาดีไหมของซื้อของขายการที่เข้ากันไม่ได้เลิกกันดีกว่าอยู่แบบทู่ซีด่าทอทุกวันหรืออึดอัดตลอดเวลานะฮะแล้วก็จะหย่าก็อย่าไม่กล้าหย่าหรือหย่าไม่ได้เพราะอายขายหน้าญาติโกโหติกาเพื่อนฝูงคือมันต้องเปลี่ยนระบบความคิดใหม่หมดถูกไหมครับแต่ส่วนใหญ่อนิจจาจะคิดแต่เรื่องอนิจจ์โอ้ป๊อปปี้เลิฟฉันเฟลในชีวิตใครบอกคุณเฟลนะฮะแล้วก็ไม่ต้องมองว่าใครเฟลทั้งสิ้นเอาว่าเคมีมันไม่เข้ากันกำลังพูดเรื่องอะไรอ่ะแก้ต้องแก้ต้องซิสเต็มผมชอบนะฟังแล้วว้าวเล่มนี้มันดีจริงๆท่านผู้ฟังแต่มันยากที่จะนำไปปฏิบัติคำว่าระบบเลยหลักการคืออะไรคุณก็ต้องเริ่มคิดว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนนะครับมันเกิดจากอะไรลึกซึ้งนะแล้วก็นะครับก็หาวิธีการขึ้นมาต้องเป็นมโนภาพรวมเลยต้องเป็นภาพใหญ่ฟังดีๆนะครับไม่ใช่แก้เป็นจุดๆยกตัวอย่างเนี่ยลูกทำไมไม่กลับมาเร็วนะก่อนที่กลับมาตีหนึ่งตีสองลูกเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะคุณที่ลูกคุณเนี่ยช่วยอายุ15มีโฮมเพศผู้ชายแรงกันตายติดเทสโทสเตอโรนเอาไปกินเหล้ามายาคุกคล้านารีคุกเคล้านารีแล้วคุณมานั่งกุ้มใจว่าทำไมกลับดึกแทนที่ไม่ให้ลูกไปกินเหล้าเมายาถูกไหมครับให้ลูกใช้เงินในเครดิตการ์ดเต็มไปหมดเลยเยอะแยะเด็กมันก็เหอเลยท่านผู้ฟังถูกไหมครับนะกินเหล้าเมายาคุกเคล้านารีก็ต้องมีเงินสิมีเงินเปย์คุณก็ให้เงินเยอะแยะก็จบแต่เมื่อลูกโตขึ้นละมีครับทำตัวลูกฉุยแฉะคุณก็มานั่งเสียใจลูกทำไมไม่รักดีต่างปัญหาจะอยู่ที่คุณหรือเปล่าโอ้โหเล่มนี้มันน่ากลัวมันทะลุทะลวงเลยฉะนั้นคุณจะต้องอะไรครับมองปัญหามันชัดๆมันอยู่ที่ไหนมองความจริงตรงตามความเป็นจริงอาจจะเจ็บปวดหน่อยแต่ความเจ็บปวดไม่ใช่สิ่งที่ชั่วร้ายนะฮะแล้วก็ขนาดที่คิดถ้ามันเจ็บปวดมันต้องนิ่งเลยนะถ้าคุณเจ็บปวดต่อไปคุณคิดไม่ได้มันจะบิดเบือนหมดเมื่อคุณผ่านจุดนิ่งไปได้แล้วเนี่ยคุณก็ต้องดูว่าเกิดจากอะไรแล้วก็เวลาแก้ฟังดีๆแก้เป็นแผงระบบความคิดทั้งหมดระบบการใช้ชีวิตไม่ใช่เรื่องใดเรื่องหนึ่งท่านผู้ฟังนะครับนะบางคนเนี่ยไปหาหมอเวลาคุย5นาทีนะเบาหวานหมอออกกำลังกายหน่อยนะ ลูกคนไข้ก็ไม่รู้ออกกำลังกายอะไรหมอจะไม่พูดเรื่องนอนก็ได้ฉะนั้นต้องมีรายการ CEO Vision ในช่วง New Dimensions เน้นเรื่องงานแล้วก็การนะครับบริหารตัวเองพัฒนาตัวเองตลอดชีวิตที่จะมีความสุขชีวิตที่จะเจริญรุ่งเรืองมีเงินมีทองชีวิตที่จะเป่งปังผ่องใสมันไม่ใช่เกิดจากการทำบุญทำสังฆทานเลี้ยงพระสร้างพระประธานนะฮะหรือการสวดมนต์ทั้งวันไม่ใช่อันนั้นเพื่อให้ความสุขนิ่งๆแต่ไม่ใช่ความคิดมรรค8ก็เริ่มตรงสัมมาทิฏฐิสัมมาดำริมาแล้วศีลสมาธิปัญญาตลอดสอนชาวบ้านโดยทั่วไปนะฮะแต่มรรค8เริ่มจากปัญญาก่อนถ้าปัญญาผิดก็ผิดพระเจ้าใช้คำว่ามิจฉาทิฏฐิมิจฉาดำริลึกซึ้งมากท่านผู้ฟังคิดเข้าไปลึกๆ ทำไมพระเจ้าในมรรค8บอกว่าปัญญามาก่อนปัญญาศีลสมาธิแต่โดยทั่วไปเวลาท่านสอนชาวบ้านชาวช่องศีลสมาธิปัญญาเพราะมันง่ายในการเข้าใจรักษาศีลนะอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันต้องเริ่มจากปัญญาก่อนนะครับฉันได้ก็ฉันนั้นคุณจะแก้ปัญหาได้เนี่ยเรียก once and for all โดยไม่ให้มันเกิดขึ้นซ้ำคุณก็จะต้องอะไรครับมองให้เป็นระบบทั้งหมดเลยภาพรวมคุณจะมองเป็นระบบได้คุณต้องมีมโนภาพมาแล้วคนที่ผมรู้ว่าปล่อยรูปปักไอ้สัมเบเลเทเมาเนี่ยเขาคิดไม่มีภาพเขาฟังไม่เคยรู้เรื่องก็เลยโอ้มโนภาพสำคัญมากนะทำให้เห็นภาพรวมเรียก comprehensive picture นะหรือคิดแบบ holistic approachภาพรวมการคิดละเอียดซ้ายขวาหน้าหลังลงลึกปัญหาอยู่ตรงไหนเกิดจากอะไรเนี่ยมันเป็นสมองด้านซ้ายส่วนการที่ครับจะเห็นภาพรวมเห็นจริงๆปัญหาคืออะไรปัญหาที่สาเหตุ5สาเหตุไหนที่สำคัญที่สุด
ความสามารถในการแยกแยะดังกล่าวมันคือมโนภาพฉะนั้นคน

ที่ฉลาดเก่งนี่ต้องมีทั้งสมองด้านซ้ายและขวาแข็งแรงด้านซ้ายเกี่ยวกับการคิดยังมีเหตุมีผลหลักการวิเคราะห์ต่างๆถูกไหมครับแล้วก็ตัดสินใจนะการประเมินผลต่างของการคิดการตัดสินใจต่างๆเป็นต้นนะฮะแต่นะครับการที่จะเลือกเอาวิธีการใดก็คือสมองข้างขวาแล้วครับท่านผู้ฟังการจะปรับเปลี่ยนให้มันยืดหยุ่นหน่อยให้มันถูกกาลเทศะถูกสถานการณ์ถูกบุคคลต้องใช้สมองข้างขวาการคิดวิธีการนั้นแยบยลนะฮะในแต่ละกลยุทธ์ก็คือสมองด้านขวาอันนี้มันลึกซึ้งมากๆท่านผู้ฟังฉะนั้น holistic thinking หรือ whole brain thinking สำคัญมากๆสิ่งที่ผมพูดคืออะไรท่านผู้ฟังก็คือคนคนหนึ่งที่ต้องการพัฒนาศักยภาพตัวเองให้สูงสุดก่อนตายจากโลกนี้ต้องทำอะไรบ้างที่นั่งฟังอยู่เนี่ยที่พูดแต่ละคนช็อตๆเต็มไปหมดทั้งวันทั้งคืนท่านผู้ฟังรู้ไหมเขาใช้สมองได้แค่ 10% อีก 90% มาจากฟุ้งซ่านหรือเอาเทปเก่ามารีพีทท่านฟังคนคนหนึ่งอย่างชัดเจนท่านจะตกใจเขาพูดซ้ำอ่ะพูดเรื่องเดิมเน้นแบบเดิมกรอบแบบเดิมนี่คือชาวบ้านโดยทั่วไปคุณจะจบปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาตรี who cares คุณจะดูวิธีการพูดของคุณดูวิธีการที่คุณเข้าวิเคราะห์ปัญหาดูวิธีที่คุณแสดงออกคุณผมเห็นหมดเลยท่านผู้ฟังฉะนั้นผมคิดว่าเราเกิดมาเราจะใช้สัญชาตญาณดิบของการที่เห็นแก่ตัวของการที่สัตว์เล็กกินสัตว์ใหญ่ของการที่ได้งบประมาณอยู่ในมือข้าจะทำอะไรก็ได้ข้าจะโกงไงก็ได้แต่ข้าไม่ชอบใจปลดอธิบดีปลดนั่นปลดนี่ได้หมดอ่ะมันใช่เหรออันนี้ลึกซึ้งมากแหละฉะนั้นการที่จะเป็นคนดีคุณจะทำได้ต้องใช้สมองเยอะนะต้องคิดเข้าไปลึกนะว่าชีวิตที่ดีคืออะไรมันไม่มีความถูกต้องอยู่ในใจเราหรอเราต้องการเป็นคนประเภทนี้หรอที่ฝากคิดเป็นนิดหนึ่งฉะนั้นคนที่เป็นคนดีเนี่ยท่านผู้ฟังฟังดีๆนะครับที่มีศีลธรรมจริยธรรมศีลมโนธรรมยากบอกได้เลยว่ายากมากๆตามหลักของ evolution วิวัฒนาการของมนุษย์คนที่ถึงระดับนั้นได้ต้องหูสมองแข็งแรงมากเลยจะต้องมีสติปัญญาสูงมากมีจิตใจความเป็นมนุษย์สูงคุณธรรมต้องสูงมากแล้วต้องเป็นคนที่มีความรู้สึกเห็นคนเจ็บปวดเนี่ยมันทรมานก็อยากจะช่วยเหลือแต่นิจจาคนเหล่านั้นเนี่ยอยู่ในความคิดความคิดความคิดตลอดคนที่จิตอยู่ในความคิดเนี่ยจะไม่มีเมตตากรุณาจะมีแต่กิเลสตัณหาอุปทานตัวกูของกูมีแต่อีโก้จัดเลยบ้านข้ารวยบ้านข้ามีอำนาจทุกยุคทุกสมัยข้าอยู่ในกลุ่มอำนาจได้ตลอดพวกนี้จึงตาบอดหูหนวกนะพวกนี้จึงสร้างกรรมเยอะมากให้กับคนหมู่เรานะฮะฉะนั้นที่พูดไม่เลยด่าไม่เลยว่ามันก็หลายประเทศนะแต่ประเทศอเมริกามันร้ายหน่อยมันจัดการเลยจับเข้าคุกจับแต่มันเร็วมากระบบกลไกเขาไม่ยอมเด็ดขาดว่าประเทศเป็นคอร์รัปชันเขาอับอายขายหน้าเขาว่าทั้งประเทศอยู่มากี่สิบปีร้อยปีมันมีสังคมมันเน่าเฟะบิดเบือนมันอับอายหน้าตาฉะนั้นเขาไม่พูดแค่เรื่องเงินอย่างเดียวนะเขาว่าสังคมของเขาจะต้องมีคุณธรรมความเท่าเทียมกันมีความถูกต้องผมชอบอะจะทำได้มากน้อยไม่ใช่ประเด็นแต่น้อยสุดเขากล้าไปสู่สิ่งที่ถูกต้องสมมติถ้าท่านผู้ฟังมีจิตที่สงบละท่านผู้ฟังสามารถวิเคราะห์ปัญหาต่างๆได้ชัดเจนเนี่ยมีเป็นอย่างเป็นระบบฟังดีๆวันนี้คำว่า system เป็นระบบเนี่ยแล้วก็สามารถดึงนะครับประสบการณ์ต่างๆมาได้เป็นระบบเนี่ยเขาบอกว่าแค่นั้นไม่พอจะต้องมีการนะครับปรับใช้เริ่มเทสละมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กเวิร์กกี่เปอร์เซ็นต์ต้องปรับตรงไหนถ้าเทสแล้วมันเวิร์กแล้วฟังดีๆนะครับต้องทำบ่อยๆมาแล้วก็ตรงตามหลักสมอง repetition ต้องทำซ้ำๆๆจนเป็นระบบเลยนะเช่นคุณจ๊อบเลยครับทำงาน last minute ไฟลนก้นต่างๆจะเป็นงานเตรียมพรีเซนต์ก็ตามจะเป็นการที่จะไปเจอเพื่อนฝูงก็ตามบางคนผมเห็นนะมาสายตลอดเวลาแกจน70ก็ยังมาสายตลอดเวลาประหลาดมหัศจรรย์นั่งดูคนคนนี้ไม่ไหวอ่ะเป็นคนที่ไม่เคยเคารพคนเป็นคนที่จุกจิกละเอียดถ้าคุณเกรงใจคนคุณต้องไม่สายท่านผู้ฟังถ้าคุณให้เกียรติคนนัดเป็นนัดจริงไหมครับคุณจะมีข้ออ้างต่างๆไม่ได้หรอกนะรถติดคุณก็ต้องเผื่อเวลาสิเนี่ยมันลึกมากนะท่านผู้ฟังนะหนังสือเล่มนี้ดีก็คือถ้าคุณไม่หัดมองดูตัวเองชัดๆคุณก็เหมือนเดิมไม่พัฒนาอะไรทั้งสิ้นนะแล้วก็รีบวิ่งรีบอาจจะถูกรถชนก็ได้หรือขับรถไปชน

0: ข้างหน้าต้องรักษาสมรรถนะอันนั้นมันแก้ตรงปลายเหตุถ้าผู้ฟังวันนี้ลึกมากเลยนะจำคำว่าระบบไปละกันมองให้เห็นนะฮะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆคุณก็จะหาวิธีการได้โอ้นะแล้วเขาก็จะเน้นเลยว่านะครับจะต้องนะครับเป็นคนที่ตรงไปตรงมาได้เองนะฮะแต่ในขณะเดียวกันถึงแม้คุณตรงเขาฝากไว้นิดนึงคุณต้องดีลคนอื่นนะฮะคุณต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นฉะนั้นคุณจะต้องมีคอนเซปต์เขาบอกเองต้องมีครับ EQ ด้วยเห็นอกเห็นใจผู้อื่นว่าเขาเป็นคนยังไงนะฮะแล้วก็นะครับทำอะไรเนี่ยก็คือให้มันอยู่ร่วมกันได้ประเด็นของผมก็คือเขาพูดไม่ชัดถ้าเดี๋ยวผมสรุปก็คือคนจะเป็นยังไงเนี่ยช่างเขาเราให้เกียรติเขาอย่าคิดไปแก้ไขยกเว้นเขามาคุยเราสมมติบางคนเขาบอกอุ้ยอาจารย์พูดเหมือนง่ายไม่ไหวคิดเองไม่ได้ต้องไปหาคนที่มาแนะนำละประโยคสุดท้ายเลยแต่ด้วยคุณจะเสวนาใครต้องการคำแนะนำใครคนคนนั้นต้องเป็นคนมีศีลธรรมก่อนคนคบคนชั่วคุณก็ชั่วคบคนผ่านคุณก็ผ่านคุณสังเกตเลยพวกที่โกงพวกที่ชั่วจะรวมกันตลอดหน้าตาคล้ายๆกันมันประพฤติกรรมมันคล้ายๆกันสิ่งที่เหมือนกันย่อมดึงดูดกัน the law of attraction ฉะนั้นถ้าคุณอยากให้คนที่ฉลาดมาแนะนำคุณต้องเลือกคนหน่อยมีคุณธรรมมีจริยธรรมมีศีลธรรมในระดับหนึ่งไม่ต้องเป็นพ่อพระไม่ต้องเป็นโซดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์ไม่ต้องเป็นเกจิหลวงปู่หลวงพ่อหานักปราชญ์หาคนฉลาดหาคนดีหาคนที่มีประสบการณ์ในความสำเร็จนะถ้าสมมุติเขาจนชั่วชีวิตคุณไปถามเขาวิธีทำไงถึงจะร่ำรวยมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเขามีปัญหาครอบครัวทั้งวันคุณจะถามวิธีการว่าจะแก้ปัญหาคุณกับสามีภรรยาได้ยังไงนะจะแก้ปัญหาคุณกับลูกได้ไงก็เป็นไปไม่ได้สรุปเรดาร์ต้องถามคนที่มี track record ที่ดีมากเลยนะฮะก็คือมีหลักฐานว่าเขาประสบความสำเร็จเขามีจิตใจที่ดีนะฮะแล้วก็นะครับเขาจึงนะครับเราจึงฟังเขาแต่อะไรก็ตามฟังแล้วเนี่ยคนไทยก็เก่งนะฟังหูไว้หูมันใช่หรือเปล่าต้องปรับแก้ตรงไหนแต่เลยละดารู้ว่าไอ้ขั้นตอนที่จะฟังคนเนี่ยมันยากเลยอ่ะเพราะอย่างที่บอกอีโก้ตัวกบูสูงอารมณ์มันรุนแรงถูกไหมครับหรือว่าเป็นคนที่ไม่มีคุณธรรมจริยธรรมมองเลยก็บิดเบือนอยู่แล้วฉะนั้นนี่ของผมเองนะผมจะสอนคนที่ควรสอนมาละถ้าเขาไม่ขอให้เราเลยครับแนะนำเราไม่ต้องพูดอันนี้ที่ผมมีปัญหาพระเจ้านานมากเลยเป็นสัก20-30ปีพระเจ้าบอกถ้าเขาไม่ศาสดาจะไม่ฝ่ายหาสิทธิ์คำนี้มันผมอึดอัดมา20กว่าปีเพราะเราเป็นครูนะตอนหลังถ้าแต่สอนได้ไหมถ้าเขาไม่สนใจได้แต่มันเหนื่อยแล้วก็ไร้ประโยชน์ไม่เกิดผลนี่แหละคือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่นะครับมองความจริงตรงตามความเป็นจริงไม่ใช่ผู้วิเศษที่คุณมานั่งไหว้ภาวนาตลอดเวลาไม่ใช่พระพุทธรูปแต่เป็นนักปราชญ์ท่านหนึ่งระดับโลกที่ชี้ว่าอะไรคือความเป็นจริงและจบลงด้วยท่านก็เดโรพูดกับพระเจ้าเพี้ยแหละอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคปรับเข้ากับสู่หนังสือ principle ก็คือถ้าคนคนนั้นไม่เจ็บจริงไม่ปวดจริงเขาไม่เปลี่ยนแปลงฉะนั้นถ้าคุณจะแนะนำใครต้องคนคนนั้นต้องปวดเจ็บแล้วก็อยากจะแก้ไขอยากพัฒนาตัวเองคุณค่อยพูดถึงแม้คุณเห็นว่าคนคนนั้นกำลังจะตกเหวถ้าเขาไม่สนใจที่จะแก้ไขเขาไม่ปกป้องเขาไม่รักตัวเองก็ไม่ต้องไปพูดอะไรนี่แหละคือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเอวังก็มีด้วยประการชนิดเดียวอัปโหลดก็สู่ YouTube ดร.บุญชัยโกสนธนากุลนะฮะท่านผู้ฟังไปฟังเยอะๆฟังหลายๆเที่ยวแล้วก็พยายามสร้างภาพไปเรื่อยๆนะฮะคุณจะรู้หนังสือเล่มนี้มันลึกซึ้งจริงสมควรแล้วคนเขียนเป็นระดับหมื่นล้าน US dollars มหาเศรษฐีอเมริกาซึ่งมีจิตใจงดงามอยากเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์และมงคลแด่ท่านผู้อ่านขอกราบลาท่านผู้ฟังแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ขอบคุณที่เสียสละเวลามีค่าในช่วงวันอาทิตย์9ถึง10โมงฟัง New Dimensions วันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: CEO Vision ที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
0: รู้อะไรต้องรู้ให้จริงจะรู้ให้จริงต้องรู้หลักนี่คือปัญญาการสอนภาษาอังกฤษที่ Fast English ที่สอนภาษาอังกฤษมาตรฐานพูดและเขียนอย่างมืออาชีพฟังและอ่านอย่างคล่องแคล่วหรือสอบ TOEFL คะแนนเกิน100สอนโดยดร.บุญชัยโกศลธนากุลปริญญาเอกจาก University of Virginia ปริญญาโทจาก University of Pennsylvania ได้ทุนกว่า10ทุนอาทิ Fulbright และ Ford Foundation จึงเป็นเครื่องประกันการสอนที่เข้มข้นคมลึกและเล้าใจสนใจติดต่อได้ที่เซ็นทรัลลาดพร้าว02-937-2101

0: 02-937-2101ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ
1: ขณะนี้เวลา10 นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลเร่งเดินหน้าจัดระเบียบระบบรางลดค่าโดยสารยกระดับความปลอดภัยขยายโครงข่ายบริการนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมเร่งเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาระบบขนส่งทางรางอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องภายหลังพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568มีผลบังคับใช้เมื่อ27มีนาคมที่ผ่านมาในการประชุมคณะกรรมการนโยบายขนส่งทางรางเมื่อวันที่30เมษายนรัฐบาลเร่งดำเนินกำหนดมาตรการสำคัญเชิงรุกครอบคลุม3มิติหลักได้แก่การลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนการยกระดับความปลอดภัยการพัฒนาโครงข่ายระบบรางให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยด้านมิติการลดภาระค่าครองชีพประชาชนรัฐบาลมีแนวทางกำหนดเพดานค่าโดยสารเพื่อป้องกันการเรียกเก็บค่าโดยสารที่ไม่เป็นธรรมพร้อมทั้งเตรียมยกเว้นค่าแรกเข้าเมื่อเปลี่ยนสายรถไฟฟ้ารวมถึงการจัดสิทธิประโยชน์สำหรับกลุ่มเปราะบางอาทิเด็กผู้พิการผู้สูงอายุและทหารผ่านศึกมิติด้านความปลอดภัยรัฐบาลยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทุกมิติโดยกำหนดพื้นที่เขตระบบและเขตปลอดภัยให้ชัดเจนควบคุมมาตรฐานตัวรถและโครงสร้างพื้นฐานให้มีความมั่นคงแข็งแรงด้านมิติการพัฒนาโครงข่ายและบริการรัฐบาลเร่งรัดการลงทุนและขยายโครงข่ายระบบรางทั่วประเทศรัฐบาลเดินหน้าปราบผลิตภัณฑ์โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายนางสาวพลอยทะเลนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัลซึ่งมีพฤติกรรมการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์เติบโตอย่างรวดเร็วและมาพร้อมกับความเสี่ยงจากโฆษณาโอ้อวดเกินจริงการแอบอ้างสรรพคุณผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือลักลอบใช้สารอันตรายรัฐบาลสั่งการเข้มงวดจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยและโฆษณาหลอกลวงผู้บริโภคโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ดำเนินมาตรการเชิงรุกทางด้านการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2566ถึงปัจจุบันสามารถปิดกั้นโฆษณาผิดกฎหมายได้กว่า 121,494 รายการดำเนินคดีผู้กระทำผิด 6,748 คดีทลายแหล่งกระทำผิด576แห่งมูลค่าของกลางรวมกว่า 1,152 ล้านบาทนอกจากนี้อย.ยังนำเทคโนโลยีดิจิทัลมายกระดับการทำงานโดยร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลระบบ AI และ API เชื่อมโยงการทำงานกับแพลตฟอร์มออนไลน์หลัก10แพลตฟอร์มตรวจจับและคัดกรองผลิตภัณฑ์และโฆษณาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายพร้อมพัฒนา AI ด้วย Blacklist Keyword กว่า 92,120 คำและขยายเครือข่ายเฝ้าระวังปิดกั้นโฆษณาครอบคลุม76จังหวัดและ3สภาวิชาชีพเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการปิดกั้นและจัดการปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพกลุ่มควันขนาดใหญ่พุ่งขึ้นจากภูเขาไฟมายอนวิดีโอจากผู้เห็นเหตุการณ์เผยให้เห็นกลุ่มควันขนาดใหญ่พวยพุ่งขึ้นจากภูเขาไฟมายอนซึ่งตั้งอยู่ทางตอนกลางของฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้หลังภูเขาไฟกลับมาปะทุอีกครั้งและเกิดกระแสตะกอนภูเขาไฟเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วไหลลงจากทางลาดเชิงเขาสถาบันภูเขาไฟวิทยาและแผ่นดินไหววิทยาของฟิลิปปินส์ระบุว่าส่วนผสมที่ร้อนจัดของเท่าถ่านก๊าซและเศษซากภูเขาไฟหรือที่เรียกในท้องถิ่นว่าอูซอนได้ไหลลงมาตามทิศทางใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ของภูเขาไฟเป็นระยะทางไกลประมาณ4กิโลเมตรจึงย้ำเตือนสาธารณชนอยู่ห่างจากเขตอันตรายรัศมี6กิโลเมตรเพื่อความปลอดภัยปัจจุบันภูเขาไฟมายอนยังคงอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังระดับ3มีการระเบิดไม่รุนแรงและทานลาวาไหลอยู่ตลอด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
6: ต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการคิดระหว่างบรรทัดค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่3พฤษภาคม2569ค่ะอริสราประดิษฐ์สุวรรณค่ะ
7: วิไลรัตน์เอมเอี่ยมค่ะ
6: กลับมาเจอกันอีกครั้งในวันอาทิตย์แบบนี้พี่โจ๊กวันอาทิตย์ที่เรามีเรื่องราวมากมายเนาะที่อยากพูดคุยกัน
7: แล้วก็หยุดยาวได้หลายคนเป็นลองเล็กๆนะบางคนทุกนี้ก็ยังหยุดอยู่นะ
6: จริงก็ยังใช้เวลาว่างกันให้เป็นประโยชน์ค่ะก็เลยเอ้ยพอดีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาพี่ตัวมันมีงานเปิดตัวหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาที่หอศิลป์กรุงเทพนั่นแหละแต่พอดีไม่ได้ไปนะแต่ว่าได้มีโอกาสรู้ว่าเออมันมีหนังสือที่เขาออกมาเปิดตัวมาเพราะว่าในอยู่ในวาระสำคัญในโอกาส150ปีชาตการค่ะเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีซึ่งถือว่าท่านเป็นบุคคลสำคัญของประเทศเลยนะเพราะว่ามีบทบาทสำคัญหลากหลายวงการมากๆแล้วก็หนังสือเล่มนี้เองเนี่ยก็พูดเขาเรียกอะไรพูดถึงนอกจากชีวประวัติแล้วเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของแบบบทบาทสำคัญต่างๆหลากหลายวงการที่เราบอกกันแหละแต่ว่าจะเป็นแบบไหนยังไงวันนี้เราได้มาพูดคุยกับน่าจะเรียกว่าเป็นหนึ่งในเขียนหนังสือเล่มนี้เนาะเพราะว่าโบเห็นว่าน่าจะมีหลายท่านที่เขียนแบบโอ้หลากหลายมากๆแบบพี่ตุ๊กก็เป็นอีกหนึ่งเล่มที่เลยอยากมาแนะนำในช่วงวันหยุดแบบนี้พี่ตุ๊ก
7: ได
6: ้ก็เดี๋ยวไปคุยกันเลยนะอยู่กับเราแล้วค่ะ

0: คุณพิรดาอุตโมทค่ะเป็นเจ้าของเป็นหนึ่งในผู้เขียนหนังสือสนั่นคิดเรื่องเล่าผ่านยุคสมัยจากสยามสู่ไทยสวัสดีค่ะ
1: ค่ะกราบสวัสดีค่ะ
2: ค่ะค่ะคุณโบ
0: ค่ะต้องเรียกว่าคุณจัสมินแล้วกันนะคะใน
1: ได้ค่ะยินดีค่ะ
2: ค่ะเรามาเริ่มกันที่เรื่องของคอนเซปต์ของเล่มดีกว่าไหมคุณโบเพราะว่าหลายคนก็คงเกี่ยวตุ๊กเนี่ยจะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยชื่อมันน่าสนใจแล้วก็มันน่าจะมีถ้าเกิดเราถามแบบเขาเรียกอะไรนะครับสั้นๆอยากให้อธิบายสั้นๆว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรจากชื่อเนาะเมื่อกี้ที่ว่ามาแล้วก็ในเล่มมันเป็นยังไงหรอแล้วเดี๋ยวค่อยไปคุยลึกลงไปถึงเรื่องของการทำงานแล้วก็วิธีการเขียน
1: ค่ะก็เนื้อหาโดยรวมของหนังสือสนั่นคิดเรื่องเล่าผ่านยุคสมัยจากสยามสู่ไทยโดยรวมเนี่ยก็จะมีทั้งเนื้อหาที่เป็นส่วนของชีวประวัติของครูเทพว่าครูเทพมีความเป็นมาอย่างไรบ้างก็คือเริ่มตั้งแต่ชีวิตของท่านตั้งแต่เล็กจนถึงเสียชีวิตเลยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องมันจะเป็นประวัติของท่านในส่วนหนึ่งแต่ว่าในส่วนที่เหลือค่ะนอกเหนือจากประวัติของท่านก็จะเป็นในเรื่องของการวิเคราะห์ผลงานของท่านในแง่มุมต่างๆซึ่งในเรื่องค่ะก็จะมีแง่มุมในหลายด้านมากไม่ว่าจะเป็นในด้านของวรรณกรรมการเมืองการศึกษากีฬาดนตรีละครไปจนถึงในบทบาทเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างความสัมพันธ์กับจีนในช่วงเวลานั้นไปจนถึงในส่วนที่หนูรับผิดชอบเองก็จะเป็นในเรื่องของเพศสภาพด้วยซึ่งมันก็จะปรากฏในงานของท่านเราก็จะพยายามชำแหละทุกแง่มุมในที่ท่านเคยเขียนที่ท่านเคยคิดในยุคนั้นเนี่ยมาวิเคราะห์กันเป็นฉากๆเลยว่าเออมันมีอะไรบ้างในช่วงเวลานั้นแล้วท่านคิดท่านเขียนอะไรบ้างเล่มนี้ก็จะเป็นเล่มที่รวบรวมในหลายมิติเท่าที่เราจะรวบรวมมาได้ในตอนนี้แล้วค่ะ
0: เยอะมากเนาะ
2: แล้วก็วันนั้นนี่รู้สึกอาจารย์ชมัยพรปะ
0: ใช
2: ่พูดในเป็นในวงนั้นด้วยนะคะแล้วก
0: ็
2: แต่จริงๆเนี่ยตุ๊กไม่ได้ไปคุณโบไปเน
0: า
2: ะ
0: ไม่ได้ไปพอดีได้มีโอกาสไปเห็นใช่เพราะว่าวันนั้นที่โหที่แบบคนหนึ่งในหลายๆคนที่เขียนก็โหไปเห็นแล้วแบบรู้สึกว่าเออเยอะมากๆค่ะมันทั้งหมดกี่บทนะคะที่พี่พูดถึงผลงานของท่าน
1: มีทั้งสิ้น14บทค่ะจาก13นักเขียน
2: 14บท
0: สิบสามนักเขียนโอ้แล้วก็เยอะมากๆค่ะแล้วคือถ้าจะถามว่าพอเราได้คอนเซปต์แบบนี้มาแล้วอะค่ะเราโหแล้วมันต้องมีคนรวบรวมในการรวบรวมแต่ละสิบสาม14บทเนี่ยค่ะมันต้องรวบรวมกันยังไงคะอันนั้นขอถามเรื่องการรวบรวมก่อนละกัน
1: ในส่วนของการรวบรวมอะค่ะในช่วงแรกๆก็คือทางมูลนิธิเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีนะคะมีความตั้งใจที่จะทำหนังสือเพื่อที่จะเป็นการเชิดชูเกียรติในวาระครบรอบ150ปีชาตการของท่านกันตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยค่ะก็ยังรวบรวมนักเขียนได้ไม่มากก็คืออาจจะได้แบบบางท่านก็เป็นด้านการเมืองบ้างด้านดนตรีด้านอะไรพวกนี้คืออาจจะยังไม่เยอะมากในช่วงแรกแล้วก็ตอนหลังเนี่ยค่ะก็คืออาจจะเป็นด้วยความที่ว่านักเขียนแต่ละท่านเนี่ยพอได้เข้ามาร่วมงานอย่างหนูเนี่ยของหนูก็จะเป็นงานวิจัยที่ทำตอนเรียนมหาลัยแล้วก็พอเห็นว่าเขาเนี่ยต้องการบทความพอดีหนูก็ส่งบทความเข้าไปก็คือได้มาแล้วก็ได้ชักชวนคนรู้จักด้วยให้เป็นเพื่อนที่คณะให้เข้ามาช่วยกันเขียนด้วยเหมือนกันนะคะก็คือนักเขียนแต่ละท่านพอได้เข้ามาเขียนปุ๊บทุกคนก็คืออ่ะคอนเนคชั่นทำงานเราจะไปชวนคนรู้จักมาช่วยกันเขียนดีกว่าจนงอกมาเป็น14บทอย่างที่เห็นเลยค่ะ
2: 14บทนี้คือเนื่องจากว่าหนังสือเนี่ยแบบมันเป็นหนังสือที่ค่อนข้างแบบทั้งราคาปกแข็งและปกอ่อนก็ค่อนข้างราคาสูงเนาะแต่ทรงคุณค่าในแง่ของการบันทึกประวัติแล้วก็เรื่องราวต่างๆแต่เดี๋ยวย้อนกลับไปเมื่อกี้นี้ได้ยินคำว่าแบบเป็นทำวิจัยในตอนเรียนหรอคะทำไมถึงสนใจทำวิจัยเรื่องนี้เอ่ย
1: ตอนที่หนูเรียนในระดับปริญญาตรีค่ะหนูเรียนที่คณะอักษรศาสตร์ที่จุฬาแล้วก็หนูเรียนเอกภาษาไทยพอดีแล้วก็มันตอนนั้นนะคะเรียนวิชาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของพวกวรรณกรรมไทยตอนนั้นก็ไม่รู้จะเขียนอะไรดีก็แบบเอาอะไรดีนะปรากฏอ่ะเห็นงานของครูเทพแล้วก็ไปนั่งอ่านโครงกลอนครูเทพซึ่งปกติแล้วค่ะโครงกลอนของครูเทพเนี่ยเคยมีคนทำวิจัยไว้แล้วเหมือนกันเพราะว่าเขาจะทำในเรื่องของการศึกษาเรื่องของเยาวชนที่มันก็เป็นด้านที่เด่นของท่านจริงๆแต่ว่าพอหนูไปนั่งคุยก็แบบอ่ะครูเทพก็เคยเขียนเรื่องแบบเรื่องเพศเรื่องเจนเดอร์ที่น่าสนใจมากที่แบบหนูมองว่ามันหัวก้าวหน้าหนูก็เลยเอามาทำเป็นวิจัยเป็นงานไฟนอลของตอนนั้นเลย
2: ตอนปตรี
1: ใช่ค่ะ เองแล้วก็ได้ฟีดแบคที่ค่อนข้างดีจากอาจารย์ผู้สอนก็เลยคิดว่าอ่ะงานชิ้นนี้ฉันก็ลองส่งมาดีกว่า
2: อืมโอเทพนี่ถ้าเกิดเรากดเซิร์ชเข้าไปเนี่ย เข้าไปเลยเนี่ยนะเออเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเอ๊ะบางคนหวนฟังอยู่อาจารย์แบบอาจจะไม่คุ้นเอ๊ะเขาทำอะไรยังไงหรือท่านทำอะไรอะไรอย่างนี้นะมันมีเรื่องของการแต่งเพลงกราวกีฬาด้วยล่ะ
0: ใช่
2: อะไรเงี้ยที่เราได้ยินกันอยู่เนี่ยนะเออมันก็จะเอ๊ะอ๋อนี่มันจะสร้างความแบบความรู้สึกว่าใกล้กันหน่อยเพราะบางคนก็เฮ้ยมันคือตั้ง150ปีแล้วอะ
0: เนาะในเรื่องนี้ก็จะนึกไม่ออกว่าท่านแบบมีความเด่นเรื่องอะไรอะไรเงี้ยเออแต่ถ้าเกิดใครเคยได้ยินแบบว่ากีฬาบรรยายพิเศษ
2: นั่นแหละ
0: อ
2: ัน
0: นี้กราวกีฬาที่ท่านแตกอันนี้คนจะได้แบบว่าเข้าใจว่าอ๋อนี่ไงครูเทพคือท่านนี้เจ้าพระยาธรรมศาสตร์ดนตรี
2: ค่ะแล้วก็ในเล่มเนี่ยเท่าที่เรารู้ก็จะแบบมีหลายบทอย่างที่บอกนะคะแล้วก็มีเรียกว่ามีนักเขียนหลายๆท่านเนี่ยมาเขียนแต่ละบทซึ่งบางคนก็คือคนที่เราแบบอย่างตุ๊กเนี่ยจะคุ้นเคยกับพี่วิทย์นะดร.วิเศษทิเวคินก็มาเขียนด้วยนะ
0: ในบทพี่วิทย์ก็จะเขียนนั่นนะเรื่องอะไร
2: บทบนเส้นเวลาสี่ราชการใช่ป่ะชีวิตเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีท่ามกลางยุคจักรวรรดินิยมสงครามและการปฏิรูปสยามโอ้โหนี่คือประวัติศาสตร์ช่วงหนึ่งเลยนะน่าสนใจแล้วมันก็จะเป็นแบบเป็นเรื่องต่างๆซึ่งอย่างเดี๋ยวเราถามก่อนว่าคุณพิรดาเนี่ยมีส่วนในการรวบรวมด้วยไหมคะหรือว่าเขียนแค่หนึ่งบทหรือว่าอย่างไรแค่ไหนหรือว่ามีส่วนอะไรในโปรเจกต์นี้อย่างไรแล้วก็อยากให้เล่าขั้นตอนหน่อยนะ
1: ได้ค่ะก็จริงๆแล้วค่ะหน้าที่แรกและหน้าที่เดียวของหนูในช่วงแรกๆเลยก็คือการเป็นนักเขียนก็คือเราส่งต้นฉบับมา
2: เขียนอย่างเดียวก่อน
1: ใช่ค่ะแต่ว่าตอนรอหลังก็ด้วยความที่ว่าภาระงานในทีมงานเนี่ยมันค่อนข้างเริ่มที่จะรัดตัวมากขึ้นหนูก็ต้องรับงานที่มากขึ้นด้วยอะค่ะแต่ว่าหลักๆพวกการรวบรวมงานเขียนเหล่านี้ค่ะจะเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่มากกว่าก็คือการรวบรวมแล้วก็การจัดพิมพ์เนี่ยก็คือผู้ใหญ่ก็จะคอยดูแลตรงนี้โดยตรงเลย
2: รวบรวมนี่หมายถึงต้องไปคอร์ดแบบไปถึงว่าเอาต้นฉบับมารวมกันอีดิทอะไรต่างๆอันนี้เป็นพาร์ทที่ไม่เกี่ยวใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะก็คืออันนี้ผู้ใหญ่ทำหมดเลย
2: โอ้โหก็เรียกว่าอยู่หนักๆอยู่นะเนี่ยเพราะว่าใช้เวลาทำงานค่อนข้างเยอะแต่ว่าหนึ่งในบทที่เขียนเนี่ยที่เมื่อกี้โดยคุณพิรดาก่อนละกันน่าจะเป็นบทโครงกรใช่ไหมโครงกรของครูเทพใช่ป่ะคะบทนี้
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็เพศสภาวะและบทบาทของหญิงและชายในสังคมไทยสมัยใหม่เอาเฉพาะเรื่องนี้ก่อนละกันในฐานะคนเขียนบทนี้คือเป็นเรื่องของอะไรคะว่าด้วยอะไรจะมันมีเรื่องของเพศสภาวะอะไรที่ว่านี่มายังไง
1: ในเนื้อหาในบทที่หนูเขียนไว้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทัศนคติของครูเทพที่มีต่อเรื่องเจนเดอร์ในช่วงเวลานั้นช่วงเวลาที่ครูเทพแอคทีฟผลงานนะคะจะเป็นช่วงตั้งแต่ประมาณสมัยรัชกาลที่5ยาวไปจนถึงสมัยรัชกาลที่8ที่ท่านเสียชีวิตเลยแล้วก็ในตรงนี้เนี่ยค่ะมันจะเป็นช่วงเวลาที่มันเรียกได้ว่ามันเป็นยุคที่เรียกว่าเป็นยุคโมเดิร์นก็คือมันเป็นยุคที่สังคมไทยในตอนนั้นเนี่ยค่ะคือรักวัฒนธรรมตะวันตกแล้วมันไม่ได้เพียงแค่การแต่งกายอย่างเดียวแต่ว่ามันรวมไปถึงทัศนคติไลฟ์สไตล์วิธีคิดสิ่งหนึ่งที่เรารับเข้ามาจากตะวันตกแน่ๆคือความคิดเกี่ยวกับเรื่องเพศกรอบเพศเดิมของคนไทยสมัยก่อนเนี่ยมองว่าผู้ชายเป็นผู้นำผู้หญิงก็คือเป็นผู้ตามเป็นแม่บ้านถามว่าความคิดตะวันตกที่เข้ามาใหม่เนี่ยก็ยังมองแบบนี้เหมือนไหมหนูใช้คำว่าคล้ายๆแต่มันจะมีความให้พื้นที่ผู้หญิงมากขึ้นผู้หญิงเริ่มมีสิทธิ์มีเสียงผู้หญิงเริ่มไม่ได้ถูกทรีตเป็นช้างเท่าหลังอีกต่อไปผู้หญิงกลายเป็นเพื่อนคู่ชีวิตของสามีอันนี้คือจะเป็นความคิดใหม่ที่เข้ามาในช่วงสมัยรัชกาลที่5แล้วมันจะเริ่มชัดขึ้นในสมัยรัชกาลที่6ที่7แล้วก็ยาวซึ่งไอ้ความก้าวหน้าทางเพศตรงนี้ค่ะที่ทำให้ครูเทพเองในฐานะที่ก็เป็นปัญญาชนเหมือนกันก็ได้วิพากษ์เรื่องนี้เอาไว้ในงานของท่านซึ่งหนูแบ่งกลุ่มเป็น3กลุ่ม3กลุ่มใหญ่ๆก็คือเนื้อหาส่วนแรกก็คือบทบาทของผู้ชายในช่วงเวลานั้นว่าผู้ชายที่ดีเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรอันเนี้ยเราจะเห็นได้จากงานที่เด่นที่สุดของท่านอย่างเพลงกราวกีฬาอันนี้ก็คือท่านจะพูดถึงคุณสมบัติของความเป็นผู้ชายที่ดีเลยว่าผู้ชายที่ดีต้องมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยแล้วก็เพลงเนี้ยค่ะท่านแต่งขึ้นเพื่อที่จะใช้เล่นในงานกีฬาในสมัยนั้น แล้วมันก็มีเรื่องคล้ายๆว่าเป็นกิมมิคเล็กๆก็คือสาเหตุที่ท่านต้องแต่งเพลงกราวกีฬามาเพื่อปลุกใจให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเราเป็นนักกีฬาเราแพ้ได้เราชนะได้เหตุผลก็มาจากในช่วงที่ท่านเขียนค่ะท่านแต่งในช่วงประมาณสมัยรัชกาลที่7ราวๆนี้ช่วงปลายในตอนนั้นมันมีปัญหาที่ถ้าไปอ่านในหนังสือพิมพ์สมัยนั้นจะพบว่าพวกเด็กผู้ชายสมัยนั้นถ้าแข่งกีฬาแล้วแพ้ต่อยกันค่ะ
2: โอ้ยสมัยนี้ก็มีอยู่นะ
1: ใช่ค่ะแล้วคือต่อยกันจนขึ้นหน้าหนังสือพิมพ์มันก็เลยกลายเป็นว่าท่านก็แบบไม่ได้แล้วฉันก็ต้องเขียนเพลงนี้เพื่ออย่างน้อยที่สุดก็คือเป็นการบอกให้เด็กรู้ว่าเธอจะมาต่อยกันแบบนี้ไม่ได้นะเธอเป็นผู้ชายเธอจะมาใช้กำลังอย่างเดียวไม่ได
2: ้มันเหมือนกับเซตค่านิยมกันใหม่นะ
1: ใช่ค่ะเป็นการเซตซีโร่ใหม
2: ่ใ
1: ช่ค่ะแล้ว
2: ก็เกิดเพลงนี้ขึ้นมาเพราะว่า
1: ใช่ค่ะ
2: เวลาต่อยกัน
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วไงต่อคะ
1: แล้วค่ะในบทที่2ของหนูอะค่ะอันนี้จะเป็นบทที่หนูชอบที่สุดจริงๆแล้วเป็นบทที่ผู้เขียนค่อนข้างชอบก็คือบทเกี่ยวกับผู้หญิงสมัยใหม่ในสมัยรัชกาลที่7รัชกาลแบบช่วงที่6 7 8ราวๆนี้เลยคือหนูสังเกตงานครูเทพอย่างนึงว่างานครูเทพเนี่ยคือช่วงรัชกาลที่5เนี่ยท่านยังไม่ได้เขียนงานเยอะเท่าไหร่แล้วก็งานที่ท่านเขียนในช่วงรัชกาลที่5เนี่ยก็จะเป็นงานแบบทั่วๆไปเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับสังคมเกี่ยวกับเด็กแต่ว่าพอมาในช่วงรัชกาลที่6อันนี้ก็คือหนูเทียบประวัติศาสตร์สากลเลยก็คือในช่วงทศวรรษ1920ก็คือจะตรงกับช่วงรัชกาลที่6ยาวไปถึงรัชกาลที่7เลยหนูสังเกตว่าท่านเริ่มเขียนงานเกี่ยวกับผู้หญิงเยอะขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญซึ่งอันนี้มันจะสอดคล้องกับสภาวะของโลกในตอนนั้นด้วยที่มันเป็นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่1แล้วก็มันเป็นยุคที่ในโลกตะวันตกค่ะมันเป็นยุคแรกเหมือนกันที่ผู้หญิงเนี่ยได้สามารถออกมาทำงานนอกบ้านได้เพราะว่าพอมันเกิดสงครามโลกปุ๊บผู้ชายออกไปรบผู้หญิงไปทำงานแล้วผู้หญิงก็คิดว่าอ้าวฉันก็ทำงานได้นี่หว่าแล้วทำไมฉันต้องพึ่งผู้ชายฉันต้องเป็นแม่บ้านแล้วมันเกิดเป็นกระแสเฟมินิซึมที่แบบมันบูมในโลกตะวันตกแล้วหนูมั่นใจว่าประเทศเล็กๆอย่างสยามในตอนนั้นเนี่ยคือยังไงก็ต้องได้รับเอฟเฟกต์จากตรงนี้แล้วครูเทพก็เขียนวิพากษ์เรื่องนี้ได้อย่างน่าสนใจคือหนูในฐานะที่หนูเป็นผู้หญิงหนูมองว่างานครูเทพเนี่ยเป็นงานที่มันเป็นมิตรกับผู้หญิงมากๆใช่เพราะว่าครูเทพเนี่ยค่ะมองว่าการที่ผู้หญิงมีไลฟ์สไตล์แบบสมัยใหม่มีการศึกษาเลือกคู่เองได
2: ้
1: สามารถแต่งตัวเปรี้ยวแต่งตัวแบบอะไรก็ได้ในสมัยนั้นเนี่ยค่ะมันไม่ใช่เรื่องผิดแล้วยิ่งครูเทพเนี่ยท่านมีลูกสาวด้วยในฐานะที่ท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านเป็นพ่อคนท่านก็มองว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่พ่อแม่ควรสนับสนุนไม่ใช่ไปเบลมลูกใช
2: ่ก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อนหลายคนไม่ค่อยรู้นอกจากคนที่อาจจะขุดลึกลงไปในเรื่องนี้จริงๆเนาะแล้วก็คือในเล่มนี้มันจะมีประวัติศาสตร์มากมายแล้วก็เป็นเรื่องเขาเรียกอะไรอะเหตุการณ์ที่มันผ่านไปในช่วงที่เราบางคนเขาก็อาจจะรับรู้ในแต่ละมุมมองถึงมาเขียนกันคนละแบบเนาะทีนี้ถ้าเกิดเป็นในฐานะเมื่อกี้ถามไปในฐานะคนเขียนแล้วถามในฐานะคนอ่านทั้งหมดหรือยังเอ่ย
1: หนูอ่านทั้งหมดแล้วค่ะ
2: โอ้14เรื่องเนี่ยนะแสดงว่าอินจริงๆเนาะ14เรื่องเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นตัวแทนของที่จะมาพูดด้วยกันได้ไหมล่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปเชิญท่านทั้ง14คนมันยังไม่ไหวนะ
0: น่าจะไม่พอในการพูด
2: ใช่เดี๋ยวถามแบบในเบรกเนี้ยจะถามถึงเรื่องที่มันมีบทไหนที่ในฐานะคนอ่านแล้วรู้สึกว่าโอ้ยเรื่องนี้แบบน่าสนใจอยากจะแบบอยากแนะนำเป็นพิเศษไหมคะ
1: หนู
2: เอาเป็นระดับความยากง่ายหรือถือจะเอาเลือกจากเกณฑ์อะไรก็เราส่วนตัวได้เลย
1: ส่วนตัวหนูอะค่ะมีอยู่สองบทที่ถ้ามีใครสนใจเนี่ยก็แนะนำให้อ่านเลยก็คือบทของดร.วิจิตร ทิเวคินบนเส้นเวลาสีรัชกาลใช่อันนี้จะเป็นบทที่หนูมองว่าด้วยความที่ว่าดร.วิทย์มีความเชี่ยวชาญทางด้านการเมืองระหว่างประเทศอยู่แล้วแล้วดร.วิทย์เนี่ยเอาความรู้ตรงนั้นเนี่ยค่ะมาจับกับครูเทพที่ก็ถือว่าเป็นทั้งข้าราชการและเอาเข้าจริงก็ถือว่าเป็นประชาชนคนหนึ่งของประเทศนี้ที่ก็ชีวิตของคนเราสุดท้ายมันก็มีความแบบ relate กับการเมืองของโลกอยู่แล้วอันเนี้ยหนูมองว่ามันเป็นการ portray ภาพใหญ่ของครูเทพให้มันชัดขึ้นเพราะปกติเนี่ยเราจะรู้จักครูเทพในฐานะที่แต่งเพลงกราวกีฬาเป็นอยู่กระทรวงศึกษากระทรวงธรรมการในสมัยนั้นแต่ว่าเราหลายๆท่านเนี่ยอาจจะลืมตรงนี้ไปเลยว่าจริงๆแล้วเรื่องราวต่างๆในชีวิตของท่านเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับการเมืองระหว่างประเทศอย่างแยกไม่ออกอันนี้ก็จะเป็นบทของดร.วิทย์ที่หนูมองว่าเป็นบทที่ น่าจะเป็นบทที่ดีแล้วก็เป็นบทที่เป็นตัวชูของเล่มนี้ได้เลยกับอีกท่านหนึ่งอันนี้จะเป็นรุ่นพี่ที่คณะอักษรมาเขียนแล้วเป็นคนที่เชี่ยวชาญเรื่องจีนศึกษามากชื่อบทถึงคราวสุขสิมาพรากหากผเอิญครูเทพกับคนจีนในสยามจากบทละครสู่งานวิจารณ์สังคมเขียนโดยคุณพลพัฒน์ภูริสถิตค่ะจะว่าด้วยความสัมพันธ์ของครูเทพแล้วก็คนจีนในสยามซึ่งปกติแล้วขุนนางในสมัยนั้นเนี่ยค่ะมักจะดูถูกแล้วก็เหยียดคนจีนมากเพราะมองว่าคนจีนเนี่ยก็คือมันแทบจะเป็นเลนเดียวกับในคนในปัจจุบันเนี่ยมองแรงงานต่างดาวเลยว่าแบบเป็นพวกที่เข้ามาแบบแย่งงานแบบอะไรประมาณนี้คือมองเป็นอีกชนชั้นหนึ่งแต่ว่าครูเทพเนี่ยมองคนจีนด้วยความเข้าใจและความเมตตาแล้วหนูมองว่าบทนี้น่าสนใจเพราะว่าคือผู้เขียนเนี่ยก็คือเป็นนิสิตที่มีความสนใจเรื่องจีนศึกษามากก็คือรู้ภาษาจีนแบบภาษาจีนถิ่นอะไรเงี้ยซึ่งหนูมองว่าจะหาบทความที่มาจากเป็นเจนซีด้วยค่ะเป็นคนรุ่นใหม่ด้วยแล้วก็สนใจเรื่องจีนแล้วก็สนใจเรื่องแบบภาษาจีนถิ่นสามารถใช้จีนถิ่นได้เนี่ยหนูว่าเป็นบทที่น่าสนใจมากของเล่มนี้ไม่แพ้บทของดร.วิทย์เลยค่ะ
2: มันมีบทที่บางทีอ่านชื่อแล้วเราก็รู้สึกว่าน่าอ่านกันนะเพราะว่ามันมีหลายเหตุการณ์ที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราก็เคยเจอกันอยู่นะเช่นเรื่องโรคระบาด
0: แต่หนึ่งในการโรคระบาดเน
2: ี่
0: ย
2: อันนี้อ่ะเป็นยังไงคะเรื่องนี้ผู้จุดประกายวิทยาในยุคมืดโรคระบาดของเมืองยุคมืดยุคนั้นโรคระบาดอะไรยังไงคะ
1: บทนี้ค่ะเป็นบทของศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.นาถีทิพย์กฤษณามาระซึ่งถูกก็ชอบบทนี้เหมือนกันเพราะว่าในฐานะที่เราเองก็ผ่านโควิด19มาเหมือนกัน
0: ใช่
1: ทุกคนผ่านมาเจ็บหนักเจ็บน้อยหนูว่าเจ็บทุกคน
2: แล้วมันก็เป็นเหมือนเหตุการณ์ที่วนกันมาอีกเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: บทน
1: ี้
0: เป
1: ็
0: นย
1: ัง
0: ไงบ้าง
2: บทน
0: ี้
2: เป
0: ็
2: นย
0: ัง
2: ไงเอ่ย
1: ในบทเนี้ยค่ะก็คือดร.นาถีทิพย์เนี่ยค่ะท่านมีความเชี่ยวชาญในด้านวิทยาศาสตร์อยู่แล้วแล้วท่านก็เอาตรงนี้เนี่ยมาจับกับครูเทพได้อย่างน่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าคนเวลาพูดถึงครูเทพบ้านใจว่าแทบไม่มีใครพูดถึงโรคระบาดใช่ค่ะในทางวิทยาศาสตร์เลย
2: เป็นเรื่องที่งง
1: ใช่ค่ะอันนี้ถ้าตอนที่หนูอ่านเนี่ยก็คือในช่วงสมัยที่ครูเทพยังมีชีวิตอยู่อะค่ะมันจะตรงกับช่วงสมัยรัชกาลที่6ซึ่งมันจะเป็นยุคที่ครูเทพเนี่ยทำงานแบบแอคทีฟแบบจริงจังเลยในช่วงร .6 เนี่ยเพราะว่าท่านก็คือแบบอยู่ยาวๆในช่วงนั้นซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่6ก็คือโรคระบาดค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นก็คือมันเป็นโรคระบาดอันนี้มันเนื่องมาจากในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ค่ะมันเกิดสภาวะเหมือนกับว่าเกิดการระบาดของไข้หวัดสเปนในยุโรปก่อนแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็คือเข้าสู่สยามคือหลายๆท่านเนี่ยอาจจะไม่คุ้นชินกับไข้หวัดสเปนถ้าเป็นคนไทยเพราะว่ามันแทบไม่ได้อยู่ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของเราตอนหนูก็เพิ่งมารู้ว่าสยามในช่วงสงครามโลกครั้งที่1อ่ะค่ะเราโดนแอทแทคจากโรคไข้หวัดสเปนเนี่ยจนมีผู้เสียชีวิตเยอะมากอย่างไม่น่าเชื่อ
2: ตอนที่ช่วงโควิดเขาก็เอ่ยถึงเรื่องนี้กันนะว่าเป็นแพนเด
0: มิ
2: กใหญ่ได้ยินเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นยุคนานมากแล้วมันเป็น100ปีเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่ามันการที่หยิบเรื่องนี้มาพูดในบทนี้นี่มันสนุกยังไงคะในฐานะคนอ่าน
1: ในฐานะคนอ่านนะคะหนูมองว่าบทนี้มันมีความรีเลทกับโลกปัจจุบันแล้วมันทำให้เราเนี่ยมองเห็นว่าในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยในช่วงเวลาที่วิทยาศาสตร์ยังไม่เจริญก้าวหน้าเท่าในปัจจุบันคือเรามองคือในคนในตอนนั้นเนี่ยมีวิธีการแฮนเดิลกับมันอย่างไรรับมือกับมันอย่างไรแล้วหนูมองว่ามันก็เป็นความพยายามของคนในช่วงเวลานั้นเหมือนกันที่เรามันจะต้องผ่านช่วงเวลาเนี้ยให้มันผ่านไปได้ค่ะเหมือนแบบมันเป็นแสงหนึ่งในการโรคระบาดจริงๆว่าคือมันสถานการณ์มันเลวร้ายด้วยแล้วก็เหมือนกับว่าเทคโนโลยีก็ไม่ได้ดีมากอีกทั้งแบบในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็เมืองไทยเราก็ยังไม่ได้มีการพัฒนาทางการแพทย์หรือว่าวิทยาศาสตร์ที่แบบมันรุดหน้าในสมัยที่6แบบ100ปีที่แล้วหนูว่ามันลำบากจริงๆแล้วมันทำให้เห็นว่าคือตัวครูเทพเองในฐานะผู้ใหญ่บ้านเมืองเนี่ยท่านก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่มาต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนถึงจะผ่านช่วงเวลาแบบนี้ไปได้
2: ก็หรือว่าเป็นเรียกว่าอะไรเป็นคล้ายๆจับ lesson learned แล้วกันเนาะถ้าเรามองดูว่ายุคนั้นเขารับมือกันแบบไหนแล้วก็ สถานการณ์เป็นยังไงคือเรามองด้วยมุม

0: ของยุคปัจจุบันย้อนกลับไปอ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะเพราะว่ามันโรคระบาดที่เกิดขึ้นในยุคนั้นนะอย่าว่าแต่โรคระบาดหรือโรคธรรมดาธรรมดาที่หลายคนเขาเสียชีวิตกันมากๆในยุคนั้นนะมันบางทีเรามองกลับไปโอ้โหมันเป็นช่วงเวลาที่ผ่านมาแบบนานมากจนเรานึกไม่ออกว่าเฮ้ยยุคนี้คนเรามันจะเสียกันด้วยโรคแบบนั้นได้ยังไงอะไรเงี้ยเนาะถ้าเกิดในมองในแง่ของ
1: เพราะว่าสมัยนั้นมันไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าเทคโนโลย
0: ใช
1: ี
0: ่
1: อะไรที่มันสามารถมาแบบทําให้คนแบบหายได้อะไรเงี้ยสมัยนั้นก็คือรับมือกันด้วยแบบว่าโหเท่าที่มีอ่ะไอสิ่งที่มีอยู่เท่านั้นเองมันไม่ได้มีอะไรที่แบบทันสมัยเลยเนาะอ๋
0: ใช่
1: อแต่ว่าอย่าง
0: หม
1: ที่
0: ด
1: บอกค่ะพี่ตุ๊กแต่ละ14บทที่บอกมานี่คือแบบว่าครูเทพนี่คือเกี่ยวข้องกับอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นเลยก็แทบจะทุกวงการอะทั้งแบบทั้งเรื่องของการศึกษาการกีฬาสถาปัตยกรรมดนตรีสาธารณสุขคือแบบครบอะเรียกว่าแบบว่าครบ
0: เย
1: ทุ
0: อ
1: ก
0: ะ
1: ว
0: ม
1: ง
0: าก
1: การจริง
0: แล้วก็เล่มนี้เนื่องจากฉลอง150ปีชลการเนี่ยเราคิดว่ามันมีหลายแง่มุมมากเลยของครูเทพที่เราไม่รู้แล้วก็เบรกหน้าเนี่ยถ้าเกิดเราจะถามกันสนุกนี้ได้ไหมเราให้โจทย์ไว้ก่อนว่ามีสัก5เรื่องได้ไหมที่เราไม่รู้เลยว่าเป็นเรื่องหรือว่าเราไม่รู้เลยก็ได้หรือว่าจะบอกว่าเป็น5เรื่องที่หลายคนน้อยคนจะรู้ว่ามันเป็นฝีมือหรือว่าเป็นผลงานแล้วกันของครูเท
1: ว้า
0: พ
1: วเลยนะ
0: สัก5เรื่องให้เวลาไปคิด
1: ค
0: ที
1: ่
0: ่
1: ะ
0: หลาย
1: เด
0: ค
1: ี๋ย
0: น
1: วเร
0: อ
1: า
0: าจ
1: พ
0: จ
1: ั
0: ะ
1: กกันก่อน
0: อาจจะเห็นกันอยู่นี่แหละแต่ว่าไม่รู้เลยถ้าไม่มีการรวบรวมไว้หรือไม่มีการแบบทําบันทึกอะไรที่มันที่มีเป็นทางการไว้แล้วก็จะไม่รู้เลยอันนี้ขอ
1: จ
0: ส
1: ร
0: ั
1: ิ
0: ก
1: ง
0: ห้า
1: ค่ะ
0: เรื่องก็จะได้อ่านหนังสือเล่มนี้อย่าง
1: อย่าง
0: ส
1: ส
0: ม
1: น
0: บ
1: ุก
0: ูรณ์มากขึ้น
1: ใช่แล้วใครฟังอยู่น่าจะได้อยากตามไปหาซื้อกันเนาะแต่เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบ5เรื่องกันนี้ละค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนค่ะ
2: วิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
6: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
7: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
6: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
7: วันพุธพบกับพศธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
6: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
7: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
6: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
7: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยี มากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
1: กลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการคิดระหว่างบรรทัดค่ะยังอยู่กับโบอยู่กับพี่ตุ๊กแล้วก็ยังอยู่กับคุณจัสมินค่ะคุณพิรดาอุตโมทนะคะก็กลับมาคุยกันต่อในเรื่องราวของหนังสือเล่มนี้สนั่นคิดเรื่องเล่าแห่งนะครับเดอะสโตนเล็ก
0: ยาว
1: ชื่อหนังสือมันหายไปเรื่องหนังสือชื่อเรื่องสนั่นคิดเรื่องเล่าผ่านยุคสมัยจากสยามสู่ไทยมากกลับมาคุยกันต่อที่พี่ตุ๊กทิ้งท้ายเอาไว้ว่าเมื่อสักครู่เราก็คุยกันแล้วที่มาที่ไปของหนังสือเล่มนี้เนาะแล้วก็มีทั้งหมด14บทกับ13นักเขียนที่นำมารวบรวมกันในแต่ละบทบาทของครูเทพเนาะหรือว่าเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีนี่แหละก็มาคุยทิ้งท้ายกันไว้ว่า5เรื่องที่อ่านแล้วรู้สึกว่าโอ้หลายคนอาจจะรู้แล้วหลายคนอาจจะยังไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คือในหนังสือเนี่ยปกหนังสือใช่ไหมจะเป็นรูปด้านข้างใช่ป่ะคะคุณจัสมิน
8: ใช่ค่ะ
0: จะเป็นรูปแบบถ้าเราดูโอ้โหเป็นคนที่หน้าตาคมคายมากคมเข้มแล้วก็มันจะมีที่แบบถ้าเกิดเราอันนี้ดูจากข่าวนะคะเขาก็จะแบบบนแบ็คดรอปเนี่ยมันจะเขียนว่าคติของฉันมีอยู่ว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ท่านพูดจริงใช่ไหมที่บอกว่าเมื่อมีใครทำแล้วไม่ทำจะทำต่อเมื่อไม่มีใครทำหรือยังบกพร่องอยู่เท่านั้น
8: ใช่ค่ะ
0: อันนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงงานอะไรบ้างที่จะยากไปไหมแต่ว่าคตินี้น่าจะสะท้อนไปอยู่ไปถึงหลายๆงานที่ท่านทำอยู่ในผลงานที่เราไม่เคยรู้มาก่อนงั้นขอให้เลือกมาสักห้าเรื่องนะที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นงานยากแล้วก็เป็นงานที่โอ้หลายคนน้อยคนที่จะทำได้แต่ว่าครูเทพทำขึ้นมาในยุคนั้นสักห้าเรื่องที่เรานึกไม่ถึงว่าอ้อนี่เป็นผลงานของท่านด้วยหรอคุณจัสมินพอจะนึกออกได้ค่ะเริ่มเลย
8: ในส่วนของเรื่องแรกก็คือเรื่องของเป็นหนึ่งในผู้ผกไอเดียให้ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในยุคนั้นในสมัยรัชกาลที่6ท่านเนี่ยคือในตอนนั้นนะคะตอนแรกเนี่ยย่านปทุมวันเดิมทีไม่ได้ตั้งใจจะให้เป็นมหาวิทยาลัยค่ะแต่จะให้เป็นย่านการค้าประเวณีใช่เพราะตอนนั้นนะคะคือรัฐบาลเราเนี่ยคือเราไม่ได้มองว่าการค้าประเวณีเนี่ยเป็นเรื่องผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเราก็คิดว่าจะทำว่าไหนๆก็เราไม่ได้มองว่าเรื่องนี้มันผิดกฎหมายอยู่แล้วเราก็เอาให้มันมารวมอยู่ในย่านเดียวเลยละกันแล้วมันอยู่รอบเมืองด้วยอยู่ไกลมันจะได้ไม่ต้องอยู่แบบปะปนอยู่กับบ้านโรงเรียนที่มันอยู่ในชุมชนเมืองอยู่แล้วเพราะว่าสถานค้าบริการในสมัยนั้นนะคะมีชุกชุมมากประหนึ่งเซเว่นที่มีทุกตอกซอกซอยคือออกไปตรงไหนก็เจอค่ะใช่แล้วก็หลายๆครั้ง
0: ย้อนไปในยุคนั้นนะ
8: ใช่ครับ
0: เป็นเซเว่นตรงนี้มันเป็นศูนย์แบบโอ้โหคนละเรื่องเลย
8: ใช่ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยค่ะมันก็จะเป็นความคิดที่พวกคุณนางในสมัยนั้นเนี่ยคิดว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เปลี่ยนมาเลยละกันแต่ว่าครูเทพเนี่ยก็มองว่าพอซึ่งนั้นไปก่อนเราเอามหาวิทยาลัยดีกว่าเพราะว่าเรื่องการจัดการสถานครับอะไรพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไปคุยกันทีหลังได้แต่มหาวิทยาลัยต้องมีในตอนนี้เพราะเราไม่เคยมีมาก่อนเราต้องทำแล้วท่านเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ที่บุกเบิกตัวของการสร้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้นมาก็จะเป็นเรื่องของการศึกษาที่หนูมองว่าเป็นผลงานชิ้นใหญ่มากเพราะว่ารัชกาลที่6ในตอนนั้นเนี่ยท่านก็ทรงเห็นดีด้วยแบบโอเคเอาเลยเป็นเรื่องที่หนูมองว่าน่าสนใจอะค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นงานชิ้นใหญ่เลยที่ทำให้มันเป็นจุดเริ่มต้นของการวางพื้นฐานของการศึกษาขั้นอุดมศึกษาในบ้านเราในเมืองไทยเลยใช่ก็เป็นเรื่องแรงแล้วก็
0: ถ้าคู่มากับเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่อุเทนด้วยไหมคะ
8: ใช่ค่ะเหมือนกันค่ะเรื่องอุเทนก็เหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่มีโรงเรียนช่างก่อสร้างครูเทพเองก็มาเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งอุเทนในยุคในช่วงประมาณทศวรรษ2470ก็จะเป็นช่วงที่อุเทนเนี่ยก่อตั้งท่านก็เป็นหนึ่งในผู้ที่แบบบุกเบิกเหมือนกัน
0: ก็เลยอยู่แถวนั้นใกล้ๆกัน
8: ใช่ค่ะใช
1: ่ข้างๆกันค่ะ
0: อันนี้หลายคนไม่รู้นะอันนี้ถือว่าเป็น1เรื่องหรือ2เรื่องคุณจัสมินนี่ก็เป็นคนอยากจะให้มันมี5เรื่อง
1: เป็น1เรื่องเป็น1เรื่องสิ
0: 1เรื่อง
8: รวมเลย
0: รวมเลยดีกว่าเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาเพราะเรารู้สึกว่าเรื่องมันเยอะถ้าเกิดเราไปแตกนี่เราก็จะเสียดายเรื่องอื่น
1: ใช่ใช
0: ่โอเคอ่ะมาเรื่องต่อมา
8: แล้วก็ในเรื่องที่2อันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอันนี้หนูให้เป็นเรื่องท็อปิกเรื่องเจนเดอร์เรื่องเพศเลยเพราะว่าครูเทพเนี่ยเป็นผู้ชายไม่กี่คนในตอนนั้นที่ออกมาเหมือนกับออกมาพูดแทนผู้หญิงเลยว่าในฐานะที่เราเป็นผู้ชายเนี่ยเราไม่ควรทรีตผู้หญิงเป็นวัตถุเราควรจะทรีตผู้หญิงเป็นคนใช่
0: ยุคนั้นเลยเหรอ
8: ใช่ค่ะคือ
9: อ
8: ันเป็นคนแรกๆที่ออกมาเขียนเรื่องพวกนี้ว่าแบบคือท่านสนับสนุนสิทธิสตรีมากมากแบบมากจริงๆเพราะว่าคือท่านมีลูกสาวท่านก็สนับสนุนให้ลูกสาวเนี่ยทำงานคือถ้าลูกสาวอยากแต่งงานก็ให้เป็นการตัดสินใจของลูกสาวแต่ท่านจะไม่ยัดการแต่งงานให้ลูกสาวคนไหนเลยก็คือใครอยากทำงานทำใครอยากเรียนเรียนพ่อจะสนับสนุนให้อย่างการก่อตั้งโรงเรียนสตรีจุฬานาคเนี่ยค่ะก็เกิดจากลูกสาวของท่านก็คือคุณชัยรัตน์เทพศรินทร์อยุธยาเนี่ยที่เคยเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนราชินีท่านหนูจำไม่ผิดก็คุณชายรายเนี่ยเป็นครูแล้วก็สุดเบิร์นเอาไม่อยากฉันไม่อยากทำงานแบบประจำแล้วก็เลยลาออกเสร็จปุ๊บพ่อรู้พ่อไม่ว่าพ่อก็แบบได้ไม่อยากทำงานเป็นครูประจำใช่ไหมเดี๋ยวพ่อเปิดโรงเรียนให้เลยใช่
1: ก็เลยกลายเป็นโรงเรียนขึ้นมา
8: ใช่เพราะว่าคือหนูมองว่าครูเทพเนี่ยคือเป็นผู้ชายที่ให้สิทธิ์กับผู้หญิงมากคือในงานเขียนของท่านก็จะสะท้อนเรื่องนี้ออกมาเลยซึ่งมันก็สอดคล้องกับยุคสมัยหนูมองว่ามันสอดคล้องกันเพราะว่าในพวกสื่อสิ่งพิมพ์ในช่วงสมัยร.6 ร.7เนี่ยคือมันจะเกิดพวกหนังสือพิมพ์ผู้หญิงนิตยสารผู้หญิงเนี่ยเยอะมากมันก็จะเป็นสิ่งที่ครูเทพเองก็สนับสนุนหนูเจอแม้กระทั่งครูเทพเนี่ยค่ะไปเขียนบทความลงนิตยสารผู้หญิงในสมัยรัชกาลที่7ท่านเขียน
0: โดยเขียนเรื่องตัวเองหมายถึงว่าเป็นนามปากกาตัวเองหรือว่าอะไรคะ
8: นามปากกาตัวเองเลยค่ะ
0: ตัวเองเลยอ๋อใช่จริง
8: ๆเขียนเรื่องเกี่ยวกับภรรยาแผ่นใหม่ซึ่งปกติเราจะชินกับสุภาษิตสอนหญิงว่าผู้หญิงต้องเป็นผู้หญิงที่ดียังไงแต่ครูเทพไม่ครูเทพสอนผู้ชายด้วยว่าในฐานะที่คุณเป็นสามีในฐานะที่คุณเป็นผู้ชายคุณควรฟีดผู้หญิงฟีดภรรยาฟีดลูกสาวแม่ของคุณอย่างดีเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยก็คือถ้าครอบครัวมันขาดผู้หญิงขาดแม่ขาดภรรยาไปเนี่ยมันอยู่ไม่ได
0: ้
8: ท่านเขียนเรื่องนี้เพื่อที่จะเป็นการไม่ได้แค่สอนผู้หญิงท่านไม่ได้สอนผู้หญิงให้ต้องรักตัวส่งตัวดูอ่านมาก็แทบไม่เจอเรื่องนี
0: ้โอ้ยชอบอ่ะ
8: ใช่
0: คือดูเป็นคนเป็นผู้ชายที่มีความเป็นเฟมินิสต์สูงมากมากในตั้งแต่ยุคนั้นเลยซึ่งหายากมาก
8: คือท่าน empower มาก
0: เออจริง
8: อันเนี้ยหนูมองว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะต้องไปศึกษาต่อเหมือนกันเพราะหนูเองก็รู้สึกว่าท่านอาจจะต้องมีงานคิดอีกเยอะที่แทนว่าหนูอ่าน
0: นะคะเป็นเรื่องว้าวของพวกเรานะเราฟังแล้วรู้สึกว่าอู
1: ้เหมือนว่านำสมัยมาก
0: แล้ว
8: ก็เรื่องถัดมาก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคระบาดซึ่งก็อันนี้ก็จะไปสอดคล้องกับบทของอาจารย์นาทีทิพย์อันนี้ค่ะก็คือมันจะเป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจก่อนว่าในช่วงสมัยรัชกาลที่5เป็นต้นมาเนี่ยคือโอเคเมืองมันมีการพัฒนาแบบสมัยใหม่ก็คือเมืองมันพัฒนาจากเมืองที่เหมือนกับว่ามันเคยเละๆเทะๆก็คือมันค่อยๆดีขึ้นแต่มันก็ไม่ได้ดีขึ้น 100% เราอาจจะมีอาคารสมัยใหม่เป็นอาคารฝรั่งเป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยรวมแล้วสุขอนามัยพื้นฐานมันยังไม่ได้ดีมากด้วยนั่นคือสิ่งที่เป็นปัญหามากๆ คือเวลาเราดูหนังพีเรียดเราอาจจะคิดว่าภาพมันดูสวยงามด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในความเป็นจริงคือมันมีความสกปรกอยู่มากคนในสมัยนั้นไม่ได้มีวินัยในการทิ้งขยะหรือว่าการจัดการสิ่งปฏิกูลที่ดีซึ่งอันนี้มันเป็นบ่อเกิดโรคที่ตามมาเหมือนกันแล้วมันรุนแรงจริงๆใช่มันก็จะมีทั้งแบบตอนนั้นที่จะเจอคืออหิวาเพราะว่าระบบการจัดการของเสียไม่ดีแล้วสิ่งที่ครูเทพทำถึงแม้ว่าครูเทพจะไม่ได้เป็นคนที่ดูแลเรื่องของสาธารณสุขโดยตรงแต่ว่าครูเทพเนี่ยเขียนงานออกมาเพื่อแบบเป็นการวิพากษ์ว่าแบบเนี่ยคือการดูแลเมืองหรือว่าการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนเนี่ยมันจำเป็นต้องมีความสะอาดอยู
0: ่
8: มันคือท่านให้ความสำคัญกับเรื่องแบบไฮเจนิกซึ่งมันค่อนข้างเป็นเรื่องที่ใหม่มากในตอนนั้น หนูมองว่าอันนี้น่าสนใจเพราะว่ามันจะไปมันจะสอดคล้องกับยุคสมัยแล้วก็แบบยิ่งในยุคแบบร5ร6เนี่ยโรคระบาดเยอะแล้วยิ่งร6มันโดนแบบไอ้แค่ว่าสเปนเข้ามาอีกบทความของท่านเนี่ยคือมันเป็นการสะท้อนเลยว่าแบบคือในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่เราควรที่จะแก้ไขและปรับปรุงเรื่องนี้ให้มันดีขึ้น
9: นี่เรื่องนี้เท่าไหร่เลยนะ
8: สาม
0: เรื่องต่อมาเป็นเรื่องที่4
8: เรื่องที่4หนูมองว่าเป็นเรื่องการเมืองในส่วนของเรื่องการเมืองอะค่ะกรุงเทพเนี่ยเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรคนแรกของประเทศไทย
1: หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง
8: และนั่นแหละค่ะคือพอยเพราะว่ากรุงเทพเป็นข้าราชการในระบบเก่าแต่พอเปลี่ยนแปลงการปกครองปุ๊บเจอคณะราษฎรปุ๊บเอ้าทำไมไปอยู่เขาได
0: ้จริงคือเหมือนมันเป็นคนจากสองขั้วไปอยู่อีกขั้วหนึ่งได้
8: ใช่อันนี้หนูมองว่าน่าสนใจเพราะว่าครูเทพเนี่ยเป็นข้าราชการจากระบบเก่าแล้วโตมากับระบบเก่าด้วยก็คือแบบก้าวหน้าเจริญก้าวหน้าในระบบเก่ามาตลอดแต่ว่าในช่วงที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เนี่ยค่ะครูเทพกลับเป็นคนแรกที่โดนเรียกตัวไปเป็นประธานสภาในการวิเคราะห์อะค่ะในการวิเคราะห์ก็มีการวิเคราะห์ในหลายด้านแต่ว่าถ้าถามความคิดเห็นหนูมองว่าครูเทพเนี่ยเป็นคนที่แม้แต่กับฝั่งอนุรักษ์นิยมจ๋าเนี่ยก็อยู่กับเขาไม่ได้เพราะว่าเป็นคนหัวก้าวหน้าค่ะคือตอนในสมัยรัชกาลที่6ที่ท่านทำงานเยอะๆเนี่ยท่านเองก็ขัดแย้งกับขุนนางหลายๆท่านด้วยกันที่เป็นพวกแบบอนุรักษ์นิยมจ๋าแล้วท่านก็คือแบบแต่ว่าตอนนั้นที่ท่านอยู่ได้คือส่วนหนึ่งคือรัชกาลที่6ก็สนับสนุนท่านเหมือนกันก็คือแบบชอบท่านก็เลยอยู่ได้ยาวทีนี้พอมาช่วงสมัยรัชกาลที่7อะค่ะตอนช่วงสิ้นรัชกาลที่6ท่านลาออกจากราชการอยู่ช่วงหนึ่งออกมาก่อนแล้วก็มีช่วงที่แบบโดนเรียกตัวกลับไปบ้างอะไรบ้างแล้วก็พอที่มาอยู่จริงๆเนี่ยก็คือเป็นช่วงที่เกิด2475ปฏิวัติเขาก็ไม่รู้จะหาใครมาเป็นประธานสภาเพราะว่าเราก็ต้องหาคนที่แบบมีทั้งวัยวุฒิคุณวุฒิที่มาสอดคล้องกันซึ่งแน่นอนว่าคนจากระบบเก่ามันไม่มีใครเล่นด้วยก็เลยแบบอ่ะชวนครูเทพละกันซึ่งครูเทพเนี่ยก็เป็นคนที่ทั้งฝั่งเก่าแล้วก็ฝั่งใหม่เนี่ยคือมันเกรงใจทั้งคู่เพราะว่าฝั่งเก่าเนี่ยก็มองว่าอ่ะครูเทพก็มีบารมีจริงอยู่มานานแล้วก็เป็นคนที่อันนี้หนูใช้คำนี้เลยว่าเป็นคนที่แบบเป็นกลางรู้โชว์ที่สุดคุยง่ายเขาก็เลยต้องเลือกครูเทพมาเป็นประธานสภาครูเทพก็ทำหน้าที่เป็นประธานสภาอย่างดีอะค่ะมาโดยตลอดแล้วก็ในช่วงยุคคณะราษฎรเนี่ยคือท่านเองก็ไม่ได้เป็นแค่ประธานสภาแต่ว่าท่านเป็นรัฐมนตรีของศึกษาธิการเลยในตอนนั้นก็คือตอนนั้นรัฐประหารบ่อยค่ะช่วงยุคคณะราษฎรเข้ามาปกครองบ่อยๆเนี่ยก็แบบรัฐประหารก็บ่อยอะไรก็ไม่รู้จะปีรัฐบาลกี่ตำแหน่งกี่ยุคกี่สมัยครูเทพก็ยังคงอยู่ที่เก้าอี้ศึกษาธิการเหมือนเดิมแล้วท่านก็แบบเหมือนกับว่าใช้พื้นที่ตรงเนี้ยพื้นที่ที่ว่าท่านเนี่ยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการการเมืองเนี่ยท่านก็ยังทำเรื่องการศึกษาอะไรกี้ต่อไปเหมือนกันอันเนี้ยหนูมองว่าคือสิ่งที่หนูเรียนรู้จากครูเทพได้ตรงเนี้ยก็คือครูเทพเนี่ยไม่ได้มองว่าคณะราษฎรเป็นปีศาจหรือว่าเป็นคนชั่วในสิ่งนี้เลยคือมองว่าโอเคเป็นคนรุ่นใหม่อาจจะมีความคิดไม่เหมือนกับเราแต่ว่าในฐานะที่ท่านเป็นผู้ใหญ่เนี่ยแล้วเขาต้องการคนมาพัฒนาประเทศท่านก็ควรที่จะวางทิฐิลงแล้วทำงานกับเขาในฐานะที่แบบเราเห็นเพื่อประเทศร่วมกันเหมือนกันใช
0: ่มองที่ผลประโยชน์นี่เรื่องที่เท่าไหร่แล้วคุณโบ
1: สี
0: ่ต่อมาเรื่องสุดท้ายน่าจะมีอีกแหละแต่เดี๋ยวแล้วค่อยๆถาม
8: เรื่องสุดท้ายก็คืออันนี้อาจจะเป็นด้านที่โดดเด่นที่สุดก็คือที่หลายๆคนรู้จักครูเทพก็คือในด้านของวรรณกรรมวรรณศิลป์หนูมองว่าครูเทพเนี่ยเป็นคนที่เขียนงานเยอะมากในชีวิตจะสั้นจะยาวไม่รู้แต่ฉันเขียนฉันก็เลยเขียนเยอะมาก
0: เขียนเยอะมาก
8: มันเกือบทุกด้านเขียนเกือบทุกด้านเลยค่ะ
0: มีอะไรบ้างเอาเท่าที่สามารถจะพูดถึงพอจำได
8: ้ที่หนูชอบก็คือแม้เมฆดำยังแร่ขอบน้ำเงินอันนี้ค่ะแม้เมฆดำอันนี้ค่ะ
0: สื่อว่าไลนิ่งเนาะมาจากคิดว่า
8: ใช่คือท่านอันนี้มาเป็นบทที่ให้กำลังใจคนนะคะแล้วก็กวีของท่านเขียนทุกมิติ การเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมเขียนทุกอย่างในโลกนี้เขียนแซะ

0: บ้าเขียนตลกก็มี
1: คือเป็นคนเขียนหนังสืออย่างเมื่อกี้ย้อนกลับไปที่แม้เมฆดำยังแรงขอบน้ำเงินเนี่ยคือถ้ามันเป็นภาษาอังกฤษก็จะแบบเฮ้ยคนเราต้องพยายามมองหาซิลเวอร์ไลนิ่งหรือเส้นแสงอะไรนะขอบเงินเออที่มันสมมติว่าต่อให้แบบมีเมฆดำมาปกคลุมเนี่ยมันก็จะยังเหมือนถ้าเกิดปกคลุมพระอาทิตย์ยังก็ยังมีขอบเงินนะที่มันจะแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวถ้าเกิดเมฆผ่านพ้นไปเดี๋ยวมันก็จะมีแสงสว่างกลับมาทีนึงคือถ้าเกิดเราพูดถึงแค่นี้เราก็จะรู้สึกว่าเออซิลเวอร์ไลนิ่งมันก็ดูธรรมดานะคุณโบแต่พอบอกว่าเฮ้ยคำที่เขียนเนี่ยภาษาที่ใช้เนี่ยที่บอกว่าแม้เมฆดำยังแรงขอบเงินเนี่ยโอ้โหรู้สึกเห็นภาพรู้สึกว่าเฮ้ยสวยแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยท่านต้องเป็นคนที่มีความเขาเรียกอะไรนะความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาไทยมากๆจนกระทั่งออกมาเป็นหลายๆอย่างที่เมื่อกี้คุณจัสมินพยายามอธิบายเนี่ยอะต่อเลยเมื่อกี้อยากจะแค่ขยายความรู้สึกชอบ
2: สนุกบทนี
0: ้ตอนเรียนก็เป็นบทที่อาจารย์เนี่ยเอามาเป็นบทแบบให้เด็กเนี่ยอ่านเลยก็คือเป็นบทแบบบทครูให้เด็กอ่านเลย
1: บทครูเลย
0: ใช่ค่ะเกี่ยวกับงานของท่าน
1: ถ้าเกิดว่าแล้วยังไงครับบทนี้มันเป็นบทครูเพราะอะไรถ้าเกิดในห้องที่เกิดในชั้นเรียนเป็นบทความให้กำลังใจในเรื่องอะไรยังไงเออ
0: หลักๆคือมันไพเราะมันมีความไพเราะแล้วก็มันเป็นบทที่หนูมองว่ามันเป็นบทกวีให้ความหวังซึ่งในทางในตอนที่เรียนนะคะมันมีการตีความไปเยอะมากว่าท่านให้ความหวังกับอะไรบ้างซึ่งบางคนเขาก็ตีความว่าก็เป็นกับเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวันในวันที่เราผิดหวังเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องมองหาเรื่องที่ดีเอาไว้กับบางท่านเนี่ยค่ะก็มีการตีความว่าท่านอาจจะหมายถึงความหวังที่จะเห็นประเทศพัฒนาเนี่ยคือท่านก็วิพากษ์เชิงการเมืองไปหรือเปล่าเพราะว่างานครูเทพเนี่ยค่ะคือบางท่านเนี่ยเขาก็เรียกได้ซ้ำว่าครูเทพเนี่ยเป็นคนระบอบเก่าก็จริงแต่ว่าเขียนบทกวีบางทีก็มีความแบบมีความเป็นสังคมนิยมอยู่นะมีความเพื่อชีวิตมีความเห็นแก่คนรักยาเห็นแก่คนที่แบบอยู่ชั้นล่างซึ่งอันนี้ก็สอดคล้องกับตัวประวัติของครูเทพเองที่ถึงแม้ว่าท่านจะเกิดมาเป็นในครอบครัวที่เป็นอีลีทแต่ว่าพอบิดาท่านเสียชีวิตในวัยเด็กเนี่ยค่ะคือกลายเป็นว่าภาระในการเลี้ยงดูลูกคือตกเป็นของแม่ท่านหมดเลยแล้วท่านก็คือใช้ชีวิตอย่างลำบากไปเลยเพราะว่าพ่อไม่อยู่แล้วสมัยนั้นก็คือครอบครัวจะอยู่จะขึ้นอยู่จะดีหรือจะเลวเนี่ยคือมันแทบจะขึ้นอยู่กับพ่อที่เป็นหัวหน้าครอบครัวท่านก็คงเอาประสบการณ์ในวัยเด็กเนี่ยมาเล่าในบทกวีว่าคือท่านก็พูดถึงความเหลื่อมล้ำหลายๆอย่างพูดถึงการกดขี่แรงงานหรือว่าคนธรรมดาเนี่ยในงานของท่านมันก็เลยมีการตีความในอีกแง่มุมด้วยซ้ำว่าไอ้บทกวีแม้เมฆดำยังแรงขอบเงินเนี่ยค่ะคือท่านวิพากษ์ถึงระบบการเมืองในตอนนั้นด้วยหรือเปล่า
1: โอ้ลึกซึ้งนะ
0: ยังไม่มีความ
1: ร
0: ู้ด้วยใช่ค่ะ
1: ใช่อยู่ที่การตีความ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ข้ออีกข้อหนึ่งข้ออีกสักข้ออ
0: ีกข้อหนึ่ง
1: ลุ้นอยู่ว่าจะเลือกข้อนี้ไหม
2: จะเลือกนึกยากเลยน
1: ี่คุณจัสมินบอกเอาเครียดเลยตอนแรกก็ว่า
2: ฉันนึกไปแล้วห้าข้อ
1: ตอนแรกก็โฟลว์อยู่ดีขอถามเองเลยได้ไหมล่
0: ะ
1: เออข้อห้าน่าจะเป็นเรื่องของการเขียนเพลงชาติ
0: อ๋อ
1: ใช่เพราะว่าเป็นการแต่งเพลงชาติไทยแต่ว่าเป็นเพลงชาติไทยเวอร์ชันเก่าใช่ไหม
2: ใช่
1: อันนี้คือฝีมือท่านเนาะแล้วก็อันนี้คือมีข้อมูลตรงนี้ไหมคะ
0: ในส่วนของตรงนี้ค่ะคือในช่วง2475อันนี้คือเท่าที่หนูเคยอ่านมาในช่วง2475เนี่ยเราต้องการเพลงชาติที่เป็นฉบับทางการเพราะว่าเดิมทีเนี่ยเราไม่ได้มีเพลงชาติที่มันเป็นทางการในช่วงสมัยร .6 ร .7 เราก็ใช้สรรเสริญพระบารมีบนไป
1: ใช่ทีนี้ก็เลยจะต้องมีเพลงประจำชาติขึ้นมาละเพลงชาติไทยเนี่ย
0: ใช่แล้วก็ฉบับที่ครูเทพแต่งอะค่ะมันเป็นฉบับที่ก็คือทุกวันนี้มันไม่ได้ใช้เพราะว่าฉบับที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นฉบับของพระเจนดุริยางค์ซึ่งมันจะมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันแรกก็คือเป็นเวอร์ชันที่แต่งเป็นเพลงชาติสยามซึ่งก็ใช้มาจนถึงปี2482เปลี่ยนชื่อจากสยามเป็นไทยก็เปลี่ยนเป็นเพลงชาติไทยอันนี้ก็จะเป็นฉบับที่ใช้ในปัจจุบันอย่างฉบับของครูเทพเนี่ยค่ะก็คือใช้ทำนองเพลงมหาชัย
1: มหาเลิกมหาชัย
0: ใช้เพลงใช้ทำนองเพลงมหาชัยในการเป็นทำนองซึ่งในช่วงแรกเนี่ยค่ะคือตอนแรกพระเจดุริยางค์เนี่ย

0: ไปอยู่ในทุกวงการอ่ะจริง
1: อืมอืม
0: ถ้าสมัยนี้ก็ต้องบอกว่าแบบท่านรันทุกวงการเลยไปได้อยู่ทุกที่ใช่ก็เลยรู้สึกว่าโอ้ท่านมีหลาย
1: ห้
0: บ
1: า
0: ท
1: สิ
0: บ
1: บ
0: า
1: ห
0: ท
1: ก
0: มากใช่56แล้วอ่ะ
1: แต่ว่า
0: ก็เลยเยอะอ่ะเรื่องท่านเยอะจริงๆนะ
1: เ
0: จ
1: รื่อง
0: ริงๆ
1: เ
0: อ
1: ย
0: ย
1: อ
0: า
1: ะ
0: กให
1: จ
0: ้ไป
1: ริง
0: อ่านอยากให้ไปอ่านเล่มนี้ก็จะได้
1: ๆ
0: รู้ทั้งแบบแค่14เรื่องในเล่มนั้นแบบจริงๆแล้วมีมากกว่านั้นอีกเยอะเลย
1: แล้วตู้ขออนุญาตถามได้ไหมคุณจัสมิน
2: ได้ค่
1: ค
2: ะ
1: ือคุณจัสมินเนี่ยนามสกุลเดียวกับคุณภกาวดีเนาะ
2: ใ
1: ท
2: ช
1: ี่
2: ่
1: เป็
2: ค
1: น
2: ่ะ
1: ผู้ร่วมก่อตั้งของสำนักพิมพ์ผีเสื้อแล้วถ้าโดยประวัติก็ดูจะเป็นลูกหลานใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เออดังนั้นถ้าเกิดนับเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะfamily tree กันเลยละกันคุณจัสมินนี่ถือว่าเป็นรุ่นไหนคะของ
2: เป็นรุ่นลือของ
1: ลื
2: กรุ
1: ่
2: ง
1: น
2: เท
1: ขอ
2: พ
1: ง
2: แล้
1: ก
2: ว
1: รุงเทพเขาเรียกว่าลือคือยังไงนะลูกหลานเหล
0: ล
1: น
0: ูก
1: หล
0: หล
1: น
0: านเหล็กโหลนไม่มีลูกหลานเหลนแล้วก็ลื่นเลย
1: มาก็คือถือว่าเป็นอยู่ใน
0: อยู่ในวง
1: อยู่ในวงตัวตระกูลนั่นแหละ
0: ใช
1: แล้
0: ่
1: วก็มาเขียนถึงซึ่งเป็นโอ้โหแล้วเป็นคล้ายๆกับต้นตระกูลแล้วกันอ่ะที่จะต้องซึ่งถือว่าน่าจะมีข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็หายากที่จะเป็นรุ่นไกลมากแล้วมาเขียนถึงคนที่อยู่ในต้นตระกูลซึ่งมันก็มีทั้งความภาคภูมิใจแล้วก็ความการเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้ผู้ฟังรู้สึกว่าเป็นเนื้อหาสาระที่มาจากคนที่มองทั้งจากกลุ่มคนจะว่านอกก็ไม่นอกแต่ว่าคือเหมือนคนที่ต้องหาข้อมูลมากมายเพื่อที่จะมาเขียนแล้วก็มีความสนใจส่วนตัวด้วยแล้วถ้าไม่รับเรื่องของการอยู่ในวงตระกูลนะเนาะคิดว่าน่าจะเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่น่าอ่านมากๆเลยทีเดีย
0: ส
1: ว
0: ่งคุณค่ามากๆเลยแล้วก็สนใจสามารถสุดท้ายครึ่งนาทีค่ะฝากเล่มนี้แล้วกันว่าสามารถไปสั่งซื้อได้ที่ไหนยังไงคะคุณจัสมิน
2: ตอนนี้สามารถสั่งซื้อได้กับทางมูลนิธิเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีได้โดยตรงเลยโดยมีใครมีค่าส่ง50 บาทเด็กน้อย
1: ค่าส่งไม่ได้เยอะมากแต่ว่าหนังสือทรงคุณค่ามากๆอ่านเชิงประวัติศาสตร์ก็ได้นะอ่านแบบอยากจะรู้ข้อมูลหรือว่าอ่านจากสิ่งที่ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายเขียนมา14 ท่านเนี่ยก็จะได้ไปอีกแง่มุมหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเป็นอีกหนึ่งเล่มที่ควรซื้อติดบ้านไว้เลยเพื่ออ่านเป็น reference ก็ได้อ่านเป็นข้อมูลต่างๆก็ได้
0: ได้วันนี้ขอบคุณมากๆค่ะคุณจัสมินค่ะก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็ได้กลับมาคุยเรื่องราวเยอะแยะมากมายกันอีกเนาะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะ
2: ขอบพระคุณ
1: ค่
2: ค
1: ะ
2: ่ะ
0: ค่ะ
1: สว
0: พ
1: ั
0: ี
1: ส
0: ่
1: ดี
0: ตุ๊ก
1: ค
0: ไป
1: ่ะ
0: พร้อมกันเลยเนาะค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
3: วิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
4: ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รักผ้าไทยมากๆค่ะผ้าไทยของเราสวยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นเราคนไทยมาร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยสวยงามแบบไทยแต่งผ้าไทยกันนะคะ MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยหัตถศิลป์ไทย
5: ขณะนี้เวลา11 นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเฮลิคอปเตอร์เอกชนตกย่านสมุทรปราการเจ็บ2คนเกิดอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์เอกชนตกบริเวณหลังปั๊มปตท.ใกล้ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า BTS จังหวัดสมุทรปราการเมื่อเวลาประมาณ 9:10 ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยอยู่ระหว่างตรวจสอบที่เกิดเหตุซึ่งอยู่ในพื้นที่ป่าหญ้าเบื้องต้นพบสภาพตัวเครื่องได้รับความเสียหายเพราะมีเพลิงไหม้อย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องระดมฉีดน้ำควบคุมสถานการณ์และเข้าตรวจสอบเพื่อค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเบื้องต้นทราบว่าเฮลิคอปเตอร์ดังกล่าวเป็นของภาคเอกชนมีผู้บาดเจ็บ2คนขณะที่พื้นที่โดยรอบถูกปิดกั้นเพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งสืบสวนหาสาเหตุของการตกครั้งนี้รัชดาโต้เฟกนิวส์เพิ่มเบี้ยอย่างชีพ 3,000 บาทยืนยันยังคงจ่ายอัตรา

0: เดิมนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,000 บาทว่าเป็นข่าวปลอมรัฐบาลมีความตั้งใจนำนโยบายออกมาเพื่อดูแลผู้สูงอายุอยู่แล้วแต่ขณะนี้ยังไม่ได้มีการปรับขึ้นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังคงจ่ายอัตราเดิมไปก่อนส่วนการดูแลประชาชนในภาพรวมมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือโครงการคนละครึ่งที่จะจ่ายอัตรา 40-60-40 และการดูแลผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนอกจากนี้รัฐบาลจะค่อยๆทยอยออกมาตรการประคับประครองดูแลพี่น้องประชาชนพร้อมย้ำว่าการปรับปรุงเบี้ยผู้สูงอายุว่าไม่เป็นความจริงสำหรับการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุรัฐบาลยังคงกำหนดอัตราจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2566โดยจ่ายเป็นรายเดือนตามช่วงอายุดังนี้60ถึง69ปีจะได้รับเบี้ยยังชีพอัตรา600บาทต่อเดือนต่อคนอายุ70ถึง79ปีได้รับเบี้ยยังชีพอัตรา700บาทต่อเดือนต่อคนอายุ80ถึง89ปีจะได้รับเบี้ยยังชีพอัตรา800บาทต่อเดือนต่อคนอายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับเบี้ยยังชีพในอัตรา 1,000 บาทต่อเดือนต่อคนชาวเยอรมันใกล้ฐานทัพสหรัฐห่วงเรื่องการถอนทหารชาวเยอรมันในเมืองแลนสตูทางตะวันตกของเยอรมนีซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับฐานทัพอากาศสหรัฐเมืองแลมสไตน์แสดงความวิตกกังวลหลังกระทรวงกลาโหมหรือเพนทากอนของสหรัฐประกาศว่าจะถอนกำลังทหาร 5,000 นายออกจากเยอรมนีการประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังจากเกิดความขัดแย้งและตอบโต้กันอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับสงครามในอิหร่านระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและนายกรัฐมนตรีฟรีดริชแมร์สของเยอรมนีโดยชาวเมืองต่างเกรงว่าการถอนทหารสหรัฐอาจส่งผลกระทบต่อฐานทัพอากาศแรมสไตน์และส่งผลเสียต่อชุมชนในท้องถิ่นทั้งนี้แรมสไตน์เป็นฐานทัพอากาศสหรัฐที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปโดยมีกองกำลังประจำการมาตั้งแต่ปี2495หรือเมื่อ74ปีก่อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
2: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับคลิป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณวาร์ปไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: ๆวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
7: กลับเข้ามาสู่ชั่วโมงที่2ของรายการคิดระหว่างบรรทัดค่ะยังอยู่กับโบค่ะอลิสราปริศวรรณแล้วก็อยู่กับพี่เอกพัชรีค่ะพี่เอกสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะเช้านี้เรามีข่าวประชาสัมพันธ์ก่อนที่จะลุยข่าวไหมคะคุณโบไม่มีนะคะโอเคแต่ถ้ามีอะไรก็ฝากกันมาเรื่อยๆเลยเนาะเป็นข่าวที่ดีไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าการบริการต่างๆเนา
7: ะ
8: โอเคถ้าไม่มีเราก็ไปข่าวของเราที่ได้ส่งให้คุณเรื่อยๆนะคะเวลาเข้าไปดูข่าวที่บางทีเนี่ยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะคะเจออะไรที่มันน่าสนใจก็จะส่งไปให้คุณละส่วนวันนี้เนี่ยนะตอนนี้คุณส่งอะไรมาให้ยังไม่ได้ดูเลย
7: น่าจะเป็นส่งข่าวเศรษฐกิจในช่วงเศรษฐกิจคร
8: ับ
7: พ
8: ี่อ่าฮะโอเคไม่ใช่สิดิฉันนะเป็นคนส่งไปเองอ๋อรางวัลออสการ์มันหายไอเราก็งงไว้มันคืออะไรอ๋อคุณอ๋อหลายรอบเช้านี้คือยังไม่ได้ใส่แว่นตาย
7: ังไง
8: โอ้ยมันถึงช่วงมันถึงวัยแล้วอะคุณโบเมื่อก่อนนี้ก็ไม่ได้ใส่ไม่ได้อะไรแต่นะตอนนี้นี่คือมันเริ่มที่แบบว่าเพ่งแล้วมันก็ยังไม่เห็นนะโอเคข่าวออสการ์นั้นเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะมากันข่าวแรกเลยเป็นข่าวนี้ดีกว่า Japan Airlines trials humanoid robots as ground handlers จำได้ป่ะอาทิตย์ที่แล้วที่เราพูดกันไปเนี่ยว่ามันมีบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งอะ Meta นั่นแหละใช่ป่ะ เขาจะ lay off คนถูกมาคุณโบ
7: ใช่
8: เขาจะ lay off คนแล้วคุณจำได้ไหมว่าเพราะอะไรจำได้ไห
7: มเขาจะเอางบที่จะจ้างคนไปทำไปลงทุนกับเรื่องของ AI นี่แหละ
8: ถูกต้องเขาจะไปทำการตลาดด้าน AI เขาก็เลยแล้วคือเม็ดเงินที่เขาจะเอาลงไปทุ่มสำหรับทำการตลาดโฆษณาต่างๆต่างเนี่ยนะคะแล้วก็รีเสิร์ชต่างๆอะไรพวกเนี้ยนะมันก็คือเยอะมากแล้วเขาก็เลยคิดว่า AI the future is here แล้วเขาไม่ต้องการที่จะมาจ่ายตังค์จ้างคนจ้างพนักงานแล้วนั่นแหละนะคะเขาก็ทยอยที่จะ lay off กันไปAll right, so today we are seeing that Japan Airlines เริ่มแล้วนะเริ่มทดลองญี่ปุ่นก็เก่งอ่ะญี่ปุ่นเขาก็จะมีไอ้โรบอทอะไรออกมาเดินเริ่มจากหมาใช่ป่ะแล้วก็มาที่โรบอทมีตั้งนานแล้วแหละเนาะแล้วก็เนี่ยแหละล่าสุดเขาบอกเขาจะเอาไอ้หุ่นยนต์ที่เขาได้พัฒนามาเรื่อยๆเนี่ยนะคะเขาเรียกว่า humanoid robots เอามาเป็น ground handlers ที่สนามบินละแล้วก็เป็นคลิปวิดีโอด้วยนะคุณโบใช่ไหม robot helps Tokyo airport crew load cargo then waves at colleague ก็คืออาจจะแบบว่าไม่ได้เอามนุษย์จริงๆเนี่ยออกจากหน้าที่การงานเลยนะแต่ก็อาจจะแบบด้วยกันนะ
7: ตอนนี้เขาเอาหุ่นยนต์มาทดลองงานก่อนนะเอาหุ่นยนต์มาทดลองงานก่อนนะ
8: ใช่แล้วหุ่นยนต์เนี่ยเขาทำอะไรคุณโบยกพวกของหนักๆอย่างเงี้ยขึ้นไงใช่ป่ะ
7: ลำเลียงของหนักๆอะไรเงี้ย
8: แล้วก็ไม่ได้แบบว่าแค่ทำหน้าที่การงานอย่างเดียวนะคะแต่มีการปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ด้วยไงมีการโบกมือบ๊ายบายด้วย
7: แล้วแบบว่าเฮ้ยส่งสัญญาณให้กันได้อย
8: ่
7: าง
8: นี้ใช่ so Japan Airlines that's JAL will start using humanoid robots in ground handling tasks at Tokyo's Haneda Airport from May in a two-year trial it said is aimed at easing employees' workload พูดอย่างเงี้ยพูดสวยนะพูดให้กำลังใจมนุษย์ว่าไม่ได้มาทดแทนแต่ว่ามาช่วยในการบรรเทาเขาเรียกไม่ใช่บรรเทา
7: แต่ลดเบา
8: ใช่ถูกต้องแบ่งเบาไอ้หน้าที่การงานหรือว่าไอ้ปริมาณงานที่เราจะต้องทำกันอะเนาะFor a start, the Chinese-made robots will be deployed to load and unload cargo containers. จะเริ่มต้นนะคะที่หุ่นยนต์พวกนี้เนี่ยใช้คำว่า deploy นะเหมือนแบบฐานทัพทหารเลยนะส่งออกไปนะเพื่อที่จะไปโหลดไปเอาขึ้นแล้วก็เอาลงเนี่ยล่ะ cargo containers นะคะแล้วหุ่นยนต์พวกนี้เนี่ยพัฒนาที่จีนนะคือทำผลิตที่จีนน่าสนใจเนาะ JAL and GMO AI and Robotics its partner in the project said in a demonstration to the media on Monday เมื่อวันจันทร์นู่นนะเขาก็มีการสาธิตให้กับประชาชนกับผู้สื่อข่าวไม่ใช่ประชาชนทั่วไปนะแต่แบบผู้สื่อข่าว Japan's aviation industry is wrestlingwith a labor crunch brought on by an increase in inbound tourism ดีจังเลยคุณโบ
7: ค่ะ
8: ตายแล้วดิฉันขอไอก่อน
7: ใช่ได้คือบอกว่าเขามีพนักงานในภาคพื้นเนี่ยประมาณแบบ 4,000 คนได้ใช่ไหมคะ
8: ใช่ใช่แล้วเผอิญว่าตอนนี้ดีจังเลยนะการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นน่ะเพิ่มขึ้น increase in inbound tourism ก็แปลว่าคนเนี่ยเข้าประเทศญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้นงานมันก็หนักขึ้นมันก็ล้นขึ้น แล้วแนวการทำงานญี่ปุ่นเนี่ยเขายังไงล่ะเขาก็เซฟอะเซฟลูกจ้างเขาเซฟใช่ไหม
7: ใช่
8: เขาจะทำไปโดย
7: เหมือนตอนนี้ค่ะเหมือนตอนนี้แบบประชากรสูงวัยของญี่ปุ่นเขาเยอะขึ้นแต่ว่าประชากรคนทำงานเนี่ยมันน้อยลงถูกไหมคะก็เลยรู้สึกว่าพอคนทำงานน้อยลงอ่ะเขาก็ต้องเซฟคนที่เขาทำงานน้อย
8: ค่ะค่ะเดี๋ยวก่อนนะเอลี่มาไม่จัดรายการอยู่หนูจะมาจัดรายการด้วยหรือยังไงอะฮะ
7: ได้ยินเสียงแววแวว
8: ได้ยินใช่ไหมล่ะก็เธอก็เอาข้อสอบอะไรก็ไม่รู้ว่าเอามา
7: แล้วก็ข้อสอบได้ฟังไหม
8: มันเป็นข้อสอบเลขนะคุณต
7: ั
8: วเลขไม่ดีมั้งเออไอ้เราก็แบบฟังสื่อสารไม่รู้แล้วก็ใส่เอียร์พอดไงมันก็เลยไม่เข้าใจอ่ะเอลี่จะไงคะไหนอันนี้คืออะไรอ่ะพูดมาเร็วๆค่ะมาไม่ทำงานอ้าวไม่พูด
7: ไม่พูดเลยคือ
8: ขออภัยนะคะขออภัยโอ้ยอ่ะโอเควันนี้เขาต้องไปโรงเรียนค่ะวันนี้วันอาทิตย์จะไปโรงเรียนวันแรกนะคะเคยพูดไปแล้วว่าวันเริ่มต้นของสัปดาห์ที่นี่เนี่ยก็คือวันอาทิตย์
7: ใช
8: ่เนาะ
7: แรกก
8: ็
7: คือเริ
8: ่
7: มวันอาท
8: ิตย์ใช่อ่ะโอเคSo once again Japan's aviation industry is wrestling with a labor crunch brought on by an increasing inbound in tourism a declining working age population ที่คุณเกริ่นไว้ไงก็เป็นประชากรสูงวัยใช่ป่ะเขาก็เลยมีปัญหาตรงที่ว่าผู้สูงวัยเนี่ยเยอะใช่ไหมคะแล้วกลุ่มคนที่อยู่ในช่วงวัยทำงาน

0: อันนี้ก็น้อยลงถึงแม้ว่าคนญี่ปุ่นเขาก็แข็งแรงแล้วก็เป็นที่รู้กันเนาะชีวิตอายุยาวนานมากเลยเพราะว่าก็มีการศึกษากันไปเนาะกินอะไรกินปลาหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นคือเคล็ดลับคืออะไรนะคะSo, the carrier hopes that these robots can also be used to clean cabins and operate ground support equipment in future. In the future? In future? มันฟังดูทำไมin the future มั้งตกเดอะไป so นอกเหนือจากที่จะยกของหนักๆแล้วเนี่ยนะคะเขาก็มองว่านะทาง JL สายการบินเนี่ยเขาก็มองว่าเออในอนาคตเนี่ยอาจจะส่งหุ่นยนต์เข้าไป ทำความสะอาดบนเครื่องบินเนาะก็เวลาเครื่องบินบินมาถึงแล้วเนี่ยคุณโบดิฉันนะนั่งอยู่อีคอนมี่เดินผ่าน business class เนี่ยเฮ้ยทำไมคนเขาแบบว่ามันลกมันดูแบบไม่มันดูสกปรกมันดูแบบยิ่งกว่าอีคอนมี่คลาสอีกนะบางทีเราก็แบบว่าคนนั่ง business class ทำไมมันไม่เรียบร้อยกว่านี้วะแอบแบบว่าคิดกับตัวเองเออแต่ว่า anyways อาจจะเป็นเพราะว่าเขาสปอยเขาแบบว่าเออบ้างมีแล้วเขาก็แบบไม่เคยต้องทำแล้วเรื่องอะไรก็จะมาต้องทำบนเครื่องบินอะไรอย่างนี้ถูกปะBut anyways มันก็ต้องมีการทำความสะอาดใช่ป่ะเวลาอยู่บนเครื่องบินเวลาเครื่องบินมันบินมาถึงแล้วอะนั่นแหละอนาคตเนี่ยเขาก็มีการวางแผนว่าจะส่งหุ่นยนต์พวกนี้เนี่ยขึ้นไปทำงานทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็น economy หรือว่า cabin ของ business class first class ค่ะ robots are already being used in some airports across Japan including for security patrol and retail หุ่นยนต์เนี่ยนะคะก็นำมาใช้แล้วในบางสนามบินในญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ใช้สำหรับการตรวจดูความปลอดภัยด้วยนะแล้วก็รีเทลก็คือแบบพวกการขายสินค้าต่างๆนะ alrighty นั่นก็เป็นข่าวเมื่อก่อนเราก็อาจจะมองเป็นเรื่องของอนาคตนะแต่ตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของอนาคตแล้ว
1: มันเป็นเรื่องของแล้วมันใกล้ตัวเรามากค่ะ แบบว่าหุ่นยนต์เน
0: ี่
1: ยเราอาจจะอย่างที่บอกแล้วว่ามันอาจจะไม่ได้มาแทนแต่มันอาจจะมาช่วยมันขึ้นอยู่กับเราล่ะค่ะว่าเราจะอยากให้มันมาแทนหรืออยากให้มันแค่มาช่วย
0: ใช่เนาะตามนั้นอ่ะโอเควันนี้เราจะกลับกันนะเราเอาข่าวเบาๆสบายๆชิลๆขึ้นก่อนคราวนี้เนี่ยมาดูเรื่องหมาๆบ้างจำได้ว่าหมาที่มันหน้าตาน่าเกลียดที่สุดในโลกอ่ะ
1: จำได้
0: หมาที่ชื่อเพ็กกี
1: ้เอามาประกวดกัน
0: อ
1: ่ะ
0: ใช่เขาก็ประกวดกันทุกปีแล้วก็ปีคือหมาตัวนี้เนี่ยค่อนข้างดังที่สุดเนื่องจากว่าชนะตำแหน่งนี้แล้วนะคะแล้วปรากฏว่ามีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งคว้าตัวไปเล่นน่ะแล้วเป็นหนังฮอลลีวูดด้วยไงเล่นประกบกับไรอันเรโนลด์ตอนนี้ชื่อเสียงติดลบนิดนึงเนื่องจากสีภรรยาไปพยายามที่จะทำให้ผู้กำกับภาพยนตร์ที่เธอเล่นด้วยอ่ะเสียชื่อแล้วก็เหมือนแบบว่าไม่ได้แบบจะทำให้เสียชื่ออย่างเดียวนะจะแต่เหมือนจะแบบบีบให้เขาแบบไม่มีพื้นที่ยืนอยู่ในแวดวงวงการเลยเธอเล่นแรงไปหน่อยแล้วปรากฏว่าตอนนี้ก็จวนละจนขึ้นศาลแล้วแต่ปรากฏว่าทุกอย่างมันออกมามันไม่เข้าทางเธอนะแล้วไรอันเรโนลด์ก็ความที่รักภรรยามากนะก็เข้าข้างภรรยาแล้วปรากฏว่าก็ดึงฮีลงไปด้วยแต่ไม่เป็นไรฮียังมีไอ้นี่ไม่แสดงก็ไม่เป็นไรแต่ฮียังมีไอ้นี่ฮีไปซื้อทีมฟุตบอลไว้คุณโบแล้วแบบทีมฟุตบอลนี้ชนะที่ไลโนเมซี่ป่ะไอ้นั่นมันเดวิดแบ็คแฮมนี่อะไรสักอย่างนึงเนี่ยแต่ว่าก็แบบขึ้นแล้วก็แบบรายได้ถล่มทลายมากไรอันเรโนลด์ไปได้ดีทางนั้น anyways กลับมาที่หนูน้อยเพ็กกี้คุณอธิบายให้ฟังคุณอธิบายให้ฟังหน่อยสิว่าเพ็กกี้หน้าตาเขาเป็นยังไงคุณผู้ฟังเนี่ยควรจะได้แบบว่า
1: ก็เป็นสุนัขที่แบบมาผมน้อยๆตั้งๆนิดนึงแล้วก็ลิ้นเนี่ยมันออกมาอยู่ข้างนอกค่ะมันห้อยอยู่ข้างนอก
0: ลิ้นยาวมากอ่ะ
1: ใช่แล้วก็ห้อยออกมานอกปากเลย
0: อันนี้เป็น resting face ของเขานะคะไม่ใช่ว่าเขาห้อยห้อยห้อยห้อยนี่เป็นเพราะเขาเหนื่อยหมาบางตัวใช่ไหมเวลาวิ่งมาเยอะแล้วก็แบบลิ้นห้อยใช่ไหมอันนี้เป็น resting face ของเขาก็เป็นสีหน้าทุกวันอยู่เมื่ออยู่ปกติอะไรอย่างเงี้ยเออนะ so anyways that's Peggy the owner of one of Britain ลืมอ่านพาดหัวข่าวคุณโบ petition seeks rules change for pets on planes ก็คือเขาพยายามที่จะเปลี่ยนกฎให้สุนัขเนี่ยหรือว่าสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องได้ไม่ต้องไปใส่ในกรงแล้วก็ไปอยู่ใต้ท้องเครื่องคุณโบดีไหมคุณเห็นด้วยไห
1: ม
0: ลูกๆดิฉันเนี่ยคงเห็นด้วยเนื่องจากว่าเออขอให้มันนั่งใกล้ๆเขาจะได้แบบว่าระหว่างบินจะได้ไปเล่นจะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะเขาอยากมีสัตว์เลี้ยงแต่คุณโบว่ามาคิดว่ายังไง
1: โดยส่วนตัวคือไม่ได้ถูกกับสุนัขอยู่แล้วคือถ้าส่วนตัว
0: okay.
1: อาจจะกลัวบางคนอาจจะกลัวบางคนอาจจะเอ๊ะอาจจะไม่สะดวกในการนั่งด้วยเนี่ย
0: แล้วถ้าสมมุติว่าเจอพันธุ์ที่มันร้ายๆที่มันดุอ่ะคุณโบอันนี้ดิฉันไม่เอาไม่นะ
1: หรือว่าม
0: ันจะมีข่าวอยู่เรื่อยๆนะ
1: เห่าอยู่ตลอดเวลาก็เองก็ไม่นาน
0: มันก็จะอาจจะเป็นลักษณะเดียวกันกับโทษนะแบบเวลาเราแบบขึ้นเครื่องเนี่ยล่าสุดเพื่อนดิฉันก็บินมาจากอเมริกาบินระยะทางไกลเขาจะนอนแต่เด็กมันก็ร้องอยู่นั่นนะเออมันก็มีอารมณ์อย่างนี้เหมือนกันใช่ป่ะเออเนาะถ้าคุณพูดเรื่องเสียงแล้วนะโอเคThe owner of one of Britain's best-known dogs is backing calls to allow small pets to travel in the cabin of commercial flights entering the UK. เจ้าของของหมาตัวนี้แหละที่เรียกกันว่าเป็นหมาที่คนรู้จักกันเยอะเลยนะก็พยายามที่จะ push ให้สายการบิน commercial planes ทั่วไปที่บินเข้าสหราชอาณาจักรเนี่ยเปลี่ยนกฎแล้วก็ให้เจ้าตูบเนี่ยขึ้นไปนั่งกับคนทั่วไปได้อะเออฮอลลี่มิดเดิลตันเป็นญาติกับแคทเธอรีนมิดเดิลตันหรือเปล่า has traveled all over the world with Peggy the Puggies which was crowned the country's ugliest dog before starring in the 2024 Marvel superhero Deadpool and Wolverine ใครดูภาพยนตร์เรื่อง Deadpool and Wolverine แล้วเนี่ยนะคะก็จะมีสุนัขหน้าตาน่าเกลียดน่าเกลียดเนี่ยเรียกเขาน่าเกลียดได้เพราะเขาก็ได้รับรางวัลนั้นมาแล้วจริงๆนะคะสวมใส่เคปอยู่นะลิ้นห้อยอยู่ในเรื่องเนี่ยก็อาจจะแบบว่าอ๋อเนี่ยเหรอชื่อจริงชื่อ Peggy นี่เองเหรอเออไม่ใช่ชื่อdog pool เรียกชื่อในหนังคืออะไรนะคุณ anyways while a number of airlines allow pets in the cabin on planes leaving the UK they are prohibited but from doing so on commercial flights coming into the country มีบางสายการบินค่ะคุณโบอนุมัติให้สัตว์เลี้ยงเนี่ยนะคะนั่งอยู่ในตัวเขาเรียกว่าอะไรอะcabin ภาษาไทยอ่ะ
1: ห้องโดยสาร
0: ก็คือว่าถ้าบินออกนอกจากสหราชอาณาจักรเนี่ยบางสายการบินอนุมัติให้นะคะแต่คราวนี้เนี่ยคุณฮอลลี่มิดเดิลตันเจ้าของหมาตัวนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าอยากจะให้อนุมัติให้สุนัขเนี่ยอยู่ในห้องโดยสารเวลาบินเข้าประเทศUnder government regulations, pets must instead travel as cargo in a dedicated area of the hold. รัฐบาลอังกฤษเนี่ยนะคะยังไม่อนุมัตินะคะเขาก็ยังบังคับให้อยู่ในกรงแล้วก็อยู่ใต้ท้องเครื่องในพื้นที่ที่เขาระบุไว้อ่ะเขาแยกไว้สำหรับสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ Middleton who lives near Beverly East Yorkshire said some people's pets are their babies and they want to be able to travel and take care them and take them with them when they go on holiday เขาบอกว่าอันนี้มันไม่ค่อยเป็นปัญหาของบางคนนะปัญหาของบางคนเวลาเลี้ยงสุนัขฉันจะไปเที่ยวฉันไปฝากแปะหมาฉันไว้กับใครดีหรือว่าฉันจะไปฝากไว้ที่สถานเลี้ยงสัตว์ที่ไหนดีโอ้ยราคาแพงตายแล้วสงสัยจะต้องเที่ยว1เดือนขอเหลือเป็น2อาทิตย์ดีกว่าค่าเอาหมาฝากมันแพงในประมาณนี้นี่เธอบอกว่าเอออยากจะเอาหมาไปด้วยนะบางครอบครัวเนี่ยสุนัขของเขาก็เหมือนเป็นลูกของเขาอย่างเงี้ยแต่หลายๆคนในประเทศไทยเนี่ยก็อาจจะ รู้สึกอย่างนี้เหมือนกันนะรู้สึกว่าเทรนด์ที่ไม่มีลูกแต่เลี้ยงเบบี้เอ้ยเลี้ยงสุนัขหรือว่าสัตว์เลี้ยงแมวอย่างเงี้ยเป็นลูกแทนเนี่ยก็เป็นสตรองเทรนด์เนาะใช่ห้างเฮิงอย่างเงี้ยอย่างเช่นพวกเซ็นทรัลวิลวิลวิลอีสต์วิลนอร์ทวิลเวสต์วิลมีกี่วิลวิลแล้วเนี่ยก็ออกแบบมาเพื่อที่จะเป็นห้างที่ pet friendly นะคุณโบ
1: สามารถนำเข้าไปเดินได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วก็จะเห็นว่าพื้นที่ในห้างเนี้ยมันไม่ได้เป็นพื้นที่แอร์อย่างเดียวไงมันก็จะมีส่วนที่ไม่ได้เป็นแอร์แล้วก็แบบออกเดินมีจ็อกกิ้งมีพื้นที่ให้เข็นรถเข็นบางทีเนี่ยเวลาแบบว่าเขาเข็นไอ้นี่มาเขาเรียกว่าอะไรอะทรอลลี่อะเราจะต้องชะโงกดูนะใกล้ๆว่าคือเบบี้หรือหมาคุณโบเคยเป็นอารมณ์แบบนั้นเปล่า
1: ใช่ๆๆบางทีโผล่ไปก็จะเป็นน้องๆหมาน้องแมวอะไรอย่างเง
0: ี้ยใช่ใช่เอ็นดูไม่ว่าจะเป็นเบบี้ไม่ว่าจะเป็นสุนัขนะนั่นแหละมันก็จะเป็นเทรนด์ที่มันแรงก็เลยเข้าใจนะว่าเขาก็อยากจะเอาสุนัขของเขาเนี่ยรักมากๆเนี่ยหรือว่าจะรักน้อยก็ตามก็มีความเป็นห่วงเนาะมันทอดทิ้งกันแล้วตัวหมาเองก็กลัวแมวเองก็กลัวถูกป้าถูกแยกแล้วถูกขังในกรงแล้วก็ไปอยู่ใต้ท้องรู้เสียงก็ดังๆอะไรก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะเจอนายอีกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่รู้มีหมากลัวจนช็อกหรือเปล่าอ่ะมันโบ
1: จริงด้วยเนาะมันไม่ได้แบบอยู่ใกล้ใครเลยเหมือนอยู่กันเองอะโดดเดี่ยว
0: ตามนั้นอ่ะโอเค so at the moment we have 12,000 people signing that petition แต่ว่ามันก็จะมีอีกแง่มุมนะ people with a pet allergy might suffer in a confined environment ใครที่เป็นภูมิแพ้เรื่องแบบแล้วก็จะต้องไปนั่งอยู่ข้างๆหมาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่โอเคหมานี่ก็บินบ่อยๆนะ 6-year-old pug and Chinese crested cross has traveled in the cabin on flights to Amsterdam, Canada, America and Ireland ใช่เจ้าของเขาต้องรักมากสิเพราะว่าก็นำโชคมาให้เธอถูกป่ะแล้วก็เงินทองด้วยไม่ว่าจะเป็นการเล่นภาพยนตร์หรือว่าการเป็นที่รู้จักเน
1: า
0: ะโอเคป่ะตอนนี้เราพักกันก่อนแล้วช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาดูข่าวเพิ่มขึ้นอื่นๆกันเนาะ
1: พักกันก่อนดีกว่าค่ะ
2: วิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงเก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: FM 99ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4ลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุกๆ 16-18 พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้งยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
6: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ เพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย Mcord Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy โทร022016770 Thank you
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร022016543 022016543
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
1: กลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายของรายการคิดระหว่างบรรทัดค่ะพี่เอ๋คุยข่าวคราวกันต่อเลยค่ะ
0: ค่ะโอเคเราไปกันที่ CNN นิดนึงนะคะมีข่าวว่า US withdrawing 5,000 troops from Germany after Chancellor criticized war with Iran อ่านดูแล้วตลกดีอ่ะก็คือผู้นำเยอรมันเนี่ยก็ไปติงอเมริกาไม่ควรเข้าไปไม่ควรมีสงครามกับอิหร่านพูดนิดนึงเอาอเมริกาเครื่องแฮถอนตัวนายทหาร 5,000 นายจากเยอรมันเลยอย่าพูดอะไรนะทรัมป์เขาเครื่องง่ายนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะคะมันก็มีพาดหัวข่าว expensive tortillas อาหารเม็กซิกัน fewer buses tortillas เนี่ยก็เป็นเหมือนคนไทยกินข้าวนะคนเม็กซิกันเขาก็แบบ tortilla เนาะแล้วก็ขนมปังด้วยล่ะแต่ว่าถ้าพูดถึง tortilla ก็จะนึกถึงอาหารในเม็กซิกันนั่นแหละนะซึ่งราคานั้นอ่ะมันก็ขึ้นแล้วรถบัสก็น้อยลง How war in Iran is squeezing Latin America ก็คือผลพลอยผล ripple effects จากสงครามที่อิหร่านนะคะแล้วผลกระทบที่มันตามมาที่ Latin America ก็ยังมี ripple effects ในแง่ลบเนี่ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะอ่ะแล้วก็มีข่าวเกี่ยวกับอาหารการกินคุณโบมีช่วงหลังเนี่ยมัทฉะมาแรงมากไม่ใช่แค่ไทยนะกับไทยสิโอ้โหร้านพวกชาเยอะจริงๆไม่รู้จะเลือกร้านไหนอะคุณโบปรากฏเลือกร้านที่มันแพงไม่แพงมากมันแพง
1: จริ ง
0: ๆนะคุณโบก็ต้องอาจจะราคาก็ต้องมีมันก็ต้องเป็นออปชันมันก็เป็นตัวเลือกถูกป่ะก็บางทีเราก็อุ๊ยแพงเกินคราวนี้เนี่ยไอ้ที่มันจะมาแซงหน้ามัทฉะเนี่ยเป็นเครื่องดื่มสีม่วงคุณโบเห็นหรือยังอ่ะที่ไทยเริ่มหรือยังอ่ะ
1: ไม่เห็นที่ไทยนะ
0: แต่ว่าที่กาตาร์นี่ดิฉันเริ่มเห็นแล้วก็
1: ถ้ามันม่วงอ่ะใช่นะถ้ามันม่วงจะเห็นในไทยถ้ามันม่วงอ่ะนะ
0: ก็เดี๋ยวก่อนนะแล้วเขาก็เรียกว่าอูเบะ อุเบะก็คือมันม่วงใช่แหละ purple yam มันจะตระกูลเดียวกันคือมันไม่ใช่เผือกใช่ป่ะไม่ใช่แหละ
1: ไม่ใช่
0: ทาโร่สิคือเผือก
1: ใช่
0: ดิฉันน่ะชอบกินนะทาโร่แต่อุเบะเนี่ยแหละกำลังมาแรงมากเลยอะอุเบะเนี่ยมักจะใช้กันนะคะในอาหารของหวานของฟิลิปปินส์บ้านเราไม่ค่อยเนาะบ้านเราไม่ค่อยนะมันม่วงใช่ป่ะบ้านเราว่าเผือก
1: มันม่วงก็เริ่มมานะพี่เริ่มมายังขึ้นนะมันม่วง
0: ไม่ก็เนี่ยกำลังบอกไงว่าตอนเนี้ยบ้านดูเลยอเมริกาโอ้โหไปทั่วโลกเลยจริงๆญี่ปุ่นนี่ก็มาอุเบะอุเบะเยอะเหมือนกันอุเบะนั่นแหละเพราะฉะนั้นเตรียมตัวเงินซื้อกินคุณโบดิฉันก็อยากกินแล้วเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วว่าชอบเผือกนะคะแล้วก็อุเบะก็
1: ชอบเผือกไม่ชอบกินเผือกค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ไม่ใช่ความหมายอื่นสิคุณไม่เอาสิเผือกนั้นไม่เอาสิโยนไปให้คุณนั่นแหละ
1: นี่อันนี้ไม่ชอบแต่ไม่ได้ชอบเผือกแบบนั้นเผือกที่เป็นของกินก็ไม่กินค
0: ่
1: ะ
0: ไม่กินหรอคุณโมไม่กิน
1: ไม่กินเผือกค
0: ่
1: ะ
0: ก็ดีแล้วล่ะกินอะไรมากมาย
1: เด
0: ี๋
1: ยวไปแย่งก
0: ัน ใช่โอเค so there you go แล้วก็มีข่าวนี้นะ K-pop is becoming more popular than ever K-pop ก็โด่งดังพุ่งขึ้นเรื่อยๆแต่ว่า K-pop K นี่มันย่อมาจากอะไรคุณโบ
1: เกาหลีป่ะคะเกาหล
0: ี
1: ใต้
0: ใช่ถูกต้องก็เกาหลีนั่นแหละ K-pop ก็คือเหมือน J-pop เมื่อก่อน J-pop มาอันดับแรกนะตอนนี้ J-pop นี่หายไปไหนเราก็ไม่รู้อะตอนนี้คือ K-pop นี่รุ่งเรืองมากแล้วแต่ประเด็นมันก็คือว่า K-pop เนี่ย is less Korean คือไม่ค่อยเกาหลีแล้วไงน้องลีซ่าของเราก็ไม่เกาหลีไง
1: อ
0: ิน
1: เตอร์ไปแล้ว
0: คือแบบคนไทยไงมันก็จะมีแบบชาติอื่นๆที่แบบไปเพอร์ฟอร์มหรือว่าไปเข้าแวดวงเคป๊อปเนาะอันนั้นก็เป็นข่าวอยู่เหมือนกันโอเคป่ะกลับไปที่ดิฉันแปะให้คุณในช่วงสัปดาห์ไปที่ออสการ์แล้วกันมีผู้ชายคนหนึ่งเขาชื่อพาโวหรือเพโวเนี่ยน่าจะพาโวทาลันคินที่ชนะออสการ์สำหรับภาพยนตร์นี้ที่ดิฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยอะไรเกี่ยวกับปูตินเนี่ย Mr. Nobody Against Putin เป็นด็อกิวเมนทรีเนาะที่ถือออสการ์เนี่ยจะเอาขึ้นเครื่องบินก็เข้าใจได้แล้วว่าทำไมฮีอยากจะถือขึ้นเครื่องอ่ะก็หนึ่งก็คือแบบกว่าจะได้มานะมันได้ยากเนาะแล้วก็ก็จะโชว์นิดนึงปรากฏว่าสายการบินบอกไม่ได้อยู่เอาขึ้นมันไม่ได้อยู่จะต้องแบบโหลดไปปรากฏโหลดไปแล้วมันหายอ่ะ
1: โอ้น
0: ั่
1: นส
0: ิ
1: ทำไงอ่ะใครรับผิดชอบ
0: ก็เจอแล้ว Missing Oscar foundAfter Academy Award winner blocked from taking it on flight. นะก็ตามที่ดิฉันเล่าไป an Oscar that went missing after its winner was forced to check the golden statuette at a New York airport has been found. The airline involved has told the BBC. สายการบินรีบไปแจ้งผู้สื่อข่าวก่อนเลยนะคะเดี๋ยวจะโดนตำหนินะสายการบินนี้ SoPavel Talankin said he had the Academy Award in his carry-on bag for a flight to Germany on Wednesday. เมื่อวันพุธที่ผ่านมานะคะเขาก็ยัดไอ้ตุ๊กตาสีทองมันไม่ใช่ตุ๊กตาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลูกปั้นเนาะรางวัลนะคะยัดรางวัลนี้เนี่ยเข้าไปในกระเป๋าที่เขาจะถือขึ้นเครื่องนะคะจะบินไปเยอรมัน but airport security stopped him at John F. Kennedy International Airport because they said the award could be used as a weapon นี่ไงเหตุผลทำไมถึงเอาขึ้นเครื่องไม่ได้เขาบอกว่าไม่ได้นะไอ้รางวัลอันนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเป็นอาวุธได้คือเอามาเขกหัวคนอย่างนี้ไงตายได้นะ
1: ใช
0: ่ป่ะ
1: จริง
0: Security ไม่อนุมัติ When he landed in Germany, the Oscar for his documentary Mr. Nobody Against Putin was gone. เมื่อไปถึงเยอรมันแล้วเนี่ยหายออสการ์หายไปเลย so the Oscar statue has now been located and is safely in our care in Frankfurt สายการบินนั้นก็คือลุฟทันซานะก็ออกมาบอกว่าไอ้รางวัลออสการ์สแตชูนี้เนี่ยเราเจอแล้วนะแล้วมันปลอดภัยแล้วนะอยู่กับทางทีมงานของเราแล้วนะ adding that the airline was in direct contact with the guest to arrange the statue's return as quickly as possible ฟ้องร้องได้ไหมอ่ะฟ้องได้ไหมคุณโบฟ้องแบบสติแตกแบบว่าอยู่ทำร้ายจิตใจใช่ทำร้ายจิตใจฉันจะต้องไปบำบัดเลยนะเพราะว่ามันคือรางวัลแห่งเกียรติแบบคือชาตินึงแบบอะไรอย่างนี้นะฟ้องได้ป่ะWe sincerely regret the inconvenience caused and have apologized to the owner. The careful and secure handling of our guests' belongings is of the utmost importance to us. ก็ขอโทษจากใจจริงสำหรับความไม่สะดวกแล้วก็ตามนั้น An internal review of the circumstances is ongoing. อยากจะรู้ว่าทำไมมันเกิดอะไรขึ้น
1: จริงอยากรู้ว่ามันไปได้ยังไงมันหายไปจากตรงนั้นได้ยังไง
0: ใช่แต่คือเขาก็เอาไอ้รางวัลนี้เนี่ยนะเอาไปใส่ในกล่องนะคะคุณโบแพ็คเข้าไปในกล่องแต่กล่องมันดูใหญ่ๆอ่ะออสการ์มันไม่กลิ้งไปกลิ้งมาหรอปรากฏแขนหักขาหักหัวหักอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็มีพูดต่อด้วยนะมีคนเขาก็ออกมา this wouldn't have happened to Leonardo DiCaprio สิ่งแบบนี้มันคงไม่เกิดขึ้นกับ Leonardo DiCaprio หรอกนะความที่คนนี้เขาอาจจะแบบว่า no name หรือเปล่าแต่คนนี้เขาก็เป็นคนรัสเซียนะคะประวัติเขาก็น่าสนใจมากคือเขาเป็นคนรัสเซียแต่เขาก็ต้านปูตินแล้วเขาก็ถูกขับไล่ออกจากก็คือแบบกลับไปเหยียบแผ่นดินรัสเซียไม่ได้ He's exiled from Russia for his own safety living elsewhere in Europe แล้วเขาก็อยู่ที่อื่นเนี่ยดูสิปลอดภัยเนี่ยกลัวแทนคุณนะเนี่ยมิสเตอร์พาโวเนี่ย But anyways congratulations on your Oscar and on the return of your Oscar as wellLet's go now to another story here. อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์แบบว่า oh no poor him Stephen Fry ชื่อนี้ที่ฉันไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยนะแต่เขาก็เป็นนักวิชาการเขาก็ไปพูดนักคือเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการด้านเทคโนโลยีเขาก็ไปพูดไป keynote speech ไปพูดในประเด็นที่เขา expert เนี่ยนะคะที่การประชุม conference แห่งหนึ่งปรากฏว่าเดินตกเวทีแล้วก็อายุเยอะแล้วอะ so Stephen Fry sues tech conference for up to £100,000 after falling off stage เป็นเงินเท่าไหร่คุณดูให้หน่อยได้ป่ะเดี๋ยวฉันจะอ่านไปแล้วก็คือแบบฮีเจ็บตัวเยอะนะเซอร์ด้วยนะ Sir Stephen Fry has sued the organizers of a tech conference where he was injured when he fell off the stage after making a speech ปาฐกถาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดินตกเวที Oh my God the broadcaster and author said he broke his hip leg pelvis and a bunch of ribsคุณโบเขาก็มีชื่อเสียงของเขาที่อังกฤษนั่นแหละเขาเป็นผู้ประกาศออกทีวีแล้วก็เป็นนักเขียนด้วยอ่ะเดินตกแล้วนะขาก็หักสะโพกก็หักแล้วก็ซี่โครงก็หักหลายซี่เยอะนะน่ะเป็นงานอะไรCOGX Convention at the O2 Arena in London แล้วก็กล่าวปาฐกถาพิเศษด้วยนะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงกันยา2023 Sir Stephen อายุ68ตอนนั้นก็65แล้วก็อายุเยอะแล้วอะระดับหนึ่ง has now filed a personal injury claim against COGX Festival Limited and creative agency Blondstein Events Limited seeking up to £100,000 in damages. I did my bow after delivering this lecture. เมื่อกี้นี่ BOW ขึ้นเนี่ยแล้วดิฉันก็ split second คิดก่อนว่ามันจะต้องอ่านว่า bow หรือว่า bow นะคะระวังกับคำนี้ BOW มันแปลว่าบาวที่แบบถอนสายบัวไอ้นั่นมันเคิร์ทซี่ผู้ชายอ่ะโค้งคำนับใช่ป่ะบาวหรือว่าโบก็คือโบผูกผมไงใช่ไหมโบริบบินอย่างเงี้ยความหมายอื่นๆมันก็มีนะ I did my bow after delivering this lecture, turned to go off stage, and didn't realize that I was walking off the part of the stage where there was nothing. เขาบอกว่าเขาโค้งเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็แบบว่าหันไปเพื่อที่จะเดินลงจากเวทีปรากฏว่าไม่ได้รู้ตัวเลยว่าไอ้ส่วนนั้นที่กำลังเดินไปเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยตรงนั้นน่ะแล้วมันตกลงไปอะความสูงนี่6 ฟุต 6 ฟีตแล้วมันเป็นคอนกรีตเลยอะคุณโบ
1: ม
0: ัน
1: ถึงได้หักส่วนเน
0: าะใช่แล้วก็อายุ68แล้วว่าฮีก็ดูตัวมัน
1: สู
0: งใหญ่เยอะเหมือนกันนะSo I broke my right leg in a couple of places. โอ้ยแล้วขาหักหลายช่วงด้วยอ่ะมันไม่ได้แบบว่าหักอยู่แบบท่อนเดียวอ่ะ And my hip and pelvis in 4 places. เวรกรรมสะโพกอย่างเงี้ย pelvis เนี่ยก็หักใน4 จุด And a bunch of ribs คือหักทีเดียวหลายจุดอ่ะแล้วคือในความโชคไม่ดีเขาก็บอกเขาก็โชคดีนะตรงที่ว่าอย่างน้อยเนี่ยกะโหลกไม่เป็นไรแล้วก็สปายน์คือกระดูกสันหลังอ่ะไม่ได้เป็นอะไรก็จริงอย่างที่หีพูดหีก็ยังมองโลกในแง่ดีoh my gosh ก็ไม่รู้นะว่าเขาจะ
1: คุณค่าเสียหายไปเท่าไหร่แสนปอนด์ก็น่าจะประมาณ4 ล้านกว่า
0: น้อยไปป่ะ
1: น้อยไป
0: เดี๋ยวก่อนนะแสนน้อยไปเนาะยังใจดีนะนั่นน่ะแล้วอย่าลืมสิคุณจะต้องเสียค่าทนายเสียเวลาขึ้นศาลนู่นนี่อีกนะคุณเอ้ย
1: ค่ารักษาก็หลายแล้วอ่ะ
0: แต่ไม่ระดับนี้น่าจะมีประกัน
1: เป็น
0: ถึงบริษัทที่จ้างเขาเป็นบอดคาสเซอร์อย่างเงี้ยน่าจะ cover ให้อยู่อะค่ะน่าจะแบบไอ้นี่อยู่อ่ะโอเคคุณโบดิชันว่าตอนนี้เนี่ยนะเราไปเข้าจิงโกเบลดีกว่าBusiness Jingle Bell
1: ได้ในช่วง Economics News ค่ะ
9: คิดระหว่างบรรทัดช่วง Economic News
1: เป็นช่วงใหม่ที่เราเริ่มมาในช่วงนี้ก็คือเรื่องของข่าวเศรษฐกิจในแบบภาษาอังกฤษค่ะในว่าข่าวเศรษฐกิจก็มีน่าสนใจเยอะเนาะวันนี้ก็เลยยกเอาเรื่องใกล้ๆตัวแล้วกันค่ะเรื่องของราคาสินค้า
0: ค่ะพุ่งขึ้นอีกก็เปล่าเนี่ยคุณโบ
1: เนี่ยต้องไปดูเลยว่าเขาจะช่วยยังไงนะ
0: ไม่เราเห็นพาดหัวข่าวแล้วก็ยิ้มได้ Nationwide discounts combat soaring prices ก่อนที่จะไปเข้าในเรื่องของเศรษฐกิจนี่ขอพูดถึงคำศัพท์นี้ก่อนนะ combat มักจะงงขนาดเจ้าของภาษานะยังงงๆกับมันเองเลยนะ combat เนี่ยมันจะใช้ได้เป็นคำนามและเป็นคำกริยาแต่เมื่อเป็นคำนามกับคำกริยาเนี่ยจะต้อง stress ต่างจุด combat เป็น verb combat เป็น noun คุณได้ยินความต่างไหม
1: ค่ะการลงเส
0: ีย
1: งต
0: ั
1: วหน้าต
0: ั
1: วหล
0: ัง ใช่แล้วมันมีหลายคำมากเลยนะในภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาอ่านข่าวเนี่ยมักจะต้องแบบว่าคิดนิดหนึ่งนะคะแล้วส่วนเยอะเนี่ยมักจะอ่านไปเลยเป็นคำ ลักษณะ noun ไปเนี่ยอย่างเช่น nationwide discounts combat soaring prices จริงๆแล้ว combat เนี่ยมันแปลว่าการต่อสู้เนาะนึกถึงเกมอะไรนะเมื่อก่อนนี้มันจะมีต่อสู
1: ้เกม combat อะไร
0: ที่มีชุนลีไม่มีชุนลีชุนลีได้ยินคุณจำได้ป่ะชุนลีชุนลีชุนลีMortal Kombat no
1: Mortal Kombat ใช่ค่ะ
0: Mortal Kombat เห็นไหมอันนั้นใช้เป็นคำนามมันก็เลยเป็น combat ไม่ combat okay anyways so there you go just be careful of these words if I can think of more I will let you know but verbs used as nouns with different stresses ก็ลองหาดูได้ all right present กับ present ก็ใช่ progress record produce object อันนี้คลาสสิกวัน object ก็เป็นสิ่งของ object แต่ว่าถ้าคัดค้าน object เห็นป่ะเนี่ยแหละโอเค get แล้วนะมีหลายคำso ไทยช่วยไทย set to provide relief to struggling households อันนี้มาดูถึงตัวเรื่องที่เราจะมาเล่ากันนะคะก็คือพูดง่ายๆเลยจะลดราคาสินค้านะคะเพื่อที่จะต้านการพุ่งของราคาสินค้าก็มี Big C เนี่ยเข้ามาร่วมโครงการแล้วถูกปะเห็นมันมีตัว C อ่ะใช่แหละ so เป็นภาพนะคะคุณอนุทินผอมลงหรือเปล่าอ่ะมันคุณสุภจีอ่ะผอมคุณสุภจีอ่ะผอมลงเห็นชัด Mr. Anutin Center and Mrs. Supaji inspect discounted goods on display at a booth during the Thai ช่วยไทย campaign launch at Bangyai City Market in Nonthaburi The government has launched the Thai Chui Thai campaign offering discounted consumer goods at district offices nationwide every Friday throughout May. เริ่มต้นเดือนนี้นะคะคุณก็ต้องรอวันศุกร์เนี่ยก็จะมีการมีแคมเปญไทยช่วยไทยเนี่ยแหละค่ะก็จะมีสินค้าที่ลดราคาคุณจะต้องไปที่เขตเนาะคุณจะไม่ช็อปที่เขต district offices the campaign is a collaborative effort between the interior ministry the commerce ministry and the private sector โครงการนี้เนี่ยนะคะก็เป็นการโคกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์แล้วก็จะมีหน่วยงานเอกชนด้วยนะจะเป็นพวกห้างสรรพสินค้าต่างๆแบรนด์ต่างๆ including modern trade operators wholesalers retailers manufacturers and suppliers offering essential goods at prices up to 58% lower than market rates โอ้ใจดีมากเลยลดมากกว่า 50% อีกด้วยซ้ำไปนะคุณโบ 58% เลยบางรายการนะไม่ใช่ทุกอย่างลด 58% นะแต่ว่าก็คละๆกันไปนะคะ helping to ease the burden on consumers as living costs spike ค่าของชีพเนี่ยมันก็พุ่งขึ้นนะ spike กับ soar แปลว่ามันพุ่งเลยจริงๆมันไม่ใช่ค่อยขึ้นทีละนิดทีละหน่อยนะแต่มันพุ่งขึ้นเยอะเลย More than 3,000 essential items are available มีสินค้านะคะมาวางขายนี่กว่า 3,000 อย่างแล้วก็จะเป็นพวกของข้าวของที่มันจำเป็นในชีวิตนะ essential นี่แหละ categorized into two main

0: มันไม่ได้เป็นแบรนด์ที่มันเป็นแบรนด์ที่มันติดนึกออกป่ะติดปากติดซึ่งมันก็น่าจะใช้ได้เหมือนกันว่าคุณโบ
1: ค่ะน่าจะใช้ได้แหละมันย่อมยาวลงนิดนึงอ่ะ
0: เออมันก็เหมือนแบบว่าซื้อสินค้ามันแบบว่าซื้อกระเป๋าอะไรก็ได้ไม่ต้องไปซื้อกระเป๋าแบบติดแบรนด์อย่างนี้ไงขอโทษนะพวกแบรนด์ดังต่างๆแต่ราคาคุณมันแพงจริงอ่ะเออบางทีก็มีโปรซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแต่มันก็ยังแพง anyways ก็เข้าใจแหละว่ากระบวนการผลิตมันก็แพงขึ้นสำหรับคุณเนาะน้ำมันมันก็ขึ้นมันก็คือก็ต้องขึ้นไปตามราคา anyways so there you go soap shampoo detergentfood such as rice sugar vegetable oil and seasoning อาหารการกินก็มีสินค้าลดราคานะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวน้ำตาลน้ำมันพืชแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆ The campaign also features one ตำบล one product and community products from local entrepreneurs ยอดเยี่ยมผลิตภัณฑ์1ตำบลอะไรนี้เนี่ยนะคะก็ไปวางขายเหมือนกันนะเป็นพวกอาหาร processed agricultural goods พวกผลผลิตจากเกษตรกรอย่างนี้ใช่ไหมclothing เสื้อผ้าแล้วก็ ready to eat products มาไปช็อปกันที่เขตคุณโบเดี๋ยววันที่7ดิฉันก็จะบินไปถึงไทยมันจะตรงกับวันศุกร์ป่ะเออตรงกันวันศุกร์เพราะบินกลับวันที่8กลางคืนเช็คอินกลางคืนไปเร็วกับเร็วเดี๋ยวจะไปที่เขตนะคุณโบนะทุกวันศุกร์ที่เขตนะคะสำหรับเดือนพฤษภาคมนี้ไปเจอกันไปช็อปกันสินค้าราคาที่ลดสุดๆ maximum ลดถึง 58% โดยทีเดียวแล้วก็จะเป็นของที่เป็นที่เราจะต้องใช้ประจำวันทุกๆวันแล้วนะคะโอเควันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมลืมนะคะใครที่มีข่าวที่น่าสนใจอยากจะให้เรานำเสนอนี่ก็แปะไว้ได้นะคุณโบนะจะแปะไว้ที่ไหนได้คะ
1: สามารถแปะมาได้ที่Facebook Fanpage ในอินบ็อกซ์ก็ได้ค่ะในแชท Facebook ก็ได้ส่งกันมาแล้วก็บอกมาเลยว่าอยากให้ช่วยแปลเรื่องนี้อะไรก็สามารถทำได้ส่งข่าวกันไปได้หรือไปที่ไลน์ at thinking radio ก็ได้ค่ะ
0: ค่ะหรือว่าข่าวนี้มีประโยชน์อยากจะให้ทุกคนรับทราบอย่างนี้นะก็ส่งกันเข้ามาอ่ะวันนี้เราไปกันแล้ว
1: ไปนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: คิดระหว่างบรรทัดช่วง economic news
3: คิดระหว่างบรรทัดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: ผ้าไหมไทยทอด้วยมือมีความละเอียดอ่อนประณีตสวยงามชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีและมีเอกลักษณ์แตกต่างจากผ้าไหมของประเทศอื่น
5: ๆดีใจที่ชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทย
6: ภูมิใจที่ผ่าท่อไหมของพวกเฮาได้ส่งไปขายต่างประเทศ
7: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยสร้างรายได้ให้ชุมชน
8: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
9: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
8: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
3: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
10: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

เพียงสถานีศูนย์ซ้อม BTS ถนนสุขุมวิทจังหวัดสมุทรปราการมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนเพลิงกำลังลุกลามป่าหญ้านิด้าโพเผยคนใต้กว่าครึ่งเข้าใจโครงการแลนด์บริดจ์เพียงเล็กน้อยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการ

0: ันครม.เตรียมพิจารณากรอบเงินกู้ 400,000 ล้านบาทสัปดาห์นี้อัดฉีดไทยช่วยไทยพลัสควบคู่หนุนแผนพลังงานทดแทนโต้เฟกนิวส์เพิ่มเบี้ยยังชีพ 3,000 บาทราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกทม.ปีงบประมาณ 2,568 ยุคผู้ว่าชัดชาติรายรับสูงกว่าประมาณการส่วนรายจ่ายต่ำกว่าประมาณการดุลการใช้จ่ายมีรายรับสูงกว่ารายจ่ายกว่า 5,000 ล้านสปิริตแอร์ไลน์สายการบินราคาประหยัดในสหรัฐยุติกิจการแล้วหลังประสบภาวะล้มละลายและขาดสภาพคล่องทางการเงินส่งผลให้ผู้โดยสารจำนวนมากตกค้างตามสนามบินต่างๆทั่วประเทศทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวภาคเที่ยงนะคะวันนี้ค่ะติดตามกันได้จากสำนักข่าวไทยทางเครือข่ายของอสมททั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงนะคะวันนี้ค่ะอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะดิฉันพจนาธนธนากุลจะรวบรวมข่าวตลอดทั้งวันตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงสถานการณ์ล่าสุดนะคะวันนี้ค่ะเราพบกันในวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคมซึ่งข่าวแรกที่เราติดตามกันค่ะเพิ่งจะเกิดเหตุการณ์เมื่อ 9:16 นาทีที่ผ่านมานะคะโดยศูนย์วิทยุบรรเทาภัยป้อมพระจุลและ Fire and Rescue Thailand ค่ะรายงานว่ามีเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกใกล้เคียงซอยบางเมฆขาวถนนสุขุมวิทสายเก่าตำบลไทยบ้านอำเภอเมืองสมุทรปราการอยู่หลังปั๊มปตท.ใกล้เคียงสถานีศูนย์ซ้อม BTS ถนนสุขุมวิทค่ะเริ่มแรกมีรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายนะคะทางกู้ภัยก็ได้เข้าไปสกัดเพลิงที่กำลังลุกลามที่ป่าหญ้าโดยพบว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์ส่วนบุคคลขนาด2ที่นั่งยังไม่ทราบว่าเป็นของหน่วยงานใดค่ะขณะที่ล่าสุดนะคะสำนักข่าวไทยรายงานความคืบหน้าว่าณปัจจุบันค่ะสามารถควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะพบเพิ่มอีก1รายรวมเป็นทั้งหมด2รายด้วยกันนะคะบาดเจ็บเล็กน้อยยังคงรู้สึกตัวดีค่ะเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบพื้นที่โดยรอบอย่างละเอียดเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำพร้อมกับสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุต่อไปค่ะ
1: ประเด็นเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์นะคะนิดาโพเขาก็ออกไปทำการสำรวจเรื่องคนใต้ว่างไงโครงการแลนด์บริดจ์จะมาแล้วก็ไปสำรวจประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและมีสิทธิ์เลือกตั้งในภาคใต้14จังหวัดค่ะจากการสำรวจนะคะเมื่อถามถึงการเคยได้ยินและความเข้าใจของคนภาคใต้เกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์ก็พบว่าร้อยละ 54.43 เนี่ยบอกว่าเคยได้ยินแต่ว่าเข้าใจเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับโครงการรองลงมานะคะ 26.67% ก็บอกว่าเคยได้ยินและพอจะเข้าใจบ้างร้อยละ 10.52 ค่ะระบุว่าเคยได้ยินและเข้าใจดีมากเกี่ยวกับโครงการส่วนร้อยละ 7.08 ระบุว่าไม่เคยได้ยินใดๆเลยเกี่ยวกับโครงการขณะที่ร้อยละ 1.30 ระบุว่าเคยได้ยินแต่ไม่เข้าใจเลยเกี่ยวกับโครงการค่ะเมื่อสอบถามถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการถึงเรื่องที่คนภาคใต้มีความกังวลใจเกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์ก็พบว่าร้อยละ 38.03 บอกว่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติทั้งทางบกและทางทะเลรองลงมาร้อยละ 33.16 ระบุว่าไม่กังวลใจใดๆเลยร้อยละ 29.71 ระบุว่าผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนท้องถิ่นเช่นการถูกเวนคืนที่ดินวิถีชีวิตท้องถิ่นที่อาจจะเปลี่ยนไปร้อยละ 25.81 ระบุว่าการทุจริตและความไม่โปร่งใสของโครงการร้อยละ 15.30 ระบุว่าความคุ้มค่าในระยะยาวร้อยละ 12.08 ระบุว่าการถูกต่อต้านจากชุมชนคนในพื้นที่ร้อยละ 11.78 ระบุว่าคนใต้จะได้ประโยชน์อะไรร้อยละ 11.40 ระบุว่าประชาชนคนไทยทั้งประเทศจะได้ประโยชน์อะไรร้อยละ 10.50 ระบุว่าปัญหาการก่อสร้างโครงการที่ล่าช้าหรือไม่สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ร้อยละ 7.58 ระบุว่าปัญหางบประมาณของรัฐหากต้องลงทุนทำโครงการเอง องร้อยละ 6.30 ระบุนะคะว่าปัญหาการหาผู้ลงทุนในโครงการร้อยละ 6.15 ระบุว่าในอนาคตประเทศไทยอาจจะกลายเป็นพื้นที่สำคัญในการแข่งขันกันของประเทศมหาอำนาจร้อยละ 4.35 ระบุว่าปัญหาโครงการอาจจะไม่เกิดขึ้นจริงร้อยละ 3.98 ระบุว่าการถูกต่อต้านจาก NGO นักวิชาการการเมืองและร้อยละ 0.98 ระบุว่าการถูกต่อต้านจากต่างประเทศก็มีความเห็นหลากหลายเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยเมื่อสอบถามความคิดเห็นของตัวอย่างที่ระบุว่าเคยได้ยินและเข้าใจดีมากเคยได้ยินและพอจะเข้าใจบ้างและเคยได้ยินแต่เข้าใจเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์ถึงความคิดเห็นของคนภาคใต้เกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์ก็พบว่าร้อยละ 34.21 ระบุว่าเห็นด้วยมากรองลงมาร้อยละ 33.01 ระบุว่าค่อนข้างเห็นด้วยร้อยละ 19.43 ระบุว่าไม่ค่อยเห็นด้วยและร้อยละ 13.35 ระบุว่าไม่เห็นด้วยเลยค่ะ
2: ส่วนโครงการที่กำลังจะเข้าสู่ครม.ในสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้นะคะคือโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะซึ่งนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเข้าสู่ที่ประชุมครม.ในสัปดาห์นี้มาตรการในการดูแลประชาชนโครงการไทยช่วยไทยพลัสรวมไปถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะตามมาเมื่อมีมาตรการแล้วก็จะมีเรื่องของกรอบวงเงินงบประมาณซึ่งครม.จะพิจารณากรอบวงเงินกู้เงินในสัปดาห์นี้ก่อนค่ะส่วนโครงการที่จะเข้ามาขอใช้เงินตรงนี้จะทยอยให้ครม.พิจารณาต่อไปแต่ยืนยันว่าจะต้องพิจารณาให้เร็วเพราะจะได้ให้เงินถึงมือของประชาชนในเดือนมิถุนายนในทุกกระบวนการจากนี้จะต้องรวดเร็วค่ะส่วนพ.ร.ก.กู้เงินนั้นมีการพูดถึงว่าจะมีการกู้เงินประมาณ 500,000 ล้านบาทแต่ความจริงแล้วงบประมาณ 400,000 ล้านบาทเพียงพอค่ะรัฐบาลก็วาง2แนวทางหลักในการใช้เงินพ.ร.ก.กู้เงินได้แก่โครงการคนละครึ่งหรือว่าที่เปลี่ยนชื่อเป็นโครงการคนละครึ่งพลัสเป็นโครงการขับเคลื่อนประเทศระยะกลางและระยะยาวดูแลประชาชนประคับประคองค่าครองชีพเวลานี้โดยจ่ายในอัตรา60และประชาชนจ่าย40นะคะรวมถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นอีกส่วนหนึ่งของเงินกู้ที่จะใช้ในการส่งเสริมประเทศเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานฟอสซิลและน้ำมันที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศมาใช้เป็นพลังงานสะอาดพลังงานแสงอาทิตย์เปลี่ยนผ่านด้านพลังงานต้องมีมาตรการจูงใจอย่างเช่นรถยนต์ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสนับสนุนประชาชนติดโซล่ารูฟมากขึ้นก็ต้องมีแรงจูงใจให้กับประชาชนทั้งเรื่องเงินกู้และดอกเบี้ยค่ะรวมถึงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้พร้อมต่อการเข้ามาของรถ EV มากยิ่งขึ้นซึ่งต้องใช้งบประมาณมากรัฐบาลจึงเห็นความจำเป็นในการต้องกู้เงินค่ะแต่ทุกอย่างก็ต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ขณะเดียวกันก็มีข่าวลือออกมานะคะว่าจะมีการเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็น 3,000 บาทซึ่งทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาโต้ข่าวว่าเป็นข่าวปลอมค่ะรัฐบาลตั้งใจจะนำนโยบายออกมาดูแลผู้สูงอายุแต่ว่าขณะนี้ยังไม่ได้มีการปรับเพิ่มขึ้นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังคงจ่ายในอัตราเดิมนะคะซึ่งยังคงอัตราตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเป็นรายเดือนค่ะตามช่วงอายุ60ปีถึง69ปีได้รับเบี้ยยังชีพ600บาทต่อเดือนต่อคนอายุ70ถึง79ปีค่ะได้รับเบี้ยยังชีพ700บาทต่อเดือนต่อคนอายุ80ถึง89ปีได้รับเบี้ยยังชีพ800บาทต่อเดือนต่อคนและอายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับเบี้ยยังชีพ 1,000 บาทต่อเดือนต่อคนค่ะ
1: รัฐบาลขยายความร่วมมือไทยสหรัฐนะคะกวาดล้างคอลเซ็นเตอร์ค้ามนุษย์ดันไทยสู่เทียร์หนึ่งป้องกันการค้ามนุษย์ค่ะโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำทุกภาคส่วนต้องกวาดล้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเครือข่ายค้ามนุษย์ตามแนวชายแดนทั้งในและนอกประเทศจะไม่ยอมให้ประเทศไทยเป็นทางผ่านของขบวนการอาชญากรรมเหล่านี้โดยเด็ดขาดค่ะซึ่งล่าสุดก็ได้มีการหารือร่วมกันระหว่างไทยสหรัฐณกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อ 21-25 เมษายนที่ผ่านมาหน่วยงานไทยก็นำโดยพลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีลบุตรนะคะ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมไปถึงกระทรวงแรงงานค่ะจะร่วมกับหน่วยงานสหรัฐในการยกระดับความร่วมมือให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมด้านการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติการค้ามนุษย์และอาชญากรรมออนไลน์โดยจะแลกเปลี่ยนข้อมูลและกำหนดแนวทางการทำงานเชิงลึกนะคะซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมานะคะประชาชนชาวอเมริกันเนี่ยก็ตกเป็นผู้เสียหายจำนวนมากคิดเป็นมูลค่ากว่า 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 190,000 ล้านบาทค่ะโดยจากนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติการอย่างจริงจังก็เชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยสามารถตั้งเป้ายกระดับสถานะจากการประเมินการค้ามนุษย์ที่อยู่ในเทียร์2ต่อเนื่องมา4ปีสู่เทียร์1เพื่อเสริมภาพลักษณ์ประเทศและสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจการลงทุนและการท่องเที่ยวได้ค่ะ
2: 12:10 น.พักกันครู่นึงค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มTogether for Thaisเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ
2: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกทม.ปีงบประมาณ 2,568 ยุคผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะมีรายรับสูงกว่าประมาณการส่วนรายจ่ายนั้นต่ำกว่าประมาณการนะคะซึ่งราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องรายงานรายรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2,568 ค่ะประกาศฉบับนี้ลงนามโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยประกาศกทม.เรื่องรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2,568 เป็นการดำเนินตามมาตรา120วรรค2แห่งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งรายละเอียดนะคะก็ระบุว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,568 แจ้งรายรับจริงที่มาจากรายได้ประจำและรายได้พิเศษค่ะรวมทั้งหมดนะคะกว่า 108,055 ล้านบาทด้วยกันค่ะสูงกว่าประมาณการอยู่ที่3,505 กว่าล้านบาทนะคะด้านรายจ่ายจริงค่ะที่มาจากรายจ่ายประจำรายจ่ายพิเศษรวมกว่า 87,100 กว่าล้านบาทเมื่อรวมกันกับเงินที่กันเอาไว้เบิกเหลื่อมในปีค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ 15,501 ล้านบาทนะคะก็ถือว่าต่ำกว่าประมาณการอยู่ที่ 1,889 กว่าล้านบาทค่ะขณะที่ดุลของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2,568 มีรายรับสูงกว่ารายจ่ายตามงบประมาณ 5,395 กว่าล้านบาทค่ะ
1: มีเหตุการณ์ที่แม่ค้าออนไลน์ค่ะถูกหมอนกดหน้าเสียชีวิตนะคะขณะที่แฟนหนุ่มก็หายตัวไปตำรวจเร่งตามตัวออกหมายจับค่ะที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นคอนโด8ชั้นย่านบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีตำรวจพบร่างผู้เสียชีวิตอยู่ที่ชั้น4นะคะทราบชื่อก็คือนางสาวพนิสุดาหรือว่าดรีมอายุ25ปีอาชีพแม่ค้าออนไลน์ค่ะสภาพศพค่ะก็นอนคว่ำหน้าอยู่ที่ข้างเตียงนอนสวมเพียงชุดชั้นในโดยมีหมอนวางทับอยู่ที่ศีรษะ2ใบข้าวของเครื่องใช้ในห้องมีลักษณะกระจัดกระจายนอกจากนี้ยังพบสมุดไดอารี่1เล่มที่นายนิติรันอายุ33ปีแฟนหนุ่มอาชีพพ่อค้าออนไลน์เช่นกันนะคะเขียนข้อความระบุมีคนจ้องจะมาทำร้ายและฝากให้ดูแมวและทรัพย์สินต่างๆด้วยจากการสอบสวนผู้เสียชีวิตก็อยู่กินฉันสามีภรรยากับแฟนหนุ่มมากว่า5ปีแล้วตอนนี้ก็หายตัวไปค่ะทางครอบครัวไม่สามารถติดต่อได้พ่อกับแม่ให้ข้อมูลนะคะว่าลูกชายเนี่ยมีอาการป่วยจิตเวชมีพฤติกรรมหวาดระแวงกลัวว่าจะมีคนมาเอาชีวิตส่วนผู้เสียชีวิตก็มีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าที่ผ่านมาก็ คยทะเลาะกันขั้นรุนแรงถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันมาแล้วตรวจสอบกล้องวงจรปิดในคอนโดก็พบว่านายนิติรันผู้ต้องสงสัยเดินออกจากคอนโดวันที่30เมษายนเวลา16:32 นแล้วก็ขับรถเก๋งสีแดงออกไปจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยแม่ของหญิงผู้เสียชีวิตนะคะเดินทางมาที่เกิดเหตุค่ะก่อนจะเปิดโทรศัพท์ให้ผู้สื่อข่าวดูรูปลูกสาวให้ข้อมูลว่าเจอลูกครั้งสุดท้ายเมื่อปีที่แล้วจากนั้นก็ไม่เจอไม่ได้คุยกันเลยตอนหลังแม่กลับมากรุงเทพก็มาหากันครั้งหนึ่งแต่ลูกก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังนะคะทางด้านพ่อของแฟนหนุ่มเนี่ยก็เล่าว่าลูกชายก็ยังติดต่อไม่ได้ค่ะที่ผ่านมาลูกชายกับผู้ตายทะเลาะกันเป็นประจำซึ่งเขาป่วยเป็นจิตเวชก็ต้องไปหาหมอตลอดแต่ว่าลูกชายไม่ยอมกินยาทางลูกชายก็เล่าว่าเขาทะเลาะกับแฟนบ่อยเนื่องจากว่าเขาเนี่ยไม่ให้แฟนพกโทรศัพท์ตอนเวลาออกไปกินข้าวก็เคยมีการลงไม้ลงมือกันครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่รุนแรงค่ะด้านผู้กำกับการสภ.บางบัวทองเปิดเผยนะคะว่าแฟนหนุ่มของผู้เสียชีวิตหายตัวไปตั้งแต่30เมษายนช่วงเย็นซึ่งก็คาดว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยน่าจะเสียชีวิตในช่วงเวลาดังกล่าวเนื่องจากว่าทั้ง2คนเข้ามาที่คอนโดเมื่อช่วงบ่าย29เมษายนและฝ่ายชายได้ออกจากคอนโดไปคนเดียว30เมษายนทำให้พ่อแม่ของฝ่ายชายไม่สามารถติดต่อได้ตั้งแต่วันนั้นจึงตกเป็นผู้ต้องสงสัยมากที่สุดสำหรับอาการป่วยทางจิตเวชของฝ่ายชายขณะนี้ก็ยังเป็นข้อมูลจากพ่อและแม่เท่านั้นยังไม่ได้รับการยืนยันจากแพทย์เบื้องต้นก็ให้แพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากอะไรจากนั้นพนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับเพื่อนำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะ
2: เกิดเหตุสลดนะคะพ่อสุดทนลูกชายติดยาเสพติดทำร้ายคนในบ้านตัดสินใจค่ะจำใจชักปืนยิงเสียชีวิตต่อหน้าค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่บ้านหลังหนึ่งในบ้านตะกรุดพิบาลตำบลวังน้ำลัดอำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะผู้เสียชีวิตชื่อว่านายณัฐพลอายุ38ปีถูกยิงที่ลำตัวและแขนรวมทั้งหมด7นัดเสียชีวิตในห้องนอนซึ่งในมือขวายังกำมีดเอาไว้อยู่เลยนะคะส่วนผู้ก่อเหตุค่ะเป็นอดีตข้าราชการตำรวจวัย64ปีและเป็นพ่อแท้ๆของผู้เสียชีวิตค่ะหลังเกิดเหตุผู้เป็นพ่อค่ะซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุเป็นคนโทรศัพท์แจ้งตำรวจแล้วก็ยืนรอมอบตัวพร้อมมอบอาวุธปืนให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าปืนกระบอกนี้เป็นปืนที่ปลิดชีวิตลูกชายค่ะป้าข้างบ้านให้ข้อมูลว่าได้ยินเสียงทะเลาะรุนแรงออกมาจากบ้านค่ะตามมาด้วยเสียงปืนรัวออกมาก่อนที่พ่อของผู้ก่อเหตุซึ่งก็เป็นตาของผู้เสียชีวิตค่ะก็ตาพ่อตานะคะของผู้ก่อเหตุเป็นตาของผู้เสียชีวิตจะวิ่งออกมาจากบ้านในสภาพร้องไห้ฟูมฟายโดยบอกว่าหลานถูกพ่อยิงตายค่ะหลานมีประวัติเสพยาเสพติดเคยถูกจับมาแล้วหลายครั้งอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งแล้วก็จะมาขอเงินพ่อกับแม่บ่อยๆพอไม่ได้ก็จะมาโวยวายคุ้มคลั่งแต่ครั้งนี้รุนแรงค่ะเพราะว่าหลานชายเดินมาขอเงินลูกสาวซึ่งก็เป็นแม่ของเขาแต่ถูกปฏิเสธฝ่ายหลานโมโหก็ใช้มีดค่ะจะมาทำร้ายทุกคนในบ้านพยายามจะไปหยิบปืนของลูกเขยก็คือพ่อของผู้เสียชีวิตนะคะทำให้ฝ่ายของพ่อก็คงจะเหลืออดค่ะหยิบปืนมายิงใส่ก่อนแล้วก็บอกว่าปกติแล้วเนี่ยลูกเขยเป็นคนใจเย็นมากๆรักลูกมากเช่นเดียวกันกับเพื่อนบ้านทุกคนก็ต่างบอกค่ะว่าผู้เป็นพ่อใจดีใจเย็นมากๆครั้งนี้คงสุดจะทนแล้วด้านตำรวจสภ.ไผ่สาลีค่ะคุมตัวผู้เป็นพ่อมาสอบสวนก็ให้การว่าถ้าไม่ทำลูกก็คงจะทำให้ตัวเขาเองและคนในครอบครัวนั้นตายแน่ๆค่ะก็เพราะว่าฝั่งนั้นพยายามจะไปหยิบปืนมาตำรวจก็แจ้งข้อหาฆ่าคนตายไว้ก่อนในเบื้องต้นค่ะ
1: จับได้แล้วนะคะคนร้ายที่สวมหมวกไอ้โม่งเข้าไปขโมยเงินของคุณยายวัย85ปีที่เก็บสะสมไว้นะคะหายไปกว่า 20,000 บาทโดยภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกช่วงที่คนร้ายเนี่ยเป็นชายขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าบ้านแล้วก็ค่อยๆเดินเข้าไปขโมยทรัพย์สินภายในบ้านคุณยายนางคำนิมิตอายุ85ปีเมื่อวันที่26เมษายนช่วงสายค่ะในพื้นที่บ้านหนองสวรรค์ตำบลหนองสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูคุณยายเล่านะคะว่าคนร้ายเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์มาจอดบริเวณเสาไฟฟ้าหน้าบ้านตรงข้ามกับโรงเรียนก่องแปม หนองสวรรค์และเดินเข้ามาในบ้านซึ่งประตูบ้านของยายก็เปิดแง้มไว้ยายอยู่กับลูกชาย2คนก็คือนายอัตพลอายุ51ปีขณะเกิดเหตุลูกชายก็นำข้าวไปส่งผู้ป่วยก็เป็นญาติกันนี่แหละค่ะอยู่ในหมู่บ้านใกล้ๆยายร้อนจึงเข้าไปอาบน้ำพออาบน้ำเสร็จออกมาพบว่าที่นอนเนี่ยมีรอยรื้อค้นและกระเป๋าใส่เงินหายไปข้างในมีเงินสด 22,000 บาทและสมุดบัญชีธนาคารพอลูกชายกลับมาก็ได้ไปเปิดดูกล้องวงจรปิดนะคะก็พบว่ามีคนร้ายได้เข้ามาขโมยทรัพย์สินไปซึ่งเงินที่หายไปเนี่ยยายก็ได้เก็บสะสมไว้ตั้งแต่ปีใหม่และสงกรานต์ลูกหลานกลับมาเยี่ยมบ้านก็จับยัดใส่มือไว้ให้ค่ะสาเหตุที่ไม่นำไปฝากธนาคารก็เพราะว่าธนาคารอยู่ในตัวจังหวัดก็แปลกไปกับระยะทางกว่า20กิโลเมตรเดินทางก็ลำบากล่าสุดนะคะตำรวจสภ.เมืองหนองบัวลำภูนะคะก็จับกุมตัวคนร้ายได้นะคะอายุ68ปีค่ะหลังก่อเหตุก็หลบหนีไปกบดานที่บ้านพักในพื้นที่ตำบลสุวรรณคูหาอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำภูตำรวจก็ตรวจยึดของกลางแล้วก็ควบคุมตัวไปดำเนินคดีค่ะ
2: ช่วงนี้พักกันครู่นึงค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
5: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
6: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
5: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
6: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
5: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
6: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
5: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
7: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: กลับมาติดตามข่าวในข่าวภาคเที่ยงนะคะวันนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นค่ะแล้วก็เป็นเหตุสลดนะคะรถเก๋งพุ่งชนท้ายรถจักรยานที่ปั่นในตอนเช้าทำให้คนปั่นจักรยานเสียชีวิตค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ 4:00 ของเช้าวันนี้ที่หมู่บ้านฟ้ากรีนพาร์ครังสิตนครนายกค่ะในอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเจ้าหน้าที่ก็ได้รับแจ้งนะคะว่ามีคนปั่นจักรยานมาตามเส้นทางในเลนซ้ายจากนั้นค่ะกล้องวงจรปิดจับภาพเห็นรถเก๋งคันสีขาวขับมาในเลนซ้ายเช่นเดียวกันด้วยความเร็วก่อนที่จะพุ่งชนรถจักรยานอย่างแรงก็เลยทำให้ฝั่งของคนขี่รถจักรยานนั้นก็ล้มลงไปนะคะแล้วทางฝั่งของคนขับรถยนต์ก็ไม่ได้ลงมาดูหรือว่าจอดช่วยเหลือหลังจากทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับแจ้งค่ะช่วยกันปั๊มชีพจรผู้เสียชีวิตนะคะเป็นชายวัย 65-70 ปีซึ่งตอนนั้นยังบาดเจ็บสาหัสหายใจโรยรินค่ะปั๊มอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงสุดท้ายไม่สามารถช่วยเหลือได้และใกล้กันพบจักรยานปั่น2ล้อสีแดงบนพื้นมีสายยางรัดตะกร้าขาดกระเด็นแล้วก็มีปาท่องโกตกอยู่ด้วยแต่ไม่พบบัตรเอกสารของผู้เสียชีวิตนะคะทางรปภ.ของหมู่บ้านค่ะเล่าว่าก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงรถชนค่ะก็รีบวิ่งมาดูก็เห็นว่ามีรถเก๋งชนกับรถจักรยานแล้วก็ไม่ได้จอดลงมาดูเลยก่อนที่จะรีบขับออกไปส่วนผู้เสียชีวิตนอนหายใจรวยรินอยู่ที่ขอบฟุตบาทค่ะก็เรียกกู้ภัยกับตำรวจเข้ามาดูทางตำรวจก็เร่งตรวจสอบเส้นทางที่รถเก๋งขับหลบหนีพร้อมสืบหาว่าผู้เสียชีวิตเป็นใครก่อนจะส่งร่างไปชันสูตรที่โรงพยาบาลแล้วก็ให้ญาติมารับเพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีค่ะ
1: ที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะมีเหตุช้างป่าทับลานทำร้ายชายวัย53ปีเสียชีวิตกลางป่าช่วงเย็นวานนี้นะคะมูลนิธิสัจจะพุทธธรรมกบิลบุรีรับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตในป่าไผ่พื้นที่หมู่ที่5ตำบลทุ่งโพอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีห่างจากชุมชนประมาณ3กิโลเมตรค่ะจึงนำกำลังและทีมผลักดันช้างป่าลงพื้นที่ทันทีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ชุดชรบและทีมผลักดันช้างก็พบว่าใกล้ที่เกิดเหตุเนี่ยยังมีช้างป่าประมาณ40ตัวเดินหากินอยู่จึงพยายามผลักดันออกไปเพื่อเปิดทางให้กู้ภัยแพทย์เวรและตำรวจเข้าปฏิบัติหน้าที่นำร่างผู้เสียชีวิตออกมาจากการตรวจสอบก็ทราบว่าผู้เสียชีวิตคือนายธีรชัยอายุ53ปีก็เป็นชาวบ้านที่ปกติ 2-3 วันจะขึ้นเขาไปเก็บดอกกระเจียวทีนึงและส่วนใหญ่เมื่อขึ้นไปแล้วเนี่ยช่วงกลางวันก็จะกลับลงมากินข้าวแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยไปแล้วหายไปเลยก็ทำให้ภรรยาผิดสังเกตค่ะเมื่อขึ้นเขาตามไปดูก็ได้ยินเสียงหมาเห่าและพบว่าสามี เสียชีวิตอยู่กลางป่านะคะก็เชื่อว่าถูกช้างป่าทำร้ายไม่ใช่เสียชีวิตเพราะโรคประจำตัวจึงแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยตรวจสอบและลำเลียงศพค่ะทางด้านของนายประวัติศาสตร์จันทรเทพนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษและหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานก็บอกว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีอาชีพรับจ้างกรีดยางส่วนที่ผ่านมาก็มักจะแจ้งข่าวเกี่ยวกับช้างมาตลอดเป็นคนขยันขันแข็งช่วงที่เกิดเหตุก็อาจจะเข้าไปตรวจสอบว่ามีช้างลงมาด้วยหรือไม่เพราะว่าช่วงที่ฝนตกได้รับแจ้งว่ามีช้างเข้ามา2ตัวและจังหวะที่พบช้างอาจจะมีสุนัขเข้ามาด้วยก็อาจจะทำให้ช้างตื่นและวิ่งเข้าชาร์จค่ะ
2: มาติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศค่ะชาวเยอรมันในเมืองแลนส์ทูทางตะวันตกของเยอรมนีซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับฐานทัพอากาศสหรัฐที่แลมสไตน์ค่ะมีการแสดงความวิตกกังวลนะคะหลังจากที่กระทรวงกลาโหมหรือเพนทากอนของสหรัฐประกาศว่าจะถอนกำลังทหาร 5,000 นายออกจากเยอรมนีการประกาศนี้มีขึ้นหลังจากเกิดความขัดแย้งและตอบโต้กันระหว่างเปิดเผยนะคะอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับสงครามในอิหร่านระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกับนายกรัฐมนตรีฟริตซ์แบชของเยอรมนีค่ะโดยชาวเมืองต่างเกรงว่าการถอนทหารสหรัฐอาจส่งผลกระทบต่อฐานทัพอากาศแลมสไตน์และส่งผลเสียต่อชุมชนในท้องถิ่นทางนี้แลมสไตน์เป็นฐานทัพอากาศของสหรัฐที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปมีกองกำลังประจำการมาตั้งแต่ปี2495หรือเมื่อ74ปีก่อนค่ะ
1: Spirit Airlines สายการบินราคาประหยัดในสหรัฐยุติกิจการแล้วเมื่อวานนี้นะคะหลังจากประสบภาวะล้มละลายและขาดสภาพคล่องทางการเงินส่งผลให้ผู้โดยสารจำนวนมากตกค้างตามสนามบินต่างๆทั่วประเทศค่ะสายการบิน Spirit Airlines ประกาศหยุดให้บริการและปิดตัวอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดและปิดเคาน์เตอร์บริการลูกค้าตามสนามบินต่างๆทั่วประเทศจึงไม่มีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือที่สนามบินส่งผลให้ผู้โดยสารจำนวนมากที่ซื้อตั๋วโดยสารไว้กับทางสายการบินตกค้างตามสนามบินหลายแห่งทั่วสหรัฐการปิดตัวครั้งนี้ก็ยังส่งผลให้พนักงานลูกจ้างและผู้รับเหมากว่า 17,000 คนต้องตกงานทันทีโดยสายการบินอย่างอเมริกันแอร์ไลน์และยูไนเต็ดแอร์ไลน์เปิดช่องทางพิเศษเพื่อรับพนักงานจากสปิริตแอร์ไลน์เข้าทำงานต่อขณะที่กระทรวงคมนาคมสหรัฐกำลังขอความร่วมมือกับสายการบินต่างๆเสนอราคาตั๋วโดยสารพิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้โดยสารที่ตกค้างค่ะสาเหตุหลักที่ทำให้สายการบิน Spirit Airlines ต้องยุติกิจการเนื่องมาจากขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างรุนแรงต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงหลังโควิด-19 ประกอบกับราคาเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้นจากสถานการณ์สงครามในอิหร่านและการปิดช่องแคบฮอร์มุสที่ดำเนินมานาน2เดือนถือเป็นสายการบินแห่งแรกนะคะที่ต้องปิดตัวลงจากวิกฤตในตะวันออกกลางรอบนี้แม้ว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เสนอแผนช่วยเหลือวงเงิน500ล้านดอลลาร์แลกกับการถือหุ้นในสัดส่วน 90% แต่ว่ากลุ่มเจ้าหนี้และผู้ถือหุ้นกู้รายใหญ่คัดค้านแผนนี้เนื่องจากมองว่าโมเดลธุรกิจของ Spirit Airlines ไม่สามารถฟื้นตัวได้แล้วและต้องการให้เข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีแทนค่ะทั้งนี้ในช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมายังไม่เคยมีสายการบินของสหรัฐที่มีขนาดใหญ่เทียบเท่า Spirit Airlines ซึ่งเคยมีสัดส่วนเที่ยวบินในประเทศสูงถึง5%ต้องเลิกกิจการมาก่อนโดยที่ผ่านมา Spirit Airlines มีส่วนสำคัญในการช่วยรักษาเพดานราคาค่าโดยสารให้ต่ำลงในตลาดที่มีการแข่งขันกับสายการบินยักษ์ใหญ่รายอื่นการปิดกิจการของ Spirit Airlines อาจส่งผลให้ราคาค่าตั๋วเครื่องบินในเส้นทางที่ Spirit Airlines เคยให้บริการปรับตัวสูงขึ้นในอนาคตค่ะ
2: ฟิลิปปินส์จับตาภูเขาไฟมายอนปะทุอีกระลอกค่ะซึ่งมีผู้เห็นเหตุการณ์เผยภาพให้เห็นกลุ่มควันขนาดใหญ่พวยพุ่งจากภูเขาไฟมายอนตั้งอยู่ทางตอนกลางของฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้หลังภูเขาไฟกลับมาปะทุอีกครั้งและเกิดกระแสตะกอนภูเขาไฟเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วไหลลงจากทางลาดเชิงเขาสถาบันภูเขาไฟวิทยาและแผ่นดินไหววิทยาของฟิลิปปินส์ระบุว่าส่วนผสมที่ร้อนจัดของเท่าถ่านก๊าซและเศษซากภูเขาไฟที่เรียกกันว่าอูซอนซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นได้ไหลลงมาตามทิศทางใต้และตะวันตกเฉียงใต้ของภูเขาไฟระยะทางไกลอยู่ที่ประมาณ4กิโลเมตรค่ะจึงได้ย้ำเตือนสาธารณชนให้อยู่ห่างจากเขตอันตรายในรัศมี6กิโลเมตรเพื่อความปลอดภัยซึ่งปัจจุบันภูเขาไฟมายอนยังคงอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังระดับ3ถ้ามีการระเบิดที่ไม่รุนแรงและทานลาวาไหลอยู่โดยตลอดค่ะ
1: มีการแข่งขันที่สุดแสนระทึกและร้าวใจนะคะกับการแข่งขันงีบหลับริมแม่น้ำฮันประจำปี2026ที่สวนสาธารณะยออีโดในกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ค่ะการแข่งขันงีบหลับริมแม่น้ำฮันประจำปี2026จัดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ผ่านมาภายในสวนสาธารณะยออีโดในกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้จัดขึ้นเป็นปีที่3แล้วค่ะซึ่งก็ปีนี้มีผู้สมัครเข้าแข่งขันได้รับคัดเลือก170คนจากใบสมัครที่บอกเล่าเรื่องราวความเหนื่อยล้าของตนเองสำหรับผู้ชนะการแข่งขันงีบหลับในปีนี้เป็นชายวัย80ปีค่ะเขาบอกว่าเรื่องงีบหลับเนี่ยสบายมากเพราะว่าอยู่ที่บ้านก็แทบจะนอนทั้งวันอยู่แล้วส่วนตำแหน่งรองชนะเลิศเป็นของพนักงานชายออฟฟิศวัย37ปีที่ระบุว่าตนเองอ่อนเพลียจากการทำงานกะดึกและต้องขับรถเป็นประจำถือเป็นกิจกรรมที่สะท้อนวัฒนธรรมของเกาหลีใต้ที่ทำงานหนักและพักผ่อนน้อยได้น่ารักดีค่ะ
2: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
8: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
10: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
11: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
12: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
13: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
14: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
15: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ Thinking Connect อยู่กับหนุ่ยนะฮะเจ้าของเพจการตลาดบลต.หนังสือขายดีหลายเล่มเลยนะฮะทางการตลาดสวัสดีครับ
16: สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับทุกท่านครับผม
15: เมื่อสักครู่นี้ก็ถามหนุ่ยว่าจะคุยเรื่องอะไรกันดีหนุ่ยก็บอกว่า
16: สุดเลยนะ
15: จะคุยเรื่องซีรีส์จีนซึ่งผมก็ไม่ได้ดูเลยนะเรื่องนี้ก็คือล่าจบนะฮะ
16: ครับ
15: เชื่อเลยฮะ
16: ผมถามอาจารย์แบบนี้ก่อนผมว่าล่าหยกหลายคนต้องบอกก่อนผมเองก็ยังไม่ได้ดูอะไรขนาดนั้นแต่ได้เห็นกระแสคนรอบตัวเนี่ยที่ได้ดูเนี่ยแปลว่าต้องพูดแล้วจะมีประโยคเด็ดประโยคนึงอาจารย์ไม่รู้อาจารย์คุณไห
15: ม
16: ข้าจะฆ่าหมูมาเลี้ยงเจ้าเองเออนี่แหละคือประโยคเด็ดจากหนังซึ่งทำให้ผมแรกผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวมันคือยังไงครับทีเนี้ยก็เลยผมเองไม่ใช่ตัวผมเราต้องบอกแบบนี้ทีมผมเนี่ยก็ที่ทีมผมเนี่ยก็จะมีน้องคนนึงที่เขาดูแล้วเขาก็ชอบมากเขาก็เลยเอาเรื่องเนี้ยมาเล่าให้ฟังอาจารย์ว่าไอ้ซีรีส์จีนตัวนี้ที่มันดังเนี่ยมันมีแง่มุมไหนบ้างที่มันน่าสนใจนะเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านเล่าให้ฟังแล้วถ้าเกิดอาจารย์มีส่วนไหนอยากเสริมก็เชิญเลยแล้วกันนะครับก็คือเขาบอกเรื่องราวเป็นแบบนี้ครับอาจารย์คือประเด็นหลักมันอยู่ตรงที่เรื่องของนางเอกเนี่ยเป็นคนที่ต้องสู้ชีวิตมากครับเขาเปิดร้านขายหมูสดในตลาดแล้วก็โดนคนดูถูกเยอะนะเขาต้องใช้ความอดทนแบบก็คือคนโดนคนดูถูกตลอดอะต้องอดทนอย่างมากแต่ก็ยังสามารถยิ้มแก้ปัญหาไปได้เรื่อยๆสไตล์แบบผู้หญิงแกร่งที่ไอจุดนี้อาจจะเป็นจุดที่ทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่าอยากเอาใจช่วยนางเอกให้มันผ่านเรื่องราวไปได้เรื่อยๆเนาะแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าประโยคเด็ดของซีรีส์นี้ก็คือว่าจะเชือดหมูขายเลี้ยงสามีเองนี่คือเรื่องราวหลักประโยคนี้ติดหูผู้หญิงมากประโยคนี้มีนิ่งหนึ่งเขาก็จะบอกว่ามันคือการประกาศให้โลกรู้ว่าไม่ว่าโลกใบนี้จะใจร้ายแค่ไหนสังคมจะโหดร้ายยังไงผู้หญิงอย่างเราอย่างตัวนางเอกเนี่ยก็มีมือมีเท้าที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็ดูแลผู้ชายที่รักได้ด้วยผมพอสแค่ตรงนี้ก่อนประเด็นผมว่าเดิมเนี่ยอาจารย์ถ้าเราดูพล็อตหนังปกติผู้ชายต้องเลี้ยงผู้หญิงถูกไหมอาจารย์พระเอกต้องเลี้ยงนางเอกพระเอกต้องรวยสักอย่างไม่ก็ต้องดิ้นรนฟันฝ่าเพื่อจะได้เอานางเอกให้ผู้หญิงให้สบายแต่ดูเหมือนบริบทโลกอ่ะมันเปลี่ยนไปค่อนข้างชัดวันนี้ไม่ใช่แค่ใครเลี้ยงใครแต่เรื่องหลายๆเรื่องก็ชูไปทางแบบเฮ้ยเป็นผู้หญิงก็สามารถเป็นช้างเท้าหน้าได้อาจารย์คิดยังไงกับมุมนี้เรื่องราวแบบผู้หญิงเริ่มกลายเป็นช้างเท้าหน้าเป็นลีดเดอร์ชิพจะส่งผลต่อธุรกิจแล้วก็การตลาดยังไงบ้างอาจารย
15: ์อันนี้เอาในแง่พล็อตหรือว่าจะเอาในแง่เจเนอเรล
16: เอาตั้งแต่พล็อตไปก่อนเลยไปถึงเจเนอเรลถึงอินไซต์สังคมเลย
15: คือต้องพูดก่อนว่าในสังคมจีนเนี่ยเป็นสังคมผู้ชายเป็นใหญ่นะนะครับตั้งแต่โบราณกาลมาแล้วแล้วก็ต้องบอกด้วยว่าไม่ใช่เฉพาะในประเทศจีนที่สังคมไทยผู้หญิงเป็นรองผู้ชายเป็นใหญ่นะฮะในหลายๆประเทศเนี่ยพูดง่ายๆเกือบทั้งหมดเนี่ยเป็นสังคมผู้ชายทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าในซีรีส์จีนเนี่ยหรือว่าในนิยายจีนเนี่ยนะครับก็จะมีหนังสือที่ตัวเอกเนี่ยเป็นผู้หญิงเยอะ
16: หรอ
15: ในผมอ่านนิยายจีนเนี่ยอัน
16: เมื่อไหร่ที่ผมไม่รู้อาจารย์เกิดหน่อย
15: ไม่ว่าจะเป็นนิยายออนไลน์หรือว่าเป็นนิยายอย่างของแจ่มใสอย่างของอะไรพวกเนี้ยนะที่ขายดีเนี่ยก็คือตัวเอกเนี่ยจะเป็นผู้หญิง
16: นะ
15: ฮะแล้วก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยผู้หญิงอ่านซีรีส์เนี่ยผู้หญิง เนี่ยหนังสือออนไลน์ไอ้นิยายออนไลน์เนี่ยส่วนใหญ่ผู้หญิงจะอ่านมากกว่าผู้ชาย
16: ครับ
15: นะครับแล้วก็ในนิยายเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่เป็นพุทธนิยายที่เป็นเล่มเลยนะหลายเรื่องเนี่ยมันก็กลายเป็นซีรีส์ใช่ไหมครับทีนี้ผู้หญิงเนี่ยเวลาโดนกดมากนะหมายถึงว่าพอแต่งงานอย่างเงี้ยก็ต้องเชื่อฟังสามี
16: ครับ
15: หรืออยู่ในที่อยู่ในครอบครัวเงี้ยก็เนี่ยก็ต้องฟังพ่อนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าตัวอันเนี้ยก็คือลูกชายก็จะเป็นใหญ่ถึงเรื่องนี้เราก็จะเห็นเลยบางทีเนี่ยปัจจุบันนี้ก็มีคือมีอะไรเนี่ยก็จะให้ลูกชายหมดอะไรพวกเนี้ยผู้หญิงเนี่ยก็แบบเหมือนแต่งงานแล้วก็ไปเป็นแท้คนอื่นอะไรพวกเนี้ย
16: ใช่
15: ไ
16: หมครับ
15: แล้วก็อันเนี้ยมันก็เป็นปมด้วยไง
16: ครับ
15: ทีนี้เนี้ยไอ้พอตัวเอกเนี่ยตัวเอกผู้หญิงมันจะเก่งไงนะแล้วพอตัวเอกผู้หญิงเก่งเนี่ยโอ้โหมันก็จะมีคนติดเรื่องพวกเนี้ยงอมแงมเลย
16: ครับ
15: แล้วผมเห็นผมไม่แน่ใจว่าในจีนหรือเปล่านะว่าเทรนด์เนี่ยตอนเนี้ยเขาอยากได้ลูกผู้หญิง
16: อยากได้ลูกผู้หญิง
15: ผมอ่านในคนมิสเนี่ยในคนมิสเนี่ยก็คือเทรนด์ลูกผู้หญิงเนี่ยมาแรงก่อนหน้านี้ก็จะเป็นลูกผู้ชายใช่ไหมผมไม่แน่ใจว่าในจีนด้วยหรือเปล่าผมเข้าใจว่าน่าจะในจีนด้วย
16: ครับ
15: แต่ว่าในจีนเองเนี่ยเนื่องจากว่าก่อนหน้าปี2016เนี่ยมีลูกได้คนเดียว
16: อ๋อกฎหมายเพิ่งเปลี่ยน
15: กฎเรียกว่าเนี่ยลูกคนเดียวตั้งแต่สมัย
16: วันชิลเดนวันชาย
15: วันชายโพลิซีเนี่ย
16: ครับ
15: ในสมัยตั้งเสี่ยวผิงเป็นต้นมาเนี่ยก็ลูกคนเดียว
16: ครับ
15: เพราะว่าในตั้งเสี่ยวผิงก็จะมองว่าเอ้ยอย่างเงี้ยถ้าไม่มีลูกได้หลายๆคนเนี่ยโอ้โหประเทศมันจะมีปัญหาก็คือว่ามันไม่มีข้าวปลาอาหารเลี้ยงดู
16: ใช่ไหมครับขาดแคลน
15: นะฮะทีนี้ก็มีแต่ลูกชายคือลูกสาวเนี่ยก็ไปโดนจับไปฆ่าบ้างอะไรบ้างอะไรทำนองเนี้ยใช่ไหมเพราะลูกสาวเนี่ยสืบแทรกไม่ได
16: ้
15: ทีนี้ในจีนเนี่ยมันก็เลยมีปัญหาคือผู้ชายเนี่ยมากกว่าผู้หญิงนะแต่วันชายโพลิซีเนี่ยมันก็มีปัญหาเพราะว่าอันนี้ก็คือมีลูกคนเดียวเนี่ยพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยมาเลี้ยงลูกคนเดียวเนี่ยมาเลี้ยงเด็กคนเดียวเรียกว่าเด็กจักรพรรด
16: ิ
15: ก็คืออยากได้อะไรเนี่ยก็ได้หมดนะครับ
16: ตามใจ
15: แต่ตอนเนี้ยพอไอเด็กเนี่ยมันโตแล้วพ่อแม่ปู่ย่าตายายแก่แล้วเนี่ยเด็กคนนี้มันก็จะเลี้ยงพ่อแม่ปู่ย่าตายไม่ไหวคนเดียว
16: ครับอัน
15: นี้มันเป็นเหตุที่เกิดขึ้นใช่ไหมแต่ตอนนี้เนื่องจากว่าคนที่บริโภคพวกสื่อเนี่ยซีรีส์อะไรถึงสังเกตเห็นไหมว่าเด็กเจนซีเนี่ยที่ไปกรีดศิลปินส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงไปนะน้อยที่จะมีชายแท้
16: ครับ
15: LGBTQ นี่ก็ผมก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงไปนะเด็กผู้หญิงเจนซีหรือว่าเป็นอัลฟาเนี่ยนะรุ่นต้นๆเนี่ยนะฮะกลายเป็นคอทาร์เก็ตของเรื่องพวกนี้นะฮะแล้วก็ผมคิดว่าไอ้เรื่องล่าหยกนี่ก็ด้วยอ่ะคล้ายๆว่าเราทำไมต้องเป็นรองวะหรือแม้กระทั่งอย่างนิยายวายเงี้ยกลายผู้ชายกับผู้ชายไปเลยคือในทั้งการผู้หญิงเสพนะ
16: ครับ
15: นิยายวายเนี่ยผู้หญิงเสพนะไม่ใช่วายนี่ไม่ใช่เกย์นะแต่เกย์ก็อีกเรื่องหนึ่งนะ
16: ผู้หญิงชอบ
15: เอาคุณเป็นใหญ่นะใช่ไหมนี่ไงผู้ชายกับผู้ชาย
16: ม
15: ีเรื่องนี้กันไปเลยอะไรสมมุติลองเนี่ยใช่ไหมอันนี้ผมคิดว่าการที่ผู้หญิงเป็นช้างเท้าหน้าและผู้หญิงเหมือนกับว่าเป็นเลี้ยงเหมือน
16: คนดูแล
15: คนดูผู้ชายอะไรเงี้ยนะมันเป็นการล้างแค้นอย่างหนึ่งนะ
16: โอ้โห
15: มันเป็นล้างแค้นอย่างหนึ่งนะเป็นผู้หญิงเป็นใหญ่อ่ะมันยังในประวัติศาสตร์จีนอะไรเงี้ยโอ้โหมีห้องเต้หญิงคนเดียว
16: คนเดียว
15: พระนางบูเชเทียนพระนางบูเชเทียนคือเป็นห้องเต้เลยนะไม่ได้หมายถึงว่ามีอำนาจเหนือกว่าห้องเต้นะถ้ามีอำนาจห้องเต้เนี่ยพระนางสุสีเต้เฮาเนี่ยจะใช่แต่พระนางสุสีเต้เฮาไม่ได้เป็นห้องเต้คือชักใหญ
16: ่ใช
15: ่แต่สุสีคือเนี่ยอันนั้นเนี่ยคือเป็นห้องเต้เลยบูเชกเทียนเป็นห้องเต้
16: เป็นห้องเต้หญิงคนแรก
15: อันนี้คือเป็นคนแรกและคนเดียวด้วยในประวัติศาสตร์จีน
16: ประวัติศาสตร์อันนี้สุดยอดฟังแล้วสนุก
15: เพราะฉะนั้นอันเนี้ย นางเอกสู้ชีวิตแล้วก็เหมือนเป็นช้างเท้าหน้าอะไรทำนองนี้อาจจะเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งนะ
16: อืมเออ
15: แล้วแต่พูดมาแต่ผมก็บอกว่ามันไม่ได้มีผู้หญิงที่เก่งนะมีความสามารถหลากหลายเนี่ยเรื่องเดียวมันเป็นนิยายจีนเนี่ยมีเยอะมากในจีนก็จะมีเยอะแต่อันนี้จะเป็นคนธรรมดาด้วยนะเป็นคนธรรมดาด้วย
16: อ่ะใช่เป็น
15: แม่ขายหมูในตลาดอะไรต่างๆเนี้ยแล้วเดี๋ยวมันจะมีเรื่องซับซ้อนด้วยไงใช่ไหม
16: ครับใช่ครับอ่ะผมขอต่ออีกนิดนึงแล้วกันเนาะทีนี้มันก็จะมีแง่มุมการตลาดอาจารย์ที่แทรกในหนังเรื่องนี้นะเดี๋ยวลองมาถกกันทีละเรื่องแล้วกันอย่างแรกเนี่ยเขาบอกว่าร้านขายหมูของนางเอกคนเนี้ยเขาไม่เน้นส่วนลดคนอื่นขายของในตลาดเน้นส่วนลดเพื่อแย่งลูกค้าแต่ร้านนี้ไม่ครับร้านของนางเอกเนี่ยเลือกทำสิ่งที่ว่าเป็น value added นะคำที่อาจารย์พูดบ่อยอยู่แล้วแหละ value added คือหาอะไรบางอย่างมาทำให้คนอยากจ่ายราคาเต็มมากกว่าไปซื้อหมูราคาถูกที่แผงอื่นนางเอกก็เลยไปทำไอ้นี่มาครับอาจารย์เป็นเครื่องในพะโล้เหมือนถ้าเกิดซื้อหมูกับเขาอะในราคาปกติอะเขาจะแถมเครื่องในพะโล้ให้มันคือของที่เดิมเนี่ยคนสมัยก่อนอาจจะไม่ชอบกินเครื่องใน
15: อันนี้คือยุคอดีตนะอันนี้คือยุคอดีตผมไม่แน่ใจว่านางเอกเนี่ยย้อนเวลามาหรือเปล่านะในเรื่องเนี่ยผมไม่แน่ใจเพราะว่าคนจีนเนี่ยก็จะไม่กินเครื่องใน
16: ใช่
15: ในสมัยโบราณนี่ไม่กินเพราะฉะนั้นในนางเอกเนี่ยย้อนอาจจะย้อนเวลามาหรือเปล่าที่พอยุคปัจจุบันกินเนี่ยก็เลยเอาเครื่องในที่ทิ้งเนี่ยหมายถึงว่าทิ้งเนี่ยจริงๆไอ้ฝรั่งก็ไม่กินนะ
16: ใช่ครับ
15: เครื่องในส่งมาที่เมืองไทยเนี่ยอเมริกาได้ไปกินเครื่องในถึงเน
16: ี่
15: ยก็เลยมาทำพะโล
16: ้
15: ซึ่งพะโล้เนี่ยมันเป็นยุคของอาจจะไอ้สมัยใหม่หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจไม่ได้ดูเนี่ย
16: ครับ
15: คือพูดง่ายๆคือนางเอกเอาของที่เขาทิ้งหรือไม่บริโภคเนี่ยเอามาทำเป็นunique value propositionUSP เนี่ยนะ
16: ครับ
15: แล้วทำให้ของแถมเนี่ยกลายอาจจะเป็นกลายเป็นตัวเอกเนี่ยก็ได้คือมันได้บางทีเนี่ยอยากจะได้แต่เนี้ยมึงก็จะต้องซื้อตัวหลัก
16: จริง
15: คือได้หลายธุรกิจเนี่ยบางคนเนี่ยมันอยากได้ตัวอะไรสักอย่างเนี่ยไอ้ตัวของแถมเนี่ยมากกว่าตัวหลัก
16: ครับเออ
15: แต่เนี้ยเข้าใจว่าอันเนี้ยคงจะอร่อยในเรื่องเนี่ย
16: ใช่ครับ
15: ที่ในพะโล้เนี่ยจนกระทั่งเฮ้ยไอ้หมูนี่ก็แพงก็ไม่เป็นไรวะกบได้พะโล้มันก็คุ้มแล้วไงอันนี้คือนางเอกเนี่ยสร้างเรียกว่า differentiation แต่ไม่ได้สร้าง differentiation ในตัว product หลักไปสร้างในของแถม
16: จริงทำให้คนอยากได้พออาจารย์พูดถึงเครื่องในอย่างที่อาจารย์ว่าปกติอ่ะสมัยก่อนหน้านี้คนไม่กินกันเป็นของเหลือของทิ้งแต่ทีนี้ขอเติมตรงนี้นิดนึงตอนสมัยช่วงถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยประมาณสักช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เนาะอเมริกาก็ไม่กินฝรั่งไม่กินอยู่แล้วเครื่องในอาจารย์จนของมันขาดอาหารมันขาดแคลนช่วงนั้นแบบปศุสัตว์ยังไม่ดีการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต่างๆไม่ดีก็เลยมีการเริ่มทำเมนูเพื่อรณรงค์ให้แม่บ้านเริ่มเอาเครื่องในมาทำเป็นเมนูนู่นนี่นั่นกินจนเครื่องในเนี่ยถึงค่อยๆได้รับความนิยมมากขึ้น
15: ในไหน
16: อะไรนะครับ
15: หมายที่พูดนี่ในจีนหรือว่าใน
16: ฝั่งตะวันตกด้วยอาจารย
15: ์ตะวันตกนะ
16: ใช่ก็เริ่มมีการกินกันแล้วก็ไม่ใช่แค่ตะวันตกแล้วก็ที่อื่นๆมันคือภาวะที่อาหารมันขาดแคลนมากอาจารย์ที่แบบหลังสงครามโลกเนี่ยทุกอย่างมันเพิ่งจะกลับมาคนก็เลยเริ่มมากินเครื่องในทีเนี้ยก็เลยอยากถามอาจารย์นิดนึงแชร์ผมว่าแชร์มุมมองให้กับคนอื่นที่ฟังอยู่เวลาของบางอย่างที่มันไม่เคยได้รับความนิยมแล้วอยู่ดีมันได้รับความนิยมมาได้เนี่ยนั่นหมายความว่าเราสามารถหยิบจับอะไรก็ได้มาสร้างแวลูสักอย่างให้มันมีแวลูขึ้นมาได้ใช่ไหมอารมณ์เหมือนฟัวกาได้ไหมของก็เป็นเครื่องในเหมือนกันก็กลายเป็นของที่รับความนิยม
15: ครับครับครับคือผมคิดว่าในทางการตลาดเนี่ยไม่มีอะไรที่เรียกว่าคอมมอดิตี้
16: อาจารย์อธิบายคำนี้เพิ่มนิดนึงครับ
15: คอมมอดิตี้คืออะไรที่มันเหมือนกันใช่ไหมคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่ว่าคุณจะสร้างความแตกต่างยังไงใช่ไหมครับ
16: ครับ
15: บางอันเนี่ยคุณก็สร้างความแตกต่างโดยไม่มีคุณค่าคุณก็สร้างเรื่องเล่าขึ้นมาอะไรทำนองเนี้ย หรือว่าสมมุติว่าคุณก็สร้างตัวหลอกขึ้นมาอะไรงี้ก็ได้นะ
16: อ
15: ย่างเงี้ยเหมือนอันนี้อาจจะมีคุณค่าแต่ถ้าไปเปรียบเทียบกับอีกอันนึงมันมีคุณค่าอย่างตัวอย่างเงี้ยอย่างกรณีเครื่องในเรื่องเนี้ยเครื่องในจริงๆคนก็จะไม่กินนะ
16: สมัยก่อนคนที
15: ่แปลว่าเขาทำไปเป็นพะโล้ไง
16: ครับ
15: แต่พะโล้นี่คือน้ำแค่น้ำนี่ก็อร่อยแล้วนะ
16: อืม
15: น้ำราดนี่ก็อร่อยแล้วนะเหมือนเวลาเรากินน้ำแกงพะแนงเงี้ยเมื่อเราเป็นพะแนงเครื่องในแล้วกันไอ้กูไม่กินเครื่องในแต่ว่าน้ำพะแนงนี่ก็อร่อยนะราดข้าวได้นะอะไรพวกเนี้ยคือหมายถึงว่าเรามีหลายวิธีที่ทำให้ของที่คนไม่นิยมเนี่ยกลายเป็นได้รับความนิยม
16: ครับ
15: แต่ว่าเราอาจจะไม่ได้สร้างตัวนั้นขึ้นมาอย่างเงี้ยอย่างกรณีเนี้ยเราจะต้องสร้างพะโล้ขึ้นมาไงไม่ใช่เอาเครื่องในเปล่าๆไปแถมอะไรเงี้ย
16: จริง
15: ใช่ไหม
16: ครับ
15: หรืออย่างเงี้ยอย่างกรณีปั๊มเจ็ดอย่างเงี้ยเขาก็สร้างความแตกต่างไอ้ปั๊มเจ็ดสมัยก่อนนะเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้ว
16: เพราะว่า
15: คือปั๊มเจ็ดเนี่ยสร้างความแตกต่างเนี่ยไม่ได้ที่ตัวน้ำมันนะ
16: เขามีอะไร
15: ทำที่ตัวห้องน้ำไง
16: ห้องน้ำ
15: คือสร้างความแตกต่างให้ตัวห้องน้ำคือห้องน้ำในสมัยก่อนเนี่ยมันส่วนใหญ่ในปั๊มมันไม่สะอาด
16: เพราะว่าสกปรกพูดได้เลย
15: เพราะว่าคือไม่สามารถสร้างรายได้ได
16: ้ครับ
15: คือพูดง่ายๆคุณไปเก็บตังค์เหมือนไปยุโรปคุณไปพูดไปยุโรปอะไรเงี้ยไปเบนิสเนี่ยโอ้โหไปเข้าห้องน้ำนี่ยูโรหนึ่งหรือ2ยูโรไปเลยครับที่เบนิสผมจำได้ยูโรครึ่งหรือ2ยูโรด้วยซ้ำก็คือ40ถึง60แล้วแต่ผมจำไม่ได้แล้วตัวเลขอันนั้นเขาเมคมันนี่ได้หรืออตก.เงี้ยเข้าห้องน้ำเนี่ยก็5บาทแต่มันเก็บไม่ได้ทำให้กฎหมายที่ว่ามันสถานีบริการน้ำมันเนี่ยตามมาตรา7เนี่ยก็จะต้องมีห้องน้ำให้ใช่ไหม
16: อ
15: ๋
16: อเหรอ
15: เก็บค่าบริการคุณเห็นห้องน้ำในปั๊มเก็บค่าบริการไม่มีนะตอนนี้พอไม่มี
16: ไม่รู้ไม่เป็นกฎหมาย
15: ว่ามันไม่มีปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นเบอร์เดนไงมันเป็นภาระใช่ไหมแล้วคุณจะต้องไปทำให้มันสะอาดทำไมล่ะแต่ตอนนี้ปั๊มเจ็ดเนี่ยมันก็มองว่าเราขายน้ำมันก็จริงแต่ว่าปั๊มเจ็ดมันก็จะมีก่อนหน้าที่มีเซเว่นมาในปั๊มเจ็ดเป็นปั๊มแรกๆที่เอาจริงเอาจังกับการมีจิฟฟี่ก็คือ
16: จิฟฟี่ใหญ่มากจำได้ใหญ่มาก
15: คือก่อนหน้าเซเว่นมามันก็จะมีพวกเอสโซก็จะมีเล็กๆเคลมีเล็กๆแต่จิฟฟี่เนี่ยเอาจริงเอาจังกับการที่มีคอมเพนเซนต์คือหมายถึงว่าจิฟฟี่เนี่ยไอ้ปั๊มเจ็ดเนี่ยในเวลานั้นเนี่ยไม่ได้ต้องการหากินกับการขายน้ำมันอย่างเดียว
16: จริง
15: คือทำแต่ว่าพอมันมีไอ้จิฟฟี่ด้วยอะไรเงี้ยนะเขาทำยังไงจะทำให้คนเข้ามาล่ะแล้วตัวเองนี่ก็เป็นปั๊มที่มาที่หลังปตท.บางจากไอ้คาวเทคเอสโซอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมอะไรเงี้ยคุณเป็นเลดคัมเมอร์พูดง่าย
16: ๆ
15: เลดค
16: ัม
15: เ
16: ม
15: อร์คุณก็จะต้องสร้างดิเฟอเรนเชชันเขาเลือกสร้างความแตกต่างที่ห้องน้ำสะอาด
16: โอ้โหห้องน้ำสะอาด
15: ซึ่งเป็นภาระเป็นต้นทุนนะเพราะว่าเขาต้องทำชักโครกใหม่
16: แม่บ้าน
15: แม่บ้านต้องมาสะอาดทุกสิบนาทีอะไรทำนองเงี้ยใช่ไห
16: ม
15: แปลว่าอันเนี้ยพอคนแล้วเขาก็เสียอยู่ต่างจังหวัดนะหรือว่าท่านเองที่เป็นไอ้ขอบอ่ะ
16: ชานเมือง
15: นี่ผู้หญิงเนี่ยมีให้ความสำคัญในการเข้าห้องน้ำมากกว่าผู้ชาย
16: จริงจริง
15: เพราะผู้หญิงต้องพูดง่ายต้องไปนั่งปัสสาวะนะ
16: ถ้า
15: ไม่ใช่อุจจาระเนี่ยถึงปัจจุบันจะมีผู้ชายแบบนั่งปัสสาวะก็เหมือนกันนะแต่มันน้อย
16: อ
15: ันผู้หญิงเนี่ยเป็นตัวเลือกเป็นคนกำหนดในคนที่ไปกับสามีหรือว่าอะไรเงี้ยฉันจะต้องเข้าจิบฉันต้อง
16: ห้องน้ำสะอาด
15: อันนี้ห้องน้ำสะอาดปุ๊บก็อ้าวไปซื้อจิฟฟี่กินแล้วก็เติมน้ำมันก็ไปเติมปั๊มเจ็ดอย่างเง
16: ี้
15: ยอันนี้เป็นการสร้างความแตกต่างที่สิ่งที่ไม่ใช่ตัวคอโปรดักต์ในนางเอกนี่เป็นงานไงทั้งความแตกต่างที่ตัวของแถมไงก็คือเครื่องในพะโล้
16: ครับ
15: เครื่องในไม่ธรรมดาไม่ใช่เครื่องในแถมอย่างเดียวไปทำพะโล้ด้วยนะ
16: ถ้าแถมอย่างเดียวคนก็ทิ้งไม่อยาก
15: คนก็ไม่กินอยู่แล้วไงแต่เขาไปสร้าง create new value ให้รู้ว่าเฮ้ยไอ้เครื่องในที่มึงไม่กินไม่ทิ้งมึงจะไปทำพะโล้นี่อร่อยนะแล้วก็นี่ไม่ต้องซื้อนะเดี๋ยวก็แถมให้ฟรีแถมแบบทำพะโล้ให้ด้วยคนก็โอ้โหก็ที่เรียกว่าเนี้ยกูก็ซื้อแพงนิดนึงแล้วกันแต่ว่าไอ้นี่มาให้คนก็ให้คุณค่ากับไอ้ตัวเครื่องในพะโล้ไงเหมือนกันคนก็ไปนะบางคนก็ไปพูดตรงๆก็เขาก็ไม่ได้บังคับไปเติมน้ำมันด้วยนะ
16: ครับ
15: คุณจะไปเข้าปัสสาวะอุจจาระอะไรก็ว่าไป
16: เขาก็ไม่ห้าม
15: เข้าปั๊มเจ็ดอันถ้าเข้าปั๊มเจ็ดเสร็จคุณก็พอถ่ายเสร็จปุ๊บก็หาอะไรกินแต่ว่าก็เนี้ย ก็กินจิ๊บปี้ไปแล้วคุณจะไปเติมเอสโซ่เหรอกูก็ต้องเติม
16: ก็เติมให้มันจบๆไป
15: เอออะไรทำนองนี้อันนี้
16: โอ้โห
15: ก็เป็นตัวอย่าง
16: ครับโอ้โหที่มาที่ไปปั๊มน้ำมันไทยเนาะทำให้เห็นภาพเอาทีนี้มีแองเกิลนึงอาจารย
15: ์
16: ก็คือวิเคราะห์มาว่าทีมผมวิเคราะห์มาว่าการทำแบรนดิ้งก็สำคัญก็กลายเป็นหนึ่งในเรื่องราวของซีรีส์เรื่องนี้ล่าหยกครับคือนางเอกก็อยู่กับสามีสามีก็เขาก็บอกว่าเป็นหล่อระดับผมว่าน้องๆผมจะบอกว่าหล่อเหมือนเจน AI มาหน้าตาพระเอกนี่เหมือนโอ้โหเซม
15: ิคอนดักเตอร์หล่อก็เรียกวัวตายควายล้ม
16: เอออะไรอย่างนั้นน่ะ
15: หล่อเป็นตะโกนหล่อตะโกน
16: อ๋อนั่นแหละโอ้โหคือหล่อแบบไม่ผมดูรูปผมรู้สึกว่าเออหน้าตาเหมือนเจนมาทีนี้เขาบอกว่านางเอกเมื่อเริ่มขายดีสักพักเนี่ยนะก็ได้ดีลใหญ่มีเจ้าของโรงเตี๊ยมเนี่ยมาติดต่อขอซื้อหมูแบบเป็นเรื่องเป็นราวจนนางเอกเนี่ยเขาเริ่มมองเห็นโอกาสว่าถ้าอยากขายดีต่อระยะยาวเนี่ยไม่ใช่แค่ขายเยอะแต่ต้องทำให้ร้านมีตัวตนไม่ใช่แค่แผงขายหมูทั่วไปอ่ะเรื่องแบรนดิ้งเริ่มมานะเขาก็เลยบอกว่าให้สามีที่หล่อๆเนี่ยนะนอกจากช่วยขายหมูเนี่ยก็มาช่วยเขียนป้ายร้านเป็นเหมือนป้ายโฆษณามีแบรนดิ้งชัดเจนทำแพ็กเกจจิ้งให้ดูสะอาดดูใหม่ดูตั้งใจใส่รายละเอียดดีเทลเล็กๆน้อยๆกลายเป็นว่านี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวการตลาดที่ได้เรียนรู้ผ่านซีรีส์หนังจีนแบบนี้ถามอาจารย์หน่อยอาจารย์เคยเจอไหมผมว่าอยากให้อาจารย์ช่วยแชร์นิดนึงผมเจอหลายคนอาจารย์เจ้าของธุรกิจดูทรงกำลังจะดี

0: อย่างยกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนไปกินยำแหนมที่เพชรบุรีซอย5เนี่ยนะโอ้โหทึบดังมากเลยออกทีวงทีวีอะไรพวกนี้นะแต่เป็นปัจจุบันเจ้าของตายไปแล้วนะแล้วก็เลิกขายไปแล้วเขาไม่มีป้ายนะ
1: ไม่มีป้าย
0: ก็คือก็เรียกกันป้าใหญ่ป้าใหญ่อะไรทำนองเนี้ยหรือว่าที่มีโบสถ์พระแม่ฟาติมาเนี่ยก็จะมีก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาอยู่โอ้โหอร่อยนะไอเยลโฟอะไรพวกนี้นะไม่มีป้าย
1: อืม
0: เขาก็เรียกกันเนี่ยไอก๋วยเตี๋ยวโบสถ์แม่พระหรือมีอยู่ร้านนึงไอตรงปฏิพัฒน์เนี่ยนะไอใกล้ๆซอย19เนี่ยผมอ่านในไทยรัฐนะก็ไปดูเอ้ยยำแหนมนะมียำแหนมอ่ะแล้วก็เรียกว่าไอยำแหนมไม่มีชื่อ
1: ไม่มีชื่ออีกแล้ว
0: ผมเนี่ยก็บอกเขาบอกว่าพี่ทำไมพี่ไม่ติดว่ายำแหนมพี่รัชดาล่ะก็ชื่อรัชดาใช่ไหม
1: อ
0: ๋
1: อ
0: เออบอกทำไมไม่ติดล่ะเอาป้ายมาเขียนก็ได้คนก็จะได้รู้กันแล้วเดี๋ยวเวลาถามแล้วบอกยำแหนมซอยอะไรเงี้ยมันก็ไม่อยู่ติดซอยด้วยอะไรเงี้ย
1: จริง
0: คือส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี
1: ้พ่อจานถามเขาตอบยังไงทำไมเขาไม่ทำ
0: เขาก็ยิ้มแล้วก็มันผมยังคิดเลยว่าเดี๋ยวกูไปทำป้ายให้กันเลยว่าแบบเป็นกระดาษแข็งๆอ่ะแล้วปิ้นออกไปแล้วจะไปคิดอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วก็แล้วคนก็จะเรียกอะไรอ่ะ
1: อ
0: ือใช่ไหมเออแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วบอกอ้าวแล้วถ้าเกิดแบบอย่างนี้ผมบอกว่าทำไมไม่ไปขายในไลน์แมนอะไรเงี้ยเขาบอกว่าต้องขึ้นราคาก็ขึ้นไปสิแล้วก็บวกไป 30%
1: อืม
0: งั้นเราก็ไม่ต้องมานั่งรอคนวันนี้ขายดีวันนี้ขายไม่ดีวันๆไอ้คนไม่ทำงานแล้วก็ขายไม่ดีเพราะคนทำงานถึงจะขายดีอะไรทำนองเนี้ยใช่ไหม
1: นั่น
0: เลยถ้าเกิดวันธรรมดาแล้วก็ไม่ต้องคนแถวนี้มันก็คือที่ไหนมันก็ซื้อได้ถ้าคนเขาอยากกินอ่ะแล้วเขาขาย60ใช่ไหมคุณก็ขาย90สิ
1: อืม
0: เอออะไรทำนองนี้เขาไม่ได้ทำ
1: เขาก็ยิ้มเขาขายดีอยู่แล้ว
0: เออหรือว่ามันมีแบบร้านบางร้านก๋วยเตี๋ยวดังอาซั่งเนี้ยก๋วยเตี๋ยวร้านอาซังผมก็สั่งเงี้ยเออทำไมถุงมึงไม่พิมพ์แบนวะ
1: พิมพ์ชื่อ
0: พวกเนี้ยเออแล้วก็เป็นถุงธรรมดาอะไรเงี้ยทั้งที่คนก็รู้จักกันสั่งกันอะไรพวกเนี้ยแล้วก็แพงเลยนะคือชามหนึ่งต้องเท่าไหร่ล่ะ90 บาทอะไรเงี้ย
1: โหไม่ถูกนะ
0: ใช่คือไม่มีสำนึกของการสร้างแบรนด
1: ์โอ้โหน่าเสียดาย
0: เออแต่ว่าในล่าหยกเนี่ยผมเดาว่าน่าจะเป็นผมไม่แน่ใจว่านางเอกย้อนยุคหรือเปล่าแล้วก็มีเรื่อง
1: คำตอบให
0: ้แล้วมีเรื่องหนึ่งเดี๋ยวมาจะคุยต่ออันนี้คุยต่อใช่ไหมสัปดาห์หน้าใช่ไหม
1: ครับผม
0: หน้าหยกใช่ไหมคือในนิยายจีนที่ผมอ่านเนี่ย
1: ครับ
0: นะถ้าตัวส่วนถ้าเป็นย้อนยุคเนี่ยนะหรือไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายย้อนยุคมาเนี่ยส่วนใหญ่ทำมาค้าขายเว้ย
1: อ๋อเหรอ
0: คือไปเอาว่าในปัจจุบันเนี่ยก็ทำหมาล่าหรือเป็นอะไรพวกนี้ก็คือจะเรื่องทำหากิน
1: โอเค
0: เวลาหมดเดี๋ยวเราคุยเรื่องนี้กันต่อนะบางคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
3: ขณะนี้เวลา 13:00 น
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัชดาเผยคณะรัฐมนตรีเตรียมพิจารณากรอบเงินกู้400,000 ล้านบาทสัปดาห์นี้อัดฉีดไทยช่วยไทยพลัสควบคู่หนุนแผนพลังงานทดแทนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือคนละครึ่งที่จะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์นี้ว่ามาตรการการดูแลประชาชนทั้งโครงการไทยช่วยไทยพลัสบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและอื่นๆที่จะตามมานั้นเมื่อมีมาตรการแล้วก็จะมีเรื่องของกรอบวงเงินงบประมาณก่อนซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งนี้จะเป็นการพิจารณากรอบวงเงินกู้ในสัปดาห์นี้ก่อนส่วนโครงการที่จะเข้ามาขอใช้เงินตรงนี้จะทยอยให้คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาต่อไปยืนยันว่าจะต้องพิจารณาให้เร็วเพราะ

0: จะให้เงินเข้าถึงมือพี่น้องประชาชนในเดือนมิถุนายนนี้ในทุกกระบวนการจากนี้จะต้องรวดเร็วสำหรับพระราชกำหนดกู้เงินนั้นมีการพูดถึงว่าจะมีการกู้เงินประมาณ500,000 ล้านบาทแต่ความจริงแล้วงบประมาณ400,000 ล้านบาทก็เพียงพอโดยรัฐบาลวางไว้2 หลักในการใช้เงินจากพ.ร.ก.กู้เงินได้แก่โครงการคนละครึ่งเป็นโครงการที่ใช้ขับเคลื่อนประเทศในระยะกลางและระยะยาวดูแลประชาชนประคับประคองค่าครองชีพในเวลานี้โดยรัฐจะจ่ายในอัตรา60และประชาชนจะตัดจะจ่ายในอัตรา40รวมถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกส่วนหนึ่งของเงินกู้จะใช้ในการส่งเสริมให้ประเทศเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานฟอสซิลหรือน้ำมันที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศให้มาใช้พลังงานสะอาดและพลังงานแสงอาทิตย์ดังนั้นการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานก็จะต้องมีมาตรการจูงใจเช่นรถยนต์ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสนับสนุนให้ประชาชนติดโซลารูฟมากขึ้นจึงต้องมีแรงจูงใจแก่ประชาชนทั้งเรื่องเงินกู้ดอกเบี้ยรวมไปถึงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้พร้อมต้องการเข้ามาของรถ EV มากขึ้นจึงต้องใช้งบประมาณมากรัฐบาลจึงเห็นถึงความจำเป็นในการกู้เงินแต่ทุกอย่างจะต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้จับแล้วโจรชุดสวมไลแมนชิงทอง23 บาทจนมุมที่จังหวัดน่านพร้อมเพื่อนคนพาหนีจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนบุกเดี่ยวเข้าไปชิงทองรูปพรรณที่ร้านทองเยาวราชกรุงเทพตั้งอยู่ภายในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีเอกชัยจังหวัดสมุทรสาครเมื่อเวลา19:40 นของวันที่1 พฤษภาคม 2569ที่ผ่านมาโดยคนร้ายเป็นชายสูงประมาณ170 ซม.สวมเสื้อไลแมนใส่หมวกโม่งปิดบังใบหน้าเดินเข้ามาในร้านแล้วชักอาวุธปืนพกสั้นแบบออโตเมติกขึ้นมาข่มขู่พนักงานจากนั้นได้กระโดดข้ามตู้กระจกใช้มือดึงเอาทองรูปพรรณ23 บาทหลบหนีไปเมื่อเวลา9:37 เพจดาว8แฉกได้ลงข้อความว่าเวลานี้ตำรวจสืบภาค7จับคนร้ายได้แล้วพร้อมเพื่อนที่พาหลบหนีไปที่จังหวัดน่านด้านพลตำรวจตรีธีรเดชอภิภักกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครเปิดเผยว่ากำลังนำตัวผู้ต้องหาทั้ง2 คนกลับมาที่จังหวัดสมุทรสาครส่วนรายละเอียดอื่นๆยังไม่สามารถเปิดเผยได้ในขณะนี้ต้องรอการดำเนินการตามกระบวนการสอบสวนก่อนบ้านเรือนประชาชนกว่า20 หลังคาเรือนรับความเสียหายพายุฤดูร้อนพัดกระโชกอย่างรุนแรงในพื้นที่หมู่ที่10ตำบลศาลเจ้าไก่ต่ออำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์กฤตชนะชมจันทร์รายงานค่ะ
1: จากเหตุการณ์ที่พายุฤดูร้อนพัดอย่างรุนแรงเกิดขึ้นหมู่บ้านที่10ตำบลศาลเจ้าไก่ต่ออำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์เมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้บ้านเรือนประชาชนกว่า20 หลังคาเรือนได้รับความเสียหายข้างฝาเครื่องใช้ต่างๆภายในบ้านเสียหายและสังกะสีปลิวว่อนไปทั่วทุ่งนอกจากนี้แล้วยังมีต้นไม้ใหญ่หักโค่นล้มทับบ้านอีกด้วยในส่วนทางราชการท้องถิ่นเร่งสำรวจเพื่อช่วยเหลือต่อไปกฤษณะโฉมจันทร์สำนักข่าวสายอสมทรายงานจากจังหวัดนครสวรรค์ครับ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ร้อนร้อนร้อน
5: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
8: ๆสุขภาพดีกับ3หมออารมณ์ดีโดยนายแพทย์มยทัศน์สามเสนนายแพทย์ปัญญาไข่มุกและนายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรี
9: สวัสดีครับมยทัศน์สามเสนครับ
10: สวัสดีครับสมศักดิ์วัฒนศรีครับ
11: สวัสดีครับหมอปัญญาไข่มุกครับวันนี้มาพร้อมกัน3คนเลยครับแถมจะมีคลิปของเพื่อนๆ เราอีกทั้งต่างทวีปเลยนะ
9: ครับผมขึ้นโจกหัวไว้ว่ายึดยิงกันโชคราวแต่ว่ายังบีบคอกันอยู่แล้วจะจบไหมเนี่ยนะเนื้อหาก็คงเป็นที่ทราบกันนะครับว่าสหรัฐไม่ยิงละแต่ว่าไปบีบคอกันอยู่ก็คือเอาเรือไปขวางหรือรบไปขวางเส้นทางทางออกของช่องแคบฮอร์โมสเพราะฉะนั้นพวกสินค้าปิโตรเลียมทั้งหลายมันก็ไม่ได้ออกแรงสะดวกโยธินเพราะว่าอิหร่านก็บอกว่าไม่ได้ปิดอะไรเป็นเรื่องเป็นราวแล้วนั้นก็เลยทำให้สถานการณ์ดีขึ้นนิดนึงแต่ว่าก็ยังไม่จบนะครับอย่าเผลอนะครับอาจจะเกิดอะไรขึ้นได้งั้นวันนี้เนี่ยลองมาฟังคุณหมอจิรยศพูด5นาทีกับหมอจิรยศน่าสนใจครับเป็นเรื่องที่อาจจะเกี่ยวสงครามหรือเปล่านี่ ลองฟังดูครับ
11: น่าสนใจน่าสนใจ
9: ครับ
12: สวัสดีครับพี่หมอเมยทัศน์พี่หมอสมศักดิ์พี่หมอปัญญาพี่สมจินและท่านผู้ฟังธรรมบ้านทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของ5นาทีกับหมอจิรยศในวันอาทิตย์บ่ายแสนสดใสฟ้าหลังฝนเป็นไงบ้างครับวันนี้หลายๆคนก็คงไม่ค่อยได้หลับได้นอนกันเท่าไหร่นะฮะช่วงนี้วิกฤตเหลือเกินทั้งเรื่องเงินทองเรื่องของการเมืองที่สาดโคลนกันไปสาดโคลนกันมามนุษย์ผู้รักชาติจนหิวโหยรักพวกพ้องและภาคของเราคนอื่นช่างมันสังคมอย่างเงี้ยมันดูอยู่กันได้ยากขึ้นเรื่อยๆนะครับไปบ่นว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันไม่เหมือนกับเด็กรุ่นเก่าก็เพราะว่าไอ้รุ่นใหม่ๆเนี่ยต้องมาเจอกับสิ่งที่ไอ้คนรุ่นเก่าๆเนี่ยมันทำสังกบวยไว้เต็มไปหมดการที่เจอสิ่งผิดแล้วไม่เข้าไปแก้ไขเอาหัวซุกทรายปล่อยให้ปัญหามันแก้กันไปเองไม่ต้องโทษใครนะครับโทษพวกเรากันเองนี่แหละเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีการจะไปโทษพระเจ้าหรือกฎแห่งกรรมมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเท่าไหร่นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยความเชื่อที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมองเผินๆแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นกลไกการควบคุมทางสังคมที่ยอดเยี่ยมคุณเชื่ออย่างนั้นใช่ไหมครับไอ้แต่ความเชื่ออันนี้แหละที่กำลังสร้างปัญหาใหญ่ให้กับสังคมโดยที่เราไม่รู้ตัวในอดีตนะฮะนักปราชญ์ชาวเยอรมันนะฮะชื่อเอ็มมานูเอลคานเป็นหนึ่งในคนกล้าที่ออกมาท้าทายกรอบความคิดนี้อย่างตรงไปตรงมาคานเนี่ยไม่เคยปฏิเสธนะฮะว่าคนทำผิดควรถูกลงโทษคานต่างหากที่สนับสนุนความยุติธรรมที่ต้องเป็นไปอย่างเด็ดขาดแต่คานตั้งคำถามอยู่ว่าสำหรับคานแล้วเนี่ยเขาเชื่อว่าถ้าเราทำความดีเพียงเพราะว่าหวังจะได้รางวัลหวังจะขึ้นสวรรค์หรือเพราะกลัวตกนรกนั่นน่ะมันไม่ใช่ความดีที่แท้จริงหรอกมันคือการทำธุรกิจมันคือการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์คานเชื่อในสิ่งที่เรียกว่า categorical imperative หรือว่ากฎที่เด็ดขาดซึ่งหมายความว่าเราจะต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องเพียงเพราะมันคือสิ่งที่ถูกต้องโดยที่ไม่ต้องสนใจว่าผลพลอยได้มันจะมีอะไรบ้างการที่เราสอนกันมาผิดๆว่าทำดีต้องได้รางวัลเสมอมันส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างรุนแรงนะฮะมันเป็นโซเชียลอิมแพคเราสามารถแบ่งกันได้2ประเด็นใหญ่ๆอันที่1การทำดีเพื่อเอาหน้าเมื่อสังคมยึดติดกับรางวัลเราก็ได้คนมากมายที่พร้อมที่จะบริจาคเงินถ่ายรูปลงโซเชียลเพียงเพื่อรับเสียงชื่นชมแต่พอไม่มีกล้องจับถ้าคนพวกนี้ไปเจอความอยุติธรรมเกิดขึ้นตรงหน้าเขาเขาก็มักจะเพิกเฉยเดินหนีไปโครงสร้างทางสังคมจึงไม่เคยถูกแก้ปัญหาอย่างจริงจังเพราะเรามีคนที่ทำดีแค่ตามกระแสที่เพิ่มมากขึ้นในสังคมทำไปไม่ได้เพราะตระหนักถึงหน้าที่ในฐานะของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเหมือนเหล่าประเทศตะวันตกนะฮะที่ตั้งเหล่า NGO จอมปลอมขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมรัฐบาลของประเทศที่ยากจนแต่เราไม่อาจจะเมารวมได้หมดเลยฮะแต่ NGO ที่ดีๆเขาก็มีแต่ที่มันแย่ๆเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆตามกระแสของสังคมและเงินทุนที่ส่งเข้ามาประเด็นที่2ของเรื่องนี้ก็คือการกล่าวโทษเหยื่อซึ่งตัวนี้เนี่ยมันสุดแสนจะน่ากลัวมากเลยนะครับเวลาคนที่ด้อยโอกาสคนที่ไม่มีทางสู้ถูกรังแกหรือคนที่ประสบอุบัติเหตุจิตใต้สำนึกเราจะมักจะไฟต่ำทันทีไอ้คนที่ขับรถเกิดอุบัติเหตุมันดื่มเหล้าหรือเปล่าหนอมันเมายาหรือเปล่าหนอหรือไม่ก็เขาต้องไปทำอะไรผิดมาแน่เลยต้องเจอเรื่องแบบนี้มันต้องเป็นเรื่องของกรรมเก่าขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ลืมไปว่าโครงสร้างที่บิดเบี้ยวทางสังคมทางกฎหมายหรือระบบเศรษฐกิจนี่แหละตัวใหญ่กว่าที่จะเป็นปัญหาของคนธรรมดาเดินโครงสร้างและระบบเหล่านี้แหละที่เอารัดเอาเปรียบความเชื่อที่ว่าปล่อยไปตามกรรมมันก็ไม่ต่างอะไรหรอกฮะเหมือนเราโดนยาชาทำให้ไม่สามารถลุกขึ้นมาสู้เพื่อความเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีได้การที่เราอยากจะสร้างโซเชียลอิมแพคหรือเปลี่ยนสังคมให้ไปสู่ทางที่ดีได้เราคงต้องเริ่มที่จะคิดใหม่ทำใหม่เลิกมองศีลธรรมจรรยาเป็นระบบสะสมแต้มบัตรเครดิตได้แล้วเราจะต้องเลิกสอนเด็กว่าอย่าแกล้งเพื่อนนะเดี๋ยวโดนครูตีเป ลี่ยน mindset ใหม่บอกว่าอย่าแกล้งเพื่อนเพราะเพื่อนของคุณก็มีความรู้สึกมีคุณค่าของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกับคุณเหมือนกันการที่เราจะสร้างสังคมที่ดีได้เนี่ยไม่ได้เกิดจากการเอาสวรรค์มาล่อเอานรกมาขู่แต่จะต้องเกิดจากการที่เราทุกคนทำตามสิ่งที่เราเรียกว่าหน้าที่ทางศีลธรรมเราเคารพกฎจราจรไม่ใช่เพราะกลัวใบสั่งแต่เราเคารพชีวิตของผู้อื่นเราต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมไม่ใช่เพราะว่าเราจะได้ประโยชน์จากมันแต่เพราะความเท่าเทียมคือความถูกต้องมาช่วยกันนะฮะปลดล็อกสังคมออกจากสมการรางวัลและการลงโทษก้าวไปสู่สังคมที่คนทำดีเพียงเพราะมันคือสิ่งที่มนุษย์พึงกระทำเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี
13: ขอความสุขสวัสดีจะมีแก่ทุกท่านนะครับสวัสดีครับแล้วก็มาอาทิตย์หน้าครับ

0: เปิดไมค์ด้วยคุณหมอไม่ชัด
1: ครับหมอจะยศวันนี้ก็ให้ข้อคิดที่เป็นมุมมองที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือพวกเราที่ชอบใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยบางคนก็จะใช้เพราะว่าอยากจะโชว์อยากจะอวดอยากจะมีให้มีคนกดไลค์กดแชร์กดชื่นชมอะไรต่างๆนานาแต่ว่าจริงๆแล้วการเต็มอิ่มด้วยดวงใจในการทำความดีแต่ละครั้งต่างหากคือสิ่งที่หมอจะยศชื่นชมนะครับแล้วก็อยากให้เป็นพื้นฐานของการทำความดีในโลกนี้นะโลกใบนี้ผมขออนุญาตไปนิทานเลยนะหมอสมศ
0: ร
1: ั
0: ค
1: ก
0: ร
1: ดิ์
0: ับเชิญเชิญเชิญ
2: เลยครับ
1: ท่านผมเนี่ยบังเอิญต่อเนื่องกับของคุณหมอจิรยศได้ยังไงก็ไม่รู้ไม่ได้นัดกันซะด้วยสิ เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อนานมากแล้วนะครับสงครามโลกครั้งที่สองแต่ว่าครั้งที่สองเนี่ยเมื่อตอนเยอรมนีมาตอนปลายๆสงครามเนี่ยอเมริกาก็เข้ามาบุกนะครับแหวเข้ามาบุกเหตุที่จะเรื่องที่จะเล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของเรือบินนะเครื่องบินเครื่องบินทิ้งระเบิดนะ B-17 นะ B-17 เรารู้จัก B-21 นะลำใหญ่ๆมากเลยแต่ B-17F เนี่ยก็คือเป็นบอมเบอร์ไฟเตอร์นะเป็นทั้งทิ้งระเบิดเป็นทั้งยิงต่อสู้ได้ด้วยเครื่องบินเครื่องนี้ก็มีเรืออากาศตรีคนหนึ่งนะครับชื่อว่าชาลีบราวน์นะฮะชื่ออย่างกับตัวการ์ตูนนะเนี่ยชาลีบราวน์ชาลีบราวน์เนี่ยเป็นเรืออากาศตรีนะอายุ21เองมหัศจรรย์หนุ่มมากเลย
0: โอ้
1: ปรากฏว่าเขาก็เป็นกัปตันขับไอ้เครื่องบินลำเนี้ยไปเข้าไปในพื้นที่ของเยอรมันนะครับในเมืองเบรเมนเมืองเบรเมนปรากฏว่ามันก็เกิดความผิดพลาดครับผิดพลาดหรือแพ้หรือเสียท่าก็ไม่รู้เครื่องบินปตอ.ของเยอรมันเนี่ยก็ยิงขึ้นมาแบบระดมยิงขึ้นมาเครื่องบินทิ้งระเบิดทั้งหลายมันก็จะมีฝูงบินคุ้มกันใช่ไหมครับปรากฏว่าไอ้เครื่องทิ้งระเบิดเนี่ยโดนยิงแบบฉีกเป็นชิ้นๆเลยนะทะลุกลุกโปร่งไปเยอะแยะเลยแต่ไม่ตกนะแต่ไม่ตกปรากฏว่าก็นักบินที่อยู่ด้านหลังเนี่ยมันจะมีป้อมเครื่องบินอยู่ที่เป็นเครื่องบินแล้วก็เป็นใสๆนึกภาพออกมาเป็นใสๆแล้วก็มีเครื่องบินปืนกลเนี่ยยื่นออกมาไอ้คนเนี้ยตายไม่ตายแล้วตรงกลางเครื่องเนี่ยก็จะมีเป็นเครื่องวงกลมเป็นโดมเป็นใสๆเป็นกระจกเหมือนกันมีเครื่องบินมีปืนยิงเหมือนกันคราวนี้ก็ถูกยิงตายอีกคราวนี้ก็ตายอีกไอ้กัปตันล่ะกัปตันปรากฏว่าไอ้ห้องข้างล่างตรงจมูกของเครื่องบินเนี่ยมันก็โดนยิงแบบพังนะฮะโดนยิงพังตัวกัปตันชาลีบราวน์เนี่ยปรากฏว่าก็ได้รับบาดเจ็บมีสะเก็ดระเบิดติดตัวนะฮะนี่มันก็พอมันเสียโดนยิงครับเครื่องยนต์เนี่ยมี4เครื่องก็เสียไป2เครื่องนะเหลือเครื่องเดียวเพราะนั้นเครื่องนี้แบบพิการแล้วแหละก็เลยหลุดออกมาจากการคุ้มกันของเครื่องบินอื่นๆที่มาด้วยกันปรากฏว่ามีนักบินเยอรมันคนหนึ่งครับนักบินเยอรมันคนนี้ชื่อว่าฟรานซ์สติกเลอร์นะครับเป็นนักบินเครื่องบินขับไล่นะฟรานซ์สติกเลอร์เนี่ยเป็นยศร้อยเอกนะอายุ27ปีเมื่อกี้ชาลิบลาอายุ22นะสติกเกอร์เนี่ยอายุ27สติกเกอร์ก็โฉบมานะครับโฉบมาเห็นเครื่องบินที่มันแบบเป็นของข้าศึกแน่นอนเพราะว่ามองไกลๆเขาจำกันได้เขาฝึกมาก็ขับตามเข้าไปใกล้ๆนะครับปรากฏว่าเครื่องบินลำนี้มันประหลาดเลยมันไม่น่าบินอยู่ได้เลยมันมีแบบทะลุปลุกโปร่งพังไปหมดเลยเขาก็มองไปข้างหลังก็เห็นไอ้ป้อมปืนเนี่ยก็มีทหารตายอยู่ป้อมปืนตรงกลางลำตัวก็ตายอยู่เขาบอกแล้วเครื่องบินมันบินอยู่ได้ไงเนี่ยดูข้างหน้าก็ไม่น่ารอดเขาก็บินไปใกล้ๆปรากฏว่าก็ยังเหลือนักบินที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็เรียกว่ารอแร่นะเขาก็คิดขึ้นมาเลยแต่เขายิงมาแล้ว22ลำนะยิงตกมาแล้ว22ลำนักบินเยอรมันคนนี้ยิงเครื่องบินข้าศึกตกมาแล้ว22ลำแล้วถ้าเขาได้อีกหนึ่งลำเนี่ยเขาจะได้เหรียญกากบาทอัศวินที่รับจากมือของฮิตเลอร์เลยเขาก็คิดในใจว่าเอาละเราจะได้แล้วแต่พอไปดูสภาพเนี่ยเขาก็นึกถึงคำพูดของครูเขานะครูเขาเนี่ยชื่อว่ากุสตาฟโรเดลกุสตาฟเนี่ยเคยพูดกับเขาว่าถ้าฉันเห็นแกนะยิงคนที่อยู่บนร่มชูชีพเนี่ยฉันจะยิงแกด้วยมือฉันเองเลย
0: อ๋
1: เพราะว่า
0: ออ
1: าหารเราเนี่ยมันมีเกียรติมีศักดิ์ศ
0: อ
1: รี
0: ืมอ่
1: เรา าจะไม่ทำเราจะไม่ทำคนที่ไม่มีทางสู้
0: อ่าอ่า
1: เพราะฉะนั้นไอ้สติ๊กเกอร์เนี่ยก็ระลึกถึงคำพูดของครูเขาก็เลยนึกว่าถ้าเขาไม่ยิงเครื่องบินก็อาจจะตกพังแล้วก็คงกลับบ้านไม่ได้ก็ตายแต่ถ้ายิงฉันก็จะได้เหรียญแต่ถ้าฉันพามันกลับไปสู่ดินแดนที่กลับบ้านได้อะครับฐานได้เนี่ยฉันก็อาจจะถูกประหารชีวิตเพราะว่าเป็นโท
0: ก
1: ษ
0: ระ
1: ป
0: บ
1: ระหา
0: ด
1: รชีวิตเนี่ยก็เป็นกบฏใช่เป็นกบฏแต่ว่าเขาก็ตัดสินใจว่าเอาอย่างนี้แล้วกันเป็นไงก็เป็นกันฉันจะพาไอ้เครื่องที่กําลังจะพังเครื่องเนี่ยกลับไปให้ได้เพราะ
0: อ
1: มัน
0: ๋
1: ยัง
0: อ
1: ไม่ถ้ามันไม่ใช่เครื่องบินรบแล้วมันเป็นลูกหีบศพที่บินได้
0: อ่าม
1: ันเป็นหีบศพที่บินได้ว่าแล้วก็สติ๊กเกอร์ก็ทำเครื่องหมายกับชาริบราวให้ตามเข้ามาถ้ายกมือก็ตามให้ตามเข้ามาชาริบราวก็บินตามเขาก็บินประกบกันไปคู่กันนะสติ๊กเกอร์เขาก็คิดในใจว่าถ้ามีเครื่องอื่นๆหรือเครื่องหรือปืนที่เห็นเครื่องอเมริกันและเยอรมันบินคู่ไปเนี่ยเขาต้องคิดว่าอ๋อมันกำลังบังคับเครื่องบินข้าศึกที่ยอมจำนนเนี่ยไปลงแน่นอนเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ยิงมัน
0: อ่
1: นะ
0: า
1: เขาจะไม่
0: ป้
1: ย
0: อ
1: ิ
0: ง
1: งม
0: ก
1: ัน
0: ัน
1: ก็
0: ด้ว
1: ป
0: ย
1: รากฏว่าป้องกัน
0: อืม
1: ปรากฏว่าพาไปส่งนะครับพาไปส่งได้จนถึงทะเลเหนือก็เมืองเบรเมนเนี่ยจะอยู่ทางด้านเหนือของเยอรมนีก็ถึงเรียบร้อยนะครับชาริบราวกับเพื่อนก็ได้รับการซ่อมแซมร่างกายนะชาริบราวก็หายตอนที่เขาจะส่งชาริบราวเนี่ยเขาก็ยกมือตะเบะนะตะเบะ
0: อื
1: ให้
0: ม
1: ทําความเคารพนะชาริบราวก็ยกมือตะเบะขึ้นด้วยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยต่างคนก็มีชีวิตกันไปของตัวเองชาริบราวเนี่ยไม่เคยเล่าเขาเคยเดี๋ยวปรึกษานายเขาหัวหน้าเขาตอนนี้เขาจะเล่าดีไหมเนี่ยเขารอดชีวิตมาได้เพราะว่าคนเยอรมันที่เป็นนักบินเนี่ย
0: อืม
1: เขามีเมตตาต่อชีวิต
0: อืม
1: หัวหน้าบอกว่าไม่ได้ห้ามเล่าเราจะเป็นอเมริกันเราต้องเกลียดเยอรมัน
0: เราแล้
1: เร
0: ว
1: า
0: ก็
1: ต้อง
0: น
1: เก
0: ึ
1: ล
0: ก
1: ีย
0: ว
1: ด
0: ่
1: เ
0: าย
1: อรมัน
0: จะปกป้องให้เขาไ
1: เ
0: ม
1: รา
0: ่ถูก
1: เราจะ
0: อื
1: ไม
0: ม
1: ่เล่าเรื่องนี้นะครับเราจะไม่เล่าเรื่องที่เยอรมันเนี่ยมีความเมตตาน
0: โอ
1: ะ
0: ้
1: แต่ว่าฉันก็ว่าเธอก็โชคดีที่รอดชีวิตมาได้ส่วนฟรานซ์ลิกเกอร์ล่ะเป็นยังไงบ้างฟรานซ์ลิกเกอร์เนี่ยกลับไปที่ฐานบินนะเขาก็เก็บ ความลับของเขาไว้ในใจตลอดมาไม่เคยพูดให้ใครได้ยินเลยนะครับแล้วก็ฟรานซิสเกอร์หลังจากนั้นเขาก็ย้ายนะย้ายจากเยอรมันไปอยู่ที่แคนาดาก็เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนะครับแล้วเขาก็ปิดปากมาตลอดไม่เคยพูดถึงเครื่องที่เขาได้ปล่อยให้กลับบ้านไปได้นะทีนี้ชาลีบราวน์เราเป็นไงชาลีเนี่ยปรากฏว่ามาเป็นนักการเมืองครับเป็นดิปโลแมตนะดิปโลแมตแล้วก็มีอาชีพมีการงานที่ดีนะครับแต่ว่าความเรียกว่าสิ่งที่สิงอยู่ในใจเขาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะเขาเหมือนกับว่าเขาปลดปล่อยมันออกไปจากความคิดเขาไม่ได้เวลาในที่สุดผ่านมา1943ตั้งแต่เดือนธันวาคม1943นั่นเนี่ยเขาผ่านไป47 ปีนะ47 ปี1990ชาริบราวก็เลยลงโฆษณานะในหนังสือที่เป็นนิตยสารของเครื่องบินรบนะปรากฏว่าซึ่งเป็นสมาชิกมีสมาชิกเนี่ยทั่วโลกทุกประเทศนะฮะเขาก็บอกว่าเขากำลังหาคนคนหนึ่งซึ่งเป็นนักบินที่เว้นไว้ชีวิตเครื่องเบียร์D-17ของเขาในเยอรมนีเมื่อเดือนธันวาปี1943ปรากฏว่าหมอมอปัญญามาทุกท่านโชคดีมากฟรานซ์สติ๊กเกอร์ครับเห็นครับฟรานซ์สติ๊กเกอร์เห็นเขาก็โทรไปตามที่ชาลีประกาศแล้วเขาพอโทรเขารับสายปุ๊บเขาก็เทียบเคียงความทรงจำของเขาซึ่งกันและกันว่ามันใช่ไหมมันเกิดอะไรขึ้นรายละเอียดเป็นยังไงอะไรไงปรากฏว่าใช่แล้วเป็นคนเดิมคนเดียวกันที่ช่วยชีวิตเขาไว้นั่นเองนะครับแล้วก็เขาก็แสวงหาคนคนนี้มา47 ปีนะครับฟรานซ์ก็บอกว่าฉันไม่มีทางเลือกอ่ะคุณอยู่ในร่มชูชีพชาลีก็บอกว่าใช่ใช่เครื่องบินฉันมันกลายเป็นร่มชูชีพไปแล้วมันหมดสภาพแล้วในสุดก็มาเจอกันครับตัวต่อตัว ะครับเจอกันตัวเป็นๆแล้วก็เข้าไปเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดต่อกันนะครับหลังจากนั้นอีก18ปีเนี่ยเขาก็ไปมหาสู่อย่างน้อยก็พูดจาพูดคุยกันอย่างสม่ำเสมอนะครับมีการพบปะกันในงานทหารพันศึกเขาก็ไปเจอกันแล้วก็นอกจากนี้ที่น่าประทับใจคือเขาร่วมกันเขียนหนังสือเล่มหนึ่งนะครับชื่อว่า The Higher Call แปลว่าเสียงเรียกจากเบื้องบน Higher Call นะครับแล้วก็มีชื่อเสียงมากแล้วทั้งสองคนก็ต่างเรียกซึ่งกันและกันว่าเป็นพี่เป็นน้องกันนะคุณฟรานซิเกอร์ชาวเยอรมันนี่ก็เสียชีวิตในปี2008นะครับเดือนมีนาคมอายุ92อายุ92ส่วนชาลีบราวน์เนี่ยก็ถัดมาอีก8เดือนในปีเดียวกัน2008อายุ87นะครับห่างกัน8เดือน2คนนี้อายุห่างกัน27กับ22ใช่ไหม5ปีแล้วก็เขาตายก่อนหลังกันโดยที่มันก็ประหลาดมากลิกเกอร์ตายก่อนคือคนที่ช่วยชีวิตตายก่อนให้คนที่ถูกช่วยเนี่ยได้ไปงานศพนะของเยอรมันไฟเตอร์ไพลอตเนี่ยนะครับเขาก็เป็นเรื่องที่สอนเราอย่างมากว่าสิ่งที่คนสองคนที่ไม่รู้จักกันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าต้องมาไล่ฆ่ากันโดยเพราะว่าเป็นเชื้อชาติต่างกันหรือว่าอยู่คนละฟากของคู่สงครามแต่ในที่สุดแล้วเลือดแท้ของสองคนเนี่ยก็คือเป็นมนุษย์ปุถุชนที่มีคุณค่าในตัวเองนะครับเทียบเท่ากันไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใดหรือว่าอยู่ฝ่ายใดก็ตามนั้นครึ่งนิทานเรื่องนี้ก็ไม่ให้นิทานเป็นเรื่องจริงเนี่ยก็ทำให้เราสะท้อนว่าในท่ามกลางความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้นคู่ที่มาสู้รบกันเนี่ยเขาไม่ได้ขัดแย้งกันเลยถึงเวลาจริงแล้วศีลธรรมหรือว่าธรรมะหรือว่าความมีมนุษยธรรมเนี่ยสำคัญเหนือกว่าสิ่งอื่นใดนะครับก็เป็นเรื่องที่ผมประทับใจแล้วก็นำมาเล่าสู่กันฟังครับ
2: โอ้ผมนั่งอึ้งด้วยกันนะฟังเดาว่าจะเป็นยังไงต่อไปไปเรื่อยๆทีนี้ก็เลยด้นมีการด้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโตเฮดไปเรื่อยๆด้นไป47-48ปีจนถึง90กว่านะครับที่ผมเชื่อว่าความสุขอย่างเนี้ยครับมันเกิดขึ้นในใจของคนทุกคนแหละแม้กระทั่งวัฒนธรรมหลายวัฒนธรรมที่เคยสอนเคยสั่งมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแต่โตขึ้นมาเนี่ยก็เป็นลักษณะนี้ทุกชาตินะครับเพราะทุกชาติอยู่ด้วยกันรวมกันเป็นชาติเนื่องจากครอบครัวหลายครอบครัวมันรวมกันเป็นชาติแต่มันเกิดจากซอยเดียวกันก่อน
1: ซอยเดียวกัน
2: ซอยเดียวกันก่อนครับเพราะตอนเด็กๆมันก็เล่นกับเพื่อนๆในซอยเดียวกันเรียนหนังสือกันเรียนกันกลับมาเล่นก็เล่นลูกหินในซอยเดียวกันถ้าพวกเราคนไทยก็เล่นลูกหินก็ในซอยเดียวกันนั่นแหละครับรวมกันแต่ซอยนั้นมีกี่ครอบครัวก็ตามแต่เย็นเราก็เอาแกงจากบ้านนี้ไปให้บ้านนู้นอะไรเงี้ยครับนั่นเป็นวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่รู้ว่านี่คือการปลูกฝังสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราคือความรู้สึกผูกพันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมว่าเป็นรักที่เลือกไม่ได
1: ้โอ้
2: เพราะมันเกิดจากขนาดนั้นเป็นสงครามนะซึ่งสงครามครั้งนั้นครั้งที่มันเอาไปเราตายกันมากเพราะมันหมายถึงศักดิ์ศรีของชาติเลยนะครับแต่ว่าคนทุกคนนะครับเมื่อมีศักดิ์ศรีของชาติมันเกี่ยวข้องก็ปฏิบัติหน้าที่แต่พอถึงจุดหนึ่งที่เป็นเรื่องของจิตใจลึกๆข้างในมันก็ออกมาสำแดงฤทธิ์เดชครับผมเคยไปอยู่ต่างประเทศระยะหนึ่งตอนที่เป็นเรียนต่อผมที่เห็นนะว่ามีหลายชาติที่มีมารวมกันอยู่ในประเทศหนึ่งซึ่งมีหลายคนหลายชาติมารวมกันอยู่แต่ละชาติมีลักษณะที่ปลูกพันธุ์จากวัฒนธรรมของประเทศของเขาแต่เดินทางมาเรียนอยู่ด้วยกันเพื่อเอาปริญญาบัตรกลับไปพัฒนาประเทศตัวเองแต่มันเห็นนะครับว่าทุกคนที่มาเรียนด้วยกันนี่ครับต่างชาติต่างวัฒนธรรมต่างวิธีคิดแต่ลงไปสุดท้ายเมื่อตอนที่จะผ่านทุกอย่างเรียบร้อยดีนะครับก็จะเห็นนะครับทุกคนนี่ครับพอเอาจิตสำนึกที่แท้ๆออกมารวมกันมาพูดกันเนี่ยมันก็คือคล้ายกันจะน่าจะครับทุกชาตินะครับผมขอให้ทุกคนนี่ครับมีจิตใจที่ตรงกันนะครับอย่างที่บางคนเรียกว่าเวลาจะคบกันให้สนิทสนมกันต้องมีศีลเสมอกัน
1: น
2: ี่ อันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าเอามาพูดกันว่าบางคนเอาใช้ในคู่รักจะรักกันได้จะจีบกันได้ต้องมีศีลเสมอกัน กรรมการตามที่หลวงปู่หลวงพ่อพูดไปทุกอย่างเป็นคำสอนทั้งสิ้นนะครับแต่ผมเห็นด้วยนะการที่คนเราจะมีจิตสำนึกเพื่อดำเนินชีวิตการอาชีพก็อีกเรื่องหนึ่งการดำเนินชีวิตก็อีกเรื่องหนึ่งมันต้องแยกกันชัดเจนโดยนึกถึงเรื่องของครอบครัวความผูกพันที่เกิดขึ้นจริงๆจังๆในชีวิตทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันด้วยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าฟังแล้วอึ้งแต่เป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่จริง
1: เพราะว่าจริงๆเรื่องนี้จริง
2: ถ้าเราไปเจอสถานนั้นแค่กดปุ่มยิงเยอะๆมันก็ตายแล้วจะมีมันหนีไม่พ้นหรอกขึ้นขับไล่มันแม่นตายไปมันจับตลอดเส้นทางอยู่แล้วดังนั้นการเขาไม่ได้ทำครั้งนั้นแต่ครั้งนั้นคือคนที่ถูกไว้ชีวิตได้เห็นแล้วกลับมาเพื่อไปงานศพของเขาอ่ะท่านฟังลองทึกนึกด
1: ูมากนะ
2: อันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าประทับใจนะเรื่องอย่างนี้เรื่องที่ดีมากแล้วก็สามหมอรมดีก็พยายามบอกท่านฟังว่าในโลกนี้มันก็มีอย่างนี้ครับเดี๋ยวท่านจะนึกให้มันออกมาโชว์ออฟมาหรือเปล่าแสดงหน้าท่านออกมาหรือเปล่า อย่า กดเก็บไว้ข้างในนะครับถึงเช่นขนาดนี้การศึกการสงครามก็ตามแต่เนี่ยมันเป็นการเกทับกันมากกว่า มันเป็นเรื่องของคนที่พูดไปตรงใจใจไม่ตรงพูดแล้วก็ต้องการจะชนะค้าคานกันเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวนี้ครับคือสิ่งที่เกิดมีบางประเทศมีผู้นำที่เป็นอย่างลักษณะแบบนี้ก็เลยกดดันคนอื่นอีกเยอะมากมายรวมทั้งเราก็ถูกกดดันด้วยเพราะน้ำมันแพงน้ำชาติน้ำมันโ
1: อ
2: ้งงเลยนะ
1: อย่างนี้เดี๋ยวต้องไปฟังคุณแป้นแล้วล่ะนี่คุณหมอสมศักดิ์ครับก่อนจะ
0: มีเวลาเหรอมีเวลาเปล่า
1: ได้ได้นิดนึง
0: ได้หมอปัญญาฟังแล้วอึ้งผมฟังแล้วซึ่งจนต้องร้องเพลงนี้เลยนะเหตุการณ์ผ่านไปยังเพลอพะวงทุกวันอกเอ๋ยขมขื่นตื้นตันฆ่ากันทำไมเอ๋ยทำไมต้องฆ่ากันอย่างนี้แล้วที่พูดนี่นะทำให้ผมนึกถึงเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นที่รัสเซียกำลังจะพ่ายแพ้นะคู่สงครามนะครับเพราะว่าคู่สงครามเนี่ยเขามีเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้โดรนนะฮะแล้วก็ใช้ไอ้เหมือนกับหุ่นยนต์แทนที่ใช้รถถังใหญ่ๆอ่ะก็ใช้เป็นหุ่นยนต์คล่องตัวมากเลยแล้วค่อนข้างทนมากแล้วก็ควบคุมจากรีโมทเลยนะเป็นพวกวิศวะพวกทหารอะไรพวกเนี้ยเขาควบคุมไกลเลยเมื่อเวลาทหารรัสเซียลงมากี่คนตายหมดเลยเพราะไปยิงไปก็ไม่เจอหุ่นยนต์ไม่เป็นไรหุ่นยนต์ยิงหมดแล้วหุ่นยนต์เนี่ยนึกภาพไปฮะถึงโดดล่มลงมามันก็ยิงครับเพราะมันไม่ใช่คนเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยเรื่องนี้การใช้เทคโนโลยีแล้วมาทำลายร่างกันเนี่ยมันต้องคิดถึงเรื่องของ
1: มนุษยธรรม
0: มันหลายเรื่องครับก็เรียกว่าทั้งกฎหมายนะครับกฎหมายพวก governance ethics อะไรที่มนุษยธรรมที่ว่าเนี่ยครับมันต้องเข้าไปควบคุมเลยนะไม่งั้นแล้วก็โอ้โหมันจะกลายเป็นบาปมหันต์เลยนะฮะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดไปถึงปัจจุบันด้วย
1: ครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่นะครับ มาพบกับช่วงที่สองคุณแป้นก็จะมาเล่าเรื่องที่คุณหมอปัญญาถามเมื่อกี้น้ำมันแพงแล้วที่ออสเตรเลียแพงด้วยเปล่าสักครู่ครับ
3: สุขภาพดีกับสามหมออารมณ์ดีโดยนายแพทย์มยทัศน์สามเสนนายแพทย์ปัญญาไข่มุกและนายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรี
4: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆสุขภาพดีกับ3หมออารมณ์ดีโดยนายแพทย์มยทัศน์สามเสนนายแพทย์ปัญญาไข่มุกและนายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรี
1: ครับเดี๋ยวลองมาฟังคุณแป้นเล่าสู่กันฟังนะครับ5นาทีกับคุณแป้นสมจินแปลงคำจากแคมเบิร์ตออสเตรเลียครับวันนี้คุณแป้นก็มีเรื่องดีๆมาเล่าอีกเช่นเคยครับเชิญฟังครับ
7: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสามหมออารมณ์ดีทุกท่านวันนี้ก็ตามเรื่องของที่คุณหมอมยทัศน์จั่วหัวไว้เรื่องของทรัมป์ก็สงครามกับอิหร่านตอนนี้ในออสเตรเลียก็เรื่องนี้เริ่มจะไม่ค่อยเป็นที่น่าสนใจอีกต่อไปแล้วเพราะว่าสิ่งที่มันกระทบกระเทือนชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของคนออสซี่เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องราคาน้ำมันเนี่ยตอนนี้ก็ลดน้อยถอยลงไปแล้วนะคะเช็คดูราคาน้ำมันวันนี้ก็กลับลงไปเหลือราคาก่อนที่จะเกิดวิกฤตแล้วนะคะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยแก้ปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำมันโดยลดภาษี excise tax น้ำมันก็ทำให้ราคาขายปลีกน้ำมันที่หน้าปั๊มก็ลดลงเป็นปกตินะคะแล้วอีกเรื่องนึงก็คือการที่รัฐบาลออกมาประกาศว่าตอนนี้น้ำมันสำรองเนี่ยมีเพียงพอนานขึ้นไปอีกเพราะว่าเรือบรรทุกน้ำมันเนี่ยเริ่มเข้ามาจอดท่าเรือในออสเตรเลียมากขึ้นแล้วหลังจากที่นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียเนี่ยเดินทางไปเจรจาเรื่องน้ำมันกับนายกสิงคโปร์แล้วก็บรูไนเพราะว่าน้ำมันที่ออสเตรเลียนำเข้าเนี่ยเป็นน้ำมันที่กลั่นแล้วนะจากสิงคโปร์เป็นอันดับหนึ่งแต่ตอนนี้ถึงราคาน้ำมันจะลดลงแต่ราคาสินค้าเนี่ยกลับเริ่มสูงขึ้นแทบทุกชนิดก็มีผลให้ดัชนีราคาผู้บริโภคแล้วก็อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นก็คาดกันว่าในไม่ช้าธนาคารกลางคงจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อลดความร้อนแรงของเงินเฟ้อครั้งนี้นะคะก็จะเดือดร้อนกันไปอีกแบบนึงแหละแต่ว่าเรื่องที่อยากคุยให้ฟังวันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่เกี่ยวกับน้ำมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องวิธีการใช้เงินในการจ่ายค่าสินค้าและบริการต่างๆในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวันอังคารที่28เมษายนเนี่ยเป็นวันเขาเรียกว่า National Cash Out Day ปี2026คือเป็นวันที่มีการรณรงค์ให้ชักชวนให้คนออสซี่เนี่ยไปถอนเงินจากตู้ ATM แล้วก็บัญชีธนาคารเพื่อเอามาไว้ใช้จ่ายโดยที่เขาต้องการเน้นถึงการใช้หน่วยเงินที่จับต้องได้นะคะก็คือธนบัตรเนี่ยเพื่อจะมันมีหลายเรื่องปกป้องความเป็น privacy ของบุคคลในการใช้เงินแบบดิจิทัลนะคะแล้วก็เป็นการประท้วงต่อการที่ธนาคารเนี่ยหลายแห่งเนี่ยปิดสาขามากขึ้นทุกทีรวมทั้งปิดตู้ ATM เนี่ยมีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะสำหรับเป้าหมายของ Cash Out Day ก็คือว่าเขาต้องการส่งสัญญาณให้ธนาคารและก็หน่วยงานรัฐในทราบว่าประชาชนเนี่ยยังไม่ต้องการสังคมที่ไร้เงินสดแบบสิ้นเชิงคือ Full Cashless Society วิธีการก็คือรณรงค์ให้ออกไปถอนเงินสดนะคะอันนี้ไอ้การประท้วงเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากมีการลดเครื่องมือในการเข้าถึงเงินสดตั้งแต่ปี2016นะคะเป็นต้นมาก็10ปีแล้วล่ะก็คือมีตู้ ATM ลดลงถึง 9,000 กว่าแห่งแล้วก็ในช่วงปี2023ถึง2024เนี่ยมีการปิดธนาคารสาขาของธนาคารไปถึง339แห่งการประท้วงเรื่องนี้เขาจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเขาจะเรียกว่าเป็น National Cash Out Day เลยแหละนะคะโดยที่เขาบอกว่าความสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่คนบางกลุ่มที่ไม่สามารถจะเข้าถึงธุรกรรมดิจิทัลได้เช่นพวกผู้สูงอายุแล้วก็คนที่อยู่ในชนบทนะก็ผู้จัดแคมเปญนี้เขาก็บอกว่าเนี่ยง่ายที่สุดและเป็นวิธีง่ายที่สุดที่ผู้บริโภคเนี่ยจะส่งสัญญาณส่งข้อความไปยังธนาคารว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงเงินของเรานะในโดยเฉพาะในชุมชนท้องถิ่นได้คือ จากการศึกษาเนี่ยเขาพบว่าโดยปกติการถอนเงินจากตู้ ATM เนี่ยจะเฉลี่ยวันละ 900,000 ถึง 1 ล้านคนนะสำหรับการรณรงค์เรื่อง Cash Out Day เขาตั้งเป้าว่าจะมีคนใช้ตู้ ATM มากขึ้น2เท่าวันนี้นะคะแต่เขาก็บอกนะว่าไอ้ระบบดิจิทัลแบบ tap and go คือแตะแล้วไปเลยเนี่ยมันก็สะดวกนะก็ไม่ได้หมายความว่าจะให้เลิกแบบนั้นแต่ว่าต้องมีทางเลือกในการใช้จ่ายเงินสำหรับทุกคนด้วยนะคะเขาบอกว่ายังมีคนอีกหลายกลุ่มอย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือว่าทั้งผู้สูงอายุทั้งคนที่มีรายได้ต่ำพวกนี้เขายังมีความจำเป็นต้องใช้เงินสดอยู่แล้วอันนี้มีคำถามว่าออสเตรเลียในอนาคตเนี่ยจะเป็น full cashless เลยหรือเปล่าคำตอบก็คือว่าตอนนี้ยังไม่เป็นแน่นอนเพราะว่ารัฐบาลเพิ่งจะออกประกาศเป็นภาคบังคับเรื่องนโยบายการให้ร้านค้ารับเงินสดด้วยคือพักหลังๆต่อมาจะสังเกตว่าบางทีบางร้านค้าหลายแห่งเนี่ยบางทีบอกไม่เอาเงินสดไม่รับเงินสดนะคะต้องใช้คาร์ดต้องแท็บต้องอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ออสเตรเลียเขาก็ออกมาเลยเขาบอกว่าโดยเฉพาะสินค้าที่จำเป็นกับการครองชีพได้แก่น้ำมันแล้วก็สินค้าบริโภคพวกโกรเซอรี่ต่างๆในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยนะคะนโยบายนี้เขาเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคมปีนี้ที่ผ่านมาโดยมีกฎเอาไว้ว่าต้องเป็นการซื้อสินค้าซึ่งราคามูลค่า500เหรียญหรือต่ำกว่านั้นแล้วก็มีช่วงเวลาคือตั้งแต่7โมงเช้าถึง3ทุ่มแต่เขาก็มีข้อยกเว้นให้ธุรกิจขนาดเล็กซึ่งมีเทิร์นโอเวอร์ต่ำกว่า10ล้านเหรียญคือเทิร์นโอเวอร์ขนาดนี้ถ้าเป็นเมืองไทยก็เรียกว่าธุรกิจขนาดใหญ่แล้วนะไม่เล็กแล้วคือเขาบอกว่าขนาดนี้ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎนี้ได้แล้วก็มีข้อยกเว้นให้กับธุรกิจเอกชนเช่นพวกร้านกาแฟร้านอาหารให้ไม่ต้องรับเงินสดได้แต่ว่าต้องบอกลูกค้าล่วงหน้านะว่าฉันไม่รับเงินสดนะคะก็น่าสนใจนะคะสำหรับผู้สูงอายุอย่างเราเพราะว่าตอนที่กลับไปเมืองไทยเมื่อตอนต้นปีก็พบว่าเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่ก็เป็นสังคมแคชเลสไปแล้วนะจะจ่ายอะไรก็เอามือถือแตะไปแตะไปเท่านั้นเราเองก็ยังเป็นคนรุ่นเก่าก็ยังใช้คาร์ดเครดิตคาร์ดอยู่นะก็กำลังคิดว่าอีกไม่นานก็คงต้องเรียนรู้จะทำเรื่องพวกนี้บ้างไม่งั้นโลกมันก็จะอยู่ยากขึ้นทุกทีนะสำหรับผู้สูงอายุแบบเราเนี่ยนะคะก็วันนี้ก็มีเรื่องนี้อยากจะคุยให้ฟังเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุต้องปรับตัวหรือยังไงแต่ว่าโลกมันก็ต้องก้าวไปเรื่อยๆนะคะเราคงหยุดมันให้อยู่กับที่หรือย้อนหลังไปไม่ได้ก็ขอให้ผู้สูงอายุทุกท่านยังมีความสุขกับการดำเนินชีวิตตามระบบใหม่นะคะที่มันเปลี่ยนแปลงไปทุกวันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแป้นก็บอกข่าวว่าตอนนี้น้ำมันที่ออสเตรเลียเนี่ยก็ได้รับมาตรการช่วยเหลือนะครับทำให้ราคาน้ำมันกลับไปเท่ากับเมื่อก่อนที่จะมีความไม่สงบเกิดขึ้นที่อัลเบอร์เซียไปแล้วนะครับสำหรับประเทศไทยก็ใช้กลไกคนละอย่างกันเพราะว่าเราก็ซื้อเป็นน้ำมันดิบมาแล้วก็มากลั่นที่เมืองไทยแต่ว่าที่ออสเตรเลียเนี่ยก็ซื้อน้ำมันสำเร็จรูปเลยนะครับแล้วก็มาจากอินโดนีเซียกับสิงคโปร์เขาก็อาจจะมีวิธีคิดกลไกต่างๆในการตั้งราคาเนี่ยแตกต่างไปจากเราก็เลยสามารถช่วยให้ประชาชนเนี่ยใช้น้ำมันราคาถูกได้นะครับมาปัญญาเติมน้ำมันไปทีรู้สึกยังไงบ้าง
2: โอ้โหมันแพงขึ้นเยอะเลยใจหายนะเพราะว่ามันตัวเลขที่ขึ้นจำนวนลิตรที่เข้าสู่รถเราเนี่ยมันนี้เดียวนี้หน่อยถึงคนจะได้สตางค์ขนาดนี้
1: หน่อย
2: เราควรจะได้จับได้สักระดับหนึ่งนะคือการประหยัดการใช้จริงๆเราก็ไม่ได้หวังว่าจะเอารถไปลุยไปไหนมาไหนแบบขับรถเล่นแบบทั่วๆไปใช้เป็นประโยชน์กับครอบครัวเราจริงๆนะครับกรณีอย่างนี้ผมก็เชื่อว่ารัฐบาลก็คงจะต้องค่อยๆพิจารณาเพื่อดึงราคากลับเข้าสู่สภาพที่ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุดนะครับเพราะสถานการณ์ต่างๆนี่ครับการสู้รบครั้งนี้เขาไม่พอใจกันในกลุ่มหนึ่งใกล้กลุ่มหนึ่งแต่ทำให้คนทั้งโลกเลย 7,000 ล้านคนเดือดร้อน อย่างยิ่งนะครับเนี่ยเพราะว่าแต่ครอบครัวบางครอบครัวที่มีเงินพอจำกัดจำเฉียดที่ใช้จับพอดีๆจริงเนี่ยทั้งแบบนี้คร
1: ับ
2: เดือดร้อนมากก็แค่ถ้ามอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ขับรถส่งที่หน้าซอยส
1: ่
2: งเนี่ยครับมันก็เพิ่มขึ้นแล้วอ่ะ
1: ให
2: ้ต้านปัญญาเราจะดูทำยังไงต่อไปนี่คือสิ่งที่คุณแป้งก็ได้เล่าให้ฟังถึงสิ่งเหล่านี้ครับผมเจอร้านที่ไม่รับเงินสดผมไม่เข้าไปรับไม่ได้ซื้อของเขาอยู่ดี เพราะว่าก็เดินผ่านนะครับว่าผมเชื่อว่าจะใช้เป็นวิธีการที่สมประสานน่าจะดีเหมาะกว่านะรูดทางบัญชีก็ได้ใส่เงินสดก็ได้แม้กระทั่งการที่เราจะเติมน้ำมันเติมลมยางรถเราเนี่ยนะครับซึ่งสามสัปดาห์คุณจะเติมสักครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าคนจะมีเงินให้กับน้องที่มันช่วยเติมลมให้ร้านให้เราเนี่ยอันนี้เรื่องจริงก็เพราะว่าสิ่งที่เราคิดว่าให้เพื่อความรู้สึกดีๆกับน้องคนที่มันช่วยทำนะเพราะเราเนี่ยต้องการหลีกเลี่ยงการที่เราต้องยกย่อเสานั่งยองๆไปเติมลมเองเซฟเข่าตัวเองนะครับป้องกันหลังไม่ให้ปวดอีกแบบนี้มากกว่านะครับน้องแล้วก็ยังหนุ่มยังแน่นได้สบายๆนี่เป็นสิ่งที่ผมวิธีคิดของเรานะครับนั่นนี่ก็คือผมคิดว่ามันก็มีคนที่ทำให้เห็นหลายอย่างเช่นมีแคมเปญกำลังรณรงค์ทั่วทุกๆสื่อกระแสหลักเลยครับหมอโถชวนก้าวอันนี้ก็ต้องการระดมเงินเพื่อไปช่วยคนที่ต่างอำเภอจริงๆอันนี้จริงๆสัญญาได้ว่าไปช่วยไปทำบางอย่างให้แม้กระทั่งคุณตาคุณยายบางคนที่อยู่ต่างอำเภอไม่มีทางได้ทำการรักษาสมัยใหม่เด็ดขาดแต่เชื่อไหมครับหมอท่านเธอฟังครับมีคนไข้คุณตาคุณยายที่รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเลยนะฟรีทุกอย่างนะไปถ่ายถึงอำเภอที่ป้าอยู่เลยนะที่โรงพยาบาล นั้นเลยเพื่อไปให้แกจะทำมารับบริการในกรุงเทพไม่ได้หรอกครับเพราะว่าแกก็อยู่แบบสบายๆที่บ้านแกอยู่แล้วแต่ว่าเดินไม่ได้นะต้องนั่งอยู่ที่ม้าหน้าบ้านตลอดเวลาทั้งวันเพื่อรอลูกๆกลับมาบ้านที่ต่างอำเภอเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่เราไปผ่าให้แกเนี่ยครับเพื่อจะได้ให้แกได้รับการดูแลจากลูกหลานได้ดีขึ้นนะครับอย่างน้อยก็ดีซึ่งผมเชื่อว่าช่วยกันรณรงค์นะครับอันนี้ที่ชาวหมอกระดูกมันเป็นเครื่องมือเครื่องไม้เยอะเนื่องจากว่าผ่าตัดกระดูกมันเป็นของแข็งนะท่านสังมันไม่ได้นุ่มนวลแบบที่เราทำแบบมือจับบิดปัดปัดแต่มันต้องใช้เครื่องมือที่แข็งแรงกับกว่ากระดูกไปจัดการกับกระดูกที่มันสึกหรอเสื่อมแล้วก็ช่วยกันนะครับช่วยกันวิ่งนะครับปีนี้เป็นปีที่ผมว่าเริ่มเข้าสู่ระยะการที่ต้องป้องกันโรคหนึ่งก็คือไข้หวัดใหญ่นะครับต้นฤดูฝนนะครับปลายร้อนเข้าสู่ฝนนะครับจำได้เลยตอนเด็กเพราะถ้าจำได้ว่าตอนที่ใส่เกงสีน้ำเงินเนี่ยคุณน่ะน้ำเงินนะน้ำเงินขาวผมใส่ดำกับขาวคือสวยกุหลาบเราไปเปิดเทอมวันที่16พฤษภาคมทุกเดือนทุกปีนะครับเติบโตเวลาเราก็ดีใจฮะเพราะว่าแม่เราจะซื้อเสื้อผ้าให้ใหม่เป็นเสื้อผ้าใหม่การตัก
1: ถ้าเป็นพี่ชายคนโตจะได้เสื้อใหม่ชุดใหม
2: ่ใช่ครับ
1: ถ้าเป็นน้องก็เอาของพี
2: ่น้องก็จะไปเรื่อยๆนะครับก็คือสิ่งที่ผมคิดว่าตอนดีใจแล้วก็คิดว่าได้เวลาที่จะต้องนั่นครับก็ได้เวลาโดยที่คิดว่าต้องฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นะครับปีนี้เริ่มรณรงค์กันครับวัคซีนเข้ามาแล้วล็อตที่ใหม่สุดตั้งแต่ปี2569ท่านฟังที่เป็นรายการนะครับเริ่มฉีดวัคซีนได้เลยแต่เดี๋ยวก่อนนะครับวัคซีนปีนี้เนี่ยธรรมดาแล้ววัคซีนไข้หวัดใหญ่เราบอกว่าจิ้มจึ๊กได้4ตัวป
1: ้
2: องกัน4สายพันธุ์แต่ปีนี้ขอบอกว่าท่านจะได้3สายพันธุ์นะท่านฟังไม่ต้องงง
1: แล้ว
2: ครับเพราะว่าไอ้สายพันธุ์ตัวที่ชื่อว่าย
1: ามากาตะ
2: นะครับ
1: ย
2: ามากาตะ
1: เป็นชื่อ
2: ของญี่ปุ่นสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ตัวที่4สายพันธุ์ B ตัวที่4ที่มีจนครบ4แต่พบว่ามัน5ปีที่ผ่านมามันไม่มีปรากฏตัวมันเลยครับ
1: โอ้มันตกรุ่นไปแล้ว
2: หรืออาจจะเพราะมันเจอไอ้เจ้าตัวไวรัสตัวเล็กเนี่ยโควิดเล่นงานมันสุดรักก็ได้นะแปลกมากที่หายไปเลยธรรมดาแล้วมันเป็นตัวเชิดชูวัคซีนมากเลยว่า4ตัวที่ฉีดมียามากาตะอยู่ตัวหลักนะครับปีนี้พอผ่านมา5ปีไม่มีแพทย์ที่ดูแลแล้วพวกนี้กับโรงงานผลิตวัคซีนก็เลยตัดสินใจที่จะไม่ใส่ยามากาตะเข้าไปละแต่คอยเป้าดูต่อนะท่านสั่งแต่ท่านต้องการฉีดวัคซีนชัดเจนท่านหมอบอกว่า3สายพันธุ์ก็ค่ะๆๆพอ
1: แล้ว
2: สี่สายพันธุ์ก็ค่ะๆๆแต่เพิ่มตังค์นิดหน่อยนะครับ
1: โอเคหมอสมศักดิ
0: ์ผมก็กลับมาไอเรื่องที่คุณแป้นพูดหน่อยนะฮะเรื่องที่ว่า
1: เงินสด
0: ถ้าไปไม่ต่อไปนี้ไม่ใช้เงินสดเลยเนี่ยผมมองในมุมที่ว่ามันมีคำว่า false sense of security คือความมั่นใจผิดๆว่ามั่นคงแล้วนะแล้วเราก็เราคิดอย่างนี้แล้วก็ทำไปเลยเนี่ยแล้วจริงๆมันไม่ใช่เนี่ยมันอันตรายมากเลยยกตัวอย่างเช่นนะฮะขณะนี้เนี่ยทางการต่อสู้กันระหว่างทางอิหร่านกับฝ่าย ลุกลานอเมริกาอิสราเอลอะไรนี่นะเขากำลังพูดถึงว่าถ้าอิหร่านทนไม่ได้จะระเบิดไอ้ใต้น้ำ
1: เคเบิลใต้น้ำไฟเบอร์ออปติกคร
0: ับที่ต้องเป็นทางเดินของอินเทอร์เน็ตนี่นะ
1: ที
0: ่เยอะมากเลยนะว่าถ้าโดยว่าตรงส่วนที่น้ำตื้นนี่นะแต่ถ้าระเบิดโตนัวเนี่ยจะไปหวังพึ่งแต่อวกาศมันไม่พอแล้วเกิดอะไรขึ้นมาก็เอเชียทั้งเอเชียเสร็จหมดเลยอินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้นะมันก็ไปถึงออสเตรเลียไปยังไงต่างๆนานาเพราะฉะนั้นนี่เป็นตัวอย่างว่าเรายังไม่ควรประมาทเพราะมันเป็นความมั่นใจผิดๆว่าเอ้ยเราใช้ไม่ต้องใช้เงินสดก็ได้แล้วนะแล้วเกิดอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยซึ่งโอกาสที่จะมีมันไม่ใช่ว่าห่างไกลมากนะมันกำลังล่อแหลมมากเลยแต่นี่ยังไม่นับเหตุผลอย่างอื่นอีกมากมายนะครับแต่นี้จากเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นตัวอย่างว่า เรากำลังหลงตามทางฝรั่งมากเกินไปไหมในเชิงที่ว่าเขามีเทคโนโลยีสูงแล้วก็มาขายแล้วก็ใช้เขาแล้วก็ความสะดวกขึ้นมามากเลยมีสะดวกมากเลยไม่ต้องเดินไม่ต้องอะไรก็นั่งนิ่งไปเลยแล้วก็ป่วย เรากำลังจะเอาแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าเพราะอย่างนั้นเนี่ยเป็นความคิดทางตะวันตกที่กำลังผมฟังรายการหนึ่งนะครับเป็นการประชุมของประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียที่มีชื่อเสียงมากที่อเมริกาเนี่ยแล้วก็เชิญวิทยากรมานะมาพูดเรื่องเอเชียโดยเฉพาะทางประเทศไทยเราเนี่ยการดำเนินการของเราเนี่ยมันมีซีวิลิเซชันหรือเปล่านะอะไรเงี้ยก็เอาผู้เชี่ยวชาญอเมริกันคนหนึ่งแล้วผู้เชี่ยวชาญเกาหลีมาคนหนึ่งมาพูดนะทั้งสองคนพูดออกมาแนวเดียวกันหมดเลยว่าจะโปรในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของแบรนดิ้งเรื่องของอำนาจเรื่องของการพูดเสียงดังฟังชัดอะไรเงี้ยเมื่อรับอย่างนี้แล้วแปลว่าประเทศไทยเราแย่ไปเลยแล้วก็ยังมีนักศึกษาคนหนึ่งขึ้นมายืนพูดทำนองถามคำถามที่ทำให้คนไทยนี่หน้าแตกไปหมดเลยคือมันก็คำถามมันโป่งมาชี้มาถึงประเทศไทยว่าไอเรากำลังทำอะไรอยู่ทำไมล้าสมัยมีอะไรสิ่งที่มันเป็นเพียงแค่ที่มาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจท่องเที่ยวเท่านั้นนะแต่อย่างที่วิทยากรพูดมันไม่มีอะไรปรากฏว่ามันมีโปรเฟสเซอร์คนหนึ่งทางด้านประวัติศาสตร์นะชื่อมาร์กาเร็ตเวลแล้วไปผู้อาวุโสนะเขาก็ขอเวลา8นาทีเฉยเลยนะอีตอนที่เขาซักถามกันเนี่ยคือคนอื่นก็มีการซักถามเนี่ยแต่นี่บอกพอยืนขึ้นมาคนยอมหมดเลยเพราะรู้ว่าคนนี้คือใครนะว่าโอเคแล้วเอาฉายภาพขึ้นไปด้วยแล้วพูดถึงประเทศไทยแล้วก็เสริมบอกว่าคือกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์และเชี่ยวชาญทางเอเชียโดยเฉพาะศึกษาเรื่องประเทศไทยมาเยอะแล้วก็บอกว่าไอ้ที่คุณพูดกันมันไม่ได้เน้นเรื่องการพัฒนาเดเวลลอปเมนต์มากไปไม่ได้เน้นเรื่องซีวิลิเซชันเลยแล้วก็พูดถึงซีวิลิเซชันประเทศไทยคืออะไรการที่ว่าเป็นประเทศเล็กๆนี่นะแล้วต้องถูกสารพัดสารพัดที่ในเบอร์ส
1: าม
0: นะถูกมาถล่มจนกระทั่งแล้วเรารักษาเอกราชไม่ได้อะและที่สำคัญเนี่ยยังเป็นที่ทั่วโลกไว้ใจนะมารับไว้วางใจมาให้มาผ่าตัดให้มานอนรักษาให้มาอะไรมากมายเลยแล้วเป็นที่ที่มาแล้วพักผ่อนสบายใจกลับมาอีกแล้วเป็นที่ส่งอาหารพวกอาหารอะไรต่างๆที่มันไม่ได้คอนแทมิเนตไม่ได้อะไรต่างๆนานาเนี่ยผมพูดจนกระทั่งแบบโอ้โหวิทยากรสองคนเนี่ยบอกต้องขอโทษนะมุมมองของเขาเนี่ยเป็นมุมมองที่มันค่อนข้างจะมาแบบคนพวกที่อะไรอะพวกที
1: ่
0: มันข่มขู่มายึดมากกว่าอะไรเงี้ยแม้แต่เกาหลีเองตัวเองก็พัฒนามาดีนะคือมีเรื่องแดจังกึมมีเรื่องไอ้วัฒนธรรมอะไรต่างแม้กระทั่งทำให้ลิซ่าของเรานี่ก็ดังรวยไปเรื่อยต่างๆนะเกาหลีออกมาน้ำตาจะคลอเลยต้องขอโทษเลยขนาดนั้นนะแล้วผมอยากจะบอกว่าคนไทยจงภูมิใจนะเราต้องภูมิใจว่าเรามาอย่างเงี้ยถูกละแล้วถ้ามันถึงขั้นเนี่ยทำลายกันรุนแรงขนาดตัดสายเคเบิลใต้น้ำแล้วก็ระเบิดนิวเคลียร์ไปลงที่ทาง ฝรั่งนี่นะเขาปลูกอะไรก็กินไม่ได้นะเขาต้องมาขอเพราะเราเตรียมตัวไว้ดีปลูกไว้ให้ดีกันฝากไว้ให้ดีครับ
1: ถึงแม้จะไม่ได้

0: มาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนื่องจากว่ากรุงเทพเนี่ยกรุงเทพเนี่ยเป็นศูนย์กลางเขาถือว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นศูนย์กลางของเรื่องนี้เลยซึ่งประเทศจีนเนี่ยถึงแม้จะพัฒนาทางกายภาพทางวัตถุในไปอย่างมากมายแต่ว่าคนรุ่นใหม่เจน Z เจนอะไรเขาเรียกอะไรเจน Z เจนอัลฟาอะไรเนี่ยนะครับเจนมิเลนเนียมเนี่ยเขากลับมองไปอีกอย่างนึงเขาคือเขาก็ศึกษาด้วยความก้าวหน้าทางวิชาการของเขาที่สามารถเข้าถึงความรู้ต่างๆเขาก็ศึกษาเขาก็เริ่มจะค้นพบด้วยตัวของเขาเองในวัยของเขาในรุ่นของเขาว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่าแล้วก็เขาต้องแสวงหาว่าจะหาได้ที่ไหนเขาก็พบว่ากรุงเทพประเทศไทยเนี่ยบางกอกไทยแลนด์เนี่ยคือแหล่งที่เขาควรจะมาศึกษาแต่ถ้าศึกษาลึกไปกว่านั้นเนี่ยอาจจะต้องออกไปต่างจังหวัดนะหัวหน้าศักดิ
1: ์
0: เพราะว่าพระดีๆเก่งๆที่เป็นพระสุดยอดเนี่ยจะอยู่ที่ต่างจังหวัดเท่านั้นเลยดังนั้นในอนาคตเราก็อาจจะมีเป็นทัวร์ที่เป็นธรรมะตัว0บาททัวร์1เหรียญอะไรเนี่ยก็อาจจะหายไปถ้าเป็นเช่นนั้นได้ก็จะดีนะครับจะดีมากเลย
1: โอ้ในอดีตนี่มีแม่มคนหนึ่งนะเข้ามาแล้วก็ไปปฏิบัติที่พระจำเปิงที่เชียงใหม่นะตรงกระทั่งเขาได้อะไรที่เหลือเชื่อแล้วก็ไปเขียนเรื่องเหล่านี้นะแล้วมีคนมาแปลว่าแม่มาปฏิบัติธรรมอ่ะแล้วตัวเขาเองไม่ใช่คนกระจอกนะเป็นพวกระดับที่มีการเรียนการสอนอาจจะเป็นแพทย์ด้วยซ้ำไปขอครอบครัวก็ว่าขอมาเรียนเพื่อที่จะทำให้จิตใจได้ไม่ทุกข์กันไปเสร็จแล้วเขาก็บอกเขาร้องไห้เลยตอนที่จะกลับไปเมื่อเวลาหมดไปเพราะเขาลาได้แค่นั้นแหละแล้วเขากำลังถึงขั้นที่ว่าสมาธิจิตก็ไปไกลมากเลยที่บอกว่าต้องไปต่างจังหวัดกันนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าเวลาบวชแล้วให้กรรมฐานเนี่ยให้เกศาโรมาสขาต่างๆให้ไปอยู่ใต้ร่มไม
0: ้
1: ลูกกระบุนหรือไปที่ป่าที่สงบหรือไปที่ป่าช้าไปเลยไม่ใช่มาอยู่เมืองหลวงนะครับแต่ไม่เป็นไรครับก็ดีกว่าไม่ได้มาครับ
0: โอเคครับสามารถดีครับอันนี้ก็หลากรสหลายสีสันเป็นไปเพื่อชุ่มชื่นจิตใจของทั้งผู้ทำรายการเองแล้วก็ท่านผู้ฟังด้วยหวังว่าสิ่งดีๆที่เราพยายามปรับเปลี่ยนมาให้คงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับสัปดาห์หน้ามาพบกันใหม่ครับบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสองวันนี้กลับลาไปก่อนครับมายทัศน์สำเสียงครับ
1: นายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรีครับ
2: หมอปัญญาไข่มุกครับสวัสดี
1: สวัสดีครับ
3: สามหมออารมณ์ดีที่ 96.5 FM คลื่นความคิดขณะนี้เวลา 14 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินทุวราวรรณกลุ่มคนเสื้อแดงให้กำลังใจทักษิณบรรยากาศการชุมนุมมีกลุ่มคนเสื้อแดงหรือแดง Red Never Die นำโดยดร.ประยูรครองยศพร้อมคณะกรรมการรวม11คนผัดเปลี่ยนกันขึ้นเวทีปราศัยเพื่อแสดงการสนับสนุนและให้กำลังใจนายทักษิณชินวัตรโดยเนื้อหาการปราศัยมีทั้งการกล่าวถึงผลงานในอดีตรวมถึงกิจกรรมในวันที่10พฤษภาคมนี้ที่จะมีการทำกิจกรรมก่อนที่จะมีการพักโทษนายทักษิณในวันที่11พฤษภาคมสำหรับการนัดหมายจะเริ่มรวมตัวกันตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึง24นาฬิกาเพื่อรอต้อนรับการกลับมาของนายทักษิณชินวัตรอย่างไรก็ตามแนะนำให้ผู้ที่เข้าร่วมเดินทางมาล่วงหน้าในช่วงเวลา3นาฬิกาถึง4นาฬิกาเพื่อความสะดวกในการเข้าพื้นที่ขณะเดียวกันจะมีมวลชนบางส่วนปักหลักค้างคืนบริเวณหน้าเรือนจำโดยมีการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกอาทิพัดลมและรถสุขาเคลื่อนที่ไว้รองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมนอกจากนี้ยังได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดระเบียบพื้นที่และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยรอบเรือนจำคลองเปรมและมีการจัดที่จอดรถไว้2จุดสำหรับรถบัสจอดตรงบริเวณถนนกำแพงเพชร6ทางไปจตุจักรรถตู้จอดที่วัดเสมียนนารีโดยก่อนวันจัดกิจกรรมจะมีการส่งพิกัดยืนยันสถานที่อีกครั้งหนึ่ง

0: DSI สอบครบ9บริษัทเรือพิรุธ20เที่ยวส่งน้ำมันไปสุราษฎร์ธานีอ้างเหตุอุทกศาสตร์เรือเสียจอดเชิญสอนชนให้ข้อมูลทางเทคนิคจากกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษออกหนังสือเรียก8บริษัทเจ้าของเรือขนส่งน้ำมันในฐานะพยานและพบเพิ่มอีก1บริษัทซึ่งเป็นบริษัทให้เช่าซื้อเรือไม่ใช่บริษัทเจ้าของเรือรวมเป็น9บริษัทหลังพบความผิดปกติ20เที่ยวเรือจากเรือ12ลำเข้ารับน้ำมันจากโรงกลั่นในพื้นที่ภาคตะวันออกและพบว่ามีน้ำมันหายกลางทะเลสุราษฎร์ธานีประมาณ 57-60 ล้านลิตรโดยเฉพาะเรื่องการลักลอบกักตุนน้ำมันการประวิงเวลาการขนส่งน้ำมันการปฏิเสธจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในความผิดตามพรบว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ2542ภายในวันที่30เมษายน2569พันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคกรมสอบสวนคดีพิเศษหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนเปิดเผยว่าขณะนี้ผู้แทนบริษัทเจ้าของเรือทั้ง9บริษัทได้เข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อสอบปากคำเรียบร้อยแล้วโดยพบข้อมูลการว่าจ้างบริษัทเรือ2รูปแบบคือบริษัทต้นทางและบริษัทปลายทางส่วนการใช้ระยะเวลาเดินเรือนานกว่าปกติมี3รูปแบบคือเกี่ยวข้องกับเรื่องอุทกศาสตร์ร่องน้ำน้ำขึ้นน้ำลงทำให้เรือไม่สามารถเข้าเทียบท่าได้ตามกำหนดกรณีการแจ้งเหตุว่าเรือเสียและกรณีมีเรือลำอื่นลอยลำอยู่ระหว่างถ่ายน้ำมันจากนี้อาจจะขอรายละเอียดจากสอนชนประเด็นการใช้เวลาเดินเรือนานกว่าปกติภายในสัปดาห์หน้ากองเรือมิตรภาพไต้หวันแล่นถึงกัวเตมาลากองเรือมิตรภาพของไต้หวันเดินทางถึงท่าเรือเปอร์โตเฟลซันแถบชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกกัวเตมาลาเมื่อวานนี้อันเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจฝึกอบรมและภารกิจการทูตกองทัพเรือไต้หวันเผยว่าลูกเรือกว่า783ชีวิตได้เดินทางเป็นระยะทางกว่า 20,000 ไมล์ทะเลหรือประมาณ 3.70,000 กิโลเมตรข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกผ่านคลองปานามาและทะเลแคริบเบียนภายในเรือรบมีการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆรวมทั้งเรื่องโดรนและประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างกัวเตมาลาไต้หวันเฮนรี่แซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัวเตมาลากล่าวว่าการมาเยือนในครั้งนี้จะช่วยกระชับความร่วมมือให้ลึกยิ่งขึ้นผ่านการแลกเปลี่ยนการฝึกอบรมและขยายโอกาสด้านทุนการศึกษา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชภักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: สูงอายุที่สูญเสียฟันทั้งปากใช้สิทธิ์บัตรทองรับบริการรากฟันเทียมไทยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อช่วยให้กลับมาเคี้ยวอาหารได้ดีขึ้นพูดชัดขึ้นและใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจขึ้นรากฟันเทียมไทย1ในนวัตกรรมการแพทย์ในระบบบัตรทองสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมง
8: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ

0: เพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจคลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @Thinking Radio
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร

14:09ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเจาะตลาดแดนมังกรดำเนินรายการด้วยผมสมยศเทมชอยครับรายการเจาะตลาดแดนมังกรก็กลับมาพบท่านผู้ฟังอีกครั้งนะครับในวันอาทิตย์อย่างนี้สบายๆนะฮะมาคุยกันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศจีนภายใต้ปรัชญาของท่านซุนวูที่กล่าวไว้ว่าจื้อปี่จื้อจี่ปายจ้านปายเซินก็คือรู้ข่าวรู้เล่ารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งแต่ผมไม่อยากให้ท่านฟังเป็นลบกับใครนะฮะอยากให้ลบกับกิเลสที่มันเข้ามาแล้วลบกับอัตตาของตัวเองลบสองอย่างนี้ได้ก็ลบชนะทุกสนามลบนะครับวันนี้ก็เผลอแป๊บเดียวนะครับวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคม2569แล้วนะฮะก็ย่างเข้าสู่เดือนที่4ของปี2569นะฮะวันนี้ก็ยังเป็นช่วงของลองวิกฤตนะฮะก็คือท่านก็จะพักนะฮะหยุดพักการท่องเที่ยวได้ท่องเที่ยวกันยาวสักนิดนึงนะมีวันแรงงานแล้วก็วันชัตรมงคลนะวันชัตรมงคลนะครับก็เป็นสองวันที่ควบกันมาใกล้กันนะฮะทำให้ได้หยุดวันหยุดยาวแล้วก็หลายท่านก็อาจจะไปเที่ยวอยู่นะฮะแต่หลายท่านก็ติดตามรายการทาง Facebook Liveทาง YouTube นะฮะทางหลายช่องทางออนไลน์ของ FM 96.5 ขึ้นความคิดอยู่นะฮะคุณประสิทธิ์นะฮะมารอแล้วนะคุณสิทธิ์มาจากจังหวัดแพร่นะฮะทักมาทาง YouTube นะฮะต้องขอขอบคุณด้วยพูดถึง YouTube เนี่ยการดู YouTube ก็ต้องเข้าใจต้องอะไรให้ดีนะตั้งสติให้ดีนะปัจจุบันเนี่ยเรื่องของเรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมีค่อนข้างจะมากแล้วก็ชักนำความคิดไปหลายทิศทางดังนั้นผมก็ต้องมากระตุกต่อมความคิดที่เรื่องว่าต้องรู้เขารู้เราสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะฮะก็ให้ท่านฟังต้องรู้นะฮะบางท่านเนี่ยก็ว่าประเทศไทยนะก็พูดทางสื่อออนไลน์เนี่ยนะไม่ใช่สื่อออนไลน์สื่อทีวีนี่แหละก็พูดถึงเรื่องว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นพวกเดียวกับเกาหลีเหนือเป็นพวกรัสเซียเป็นพวกจีนแล้วไม่เป็นประชาธิปไตย นั่นว่าเข้าไปนั่นเลยนะฮะก็

0: เป็นแนวความคิดของเขานะเราก็ฟังไว้ฟังแต่อย่าไปเชื่อไม่ใช่นะประเทศไทยเราก็มีนโยบายของเราเองนะเป็นตัวของตัวเองนะประเทศไทยก็มีความเป็นไทยแล้วก็มีลักษณะการปกครองในระดับผสมผสานนะฮะเป็นประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งมีอะไรต่ออะไรนะแต่ไม่ใช่เป็นเผด็จการหรืออะไรอย่างที่หลายคนก็พยายามที่จะอ้างแนวความคิดนี้เอามาโฆษณาชวนเชื่อแล้วก็เพื่อดึงความสนใจทางการเมืองอันนี้ก็เป็นอีกแนวความคิดหนึ่งเราก็ต้องรู้ทันนะรู้ไว้นะใจว่านะแล้วก็เขาก็ไปโจมตีเรื่องของแรนบิดนะฮะเรื่องแรนบิดเรื่องของคอคอดกลักนะฮะซึ่งตรงนี้เองผมบอกตรงๆว่าเป็นเรื่องที่ผมทำเรื่องนี้มาค่อนข้างจะยาวนานขอพูดเรื่องนี้สักนิดหนึ่งนะฮะขอแชร์ประสบการณ์เพราะว่าทำเรื่องนี้ตั้งแต่โอ้โหผมทำงานที่ฝ่ายวิชาการของธนาคารกสิกรไทยตั้งแต่แรกๆเลยนะฮะเป็นงานแรกๆแล้วก็โอ้ถูกล็อบบี้มากมายสมัยก่อนนี่นะก็มีคนก็คิดที่จะขุดคอคอดกะอะไรก็มีโครงการนี้เกิดขึ้นนะโอ้ต้องหลายสิบปีย้อนหลังไปนะไม่อยากบอกเดี๋ยวว่าจะรู้ว่าอายุแก่ขนาดไหนแต่ก็ได้รับการล็อบบี้มาหลายฝ่ายนะทั้งฝ่ายสมัยก่อนนี้ก็จะเป็นทางนายทุนมาจากไต้หวันนะแล้วก็คนที่เป็นคนที่จะขุดเนี่ยเป็นฝรั่งมาจากสหรัฐอเมริกานะผมก็ได้ไปคุยได้อะไรหมดอ่ะรู้จักหมดนะครับแล้วก็มีคนที่คัดค้านมีอะไรต่ออะไรนะมีคนสนับสนุนมากมายก็คัดค้านก็มีเหมือนกันนะก็เท่าๆกันพอๆกันนะแต่ก็อยู่ที่นโยบายของรัฐบาลแต่ปัจจุบันนี้ประเทศไทยเรามีนโยบายที่ชัดเจนคือในแผนเรียกว่าอะไรยุทธศาสตร์ชาตินะเราต้องการที่จะมีการพัฒนาเรื่องของเมกะโปรเจกต์อะไรเนี้ยนะเรื่องของการสร้างท่าเรือน้ำลึกอะไรเนี้ยเป็นอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติชัดเจนอยู่แล้วนะฮะซึ่งอันนี้ก็ต้องดูว่ารัฐบาลจะตัดสินใจอย่างไรก็มันทำเพื่อเศรษฐกิจทำเพื่อประเทศไทยนะนะบางคนโอ้ยจะไปดึงมาทำให้เกิดสงครามในประเทศไทยอะไรเนี้ยแต่ตัวเองก็พยายามสนับสนุนแนวความคิดที่ให้เกิดสงครามสงครามประชาชนซึ่งไม่ดีเลยนะฮะประเทศไทยเราคงไม่อยากให้เป็นเหมือนกับในประเทศเพื่อนบ้านเรานะฮะก็อย่างหลายๆประเทศที่ในเพื่อนบ้านเราเนี้ยก็มีความแตกแยกนะฮะเราก็จะเห็นอยู่ตรงนี้ทำให้ตรงนั้นผมว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะฮะแล้วก็คงต้องตั้งสตินะฮะแล้วก็ต้องรู้เขารู้เราให้ได้นะฮะรายการนี้ดีให้ประโยชน์นะขอบคุณมากคุณอาทิพัฒน์นะฮะคุณอดิเลกอดิเลกแพ็คนะฮะติดตามทุกอาทิตย์นะฮะต้องขอบคุณมากเลยเอ้ากลับมาคุยเรื่องของเรานะรายการจอดตลาดองค์กรก็ทำเสนอเรื่องราวข่าวประเทศจีนนะเออแล้วหลายคนก็สงสัยเรื่องของยุทธศาสตร์เนี่ยเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกมันเปลี่ยนไปนะเราจะไปฟังข้างใดข้างหนึ่งมากเกินไปก็ไม่ได้นะแต่เราก็ต้องดูแล้วก็นำไปตัดสินใจผมเป็นหน้าที่ที่เป็นนักวิชาการนะในอดีตนะปัจจุบันก็ยังเป็นนักวิชาการอิสระทำหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารนะประชาชนรัฐบาลคนมีอำนาจเป็นคนตัดสินใจผมไม่มีอำนาจในการตัดสินใจไม่เหมือนบางคนก็ต้องบอกกูต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้นะเป็นไปไม่ได้หรอกครับก็ฟังเสียงส่วนใหญ่เขาจะว่าอย่างไรกันนะฮะแล้วทำไมเนี่ยประเทศจีนจึงมีการเก็บภาษีนำเข้าจากประเทศแอฟริกา 0% ในขณะที่โดนัลด์ทรัมป์บอกว่าจะเก็บภาษี 25% จาก EU นะสหภาพยุโรปสำหรับรถยนต์รถอะไรเนี่ยนะครับ มันดูเหมือนมันสวนทางกันนะมาคุยเรื่องนี้กันสักนิดว่าเรื่องของนโยบายทางด้านภาษีเนี่ยแล้วก็การที่ประเทศยักษ์ใหญ่ของโลกในด้านเศรษฐกิจของโลกเนี่ยเขาดำเนินนโยบายอย่างไรกันนะฮะมาคุยกันเรื่องนี้กันสักนิดว่าทำไมจีนเก็บภาษีนำเข้า 0% จากประเทศแอฟริกาเป็นเพราะอะไรมีเหตุผลอะไรบ้างมาคุยเรื่องนี้ครับกับอาจารย์ดร.สุภพนันสันครับสวัสดีครับอาจารย์พบครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับก็หลายคนก็สนใจนะว่าทำไมจีนถึงเรียกเก็บภาษีแค่ 0% จากประเทศในแอฟริกาเป็นส่วนใหญ่เกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์ครับ
1: อ๋อครับคือเมื่อวานนี้ก็เป็นวันดีเดย์เมื่อวานนี้ไม่ใช่นะวันที่1พฤษภาคม
0: ครับ
1: เ
0: ม
1: เ
0: ด
1: ย์วันศุกร์คือเป็นเมเดย์นี่นะแต่ว่าก็เป็นวันดีเดย์ของการใช้ภาษี 0%
0: โอ้
1: ครับระหว่างจีนกับแอฟริกาด้วยนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเป็นการใช้ในขอบเขตที่กว้างขวางมากคือครอบคลุมถึง53ประเทศ
0: โอ้
1: นะครับมีแค่ประเทศเดียวนะครับนะก็คือเอชวาตินีนะฮะซึ่งเป็นประเทศเล็กๆนะ
0: ครับ
1: ที่ไม่ได้รับสิทธินี้ ที่ไม่ได้รับสิทธินี้ก็เพราะว่าอะไรครับเพราะยังมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันอยู
0: ่อ๋อครับ
1: นะครับนอกนั้น53ประเทศนี่นะฮะก็คือนะครับทั้งหมดนะนอกจากเอสวาตินีนะฮะก็ได้รับสิทธิพิเศษก็คือการเก็บภาษีอัตรา 0% นะตั้งแต่1พฤษภาคมไปจนถึงเดือนเมษายนของปี2028นะก็คือ2ปีเต็มๆนะที่ยกเว้นให้นะฮะ2ปีปี2028ก็เป็นปีที่ทรัมป์ดำรงตำแหน่งสมัยที่2เป็นปีสุดท้ายไงฮะ
0: คร
1: ับ เพราะปลายปี2028ก็จะมีการเลือกตั้งนะครับประธานาธิบดีใหม่ไหมฮะครับแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยการเก็บภาษี 0% เนี่ยมันไม่ได้เพิ่งจะเริ่มทำเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ว่าเป็นการทำแบบ full scale ก่อนหน้านั้นเนี่ยจีนก็ทำมาเรื่อยๆนะฮะ
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าไม่ได้ทำกับทุกประเทศแล้วก็ไม่ได้ทำกับทุกสินค้านะครับซึ่งต่างกับกรณีของ1พฤษภาเนี่ยที่ผ่านมานี้ที่ทำกับทุกสินค้านะที่นำเข้าจากแอฟริกานะคือมูลค่าการค้าระหว่างแอฟริกากับจีนนี่นะฮะก็มีมูลค่าประมาณสัก 348,000 กว่าล้านเหรียญเมื่อปีที่แล้วนะซึ่งมีข้อมูลล่าสุดที่เรามีอยู่ในมือนี่นะฮะนะครับก็ถือว่าเป็นอัตราการค้าที่สูงมากๆนะครับนะเพราะว่าเทียบกับอเมริกาเนี่ยคุณทวีต้องดาวดูครับว่าอเมริกาค้าขายกับแอฟริกาปีที่แล้วเนี่ยเท่าไหร่ครับ
0: เออเท่าไหร
1: ่ที่เนี่ยค้าขายอเมริกาเนี่ย2,348,000กว่าล้านเหรียญนะครับแต่ว่าแอฟริกาค้าขายกับอเมริกาเนี่ย83,400ล้านเหรียญครับเมื่อปีที่แล้วนะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับการค้าระหว่างจีนกับแอฟริกาก็จะมากกว่าที่อเมริกาค้าขายกับแอฟริกาเนี่ย4เท่าตัวกว่านะครับ
0: 4เท่าเลยนะ
1: นะครับแล้วก็ในสัดส่วนของ2,340,000กว่าล้านเหรียญนะครับก็ปรากฏว่าเป็นการส่งออกของจีนเนี่ยไปที่ซาไปที่แอฟริกาเนี่ย225,000ล้านเหรียญ นะบวก 25.8% เมื่อปีที่แล้วนะแล้วก็นำเข้าจากแอฟริกา 123,000 ล้านเหรียญบวก 5.4% เมื่อปีที่แล้วนะ
0: นี่
1: ก็เลยทำให้จีนเนี่ยยังเกินดุลการค้าแก่แอฟริกาอยู่เนี่ยประมาณสัก102บิลเลียนหรือว่า120,000ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อปีที่แล้วนะขณะที่การค้าระหว่างแอฟริกากับอเมริกาเนี่ยน้อยกว่ามากแต่ว่าก็ค่อนข้างจะสมดุล นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสหรัฐอเมริกาก็ส่งออกผลิตอเมริกาไปที่แอฟริกาประมาณสัก80,000 ล้านเหรียญ นะฮะแล้วก็นำเข้ามาประมาณสัก83,000 ล้านเหรียญ นะฮะจากนั้นแล้วอเมริกาก็ขาดดุลการค้าแก่แอฟริกาไปเนี่ยฮะประมาณสัก2-3,000 ล้านเหรียญเมื่อปีที่แล้วนะครับก็แสดงให้เห็นว่าสเกลการค้าขายระหว่างอเมริกากับแอฟริกาที่เป็นจีนแล้วเนี่ยมันต่างกันยิ่งกว่าฟ้ากับดินนะ
0: ครับ
1: และที่น่าสังเกตก็คือว่าความจริงแล้วเนี่ยนโยบายที่จีนใช้เนี่ยจีนไม่ได้ใช้เป็นชาติแรกนะ
0: โอ้ครับ
1: จีนนี่ชาติที่ใช้แรกๆเลยก็คือสหรัฐอเมริกานี่แหละที่ไปเก็บภาษี 0% ให้แก่ชาติต่างๆในแอฟริกานี่นะฮะ
0: โอ้ครับ
1: ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี2000เมื่อ26ปีที่แล้วนะฮะนะครับก็คือเริ่มในปีสุดท้ายของรัฐบาลบิลคลินตันนั่นแหละจะไม่ง่ายเลยนะก็เริ่มเก็บภาษี 0% แก่ชาติต่างๆของแอฟริกาซึ่งถือว่าเป็นชาติที่ยากจนนี่นะ
0: ครับ
1: คิดเป็น33ชาติด้วยกันแต่ว่าไม่ได้ยกเว้นภาษีให้ทั้งหมดนะแต่ยกเว้นให้แก่33ชาติใน54ชาตินะครับนะที่เริ่มตั้งแต่ปี2000นะแล้วเป็นไงครับแล้วไอ้ความร่วมมือของภาษี 0% มันก็ถูกทรัมป์ทำลายทิ้งหมดไงเมื่อปีที่แล้วนะ
0: ครับ
1: เพราะทรัมป์นี่ก็ใช้นโยบายรีซิโปโคทาลีฟใช่ไหมฮะแล้วก็ไปเล่นงานแอฟริกาเนี่ยเป็นไงครับเก็บภาษีกันทั่วหน้าเลยนะบางชาติก็โดนไป 30% ชาติที่ถูกสหรัฐอเมริกาคือถูกทรัมป์คอมเมนต์ก็คือแอฟริกาใต้เนี่ยก็โดนเข้าไป 50% ใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: นั่นคือความแตกต่างระหว่างนโยบายของสหรัฐอเมริกากับจีนนะฮะและจีนเนี่ยก็เริ่มใช้นโยบายภาษี 0% กับชาติในแอฟริกาเนี่ยไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งแรกอย่างที่ผมกล่าวนะฮะ
0: ค
1: ือใช้ตั้งแต่สิ้นปีของปี2024ก็คือปีสุดท้ายก่อนที่โจไบเดนจะก้าวลงจากตำแหน่งนะครับนะก็คือแต่ว่าใช้กับสหรัฐชาติเหมือนกันก็ใช้ถ้าภาษี 0% เท่ากับที่อเมริกาเนี่ยใช้กับ
0: ใช้
1: กับแอฟริกาใช่ไหมฮะนะครับ
0: ครับ
1: นะแล้วก็ต่อมาก็ลดลงตามลำดับนะแล้วก็มาใช้เต็มที่ 0% ก็คือ กับ53ชาติเนี่ยได้สินค้าครบทุกชนิดนะฮะก็คือตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับแล้วจะครอบคลุมไป2ปีอย่างที่ผมกล่าวนะฮะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเป็นไงครับทรัมป์ก็เพิ่งจะต่อนะหมายถึงว่าไอ้สภานี่นะของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เพิ่งจะต่อไอ้กฎหมายนะครับที่ไปลดทอนภาษีให้แก่แอฟริกาที่ใช้มาตั้งแต่ปี2000เนี่ยไอ้กฎหมายฉบับนี้มันมีชื่อว่า The African Growth and Opportunity Act นะหรือว่า AGOA นะครับนะนี่คือกฎหมายใช้มาตั้งแต่ปี2000แต่ว่าพอศาลสูงสั่งว่าไอ้ Reciprocal Tariff ของทรัมป์เนี่ยนะครับที่ทรัมป์ประกาศใช้เนี่ยนะผิดกฎหมายใช่ไหมครับใช้ต่อไม่ได้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะอย่างที่เรารับรู้กันอยู่ยังเป็นไงครับและเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยอเมริกาก็เลยต่ออายุไอ้กฎหมายฉบับที่ผมว่านี่นะฮะก็คือ AGOA นี่นะครับต่อเนื่องไปอีกหลังจากใช้มา25ปีแล้วก็ถูกทรัมป์ยกเลิกหรือว่ายกเลิกโดยการพิจารณาไปเมื่อปีที่แล้วนี่นะตอนนี้ก็ต่อใหม่ก็คือต่อให้การสารที่ถามชาติอย่างที่ผมกล่าวถึงนี่นะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็จะเห็นถึงอะไรครับเห็นถึงความแตกต่างของนโยบายภาษีที่เก็บกับทั่วโลกรวมทั้งแอฟริกาด้วยนะฮะระหว่างนโยบายของสหรัฐอเมริกาที่นำโดยประธานาธิบดีทรัมป์นี่นะกับจีนนะอย่างชัดเจนนะคือขณะที่จีนเนี่ยพยายามลดทอนภาษีกับชาติต่างๆและที่ลดทอนแบบทีเดียวเลยครับแบบทิ้งทวนเลยก็คือให้แก่แอฟริกานี่นะแต่ว่าอเมริกาเป็นไงครับทั้งที่แพ้นะครับคดีในการเก็บภาษีไอ้Reciprocal Tariffไปแล้วนี่นะฮะเพราะว่าศาลสูงสั่งว่าคุณเก็บไม่ได้ใช่ไหมฮะเป็นไงครับก็มีปฏิบัติการแบบขี้แพ้ชวนตีหรือว่าไม่ได้ด้วยเลขก็ยาวด้วยกฎใช่ไหมครับนะก็คือไปเอาไอ้มาตรา122ของไอ้กฎหมายฉบับปี1974นะที่มีชื่อว่า Trade Act of 1974เนี่ยนะซึ่งอนุญาตให้รัฐบาลเนี่ยสามารถเก็บภาษีในอัตรา 10% แก่ชาติต่างๆได้ในระยะเวลา150วันนะครับซึ่งกำลังจะครบกำหนดอีกไม่กี่ที่ข้างหน้านี้ใช่ไหมครับและเมื่อครบกำหนดแล้วเป็นไงครับนะครับทั้ง USTR แล้วก็สกอตเบสเซนนะครับนะเป็นไงครับออกมากล่าวไว้ล่วงหน้าเลยนะครับนะประเภทแบบเขียนเสือให้วัวกลัวก็คือเลยครับก็คือบอกพอถึงเดือนกรกฎาคมแล้วเนี่ยเป็นไงครับนะครับสหรัฐอเมริกาก็จะรื้อฟื้นกฎหมายภาษีฉบับอื่นนะครับกฎหมายภาษีฉบับอื่นเช่นกรณีของมาตรา301นะที่จะมาเล่นงานคู่ค้าต่างๆนะครับผมว่าทั้ง USTR เจมิสันเคลียร์ก็ดีแล้วว่าสกอตเบสเซนก็ดีทรัมป์ก็ดีก็คงจะเสียดายมากแหละถึงโอกาสที่ตัวเองเป็นไงครับสามารถไปเปิดตลาดประเทศต่างๆทั่วโลกสามารถไปเก็บภาษีเขายุบยับไปหมดจะมีรายได้ภาษีถ้าเก็บได้เต็มทั้งปีนี่นะปีที่แล้วขนาดเก็บได้ไม่ถึงครึ่งปีเนี่ยยังเก็บไปทั้งหมดกว่า160,000กว่าล้านเหรียญนะฮะนะ
0: ครับ
1: ถ้าคุณเก็บไปทั้งปีเนี่ยคุณไม่ต่ำกว่า 3-4 แสนล้านเหรียญต่อปีแน่นอนใช่ไหมครับนะ
0: คร
1: ับแล้วก็คงจะเสียดายมากนะครับก็เรียกว่าพูดไปก็เคี้ยวนะครับนะครับนะครับ
0: ก
1: ั
0: ดฟ
1: ัน
0: ไป
1: กัดฟันไปกัดกรอกอะไรนะดูครับแค้นใจนะเพราะว่าศาลก็ไม่ให้คุณเก็บนะก็เลยไปใช้ไอ้กฎหมายฉบับอื่นนะครับที่จะมาเล่นยานทีนี้เราก็จะเห็นแหละว่าปฏิบัติการเชิงรุกของนโยบายการค้าต่างประเทศของจีนกับของอเมริกาเนี่ยมันต่างกันยังครับคุณยุ้ยครับ
0: ต่างกันครับ
1: มันก็ต่างกันในสถานที่ว่าจีนเนี่ยนะครับมีลักษณะที่เขาเรียกว่าเป็นแอนตี้ทีซิสหรือว่าเอนไทที่ซิสนะก็คือเป็นนโยบายถ่วงดุลหรือว่าตรงกันข้ามกับที่สหรัฐอเมริกาทำเพราะสหรัฐอเมริกาเนี่ยต่อให้คุณแพ้แล้วคุณก็ยังปฏิบัติการเอาภาษีฉบับอื่นมา
0: ใช้แทน
1: เอากฎหมายฉบับอื่นที่เก็บภาษีเนี่ยมาเล่นใหญ่คุณแดนไงฮะนะและคงจะเกิดแม้แต่ตาที่ใกล้เคียงกันด้วยนะครับนะและขณะเดียวกันก็คือข่มขู่ได้ว่าไอ้ชาติต่างๆที่ไปเจรจากับอเมริกาไว้แล้วเนี่ยมาเปิดภาษีให้เขา 0% ก่อดีไปลดไอ้ NTB นันทารีแบเรียร์ให้เขาก่อดีหรือว่าอะไรครับหรือว่าไปให้สิทธิพิเศษต่างๆให้แก่ไอ้ค่ายเทเลคอมยักษ์ใหญ่ทั้งหลายได้รับสิทธิพิเศษเยอะแยะมากมายเนี่ยคุณอย่าได้ยกเลิกกับอเมริกานะถ้าคุณยกเลิกเนี่ยคุณก็จะถูกอเมริกาเล่นงานเห็นไหมฮะแต่นั้นแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าไอ้นโยบายต่างประเทศว่าด้วยการค้าต่างประเทศนี่นะเช่นที่เกี่ยวพันกับเรื่องการเก็บภาษีนี่แหละของอเมริกากับของจีนเนี่ยก็จะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงตรงกันข้ามไปเลยนะนะครับฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าสองชาตินี้นะครับไม่ได้มีการทำสงครามภาษีระหว่างกันและกันเท่านั้นนะอเมริกากับจีนเนี่ยเขายังทำอะไรครับทำสงครามภาษีในระดับโลกด้วย นะนะครับก็คืออเมริกาก็ยังมีความคิดที่จะเก็บภาษีแก่ทั่วโลกนี่นะครับนะครับไม่ได้ด้วยเลขเอาด้วยคนอย่างที่ผมกล่าวนะเก็บภาษีไอฉบับเดิมไม่ได้นะครับเพราะศาลสูงก็ห้ามไว้เขาก็จะไปเก็บภาษีคุณด้วยกฎหมายที่มีอยู่แล้วแต่ก็คือใช้มาตรา301นะที่จะเล่นงานคุณต่อแกแล้วตอนนี้ชาติต่างๆก็เลยนั่งกันไม่ติดเก้าอี้นะเดินทางไปเจรจากับไอ้ USTR เดินทางไปเจรจากับสกอตแลนด์เส้นไปขาดสายเลยใช่ไหมฮะที่กรุงวอชิงตันดีซีนี่นะแต่เราก็จะเห็นแหละว่าถ้าจีนใช้นโยบายภาษี 0% นะครับตอนนี้ก็ใช้อย่างกว้างขวางกับทวีปแอฟริกาซึ่งมีคนถึง 1,500 ล้านคนนะครับเป็นแล้วก็จะเป็นภูมิภาคที่มีประชากรเกิดมากและเร็วที่สุดในโลกคาดกันว่าในอีก24-25ปีข้างหน้านะนะครับประมาณสักปี2050เนี่ยประชากรของแอฟริกาจะขึ้นจะปริจากเพิ่มจาก 1,500 ล้านคนเป็น 2,500 ล้านคนนะฉะนั้นเป็นไงครับฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าโอกาสที่จีนจะขยายการค้าและการลงทุนในแอฟริกาจะมีมากไหมครับคุณตุ้มครับ
0: น่าจะมากขึ้น
1: จะมีมากมายมหาศาลเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเศรษฐกิจระหว่างแอฟริกากับจีนเนี่ยมันเป็นเศรษฐกิจที่เกื้อกูลกันหรือว่าเป็น complementary economy นะครับชาติหนึ่งส่งออกทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลักใช่ไหมฮะเช่นแองโกลาก็ดีนะครับนามิเบียก็ดีอะไรก็ดีชาติแองโกลก็ดีชาติต่างๆเหล่านี้จะค้าขายกับจีนเยอะนะครับหรือว่าเซาท์แอฟริกาเนี่ยจำนวนมากก็ค้าขายผ่านเรื่องพลังงานเรื่องแร่ธาตุต่างๆนะครับซึ่งแอฟริกามีอยู่เยอะแยะมากมายใช่ไหมครับนะครับเช่นกรณีของไอ้แพลทินัมเนี่ยนะกว่า3ใน4ของโลกอยู่ในแอฟริกาทวีปเดียวนะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยไอ้โกโก้นี่นะครับนะ2ชาติเท่านั้นนะฮะก็คือไอวอรี่โคสต์กับไอ้รู้สึกจะเป็นกานาเนี่ยนะ2ชาติเนี่ยมันผิดโกโก้เนี่ยกว่าครึ่งหนึ่งของโลกนะครับนะฉะนั้นแล้วเวลาที่คุณยศกินช็อกโกแลตเดี๋ยวขอกินสองชาตินี้นะถ้าไม่มีสองชาตินี้คุณยศจะมีโอกาสกินช็อกโกแลตน้อยลงมากและราคาคงจะแพงขึ้นมากนะฮะครับฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้โอกาสในการขยายการค้าการลงทุนระหว่างจีนกับแอฟริกาจะขยายเพิ่มขึ้นมากเพราะจีนเป็นชาติที่เข้าไปลงทุนในแอฟริกาอย่างกว้างขวางแต่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะลงทุนหนักๆเรื่องอินฟราสตรัคเจอร์ใช่ไหมครับนะและอย่างล่าสุดเนี่ยนะครับแอฟริกายังรองรับการลงทุนจากจีนนี่นะครับปีล่าเนี่ยนะเช่นปี2025เนี่ยนะครับถึง200,000กว่าล้านเหรียญนะฮะที่ไปลงทุนโดยตรงหรือว่าไปสร้างอินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆนี่นะครับก็แสดงให้เห็นว่าต่อไปเนี้ยนะหรือว่านะครับหรือว่าในช่วงที่ใกล้ๆเคียงที่ผ่านมานี่นะจีนก็เริ่มเปลี่ยนนโยบายจากที่เคยเน้นลงทุนใน Global North มากๆนะครับไปเป็น Global South แทนนะฉะนั้นคุณดิวิทย์ลองช่วยผมวิเคราะห์ต่อนะครับว่าถ้าจีนใช้ภาษี 0% อย่างกว้างขวางเพิ่มมากขึ้นต่อไปนี้เขาคงไม่ได้ใช้กับแอฟริกาชาติเดียวชาติไหนที่มีโอกาสเป็นมิตรกับจีนนะฮะเช่นลดทอนภาษีให้จีนจีนก็จะใช้กับชาตินั้นหรือว่าทวีปนั้นหรือว่าภูมิภาคนั้นเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยแต่ครับฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณดิวิทย์ช่วยผมคิดต่อด้วยนะครับว่าถ้าจีนขับเคลื่อนด้วยการลดภาษีอย่างต่อเนื่องสวนทางกับที่อเมริกาทำแล้วขณะเดียวกันก็ไปเชื่อมโยงเข้าหา BRI Belt and Road Initiative นะที่จีนเนี่ยปฏิสัมพันธ์กับโลกเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นการค้าการลงทุนแล้วก็กิจกรรมอื่นอย่างกว้างขวางไปได้ BRI นะอันนี้แล้วเป็นไงครับใครจะสามารถช่วงชิงพันธมิตรทั่วโลกได้มากกว่ากันระหว่างอเมริกากับจีนนะครับแล้วมันจะมีผลยังไงต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะถ้าสหรัฐอเมริกายังมีนโยบายอย่างที่ว่านี้นะครับต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับนะพออย่างที่เห็นแล้วว่าคุณเคยใช้ภาษี 0% กับทวีปหนึ่งเนี่ยนะครับติดต่อกันมาถึง25ปีเนี่ยแต่ว่าคุณค้าเขาก็ขอได้เพียงแค่80,000กว่าล้านเหรียญน่ะจีนผู้มาทีหลังนี่นะครับเป็นไงครับค้าขาย 348,000 กว่าล้านเหรียญมากกว่า4-5 เท่าใช่มั้ยฮะนะครับอันนี้มันหมายความว่ายังไงไงกันก็แสดงว่าแอฟริกาเองเนี่ยนะครับกับอเมริกาเนี่ยเศรษฐกิจมันไม่ได้เป็น complementary economy หรือว่ามันไม่ได้เป็นเศรษฐกิจที่เกื้อกูลกันนะครับเพราะอะไรครับเพราะสิ่งที่แอฟริกามีเช่นพลังงานต่างๆแอฟริกาก็มีไงนะและขณะเดียวกันสิ่งที่แอฟริกาต้องการนะครับนำเข้าเช่นบรรดาสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องจักรต่างๆอะไรต่างๆมันก็ไม่สามารถนำเข้าจากอเมริกาเพราะอเมริกาไม่ได้ผลิตพวกนี้มานานแล้วไงพอย้ายฐานไปนอกประเทศหมดใช่ไหมฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่านะครับว่าในอนาคตอันไม่ใกล้ไม่ไกลนี้นะครับนะการลุกขึ้นของจีนสู่สากลเนี่ยนะด้วยมาตรการที่ตรงกันข้ามกับอเมริกาเนี่ยจะมีทิศทางเป็นยังไงจะมีแนวโน้มเป็นยังไงก ก็ขอให้คุณยศติดตามด้วยใจอย่างใจจิตใจจ่อต่อไปนะครับ
0: ใจจ่อ
1: นะครับนอกจากท่องนะครับบทกวีของซูดูนะฮะลูกเขาลูกเราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งมาแล้วเนี่ยครับก็ขอให้ติดตามเรื่องที่เรากำลังคุยกันนี้ให้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับนะ
0: ครับโอ้เป็นต้องที่น่าสนใจมากเลยที่อาจารย์สุภพพูดเนี่ยนะฮะว่าในขณะที่คือมันแอฟริกาเนี่ยมีความต้องการสินค้าค่อนข้างจะเยอะนะถ้าจะว่ากันไปแล้วเนี่ยแต่สินค้านั้นอเมริกาไม่สามารถที่ตอบสนองได้เพราะว่าไม่ได้ผลิตสินค้าเหล่านั้นแล้วก็ไปลงทุนในประเทศต่างๆทั่วโลกนะรวมถึงในจีนด้วยนะทำให้ความต้องการนั้นก็มันก็กระจายไปที่ประเทศอื่นนะในขณะเดียวกันเนี่ยอเมริกาเองก็มีทรัพยากรที่เหมือนกันกับแอฟริกานะก็ทำให้จีนเนี่ยก็จะมีอิทธิพลแล้วก็มีขยายในเรื่องของขอบเขตทางด้านการค้าเนี่ยเพิ่มมากขึ้นในอนาคตก็คงต้องติดตามมาต่อไปเดี๋ยวช่วงนี้ต้องพักฟังข่าวจากพักฟังสิ่งน่าสนใจจากทางสถานีอย่าเปลี่ยนขึ้นไปไหนเดี๋ยวฟังรายการเจาะตลาดกันก่อนต่อครับ
2: รู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในเจาะตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร
3: ก้าวสู่จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สมูท 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าวิ่งตรงลงใต้ในสมูท on tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่สมูท 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
2: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสารค์

0: 4:35ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการเจาะตลาดแดนมังกรทาง FM 96.5 คลื่นความคิดดำเนินรายการโดยผมสมเด็จชุ่มชอยครับรายการเจาะตลาดมังกรก็มีกันทุกวันอาทิตย์อย่างนี้สัปดาห์ละ1ครั้งเท่านั้นนะครับเรามาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับประเทศจีนนะสบายสบายสบายนะภายใต้ปรัชญาของท่านสุนู่ที่กล่าวไว้ว่าจื้อปีจื้อจีไปจ้านไปเซินก็คือรู้ข่าวรู้ราวรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งแต่ผมไม่อยากให้ท่านฟังไปลบใครนะฮะแต่คนที่เป็นนักลบนะพี่เขาก็เสนอความคิดต่างๆมากมายนะฮะก็ผมก็ไม่ได้เป็นนักไม่ได้นักวิชาการด้านความมั่นคงหรืออะไรต่ออะไรนะท่านก็เป็นทำวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์อาภาคมาโดยตลอดคืออะไรกว้างๆนะผมก็จะรู้นะแล้วก็ทำงานได้ไปทำเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีทำกรรมธิการต่างๆนะฮะเป็นผู้ช่วยสว.ด้วยนะฮะก็หลายหน้าที่ทีเดียวนะแล้วก็มาการที่มาเป็นดีเจเนี่ยก็เพราะว่าได้ประโยชน์จากการที่เป็นกรรมธิการนะฮะเป็นนักวิชาการประจำกรรมธิการแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยท่านประธานนะฮะคุณลักษณ์ตติสุนทรนะฮะท่านเสียไปแล้วนะฮะก็เป็นประธานกรรมธิการการเงินการค้าการเงินการธนาคารนะฮะก็เปิดโอกาสให้ผมเป็นนักวิชาการนะฮะท่านก็เวลาทำนาพูดเสร็จอธิบดีเปิดประชุมเสร็จนะฮะก็เปิดโอกาสให้ผมเลยให้ผมเป็นคนทำเดินหน้าที่แทนนะฮะก็เลยได้ประสบการณ์จากตรงนั้นเหมือนการทำรายการอย่างเงี้ยนะฮะก็ได้รับฟังความรู้ความคิดเห็นของหลายๆฝ่ายไม่ใช่ฝ่ายเดียวนะในกรรมธิการก็จะมีคนหลายฝ่ายเหมือนกันเราก็พยายามรู้อะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะฮะต้องรู้ข่าวรู้เอานะฮะแต่บางทีสื่อในต่างๆในสื่อออนไลน์สื่อต่างๆเนี่ยมันมาทับถมกันมากมายจนบางทีเราก็เขวไปเหมือนกันนะฮะประเทศเราก็ทำให้คนเราเขวกระแสความคิดเราเขวไปได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมก็ฝากเตือนนะฮะว่าเราคงต้องรู้ต้องรู้เขารู้เราด้วยนะฮะฟังเขาฟังได้เพลินๆได้นะแต่จะไปบางทีจะไปทำตามเลยตักเขามากไม่ได้นะฮะเหมือนอย่างมีกระแสเห็นไหมกระแสทุเรียนฟีเวอร์ผมก็เป็นคนที่ชอบกินทุเรียนอยู่แล้วทุกปีเสียเงินค่าทุเรียนเนี่ยหมดเป็นหมื่นนะก็มีกระแสกันมากมายนะก็เป็นสิ่งที่ดีนะผมคิดว่าคนที่เอาเรื่องมองเห็นปัญหาแล้วแก้ปัญหาเนี่ยดีกว่าปล่อยให้เกิดปัญหาแล้วก็มีปัญหาในอนาคตนะคือภาวะที่ดูว่าดีมานด์ซัพพลายมันโอเวอร์ซัพพลายนะฮะก็มันไม่ใช่ประเทศไทยผลิตทุเรียนได้อย่างเดียวนะประเทศเพื่อนบ้านเราผลิตได้หมดนะฮะในลาวในเวียดนามเนี่ยเขาผลิตได้หมดในกัมพูชาก็มีการปลูกได้เหมือนกันนะทุเรียนนะฮะแล้วก็ในที่มันสำคัญก็คือในเวียดนามกับในลาวเนี่ยก็มีผลผลิตค่อนข้างเยอะก็ไม่ใช่ใครอ่ะคนไทยเรานี่เนี่ย คุณจะไปมองจีนเจอเลยไม่ใช่อ่ะคนไทยเนี่ยไปปลูกนะฮะเอาพันธุ์เราเลยไปปลูกแล้วก็ขยายไปนะก็ไปใช้พื้นที่ตรงนั้นนะฮะเราบอกลึกๆจริงๆนะแต่ตอนหลังก็อาจีนอาจจะไปล้มเพราะก็เป็นธุรกิจก็ต้องการความมั่นคงของตลาดนะถ้าคุณเคยไปที่เมืองจีนคุณจะรู้เลยผมก็ไปที่ตลาดเจียงหนานที่กวางโจวนะที่ตลาดผลไม้ใหญ่ที่สุดในเอเชียเลยก็ว่าได้นะตรงนั้นนะก็เป็นถือว่าเป็นจุดใหญ่นะก็เราจะเห็นดีมานด์ซัพพลายความต้องการอะไรสินค้าต่างๆนะแล้วก็ผลผลิตต่างๆแต่ตรงนี้ก็ต้องใช้ฝีมือนะฮะฝีมือแล้วว่าคือเป็นเชลไลท์มันสั้นนะฮะผลไม้เป็นโปรดักต์เป็นสินค้าที่มันมีอายุสั้นนะฮะแล้วก็มันต้องอาศัยความรวดเร็วนะฮะของตลาดแล้วก็ความต้องการของผู้คนอย่างบางทีก็มาเร็วมันก็มาพร้อมกันด้วยนะถ้าหมดก็หมดฤดูไปนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ฝากไว้สักนิดหนึ่งแล้วก็เรื่องของการแข่งขันทางด้านยุทธศาสตร์เลยนะภูมิรัฐศาสตร์โลกเนี่ยมันก็มีมาเรื่อยนะทางอเมริกาเขาก็มีคนของเขาอยู่ในเมืองไทยเรานะก็นักวิชาการของเราเนี่ยนะก็พยายามที่โอคุยว่าไปประชุมนู่นนะเรื่องของเนี่ยจะมีการประชุมเรื่องของรัฐมนตรีกลาโหมนะของที่สิงคโปร์อะไรเนี่ยเลยเนี้ยเขาก็เคยเชิญผมนะแต่ผมไม่ไปนะผมไม่ได้เป็นนักรัฐศาสตร์มันก็เป็นไปเขาก็เอามาเป็นเครดิตนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะมองเห็นว่าเนี่ยเรื่องของปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปหลายคนเข้าใจผิดนักวิชาการคนที่บอกว่าเป็นจะไปประชุมเนี่ยเขาก็เคยพูดว่าโอ้เนี่ยจีนเนี่ยสนับสนุนให้กับอิหร่านในเรื่องของเทคโนโลยี แต่จริงๆหารู้ไหมเรื่องของเทคโนโลยีจีโดรนอ่ะอิหร่านเก่งกว่าจีนด้วยซ้ำไปนะฮะเพราะโดรนมันมีหลายประเภทนะฮะยูเครนกับอิหร่านเนี่ยเก่งเรื่องโดรนของทหารนะฮะแต่ถ้าเป็นของจีนเนี่ยเรื่องของคอมเมอร์เชียลนะโดรนทั่วไปโดรนถ่ายกล้องถ่ายรูปเนี่ยจีนเก่งนะฮะตรงนั้นแต่ถ้าเป็นของทหารไม่ใช่นะพวกนั้นเขาเก่งเขาส่งออกด้วยนะเช่นเดียวกันมือถือเนี่ยของจีนเมื่อก่อนเนี่ยคนไม่ยอมรับผมคนนึงละไม่ยอมรับแต่ตอนหลังเนี่ยใช้ของจีน ถูกกว่าดีกว่านะฮะก็ต้องใช้เออแล้วทำไมปัจจุบันเนี่ยบริษัทโทรศัพท์มือถือของจีนเนี่ยเปลี่ยนนะเริ่มเปลี่ยนนโยบายละนะเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะตลาดมันอิ่มตัวหรือเปล่าหรือเป็นเพราะว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนหรือการแข่งขันของโลกมันเปลี่ยนไปนะฮะความต้องการของโลกเปลี่ยนไปยังไงบริษัทมือถือของจีนตอนนี้เริ่มหันมาผลิตหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยมากขึ้นเออมันเกิดอะไรขึ้นมาคุยเรื่องนี้เรื่องครับกับอาจารย์สมภพนันสันกันดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นบริษัทมือถือของจีนหันมาผลิตหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยกันเป็นแถวอาจารย์สมภพครับ
1: อ๋อครับก็จะเห็นได้ชัดนะว่าการทำธุรกิจที่ดีนะคุณจะต้องมีคำว่า diversification และก็การเพิ่ม value added นอกเหนือไปจากคำว่า expansion หรือว่าการขยายธุรกิจเดิมนะ
0: ตรงนี้สำคัญมากอาจารย
1: ์ถ้าเผื่อว่าคุณไปมัวขยายธุรกิจเดิมเนี่ยต่อมาคุณก็จะเจอไปชนต่ออย่างน้อย2ต่อนะครับอย่างที
0: ่
1: ในการติดสมาร์ทโฟนร่วมมือถือเผชิญอยู่ในขณะนี้นะครับเพราะอะไรครับเพราะมันแข่งขันกันอย่างดุเดือดมากการแข่งขันที่ดูเดือดนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาทั้งซัพพลายไซด์หรือว่าฝั่งอุปทานแล้วก็ดีมานด์ไซด์ฝั่งอุปสงค์ด้วยอย่างซัพพลายไซด์ที่เกิดปัญหาในขณะนี้ก็คืออะไรครับก็คือไอ้ต้นทุนของบรรดาชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆวัตถุดิบต่างๆที่เอามาใช้ผลิตมือถือเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกอย่างเลยนะครับยิ่งราคาน้ำมันมันเพิ่มขึ้นอย่างที่เป็นอยู่ขนาดเนี้ยมันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นไปนะครับเป็นทวีคูณใช่ไหมครับนะเพราะว่าครับเพราะว่าขนาดนี้เราก็จะเห็นเลยว่ามือถือทั้งเครื่องนี่นะฮะนะครับซึ่งมันต้องอาศัยไอ้ global supply chain นะที่ค่อนข้างจะมากนะเพราะว่าชิ้นส่วนต่างๆตัวชิปตัวอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยนะครับมันไม่ได้มาจากแค่ประเทศใดประเทศหนึ่งอย่างกรณีของจีนมันก็ได้มีไม่ได้มาเฉพาะในจีนอย่างเดียวถึงแม้จำนวนมากมันผิดในจีนก็ตามเนี่ยนะมันต้องมาจากที่อื่นด้วยใช่ไหมครับนะฉะนั้นแสดงว่าตอนนี้มันเจอปัญหา supply side ก็คืออะไรครับก็คือไอ้คอมโพเนนต์คอสหรือว่าต้นทุนของไอ้คอมโพเนนต์ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆมันเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วขณะเดียวกันเป็นไงครับอีกตัวหนึ่งที่มันทำให้เกิดข้อจำกัดของการขยายธุรกิจหรืออุตสาหกรรมมือถือต่อไปก็คืออะไรครับก็คือว่ามันเริ่มเกิดข้อจำกัดของเบรกทรูของเทคโนโลยีใหม่ๆนะเพราะว่าเทคโนโลยีมันเริ่มถึงทางตันนะครับมันได้เหมือนในช่วงสมัย 3G 2G มา 3G นะครับจาก 3G มา 4G 5G แบบทุกวันนี้เป็นไงครับ
0: โอ้โหมาก
1: นะครับมันก็โอ้โหมันก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ 3G ไปต้นมาเนี่ยมันก็เป
0: ็
1: นยุคที่เพิ่มเปิดไอ้สมาร์ทโฟนใช่ไหมฮะคุณยศจำไว้เลยนะว่าไอ้ปีดีเยียร์นะว่าไม่ใช่ดีเดย์นะดีเยียร์ของการเกิดสมาร์ทโฟนก็เกิดขึ้นในปี2007เนี่ยเมื่อสติปจ็อบเปิดตัว iPhone 1ใช่ไหมครับนะครับแต่ว่าทุกวันนี้มันมาถึงจุดค่อนข้างจะอิ่มตัวของเทคโนโลยีของสมาร์ทโฟนเพราะว่าไอ้เครื่องมือถือเท่าฝ่ามือนี่นะมันจะมีเบรกทรูต่อไปอย่างเยอะแยะมากมายเนี่ยนะครับอย่างมากคุณก็มีจาก 4G มา 5G แล้วก็ใส่ AI เชื่อมไปอะไรต่างเข้าไปใช่ไหมครับนะ
0: คร
1: ับ มันก็เริ่มมาถึงจุดอิ่มตัวทางด้านซัพพลายไซด์และขณะเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาเฉพาะซัพพลายไซด์อย่างเดียวมันยังมีปัญหาเรื่องดีมานด์ไซด์ด้วยนะครับดีมานด์ไซด์ที่เกิดขึ้นขนาดนี้ก็คืออะไรครับก็คือว่าโอกาสในการขยายตลาดต่อไปมันจะขยายได้ยากไงนะฮะเพราะว่าคนไม่ได้มีการขยายตัวในการใช้มือถือมากๆเหมือนในช่วงที่ผ่านมาใช่ไหมครับเนื่องจากเลยครับเนื่องจากว่าราคามันแพงขึ้นแล้วเนี่ยนะเพราะว่าต้นทุนการผลิตมันแพงขึ้นนะโดยไม่อย่างยิ่งค่าดังๆทั้งหลายเนี่ยคุณเบี้ยวไปดูครับว่าไอ้มือถือของ Apple เนี่ยราคามันแพงขนาดไหนซัมซุงเนี่ยนะแต่ตุ้มไปไล่ออกมาก็แพงกว่าเดิมเท่านั้นใช่ไหมนะครับนะ
0: ครับ
1: เป็นไงฮะแล้วข้อสำคัญคืออะไรครับก็คือว่ามันเกิดข้อจำกัดของการขยายตลาดต่อไปนะเพราะว่าคู่ต่อสู้คู่แข่งกันมันเยอะแยะมากมายเหลือเกินนะครับไม่ว่าคุณจะบริหารใน economy of scale economy of speed หรือว่า economy of scope นะครับยังไงก็ตามเนี่ยมันก็ไม่สามารถช่วยได้มากนะครับและข้อสำคัญคืออะไรครับก็คือขนาดนี้สิ่งที่ปรากฏออกมาจากค่ายมือถือค่ายต่างๆนะครับเป็นว่าอย่างยิ่งในจีนก็คืออะไรครับ ก็คือ profit margin หรือว่าส่วนแบ่งกำไรมันลดลงนะนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเพราะคุณไม่สามารถที่จะแสวงหากำไรจากการผลิตมือถืออะไรเครื่องได้มากเหมือนเดิมไงนะเพราะคู่แข่งมันเยอะใช่ไหมครับนะฉะนั้นเมื่อถึงจุดนี้ปั๊บเป็นไงครับบรรดาค่ายมือถือต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสี่ยวมี่ก็ดี Vivo ก็ดี Oppo ก็ดีหัวเว่ยก็ดีนะครับ Honor ก็ดีนะครับนะเป็นไงครับต้อง diversify กันอย่างขนาดใหญ่นะฮะแต่ว่าคุณจะ diversify นี่คุณ diversify อย่างสเปซสปาไม่ได้ไงนะนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคุณจะทำธุรกิจที่ดีนี่นะฮะมันไม่สามารถใช้คอนเซปต์ว่าด้วยการผิดไม้ชิมฟันยันเดือดรบใช่ไหมฮะนะครับนะครับก็คือเลยครับก็คือแต่แล้วอุตสาหกรรมเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกันเลยใช่ไหมครับคุณจะผลิตอุตสาหกรรมอย่างไม้ชิมฟันยันเดือดรบเนี่ยมันเกี่ยวมันมีเทคโนโลยีตัวไหนที่มันเกี่ยวไปกันไหมครับคุณนุ้ยครับ
0: ไม่เกี่ยวนะ
1: นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านซัพพลายไซด์นะหรือว่าดีมานด์ไซด์เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณต้องการไดเวอร์ซิฟายที่ดีนะครับนะคุณต้องมีคำว่า extension คือการขยายบทบาทไปจากไอ้ call industry ที่คุณมีอยู่แล้วนะก็คือไอ้มือถือที่คุณผลิตอยู่เนี่ยนะมันสามารถต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมอื่นได้อย่างไรนะครับนะเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าคุณสามารถต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมอื่นได้เนี่ยเท่ากับว่าคุณสามารถที่จะบริหารฟิกคอสของคุณหรือว่าต้นทุนคงที่ของคุณเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นไงการทำฟิกคอสเป็นเน็ตใช่ไหมครับนะครับเพราะอะไรครับเพราะฟิกคอสของคุณเช่นเครื่องจักรก็ดีอะไรต่างก็ดีโรงงานที่คุณมีอยู่เนี่ยนอกจากผลิตมือถือแล้วคุณยังสามารถมาผลิตอุตสาหกรรมตัวอื่นได้ซึ่งตัวนี้เขาก็เล็งไปที่ไอ้ฮิวแมนไอ้ตัวโรบอทที่ไหนนะครับโดยเฉพาะยิ่งฮิวแมนโรบอทนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันสามารถใช้ฟิกคอสร่วมกันได้มันสามารถใช้ variable คอสหรือว่าต้นทุนแปรผันร่วมกันได้ตัวอย่างเช่นใช้ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆนะครับเช่นพวกไอ้บรรดาเซมิคอนดักเตอร์ชิปคอมพิวเตอร์ทั้งหลายเนี่ยซึ่งไอ้สมาร์ทโฟนมันก็ต้องใช้เยอะขนาดเดียวกันไอ้ฮิวแมนโรบอทมันก็ต้องใช้เยอะด้วยใช่ไหมครับนะเป็นครับมันก็สามารถบริหารทั้งฟิกคอสแมเนจเมนต์ก่อดีวาเลเบิลคอสแมเนจเมนต์นะฮะที่เรารวมกันเราเรียกว่าทูทัลคอสนี่นะฮะก็มันก็จะมีประสิทธิภาพใช่มั้ยครับนะไม่ใช่ไอ้ไดเวอร์ซิฟายอย่างสเปนสปาใช่มั้ยครับนะเป็นไงครับฉะนั้นก็เลยเป็นไงเค้าก็เลยหา S curve ตัวใหม่หรือว่า growth curve ตัวใหม่นะมาแล้วก็เห็นที่ฮิวแมนโรบอทนี่แหละมีโอกาสมากที่สุดนะครับนะเป็นไงครับมันก็เลยเกิดการตื่นตัวอย่างมากของบรรดาค่ายมือถือยักษ์ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยต่อไปอาจจะเป็นค่ายพวกไอ้ EV ด้วยนะครับนะเพราะ EV ก็จะมีคุณโครงสร้างอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกับ
0: คล้ายคลึงกัน
1: นะแต่ที่คุณจะ diversify ไปหาอุตสาหกรรมตัวอื่นเช่นโรบอทเนี่ยจะทำได้ค่อนข้างจะง่ายนะครับซึ่งเรามีโอกาสเราก็จะคุยกันในเรื่องนี้เป็นรายละเอียดต่อไปวันนี้เรามาเน้นเรื่องค่ายมือถือก่อนนะครับฉะนั้นเราก็จะเห็นเลยนะว่าตอนนี้นะค่ายมือถือต่างๆนะครับอย่างกรณีของของกรณีของเสี่ยวหมี่นี่นะ
0: ครับเสี่ยวหมี่น่าสนใจ
1: เขาก็มีไอ้ฮิวแมนโรบอทที่มีชื่อว่าไซเบอร์วันนะครับที่จะเอาออกมาสู่ตลาดนะครับออนเนอร์ไม่ต้องพูดถึงเลยนะออนเนอร์เดี๋ยวเขาเล็งไว้เลยนะครับว่าโรบอทที่เขาจะทำต่อไปก็คือเป็นโรบอทพวกไหนครับเป็นโรบอทที่มีเกี่ยวพันกับเรื่องเกี่ยวกับข้าวของเครื่องใช้ในบ้านนะคร
0: ับ
1: แล้วก็อะไรครับพวกไปช่วยธุรกิจค้าปลีกต่างๆอะไรทั้งหลายนี่นะครับก็เป็นสิ่งที่ออนเนอร์เขาเรียงเอาไว้นะครับนะว่าพวกนี้เป็นสิ่งที่เขามีความเชี่ยวชาญเพราะมันสามารถมาต่อกับไอ้คอร์บิสเนสของเขาได้นะครับนะครับที่เกี่ยวพันกันใช่ไหมนะครับแล้วขณะเดียวกันตอนนี้ความตื่นตัวของค่ายต่างๆตัวอย่างเช่นหัวเว่ยเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นเบอร์ใหญ่นะครับนะเป็นขายใหญ่ในอุตสาหกรรมมือถือหรือว่าอุตสาหกรรมต่างๆทางด้านไอทีนี่นะเป็นไงครับนอกจากเขามีโครงการที่จะผลิตโรบอทตัวด้วยตัวเองนะครับนะแล้วเป็นไงครับเขายังสร้างไอEmbody AI platform ก็คือสร้างแพลตฟอร์มเกี่ยวกับ Embody AI คือเทคโนโลยีที่คุณทำโรบอทเนี่ยมันก็คือนะครับถ้าเป็นตะวันตกอย่างเช่นหวง Nvidia เขาเรียกว่า Physical AI คือ AI กายภาพใช่ไหมครับนะ
0: ครับ
1: คือเอา AI ออกมาลดแรงนอกจอคอมพิวเตอร์นอกจอมือถือใช่ไหมครับนะ
0: คร
1: ับก็คือเอาไปใส่เข้าไปใน Physical ในกายภาพก็คือโรบอทใช่ไหมครับแล้วให้มันทำงานใช่ไหมครับทางวิทยาเนี่ยเขาจะนิยมใช้คำว่า Embody AI มากกว่าฉะนั้นตอนนี้หัวไวทำอะไรครับหัวไวก็คือเปิดไอ้ Embody AI platform ก็คือแพลตฟอร์มเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของ Embody AI ซึ่ง Embody AI ที่โด่งดังมากขนาดนี้มันก็คือพวกโรบอทเช่นHuman AI Robot ใช่ไหมครับนะ
0: ครับ
1: ยังไงครับเพื่ออะไรครับเพื่อจะเชื่อมโยงโมเดลทางธุรกิจต่างๆที่หัวไวคิดค้นเนี่ยนะฮะใส่เข้าไปในแพลตฟอร์มของเขาเพื่ออะไรครับ เพื่อซัพพอร์ตให้การพัฒนาโรบอทของบริษัทอื่นๆเนี่ยสามารถทำได้ง่ายขึ้นนะเพราะอย่างเรารู้ไงว่าหัวเว่ยขนาดเนี้ยเขามีธุรกิจหลักๆที่สำคัญมากนะฮะนอกจากทำให้เรื่องระบบเทเลคอมแล้วต่างๆแล้วเนี่ยตอนนี้หัวเว่ยยังมีธุรกิจอะไรที่สำคัญมากครับที่เขาจะสามารถทำแพลตฟอร์มเพื่อไปซัพพอร์ตอุตสาหกรรมอื่นโดยไม่มองว่าผู้อื่นเป็นคู่แข่งเสมอไปคืออะไรคร
0: ับ
1: อ
0: ะไรครับทำอะไร
1: ก็ทำสนใจนะไงครับก็ทำให้เอเซนชิปเป็นต่างเองใช่ไหมครับนะ
0: คร
1: ับ ชิปหน่วยความจำก็ดีชิปโลจิกชิปก็ดีตอนนี้เขาทำเองใช่ไหมครับนอกจากทำเองแล้วมีเอเซนชิปนะมีเขาก็ยังมีไอ้บริษัทนะครับไฮซิลิคอนใช่ไหมครับนะแล้วก็ยังไปร่วมมือกับพวก SMIC SBIC หรืออะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับเรียกว่าโหยเนี่ยเป็นศูนย์กลางเลยใช่ไหมครับนะเป็นไงครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็เลยทำแพลตฟอร์มขึ้นมาเพื่อให้คุณเรียนรู้ว่าถ้าคุณจะพัฒนาอุตสาหกรรมต่อยอดไปหาโรบอทเช่นฮิวแมนโรบอทเนี่ยคุณต้องทำยังไงให้ความรู้คุณจะอะไรต่างคุณใช่ไหมครับนะแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยก็ให้ความสะดวกทางด้านการเทสโรบอทด้วยนะครับการทดสอบโรบอทใช่ไหมครับ
0: ทดสอบมี
1: และขนาดเดียวกันก็ยังอะไรครับยังมีการให้บริการทางด้านการเงินก็คือ financial service นะฮะเพื่อทำให้คุณสามารถทำอะไรต่างเกี่ยวกับโรบอทได้เพิ่มง่ายได้ง่ายขึ้นนะครับส่วน Vivo เองนะครับในเพลงอาจจะเล็กกว่า Huawei นะแต่ว่าเขาก็ทำเรื่องอะไรครับคุณดูครับ
0: ทำอะไรครับ Vivo
1: เขาก็มาเซตอัพโรบอทแล็บครับแล็บว่าด้วยโรบอทนะครับก็เพราะว่าอะไรครับคุณจะทำโรบอทเนี่ยมันซับซ้อนมากใช่ไหมฮะครับเพราะว่ามันคุณใส่ AI เข้าไปในฟิสิกอลเนี่ยหรือว่าใน embody นี่นะ AI นี่แหละครับมันก็แน่นอนแหละครับการเทสการอะไรต่างเนี่ยมันก็จะมีความสำคัญฉะนั้นการมีห้องแลบสำหรับการเทสโรบอทโดยเฉพาะเนี่ยก็เป็นความสำคัญนะฮะที่ค่ายของ Vivo เนี่ยเขาทำนะฮะ
0: เป็นเหมือน Division Labor เลยเนี่ยอาจารย
1: ์ก็แสดงให้เห็นแ
0: หละว่าโรบอทไอ้ทาง AI เลยละ
1: ว่าจีนจะเปิดเกมลูกเรื่องโรบอทแบบเลยครับแบบรวมหมู่แบบพลังรวมหมู่ทั้งประเทศนะ
0: คร
1: ับนะครับฉะนั้นเราก็จะเห็นเลยนะครับว่าตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยนะครับของการช่วงชิงความเป็นผู้นำเรื่องโรบอทเนี่ยนะฮะเป็นไงครับเขาก็จะทำอย่างต่อเนื่องนะครับนะแม้แต่ตั้งแต่ออกแบบหลักสูตรใหม่ในมหาวิทยาลัยนะครับหรือแม้แต่ในโรงเรียนในระดับต่างๆตอนนี้ก็เรียนเรื่องโรบอทตั้งแต่เป็นไงครับตั้งแต่ยังเป็นอะไรครับยังเป็นนักเรียนอยู่เลยนะครับนะอย่าว่าแต่มหาวิทยาลัยนะมหาวิทยาลัยที่เปิดเรียนเปิดสอนเรื่อง AI เรื่องโรบอทแต่มันขยายตัวไปทุกทั้งจีนแล้วในขณะนี้นะครับนะเช่นล่าสุดเขาเป็นการเปิดหลักสูตรต่างๆอีก38หลักสูตรใช่ไหมครับนะที่เกี่ยวกับพันกับเทคโนโลยีโดยเฉพาะเลยนี่นะครับนะส่วนบนมากมันก็เกี่ยวเรื่องไอทีนี่แหละใช่ไหมครับเป็นไงครับเขาก็มีความพร้อมเรื่องบุคลากรใช่ไหมครับนะและเป็นไงครับก็มีความพร้อมด้านซัพพลายเชนของจีนนะซึ่งเป็นศูนย์กลางของซัพพลายเชนของโลกนะนะซัพพลายเชนทั่วโลกก็ต้องไปเกาะเกี่ยวที่จีนนี่แหละนะครับนะเพราะจีนเป็นผู้ส่งออกพวกบรรดาวัตถุดิบต่างๆพวกชิ้นส่วนต่างๆให้แก่ประเทศต่างๆทั่วโลกใช่ไหมครับนะเพราะว่าจีนผลิตได้ถูกกว่าชาวบ้านเขานะครับแล้วก็ผลิตได้เร็วกว่าชาวบ้านเขาใช่ไหมครับมีทั้ง economy of scale มีทั้ง economy of speed ด้วยแล้วก็ยังมี economy of scope ด้วยใช่ไหมครับนะเป็นไงครับนะมันก็เลยทำให้จีนเปิดเกมลุกด้านนี้และเป็นครับเพื่อเป็นการโชว์ว่าทีวีของใครนำหน้าขนาดไหนออเดอร์ก็ทำไงครับ
0: ทำไงคร
1: ับ
0: ออ
1: เดอร์เขาก็จะพัฒนาไอ้โรบอทออกมาแข่งขันไอ้มาราธอนไงฮะวิ่งมาราธอนนะ
0: ครับ
1: เพื่อแสดงให้เห็นว่าเออนะครับไอ้โรบอทฮิวแมนโรบอทของออเดอร์เนี่ยสามารถทำอะไรได้มากมายขนาดไหนนะฮะเพื่อเป็นการทำ PR ไปได้ในตัวนะครับนะฉะนั้นก็กล่าวได้เลยเขาบอกปกติแล้วเนี่ยทีวีเนี่ยนะครับเท่าที่เป็นอยู่เนี่ยครับมันมีคำว่า human home and car นะครับก็คือคนเนี่ยนะครับจะเป็นศูนย์กลางแล้วก็เชื่อมโยงไปสู่สมาร์ทโฮมสมาร์ทคาร์ใช่ไหมครับอย่างที่เป็นอยู่ขนาดนี้แม่นะแต่ต่อไปนี้ครับก็บอกว่า human home and car นี่จะไม่พอครับจะมี humanoid robot home and car นะ เพิ่มขึ้นมาด้วยนะโดยที่ humanoid robot จะทำหน้าที่เลยครับ ทำหน้าที่ในการทำงานร่วมกับ human ร่วมกับคนนะครับเพราะว่าถ้าเผื่อว่าคนจะไปสั่งการต่างๆให้สมาร์ทโฮมสมาร์ทคาร์มันทำงานเนี่ยนะครับคนก็ต้องทำงานเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่างานบางอย่างเนี่ยคุณไม่ต้องทำเองไงคุณสามารถใช้ AI ซึ่งใส่เข้าไปในตัวโรบอทเนี่ยให้มันช่วยทำงานได้ใช่ไหมนะคุณก็สามารถไปคิดค้นอย่างอื่นเอาเวลา
0: เอา
1: ทรัพยากรทั้งหลายเนี่ยไปทำอย่างอื่นได้ใช่ไหมครับนะแล้วก็สั่งให้ไอ้ตั้งโปรแกรมให้ฮิวแมนโรบอทมันทำงานช่วยคุณนะอาจจะไม่ได้ทำงานทำได้ทุกอย่างนะ แต่ว่ามันจะสามารถที่จะลดทอนภาระงานของคุณไปได้มากมายไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์หรือกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะนะจะได้แล้วเป็นครับฮิวแมนรอบอทก็จะมารับคำสั่งจากฮิวแมนนี่แหละนะครับแล้วไปสั่งการใครต่อครับก็จะไปสั่งการให้สมาร์ทโฮมสมาร์ทชาร์มาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นใหญ่เห็นไหมครับนี่คือโมเดลของจีนแหละนะครับนะซึ่งเราจะต้องจับตามองนะครับก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าจีนเองเนี่ยทุ่มเทเรื่องนี้อย่างหนักเพราะว่าจีนประกาศแล้วนะครับว่าไอ้ Human Robot เนี่ยมันจะเป็นเทคโนโลยีตัวต่อจาก EV ของจีนใช่ไหมครับนะเพราะตอนนี้ EV ของจีนเป็นไงครับลุกขึ้นไปสู่ซ่อมมุมต่างๆของโลกมากและรวดเร็วไหมครับคุณยุ้ยครับ
0: โอ้รวดเร็วมากเลย
1: ครับอย่างอังกฤษนะครับขณะแบบไม่น่าเชื่อว่าปีล่าสุดเนี่ยนะซื้อรถยนต์จีนไปใช้

0: ี
1: ของแบรนด์เก่า
0: แล้วจีนก็ซื้อไปใช่ไหมครับนะแซกเนี่ยนะครับเซี่ยงไฮ้ออโตโมติฟซื้อไปใช่ไหมครับนะเป็นไงครับฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจนะครับว่าขนาดเนี้ยนะครับโอกาสในการลุกขึ้นนะครับว่าด้วยโรบอทของจีนเนี่ยนะครับกล่าวได้เลยนะว่านอกจากและข้อสำคัญคือ EV กับโรบอทมันไปด้วยกันได้ดีด้วยไงนะเพราะอะไรครับเพราะมันใช้ชิ้นส่วนร่วมกันมันใช้ฟิกคอร์ร่วมกันมันใช้วอลเลย์บอลคอร์ร่วมกันได้มากนะเหมือนกับมือถือนี่แหละนะครับอาจจะใช้ได้มากกว่ากรณีของมือถือด้วยซ้ำไปเพราะมือถือมันเป็นอุปกรณ์เล็กๆเท่าฝ่ามือใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเผื่อว่าเป็นรถยนต์ EV มันใหญ่โตโมโหฬารใช่ไหมครับนะมันสามารถใช้ไอ้วัตถุพวกอวโลหะต่างๆอะไรทั้งหลายนี่นะครับให้กว้างขวางกว่านะครับฉะนั้นนี่คือโมเดลของจีนก็คืออะไรครับนอกจาก expansion แล้วจะมี diversification คือการกระจายตัวและทั้งหมดมุ่งสู่กันทำเลยครับการเพิ่ม value added ครับนะเพื่อทำให้จีนเนี่ยกลายเป็นผู้นำนะของยี่หลายๆตัวโดยการผลักดันในทุกระนาบแบบที่เป็นอยู่ในขณะนี้นะครับ
1: ครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามอย่างที่อาจารย์พบเล่าให้เราฟังเนี่ยหลายคนอาจจะเผลออาจจะไม่ติดตามแล้วก็อาจจะเอ้ยคิดเพลินๆไปนะแต่จริงแล้วเนี่ยมันมาไกลนะเรื่องของจากเรียกว่า transform จากมือถือไปสู่โรบอทนะฮะแล้วก็มันก็คงจะมีในอนาคตอีกด้วยนะเท่าที่ดูแล้วจีนเองพัฒนาไปค่อนข้างจะเร็วมากแล้วไม่ได้ทำคนเดียวไม่ได้ทำบริษัทเดียวเขาทำเป็นแบบเหมือนเป็นแท็กทีมของบริษัทเลยนะครับมี division of labor ชัดเจนนะบริษัทหนึ่งทำอีกอย่างบริษัทหนึ่งทำอีกอย่างเนี่ยอย่างการเทสอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกับรถยนต์นะเมื่อก่อนเนี่ยประเทศไทยไม่มีที่ทดสอบเบรกนะไม่มีนะต้องอาศัยของญี่ปุ่นหรือไปที่มาเลเซียนะในการทดสอบเบรกครับนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญแต่หมดเวลาพอดีครับอาจารย์ครับขอบคุณมากเลยครับวันนี้ให้ข้อมูลมามากมากมายนะครับอาจารย์ครับขอบคุณครับเดี๋ยวช่วงนี้ต้องพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยอย่าเปลี่ยนขึ้นไปไหนดีบ้างรายการเจาะตลาดดึงเงินต่อครับ
2: รู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในเจาะตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร
3: ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลเตือนอย่าเชื่อข่าวบิดเบือนเพจไทยคู่ฟ้ายืนยันว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่เคยกล่าวว่าการที่จะให้งบเบี้ยคนชรา600เป็น 3,000 บาทไม่มีประโยชน์ตามที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นการตัดต่อหรือบิดเบือนคำพูดเพื่อสร้างความเข้าใจผิดแก่สังคมในขณะที่ข้อความที่ส่งต่อกันในโซเชียลมีเดียกรณีปรับเบี้ยผู้สูงอายุจาก600เป็น 3,000 บาทเป็นข่าวปลอมเพราะปัจจุบันการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังคงใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2566ซึ่งจ่ายเป็นรายเดือนตามช่วงอายุดังนี้อายุ20ถึง6ขอไปค่ะอายุ60ถึง69ปีอัตรา600บาทต่อคนต่อเดือนอายุ70ถึง79ปีอัตรา700บาทต่อคนต่อเดือนอายุ80ถึง89ปีอัตรา800บาทต่อคนต่อเดือนอายุ90ปีขึ้นไปในอัตรา 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนกรมราชทัณฑ์แจ้งคดีผู้บัญชาการเรือนจำนเรขาเอื้อคุก VIP ให้ชาวจีนสอบสวนเสร็จแล้วขณะนี้สำนวนอยู่ที่ปปช.กรมราชทัณฑ์รายงานความคืบหน้ากรณีการใช้บริการให้บริการผู้ต้องขังชาวจีนในลักษณะพิเศษหรือ VIP ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครหลังที่กสม.ออกมาเรียกร้องว่าเป็นการเลือกปฏิบัติและละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้นขณะนี้ได้ดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาดซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงผู้บัญชาการเรือนจำและเลขานุการส่วนตัวพร้อมมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนทันทีเพื่อเปิดทางให้กรมสอบเพื่อเปิดทางให้การสอบสวนเป็นไปอย่างโปร่งใสและยุติธรรมที่สุดและขยายผลตรวจพบการเรียกรับผลประโยชน์จากการตรวจสอบเชิงลึกเพิ่มเติมพบว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าว

0: มีพฤติการเรียกรับผลประโยชน์จากการละเว้นไม่ดำเนินการทางวินัยและทางอาญาแก่ผู้ต้องขังที่กระทำผิดฐานครอบครองโทรศัพท์มือถือซึ่งถือเป็นการผิดวินัยอย่างร้ายแรงกรมราชทัณฑ์จึงได้รายงานกระทรวงยุติธรรมและมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงสำหรับกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์ในกรณีการครอบครองโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องขังรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ทนายความในการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังโดยมิชอบเพื่อแลกกับผลประโยชน์ตอบแทนโดยได้สั่งสอบวินัยร้ายแรงและให้ออกจากราชการไว้ก่อนเช่นกันในส่วนของคดีอาญากรมราชทัณฑ์ได้ประสานส่งข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อดำเนินการขณะนี้ได้สอบสวนเสร็จสิ้นและส่งสำนวนให้อยู่ในความพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดต่อไปการทูตหรือเผชิญหน้าอิหร่านเปิดให้สหรัฐเลือกสำนักข่าวของรัฐบาลอิหร่านอ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศระบุว่าการตัดสินใจว่าจะเลือกเส้นทางทางการทูตหรือจะใช้วิธีการเผชิญหน้าต่อไปนั้นขึ้นอยู่กับสหรัฐผู้ออกมาแสดงท่าทีดังกล่าวคือนายคาเซมการิบาบดีรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านและยังระบุว่าอิหร่านได้ยื่นข้อเสนอผ่านคนกลางซึ่งก็คือผู้แทนของปากีสถานไปแล้วขณะนี้ลูกบอลอยู่ในแดนของสหรัฐขึ้นอยู่กับว่าจะเลือกเส้นทางแห่งการทูตหรือจะเลือกแนวทางการเผชิญหน้าต่อไปส่วนอิหร่านพร้อมรับมือทั้ง2เส้นทางโดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเผยว่าเขาจะทบทวนข้อเสนอใหม่ของอิหร่านแต่นึกภาพไม่ออกว่ามันจะเป็นที่ยอมรับได้และกล่าวว่าอิหร่านยังไม่ได้ชดใช้ในราคาที่สูงมากพอและสหรัฐอาจเปิดฉากโจมตีรอบใหม่หากอิหร่านทำตัวไม่ดีโดยไม่เปิดเผยรายละเอียดในขณะที่ข้อเสนอใหม่ของอิหร่านมี14ข้อรวมทั้งการยกเลิกปิดกั้นทางทะเลและการยุติสงครามทุกแนวรบรวมทั้งในเลบานอนในขณะที่ทัสนิมสำนักข่าวกึ่งทางการของอิหร่านรายงานว่าสหรัฐร้องขอให้หยุดยิงโดยกำหนดเส้นตาย2เดือนเพื่อให้บรรลุข้อตกลงแต่อิหร่านยืนกรานว่าประเด็นต่างๆต้องได้รับการแก้ไขภายใน30วันและควรให้ความสำคัญกับการยุติสงครามอย่างถาวร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ชนนานีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ร้อนร้อนร้อน
5: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยน

0: ร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคู่พลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @Thinking Radio
3: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
4: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆด
5: ูลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในเจาะตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร

15นาฬิกา11นาทีท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการเจาะตลาดแดนมังกรช่วง Inside China กับดร.ประจิตวิบูลย์ธนสารดำเนินรายการด้วยผมสมยศชินชอยครับรายการเจาะตลาดมังกรก็มีกันทุกวันอาทิตย์อย่างนี้นะครับสัปดาห์ละ1ครั้งมาฟังเรื่องราวที่อีกมุมมองหนึ่งที่อาจจะไม่เหมือนคนอื่นก็เป็นอีกแนวความคิดต่างๆนะฮะประเทศไทยเราก็เป็นประเทศประชาธิปไตยนะก็ฟังอะไรได้ทั้งสองทางนะก็เป็นประโยชน์กันทั้งเยอะๆนะครับก็หลายคนก็จะเป็นแฟนประจำของเราต้องขอบคุณนะฮะที่ติดตามทาง YouTube นะฮะคุณตั้งแต่เช้าเลยคุณประสิทธิ์มาก่อนใครเลยนะคุณอดิเรกนะฮะอดิเรกแพ็คนะฮะก็ติดตามทุกอาทิตย์คุณอัธพรนิติสินนะฮะก็คุณภรรยาส่งของสวัสดีครับคุณพยาสวนคลองนะฮะผมอาจารย์ชื่อภาษาอังกฤษไม่ถูก

0: ะไม่ถูกสวัสดีค่ามานะครับก็หลายท่านก็หรือว่ายังติดตามบางท่านก็ไปเที่ยวแล้วนะฮะผมเห็นใน Facebook อยู่นะแฟนรายการของเรานะไปเที่ยวในต่างประเทศนะฮะก็มีแนวโน้มว่าจะคิดเงินคนที่ไปเที่ยวต่างประเทศนะแต่ต่างประเทศเองก็ยังมาเที่ยวประเทศไทยกันเยอะนะฮะเมื่อวันหยุดในวันที่1เนี่ยโอ้โหสนามบินสุวรรณภูมิเต็มเลยนะคนแน่นเลยนะผมถึงบอกว่าบางครั้งข้อมูลต่างๆเนี่ยนะต้องไอ้โพลต่างๆเนี่ยต้องทำให้ชัดเจนนะให้ดีมากขึ้นให้มีคุณภาพมากขึ้นนะฮะแล้วก็ตรงนี้มันเป็นตัวชี้นำด้วยแล้วมันเป็นตัวที่บางทีทำให้ข้อมูลต่างๆเนี่ยการตัดสินใจหรือการวิเคราะห์ข้อมูลของใครบางคนหรือของนักวิชาการอย่างผมที่ต้องใช้เนี่ยมันผิดพลาดไปนะเศรษฐกิจจะไม่ดีนะฮะคนจะไม่มาเที่ยวสงกรานต์จะไม่มากันอย่างนู้นอย่างนี้นะฮะปรากฏก็มาเพียบเลยฮะแต่วิธีการเปลี่ยนไปนะฮะก็คงต้องยอมรับนะว่าแต่ละคนก็มีความพัฒนามีความรู้มากขึ้น AI ช่วยทำให้เขาตัดสินใจเลยเปลี่ยนไปนะดังนั้นนักธุรกิจไม่ได้เฉพาะใช้ AI ในทำให้เป็นประโยชน์ต่อเราต้องดูด้วยว่า AI ก็ทำให้ประโยชน์ต่อผู้บริโภคนะดังนั้นผู้บริโภคก็มีความฉลาดมากขึ้นไม่ใช่เฉพาะผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจเท่านั้นที่ฉลาดมากขึ้นที่พอเราใช้ AI แต่ปัจจุบันในผู้บริโภคเองก็ฉลาดมากขึ้นแต่ AI มันปัจจุบันเนี่ยบางทีก็ไม่เก่งแล้วนะต้องยอมรับนะฮะว่าต้องพิจารณาด้วยดีนะฮะก็บางครั้งก็ไม่ค่อยเก่งมากนักนะผมก็ต้องใช้หลายตัวนะเหมือนกับมีลูกน้องหลายคนผมก็ต้องคอยดูลูกน้องคนไหนเก่งไม่เก่งเป็นยังไงแต่ก็ต้องอาศัยทุกคนเหมือนกันนะฮะวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับประเทศจีนที่น่าสนใจก็คือเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆนะคงต้องยอมรับช่วงที่แล้วเราคุยกับอาจารย์ภพนะครับว่าจีนเนี่ยเปลี่ยนแนวไปค่อนข้างเยอะจากผลิตมือถือไปผลิตโรบอทนะฮะฮิวแมนนอยด์โรบอทนะครับผลิตหุ่นยนต์แต่ทำไมเรื่องของพลังงานก็เป็นเรื่องใหญ่นะฮะเรื่องใหญ่นะฮะเราจะเห็นว่าจากการปิดช่องแคบฮอร์โมสเนี่ยนะฮะก็ส่งผลกระทบไปทั่วไม่ใช่เฉพาะจีนอเมริกาเองอาจจะบอกเอ้ยจีนเดือดร้อนแน่นอนมันไม่ใช่จีนนะฮะตอนนั้นเนี่ยทรัมป์ก็ใจผิดละนะฮะเลยคือนักรัฐศาสตร์เข้าใจผิดไปละนะนักภูมิรัฐศาสตร์โลกเข้าใจผิดนะมันกระทบทั่วโลกนะเพราะว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศผู้ผลิตนะเป็นโรงงานของโลกนะครับเพราะว่าอีหน่อยเนี่ยต้นทุนแสงก็จะไปกดดันเงินเฟ้อในยุโรปในประเทศสหรัฐอเมริกาเหมือนกันนะเพราะจีนก็ต้องมีต้นทุนที่สูงขึ้นนะเขาเป็นคนผลิตนะมั้งงั้นเขาก็ต้องปล่อยออกไปนะไม่ว่าจะโอเวอร์ซัพพลายโอเวอร์คาปาซิตี้อะไรยังไงก็ตามนะมันก็ต้องสะท้อนด้วยราคาที่มันสูงขึ้นนะทำไมจีนจึงสามารถครองตลาดเป็นผู้ผลิตพลังงานไฮโดรเจนของโลกได้ในปัจจุบันแทบไม่น่าเชื่อมาคุยเรื่องนี้ลึกๆครับกับดร.ประจิตวิบูลย์ธนสารกันดีกว่าครับสวัสดีครับคุณประจิตครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณสมยศและแฟนรายการทุกท่านครับ
0: ครับ
1: โอ้พูดถึงเรื่องนี้น่าสนใจมากคุณสมยศหยิบยกเรื่องนี้มาเนี่ยผมคิดว่าอยู่ในกระแสเลย
0: ครับ
1: ด้วยเหตุผล 2-3 เรื่องแน่นอนที่ผ่านมาเนี่ยจีนก็อาจจะถือว่าเป็นผู้ตามและพยายามพัฒนาหลายๆส่วนที่เกี่ยวกับห่วงโซ่ประทานก็ดีพยายามจะลดต้นทุนก็ดีพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกต่างในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฮโดรเจนแต่ปรากฏว่าเมื่อสงครามตัวหน่อกลางมันรุบัติขึ้นเนี่ยนะครับสิ่งนี้ยิ่งมีความสำคัญชัดเจนแล้วก็ดูเหมือนว่าจีนเนี่ยจะอ่านเกมเรื่องพวกนี้ออกนะครับถ้าเราย้อนหลังกลับไปดูนะในการประชุมคณะทำงานกลางด้านเศรษฐกิจซึ่งประชุมกันทุกกลางปีกลางเดือนธันวาคมของทุกปีนะครับท่านสีจิ้นผิงพูดเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตั้งกองทุนนะเปลี่ยนผ่านนะเรื่องไปสู่พลังงานไฮโดรเจนสีเขียวนะครับไว้อย่างชัดเจนนะครับเหมือนกับบอกว่าเอาละเนี่ยแหละถึงโอกาสละถึงเวลาละที่จีนจะต้องตั้งกองทุนนี้เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฮโดรเจนอย่างจริงจังแต่จีนก็ไม่ได้ทำเรื่องนี้นะเริ่มต้นในปีนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูเฟส1เนี่ยผมต้องบอกว่าต้องย้อนกลับไปแผน14คือแผนที่แล้วคือปี2021นะเขาก็เริ่มมีการกำหนดแนวทางพัฒนานะเรื่องของ

0: ลังงานทางเลือกแล้วพลังงานไนโตรเจนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในพลังงานสีเขียวที่จีนให้ความสำคัญ
1: ครับ
0: นะเราอาจจะได้ยินข่าวแม้กระทั่งว่าประธานของโตโยต้าเดินทางมาเยือนนะจีนนะเข้าเยี่ยมคารวะเข้าพบสีจิ้นผิงแล้วสีจิ้นผิงก็บอกว่าเอาละนะงั้นน่าจะมาพัฒนาความร่วมมือกันเอาเทคโนโลยีที่โตโยต้าทุ่มทุนพัฒนาในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะไม่สามารถผลักดันให้เกิดเป็นในเชิงพาณิชย์ได้เนี่ยนะมาทำให้เกิดประโยชน์นะกับมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริง
1: เพราะที่ผมจำได้เนี่ยนะทางยุโรปก็มีการพัฒนาทางโตโยต้าเนี่ยก็เป็นคนริเริ่มเหมือนกันก็ทำกันแต่ทำไมมันมาสุดท้ายมันมาปิ้งที่ประเทศจีนเพราะอะไรเนี่ย
0: ส่วนผมว่าหัวใจสำคัญเลยนะครับเวลาจีนคิดทำอะไรพวกนี้เนี่ยผมคิดว่าเขาทำโดยมีมุมมองว่าง่ายของตลาดแบบแมสที่ต้องมีต้นทุนที่ถูกนะครับคือถ้าเรามองจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะจีนมีต้นทุนการผลิตพลังงานไฮโดรเจนนะต่ำกว่าชาติตะวันตกต่ำกว่าทางยุโรปเนี่ยประมาณ 50% นะ
1: โอ
0: ้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงจุดนี้เนี่ยก็ทำให้จีนนะว่าง่ายมีขวัญกำลังใจที่ดีเอ้ยทำแล้วเนี่ยต้นทุนตัวเองถูกเพราะตัวเองมีตลาดแมสที่กว้างใหญ่ไพศาลนะครับแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้ยังไงอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับผมคิดว่าหัวใจสำคัญอันแรกเลยแน่นอนมิติในเชิงนโยบายที่รัฐเข้าสนับสนุนส่งเสริมที่เราผมเกิดในเมื่อสักครู่นี้นะครับเราเห็นภาพชัดเลยว่าตั้งแต่ปี2021เนี่ยเอ้ย2021เนี่ยจีนเริ่มกำหนดนะกลุ่มเมืองนะเพื่อการพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนขึ้นมาแต่ตอนนั้นเนี่ยกำหนดแค่3กลุ่มนะครับแล้วตอนประชุม2สภาเมื่อมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยจีนเข้าสู่เฟส2หรือระยะที่2เพราะอย่างที่บอกเขาเข้าสู่แผน15งั้นพอผ่านไป5ปีปุ๊บเขาขยับไปสู่ระยะที่2ของการพัฒนาเขาเพิ่มจาก3กลุ่มเมืองนะไปเป็น5กลุ่มเมืองครับนะที่มีพลังงานไฮโดรเจนเป็นหัวใจยกตัวอย่างเช่นนะตรงปักกิ่งนะครับตรงนั้นก็จะเป็นเขตตรงแถบเขาเรียกว่าจิงจินจี้คือมีทั้งปักกิ่งมีทั้งเทียนจินนะครับแล้วก็มีเมืองรายรอบนะที่อยู่ในมณฑลเหอเป่ยอีกส่วนหนึ่งนะครับผมเราเคยคุยกันในรายการว่าผมเคยแวะไปเมืองต้าชิงซึ่งอยู่ทางซึ่งเป็นที่ตั้งของสนามบินที่ว่าใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยข้างตอนอยู่ทางตอนใต้ของกรุงปักกิ่งนะถ้าขับรถก็ตีสักประมาณ1ชั่วโมงขับรถปรากฏว่าที่นั่นเนี่ยน่าสนใจมากเราไม่คิดว่าจีนจะกล้าเอานะศูนย์กลาง1ในศูนย์กลางพลังงานด้านไฮโดรเจนไปไว้ใกล้ปักกิ่งขนาดนั้นนะพอไปดูปุ๊บโอ้โหตื่นตะลึงเลยนะศูนย์เติมไฮโดรเจนพลังงานไฮโดรเจนนะรถบัสเราผมก็นึกไม่ถึงนะไปถึงแล้วเห็นข้อมูลเห็นอะไรต่าง
1: เดี๋ยวก่อนนะหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะไฮโดรเจนนี่มันคืออะไรมันทำอะไรยังไงจริงๆแล้วไฮโดรเจนเนี่ยเป็นพลังงานที่ใช้ในรถยนต์ด้วยในรถยนต์เลยอ่ะที่ก็ว่าได้ใช่ไหมครับดร.ประจิตครับ
0: ใช่ครับแต่มันต้องผ่านฟิวเซลคือมันต้องเหมือนผ่านระบบแบตเตอรี่เข้าไปนะเพื่อพอมันแยกมาแล้วเนี่ยมันเอาไปเติมนะเหมือนกับเติมน้ำมันไว้ง่ายแต่มันควบแน่นเป็นไฮโดรเจนเหลวนะครับแล้วก็เติมเข้าไปในรถบัสที่วิ่งอยู่ในกรุงปักกิ่งและรอบๆชานเมืองปักกิ่งจำนวนมากนะครับใช้พลังงานไฮโดรเจนนะ
1: ปัจจุบันเนี่ยนะ
0: ก็เพิ่งทราบเมื่อเร็วๆนี้เองที่ไปดูงาน
1: ครับ
0: นะครับก็อันนี้ผมคิดว่าเป็นประการแรกว่าโอ้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพอจีนเขามีความพร้อมปุ๊บเขาเข้าสู่เฟส2ของการพัฒนาทันทีนะครับพร้อมกับตั้งงบสนับสนุนตั้งงบอุดหนุนนะครับตีสักประมาณกลุ่มเมืองละ1,600 ล้านหยวนตลอด4ปีข้างหน้าคือจากนี้ไปเนี่ยตลอดแผน15เขาเนี่ยเขาจะอัดงบเพื่อที่จะพัฒนาระบบนิเวศนะครับของแต่ละกลุ่มเมือง5กลุ่มเมืองนะครับซึ่งนอกจากจิงจินจี้แล้วถัดมาคือแถบปกไก่นะเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้ตรงคอไก่นะครับตรงนี้มาอกไก่ตรงแถบเซี่ยงไฮ้ตรงปากแม่น้ำแยงซีเกียงนะครับแล้วก็ลงมาแถวกวางตุ้งนะตรงท้องไก่ Greater Bay Area ว่าง่ายนะนี่ก็เป็น3กลุ่มเมืองใหญ
1: ่จะบอกหลายคนยังมองภาพไม่ออกนะฮะคือปัจจุบันเนี้ย

0: จีนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้รถยนต์เนี่ยไอ้รถเมล์ของเราเนี่ยใช้เครื่องอะไรนะสันดาปภายในสันดาปภายในแล้วเรามีปัญหาเรื่องรถยนต์กับจีนด้วยนะจีนก็เลยบอกเขาจะยกเครื่องลกโรงงานไม่มาให้เราเลยเขาจะไม่เอาแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งจำได้ทะเลาะ กันตอนนั้นนะฮะ
1: เดี๋ยวนี้รถเมล์ในเมืองจีนเนี่ยนะเป็นรถพลังงานทางเลือกเกือบทั้งหมดแล้วครับ
0: นั่นเห็นป่าวเขาไม่อยากได้เขาจะทิ้งอยู่แล้วนะคุณเมลทะเลาะกับเขาหาว่าเขาปัจจุบันในจีนมันเลยระดับไอ้พลังงานไอ้ทางเลือกเลยเมื่อก่อนนี้ใช้ยังใช้ยูโรไว้ใช่ไหมเพราะว่ายูโร2ยูโร3อะไรเนี่ยถือว่าสุดยอดแล้ว
1: เดี๋ยวนี้ก็ไปยูโร5เป็นต่างกันแล้ว
0: นะเนี่ยครับเพราะเป็นยูโร5แล้ว
1: หัวใจสำคัญที่
0: แล้วตอนนี้ไปถึงไปถึงไฮโดรเจนแล้วล่ะตอนนี้
1: ครับอันนี้น่าสนใจนะแม้กระทั่งระบบสันดาปที่เขาเหลืออยู่เขาก็เป็นระบบสันดาปที่มีความสะอาดค่อนข้างสูง
0: โอ้ครับ
1: นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไปสอดรับกับไอ้นโยบายจะเรียกว่าดูโอโกคือเป้าหมายคู่เรื่องการปลดปล่อยคาร์บอนและการทำให้ว่ายง่ายจีนเป็นชาติเป็นกลางด้านคาร์บอน
0: ใน
1: ปี2030และ2060ที่เขาตั้งไว้แล้วเวลาเขาตั้งเป้าหมายแบบนี้เขาขยับเรื่องแบบนี้เข้าไปด้วยแต่ในแผน15เนี่ยมันน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเขามีถึงขนาดประกาศเลยนะครับว่าไฮโดรเจนเป็นพลังงานแห่งโลกอนาคตนี่เขายอมรับเลยนะเพราะว่าถ้าเขาเดินหน้าพัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยต้นทุนมันจะถูกลงไปเรื่อยๆนะครับแต่คำถามที่เกิดขึ้นต่อเนื่องคือเอ๊ะทำไมจีนจึงสามารถลดต้นทุนในพวกนี้ลงได้และทำไมจีนจึงสามารถว่ายง่ายโม้บอกกับประเทศอื่นๆได้ว่าเฮ้ยจีนเนี่ยไม่ได้ทำพลังงานไฮโดรเจนแบบทั่วไปนะตอนนี้เขาเปลี่ยนมาใช้ศัพท์เทคนิคที่เรียกว่าเป็นไฮโดรเจนสีเขียวครับ
0: อ๋อเป็นกรีนไฮโดรเจนนะ
1: เป็นกรีนไฮโดรเจนเลยนะสองส่วนนี้เดี๋ยวผมจะขยายความให้ฟัง
0: อ
1: ันแรกเลยเราอาจจะเคยได้ยินเครื่องจะเรียกว่าเป็นอิเล็กโทรไลเซอร์นะเป็นเครื่องแยกนะไฮโดรเจนออกจากออกซิเจนในโมเลกุลของน้ำ
0: ครับ
1: ไอ้เครื่องนี้จีนก็เป็นคนพัฒนานะครับอาจจะโทษนะครับไปเรียนรู้จากคนอื่นต่อยอดพัฒนาแต่เขาจีนเขาเก่งเขาพัฒนาจนกระทั่งวันนี้เนี่ยกำลังการผลิตของเครื่องอิเล็กโทรไลเซอร์ของจีนเนี่ยคิดเป็น 60% ของทั้งโลกครับ
0: โอ้ครองตลาดโลกแล้วสิ
1: แล้วก็ส่งออกไปในหลาย10ประเทศทั่วโลกในปัจจุบัน
0: โอ้ครับ
1: และไอ้กองทุนที่ผมเรียนคุณสมยศเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ส่วนหนึ่งเนี่ยจะจัดสรรมาเพื่อการยกระดับประสิทธิภาพของไอ้เครื่องไอ้เจ้าเครื่องนี้ให้มันมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
0: ครับ
1: นะเพราะฉะนั้นส่วนเนี้ยก็มีนัยยะความสำคัญว่าโอ้ทำไมนะจีนจึงมองว่าไอ้เนี้ยคือความหวัง
0: อ
1: ีกส่วนหนึ่งสมัยก่อนจีนเนี่ยอย่างที่ผมบอกจีนก็เริ่มทำเรื่องของไฮโดรเจนมาระยะหนึ่งแล้ว
0: ครับ
1: แต่เหมือนกับบ้านเราเนี่ยเราบอกว่าเราใช้รถยนต์ไฟฟ้าแต่ต้นน้ำอ่ะมันยังเป็นระบบสันดาปอยู
0: ่
1: จีนในสมัยก่อนก็มีลักษณะคล้ายคลึงกันก็คือต้นน้ำเนี่ยก็ยังไปใช้ถ่านหินนะไปใช้จะเรียกว่าฟอสซิลในการที่จะไปให้พลังงานกับเครื่องอิเล็กโทรไลเซอร์ในการแยกออกซิเจนกับไฮโดรเจนแต่ปรากฏว่าถ้าคุณสมยศจำได้เราเคยคุยในรายการแล้วตอนนั้นเนี่ยผมกำลังอยู่ระหว่างทางนะจากต้าถงทางซันซีนะครับไปมองโกเลียในนะครับที่ว่าไปส่องดูเรื่องกังหันลมเรื่องโซลาร์เซลล์อะไรแถบนั้น
0: คร
1: ับ ปรากฏว่าพื้นที่แถบนั้นนะทางตอนเหนือแถบนั้นเนี่ยก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่จีนให้ความสำคัญนะครับในการต่อยอดนะครับไอ้ตัวแหล่งพลังงานสะอาดเหล่านั้นนะไปสู่กรีนไฮโดรเจนว่ายง่ายเขาเอาพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์มาทดแทนน้ำมันแล้วก็ถ่านหินในการไปว่ายง่ายให้เป็นกระแสไฟฟ้าในการแยกนะไอตัวไฮโดรเจนออกจากออกซิเจนเท่ากับพอเขาได้ไฮโดรเจนเนี่ยเขาถึงกล้าบอกว่าเขาเนี่ยเป็นกรีนไฮโดรเจนในปัจจุบันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเวลาเขาทำแล้วพัฒนาวันนั้นที่ผมไปดูผมก็ไม่ทราบโครงการก็ว่าโอ้ต่อไปเนี่ยเขาจะต่อพลั๊กเอา พลังงานสีเขียวเหล่านั้นนะมาใช้ในการแยกนะเพื่อผลิตไฮโดรเจน
0: ครับ
1: นะครับอันนี้ก็ว่าง่ายมีนัยยะความสำคัญนะที่ซ่อนอยู่อีกส่วนหนึ่งที่ผมว่าคุณสมยศอาจจะเคยได้ยินข่าว
0: ครับ
1: จีนเนี่ยเมื่อกี้เราคุยเรื่องรถยนต์สมมตินะ
0: ครับ
1: นะรถบรรทุกมันก็ใช้ระบบสันดาปใช่ไหม
0: ครับ
1: ตอนแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยจีนก็ใช้พยายามเอาพลังงานไฮโดรเจนเพราะว่าจีนตอนที่ต่อยอดจากโตโยต้าเนี่ยจีนบอกโอ้ถ้าคุณไปใช้กับรถยนต์โดยสารขนาดเล็กอะรถเก๋งเอาไว้ง่ายแน่นอนคนเขาก็ต้องอะไรนะตังวลใจเกี่ยวกับความปลอดภัย
0: ครับ
1: จีนบอกว่าเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยแก้ยากแก้ง่ายมากเลยนะครับทำไมไม่ใช้กับรถขนาดใหญ
0: ่
1: นะครับเช่นรถบรรทุกรถบัสหรือแม้กระทั่งเรือในยุคต่อมานะครับเพราะว่าไอ้พื้นที่ของรถขนาดใหญ่เนี่ยมันสามารถกันพื้นที่เพื่อจะไปเก็บนะเป็นสำหรับถังไฮโดรเจนเหลวเหล่านี้ได้อย่างปลอดภัยแต่ถ้ารถขนาดเล็กเนี่ยรถเก๋งเนี่ยมันกินพื้นที่ไปหมดไว้ง่ายมันก็เหมือนกับ
0: คล้ายรถแก๊ส
1: เหมือนกับรถแก๊สซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงสูงจีนบอกก็แก้แล้วก็ปรับตรงนี้แต่พอเขาทำเฟสแรกผ่านไปนะตอนนี้เขาขยับเข้าสู่อุตสาหกรรมหนักครับนะพวกอุตสาหกรรมหนักเช่นอุตสาหกรรมเหล็กแอมโมเนียที่มาทำปุ๋ยอะไรพวกนี้นะ
0: ครับ
1: มันต้องใช้พลังงานในการเอ็กซ์แทรคไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เยอะมากเลยเขาเอาพลังงานไฮโดรเจนเนี่ยแหละไปใช้ประโยชน์ที่เมืองจีนนะครับแล้วเฟสต่อไปหลังจากรถบรรทุกนะรถบัสที่ผมเรียนไปแล้วเนี่ยจีนกำลังจะไอ้พวกนี้ขยับลงสู่เรือครับพวกที่จะต้องใช้การขนส่งที่ใช้ไว้ง่ายแรงม้าสูงๆระยะทางไกลๆเนี่ยต่อไปนะจะใช้พลังงานไฮโดรเจนนี่ก็เป็นเฟสที่2ของการพัฒนาที่จีนกำลังเดินหน้าทำอยู่ณขณะนี้นะครับส่วนอีกส่วนนึงที่สำคัญผมคิดว่าจะเป็นคำตอบว่าทำไมจีนจึงประสบความสำเร็จอย่างมากคือแน่นอนการสนับสนุนส่งเสริมของภาครัฐนะเมื่อกี้ผมบอกแล้วเขาตั้งกองทุนจีนยังให้เรียกว่ามาตรการสนับสนุนส่งเสริมทางด้านการเงินและการกำหนดมาตรฐานรวมทั้งการสร้างระบบนิเวศส่วนอื่น
0: ครับ
1: มาตรการด้านการเงินนะกองทุนและนะครับมีการจัดสรรนะเม็ดเงินกู้แต่ระเบียบต่ำอะไรต่างๆให้กับธุรกิจต่างๆอันนั้นก็ว่าไปนะอันนี้เราเคยเห็นในหลายๆอุตสาหกรรมแต่หลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมจีนจะต้องมาใส่ใจกับเรื่องของมาตรฐานเทคโนโลยี
0: ตรงนี้
1: นะครับมีสองส่วนครับสำคัญ
0: เพราะอะไร
1: คือตอนที่แต่ละมณฑลแต่ละพื้นที่พัฒนาเรื่องพลังงานไฮโดรเจนเนี่ยไอ้ท่อส่งถังเก็บอะไรต่างๆแต่ละมณฑลแต่ละพื้นที่เนี่ยก็กำหนดมาตรฐานของตนเอง
0: อ๋อครับ
1: ตอนนี้พอจีนจะเข้าสู่เฟสสองเนี่ยจีนก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้เลยนะแหล่งพลังงานแหล่งผลิตกับแหล่งใช้พลังงานเนี่ยมันอยู่คนละที่กันมันต้องเดินท่อแล้วมันต้องเดินท่อข้ามมณฑลเพราะฉะนั้นมันต้องมีนัยยะของความปลอดภัยที่ดีและนัยยะของความปลอดภัยที่ดีส่วนหนึ่งก็คือมันต้องมีมาตรฐานที่เป็นหนึ่งเดียวตั้งแต่ต้นทางเลยที่จะผลิตคุณเดินท่อก๊าซมาเพราะคุณจะข้ามมณฑลอีกมณฑลหนึ่งนะอีกมณฑลก็จะบอกให้คุณปลอดภัยหรือเปล่าผมมีมาตรฐานของผมอย่างนั้นเลยรัฐบาลกลางเลยบอกเฮ้ยงั้นต้องทำเป็นมาตรฐานเดียวกัน
0: ครับ
1: แล้วมันก็จะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้ายตัวพลังงานไฮโดรเจนจากพื้นที่หนึ่งซึ่งเป็นแหล่งผลิตไปสู่พื้นที่ปลายทางซึ่งเป็นแหล่งผู้บริโภคนะแต่ที่สำคัญยิ่งกว่าครับจีนไม่ได้มองแค่ในประเทศจีนแล้วในขณะนี
0: ้
1: จีนกำลังบอกว่าการกำหนดมาตรฐานนี้ถ้ามันมีความปลอดภัยนำไปสู่ความยั่งยืนต่อไปจีนจะขายเทคโนโลยีและระบบภายใต้มาตรฐานของจีนนะครับ
0: ครับ
1: เครื่องไออิเล็กโทรไลเซอร์ที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราเห็นแล้วนะครับต่อไปท่อต่อไปเรือขนส่งต่อไปอะไรต่างๆเหล่านี้ถังเก็บจะมีมาตรฐานความปลอดภัยที่จีนกำหนดแล้วก็ผ่านการใช้งานนะครับที่จีนพัฒนาขึ้นมาจีนเริ่มทำอย่างนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยจีนมีการประชุมนะพลังงานไฮโดรเจนระหว่างประเทศที่กรุงปักกิ่ง ประชุมมา5ปีนะฮะ5ปีต่อเนื่องแล้วนะครับการประชุมเนี้ยเป็นการเอานักวิชาการเอาคนที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยหารือเพื่อที่จะว่ายง่ายสร้างแนวร่วมว่าต่อไปเนี่ยมีมาตรฐานอย่างเนี้ยแล้วมันปลอดภัยแบบนี้โลกจะได้ยอมรับนะอันนี้ก็เป็นความลึกซึ้งที่จีนกำลังเดินหน้าทำนะนอกเหนือจากนั้นอีกกลุ่มหนึ่งนะที่ผมเพิ่งไปมาคือเหอหนานนะครับตุงเจิ้งโจเมืองเอกมณฑลเหอหนานและพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยก็จะเป็นอีกกลุ่มเมืองหนึ่งนะที่จีนจะใช้พลังงานไฮโดรเจนนะครับเป็นแหล่งพลังงานหลักนะครับไกลออกไปก็นู่นเลยฮะหางไก่แถวเคียงครับนะครับจีนก็จะไปทำเพราะนั้นอนาคตนะไอ้รถไฟที่ขนสินค้าตามเส้นทางสายใหม่ไอ้ BRI ที่จะไปยุโรปไปอะไรต่างๆทะลุทะลวงออกเอเชียกลางไปตอนออกกลางไปถึงยุโรปเนี่ยเป็นพลังงานไฮโดรเจนได้ครับรถไฟตรงนี้เพราะจีนเตรียมทำฐานนะในการเติมในการผลิตและในการส่งผ่านการเติมนะพลังงานไฮโดรเจนมีเรียบร้อยแล้ว
0: ฐานนี้นะมันแพงหรือมันถูกกว่าไอ้พลังงานอื่นอย่างไรครับหรือท่านปิติครับ
1: ตอนนี้เป้าหมายของจีนในปี2030นะจะอยู่ที่ประมาณ25หยวนต่อกิโลกรัมนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอันนี้ต้องไปเทียบว่าประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์นะว่ามันขนาดไหนจากเครื่องยนต์ที่จะใช้แต่ว่าอย่างนี้อ่ะพอจีนเขากล้าประกาศว่านี่คือพลังงานแห่งอนาคตเนี่ยผมเชื่อว่าไอ้ตัวเลขเป้าหมาย25หยวนต่อกิโลกรัมเขาเนี่ยคือตัวเลขที่ทำให้มันถูกกว่าพลังงานฟอสซิลเขาถึงจะเอามาใช้มาทดแทนในอนาคตและมันเป็นพลังงานสะอาด
0: สีเขียว
1: นะครับที่ดีต่อหลายๆอุตสาหกรรมด้วยกันนะครับ
0: น่าสนใจเพราะว่าผมก็ดูรีพอร์ตของBoston Consulting Group อยู
1: ่
0: เขาให้ความสำคัญให้ความสนใจในต่อของจีนค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าจีนทำแล้วประสบความสำเร็จนะ Boston Consulting Group เนี่ยเขาก็ตามดูนะตามดู China Hydrogen Industrial Outlook นะแต่ละปีนะว่าจีนพัฒนาไปอย่างไรแล้วก็มีประสิทธิภาพค่อนข้างเยอะนะเท่าที่ดู Boston Consulting Groupรีพอร์ตออกมาเนี่ยนะครับผมอ่านดูอะไรเงี้ยถือว่าประสบผลสำเร็จดีทีเดียวเดี๋ยวช่วงนี้ต้องพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีอย่าเปลี่ยนขึ้นไปไหนฟังรายการเจาะตลาดจีนกันต่อครับ
2: รู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในเจาะตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในเจาะตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร

15:38 ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการเจาะตลาดแดนมังกรทาง FM 96.5 คลื่นความคิดดำเนินรายการโดยผมสมยศชัยชอยครับร่วมกับดร.ภจิตร วิบูลย์ธนสารกับเรามาคุยกันถึงเรื่องเกี่ยวกับอินไซด์ไชน่านะฮะเรื่องเกี่ยวกับตลาดเศรษฐกิจในของจีนนะโดยเฉพาะยิ่งเทคโนโลยีใหม่ๆนะฮะอย่างเมื่อสักครู่ที่ดร.ภจิตรเล่าให้ฟังว่าทางจีนนั้นมีเรียกว่าเป็นกรีนไฮโดรเจนนะฮะไม่ใช่เป็นไฮโดรเจนธรรมดานะกรีนไฮโดรเจนเอเนอร์จีนะฮะคือเขาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฮโดรเจนละนะซึ่งเป็นตัวใหม่ที่ได้รับความสนใจนะแล้วก็มีต้นทุนคือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอ่ะนะเป็นต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่อนข้างจะดีเพราะว่าไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเหมือนการใช้ฟอสซิลนะฮะพลังงานจากฟอสซิลปีที่แล้วเนี่ยเขาบอกทางซีโนเปกนะฮะซีโนเปกของจีนเนี่ยลงทุนไปขยายไพ่ท่อแก๊สไฮโดรเจนเนี่ยนะยาวถึง400กิโลเมตรทีเดียวนะครับก็ค่อนข้างจะยาวนะฮะแล้วก็ไปทางในแถบมองโกเลียไหนนะทางปักกิ่งเทียนจินเหอเป่ยอะไรเนี่ยนะฮะก็ค่อนข้างยาวเยอะนะฮะแล้วก็เป็นการลงทุนที่เห็นได้ชัดนะครับว่าทางจีนเองเนี่ยให้ความสำคัญต่อพลังงานใหม่ๆที่เป็นพลังงานไม่ทางเลือกอ่ะจะเป็นพลังงานทางหลักในอนาคตนะฮะเพราะว่าเราก็จะหลีกหนีเรื่องของปัญหาเรื่องของน้ำมันที่เป็นปัญหาอยู่ปัจจุบันนี้นะฮะอย่างที่ต้องถูกกดดันต่างๆนะฮะทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกอย่างทรัมป์ไปปิดช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยนะฮะไปปิดล้อมอิหร่านบอกโอ้ยนี่ได้ผลมากเลยปิดล้อมอิหร่านจะอิหร่านตายแน่ๆนะฮะไปทิ้งระเบิดใส่เขาแล้วก็เพื่อไม่ให้เขาขายน้ำมันนะฮะแล้วตัวเองจะได้ขายแทนทำให้ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นหลายคนก็วิตกกังวลเอ๊ะทำไมทำมันเล่นหุ้นปั่นหุ้นอะไรเงี้ยมันก็เป็นทุกรัฐบาลนะ มีคนที่ปั่นหุ้นอย่างเงี้ยทุกรัฐบาลสหรัฐนะฮะเพราะว่านโยบายตลาดสหรัฐอเมริกาเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับข่าวต่างๆนะฮะมากมายนะเมื่อวานเนี้ยวอร์เรน บัฟเฟตต์พูดวันครบรอบงานที่รีพอร์ตของงานรายงานประจำปีของบริษัทของเขานะฮะใช่นะครับบริษัทของวอร์เรน บัฟเฟตต์นะวอร์เรน บัฟเฟตต์บอกว่าตลาดปัจจุบันเนี้ยนักเล่นหุ้นเนี่ยไม่ได้มองหุ้นไม่ได้มองตลาดหลักทรัพย์ในแง่ของการลงทุนไม่ได้เป็นการมองในแง่ของการลงทุนเลยเป็นการมองในแง่ของการเล่นการพนันมากกว่ามองตลาดหลักทรัพย์เป็นเหมือนกับบ่อนการพนันมากกว่าเกมมิ่งนะฮะอันนี้ไปดูได้เลยนะเมื่อวานเนี้ยวอร์เรน บัฟเฟตต์พูดอันนี้ก็ยังเป็นเหมือนกันว่าเขาก็พยายามจีนเองก็พยายามจะหลีกหนีตรงนี้นะเพื่อไม่ให้ต้องตกเป็นเหยื่อของการบีบบังคับนะบางคนก็บอกว่าจีนเนี่ยดูที่พยายามที่จะไม่ค้าขายอย่างเดียวนะอะไรเงี้ยนักรัฐศาสตร์นักด้านความมั่นคงนะนักวิชาการด้านความมั่นคงก็จะพูดอย่างนั้นแต่จริงๆไม่นโยบายของจีนเขาชัดเจนอยู่แล้วเขาไม่ต้องการที่จะไปมีปัญหากับใครนะไม่ต้องการที่จะไปลุกลานใครหรือไปคล้องแวะหรือไปสร้างความปั่นป่วนอะไรให้กับใครเขาต้องการที่จะเน้นถึงความสุขความเจริญมากกว่านะเพราะว่าเขาทำมาประสบความสำเร็จแล้วพรรคคอมมิวนิสต์จีนประสบความสำเร็จในการที่ทำให้คนจีนเนี่ยพ้นจากความยากจนได้นะมีความจนถึงปัจจุบันเนี้ยจนก้าวหน้าในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเขาก็คิดว่าเขามาถูกทางแล้วนะก็เขาเป็นระบบสังคมนิยมที่มีการตลาดนะแล้วทำไมจีนถึงเก่งในเรื่องเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องโดรนเนี่ยทำไมโดรนของจีนครองตลาดได้ยังไงอันนี้ไม่ใช่โดรนไม่ใช่โดรนทางทหารนะโดรนทางทหารก็ปล่อยให้อิหร่านปล่อยให้ยูเครนเขาทำไปนะฮะ

0: ให้อเมริกาทำไปแต่โดรนเรื่องของที่ใช้ในเรื่องของการถ่ายรูปเรื่องของอะไรต่ออะไรเนี่ยเรื่องของทำแปรรูปแปรสอนต่างๆเนี่ยทำไมบริษัทโดรนของจีนถึงครองตลาดโลกได้มาคุยเรื่องนี้เรื่องครับกับดร.ประจิตวิบูลย์ธนสารดร.ประจิตครับ
1: ครับผมผมขยายภาพเมื่อสักครู่ที่คุณสมยศเกินไปเมื่อสักครู่นี้นะการลงทุนในพลังงานไฮโดรเจนณขณะนี้นะจีนลงทุนคิดเป็นเกือบ1ใน3ของโลกในปัจจุบันคือยอดการลงทุนปีหนึ่งณขณะนี้เนี่ยตกแสนกว่าล้านเหรียญสหรัฐ
0: โ
1: อ้โหว่าจีนประเทศเดียว 30,000 กว่าล้านเหรียญสหรัฐนะประมาณ1ใน3นะครับก็แล้วก็มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับอันเนี้ยก็ทำให้สัดส่วนหรือบทบาทนะเรื่องพลังงานไฮโดรเจนของจีนน่ะนะที่คุณสมยศชวนคุยเนี่ยบอกว่ามันต้องไปแน่เลยนี่คือทิศทางที่จีนจะเติบใหญ่วันนี้ก็เป็นเจ้าโลกอยู่แล้วก็จะเป็นเจ้าโลกนะที่โดดเด่นมากขึ้นในอนาคต
0: คร
1: ับ เรื่องที่สองคือของท่านบริษัทบัฟเฟตต์เนี่ยเมื่อวานนี้น่าจะพูดในท่านวายงานเลี้ยงของเบอร์เชียร์ฮาร์ดเวย์บริษัทของท่านนะ
0: คร
1: ับเป็นเนี้ยน่าสนใจนะฮะท่านบอกจริงแล้วท่านบอกว่าเดี๋ยวต่อไปท่านไม่อยากโทษนะไม่อยากเล่นหุ้นแล้วไม่อยากลงทุนในหุ้นแล้วเพราะว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันกลายเป็นการเก็งกำไรนะที่โทษนะถูกปั่นท่านไม่ได้พูดโดยตรงนะแต่ผมตีความเนี่ยเหมือนกับว่าถูกปั่นโดยมือที่มองไม่เห็นนะฮะเหมือนที่คุณสมยศว่าทุกๆรัฐบาลเลยมักจะมีคนออกมาปั่นทำไอ้เรื่องแบบนี้ไอ้นี่ก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันนะเพราะว่าวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยอยู่ทั้งชีวิตอยู่กับการลงทุนอยู่กับการศึกษาวิเคราะห์นะแล้วก็ลงทุนในหุ้นที่มีอนาคตนะเพราะฉะนั้นท่านจะไม่วางง่ายไม่ถนัดกับการเล่นแร่แปรธาตุในระยะสั้นแบบนี้ในลักษณะของการเก็งกำไรแบบนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ
0: คร
1: ับ อันนี้กลับมาประเด็นนะเรื่องของโดรนเนี่ยอันนี้คุณสมยศชวนคุยเรื่องนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับมีกฎหมายของจีนที่ออกใหม่และมีผลบังคับใช้เริ่ม1พฤษภาคมเลยนะครับแต่กฎหมายเนี่ยใช้ในการกำกับควบคุมเฉพาะในปักกิ่งเป็นหลักก็คือห้ามการซื้อขายโดรนนะห้ามการเช่าห้ามการขนส่งโดรนหรือแม้กระทั่งชิ้นส่วนหลักของโดรนเข้ามาในกรุงปักกิ่งนะครับลายเก่าที่มีโดรนอยู่แล้วไม่เป็นไรขอให้คุณมาขึ้นทะเบียนโดยใช้ชื่อจริงใครที่มีมากกว่า3เครื่องคือจอดโดรนไว้ที่เดียวกันมากกว่า3เครื่องนะครับหรือมีชิ้นส่วนอุปกรณ์หลักเช่นอาจจะเป็นมอเตอร์มีอะไรต่างๆนะในการกำกับควบคุมการบังคับใช้ทิศทางของโดรนมากกว่า10ชิ้นจะต้องถูกกำหนดนะพื้นที่ในการจัดเก็บให้อยู่ไว้ง่ายชานกรุงปักกิ่งคือไปออกวงแหวนรอบนอกวงแหวนรอบที่6คือจีนก็มีวงแหวนตอนนี้7รอบ
0: 7รอบ
1: นะรอบที่7เนี่ยไปเกี่ยวถึงเทียนจินไปเกี่ยวถึงหลายๆเมืองที่เหอเป่ยที่เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องต้าชิงจางเจโขอะไรพวกเนี้ยนะครับอันนั้นคือยาวพันเกือบพันกิโลเมตรนะวงแหวนรอบที่7แต่อันนี้คือวงแหวนก่อนหน้าก็คือออกไปชานเมืองปักกิ่งแล้ว
0: ครับ
1: นะครับอันนี้ก็เป็นกฎหมายใหม่ที่ออกมาแล้วมันก็มาเชื่อมโยงว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นอุตสาหกรรมโดรนน่ะจะได้รับผลกระทบไหมในเชิงลบเพราะว่าปักกิ่งก็เป็นตลาดใหญ่นี่นะถูกห้ามแบบนี้แต่ปรากฏว่ากระแสตอบรับของคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้กลับเป็นบวกครับ
0: โอ้ทำไมงั้นนะ
1: น่าสนใจนะมุมมองเรื่องพวกนี้ผมคิดว่าจีนเขาพูดคุยสื่อสารกับภาคเอกชนดีแล้วก็ทำให้ไว้งั้นทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคไม่เกิดกระแสต่อต้านเพราะเขามองว่าคือถ้าปล่อยให้มิติที่จีนห้ามแน่นอนทุกคนคาดเดาแฟนรายการคาดเดาได้ต้องเป็นเรื่องความมั่นคงแน่นอนถูกไหมฮะเพราะว่าในปักกิ่งเดี๋ยวนี้เป็นง่ายๆนอกจากเมืองหลวงเป็นแหล่งชุมทางของนอกจากผู้นำจีนแล้วผู้บริหารจีนแล้วก็เป็นผู้นำโลกที่แวะเวียนมาอยู่ตลอดถูกไหมฮะแล้วก็มีเครื่องบินขึ้นลงเยอะแยะโดรนเนี่ย

0: มันอาจจะไปกระทบกับเรื่องแบบนี
1: ้
0: นะถ้ามันเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆหรือมีคนมาใช้แล้วผิดพลาดนะบินนะสูงกว่าระดับที่คนจะเป็นนะแล้วไปกีดขวางเส้นทางการจราจรอะไรเงี้ยเพราะจีนเลยบอกเฮ้ยไม่เอางั้นห้ามเลยดีกว่านะจะได้ลดปัญหาถ้าเป็นบ้านเราอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการก็อาจจะโวยวาย
1: โวยแน่นอน
0: ถูกไหมฮะเพราะผมเสียตลาดแต่จีนบอกว่าผู้ประกอบการจีนบอกว่าเฮ้ยดีนะการที่จีนเริ่มกำกับควบคุมแบบนี้นะไม่รอจนกระทั่งมันเกิดปัญหาเพราะจีนมองว่าต่อไปจะเกิดเป็นปัญหาอย่างนี้แหละไม่ใช่การบีบไม่ให้โตแต่กำลังบอกว่ากำลังกำกับควบคุมเพื่อให้มีมิติของความปลอดภัยและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องไม่อย่างนั้นเกิดอุบัติเหตุขึ้นมามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะที่คาดไม่ถึงอุตสาหกรรมโดรนอาจจะโทษนะลงเหลือศูนย์เลยก็ได้รัฐบาลจีนจะบอกห้ามเพราะเป็นอันตราย
1: ครับ
0: นะครับตรงเนี้ยก็เลยคนก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะต่อไปในอนาคตในเมืองหลวงสำคัญของหลายๆประเทศในโลกก็อาจจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือมาตรการลักษณะแบบนี้ยกมานะซึ่งอุตสาหกรรมจีนบอกไม่เป็นไรทำเลยตราบใดที่มันนำไปสู่ความปลอดภัยตราบใดที่มันนำไปสู่ความยั่งยืนนะอุตสาหกรรมโดรนของจีนนะตอนนี้มีเฉพาะของจีนออกมาแสดงความคิดเห็นนะนะพร้อมที่จะสนับสนุนนะและปฏิบัติตามเพราะอะไรวันนี้โดรนจีนครองตลาดประมาณมากกว่า 70% ของตลาดโลกเรียบร้อยแล้วครับนะที่ค้าขายกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะเราอาจจะได้ยินอย่างบริษัทใหญ่ๆอย่างพูดถึงว่าทางด้านเชิงพาณิชย์เนี่ยก็จะนึกถึงพวก DJI ใช่ไหม
1: ครับ
0: นะครับต่อไปน่าจะมีอีกหลายๆบริษัทที่จะเข้ามานะอีกบริษัทหนึ่งที่ดังตรงแถบกวางตุ้งเหมือนกันนะก็คืออีหัง
1: อ๋ออีหัง
0: อีหังแต่อีหังเนี่ยเขาจะมาเรื่องจะเรียกว่าเป็นบริการพิเศษบริการเฉพาะด้านนะครับเช่นต่อไปเขาจะใช้ในการขนคนเยอะนะใช้เป็นเรียกว่าจะเรียกว่า e-taxi หรืออะไรก็ว่าไปนะเป็นการบินทางอากาศที่ไร้คนขับในนี้ก็เป็นทิศทางที่เขาจะไปแต่มีอุตสาหกรรมแบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็แตกแยกย่อยกันไปนะครับเยอะแยะไปหมดแม้กระทั่งเขาเรียกว่า XAG คือ X มันย่อมาจาก AG นี่ย่อมาจาก Agri นะ Agricultural คือด้านการเกษตร
1: อ๋อครับ
0: เฉพาะในเมืองจีนนี่นะเขาบอกว่าโดรนด้านการเกษตรเนี่ยมากกว่า 600,000 ลำที่ใช้อยู่ในขณะนี
1: ้โอ
0: ้คิดดูว่าตลาดใหญ่ขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยตลาดโดรนเอาเฉพาะในเมืองจีนนี่นะก็เติบโตอย่างต่อเนื่องในอัตราที่สูงและจากนี้ไปในช่วง5ปีข้างหน้าเขาประเมินนะจะโต 30% นะเฉลี่ย
1: โอ้โห
0: คิดดูนะครับนะตลาดหรืออุตสาหกรรมอะไรที่โลกเนี่ยไม่รู้จะเป็นยังไงก็ตามแต่ในประเทศจีนจะโต
1: 30%
0: แสดงว่าอุตสาหกรรมโดรนในประเทศจีนเนี่ยหุ้นพวกนี้จะเติบโตอย่างมากเลยอย่างต่อเนื่อง
1: ครับ
0: นะครับยิ่งพอเป็น industrial drone หรือโดรนอุตสาหกรรมนะเขาบอกว่าจะโตในอัตราที่สูงมากกว่านั้นเนี่ยนะโดรนด้านการเกษตรแบบเนี้ยก็จะใช้มากขึ้นเพราะตอนหลังเราจะได้ยินข่าวใช่ไหมว่าโดรนเนี่ยมันพอมันบินปุ๊บคนเห็นปุ๊บสั่งการมันเชื่อมต่อมันเหมือนมี Internet of Things ในอนาคตเลยนะครับที่จะเชื่อมต่อมาอะไรที่มันอยู่ภาคพื้นดินนะรถราใครจะไปเก็บเกี่ยวใครจะไปทำอะไรต่างหรือจะไปใส่ปุ๋ยใส่น้ำมันไปเลยนะครับมันเป็นที่เราเคยคุยกันว่าเป็นเกษตรแม่นยำเกิดขึ้นและเป็นเกษตรแม่นยำยุคใหม่ที่จะเป็นแบบอัตโนมัติที่เชื่อมต่อกับโดรนและไอ้พวกนี้มันจะทั้งบนฟ้าทั้งอยู่ที่ตัวนะในบนพื้นดินหรือแม้กระทั่งที่อยู่ใต้ดินเช่นระบบท่อส่งน้ำระบบต่างๆเนี่ยมันจะถูกเชื่อมต่อกันอย่างเป็นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นถ้าเรามองขนาดตลาดตอนนี้เขามองว่าในประมาณ5ปีข้างหน้าเนี่ยเขากำลังพูดถึงประมาณตัวเลข 30,000 ล้านเหรียญสหรัฐ
1: โอ
0: ้และเป็น 30,000 ล้านเหรียญสหรัฐที่อุตสาหกรรมโดรนของจีนรุกคืบกินสัดส่วนทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง

0: คำถามที่ย้อนกลับมาคือเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมจีนถึงทำได้อ่ะแน่นอนอันแรกก็คล้ายๆกับโมเดลการพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นจีนพัฒนาอะไรก็ตามนะอยู่บนพื้นฐานในมิติเชิงนโยบายก่อนคือรัฐให้การสนับสนุนส่งเสริมเพราะโดรนก็เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่อยู่ในแผน14แล้วก็นำมาบรรจุต่อในแผน15นะครับมีการสนับสนุนส่งเสริมอย่างต่อเนื่องรักษาตลาดภายในประเทศนะเพื่อการพัฒนาเพื่อการบ่มเพาะเพื่อสร้างความประหยัดเนื่องจากขนาดแล้วก็ทำให้เกิดความได้เปรียบอันเนื่องจากขนาดพอทดสอบทดลองเกิดนวัตกรรมใหม่ๆอันนี้ก็ต้องชื่นชมตัวผู้ประกอบการของจีนเนี่ยที่เขาทำสิ่งต่างๆเหล่านี้นะขึ้นมาอย่างรวดเร็วกล้องก็ดีเซ็นเซอร์ก็ดีแบตเตอรี่ก็ดีแต่ก่อนโดรนบินนะ10นาทีต้องเอาลงแล้วครับ
1: ไม่
0: เพราะแบตเตอรี่มันไม่หมด
1: โอ้ทีนี้แบตเตอรี่เนี่ยแบตเตอรี่มันคุณภาพสูงมากนะจีนเนี่ยคือผมว่าเป็นเพราะว่าชิปมากกว่าเขาสามารถที่จะทำชิปอย่างไรหูฟังอย่างเงี้ยเล็กๆนี้นะฮะสามารถอยู่ได้หลายชั่วโมงนะฮะแล้วก็ชาร์จแป๊บเดียวนะมันเขาแล้วก็ใช้แบตนิดเดียวด้วยนะแล้วก็ทนด้วยเดี๋ยวก่อนนะมีผู้ฟังทั้งบ้านบอกว่าเอ๊ะแล้วเรื่องย้อนหลังกลับไปเรื่องของไฮโดรเจนนะบอกว่าคลองตลาดไฮโดรเจนได้อย่างไรของโลกได้อย่างไรคุณกฤษฎิ์ดวงเพชรเนี่ยนะฮะเขาถามมาจริงๆแล้วเนี่ยผมอธิบายฟังนี้เขาถามมันจีนเนี่ยเป็นผู้ผลิตไอ้ตัวแยกอะตัวแยกไอ้ตัวแยกไฮโดรเจนเนี่ยเขาทำได้
0: เอเล็กโทรไลเซอร์
1: เนี่ยทำได้มากที่สุดในโลกเอางี้ดีกว่าคนอื่นก็ต้องมาซื้อจากเขาแล้วมันราคาถูกด้วยนะฮะเนี่ยมันในครองตลาดได้ไงเข้าใจไหม
0: ผมเสริมเพื่อยศตัวนี
1: ้
0: คือที่ผมเรียนว่าเดี๋ยวนี้จีนเวลาทำอุตสาหกรรมอะไรก็ตามนะสิ่งสำคัญที่ซ่อนอยู่คือเขากำลังพยายามสร้างมาตรฐานของเขาเองนะครับแล้วเป็นมาตรฐานที่มันได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องคือนอกจากมันดีแล้วเนี่ยนะนอกจากมันถูกแล้วมันยังดีในมิติเชิงคุณภาพอิเล็กโทรไลเซอร์นี่ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับมาตรฐานหลายๆอย่างที่เมื่อสักครู่ผมเรียนไปเช่นถังเก็บท่อส่งนะระบบการบรรจุแยกหรือดึงเอาพลังงานสีเขียวมาใช้ในการแยกนี่ก็เป็นการต่อยอดนะครับที่ว่าง่ายนานาประเทศในโลกอยากได้ก็คือเป็นไฮโดรเจนที่มันสีเขียวตั้งแต่ต้นน้ำอย่างแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยถ้าเรามองเนี่ยนะทั้งถูกและดีเหล่านี้เนี่ยมันก็จะว่าง่ายกลายเป็นผู้ส่งออกนะระบบและเทคโนโลยีต่างๆเหล่านั้นไปยังตลาดต่างประเทศนะครับอันนี้ก็ขยายความ
1: ครับครับคือแต่ปัจจุบันเนี้ยจีนครองตลาดไอ้ตัวนี้อยู่แล้วใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะ 66% นะก็ต้องยอม
0: ครับครับ
1: เหมือนเรื่องโดรนเหมือนกันโดรนจีนก็พัฒนาไปค่อนข้างจะเร็วแล้วก็มันไอ้อย่างที่มันโดนคนขับอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์เดินพบบอกท่านประจิตบอกเนี่ยนะว่ามันมีจีนที่ใช้ในด้านการเกษตรเนี่ยมีเป็นแสนตัวเลยนะซึ่งในเมืองไทยเราก็มีคนใช้เหมือนกันตอนนี้นะฮะในอนาคตเนี่ยก็จะใช้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วจีนไม่ได้หยุดนิ่งนะคือเขามีการพัฒนาเขาทำตัวที่แบบดีขึ้นเรื่อยๆนะแล้วมีที่แบบว่าราคาแพงก็มีนะทุกท่านพี่
0: ถูกครับคือผมขยายความกรณีของโดรนเนี่ยคือกรณีของโดรนเนี่ยอย่างเมื่อกี้เราคุยเรื่องแบตเตอรี่นะตัวแบตเตอรี่เขาก็พัฒนาขึ้นนะทำยังไงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมันเล็กมันเบามันบางมากขึ้น
1: ใช้นานมากขึ้น
0: มันจะได้ไม่ไปกินพื้นที่โดรนไม่ไปกินน้ำหนักโดรนนะอีกอันนึงที่เราเห็นที่ผมไปสังเกตการแล้วเห็นการพัฒนาเลยคือวัสดุที่ใช้กับโดรนเนี่ยมันพัฒนาไปเรื่อยๆนะใหม่ๆมันอาจจะเป็นเหล็กบ้างผสมพลาสติกบ้างอะไรบ้างตอนหลังเนี่ยมันก็ยกระดับไปเป็นวัสดุใหม่ที่เขาพัฒนาแล้วก็วัสดุใหม่ต่างๆเหล่านั้นซึ่งแข็งแรงทนทานแต่เบาบางนะมาประยุกต์ใช้เพราะว่าโดรนมันแบกน้ำหนักมากไม่ได้ไม่งั้นมันขนอย่างอื่นได้จำกัดถูกไหมแล้วมันต้องมีความน่าเชื่อถือในมิติเชิงคุณภาพด้วยนะมันต้องว่ายง่ายทนแดดทนฝนทนลมแล้วออกไปบินข้างนอกอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ส่วนหลังที่คุณสมยศเกริ่นเมื่อสักครู่นี้น่าสนใจครับคือจีนเนี่ยเก่งในการประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์มากนะครับเช่นด้านการเกษตรที่คุณสมย

0: ใหญ่อ่ะนะถ้าเราไปแถวถ้าเป็นแฟนรายการไปแถวยกตัวอย่างเช่นฉงชิ่งเฉิงตูนะแถบมณฑลเสฉวนสมัยก่อนจะมีแผ่นดินไหวมีอะไรต่างๆใช่ไหมแถบด้านนั้นเนี่ยก็เป็นเทือกเขานะครับบางพื้นที่ขยับไปหน่อยก็เป็นทะเลทรายการที่จะใช้พาหนะนะในการขับไปใช้เครื่องบินไปก็ลงลำบากใช้เฮลิคอปเตอร์ก็ได้จำกัด
1: ครับ
0: นะเขาก็มาใช้โดรนพวกนี้นะเพิ่มมากขึ้นนะครับรวมไปถึงถ้าเราสังเกตดูด้านความบันเทิงนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งหรือคราวก่อนผมไปทางชิงไห่ไปทางซินเจียงด้านนู้น
1: คร
0: ับ เดี๋ยวนี้เวลาเขาใช้เขาไม่ใช่คนเดินตรวจสายไฟเดินตรวจท่อเดินอะไรนะ
1: สำคัญนะ
0: เขาใช้โดรนนะ
1: อ๋อครับ
0: นะเพราะนั้นยิ่งโดรนมันบินได้ไกลบินได้นานนะครับไอ้พวกนี้ก็ทำให้เขาประหยัดแรงงานคนอ่ะแถวนั้นเป็นเทือกเขาด้วยอะไรด้วย
1: บาง
0: พ
1: ื้นที่เขาทะเลทราย
0: เป็นทะเลทรายนะเป็นภูเขาสูงอะไรเงี้ยอันนี้โดรนนะถูกนำมาใช้ประโยชน์ซึ่งจากความสามารถในการประยุกต์ใช้ในมิติต่างๆเหล่านี้ก็ทำให้ความต้องการโดรนภายในประเทศมันเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมจีนก็เลยมีความได้เปรียบในเรื่องของสเกลเรื่อง economy of scale เรื่องความประหยัดเรื่องจากขนาดนะครับเพราะคุณผลิตเดี๋ยวคุณผลิตเพื่อตลาดที่มันใหญ่มากเลยนะครับแล้วจีนเขาว่าตัวผู้ประกอบการเขาเก่งในตัวเขาเอง
1: หมดเวลาพอดีนะแหมคุณประยาสวนคลองบอกว่าผู้นำจีนก็มีวิสัยทัศน์นะครับก็โอเคครับแหมวันนี้หมดเวลาพอดีครับในการจอดตลาดองค์กรผมดร.ประจิตวิบูลย์ธนสารต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
2: รู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอดตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ประจิตวิบูลย์ธนสาร
3: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค่อนทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าว
3: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลสองกระทรวงหารือตั้งคณะกรรมการร่วมคัดเลือกผู้แทนไทยสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยส่งผู้แทนเข้าสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมาว่ากระทรวงสาธารณสุขได้รับมอบหมายให้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมพร้อมทั้งให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องร่วมให้การสนับสนุนในการสมัครรับเลือกตั้งตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอล่าสุดเมื่อ30เมษายนที่ผ่านมาตนพร้อมคณะผู้บริหารได้หารือร่วมกันกับนายวิชาวัฒน์อิสระภักดีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศและคณะผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศเพื่อวางแนวทางกระบวนการสรรหาผู้แทนประเทศไทยเข้าสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกที่ประชุมเห็นชอบให้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้แทนไทยประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงต่างประเทศฝ่ายละ3คนเพื่อคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติขององค์การอนามัยโลกและผ่านการประเมินตนเองตามเกณฑ์9ด้านนอกจากนี้ผู้สมัครยังต้องระบุวิสัยทัศน์เกี่ยวกับลำดับความสำคัญและกลยุทธ์สำหรับ WHO ด้วยทางนี้ประเทศไทยมีความพร้อมและมีบทบาทโดดเด่นในเวทีสาธารณสุขโลกมาอย่างต่อเนื่องการส่งผู้แทนไทยเข้าชิงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ WHO ในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ไทยจะได้ร่วมขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพระดับโลกสวนดุสิตโพชี้ฝ่ายรัฐบาลอนุทินบทบาทโดดเด่นฝากฝ่ายค้านอภิสิทธิ์นำไอซ์รักชนก ศูนย์ดุสิตโพมหาวิทยาลัยศูนย์ดุสิตสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศเรื่องดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนเมษายน2569พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้คะแนนภาพรวมดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนเมษายนเฉลี่ย 3.79 คะแนนลดลงจากเดือนมีนาคม2569ที่ได้ 3.89 คะแนนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดคือผลงานของฝ่ายค้านเฉลี่ย 4.31 คะแนน

0: ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุดคือการแก้ไขปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลเฉลี่ย 3.22 คะแนนนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นคือนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 39.07% นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว 28.22% นักการเมืองฝ่ายค้านที่มีบทบาทโดดเด่นคือนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 27.82% นางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน 23.25 คะแนนเมื่อถามถึงสิ่งที่อยากฝากบอกรัฐบาลคือแก้ไขปัญหาปากท้องลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน 49.82% สิ่งที่อยากฝากบอกฝ่ายค้านคือตรวจสอบการทุจริตและการใช้งบประมาณของรัฐบาล 44.37%ผู้ว่าการรัฐซิลาโลอาของเม็กซิโกลางาน30วันหลังถูกกล่าวหาสมคบคิดเหล่าแก๊งค้ายาสภาคองเกรสของรัฐซินาโลอาของเม็กซิโกแต่งตั้งเยรันดีนโบนิยาบาเบเดดำรงตำแหน่งรักษาการผู้ว่าการรัฐหลังจากฝ่ายนิติบัญญัติอนุมัติคำขอเพื่อลางานเป็นเวลานานกว่า30วันของรูเบนโรชาโมยาเจ้าของตำแหน่งผู้ว่าการรัฐซินาโลอาการแต่งตั้งโบนิยาเกิดขึ้นท่ามกลางข้อกล่าวหาจากสหรัฐที่เชื่อมโยงนายโรชาและสมาชิกหลายคนในรัฐบาลท้องถิ่นของรัซซินาโลอาว่าสมคบคิดกับเหล่าผู้นำแก๊งค้ายาเสพติดท้องถิ่นลักลอบขนยาเสพติดจำนวนมหาศาลเข้าสู่สหรัฐและกับการสนับสนุนทางการเมืองและเงินสินบนนายโรชาระบุในคำกล่าวขอลางานว่าข้อกล่าวหาที่มีต่อเขานั้นเป็นเท็จและมีเจตนามุ่งร้ายส่วนการลางานมีจุดประสงค์เพื่อขจัดข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับความถูกต้องทางกฎหมายและความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FMคลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ของไทยคิดเองวันนี้ใช้ได้จริงในสิทธิ์บัตรทองแล้วทั้งรากฟันเทียมไทยเท้าเทียมไดนามิก AI คัดกรองเอ็กซเรย์ปอดและชุดตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับสปสช.สนับสนุนนวัตกรรมการแพทย์ไทยเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
8: ร้อนร้อนร้อน
9: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
11: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรายการติ่มซำยามเย็นโดยครูพี่ป๊อปดร.ณัฐพงษ์นำสิริกุล
12: 16:09 น.ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการติ่มซำยามเย็นนะครับโดยครูพี่ป๊อปแต่วันนี้ครูพี่ป๊อปติดภารกิจด่วนครับผมสมยศเจมจอยต้องเดินนำทำหน้าที่ดำเนินรายการแทนนะฮะกับครูพี่ป๊อปนะฮะสัปดาห์หน้าคงมาทำภารกิจต่อมาดำเนินรายการต่อนะฮะหลังจากทำภารกิจนะครับวันนี้ก็หลายๆพื้นที่ อาจจะมีฝนโปรยปรายมานะครับก็ใช้ความระมัดระวังในการขับรถสักนิดหนึ่งนะฮะวันนี้รายการติดตามเย็นก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจในประเทศจีนมาเล่าให้ท่านฟังหลายเรื่องราวทีเดียวนะครับต่อเนื่องกับรายการเจาะตลาดเดิมก่อนเลยนะครับแล้วก็มีโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการที่จีนมีการกำหนดมาตรฐานอวกาศนะแล้วก็เมื่อกี้ก่อนหน้านี้เราคุยเรื่องมาตรฐานของโดรนในมีการจดทะเบียนโดรนในปักกิ่งนะฮะวันนี้เรามาคุยกันหลายเรื่องราวนะครับตอนนี้อาจารย์หลี่อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์หลี่ครับ
13: สวัสดีค่ะอาจารย์สมยศสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะสวัสดีวันเมเดย์นะคะช่วงที่เป็นช่วงวันหยุด
12: วันหยุด
13: สงสัย
12: หยุดยาวนะ
13: คนไทยส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนกรุงเทพอาจจะไปเที่ยวต่างจังหวัดกัน
12: เที่ยวต่างจังหวัดเพราะพอดีมันมีวันต่อเนื่องเป็นวันฉัตรมงคลพอดีครับวันฉัตรมงคลวันที่4
13: วันที่4แต่คนจีนหยุดถึงวันที่5เลยค่ะ
12: โอ้ก็ยาวเหมือนกัน
13: ถือว่าเป็นเทศกาลเป็นวันหยุดสำคัญของจีนในรอบปีเนี่ยมีวันหยุดยาวสัก 2-3 รอบอะก็คือวันเมเดย์วันชาติกับวันเทศกาลตรุษจีนก็คือก็จะเอาหัวท้ายมารวมกันปกติจะได้วันหยุดจริงๆแล้ววันเมเดย์ก็แค่วันเดียวค่ะวันหยุดจริง
12: ๆ
13: แต่ถ้าเอาเสาร์อาทิตย์หัวกับเสาร์อาทิตย์ท้ายมารวมกันอะไรค่ะมาปรับปรุงกันก็จะได
12: ้
13: วันหยุด5 วัน
12: 5 วันเลยนะ
13: 5 วัน
12: ถึงว่าคนโดนจีนเต็มสนามบินสุวรรณภูมิเลยนะมีทัวร์จีนเข้าเยอะหลายคนบอกว่าคนจีนไม่มาแต่จริงๆไม่ใช่ผมส่งคนไปส่องดูแล้วปรากฏว่ายังมีทัวร์จีนเข้ามาเดินถือธงแดงธงเหลืองเข้ามาเยอะ
13: อ๋อ
12: ครับ
13: ทัวร์เหรอคะหมายถึง
12: ทัวร์
13: เป็นทัวร์
12: ปุ๊บทัวร์จากจีนที่เข้ามาที่สุวรรณภูมินะฮะ
13: อ๋อเหรอแต่ตอนนี้ไม่ค่อยเห็นรถทัวร์รถใหญ่
12: รถใหญ่ไม่มาอาจจะไปที่อื่นอาจจะไปที่อื่นก็อาจจะไปที่อื่น
13: อาจจะเป็นทัวร์ที่มันขนาดเล็กลงก็ส่วนมาก
12: จะ
13: มาเที่ยวเองค่ะ
12: ครับ
13: ครอบครัวกันสัก2-3ครอบสองครอบครัวมารวมกันหร
12: ือ
13: ว่ามากันแบบ2-3คนสามีภรรยาพาลูกมาอะไรแบบนี้มากขึ้นค่ะ
12: แต่ที่เห็นนี่คือมีจำนวนเยอะทีเดียวนะฮะก็มีคนถือธงอ่ะต้องมีคนถือธงนำ
13: แต่แล้วช่วงสงกรานต์อ่ะ
12: เมื่อวันที่1
13: คร
12: ับ
13: แล้วก็ดูจากตัวเลขสถิติอ่ะที่ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ประกาศก็เช่นเดียวกันคือจำนวนนักท่องเที่ยวจีนตอนนี้ก็ เป็นอันดับหนึ่งตลอดค่ะ
12: อ๋อครับ
13: ถึงไม่ว่าจำนวนอาจจะ
12: ลดลง
13: เทียบเท่ากับก่อนโควิดไม่ได้แต่ว่าก็คือเป็นอันดับหนึ่งมาตลอดค่ะ
12: ครับแม้ว่าตอนหลังอาจจะไปเที่ยวเวียดนามมากขึ้นนะเพราะมันใกล้กันแล้วก็ราคาถูกกว่า
13: เพราะว่าขนาดวิ่งขันเพื่อพิสูจน์ว่าเวียดนามมีอะไรน่าเที่ยว
12: เป็นไงฮะ
13: แล้วมีอะไรชนะการท่องเที่ยวประเทศไทยก็ไปทดลองแล้วค่ะไปเที่ยวมาแล้วก็ไปพิสูจน์ว่าเขามีอะไรดีปลาเราไหมปลาไทยไหม
12: คร
13: ับ จริงๆค่ะก็คือเพิ่งไปเที่ยวเวียดนามมา
12: ไปที่ไหน
13: แต่ว่ามันคงเกี่ยวข้องกับอะไรนะสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวความปลอดภัยและก็ข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียของจีนถ้าเกิดว่าประเดี๋ยวก็จะมีข่าวสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์เขาหลอกแล้วก็หลอกคนจีนผ่านไทยเข้าเมียนมาเข้ากัมพูชาเนี่ยเขาก็จะระแวงค่ะเขาก็จะกลัวแต่ว่าจริงๆพอพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวบริการการท่องเที่ยวทรัพยากรการท่องเที่ยวเนี่ยคือไทยยังนำหน้านะอันนี้ไปเที่ยวมาแล้วค่ะเมื่อจะไปพิสูจน์ว่าเอ๊ะทำไมคนจีนเขาพาไปที่นู่น
12: ไปเที่ยวที่นู่นไปที่ไหนบ้างครับ
13: เขาก็ไปฮานอย
12: ไป
13: ดูฮาอะไรนะอ่าวฮาลอง
12: เ
13: บแล้วก็อะไรนะซาบาที่เป็น
12: อ๋อซาปา
13: ก็จะไปดูว่าเป็นยังไงบ้างก็คือมีอะไรที่มันชนะการท่องเที่ยวไทยไหม
12: ก็เป็นไงครับยังไม่ชนะนะ
13: ยังไม่ชนะค่ะถ้าในความรู้สึกค่ะยังไม่ชนะค่ะ
12: อ๋อครับ
13: ความหลากหลายก็ความทันสมัยแต่ว่าเขาได้เปรียบอยู่ด้านหนึ่งก็คือเขาเคยเป็นเมืองเขาเรียกว่าอะไรนั่นอาณานิคม
12: ของ
13: ฝรั่งเศสของยุโรปใช่ไหมคะ
12: ครับ
13: คือก็ยังมีสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างที่เป็นสไตล์ยุโรปหลงเหลืออยู่ค่ะก็ยังเป็นอีกเสน่ห์นึงอ่ะที่ดูว่ามันก็น่าชมมีโซนที่จะเป็นสถาปัตยกรรมของสไตล์ฝรั่งเศสอะไรก็ยังมีค่ะถือว่าเป็นการท่องเที่ยวที่ดึงดูด
12: เป็นจุดสนใจเป็นไฮไลท์ที่ยังสามารถที่จะโฟกัสให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปทั้งนั้นได้โดยเฉพาะพวกที่แบ็คแพคนะเขาจะมาตรงตอนกลางก็เยอะนะแถวดานังแถวเวแถวอะไรเงี้ยก็คักเลยนะฮะ
13: แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเขามีการเที่ยวแบบเขามีเมืองหลายเมืองอะกระจัดกระจายใช่ไหมคะอย่างทางเหนือทางโฮจิมินห์ซิตี
12: ้
13: เขาก็บอกว่าน่าเที่ยวกว่าฮานอยไม่ได้ไปค่ะแต่ว่าทางเหนือมีก็มีเมืองใหญ่ทางใต้ก็มีเมืองใหญ่ตรงกลางก็
12: ม
13: ีแต่ประเทศไทยเนี่ยคือมีแต่เมืองเดียวค่ะก็คือกรุงเทพเพราะฉะนั้น
12: บางคนก็ชอบไปทุกสมุยไปภูเก็ตไปเชียงใหม่คุณจีนชอบไปเชียงใหม่
13: ใช่ค่ะก็คือมันไม่ยังไม่ถือว่าเป็นเมืองระดับที่แบบสมบูรณ์แบบค่ะแต่ว่ายังมีก็คือบรรยากาศไม่เหมือนกันมีทะเลมีแบบที่เชียงใหม่ที่แบบเป็นชนบทก็มีแต่ว่าเมืองถ้าพูดถึงเป็นเมืองจริงๆนะในความคิดเห็นค่ะก็คือเมืองเขาเรียกว่าเมืองมหานครนะก็คือกรุงเทพที่เดียวค่ะ
12: ไม่เหมือนเมืองจีนนะเมืองจีนตอนนี้มีเยอะเลยมีเต็มไปหมด
13: เยอะมากเต็มไปหมดแต่ละ
12: ไปเที่ยวที่ไหนก็ได้เลือกเที่ยวได้เลย
13: สิ่งที่คิดว่าสิ่งที่การท่องเที่ยวน่าจะพัฒนากว่านี้ก็คือให้มันมีการเปลี่ยนแปลงมีเซอร์ไพรส์อะไรหน่อยมีอะไรใหม่ๆไม่นั้นก็มีแต่เก่าๆค่ะ10 ปีก่อนมาก็ไม่ต่างเท่าไหร
12: ่คนจีนชอบคนรุ่นใหม่ของจีนก็ชอบอะไรที่มันท้าทายแล้วก็เปลี่ยนแปลงด้วยนะฮะ
13: ใช่ครับโดยเฉพาะคนที่เขาชอบแล้วมาแล้วมาอีกค่ะก็การท่องเที่ยวไทยก็ยังเป็นจุดเด่นของตัวเองค่ะ
12: ครับแล้วอย่างสงกรานต์อย่างเงี้ยยังมากันเยอะนะฮะ
13: ใช่ใช่
12: คนจีนก็ยังทำคอนเทนต์อยู่นะฮะสาวจีนทำคอนเทนต์ว่าสระผมไม่น้ำประปาไม่ไหลก็ต้องมาสระผมที่สงกรานต์ที่กรุงเทพ
13: คนรุ่นใหม่ความสุขของเขาว่าถ้าว่าง่ายมันก็ง่ายนะเขาแค่อยากมาปืนมาฉีดน้ำกันเขาก็โอ้โหเต็มที่แล้ว
12: ครับ
13: แต่สำหรับใบเราใบแบบใบนี้ค่ะ
12: ไม่ไหว
13: จริงๆแล้วคือในความรับรู้ของคนจีนก็คือเทศกาลสำคัญที่สุดของคนไทยก็มีอยู่2-3เทศกาลก็คือ1คือตรุษจีนสงกรานต์และก็ลอยกระทงใช่ไหมคะอันนี้คือขึ้นชื่อเลยค่ะแต่ว่าอย่างใบเราก็มักจะชอบอะไรที่มัน เต็มไปด้วยกลิ่นอายวัฒนธรรม

0: กว่าเข้มข้นหน่อยอ่ะอย่างเช่นตุ๊จีนจะมีรู้สึกมีบรรยากาศวัฒนธรรมทั้งจีนทั้งไทยอะไรแล้วก็ลอยกระทงก็เหมือนกันแต่จริงๆสงกรานต์ก็เป็นเทศกาลวัฒนธรรมเหมือนกันมีประเพณีเก่าแก่ใช่ไหมคะแต่เพียงแต่ว่าต่างชาติน่าจะไม่รู้สันชาติที่เป็นเทศกาลสาดน้ำ
1: มันสาดน้ำมันกลายเป็นสาดน้ำแล้วก็เขาก็รับรู้เดี๋ยวนี้ก็ปรับตัวด้วยนะมาเร็วไปเร็วด้วยนะหมายถึงว่าเขาวางแผน
0: ไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อมาว่าลดน้ำดำหัวหรือว่าไป
1: มาแล้วก็
0: มาถึง
1: มาฉีดน้ำแล้วก็มาแบบมันมีความสนุกมันเป็นระดับโลกไปแล้วล่ะเหมือนกับว่าเป็น world festival ไปแล้วว่ามันมาถึงแล้วมาฉีดน้ำกันนะสักครั้งหนึ่งรู้จักกันไม่รู้จักกันก็มาเล่นน้ำกันเหมือนกับที่ไปงานเทศกาลปลาไอมะเขือเทศที่สเปน
0: อ
1: ะเลยใช่ไหมอย่างนั้นคล้ายๆอย่างนั้นแต่ที่นี่ของเรามันสนุกกว่าแล้วก็เหมือนก็มีการยิ้มแย้มแล้วก็มีความคือทุกคนไม่รู้จักกัน
0: อ
1: ะแต่เล่นด้วยกันได้พูดกันก็ไม่รู้เรื่องแต่ก็มาได้
0: มันก็คือเที่ยวแล้วก็ปล่อย
1: สะใจสะใจแล้วก็ไปเป็นจุดที่ว่าใครๆก็ต้องมาหมายถึงว่าสักครั้งหนึ่งต้องมาในชีวิตสักครั้งหนึ่งต้องมาให้ได
0: ้ก็คือถ้าเมืองไทยสามารถที่จะสร้างไฮไลท์ตามทุกๆเทศกาลตามทุกๆฤดูกาลเนี่ยมันก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเรื่อยๆต้องสร้างจุดที่เป็นไฮไลท์
1: ผมดูนะครับว่าเด็กวัยรุ่นบางคนเนี่ยที่เขาเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยเขาเก็บเงินเลยนะเขาเก็บเงินเพื่อที่จะมางานนี้โดยเฉพาะเลยแล้วก
0: ็
1: ปีหน้าเขาจะมี
0: อีกงานหนึ่งอ่ะงานใน LGBTQ อ่ะปกติมักจะจัดในเดือนเนี้ยค่ะ
1: เดือนเนี้ย
0: ใช่ไหมคะ
1: ครับเดือนนี
0: ้การอะไรนะเดินพาเรดอะไรนะ
1: พายใช่ LGBTQ พายนะฮะ
0: แล้วก็
1: แต่เดิมเนี่ยผมไปเจองานนี้ครั้งแรกที่ออสเตรเลียเขาจัดใหญ่นะ
0: ใหญ่ที่ต่างชาติก็ใหญ่
1: แต่ไปมาเนี่ยกับการที่สีลมเนี่ยกลายเป็นไฮไลท์ของโลกไปแล้วนะตอนเนี้ย
0: ที่หลายๆประเทศที่เยอรมัน
1: ก็มี
0: อเมริกาก็มี
1: ออ
0: สเตรเลียก็มี
1: แต่มันสู้ไม่ได้มันสู้มาเหมือนก็มาที่เมืองไทยแล้วมันสนุกแล้วมันแบบว่าคนไทยยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ให้การต้อนรับอะไร
0: มันยอมรับทุกอย่างแล้วก็สิ้นปีก็จะมี Tomorrowland
1: จะ
0: เป็นเทศกาลเรียกว่าเทศกาลดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ใหญ่ที่สุดในโลก
1: ค่
0: ะก็จะมาจัดที่พัทยา
1: โอ้บัตรขายหมดเขาบอก300,000 ใบเนี่ยภายในเวลาชั่วโมงเดียว
0: แพงมากค
1: ่
0: ะ
1: บัตรแพงมากด้วย
0: แพงมากก็แสดงว่าการท่องเที่ยวก็พยายามนะคะที่จะสร้างไฮไลท์ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ
1: ขายบัตรหมดแล้วนะหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะทั่วโลกเปิดจองทั่วโลกหนึ่งชั่วโมงหมดอ่ะโอ้โหก็ถือว่า
0: เขามีแฟนคลับเขามีฐานแฟนคลับอยู่แล้วทั่วโลกแล้วก็เปลี่ยนที่ใหม่นี่ก็ยิ่งดึงดูดความสนใจอ่ะค่ะ
1: ก็บอกว่ามีคนเอเชียหมายถึงว่าคนที่อาจจะเป็นคนใหม่ก็เป็นคนจีนกับคนไทยหรืออะไรเงี้ยกับคนในอาเซียนเนี่ยประมาณ 30% เท่านั้นที่จองบัตรได
0: ้เออ
1: นอกนั้นไม่ใช่เลยเพราะว่าเขามีฐานของเขาอยู่แล้ว 70% ทั่วโลกที่เป็นคนที่อื่นฮะ
0: และตอนนี้กระแสละครซีรีส์ดาราไทยก็หวนกลับมาในจีน
1: ค่
0: ะ
1: อ๋อเรื่องอะไรมั้งครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นการมีตติ้งแฟนคลับอะไรที่จัดขึ้นที่จีนที่ไทยเนี่ยว่าคือช่วงหลายปีที่ผ่านมารู้สึกเขาค่อนข้างจะห้ามศิลปินต่างชาติเดินทางไปที่จีนเนี่ยไปโชว์ตัวที่จีนอะไรเพราะว่ามันมีข้อจำกัดการชุมนุมของคนเยอะๆค่ะรู้สึกช่วงนี้ก็เริ่มจะฟื้นฟูแล้วค่ะก็จะมีดารานักแสดงอะไรที่มีแฟนคลับเยอะๆที่จีนเดินทางไปโชว์ตัวที่จีนไปมีตติ้งแฟนคลับแล้วก็มาจัดที่นี่ด้วยแล้วคนจีนพวกแฟนคลับจีนนี่ก็บินมาจากจีนเลยอ่ะแล้วมากรีนการ์ดที่นี่ค่ะแต่ละงานนี่ถ้าเป็นงานที่ระดับหลายพันคนนะโหคนจีนเคยร่วมครั้งหนึ่งอ่ะทึ่งมากตกใจเลยอ่ะเป็นสาวๆจีนอ่ะอายุแบบจะ10 กว่า 20อ่ะบินมาจากจีนเลยเพื่อมาดูนะเพื่อมาเข้าร่วมงานมาดูซุปเปอร์สตาร์ในขวัญใจของเขาค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเศรษฐกิจแฟนคลับ
1: เศรษฐกิจแฟนคลับ
0: ดาราเศรษฐกิจซีรีส
1: ์เป็นด้อม
0: แล้วตอนนี้ประเทศไทยก็ส่งเสริมเศรษฐกิจเขาเรียกว่า wellness ส่งสุขภาพ
1: ครับ
0: เสริมสุขภาพค่ะเพราะว่าประเทศไทยก็พร้อมมันไม่ว่าจะเรื่องสปาโรงพยาบาลอะไรต่างๆเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้ประเทศจีนรู้ไหมประเทศจีนก็ไปกลายเป็นจุดหมายปลายทางของการที่จะมารักษาพยาบาลรักษาโรค

0: ของคนต่างชาติ
1: อ๋อตอนนี้ใช่ไหมฮะ
0: ตอนนี้ปีนี้แบบคนต่างชาตินิยมไปรักษาโรคที่จีนเยอะมาก
1: เออทำไมเพราะว่าอย่างคนดังของเราก็หลายคนก็ไปรักษาที่นั่นนะที่ไปรักษาที่ก็นี่อย่างคุณยกตัวอย่างคุณชูวิทย์เนี่ยคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อ่ะที่เขาเป็นมะเร็งนะแล้วก็ไปรักษาที่สกอตแลนด์นะฮะไปรักษาแล้วเขาบอกว่ามันเหมือนก็มันจะไม่เวิร์กละแล้วเขาจะตาย
0: ที่จีนเหรอ
1: เขาจะถ้าเขามาที่กวางโจว
0: จริงอันนี้ก็
1: คือหายกลับมาปกติเนี่ยเขาพูดเลย
0: จริงจริงเพราะว่าระดับการรักษาพยาบาลของจีนไม่แพ้นะก็คือระดับโลกก็เชิงก็ว่าได้เพียงแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเพราะว่าผู้ป่วยมันเยอะจำนวนเยอะมากถ้าจะได้การบริการแบบโรงพยาบาลเอกชนของไทยแบบนี้นะคะคงยากมากแล้วก็โรงพยาบาลเอกชนที่จีนเนี่ยก็เยอะก็มีเหมือนกันแต่ว่ามันราคามันแพงมากเพราะฉะนั้นไปดูที่แล้วโรงพยาบาลส่วนใหญ่เป็นของรัฐบาลแล้วก็เป็นที่น่าเชื่อถือของประชาชนเพราะฉะนั้นไปดูที่โรงพยาบาลต่างๆของจีนโอ้โหเต็มไปด้วยผู้ป่วยเลยค่ะคือมันเข้าคิวกันเยอะมากกับหมอแต่ละคนแต่ละท่านในวันนึงอาจจะต้องรับผู้ป่วยเป็นหลายร้อยคนต้องมาบริการดีๆแบบ
1: คือการให้บริการไม่พอ
0: แบบมันไม่ไหวค่ะแต่ว่าคือเรื่องการค้าเรื่องพาณิชย์อ่ะเขาก็จะมีเซนซิทีฟมีแบบไวมากเลยก็จะแต่ละโรงพยาบาลเขาจะมีแผนกเขาเรียกว่าแผนกอินเตอร์แล้วก็มีคนเป็นล่ามที่จะทำการค้าตรงนี้ได้คือเป็นให้บริการเป็นล่ามอ่ะแล้วพาคนต่างชาติมาเที่ยวคนต่างชาติทำไมเขามาที่นี่เพราะว่าเขาบอกว่าไปถ่ายอะไรนะอุลตราซาวอะไรที่ประเทศเขาที่ต้องจองเป็นหลายเดือน
1: คร
0: ับ บางคนกว่าจะคือมันไม่ทันนะคะแล้วก็ต้องนัดหมออะไรมันแพงมากค่ารักษาพยาบาลก็แพงมากเขาบอกว่าอยู่เมืองจีนเนี่ยบินมาวันเดียวทุกอย่างตรวจสอบเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วใช้เงินเป็นหนึ่งในห้าหรือหนึ่งในสิบของในประเทศของเขา
1: ถูกกว่าเออถูกใช่
0: โดยเฉพาะที่ทำฟันทำอะไรค่ะที่เมืองจีนขนาดเป็นแผนกอินเตอร์แล้วก็ยังถูกกว่าประเทศของเขาแล้วก็มีคนบริการให้ด้วยหมอแผนกพิเศษอ่ะเขาก็จะให้บริการที่มันดีๆหน่อยค่ะ
1: ค
0: ือมันคุ้มค่ามากแล้วเงินที่เหลือนะเขาก็มาเที่ยวเมืองจีนได้อันนี้ก็กลายเป็นจุดหนึ่งค่ะจุดที่สร้างรายได้ให้กับประเทศจีนอีกจุดหนึ่งซึ่งเมื่อก่อนประเทศจีนไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องเนี้ยดึงดูดคนต่างชาติเข้ามารักษาโรคแต่ตอนนี้แต่ละอย่างก็กลายเป็นจุดที่ดึงดูดค่ะ
1: แสดงว่ามีความพร้อมมากขึ้น
0: มันก็น่าคิดนะคะ
1: แต่เดิมอาจจะไม่มีความพร้อมเพราะอาจจะคนใช้บริการมีเยอะนะปัจจุบันนี้คนอาจจะใช้บริการอาจจะเท่าเดิมแต่การให้บริการเนี่ยมีมากขึ้นนะครับ
0: ก็มันคุ้มค่ามันคุ้มค่ามากเลยถ้าเทียบกับประเทศของเขาค่ะ
1: ครับ
0: อืม
1: เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่มีการประชุมอะไรร้านช้างแม่โขงแม่น้ำร้านช้างแม่โขงนี่มีการจัดนิทรรศการจะหลีไปหรือเปล่าครับ
0: ที่ไหนที่อยู่นาน
1: ที่ประเทศไทยนะครับ
0: แม่น้ำร้านช้างแม่น้ำร้อน
1: มีการจัดนิทรรศการศิลปะมรดกโลกแห่งเอเชีย
0: อันนั้นคืออ
1: ารยธรรมมนุษยชาติการแลกเปลี่ยนความรู้กัน
0: อ๋อเป็นการโชว์ผลงานศิลปะวาดภาพรวมผลงานของศิลปินของหกประเทศแม่น้ำโขงแม่น้ำร้านช้างแม่น้ำโขงค่ะมารวมกันจัดอยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรมประเทศจีนค่ะที่กรุงเทพ
1: อ
0: ๋ออ๋ออืมๆๆนี่ก็คือโชว์ภาพว่าจริงๆที่ศูนย์วัฒนธรรมจีนกรุงเทพนะคะมีการจัดเทศกาลเยอะมาก
1: อยู่ตรงไหนเนี่ย
0: ก็อยู่ตรงติดกับศูนย์วัฒนธรรมไทย
1: อ๋ออยู่ก็ติดกับตรงนี้เลยตรงเทมล้มมิดเนี่ยนะฮะ
0: ใช่
1: ศ
0: ู
1: นย์วัฒนธรรมว่าแห่งประเทศไทย
0: อ๋อที่ก็คืออสมทแหละใกล้ๆล่ะค่ะ
1: ใกล้ๆอสมทเนี่ยนะ
0: ข้างถนนไปก็ใช่เลยค่ะ
1: มองตึกจากหลังคาจากเนี่ยให้ไปก็มองเห็น
0: แล้วจัดเทศกาลเยอะมาก
1: อ๋อง
0: านต่องานเลยอ่ะเพราะว่าวิ่งผ่านไม่ค่อยมีเวลาไปเมื่อก่อนนะมีเวลาก็อยากไปมีการแสดงมีการจัดที่เทศกาลนู่นนี่นั่นหมดเลยค่ะแล้วก็มีการสอนภาษาจีนเป็นแบบประจำค่ะมีครูสอนแล้วก็มีการสอนเขียนผู้การจีนเต้นรำจีนแล้วก็เล่นกู่เจิงสอนทำอาหารจีน
1: ผมเกิดไปผมเกิดไป
0: ถ้าคนไทยที่สนใจวัฒนธรรมจีนเนี่ยก็ติดตามเขาเรียกว่า Facebook หรืออะไรที่ของเขาอ่ะของศูนย์วัฒนธรรมจีนเขาก็จะมีการ

0: แจ้งค่ะประกาศว่าเออจะจัดงานเมื่อไหร่เมื่อไหร่ค่ะก็ไปดูเลยฟรีหมดเลยค่ะ
1: เอ
0: าบางไม่ใช่ฟรีทุกอย่างก็คือแต่ว่าการเรียนภาษาจีนก็ถูกข้างนอก
1: ครับ
0: สำคัญอยู่ที่ว่าต้องเรียนแบบต่อเนื่องค่ะ
1: ครับ
0: เจอพี่คนนึงเขาจบแล้วเขาเรียนต่อเนื่องกันมา3ปีจนคุยกับคนจีนได้แล้ว
1: โอ้เก่ง
0: อืมแต่ว่างๆก็ไปดูค่ะมีอะไรสนุกสนานเยอะเลยค่ะ
1: แต่ไม่ใช่บางคนคือเห็นแม่คงแม่ไม่อยากพูดเรื่องอื่นไม่อยากพูดเรื่องการเมืองเดี๋ยว
0: มันไม่ร้านช้างแม่คงนี่มันไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองค่ะ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่พูดถึงเรื่องของภาษาเนี่ยเดี๋ยวเขาคือเขาขายทุเรียนแล้วก็มีป้ายภาษาจีนก็บอกว่าเป็นของคนจีนจริงๆแล้วมันไม่ใช่แถวห้วยขวางมีคนไปพูดในสภานะมีสสไปพูดในสภาซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ร้านของคนจีนเป็นร้านคนไทย
0: คนจีน
1: ไม่ใช่เป็นร้านของคนไทยเขาอยากขายให้คนจีนเขาก็ติดป้ายภาษาจีนคราวนี้คนไปเห็นก็คิดว่าเป็นร้านคนจีนไงเหมือนกับที่อตก.อาจารย์หลีเคยไปไหมที่อตก.ตลาดอตก.อาจจะขายผลไม้เยอะมากเลยผมก็ชอบไปเพราะเสาร์อาทิตย์จะไปประจำใช่ไหมฮะก็จะไปซื้อผลไม้ไปสวนเจริญจักรนะไม่ได้ไปซื้อผลไม้แต่ไปจอดรถใกล้ๆตรงนั้นที่ตรงอตก.นะฮะตลาดอตก.ก็จะ
0: ตอนนี้ยังเป็นกำลังเป็นฤดูกาลของหน้าทุเรียนเลยค่ะ
1: ใช่แล้วเขาก็ทุกหน้าทุกฤดูเนี่ยเขาก็ติดป้ายเป็นภาษาจีนอย่างนั้นเลย
0: เพราะลูกค้าหลักเป็นคนจีน
1: จีนแล้วก็เขาก็มีตัวหนังสือภาษาจีนด้วยบางทีอ่ะเขาพูดจีนไม่ได้บางคนก็พูดจีนเก่งมากเลยบางจะเป็นคนอีสานนะ
0: แล้วปีนี้ราคาทุเรียนลดลงไหม
1: ก็ยังว่าไม่ลดลงนะว่าราคายังก็ยังครับยังสูงเหมือนเดิม
0: แต่ว่าที่ได้ข่าวจากทางจีนบอกว่า
1: ราคา
0: ปีนี้ราคาทุเรียนตกขายอยู่ที่จีนประมาณกิโลละ20กว่าหยวน
1: โอ้ยี่สิบหยวน
0: ประมาณร้อยต้นแต่ว่าเห็นราคาก็ไม่ถูกลงนะ
1: ครับไม่ถูกลงต้นจะเหมือนก็มันก็มีการแข่งขันกันสูงอ่ะถ้าในเมืองจีนนะเพราะมันมีทุเรียนเวียดนามกับทุเรียนที่ลาวเข้าไปด้วยไหมครับ
0: เคยกินทุเรียนเวียดนามไหมคะ
1: ไม่เคยนะผมไม่เคย
0: ประเทศไทยไม่นำเข้าทุเรียนเวียดนามแน่นอน
1: แต่ไม่แน่นะมันอาจจะมีเข้ามานะมันต้องมีเข้ามาได้อยู่แล้วล่ะตามชายแดนน่ะบางช่วงต้องมี
0: แล้วตอนนี้ทุเรียนไทยก็เจอคู่แข่งเยอะแล้วค่ะคือพูดง่ายๆก็คือน่าจะสูญเสียฐานะที่เป็นเจ้าเดียวที่สามารถขายทุเรียนสดให้กับประเทศจีนได้เพราะเมื่อก่อนก็คือได้เปรียบทางด้านนโยบายค่ะประเทศจีนอนุญาตให้ประเทศไทยเป็นเจ้าเดียวที่ขายทุเรียนที่เป็นทั้งลูกอ่ะแล้วก็ทุเรียนสดให้กับประเทศจีนตอนนี้ก็ทั้งมาเลทั้งเวียดนาม
1: มาเลเวียดนาม
0: หลายประเทศอะที่ปลูกทุเรียนง่ายขายไปได้หมดเลยค่ะ
1: อินโดก็มีปลูกได้ละอินโดบรูไนก็มีละ
0: ใช่
1: ไหมแต่ทุเรียนก็จะไม่เหมือนกันไอความอร่อยหรืออะไรเงี้ยก็จะไม่เหมือนกันคือผมเจอนะคนจีนเขาบอกว่าคนจีนที่เหยียนนันน่ะที่เหยียนที่ซีอานใช่ไหมฮะเหยียนนัน
0: ซีอาน
1: เขาบอกเขาอยากมากินที่เมืองไทยเลย
0: แน่นอนกินที่เมืองไทยอร่อย
1: เขากินที่นู่นแบบว่าไม่อร่อยมันเหมือนอร่อยในนั้นแต่เขาบอกเขาอยากมากินที่เมืองไทยสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะเขาบอกเพราะว่าจริงๆแล้วรสชาติมันก็สดๆเหมือนกันนะจ๊ะไม่เหมือนกันนะฮะแต่ที่ไปเวียดนามมีทุเรียนไหมครับอาจารย์ลี
0: ช่วงนั้นไปยังไม่มีค่ะช่วง
1: ย
0: ัง
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ใช่ไหมตอนหนาวนะฮะก็
0: ใช่เวียดนามหนาวนะ
1: หนาวมาก
0: หนาวมากต้องใส่เสื้อกันหนาวเลยค่ะหนาวมาก
1: ตอนนี้หนาวเลยทุเรียนผลไม้ของเราเนี่ยในที่ตลาดอตก.เนี่ยก็เขาก็ขายทั้งปีนะของเราของไทยอ่ะ
0: ตอนนี้ทุเรียนมีทั้งปีแล้วใช่ไหมคะ
1: มีทั้งปีฮะมีทั้งปีมานานแล้วแต่นอกฤดูกาลก็จะแพงกว่าปกตินิดนึงนะฮะแต่ก็ที่ทางนั้นก็ราคาแพงเหมือนกับที่เยาวราชอ่ะเยาวราชก็จะมีทั้งปีเหมือนกัน
0: แล้วทำไมคนไทยเขาซื้อทุเรียนเขาทำไมเขาไม่ไปไอตลาดไทยหรือตลาดสี่มุมเมืองมันต่างกันกับตลาดอะไรนะอตก.ไหนคะ
1: ต่างกันฮะเพราะว่าอตก.นี่เขาเลือกของที่มีคุณภาพและราคาแพงกิโลละ200-300
0: แต่ใกล้ไปเดินทางไปสะดวกหน่อยเพราะว่าอยู่ตรงจตุจักรใช่ไหมคะ
1: ครับตรงจตุจักรส่วนใหญ่คนก็จะเป็นพรีเมียมอะสินค้าพรีเมียมเหมือนกันที่เยาวราชนะเหมือนที่เราไปซื้อปู ปูอะไรแถวปูทะเลปูอะไรเงี้ยปูม้าอะไรที่เยาวราชจะแพงกว่าใช่ไหม
0: อ๋อเพราะคนไทยจะรู้แหล่งซื้อตรงไหนที่มัน
1: คุณภาพแต่คุณภาพมันสูงกว่านะอร่อยกว่าครับ
0: อ๋อ
1: ไม่เหมือนกัน
0: วันนี้ยังไม่ได้กินทุเรียนเลยเดี๋ยวจบรายการแล้วก็จะมีบุฟเฟ่ค่ะตอนที่มีบุฟเฟ่ที่โลตัสค่ะ
1: โลตัสแต่ผมก็ไปซื้อประจำ
0: จากเทศกาลบุฟเฟ่ค่ะทุเรียนบุฟเฟ่
1: หน
0: ึ่งถึงสี่วันที่หนึ่งวันที่สี
1: ่ไปซื้อประจำแล้วก็ต้องเลือกเลือกให้ดีๆนะฮะ
0: ต้องเลือกให้ดี
1: ๆก็เป็นเนี่ยสำคัญคือตรงนี้คือผมเห็นคนจีนที่เขาพูดภาษาจีนไม่ได้เนี่ยเขาก็เอาป้ายที่เขาแปะว่าเขียนให้คนเขียนให้ต่อรองราคาอะไรเขียนพูดไม่ได้ผมว่านึกขำนะที่เห็นได้เขาเป็นคนไทยที่เขาพูดไม่ได้ก็ต้องออกให้คนเขียนเนี่ยคนที่รู้ภาษาจีนนะเขียนในกระดาษแล้วก็เอากระดาษเนี่ยพูดแทนไม่ได้ใช้ไอ้มือถือด้วยนะ
0: มันไม่ทันได้เหรอคะ
1: ไม่ทันใจเขาก็ต่อรองราคาเขาเขียนไว้ในนั้นเขาเขียนเป็นตายตัวเขาเลยว่าราคานี้เท่านี
0: ้ไอ
1: ้นี่พันอะไรอะไรเงี้ยพันหมอนทองพันก้านยาวหรืออะไรพันอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกอธิบายแต่ละพันไม่เหมือนกันใช่ไหมครับว่ามันเป็นทุเรียนเหมือนกันแต่มันทุเรียนคนละพันกันพันหมอนทองพันกระดุมพันก้านยาวแล้วมันมีพันธุ์พิเศษอะไรเงี้ยซึ่งรสชาติก็จะไม่เหมือนกันนะที่อร่อยที่สุดคือทุเรียนภูเขาไฟนะจากทางภาคอีสานของไทยเนี่ย
0: ภูเขาไฟไม่เคยกิน
1: อร่อยมากฮะมันจะสีออก
0: เหลือง
1: เหลืองแต่ไม่เหลืองแบบหมอนทองนะมันเหลืองแบบมีส้มๆนิดๆหนึ่ง
0: แต่อร่อยเข้มใช่ไหมคะ
1: เหลืองเข้มมันจะมันเป็นแบบส้มอ่ะแบบสีส้มนิดๆอร่อยมากเลยถูกใจมากจริงมันแห้งเนื้อจะแห้งเนื้อจะไม่เละเนื้อจะแห้งพูดแล้วน้ำลายไหลช่วงนี้เราช่วงนี้ต้องพักฟังสิ่งที่เข้าใจจากทางสถานีเดี๋ยวคุยเดี๋ยวฟังรายการติดตามดำเนินต่อครับ
2: รายการติ่มซำยามเย็นโดยครูพี่ป๊อปดร.ณัฐพงษ์นำสิริกุล
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: FM 99ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4ลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุกจุก16-18พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้ยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM99
2: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย Mcord Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy โทร02-201-6770 Thank you
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรายการติ่มซำยามเย็นโดยครูพี่ป๊อปดร.ณัฐพงษ์นำสิริกุล
1: 16:37 นาทีนะครับท่านฟังกำลังรับฟังรายการติ่มซำยามเย็นนะครับผมสมยศจ้ำจ้อยมาดำเนินรายการแทนครูพี่ป๊อปนะครับติดภารกิจด่วนนะฮะก็คนหนุ่มมีภารกิจเยอะครับผมก็เลย อยู่กับอาจารย์หลี่นะฮะอาจารย์มิ่งขวัญนะครับที่คุยกันเมื่อกี้สักครู่นี้คุยเรื่องของทุเรียนนะก็เดี๋ยวเลิกรายการก็จะขับรถไปซื้อทุเรียนที่ต่อยเมื่อวานก็ผ่านไปแล้วยังไม่จุใจวันนี้จะไปตัดไปหาซื้ออ
0: าจารย์จะไปซื้อที่ไหนคะ
1: เอาส่วนใหญ่ผมว่าซื้อที่โลตัสนะแต่โลตัส
0: เหรอคะ
1: มีเยอะส่วนใหญ่จะมีเยอะนะฮะครับก็ซื้อในห้างไม่ได้ซื้อข้างทางนะก็บางทีก็โทรไปสั่งเขาไว้ก่อนนะผมจะซื้อนะให้ดูเลือกอย่างเงี้ยแม่ค้าเขาพนักงานเขาก็ช่วยอำนวยความสะดวกให้นะก
0: ็
1: พูดถึงเรื่องของทุเรียนแล้วเนี่ยทางจีนเนี่ยมีมาตรฐานค่อนข้างจะสูงนะตรวจอะไรค่อนข้างเยอะผมเคยไปที่ตลาดเจียงหนานน่ะที่กวางโจวนะฮะโหเขามีการตรวจมีดูคุณภาพดูอะไรต่ออะไรด้วยนะ
0: แน่นอนค
1: ่
0: ะ
1: ให้คนจีนแบบกินอะไรสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ใช่
0: ใช่ใช่และก็บอกตรงๆเรื่องการค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะการค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรกรรมรายใหญ่
1: อ
0: ่ะมันไม่ใช่สินค้าเกษตรกรรมอย่างเดียวนะคะบางทีเจอความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีปัญหา
1: โอ้ตรงนี้ค่ะ
0: กลายเป็นตัวถ่วงกลายเป็นตัวต่อรองราคากลายเป็นตัวที่จะเปลี่ยนนโยบายการต่างประเทศมันก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าเออใช่ใช่โดยเฉพาะอย่างเช่นสินค้าเกษตรกรรมถ้าเกิดมันเกินมาตรฐานการใช้ยาการใช้ปุ๋ยการใช้พวกอะไรสารเคมี
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: เขาก็มี
0: มันก็ต้องมีมาตรฐานทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะทางฝ่ายไทยฝ่ายจีน
1: ครับ
0: มันมีทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็เมื่อประเทศไทยฝ่ายไทยก็เจอคู่แข่งเยอะเขาก็จะต้องยกมาตรฐานอันนี้เป็นเรื่องของกระทรวงเกษตรกับกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็ต้องพยายามยกมาตรฐานของทุเรียนไทยให้มันสูงขึ้นและก็ให้มันคงเส้นคงวาไม่งั้นใช่ตอนนี้ก็คือต้องแข่งกันด้วยคุณภาพแล้วไม่ใช่ปริมาณอย่างเดียวเมื่อก่อนคือเน้นทางปริมาณเพราะว่า96%ค่ะของทุเรียนไทยทั้งหมดอ่ะก็คือส่งไปที่จีนหมดเลยอ่ะประเทศจีนเป็นประเทศเดียวในโลกนี
1: ้ที่รับทุเรียน
0: ที่กินทุเรียนไทยเกือบหมดเลยค่ะ
1: ตอนนี้ก็โหส่งไปเยอะแล้วนะโหหลายตันแล้วล่ะที่ส่งไปกันตอนนี้
0: โดยเฉพาะดูสิในช่วงวันหยุดใบเดย์ค่ะวันหยุดใบเดย์ของจีนก็ถ้ายาวที่สุดถึง8วันค่ะแล้วก็ปีนี้เขามีการคำนวณว่าเฉพาะวันที่1พฤษภาวันแรกวันเมเดย์นะคะก็คือมีการเครือเหลียวเรียวมีการออกเดินทางอ่ะภายในประเทศของคนจีนประมาณ344ล้านคนครั้ง
1: โอ้โห
0: นอกจากที่เที่ยวภายในประเทศแล้วตรงไหนที่เขาชอบที่สุดก็คือยุนนานจังจาเจี้ยเจียวไจ้โกชิงไหหูอะไรพวกนี้ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ฮ่องกงกับมาเก๊าค่ะก็คือดึงดูดกันไปเที่ยวเยอะมาก
1: ฮ่องกงมาเก๊ายังเป็นจุดสนใจที่คนจีนไปอยู่นะ
0: แล้วเนื่องจากเมเดย์เนี่ยเป็นเทศกาลไม่ใช่เทศกาลของจีนนะเป็นเทศกาล
1: สากล
0: เขาเรียกว่าวันแรงงานสากลเพราะฉะนั้นในแต่ละอู่ยี่ก็คือวันเมเดย์ก็จะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็จะมีการกล่าวอวยพรเทศกาลวันเมเดย์เพราะว่าเป็นวันแรงงานของมวลชน
1: ปีนี้มีคำกล่าวไหมฮะ
0: คือในประเทศไทยจะไม่มีใช่ไหมคะทุกคนเห็นว่าเมเดย์ก็คือวันเที่ยวใช่ไหมคะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้กล่าวไว้ว่าหวังว่ามวลชนที่เป็นผู้ใช้รายงานนายไพศาลก็จะแบบว่าภายใต้การชี้นำของพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็คือฟันฝ่าต่อสู้ยงยุทวงชิ้นช่างเจ้าก็คือพยายามสร้างนวัตกรรมพยายามสร้างสรรค์และก็พยายามสร้างคุณูปการสำคัญให้กับภารกิจการพัฒนาของประเทศชาติและก็พรรคด้วยแล้วก็เขาเน้นย้ำว่าปีนี้เป็นการครบรอบ105ปีของการสถาปนาพรรคคอมมิวนิสต์จีนและก็เป็นปีแรกของการดำเนินโครงการระยะ5ปีแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ5ปีฉบับที่15ของจีนก็คือให้กำลังใจอ่ะให้กับมวลชนที่เป็นผู้ใช้ของตาเหลาตงฉินจงเขาเรียกว่าผู้ใช้แรงงานนะคะก็คือให้ขยันให้ก้มหน้าก้มตาให้ปฏิบัติงานให้แบบขยันทำงานค่ะแล้วก็ให้กับสังคมให้กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็หน่วยงานต่างๆของพรรคและก็รัฐบาลต้อง ปกป้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์อันชอบธรรมของมวลชนของผู้ใช้แรงงานค่ะและแก้ปัญหาใครกับให้กับคนกลุ่มนี้为激励广大劳动群众为实现宏伟蓝图而不懈奋斗ก็คือส่งเสริมให้กำลังใจให้กับมวลชนผู้ใช้แรงงานอันไพศาลฟันฝ่าต่อสู้อย่างไม่ลดละเพื่อบรรลุเป้าหมายอันยิ่งใหญ่แห่งชาติจีน อันนี้คือวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของวันแรงงานเลยค่ะของจีนกระตุ้นให้ทำงานขยันทำงานขยันทำงาน
1: ขยันทำงานแล้วก็มีความแต่ก็ดีนะเขายังบอกให้หน่วยงานของรัฐหรืออะไรเงี้ยต้องให้ความสำคัญ
0: กับสิทธิประโยชน์
1: กับสิทธิประโยชน์ตรงนี้สำคัญครับเพราะว่าจริงแล้วแรงงานเองอาจจะไม่มีโอกาสที่จะมาเรียกร้องสิทธิตรงนี้ได้ทางแทนที่จะแทนที่ได้แรงงานมาเรียกร้องทางผู้นำกับกลายเป็นคนให้โอกาสนี้กับแรงงานผมคิดว่ามันไม่เหมือนกันในต่างประเทศไม่เหมือนกับในประเทศไทยเราไง
0: มัน
1: สลับกันใช่ไหมนะทางนั้นเขาให้ความสำคัญเนี่ยแล้วมันจริงจังด้วยนะทางจีนอ่ะเขาไม่ได้ทำแบบให้ความสำคัญเล่นๆนะครับแล้วอีกอันหนึ่งนะผมไปอ่านข่าวที่ว่ามีมาตรฐานของจีนระดับชาติของจีนว่าด้วยแม่น้ำและทะเลสาบแห่งความสุข
0: อะไรฟังแล้วก็ยังรู้สึกแปลกๆใช่ไหมครับมาตรฐานแห่งแม่น้ำและก็ทะเลสาบแห่งความสุขก็คืออะไรคือมันหมายถึงคือมาตรฐานในการกำจัดน้ำให้ทำให้ผู้ใช้น้ำอ่ะเกิดความสุขน่าจะเข้าใจแบบนี้ค่ะดัชนีความสุขของประชาชนมันเกี่ยวข้องกับแม่น้ำและทะเลสาบก็คือคุณภาพน้ำการบำบัดน้ำเพราะว่าน้ำมันเป็นแหล่งชีวิตหลักของคนที่อยู่ใช่ไหมคะเพราะเราต้องดื่มน้ำทุกวันแล้วก็น้ำมันก็เข้าสู่ร่างกายน้ำมันเกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยตรงเลยค่ะอันนี้คือฉบับแรกอะที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานแห่งชาติเกี่ยวกับการบำบัดน้ำก็คือ幸福合乎评价国家标准มาตรฐานแห่งชาติในการประเมินทะเลสาบและก็แม่น้ำที่มีความสุข มันเกี่ยวข้องกับอะไรนะคะก็คือเขาเรียกว่าทำให้จัดเอดัชนีความสุขจากที่เป็นนามธรรมมาสู่รูปธรรมสามารถที่จะวัดปริมาณได้ปริมาณความสุขจากน้ำในแม่น้ำและก็ทะเลสาบ
1: อ๋อหมายถึงว่าจะมีน้ำอาจจะมีคุณภาพ
0: มันเป็นยี่จีจีเปียวถีชีก็คือระบบดัชนีมี5ประการก็คืออันหลันเจียงคังใหม่ลี่เหมิงขว่าฟาจัดมี5ระดับก็เหมือนกับความต้องการของมนุษย์ใช่ไหมคะมี5ชั้นอะไรแบบนั้นนะคะ
1: ครับ
0: ก็คือความปลอดภัยสุขภาพสวยงามวัฒนธรรมและการพัฒนาและก็ถ้าแยกรายละเอียดนะคะก็คือฝังหงตาเปียวลึกอัตราในการป้องกันก็คือความสำเร็จในการอัตราที่ถูกมาตรฐานในการป้องกันน้ำหลากน้ำท่วม
1: โอ้ครับ
0: ไหลเล่าตาเปียวลึกก็คืออัตราที่ถูกต้องตามมาตรฐานในการระบายน้ำยงสวยจงเลี่ยงก็คือปริมาณยอดปริมาณของการใช้น้ำการบริโภคน้ำเหอเฉียงตู่ช่วงคงฉิงขวางมันก็คือได้มี14รายการค่ะ14รายการที่ควบคุมการใช้น้ำและก็การป้องกันภัยที่เกิดจากน้ำท่วมและป้องกันภัยคือที่เกิดจากน้ำขังและก็ปริมาณการใช้น้ำคุณภาพการใช้น้ำ
1: ครับ
0: และก็มีการประเมินมีระบบประเมินความสุขที่เกี่ยวข้องกับทะเลสาบและแม่น้ำ
1: อ๋อครับ
0: อันนี้ก็คือได้สร้างมาตรฐานให้กับพื้นที่ต่างๆท้องถิ่นต่างๆในการดำเนินโครงการเขาเรียกว่าปกป้องและก็การบำบัดแม่น้ำและก็ทะเลสาบเขาเรียกว่า幸福标尺ก็คือเหมือนกับเป็นบรรทัดฐานแห่งความสุขในการวัดคุณภาพน้ำที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยตรง
1: โอ้
0: อันนี้คือฉบับแรกของจีน
1: ฉบับแรกเลยฮะที่มีนะเพื่อน่าสนใจนะคืออันนี้ผมย้อนกลับไปนิดนึงตอนนั้นที่ประธานาธิบดีมาครองเดินทางไปเมืองจีนเนี่ยไปที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วท่านสีจิ้นผิงเนี่ยบอกให้ดูแหล่งน้ำหรือแม่น้ำอะไรทุกอย่างคลองอะไรที่ทำมาระบบนั้นทำมาต้องเป็นพันปีแล้วอะ
0: อ๋อที่เสฉวน
1: ที่เสฉวน
0: ตูจางเยี่ยนมันเป็นระบบชลประทาน เมื่อประมาณ 1,000-2,000 ปีก่อนมันเป็นภูมิปัญญาของชาวจีนค่ะจนใช้จนกระทั่งทุกวันนี
1: ้
0: และ ท
1: ี
0: นี้พื้นที่แถวนั้นนะคะไม่เคยเกิดน้ำท่วมเลยค่ะ
1: โอ้เป็นพันปีนะไม่
0: น่าจะ 1,000-2,000 ปีแล้วค่ะ
1: อ๋อครับ
0: อืม
1: แสดงว่าจีนก็พัฒนาแล้วก็มีเป็นภูมิปัญญาที่น่าจะต่อยอดแล้วก็มันสอดคล้องกับเรื่องอย่างนี้ด้วยนะคือเรื่องของความปลอดภัยของจากน้ำท่วมแล้วก็คุณภาพของระบบนิเวศคือคนจีนส่วนใหญ่มักจะไปท่องเที่ยววงจุ้ยอ่ะเรื่องมีทั้งกฎประสาทใต้จิ๋วนะฮะมีทั้งน้ำทั้งลมอะไรเงี้ยนะมักจะพักผ่อนที่สวนสาธารณะก็จะมีทะเลสาบมีอะไรต่ออะไรใช่ไหมครับของฝรั่งก็มีนะของที่สวีเดนเนี่ยมีนายกเทศมนตรีสมัยก่อนผมไปเยือนเขาอ่ะเขาบอกน้ำนะดื่มได้เลยเขาเอามือเนี่ยตวัดน้ำที่ในสระน้ำในทะเลสาบเนี่ยดื่มให้ผมดูเลยแล้วก็บอกให้ผมช่วยดื่มให้ผมดื่มด้วยน้ำใสนี่นะน้ำลองดื่มได้เลยบอกน้ำของเขาดื่มแต่ผมไม่กล้าดื่มแต่ท่านเทศมนตรีท่านดื่ม
0: แล้วก็กินดื่มน้ำจากก๊อกน้ำอ่ะ
1: โดยก๊อกน้ำฝรั่งเขาดื่มจากก๊อกน้ำอยู่แล้วปกติดื่มได
0: ้ถ้าเกิดคุณภาพน้ำถึงระดับนั้นก็ถือว่าโอ่งปลอดภัย
1: ครับก็เป็นระดับสำคัญนะ
0: แต่คนต่างชาติโดยเฉพาะคนจีนที่เขาใช้ชีวิตในประเทศไทยเนี่ยส่วนมากก็คือซื้อน้ำถังที่มันถังที่บ้านก็เหมือนกันตอนแรกก็คือไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะคะก็คือซื้อแบบก๊อกน้ำอะไรก็ต้มกินเขาบอกว่าไม่ได้ก็เกิดว่าต้องไม่สะอาดก็เลยเชื่อค่ะเพราะว่ามันเข้าสู่ร่างกายเข้าสู่ลำไส้ของเราโดยตรงก็คือต้องสะอาดตอนหลังก็ซื้อเป็นถังๆแล้วคนไทยเขาจะต้องเป็นกรองต้องใช้ระบบกรองน้ำหรือเปล่า
1: เครื่องกรองฮะเครื่องกรองน้ำ
0: แล้วดื่มน้ำจากก๊อกน้ำแล้วก็ไปต้มกินแล้วไม่ได้หรอคะ
1: ไม่ค่อยต้มส่วนใหญ่ก็ดื่มจากที่เครื่องกรองน้ำมากกว่า
0: เขาก็แสดงว่าเขาก็ไม่ไว้ใจใช่ไหม
1: คะก็ดื่มโดยทงกันเลยนะไม่ดื่มจากเครื่องกรองน้ำนะฮะแต่บางคนก็ใช้น้ำบางคนก็ดื่มนะกรุงเทพก็มีน้ำสะอาดที่ว่าน้ำประปาดื่มได้เขาก็ล
0: ง
1: ตรงนี้
0: ของกรุงเทพมีปัญหาไหมเพราะว่าไม่เคยได้ย
1: ิน ไม่เคยมีปัญหานะไม่มีปัญหาเรื่องพวกนี
0: ้ถ้าดื่มจากน้ำประปาแล้วก็คือไม่ใช่ดื่มโดยตรงนะคะก็คือเอาไปต้มก่อน
1: เอาไปส่วนใหญ่ของคนไทยจะไม่ค่อยต้มนะไม่ใช่ดื่มน้ำร้อนก็จะใช้กรองแล้วก็เอามาใช้แช่ตู้เย็นแล้วก็ดื่มนะ
0: หมายถึงถ้าคนที่มีรายได้ต่ำค่ะ
1: คนทั่วไปเนี่ยตามบ้าน
0: เขาก็ทุกบ้านเขาก็จะใช้ระบบกรอง
1: กรองน้ำใช้กรองน้ำแล้วก็เอาไปใส่ตู้เย็นแล้วก็ดื่มนะอ๋อครับ
0: อ๋อแสดงว่าก็คือน้ำยังดื่มไม่ได้จากก๊อกน้ำ
1: บางคนก็ไม่เชื่อแต่บางคนเขาก็ดื่มนะบางแม่ค้าแม่ค้าอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ต้องไม่ใช้เครื่องกรองด้วยล่ะ
0: คิดว่าที่แม่ค้าที่เขาขายของนี่เขาขายอะไร
1: ก็อย่างเงี้ยเขาก็ใช้น้ำดื่มอย่างเงี้ยนะ
0: ใช
1: ่นะเพราะว่าปลอดภัยของประปาไทยปลอดภัยนะ
0: ปลอดภัยแต่ว่าต้องใส่เครื่องกรองน้ำ
1: แต่บางคนก็เพราะต้องกันบอกไม่ให้มีกลิ่นในพวกคลอรีนเนี่ยที่ก็ไม่มีกลิ่นคลอรีนก็ไม่อยากให้ได้กลิ่นคลอรีนก็กรองน้ำนะก็ถือว่าเป็น
0: เพราะว่าระบบน้ำใต้ดินอะน้ำประปาที่โดนมลพิษอะมันเป็นปัญหาที่ประเทศต่างๆทั่วโลกเขาเผชิญอยู่ค่ะเพราะว่าการปล่อยน้ำเสียการปล่อยอะไรของเสียเข้าสู่ระบบน้ำหรือว่าบางโรงงานอะเขาเอาน้ำเสียเนี่ยมันอัดใต้ดินเลยอะมันทำให้น้ำใต้ดินอะได้รับการได้รับมลพิษค่ะเป็นปัญหาที่ทั่วโลกต้องเผชิญค่ะ
1: เราเมืองไทยอาจจะไม่ค่อยดีไม่เจอเรื่องพวกนี้นะอาจจะไม่รู้ไม่ใช่ไม่เจอหรอกว่าม
0: ีการ
1: ทิ้งลงไปในใต้ดินนะเพราะว่าแล้วก็ให้ดินกรองนะดินกรอง
0: พวกขยะเพิ่งไปดูโรงงานเผาขยะที่ทำพลังงานสะอาดอ่ะที่ใหญ่ที่สุดของกรุงเทพอ่ะของไทยก็ว่าได้ค่ะเพิ่งไปดูงานค่ะเขาเชิญไป
1: เป็น
0: โรงงานที่เก็บขยะมาจากขยะที่เกิดจากการใช้ชีวิตของคนไทยของคนกรุงเทพตอนนี้เขาสร้างเป็นโรงงานแห่งที่1แห่งที่2มีทั้งหมด3แห่งค่ะ2แห่งอยู่ที่หนองแขมอีกแห่งนึงอยู่ที่อ่อนนุชเป็นใช้พวกเครื่องอุปกรณ์ที่นำเข้าจากประเทศจีนแล้วก็มีบ่อขยะค่ะที่สามารถเก็บรับขยะได้วันละ500ตันหรือเป็น1,000 ตันค่ะ ก็คือหลังจากถ้า3โรงงานกำจัดขยะที่แบบทำงานพร้อมกันสามารถจัดการขยะ 40% ของกรุงเทพทั้งหมดค่ะ
1: เขาปกติเขามีมันเป็นที่เก่าแล้วนะที่อ่อนนุชเนี่ยกับที่น้องแขมเนี่ย
0: มัน
1: นานมากเลย
0: พัฒนาจาก
1: เป็นแบบภูเขาเลยใช่ไหม
0: ภูเขาขยะค่ะ
1: เห็นไหม
0: มาเป็นโรงไฟฟ้าที่เหมือนสวนสาธารณะ
1: อ๋อทำเป็นโรงไฟฟ้าเลยใช่ไหม
0: สะอาดมากเลยเป็นทันสมัยมากเลยค่ะเมื่อก่อนเป็นกองขยะแต่วันนั้นก็ไปสัมภาษณ์ชาวบ้านค่ะเป็นครูคนหนึ่งเขาบอกอาศัยที่นี่30-40ปีแล้วก็ยังมีรูปถ่ายเมื่อก่อนถ่ายกับกองขยะเป็นภูเขาเนี่ย
1: เป็นภูเขาใช่
0: แต่ตอนนี้เป็นเหมือนสวนสาธารณะเลยค่ะสะอาดมากแล้วก็ใช้ความทันสมัยเทคโนโลยีจากจีนเผาแล้วก็ผ่านการกรองผ่านการกำจัดของเสียอะไรหลายๆอย่างแล้วก็เอาพลังงานไปผลิตไฟฟ้า
1: เริ่มทำแล้วใช่ไหมฮะจันหลีไปดูนี
0: ่ทำมา20ปีแล้วค่ะ
1: โอ
0: ้ทำมา10-20ปีแล้วแต่กว่าจะได้ทำผ่านอุปสรรคเยอะแยะมากเลยเ
1: พราะถูกต่อต้าน
0: ชาวบ้านแถวนั้นเขาก็ต่อต้านเขาคิดว่าเออมีโรงงานมาเดี๋ยวก็สร้างมลพิษจริงๆเขาไม่เข้าใจแต่ว่าทางบริษัททางผู้จัดการเขาจะมีสร้างทีมงานนะคะโดยเฉพาะไปคุยกับชาวบ้านทุกวันไปเคาะประตูไปเข้าไปคุยเลยอ่ะไปมอบกระเช้าของขวัญไปคุยทุกวันแล้วก็หลังจากชาวบ้านแถวนั้นเขาเห็นผลแล้วเขาแบบประทับใจมากเขาชอบแล้วตอนนี้ก็ยังมีหมู่บ้านหรูอีกหลายแห่งอ่ะมาสร้างติดกับตรงนั้นเลยค่ะเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะ
1: กองขยะลดลงไปแล้วใช่ไหมฮะกองขยะ
0: ไม่ใช่ลดลงอะไม่มีแล้ว
1: โอไม่มีแล้วเหรอโอ
0: ไม่มีแล้วกองขยะอยู่เขาก็บอกว่าลงไปข้างล่างหลาย16เมตรละกี่10เมตรค่ะ
1: โอ้
0: คือแรกก็เลยเขาอยากจะเคลียร์ขยะแล้วขุดขยะออกมาแต่ตอนหลังไม่ไหวก็เลยใช้วิธีเอาดินมาถมแล้วแรกๆคือกี่สิบปีใช่ไหมก็เขาก็จะนำของเสียในดินกว่าปีค่ะทำโอ้โหจนก็ AI ระบบ AI
1: ครับ
0: เปลี่ยนกองเราไม่มองเห็น
1: ไปต้องไปดูต้องเนี่ย
0: เดี๋ยวนะ
1: ยังไม่มองภาพยังมอง
0: แล้ว10ปีค่ะ
1: ภาพเก่าแล้วยังมีควันไฟด้วยนะยังมีคนจุดไฟก็ยังสุมอยู
0: ่ไม่มีแล้วค่ะแถวนั้นไม่มีค่ะแต่ว่ากว่าจะทำโครงการนี้ให้สำเร็จนะมันหมูใช้ความยากลำบาก
1: ยากลำบากเหมือนกับ
0: อยู่กับชาวบ้านอ่ะ
1: เหมือนกับแลนบิดนี่เนี่ยเหมือนโครงการแลนบิดเนี่ยมีคนมาต่อต้านอยู
0: ่ใช
1: ่คงต้องใช้เวลาในการ
0: ชื่นชมนะเนาะผู้จัดการใหญ่เป็นคนจีนค่ะเขาทำเพราะเหมือนกับพูดตรงๆง่ายๆก็คือแรกๆก็คือกทมเอาพื้นเอากองเอาก
1: องขยะ
0: หลุมขยะภูเขาขยะซึ่งเป็นพื้นที่ที่แบบสกปรกที่สุดเหม็นที่สุดเน่าที่สุดคือไม่มีใครมาอยากมาแตะอ่ะ
1: ครับ
0: มาโยนให้กับคนนี้เลยบริษัทจีนคนนี้เลย
1: บริษัทจีนทำ
0: เขาก็คงนึกไม่ถึงเลยว่าเขาสามารถทำได้สำเร็จภายในเวลา
1: 10 ปีนะโอ้เนี่ย
0: ชื่นชมมากมากเลยอ่ะคนไทยยังทำไม่ได้เลยค่ะ ชื่นชมอันนี้ต้องชื่นชมมากมากเพราะว่าคนนี้เข้าใจคนไทยมากทีมงานก็คือคนไทยว่างๆก็คือมีสตอรี่มากเลยอ่ะ
1: ใช่มันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยาวนานแล้วก็เป็นความลำบากของคน
0: ลำบาก
1: คนเทพนะแล้วก็คนที่อยู่รอบๆ บริเวณด้วยเพราะว่าขยะเมื่อก่อนเนี้ยการกำจัดขยะนี่เป็นเรื่องเป็นปัญหาใหญ่นะพอๆกับน้ำท่วมนะ
0: ธุรกิจขยะเนี่ยเมื่อก่อนก็ไม่ใช่แบบคนง่ายๆที่จะทำได
1: ้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คร
0: ับ เป็นกลุ่มเฉพาะที่คุมค่ะ
1: เพราะว่ามันเป็นสิ่งเน่าสิ่งเสียแล้วคนก็ไม่ค่อยอยากไม่ชอบด้วยล่ะนะฮะก็ทั้งเหม็นทั้งสกปรกทั้งเหม็นเนี่ยคนก็จะไม่ทำอ่ะ
0: ตอนนี้เปลี่ยนภาพเก่าไปเป็นต้องไปดูนะคะอาจารย์สมยศถ้ามีโอกาสไปทำข่าวเลยค่ะ
1: แล้วเขาทำเป็นโรงงานเลยใช่ไหมเป็น
0: โรงงานเลยสะอาดมากทันสมัยไม่เห็นขยะไม่ได้ชิ้นเดียวเลยค่ะแต่เพียงแต่ว่ามีบ่อขยะมีบ่อขยะแบบลึกมากใหญ่มากคือแต่ละวันก็จะมีรถขยะขนขยะเข้าไปแล้วก็เททิ้งลงไปในนั้นเขาก็จะมีกระบวนการวิธีการแล้วก็เผาส่งเข้าไปในเตาเผาที่ทันสมัย
1: ไม่มีควัน
0: ก็มีกรองมีอะไรควันไม่มีค่ะเพราะว่าเขามีการวัดดัชนีของอากาศ

0: อยู่ในประเทศไทยอยู่มาหลายสิบปีนะเพราะกองขยะในหลายสิบปีมาก
1: ใช่ใช่
0: ไม่ได้เป็นปีเดียว
1: เมื่อก่อนเหม็นเน่า
0: เหม็นเน่าใช่ใช่ใช่ก็จะมีคนไปรื้อไปเก็บขยะบ้างอะไรบ้างแล้วก็เป็นที่ของบางทีก็เป็นสร้างปัญหานะฮะให้กับเรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อมต่างๆให้กับคนกรุงเทพยิ่ง
1: คือเราต้องรู้จักบริษัทจีนที่เขาทำความดีอ่ะให้กับประชาชนไทยแบบนี้คือเขาจริงๆแรกๆเขาก็เงียบๆค่ะแล้วก็ไม่ได้ประชาสัมพันธ์อะไรมากมาย
0: ไม่รู้ว่าเป็นบริษัทจีนมาทำเพราะเก่งนะเก่งนะทำแบบเงียบๆได้นะฮะ
1: เก่งมากเลยอ่ะชื่นชมมันไม่ใช่ง่ายๆหรอก
0: ใช่ใช่ต้องใช้ความพยายามสูงต้องอดทนนะต้องถูกครับหมดเวลาพอดีอาจารย์ลีส
1: ั
0: ปดาห์หน้ามาเจอสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่ครับวันนี้ผมสุนทรชิมช้อยอาจารย์ลีต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
2: รายการติ่มซำยามเย็นโดยครูพี่ป๊อปด็อกเตอร์ณัฐพงษ์นำสิริกุล
3: ขณะนี้เวลา17นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลกองทัพภาคที่1ผลักดันชาวกัมพูชา55คนกลับประเทศกองทัพภาคที่1โดยกองกำลังบูรพาหน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศจุดควบคุมทหารพรานที่12ร้อยทพ1201จัดกำลังพลร่วมกับตม.จังหวัดสระแก้วศูนย์ละกากรอรัญประเทศและด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนบ้านคลองลึกอำนวยความสะดวกในการเดินทางผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกปอยเปตและพื้นที่ควบคุมให้ชาวกัมพูชาที่ถูกจับกุมและดำเนินคดีสิ้นสุดแล้ว55คนเป็นชาย34คนหญิง19คนเด็กชาย2คนเพื่อผลักดันส่งกลับประเทศตามขั้นตอนของกฎหมายที่ประเทศกัมพูชาณประตูพรมแดนบริเวณสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกตำบลอรัญประเทศอำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้วรองโฆษกรัฐบาลแจงลิซ่าพักขมลยาห่วงรัฐบาลให้ข้อมูลแลนด์บลิดคนใต้ครบถ้วนรอบด้านนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีนางสาวพักขมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคประชาชนโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าความน่ากังวลของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้สนับสนุนโครงการแลนด์บลิดโดยยังไม่เข้าใจมองผลดีแค่มิติเดียวหากพี่น้องสนับสนุนโดยเข้าใจโครงการนี้ทุกมิติแล้วจะเป็นเรื่องที่ดีมากที่ผ่านมารัฐบาลมักให้ข้อมูลด้านเดียวโดยไม่ตอบข้อกังวลของภาคประชาชนและเอกชนที่ตั้งคำถามต่อโครงการนี้ประชาชนไม่มีข้อมูลเรื่องนี้ในการทำความเข้าใจนั้นนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่ารัฐบาลรับทราบข้อโต้แย้งโครงการแลนด์บริดจ์จากหลายภาคส่วนทั้งประเด็น EIA และ EHIA โดยรัฐบาลจะทำทุกขั้นตอนให้ครบถ้วนและทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ให้เข้าใจ4จังหวัดภาคใต้อย่างต่อเนื่องโดยวันที่8พฤษภาคมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดชุมพรและระนองเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในทุกมิติและชี้แจงข้อดีข้อเสียนางสาวพักขมลไม่ต้องเป็นห่วงการขับเคลื่อนโครงการแลนด์บลิดมีการศึกษาทุกขั้นตอนอย่างละเอียดและอธิบายให้ประชาชนเข้าใจศึกษาธิการและพม.ลั่นเพิกถอนใบอนุญาตตลอดชีพครูล่วงละเมิดนักเรียนขีดเส้น2สัปดาห์โรงเรียนต้องเยียวยาเหยื่อให้เป็นธรรมนายอัครนันท์การกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมนายชนินรุ่งธนเกียรติที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรีติดตามมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษาชี้แจงความคืบหน้ากรณีอดีตครูโรงเรียนเอกชนล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนในช่วงปี2567นายอัครนันท์กล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการติดตามอย่างใกล้ชิดปัจจุบันผู้กระทำผิดได้รับโทษจำคุก

0: ุกประมาณ36ปีและรับโทษในเรือนจำแล้วกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการดูแลเยียวยาจิตใจผู้เสียหายเน้นย้ำว่าโรงเรียนต้องเป็นหลักในการยืนหยัดเคียงข้างนักเรียนพร้อมกำหนด3มาตรการเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือและป้องกันการก่อเหตุซ้ำได้แก่การเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพตลอดชีวิตกำชับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนออกหนังสือเตือนโรงเรียนต้นสังกัดให้มีมาตรการดูแลเยียวยาเด็กผู้เสียหายอย่างเหมาะสมพร้อมทั้งพิจารณายกระดับมาตรการขั้นเด็ดขาดตามระเบียบเช่นการพักใบอนุญาตการปิดสถานศึกษาและหาข้อสรุปมาตรการเยียวยาครอบครัวภายใน2สัปดาห
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: สูง 1.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: พันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking RadioThinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ร้อนร้อนร้อน
5: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรายการคุยกับมนตรีโดยมนตรีอุดมพงษ
8: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัด
9: 17นาฬิกากับ8นาทีครับวันนี้วันอาทิตย์ที่3พฤษภาคม2569ครับวันนี้พบกันเรื่องในวันเสรีภาพสื่อโลกด้วยนะครับก็เป็นวันที่ในแวดวงข่าวสารให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับวันนี้องค์กรวิชาชีพสื่อหลายองค์กรก็มีกิจกรรมเพื่อที่จะร่วมกันสะท้อนปัญหาอุปสรรคข้อเรียกร้องและมุมมองต่างๆรวมถึงมีการมอบรางวัลเป็นกำลังใจเป็นการเชิดชูผลงานให้กับสื่อมวลชนทั้งผู้สื่อข่าวและช่างภาพที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนี้ท่ามกลางการท้าทายเรื่องการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศสื่อหรือพูดง่ายๆว่าวิชาชีพนี้กำลังเปลี่ยนแปลงไปมากกำลังได้รับการท้าทายอย่างมาก ทั้งในแง่ของการทำหน้าที่บทบาทของตัวเองความคาดหวังของสังคมรวมถึงในเชิงธุรกิจครับวันนี้รายการคุยกับมนตรีคุยกัน2ประเด็นหลักนะครับในครึ่งแรกนี้เราจะคุยกันเรื่องวันนี้แหละครับเรื่องในวันเสรีภาพสื่อโลกวันนี้ก็ขออนุญาตพูดถึงวิชาชีพของตัวเองให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังแต่ว่าจะพูดถึงในมุมมองของสิ่งที่สังคมคาดหวังบทบาทที่เป็นอยู่รวมถึงคำแนะนำหรือข้อเสนอแนะจากนักวิชาการด้วยที่เห็นว่าวิชาชีพสื่อนั้นจะดำรงคงอยู่ได้อย่างไรนะครับส่วนอีกครึ่งหลังที่เราจะพูดคุยกันก็ยังคงเป็นหน้าที่บทบาทของสื่อแต่ว่ามองไปที่การตรวจสอบอีกหนึ่งประเด็นที่มีผลกระทบต่อผู้คนในประเทศตอนนี้คือกรณีของประเด็นคดีการข้อกล่าวหากักตุนน้ำมันนะครับซึ่ง DSI รับเป็นคดีพิเศษในหลายพื้นที่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อ่างทองที่สุราษฎร์ธานีรวมถึงที่อื่นที่อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลเพิ่มเติมแต่ว่าเราก็จะทำหน้าที่สื่อในการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากผู้ที่ทำหน้าที่ในการติดตามเรื่องนี้นั่นก็คือ1ทีมที่กระทรวงพลังงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานตั้งขึ้นก็คือชุดปฏิบัติการตรวจการเข้มข้นหรือเรียกว่าชุดสุดซอยของกระทรวงพลังงานนะครับแต่เอาละเอาเรื่องวิชาชีพสื่อในวันนี้ก่อนครับวันนี้มีการจัดกิจกรรมรวมถึงเวทีเสวนาด้วยนะครับเวทีเสวนาที่มีชื่อว่าทางรอดของสื่อไทยในยุคที่แพลตฟอร์มครองโลกครับแพลตฟอร์มต่างๆที่ครองโลกอยู่ในขณะนี้ก็ทำให้คนได้เข้าถึงสื่อสารข่าวสารรวมถึงข้อมูลที่ค่อนข้างจะรวดเร็วหลากหลายแต่ก็ถูกตั้งคำถามเรื่องความถูกต้องเรื่องของความแม่นยำหรือแม้กระทั่งความรับผิดชอบด้วยว่าถ้าเกิดว่าสื่อนำข้อมูลเหล่านั้นออกไปนำเสนอแล้วเกิดความผิดพลาดหรือเกิดผลกระทบต่อบุคคลที่อยู่ในข่าวหรือผลกระทบต่อผู้รับข่าวหรือผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของสังคมที่เกิดขึ้นจากการเผยแพร่ข่าวนั้นใครจะเป็นคนรับผิดชอบอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นต่อมาก็คือว่าบริบทที่เราเห็นในขณะนี้ท่ามกลางการแข่งขันที่หลากหลายและการพยายามที่จะวัดคุณค่าหรือวัดธุรกิจและการเติบโตของสื่อผ่านแพลตฟอร์มทางออนไลน์อย่างเช่นยอดวิวนะครับยอดแชร์หรือการเผยแพร่ผ่านออนไลน์เนี่ยมันทำให้ข่าวนั้นมีคุณค่าจริงหรือไม่อย่างไรมันทำให้ข่าวนั้นถูกมองว่าสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมหรือไม่รวมถึงปฏิบัติการที่ข่าวหรือข้อมูลข่าวสารไม่ใช่ข่าวอย่างเดียวนะครับท่านผู้ฟังข้อมูลหรือข่าวสารถูกนำมาใช้โจมตีซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่น่ากังวลใจมากในมุมมองของนักวิชาการหลายคนรวมถึงสื่อมวลชนด้วยเช่นข่าวใดข่าวหนึ่งต่อให้มันเป็นเรื่องจริงจะไม่ถูกใจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็มีการตอบโต้ด้วยการทำข่าวเท็จขึ้นมาเดิมทีคำว่าปฏิบัติการข่าวสารหรือ IO หรือปฏิบัติการการใช้ข่าวสารมาต่อสู้กันเนี่ยถูกใช้เพื่อเป็นประโยชน์ที่แก้ไขสิ่งที่มันเป็นเท็จหรือชักนำหรือชักจูงให้คนเห็นคล้อยตามเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าระยะหลังที่เราเห็นเวลาการพูดถึง IO มักจะพูดถึงในเชิงที่มันเป็นลบคือเอาปฏิบัติการ IO นั้นมาทำร้ายหรือทำลายความน่าเชื่อถือของอีกฝ่ายโดยที่ข้อมูลจาก IO นั้นก็เป็นเท็จด้วยนี่เป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้ในแวดวงสื่อเองกระทบอยู่มากพอสมควรนะครับอันนี้เป็นหนึ่งประเด็นที่ผมชวนท่านผู้ฟังได้พูดคุยกันแต่ว่าเมื่อสัก 2-3 วันก่อนผมมีโอกาสร่วมในเวทีเป็นการเสวนากับนักวิชาการหลายท่านนะครับรวมถึงผู้ร่วมเสวนาเนี่ยก็อยู่ในวิชาชีพด้วยวิชาชีพสื่อนะครับคนที่ร่วมเสวนาในประเด็นหัวข้อของสื่อควรจะเป็นกระจกหรือจะเป็นแสงส่องสว่างให้กับสังคมมีคุณภาสกรจำลองราชซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งสำนักข่าวชายขอบมีบทบาทที่โดดเด่นมากนะครับในเรื่องประเด็นข่าวทางทั้งระบบนิเวศทั้งปัญหาอาชญากรรมทั้งสังคมการเมืองแต่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคเหนือนะครับตั้งชื่อว่าสำนักข่าวชายขอบแต่ความจริงเนื้อหานั้นหลากหลายล้วนแต่เป็นใจกลางแกนกลางของปัญหาในเชิงสังคมด้วยนะครับคนที่ร่วมคุยด้วยก็อย่างเช่นคุณธปนิยศรีชัยก็หนึ่งในผู้ก่อตั้งเป็นผู้ก่อตั้งสำนักข่าวเดอะรีพอร์เตอร์นะครับก็มีผมไปร่วมเสวนาด้วยนะครับมีนักวิชาการนะครับทั้งจากสถาบันก็คืออย่างอาจารย์แดงนะครับ จารย์วิริวันนะครับซึ่งก็เป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้แง่คิดมุมมองทางด้านนิเทศศาสตร์พอสมควรนะครับแล้วก็นักวิชาการอิสระอีก2ท่านก็คือคุณสรณีอัจฉวะนันทกุลและคุณวราจันทร์มณีครับก็เป็นนักวิชาการที่ทั้งทำวิจัยทั้งนำเสนอข้อมูลในเชิงสืบสวนสอบสวนไม่น้อยไปกว่าบทบาทสื่อข้อมูลที่อาจารย์สุรณีได้นำเสนอเนี่ยก็ถูกนำมาใช้สื่อสารให้กับสังคมได้เข้าใจหลายเรื่องผมได้คัดเลือกเอาเนื้อหาสาระที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงภายใต้ข้อจำกัดเรื่องเวลาที่มีอยู่และสะท้อนบทบาทของสื่อหรือสถานการณ์ของสื่อที่เป็นอยู่ในปัจจุบันท่ามกลางการตั้งความหวังว่าหรือความคาดหวังว่าอะไรที่ทำให้บทบาทด้านการทำข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนการตีแผ่ปัญหาสังคมมันจึงหายไปมันจึงเบาบางไปองค์การพยพของสื่อยังสามารถทำแบบที่สังคมคาดหวังได้หรือไม่ฟังเสียงบางช่วงบางตอนจากการสนทนาในเวทีเสวนาทางออนไลน์จากคุณภาสกรจำลองราชครับผู้ก่อตั้งสำนักข่าวชายขอบที่ให้มุมมองในเวทีจากการพูดคุยดังกล่าวครับ
10: ผมว่าเพราะบริบทของสื่อมวลชนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปการที่องค์กรเขาต้องรักษาเนื้อรักษาตัวเพื่ออยู่รอดในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้เขาต้องลดกรอบลดกติกาบางอย่างลงซึ่งบางครั้งมันก็เลยทำให้เราเห็นภาพว่าจริยธรรมคุณธรรมเข้มข้นที่ใครต่อใครเคยวางกันไว้เนี่ยเราเคยเรียนรู้จากปากรุ่นพี่รุ่นต่อรุ่นมันไม่ได้มีคำนิยามว่าจริยธรรมคุณธรรมของสื่อต้อง1 2 3 4แต่ว่าถ่ายทอดกันมาโดยสายเลือดโดย DNA เนี่ยมันถูกลดทอนลงไปมันก็เลยทำให้สถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปแต่ถามว่ามันส่งผลกระทบกับประชาชนไหมแน่นอนครับแน่นอนส่งผลกระทบอย่างรุนแรงการลดกรอบจริยธรรมพวกนี้ลงแล้วก็ทำให้อิงอยู่กับงานของภาครัฐผมยกตัวอย่างให้เช็ดข่าวที่เราเรียกว่าข่าวแจกของกระทรวงเนี่ย เราแทบจะไม่เห็นค่าของมันเลย เราแค่มองผ่านๆแล้วก็ถ้ามันมีประเด็นเดี๋ยวกูไปตามต่อ
11: ขยายต่อใช
10: ่แต่ณปัจจุบันนี
11: ้
10: ไม่มีนักข่าวประจำกระทรวงไม่มีนักข่าวประจำหน่วยงานอันไหนเป็นหลักแล้วเหลือน้อยมากของงานสื่อสารมวลชนกลายเป็นการสื่อสารทางเดียวที่มาจากภาครัฐเพราะแต่ละสื่อแต่ละสำนักไม่มีงบที่จะไปจ้างนักข่าวให้ไปประจำเหมือนเดิมเหมือนสมัยที่เราทำข่าวอีกแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าการสื่อสารทางเดียวขาดมิติในเรื่องการตรวจสอบขาดมุมมองอันหลากหลายที่มันควรที่จะครบภายในเนื้อข่าวเดียวกันกลายเป็นว่าตอนนี้สื่อจำนวนมากก็รอแต่ข่าวแจก

0: แล้วก็เขียนเหมือนเสมือนว่าเป็นข่าวของตัวเอง
1: ประชาสัมพันธ์
0: ทั้งที่ถ้าสมัยก่อนเราก็จะต้องอ้างอิงว่าเออข่าวประชาสัมพันธ์ของกระทรวงนู้นกระทรวงนี้รายงานว่าแล้วเราเอามาใช้มีที่มาที่ไปหน่อยแต่เดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นต้องมีที่มาที่ไปแล้วเสมือนว่าคุณเนี่ยไปทำมาเองภาพเหมือนไปถ่ายมาเองแต่นั่นคือการหลอกลวงประชาชนเพราะคุณไม่ได้ลงทุนไม่ได้ไปทำอะไรเลยต่อให้คุณไปเอาข่าวที่เจ้าหน้าที่รัฐไปจับกลุ่มใครต่อใครมาแล้วเขาทำข่าวแจกแล้วเขาเอามาให้คุณเนี
1: ่
0: ยแล้วคุณก็ไปรายงานว่าเราทำเองอะไรเงี้ยเป็นเสมือนข่าวของเราเองเพราะฉะนั้นมันทำให้ขาดมิติในเรื่องการตรวจสอบอะไรเยอะแยะมากมายผลกระทบตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในกระทรวงทบวงกรมต่างๆทุกวันนี้มันถึงเยอะมากมายแล้วก
1: ็
0: หวานหมูมากคือไม่ได้มีนักข่าวคอยไปเดินตามห้องประชุมเข้าห้องนู้นออกห้องนี
1: ้
0: ไม่มีแล้วบรรยากาศอย่างนั้นพี่จอมไม่เหลืออยู่เลยไม่เหลืออยู่เลยสถานการณ์มันก็เลยมาไกลมาไปมาไกลมาพัฒนามาไกลอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้ครับ
2: ครับนั่นเป็นส่วนหนึ่งจากการสนทนาพูดคุยกันซึ่งคุณภัสกรจำลองราชก็แสดงมุมมองที่อาจจะทำให้เห็นภาพชัดเจนในบริบทของสื่อในตอนนี้ครับเพราะว่าด้วยภาวะเศรษฐกิจด้วยภาวะของการต่อสู้ในเชิงธุรกิจในขณะนี้ซึ่งไม่ได้เป็นเฉพาะระบบนิเวศของสื่อไทยเท่านั้นนะครับทุกท่านก็จะเห็นว่าในสำนักข่าวต่างประเทศในแต่ละเดือนหรืออย่างน้อยก็ 2-3 สัปดาห์ครั้งเราจะเห็นการประกาศหรือการแจ้งปลดพนักงานที่เป็นกองบรรณาธิการบ้างเป็นผู้สื่อข่าวบ้างครับโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่ AI เข้ามาทำหน้าที่ในแง่ของการเสิร์ฟข่าวสนับสนุนข่าวให้กับผู้ชมทำให้กระบวนการคัดเลือกข่าวเราเนี่ยไม่ได้ถูกยึดโยงกับสิ่งที่สังคมควรจะรู้ในมุมมองของบรรณาธิการข่าวแต่ว่ามันถูกเลือกหรือถูกคัดสรรตามพฤติกรรมของผู้ชมหรือผู้รับสารพูดง่ายๆว่าถ้าเราหยิบข่าวโดยเฉพาะออนไลน์ขึ้นมาเนี่ยอะไรที่เราสนใจเป็นข่าวแรกอย่างเช่นวันนี้เราจะคุยกันเรื่องทีมฟุตบอลที่จะลงเตะสนามกันในค่ำคืนนี้ถ้าเราดูข่าวนี้นานสัก 1-2 นาทีข่าวถัดไปที่จะถูกเสิร์ฟให้เราจะถูกคัดเลือกโดยอัลกอริทึมเนี่ยจะเป็นข่าวแบบเดียวกันเนื้อหาคล้ายๆกันถ้าผมเป็นแฟนทีมฟุตบอลทีมเนี่ยแล้วชอบหรือกดไลค์ข่าวนี้ขึ้นมาเนี่ยลักษณะแบบเดียวกันก็จะตามมาหมดเลยครับมันถูกเลือกโดยอัลกอริทึมเพราะฉะนั้นข่าวที่เราให้ความสนใจมันจึงไม่ได้ถูกคัดเลือกโดยเฉพาะกองบกอย่างเดียวความจริงกองบรรณาธิการก็เลือกข่าวเพียงแต่ว่าเมื่อถูกส่งไปถึงผู้รับสารแล้วเนี่ยอัลกอริทึมจะเป็นคนคัดกรองอีกชั้นหนึ่งจนกระทั่งทำให้ข่าวที่เราคิดว่าดีที่สุดมันอาจจะไม่ได้ไปถึงผู้รับสารโดยตรงเพราะมันถูกกั้นด้วยระบบ AI อันนี้ก็ถูกตั้งคำถามเหมือนกันแน่นอนครับก็ถูกตั้งคำถามว่าแล้วอย่างเงี้ยนักข่าวยังจำเป็นอยู่ไหมในเมื่อใครๆก็ทำข่าวได้อย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใครก็โยนข้อมูลข่าวสารรวมถึงภาพลงในแพลตฟอร์มในระบบออนไลน์แล้วเอาข่าวนั้นแล้วก็โยนเข้าระบบออนไลน์ออนไลน์จะไปคัดเลือกเองว่าจะถึงมือใครแต่ว่านักวิชาการอีกคนหนึ่งซึ่งก็ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการทุจริตของภาครัฐที่ไม่ใช่ในบทบาทของสื่อมวลชนแต่เป็นนักวิชาการที่คร่ำบอดในเรื่องนี้อย่างเช่นอาจารย์สุรดีเนี่ยนะครับหลายเรื่องที่เป็นข้อมูลเชิงสถิติที่เอามาวิเคราะห์ให้ความเห็นให้ข้อสังเกตและเผยแพร่ในสังคมออนไลน์แล้วก็ถูกสื่อมวลชนถูกสำนักข่าวนำไปอ้างอิงนำเสนอแล้วก็สัมภาษณ์เพิ่มเติมในฐานะเป็นแหล่งข่าวนั้นก็ทำให้ข่าวยังคงมีบทบาทมีฐานะที่น่าเชื่อถือได้โดยเฉพาะในมุมมองของอาจารย์สุรณีบอกว่ายิ่งสังคมที่มันเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารหรือ data overload เนี่ยคือข้อมูลข่าวสารเต็มไปหมดเลยแต่ไม่รู้อันไหนจริงอันไหนเท็จอันไหนต้องตรวจสอบไหมเนี่ยบทบาทของสื่อยังคงจำเป็นและยิ่งต้องจำเป็นแต่จะเป็นจะต้องพัฒนาทักษะมากขึ้นรวมถึงถ้าเกิดว่าสื่อมองว่าตัวเองอาจจะไม่รอดองค์กรไม่สนับสนุนที่จะให้ทำข่าวในเชิงสืบสวนสอบสวนเพราะว่ามันไม่ได้ตอบสนองในทางธุรกิจเป็นไปได้ไหมที่จะมีกองทุนจากรัฐหรือไม่ใช่รัฐเพื่อป้องกันการถูกแทรกแซงเนี่ยแต่เป็นกองทุนหรือมาจากหน่วยงานอื่นเนี่ยให้สื่อ ให้ผู้อยากจะทำสื่อดีๆเอาเงินนั้นไปใช้ในการทำสื่อโดยที่ต่อให้ล้มเหลวในเชิงธุรกิจก็จะได้เรียนรู้และอยู่ได้แต่ว่าเนื้องานนั้นได้ประโยชน์ไปฟังการนำเสนอบางช่วงของอาจารย์สุรดีอาชวะนันทกุลครับ
1: ก่อนอื่นคิดว่าส่วนตัวเนี่ยคิดว่ายังไงสื่อยังจำเป็นแน่นอนในความหมายว่าความเชี่ยวชาญหลักคือการค้นหาความจริงใช่ไหมคะแล้วก็แยกแยะช่วยประชาชนแยกแยะระหว่างความจริงกับความเท็จถ้าพูดถึงว่าหน้าที่หลักแบบนี้ยิ่งจำเป็นด้วยซ้ำนะในระบบเทศทุกวันนี้ที่เมื่อกี้คุณมงคลก็เล่าค่อนข้างชัดเจนเรื่องอัลกอริทึมนะคะก็แค่จะเสริมด้วยว่าอัลกอริทึมเนี่ยโดยเฉพาะในสื่อโซเชียลทั้งหลายหลักๆเนี่ยมันพยายามที่จะดึงดูดทำไงก็ได้ให้มี engagement ใช่ไหมคะจากคนดูเพราะว่านั่นคือวิธีการหาเงินมันอะไรก็ตามที่ดึงดูด engagement มากที่สุดเนี่ยไม่ใช่ความจริงนะคะมันคืออะไรก็แล้วแต่ที่เร้าใจที่อาจจะเป็นคลิกเบตหรือพาดหัวแบบหวือหวานะคะที่อาจจะไม่จริงเลยแม้แต่น้อยเราก็เห็นตัวอย่างเยอะแยะสื่อทุกวันนี้ในโซเชียลก็กลายเป็นอาจจะค่านิยมไปแล้วของสื่อหลายเจ้าที่ว่าพาดหัวให้เข้าใจผิดอ่ะบอกให้เข้าไปอ่านแล้วมันไม่ใช่ อะไรแบบเนี้ยแต่ว่าคือโดยรวมจะบอกว่าอัลกอริทึมเองอ่ะมันก็ต้องยอมรับว่ามีส่วนทำให้ระบบนิเวศข้อมูลมันเป็นแบบนี้แล้วอัลกอริทึมก็ทำให้ IO อ่ะมันแพร่หลายได้เร็วกว่าจริงๆมันคืออัลกอริทึมโซเชียลบวก AI นะเพราะว่าคิดว่าพอเราเข้าสู่ยุค AI อย่างชัดเจนเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหเนื้อหา IO นี่เร็วกว่าเดิมอีกนะคะเมื่อก่อนยังต้องใช้คนวาดนะคะเพราะฉะนั้นมันเลยทำให้เครื่องมือพวกนี้มันเลยยิ่งทำให้ระบบนิเวศของข้อมูลน่ะมันเลวร้ายกว่าเดิมเพราะฉะนั้นถ้าในภาวะแบบนี้คิดว่านักข่าวที่มีความเชี่ยวชาญน่ะที่เรียกว่าในแง่ของสื่ออาชีพยิ่งจำเป็นน่ะถ้าผู้หญิงคิดว่ายิ่งจำเป็นเพียงแต่ว่าก็เห็นด้วยเลยกับมันคือความกลัวและผลประโยชน์แต่ฟังแล้วก็รู้สึกสะท้อนใจว่าขนาดถ้าเป็นสื่อใหญ่ๆยังกลัวเลยแล้วประชาชนจะเหลืออะไรแล้วคนธรรมดาทั่วไปที่ไม่ได้มีเรียกว่าความเชี่ยวชาญนะเรื่องของการแยกแยะหรือว่าไม่ได้มีกระบอกเสียงแบบที่เป็นระบบเป็นเชิงสถาบันอะไรอ่ะก็ยิ่งป้องกันตัวเองยากใช่ไหมครับคือเข้าใจว่าทุกท่านก็คงเห็นและเชื่ออีกหลายคนในสังคมอ่ะก็เห็นว่าเราจำเป็นนะคะต้องมีสื่อมวลชนเนาะก็เลยคิดว่าที่จริงอยากจะลองโยนเป็นตุ๊กตาดูว่าเป็นไปได้ไหมนะคะคือในภาษาธุรกิจเนี่ยส่วนตัวเชื่อว่าเราต้องมีการสร้าง entrepreneurship อ่ะหรือว่าผู้ประกอบการสื่อการมากกว่านี้คือมันต้องมีการ incubate เนาะ incubate ก็คือเอาเงินมาแล้วก็ให้เขาไปทดลองอะค่ะแล้วก็เหมือนกับทำ startup อย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าพอสื่อเนี่ยมันเป็นอาชีพที่สุ่มเสี่ยงเพราะอย่างเช่นทำข่าวแล้วเดี๋ยวจะแหลมไปหรือจะอะไรยังไงคนที่จะช่วย incubate ได้ก็จะต้องมีคือมันจะไม่ใช่คิดในแง่ธุรกิจธรรมดามันก็ต้องมีเรียกว่าการสร้างภูมิกันให้ประมาณนึงเช่นก็ต้องดูว่าพื้นที่แบบไหนจะเหมาะสมในการทำลักษณะการอินคูเบตคือประเด็นเราต้องการผู้ประกอบการผู้ประกอบการสื่อใหม่ๆเพื่อที่จะทดลองโมเดลการหารายได้ใหม่ๆอันนี้เราต้องการพื้นที่เช่นสถาบันการศึกษาทำได้ไหมนะคะหรือว่าที่จริงเนี่ยถ้าพูดถึงเม็ดเงินเนี่ยเรามีกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ใช่ไหมแล้วเราก็มีกทกสนะคะเป็นกองทุนของกสทชซึ่งเงินส่วนหนึ่งก็มาจากค่าใบอนุญาตที่สื่อจ่ายเข้าไปอันนี้เป็นองค์กร
0: อ
1: ันนี้ก็จะเป็นตัวเองก็สนใจเรื่องนี้ว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมที่ถ้าใครสักกลุ่มนึงนักวิชาการหรือสื่อมวลชนรวมตัวกันแล้วบอกว่าเนี่ยเราอยากเอาเงินส่วนหนึ่งของสองกองเนี้ยมาทำมาสร้างพื้นที่ที่จะช่วยอินคิวเบตหรือว่าช่วยเปิดพื้นที่ในการทดลองแบบปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการสื่อนะอันที่หนึ่งนะคะอันที่สองก็คือช่วยสู้คดีเวลาเกิดการฟ้องร้องหรือมี IO ไล่ล่านะคะแต่ว่าก็เลยอยากจะโยนเป็นข้อเสนอนะคะเพราะว่าคิดว่าส่วนตัวก็สนใจเรื่องนี้ entrepreneurship แบบการผู้ประกอบการเพราะว่าคือในฐานะที่ก็เห็นนักข่าวหลายคนที่เรียกว่าเขาก็พยายามค่ะแล้วก็มีเรียกว่ามีความรู้มีความเชี่ยวชาญเพียงแต่ว่าบางครั้งเขาจะทำอะไรก็ติดที่เจ้าของสื่อติดที่ค่ายหรือว่าติดที่เขาไม่ได้รับโอกาสหรือพื้นที่ให้ทำมาค่ะเพราะฉันคิดว่าคนเนี้ยกลุ่มเนี้ยโดยเฉพาะรุ่นใหม่ๆอ่ะมันต้องเหมือนเปิดพื้นที่ให้เขาได้ทำการทดลองในลักษณะทดลองแบบธุรกิจเลยเพียงแต่ว่าก็ต้องมีภูมิคุ้มกันมากกว่าธุรกิจอื่นๆให้นิดนึงในตอนนี้นะคะ
2: นั่นเป็นเสียงสะท้อนจากอาจารย์สุรดีอาชวะนันทกุลครับนักวิชาการอิสระซึ่งน่าสนใจทีเดียวนะครับในเวทีการเสวนาทางออนไลน์ก็มีผม พูดคุยกับอาจารย์สุรณีคุณวราจันมณีอาจารย์คุณพัศกรจำลองราชอาจารย์แดงวิเลวันจงวิเลเกษมจากมอธรรมศาสตร์แล้วก็คุณแยบธรรมณีมีคุณจอมเพชรประดับซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวนะครับแล้วก็เป็นอดีตผู้สื่อข่าวในประเทศไทยที่มีบทบาทอยู่คนหนึ่งนะครับที่เป็นโมเดเรเตอร์ในการควบคุมประเด็นเพราะนั้นในบรรดาข้อเสนอที่สะท้อนออกมาก็ล้วนแล้วแต่พูดถึงทั้งอนาคตของวิชาชีพสื่อและความคาดหวังของสังคมที่ต้องการจะให้สื่อมีบทบาทในการพยุงหรือว่าสะท้อนปัญหาของสังคมด้วยขณะเดียวกันก็พูดถึงการอยู่รอดของสังคมภายใต้การแข่งขันทั้งของในเชิงธุรกิจและเทคโนโลยีใหม่โดยเฉพาะ AI ด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งครับวันนี้ทางสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ของประเทศไทยและสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ครับก็จัดงานวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกครับมีการเปิดเวทีเสวนานะครับจัดขึ้นที่โรงแรมเวสต์เวสเทิร์นกรุงเทพเพื่อที่จะสะท้อนบทบาทของสื่อในยุคที่มีการเปลี่ยนผ่านความสำคัญของเสรีภาพและความรับผิดชอบซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการรักษาระบบนิเวศสื่อให้เข้มแข็งฟังดูมันอาจจะฟังเหมือนคำวิชาการนะแต่ว่าคำว่าระบบนิเวศสื่อในที่นี้ก็หมายถึงทุกส่วนของอาชีพสื่อที่เกี่ยวเนื่องถึงการเป็นองค์การประยบเดียวกันไม่ว่าในเชิงธุรกิจคืออยู่รอดได้ด้วยแต่ขณะเดียวกันก็ไม่หลุดไปจากกรอบจริยธรรมด้วยนะครับเพื่อที่จะให้อาชีพเนี่ยอยู่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองแต่ก็ยังคงเข้มแข็งโดยไม่ล้มหายตายจากนะครับนอกจากนี้ครับทางอุปนายกสมาคมฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อและเป็นเลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนะครับคุณชริตยนต์เปี่ยมเนี่ยก็ได้อ่านแถลงการผมขออนุญาตเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังแถลงการซึ่งเป็นข้อเรียกร้องด้วยทั้งหมด5ข้อนะครับเพื่อที่จะเสนอต่อรัฐบาลและทุกภาคส่วนนะครับ5ข้อนั้นก็คือรัฐข้อ1รัฐบาลต้องเปิดพื้นที่ให้สื่อมวลชนสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐอย่างอิสระกับรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและคุ้มครองสิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารหลีกเลี่ยงการใช้กฎหมายอำนาจรัฐหรืออำนาจอื่นใดแทรกแซงการนำเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเพื่อที่จะเสริมสร้างความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือในการบริหารประเทศครับอันนี้เรามักจะเจอเป็นประจำก็คือการฟ้องปิดปากหรือการใช้อำนาจทางกฎหมายฟ้องร้องนะครับซึ่งแน่นอนกว่าจะพิสูจน์ถูกผิดได้เนี่ยมันใช้เวลาบางทีเรารู้แหละว่าเป็นการนำเสนอข่าวเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนและมีโอกาสมากนะครับที่การทำหน้าที่นี้จะได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแต่ว่าพอมันมีคดีความขึ้นมาเนี่ยก็แทนที่จะได้ทำหน้าที่สื่อก็ต้องไปมารุมมาตุ้มกับคดีความอันนี้มักจะถูกสะท้อนออกมาจากปัญหาเรื่องการฟ้องปิดปากหรือสแลมนะครับข้อ2คือรัฐบาลควรเร่งผลักดันกฎหมายหรือมาตรการที่ทำให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างผู้ผลิตข่าวสารกับแพลตฟอร์มดิจิทัลครับโดยกำหนดให้แพลตฟอร์มทำหน้าที่ตัวกำหนดให้แพลตฟอร์มที่นำเนื้อหาข่าวสารไปใช้สร้างรายได้นะต้องมีระบบแบ่งปันผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมภายใต้หลักการว่าข่าวคุณภาพมีต้นทุนเพื่อให้สื่อสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนและผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพต่อสังคมอันนี้จำเป็นนะครับเพราะว่าเราเคยได้เห็นบริบทแบบนี้ในแวดวงบันเทิงโดยเฉพาะเพลงคือคนแต่งเพลงคนร้องเพลงล้วนแล้วแต่มีต้นทุนอย่างเช่นกว่าจะแต่งเพลงเนื้อร้องทำนองออกมาได้และกว่าจะไปทำทำนองดนตรีออกมาได้กว่าจะผลิตชิ้นงานที่ทำให้คนผู้ฟังยอมรับได้แต่กลับถูกบุคคลอื่นเอาเพลงและดนตรีไปเล่นแล้วก็ไปนำเสนอหรือเอาไปดัดแปลงทำซ้ำเนี่ยนะครับจนทำให้ต้นฉบับก็ไม่มีรายได้กลับมาอันนี้ก็เปรียบเทียบได้กับลักษณะของวัตถุดิบข่าวเหมือนกันนะครับว่าทำอย่างไรรายการใหญ่หรือแม้กระทั่งแพลตฟอร์มอื่นที่เอาข่าวที่มีคุณภาพไปใช้เนี่ยควรจะมีอัตราหรือมีสัดส่วนในการแบ่งผลประโยชน์รายได้ซึ่งต้องบอกว่าเวลาพูดถึงผลประโยชน์ไม่ใช่ผลประโยชน์ที่เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเพราะว่าในเมื่อมันมาอย่างสุจริตรายได้นั้นก็คือสุจริตเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีรายได้ให้เขาจะเอาเรื่องแรงไหนในการที่จะไปหาผลงานที่มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมนั้นออกสู่สาธารณชนได้อันนี้จึงเป็นหนึ่งใน5ข้อเรียกร้องนะครับข้อเรียกร้องที่3ก็คือว่ารัฐบาลควรจะส่งเสริมให้มีกฎหมายที่ป้องกันการใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือคุกคามผู้ที่ทำหน้าที่เพื่อตรวจสอบสาธารณะโดยคุ้มครองผู้สื่อข่าวและประชาชนที่เปิดเผยข้อมูลหรือความคิดเห็นโดยสุจริตให้สามารถตรวจสอบอำนาจได้โดยไม่หวาดกลัวซึ่งจะนำไปสู่สังคมที่โปร่งใสและตรวจสอบได้อันนี้เห็นชัดเจนนะครับหลายครั้งที่ประชาชนแจ้งเบาะแสหรือผู้สื่อข่าวนำเสนอข้อมูลข่าวสารในลักษณะที่เพิ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นและชี้ให้เห็นความผิดปกติแต่ว่าข่าวสารนั้นก็ถูกปิดกั้นหรือถูกอำนาจรัฐเข้ามาดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งให้ยุติข่าวนั้นเสียนะครับข้อ4ก็มาถึงข้อเรียกร้องที่ถึงสื่อมวลชนโดยตรงครับว่า สื่อมวลชนต้องทำรงมาตรฐานวิชาชีพด้วยการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องรอบด้านผ่านการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเฉพาะบริบทที่เทคโนโลยี AI อาจจะถูกใช้เพื่อสร้างหรือบิดเบือนข้อมูลเพราะความน่าเชื่อถือความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหัวใจหลักของวิชาชีพนี้อันนี้ก็เป็นหนึ่งในวิกฤตเหมือนกันนะครับปัจจุบันเราแทบจะไม่รู้เลยว่าอันเนี้ยข่าวจริงหรือข่าว AI นะครับภาพเหตุการณ์จริงๆหรือภาพที่สร้างขึ้นโดย AI และนับวันการยอมรับว่า AI ที่ทำได้เหมือนจริงเนี่ยมันยิ่งถูกยอมรับมากขึ้นก็ยิ่งก่อให้เกิดข้อสับสนของผู้รับสารเหมือนกันว่าอ้าวไอ้ที่เราเห็นเนี่ยมันคือ AI จริงหรือว่ามันเป็นเหตุการณ์จริงซึ่งอันเนี้ยสื่อเองถ้าในบริบทของสื่อที่เป็นองค์กรวิชาชีพทำหน้าที่มีรายได้จากวิชาชีพสื่อโดยตรงต้องแจ้งผู้รับสารให้รู้ว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นข้อมูลจริงแต่ภาพจาก AI หรือเป็น AI ทั้งหมดสร้างมาจากข้อมูลข่าวสารที่ได้ฟังมาแบบนี้นะครับให้ผู้รับสารได้รู้ว่ามันจะเชื่อถือได้สักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อที่จะไม่ให้ความน่าเชื่อถือของสื่อโดยรวมมันถดถอยหดหายแล้วถึงที่สุดบริบทหรือว่าระบบนิเวศสื่อก็ไม่ได้รับการยอมรับก็มาจากการที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพนี้ด้วยนะครับและอีกข้อหนึ่งนะครับในแถลงการคือขอเชิญชวนประชาชนร่วมสนับสนุนสื่อที่มีคุณภาพและยึดมั่นในจริยธรรมพร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่หรือส่งต่อเพื่อช่วยกันลดปัญหาข่าวปลอมและเนื้อหาสาระโดยเฉพาะเนื้อหาที่สร้างความแตกแยกให้กับสังคมอันนี้เตือนกันบอกกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าสื่อเป็นสื่อที่มีคุณภาพแล้วก็ทำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของสังคมในระยะยาวไม่ใช่กระแสระยะสั้นก็ควรจะให้การสนับสนุนนะครับอันนี้เป็น5ข้อในแถลงการที่นำเสนอโดยนายกสมาคมฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อรวมถึงเลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยที่อันแถลงการเนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกวันนี้นะครับเราจะพักสักครู่ช่วงหน้าก็มาทำหน้าที่สื่อนะครับตรวจสอบความคืบหน้าของการติดตามกรณีปัญหาเรื่องสต็อกน้ำมันสักครู่กลับมาครับ
3: รายการคุยกับมนตรีโดยมนตรีอุดมพงษ์
4: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัด
5: ก้าวโจ5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @Thinking Radio
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรายการคุยกับมนตรีโดยมนตรีอุดมพงษ
2: ์ช่วงที่2ของรายการคุยกับมนตรีโดยผมมนตรีอุดมพงษ์ครับตอนนี้คุณโอคุณธิติพัฒน์โชติชาชนันอยู่ในสายกับเราครับคุณโอครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะพี่มนตรีคะสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะ
2: ครับ ท่านผู้ฟังครับคุณโอตอนนี้ก็ได้รับการแต่งตั้งจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานครับเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อการปฏิรูป

0: พลังงานหรือว่าชื่อเราก็ยังเรียกทีมสุดซอยเหมือนเดิมนั่นแหละซึ่งก็move มาจากชื่อสุดซอยกระทรวงอุตสาหกรรมผมเข้าใจถูกไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะย้ายสถานที่ทำงานค่ะท่านคะ
0: คุณโอครับ ผมเพิ่งคุยกับท่านผู้ฟังไปในช่วงต้นรายการเนื่องจากวันนี้เป็นวันเสรีภาพสื่อโลกเนี่ยนะครับคุณโอก็เป็นคนหนึ่งแหละที่เราในฐานะสื่อมวลชนหลายแขนงก็ไปทำงานคลุกคลีใกล้ชิดกันตลอดปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ปีนี้ก็สื่อมวลชนก็จับตาเกาะติดเหมือนกันถึงแม้ว่าทำงานแบบใกล้ชิดกันแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นระยะห่างนั่นก็คือการตรวจสอบซึ่งกันและกันโดยที่ประโยชน์นั้นจะเกิดขึ้นกับผู้ชมหรือผู้รับสารหรือถ้าในภาคของราชการหรือภาคของการทำงานภาคการเมืองนโยบายก็คือเกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนเพราะนั้นวันนี้เราคุยกันก็จะว่ากันด้วยการตรวจสอบในฐานะบทบาทสื่อต่อทีมสุดซอยซึ่งทีมสุดซอยก็ตรวจสอบตามภารกิจที่ท่านรัฐมนตรีและที่นายกรัฐมนตรีกำชับมาอีกทีหนึ่งคือการตรวจสอบปัญหาของการกักตุนน้ำมันมันอยู่ในขั้นตอนไหนแบบไหนตอนนี้ล่าสุดเนี่ยทราบว่าได้นำหนังสือหรือหลักฐานส่วนหนึ่งของเรือนะครับไปส่งที่ DSI ครับคุณโอมันมีพิรุธแบบไหนยังไงโดยสรุปครับคุณโอครับ
1: ค่ะขออนุญาตนำเรียนท่านผู้ฟังและพี่มนตรีนะคะตอนนี้โดยนโยบายของท่านรัฐมนตรีเอกนัทพร้อมพันธ์เนี่ยในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยหลายท่านเนี่ยก็คงทราบดีอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาที่พี่น้องประชาชนเนี่ยไปเติมน้ำมันแล้วไม่ได้เติมใช่ไหมคะมีประเด็นในเรื่องของเอ๊ะทำไมช่วงที่รัฐบาลสั่งตึงราคา15วันเนี่ยน้ำมันโดยเฉพาะดีเซลเนี่ยหาเติมยากมากนะคะแล้วพอหลังจากที่รัฐบาลปล่อยลอยตัวราคาน้ำมันเนี่ยขึ้นมาประมาณ6บาทเนี่ยปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยพี่น้องประชาชนก็สามารถเติมน้ำมันได้เป็นปกตินะคะท่านรัฐมนตรีเอกนัทเนี่ยก็เข้ามารับตำแหน่งในช่วงต้นเดือนเมษายนนะคะท่านก็ได้ประกาศเป็นภารกิจนะคะนอกจากในเรื่องของการบริหารจัดการนโยบายในเรื่องที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยมีน้ำมันเติมแล้วเนี่ยยังต้องเข้าไปรื้อในเรื่องของโครงสร้างพลังงานแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่สามารถที่จะยอมได้ก็คือว่าเราต้องตามหาข้อเท็จจริงว่าเป็นเพราะเหตุอะไรในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยก่อนที่จะมีรัฐบาลเต็มอำนาจเนี่ยทำไมพี่น้องประชาชนเนี่ยถึงได้รับผลกระทบในช่วงที่รัฐบาลสั่งตึงราคาน้ำมันเนี่ยไม่มีน้ำมันเติมนะคะเราก็ได้ไปตรวจสอบหาข้อเท็จจริงก็พบว่าในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยจะมีพฤติกรรมนะคะแล้วก็มีข้อมูลแล้วก็รวมถึงหลักฐานบางอย่างที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ DSI และรวมถึงแต่ละจังหวัดเนี่ยซึ่งจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเป็นแม่งานนะคะในการลงไปตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ำมันที่ขายเกินราคาไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ำมันที่ไม่มีน้ำมันให้พี่น้องประชาชนเติมเนี่ยเราก็ไปตรวจสอบหาสาเหตุที่เกิดขึ้นนะคะก็พบว่าตอนนี้เราจะมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด2ประเด็นค่ะพี่มนตรีคะ
0: ครับ
1: ประเด็นที่1เนี่ยก็คือเราพบนะคะหลายท่านก็คงเคยเห็นแล้วเกี่ยวกับเรื่องของคลิปเรือที่ขนส่งน้ำมันแล้วมีการไปถ่ายน้ำมันกลางทะเลจำได้ใช่ไหมคะ
0: คร
1: ับ ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มอบภารกิจเนี้ยให้กับ DSI แล้วก็สอนชนเนี่ยเข้าไปตรวจสอบว่าเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นที่ไหนแล้วก็ต้นทางปลายทางมาจากที่ไหนนะคะพอท่านรัฐมนตรีเอกนัทเข้าไปเนี่ยก็พบว่าในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงรอยต่อก็เลยทำให้ตัวของเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพลังงานเนี่ยก็อาจจะมีเขาเรียกว่าอาจจะมีความไม่เข้าใจแล้วก็อาจจะระบบเนี่ยอาจจะยังไม่ดีพอเข้าไปเนี่ยก็ไปช่วยกันตรวจสอบก็เลยไปพบว่าต้นทางก่อนที่จะเรือเกิดเหตุที่เรือมีการขนน้ำมันออกไปขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านและรวมถึงเราพบว่ามี GPS ของสอนชนนะคะได้ตรวจสอบก็พบว่ามีเรือบางลำเนี่ยมีการหน่วงเวลามีการออกนอกเส้นทางนะคะก็เลยตรวจสอบทานย้อนกลับไปว่าเรือลำเหล่านั้นเนี่ยต้นทางมาจากที่คลังจังหวัดอะไรนะคะก็ปรากฏว่ามาจากที่คลังสุราษฎร์ธานีท่านรัฐมนตรีนะก็เลยสั่งให้ไปตรวจสอบต่อว่าแล้วคันจากสุราษฎร์ธานีเนี่ยรับน้ำมันมาจากที่ไหนนะคะ
0: ก็เลย
1: เป็นสาเหตุที่ทำให้เราเนี่ยไปตรวจสอบใบกำกับการขนส่งทางเรือนะคะการที่เราจะรับน้ำมันจากโรงกลั่น หรือว่าคลังน้ำมันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะต้องมีก็คือใบกำกับการขนส่งน้ำมันนะคะถ้าไปทางเรือก็ต้องมีใบกำกับขนส่งทางเรือถ้าไปทางรถต้องมีใบกำกับขนส่งทางรถในใบกำกับการขนส่งเนี่ยก็จะระบุนะคะว่าตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยจะต้องมีประกอบไปด้วย8ข้อหลักนะคะก็คือต้องในใบกำกับการขนส่งนี้จะต้องระบุด้วยว่าผู้ขายคือใครผู้ซื้อคือใครเลขวันที่ในการออกใบคำสั่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็พาหนะที่ใช้ขนถ้าเป็นรถก็ต้องมีทะเบียนรถถ้าเป็นเรือต้องมีทะเบียนเรือหรือชื่อเรือแล้วก็จะต้องมีชื่อบริษัทขนส่งที่ทำหน้าที่ในการขนส่งแล้วต้องมีระบุในเรื่องของวันเวลาในใบเนี่ยต้องระบุด้วยว่าวันที่ไปถึงเนี่ยวันที่เท่าไหร่นะคะก็ปรากฏว่าเราก็ไปตรวจสอบทานย้อนกลับจากทางสุราษฎร์เนี่ยไปที่ต้นทางเราก็พบว่าใบกำกับการขนส่งของจังหวัดสุราษฎร์เนี่ยพบความผิดปกติก็คือว่าใบกำกับการขนส่งเนี่ยที่ประกาศไว้ในกรมธุรกิจพลังงานที่จะต้องมี8ข้อเนี่ยปรากฏว่าบางใบบีไม่ครบบางใบเนี่ยระบุชื่อเรือแต่ไม่ระบุชื่อบริษัทขนส่งนะคะบางใบก็ระบุชื่อปลายทางไม่ชัดเจนบางใบไม่ระบุชื่อผู้ซื้อที่ชัดเจนก็เลยไปตรวจสอบก็พบว่าคลังสุราษฎร์เนี่ยมีอยู่ประมาณทั้งหมด105ใบที่ไม่เป็นไปตามที่ประกาศกำหนดนะคะเราก็สาวต่อไปอีกว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดชุมพรกับสงขลาซึ่งก็มีคลังน้ำมันที่พบพิรุธเกี่ยวกับเรื่องของGPS ทางเรือที่ทางสอนชนค้นพบเนี่ยก็ตรวจสอบขยายผลไปก็พบว่าที่ชุมพรกับสงขลาก็มีใบกำกับการขนส่งที่ไม่ถูกต้องเช่นกันก็รวมทั้งหมด3จังหวัดเนี่ยในช่วงเดือนมีนาคมเราพบว่ามีใบกำกับการขนส่งทางเรือทั้งหมด166ใบขนนะคะที่ไม่เป็นไปตามประกาศของกระทรวงของกรมธุรกิจพลังงานกำหนดค่ะก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเนี่ยไปร้องทุกข์กล่าวโทษที่ DSI เพื่อดำเนินคดีกับผู้ค้ามาตรา7จำนวน6รายด้วยคดีใบกำกับการขนส่งไม่เป็นไปตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงานกำหนดค่ะ
0: ครับในผู้ที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาอย่างนี้แล้วกันนะ6รายเนี่ยก็จะครอบคลุมครบทั้ง166ใบขนคือหมายความว่า1รายก็จะมีมากกว่า1เที่ยวแหละซึ่ง1เที่ยวก็คือใช้1ใบอย่างที่ว่าเนี่ยอาจจะซ้ำไปซ้ำมาส่วนจะมากน้อยแตกต่างกันก็ขึ้นอยู่กับเที่ยวเรือของบริษัทนั้นๆจาก6รายนี้ผมเข้าใจถูกไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะแล้วก็เมื่อขยายผลลงไปในรายละเอียดเราพบด้วยว่าบางรายมีความผิดปกติเช่นเรือขนส่งไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับที่กรมธุรกิจพลังงานแต่เนี่ยโทษมันเบาแต่ว่าเราก็ดำเนินคดีเช่นกันค่ะเรือที่เอามาขนน้ำมันเนี่ยไม่ได้ขึ้นทะเบียนค่ะอยู่ดีเป็นเรือจากไหนก็ไม่รู้เอามาขนน้ำมันค่ะ
0: ครับฟังดูคุณธิติพัฒน์บอกว่าโอเคละโทษอาจจะเบาแต่ความจริงมองในมุมประชาชนทั่วไปมันก็คือภาษาเราถ้าเป็นคนทั่วไปบอกเป็นเรือเถื่อนได้เลยนะก็คุณไม่มีทะเบียนอ่ะคุณเอาเรือจากไหนไม่รู้ผมก็ไม่รู้ว่าคุณจะขนมาจากนี้แล้วเอาไปส่งให้ใครก็ไม่รู้
1: ใช่ค่ะ เราทราบผู้ซื้อกับผู้ขายก็โดนดำเนินคดีทั้งคู่เนี่ยหมายความว่าผู้ขายก็โดนดำเนินคดีด้วยตัวเจ้าของเรือที่ไม่ขึ้นทะเบียนก็โดนดำเนินคดีด้วยและในขณะเดียวกันเราส่งข้อมูลนี้ให้กับ DSI เพื่อไปขยายผลต่อว่าเรือลำที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเนี่ยเป็นเรือที่ถูกระบุไว้ใน GPS หรือถูกอยู่ในพิกัดว่าเป็นเรือที่มีการขนส่งออกนอกเส้นทางที่กำหนดไว้ในใบกำกับการขนส่งด้วยหรือไม่ค่ะพี่มนตรีคะ
0: ครับตอนนี้วันนี้นะครับมีประเด็นที่นำเรียนท่านผู้ฟังได้ฟังด้วยว่าทาง DSI ก็บอกว่าแยกกันไป2เรื่องนะฮะก็คือว่าก่อนหน้านี้ DSI ก็รับคดีที่กรณีที่สุราษฎร์เป็นคดีพิเศษเป็นคดีพิเศษไปด้วยโดยท่านวรนันท์ศรีล้ำเนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคและท่านเองก็เป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่59/69เนี่ยบอกว่าตัวแทนเรือเองขณะเนี้ยก็พยายามมาชี้แจงเลยนะครับว่า1มาถึงชี้แจงของเรือที่มาล่าช้าเนี่ยเราพูดถึงกรณีเรือที่มีพิรุษนะคุณธิติพัฒน์คุณโอครับพี่โอครับบอกว่าเรือเนี่ยเขาแทนที่มันจะถึงตั้งแต่วันที่25เนาะคือหมายถึงว่าควรจะถึงปลายทางหรืออย่างน้อยก็คืน25เขาก็พยายามจะถ่วงข้อสันนิษฐานว่าถ่วงเวลาของเรือให้อยู่บนทะเลนานกว่าปกติซึ่งทำให้ไปถึงหลัง26เนี่ยมันเป็นวันที่ราคามันประกาศตรึงราคาใหม่แล้ว เฉพาะแค่ไม่กี่ชั่วโมงที่เรือถึงช้าเนี่ยก็ทํากําไรได้ไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวซึ่งก็เป็นหนึ่งในข้อสันนิษฐานว่าเนี่ยคุณถ่วงเวลาแทนที่คุณจะถึงแล้วก็ทําให้ประชาชนขาดแคลนน้ํามันในห่วงดังกล่าวแล้วพอประกาศไม่ตรึงราคาน้ํามันแล้วเนี่ยเรือคุณก็ถึงพอดีทีนี้ตัวตามรายงานข่าววันนี้ก็บอกว่ามาชี้แจงแล้วว่าสาเหตุที่ทําให้เรือถึงล่าช้าเนี่ยหนึ่งมาจากเรือเสียจอดซ่อมบ้างพอจะซ่อมเสร็จก็ถึงวันที่26พอดีสองเป็นเรื่องของน้ําขึ้นน้ําลงจังหวะที่จะถึงน้ำมันก็ลงพอดีแล้วก็ทําให้เรือไปต่อไม่ได้เพราะมันกลายเป็นทะเลตื้นก็ต้องรอจังหวะน้ําขึ้นหรือเรื่องหรือร่องน้ําอยู่นะครับและเรื่องที่3ก็คือว่ามันก็เหมือนเรือเทียบท่าเนาะคือว่าอ่ะผมกําลังจะเข้าไปเทียบท่าไปส่งแล้วแต่ว่าไอ้เรือลําเก่าที่จอดถ่ายโอนอยู่ที่ท่าเนี่ยมันยังไม่เสร็จเลยผมก็เข้าไปถ่ายไม่ได้เพราะเหมือนรถบัสจะเข้าจอดในช่องรับผู้โดยสารเนี่ยอ่ะถ้าคันนั้นไม่ออกผมก็เข้าไม่ได้อันนั้นก็เป็นเหตุผลหนึ่งซึ่งมันฟังดูเหมือนน้ำหนักมันเหตุผลฟังขึ้นไม่ขึ้นอีกนิดนึงนะแต่ในฐานะประชาชนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเบาหรือเกินในการที่จะชี้แจงเรื่อง
1: ใช
0: ่เรื่องอย่างเช่นเรื่องขึ้นการขึ้นลงของน้ํานี้ครับคือไม่ใช่ว่าเราเพิ่งจะทําธุรกิจนี้เราย่อมต้องรู้ร่องน้ํานี้ดีรู้อุทกศาสตร์ดีกันนะคุณธิติพันธ์ครับ
1: ใช่ค่ะจริงๆแล้วในเรือ1เที่ยวเนี่ยโดยเฉลี่ยจากใบกํากับการขนส่งที่โอตรวจสอบเนี่ยจริงๆแล้วมันมีความเชื่อมโยงกับคลังสุราษฎร์นะคะเพราะว่าเราขยายผมจากคลังสุราษฎร์แล้วเราก็เลยพอเราทราบว่า DSI เนี่ยรับคลังสุราษฎร์เป็นคดีพิเศษแล้วเนี่ยเราก็เลยไปตรวจสอบเชิงลึกเกี่ยวกับเรื่องของใบกำกับการขนส่งก็จริงๆแล้วมันเป็นคดีที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกันเพราะมันมาจากโรงกลั่นนะคะแต่ว่าอันนี้ขออนุญาตนำเรียนค่ะนอกจากใบกำกับการขนส่งของกระทรวงพลังงานแล้วเนี่ยอีกใบนึงที่ทางเรือเวลาขนเนี่ยจะต้องมีก็คือใบกำกับการขนส่งของกรมสรรพสามิตค่ะที่มันตีเพราะการที่ดูดน้ำมันจากพลังน้ำมันหรือว่าโรงกลั่นเนี่ยสรรพสามิตเนี่ยเขาจะต้องไปตรวจสอบนะคะเพราะว่ามันจะต้องมีการคำนวณในเรื่องของการเสียภาษีสรรพสามิตนะคะก็ปรากฏว่าเวลาที่เรือออกเนี่ยในหนังสือของสรรพสามิตเขาจะระบุไว้ชัดเจนเลยค่ะว่าประมาณการเวลาในการถึงสมมติว่าเราออกเดินทางจากที่ชลบุรีหรือระยองเนี่ยไปที่คลังสุราษฎร์เนี่ยจะใช้เฉลี่ยเวลาอยู่ที่ประมาณ25ชั่วโมงค่ะพี่มนตรีแต่ว่าในใบขนบางใบเนี่ยเราเห็นว่า3วันค่ะกว่าจะไปถึงใช้เวลา3วันมันเกิน25ชั่วโมงถึงแม้ว่าจะให้เรือเสียหรือน้ำขึ้นน้ำลงมันไม่น่าจะใช้เวลาขนาดนั้นแล้วโดยปกติแล้วเนี่ยมันมีสถิติในเรื่องของเรืออยู่แล้วจะแก้ตัวยังไงก็แก้ตัวไปเถอะค่ะในความคิดโอ๋นะเพราะว่าจริงๆแล้วในช่วงก่อนระยะเวลานั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบเขาไม่ได้ตรวจสอบเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคมเขาดูประวัติการเดินเรือที่ผ่านมาด้วยค่ะเพื่อเอามาเปรียบเทียบกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงที่เกิดวิกฤตค่ะ
0: เพราะนั้นก็เป็นสิทธิ์ของผู้ที่จะชี้แจงอยู่แล้วนี่โดยหลักการนะครับชี้แจงอย่างไรก็ชี้แจงส่วนคณะพนักงานสอบสวนจะเห็นว่าฟังขึ้นหรือไม่ขึ้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งของการรวบรวมข้อมูลโดยเฉพาะถ้าเทียบกับสถิติว่าคุณเดินเรือมากี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วเนี่ยเราไม่รู้ช่วงน้ําขึ้นน้ําลงหรอแล้วมันเป็นไปได้อย่างไรที่มันจะขึ้นลงแล้วทําให้หน่วงเวลาคุณไปได้ขนาดนั้นในขณะที่โดยประมาณการที่คุณคาดว่าจะถึงน่ะมันเป็นประมาณการที่เป็นปกติวิสัยที่รวมน้ําขึ้นน้ําลงไว้แล้วที่ไม่ใช่บอกว่าโอเคไปเผชิญเอาน้ําขึ้นน้ําลงเหมือนไปตายอดับหน้าอย่างนั้นก็คงไม่ใช่เนี่ยนะครับ
1: อันนี้ก็เป็นหนึ่งเคสที่มันตีเกี่ยวกับเรื่อง166ใบขนส่งที่โอได้ไปร้องทุกข์กล่าวโทษในฐานะผู้เสียหายของกรมธุรกิจพลังงานต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะเพราะว่ามันเป็นคดีเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันเกี่ยวกับเรื่องของเรือที่คลังสุราษฎร์อีกเคสหนึ่งเป็นเรื่องของคลังอ่างทองที่เราไปด้วยกันค่ะที่มันตีอยากให้เล่าให้ฟังไหมคะ
0: ได้เดี๋ยวผมขอย้อนนิดหนึ่งยังมีเวลาเล่าได้ขอย้อนนิดหนึ่งแต่ว่า166ใบขนเนี่ยแยกกันกับคดีที่ DSI รับเป็นคดีพิเศษไปแล้วถูกไหมฮะแยกกันอยู
1: ่จริงๆ DSI มองว่าอาจจะคือจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ค่ะเขาอาจจะมองว่าคดีมันโทษมัน2ปีปรับ200,000ต่อ1คดีนะคะเขาอาจจะมองว่ามันอาจจะเป็นภาระเขาหรือเปล่าอันนี้โอ้โหเดานะเขาก็เลยแบ่งรับแบ่งสู้แต่จริงๆแล้วมันเป็นคดีเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกันเลยค่ะเพราะว่าเราขยายผลมาจากคลังสุราษฎร์แล้วก็ไปดูที่ต้นทางว่าน้ำมันจากคลังสุราษฎร์ที่DSIแถลงไปว่ามีการหน่วงเวลามีเรื่องของการประวิงเวลาเราก็เลยไปตรวจสอบในใบขนส่งก็พบความผิดเพิ่มเติมก็เลยแจ้งความดำเนินคดีเพิ่มเติมในส่วนของเคสคลังสุราษฎร์ค่ะ
0: ครับเอาว่ายังไม่รับเป็นคดีพิเศษแต่ว่าถ้ามีความเป็นไปได้ที่เข้าข่ายก็รับไปผนวกกันแต่ถ้าไม่เป็นคดีพิเศษหรืออาจจะตั้งเป็นเลขสืบคดีพิเศษก็อาจจะสืบไปแล้วก็ท้องที่รับไปแต่ความผิดแน่ๆใน166ฉบับนี้
1: ถูกต้องค่ะผิดแน่ๆแต่เพียงแต่ว่าที่เรายื่นให้ DSI เพราะว่ามันจะได้รวมเป็น1คดีเวลาที่ขึ้นศาลแล้วหรือเจ้าพนักงานสอบสวนเนี่ยจะได้สอบสวนในคราวเดียวกันในฐานะของพยานเพราะถ้าเกิดสมมติว่าไปแต่ละพื้นที่เนี่ยโอ้เข้าใจว่าอาจจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินคดีค่อนข้างนานแล้วตำรวจพื้นที่เนี่ยอาจจะไม่มีความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินคดีเหมือนตอนที่เราอยู่กระทรวงอุตสาหกรรมอะค่ะคือบางทีตำรวจพื้นที่ไม่เข้าใจแต่เราถ้าเรารวมไปในที่เดียวกันเนี่ยต้องไม่ลืมว่าจากชลบุรีระยองไปคลังสุราษฎร์เนี่ยมันเกิดในหลายพื้นที่มันก็อาจจะมีพยานหรือว่าเจ้าพนักงานในการสืบสวนสอบสวนเนี่ยหลายพื้นที่แต่ถ้ารวมเป็นอยู่ในพื้นที่เดียวกันที่ DSI รับเป็นแม่งานเนี่ยโอ้เข้าใจว่าการดำเนินคดีจะเร็วขึ้นแล้วหากมันเป็นคดีที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับที่คลังสุราษฎร์เนี่ยตำรวจสามารถที่จะใช้ข้อมูลหลักฐานจากกระทรวงพลังงานที่เราได้ยื่นร้องทุกข์กล่าวโทษไปเนี่ยสามารถอาจจะนำเอกสารข้อมูลเหล่านี้ไปขยายผลในส่วนอื่นๆได้ค่ะพี่มนตรีคะ
0: ครับโอเคครับอันนี้ก็ชัดเจนเมื่อเหลืออยู่มาสัก 2-3 นาทีผมจะไม่แทรกคดีที่อ่างทองอัปเดตถึงไหนแล้วครับจากการเข้าไปตรวจสอบซึ่งก็เป็นคดีที่เดียสายและเป็นคดีพิเศษแล้วกรณีของคลังน้ำมันที่อ่างทองซึ่งมี2นิติบุคคลซ้อนก็อยู่นะที่นั่นนะฮะจริงๆยังรวมอีกนิติบุคคลอื่นในสมุดประการด้วยอัปเดตตอนนี้เป็นไงบ้างฮะ
1: ค่ะอัปเดตนะคะคลังน้ำมันอ่างทองซึ่งวันสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ได้มีโอกาสลงพื้นที่ไปตรวจสอบโดยไปกับพี่มนตรีด้วยนะคะแล้วก็พี่บอสไทย PBS นะคะในการตรวจสอบเนี่ยหลังจากที่ DSI รับคลังน้ำมันอ่างทองเนี่ยเป็นคดีพิเศษแล้วเนี่ยโอก็ได้มีการให้ทางเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานเนี่ยเข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพลังงานนะคะว่าในครั้งนี้มีความผิดปกติอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นะคะเพราะว่าการดำเนินคดีจะได้ไปในคราวเดียวกันเลยนะคะก็ปรากฏว่าเราตรวจพบว่าทางน้ำมันนี้ไม่ได้ทำตามประกาศนายกฉบับที่3โดยท่านนายกเนี่ยได้ใช้อำนาจตามพ.ร.ก.2516นะคะในเรื่องของการขัดแคลนน้ำมันที่ให้คลังน้ำมันทุกคลังจะต้องแจ้งปริมาณรับเข้าส่งออกน้ำมันทุกวันนะคะก็ปรากฏว่าที่คลังน้ำมันอ่างทองเนี่ยไม่ได้แจ้งในช่วงวันที่22ถึงวันที่26มีนาคมนะคะแล้วก็ตอนที่แจ้งครั้งสุดท้ายของวันที่22มีนาคมเนี่ย22มีนาคมนะคะแจ้งว่ามีประมาณสัก 480,000 ลิตรนะคะน้ำมันดีเซลนะคะแต่พอ27แจ้งทีแจ้งว่ามี 230,000 ลิตรนะคะซึ่งปริมาณน้ำมันหายไปและช่วงระหว่างนั้นไม่มีการแจ้งนำเข้าส่งออกก็เลยเป็นเหตุให้ทางกรมธุรกิจพลังงานสัปดาห์หน้าเนี่ยจะทำสรุปนะคะแล้วก็อาจจะมีการร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีเพิ่มเติมสำหรับคลังน้ำมันอ่างทองนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการขยายผลไปที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะก็ได้ร่วมลงพื้นที่กับท่านสสรังสิมันโรมแล้วก็สสสุภโชตนะคะของพรรคประชาชนก็ไปตรวจสอบคลังน้ำมันที่เพชรบุรีก็พบว่าที่คลังน้ำมันเพชรบุรีเนี่ยมีความซับซ้อนนิดนึงนะคะก็คือว่าตัวของคลังเพชรบุรีเนี่ยจะมี2ส่วนด้วยกันก็คือ1ที่เป็นส่วนของบริษัทสยามก๊าซนะคะซึ่งเป็นโรงกลั่นแล้วก็ในนั้นเนี่ยมีคลังน้ำมันอยู่ประมาณสัก7ถังนะคะแต่ว่ามีน้ำมันค้างสต็อกเนี่ยอยู่ประมาณสัก6ถังรวมแล้วประมาณ 5.6 ล้านลิตรซึ่งไม่ได้มีการขยับหรือมีการประกอบกิจการหรือทำโรงกลั่นมาตั้งแต่ปี2567คือหยุดกระบวนการทั้งหมดไม่ว่าการรับเข้าส่งออกมา2ปีแล้วนะคะแล้วเขาก็แบ่งพื้นที่ครึ่งนึงเนี่ยที่เป็นฝั่งของคลังน้ำมันเนี่ยประมาณ20คลังให้กับบริษัทเอเชียลิงก์ซื้อไปนะคะที่เป็นประเด็นนะคะซื้อไปแล้วก็ไปทำที่เก็บน้ำมันนะคะเป็นน้ำมันดิบแล้วก็น้ำมันใช้แล้วเพื่อผลิตเครื่องบินนะคะแต่ว่าเราพบว่าพื้นที่ตรงสยามกัฟเนี่ยเป็นพื้นที่ฟรีโซนแล้วก็พื้นที่ของเอเชียลิงก์ทางถังน้ำมันที่1กับที่2ก็อยู่ในพื้นที่ฟรีโซนเหมือนกันแต่ว่ามีข้อสงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงยังโฮธุรกิจนี้ไว้โดยที่เขาไม่ประกอบกิจการเลย 2-3 ปีสำหรับบริษัทสยามก๊าซ
0: ก็อาจจะต้องรบกวนสรุปแล้วล่ะเพราะเราเหลือเวลาประมาณนาทีนึงแต่ว่าเอาว่าเพชรบุรีเนี่ยเห็นความผิดปกติว่าไม่ได้ประกอบกิจการ นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าตัวคลังตัวของยังมีอยู่
1: ค่ะใช่ค่ะมีน้ำมันค้างอยู่แต่ว่าก็กำชั

0: ในฐานะนิติบุคคลแต่ว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะไปแจ้งความร้องทุกข์เก่าโทษเพิ่มสำหรับคลังน้ำมันอ่างทองแล้วเราพบความผิดปกติเรื่องใบขนส่งนะคะก็คือใบขนส่งที่เอาน้ำมันจากที่คลังน้ำมันที่ IRPC มาที่ทิลเลียนออยล์เนี่ยปรากฏว่าใบขนส่งเนี่ยคนขับรถเป็นกรรมการของบริษัททิลเลียนปิโตรเทรดดิ้งแต่ตัวของบริษัทขนส่งเนี่ยเจ้าของคือผู้จัดการของทิลเลียนปิโตรเทรดดิ้งก็มีความซับซ้อนและมีความเชื่อมโยงกัน DSI ก็ได้มีการล่าสุดนะคะ DSI ได้มีการสอบบัญชีที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันทั้งหมดประมาณ200กว่าบัญชีเพื่อดูเส้นเงินด้วยค่ะ
1: ครับเดี๋ยวต้องขยายความเพิ่มเติมเวลาหมดแล้วครับถือว่าเป็นประเด็นที่อัปเดตเดี๋ยวคงจะขยายความเพิ่มเติมคุณโอ๊ตและผมลาท่านผู้ฟังไว้เท่านี้ก่อนนะครับทุกท่านครับขอบคุณและสวัสดีครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้า
0: สวัสดีค่ะ
2: รายการคุยกับมนตรีโดยมนตรีอุดมพงษ
3: ์เวลา18:00 น.

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ผู้พิการขาขาดใช้สิทธิ์บัตรทองรับบริการเท้าเทียมไดนามิกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อช่วยให้เคลื่อนไหวได้ดีขึ้นเดินได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นและใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจขึ้นเท้าเทียมไดนามิกนวัตกรรมการแพทย์ไทยในระบบบัตรทองสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมง
6: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์

0: แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
1: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: Smooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาพรหานชันชัย
4: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัด
5: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
5: ครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะครับหลังเคารพธงชาติเช่นเคยทุกค่ำวันอาทิตย์แบบนี้อยู่กับปัทมพรหานชานชัยครับและผมวีรศักดิ์ขอบเขตนะครับวันนี้3พฤษภาคม2569ยังเป็นช่วงของวันหยุดยาวๆนะเชอรี่คุณผู้ฟังไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังติดตามเราจากที่ไหนกันบ้างส่งข่าวบอกกล่าวกันมาเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นภาคเอกชนเขาหยุดกันตั้งแต่วันศุกร์นะวันแรงงานวันแรงงานหยุดวันแรงงานวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์พรุ่งนี้วันชัตรมงคลก็หยุดกันแต่ถ้าเป็นราชการเนี่ยเขาจะเริ่มหยุดกันวันเสาร์ก็คือเสาร์อาทิตย์จันทร์3วันด้วยกันแต่ยังไงก็ตามทีก็ถือว่าเป็นลองวีคเอนด์นะหลายๆคนออกต่างจังหวัดกันดูภาพบรรยากาศใน Facebook ของเพื่อนๆนะเชอรี่อิจฉาหลายคน
6: ฉันไปกันก่อนดิฉันไปก่อน
5: ไม่ตอนนี้หลายคนอยู่สมิธ
6: ใช่ๆอยู่
5: สมิธไงโอ้โหแบบอ่ะนะก็ถือว่าให้มีความสุขละกันนะ
6: ไม่พี่ป๋องจะบอกว่าที่เกาะช้างอ่ะจังหวัด
5: อ๋อเหร
6: อพี่เฟนดูภาพบรรยากาศการท่องเที่ยวคือก่อนในนี้เราจะได้ยินว่าชาวต่างชาติอ่ะพี่ป๋องหรือว่าคนไทยก็คืออาจจะนิยมไปเกาะช้างคือส่วนตัวเนี่ยพี่ป๋องเคยไปไหมเกาะช้าง
5: เคยไปครับเคยไปทำข่าวด้วย
6: มีความรู้สึกว่าเคยไปเที่ยวครั้งหนึ่งเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วคือจำได้ว่าขับรถไปก็ไกลพี่ป๋องจังหวัดตราดอ่ะมันก็ 4-5 ชั่วโมงเหมือนกันนะแล้วไหนจะนั่งเรืออีกพี่ป๋องนั่งเรือเสร็จก็ต้องนั่งรถไปอีกถูกต้องไหมมันจะใช้เวลาค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่าเมื่อช่วงวัน2วันที่ผ่านมาพี่ป๋องตั้งแต่วันศุกร์แล้วได้เห็นภาพข่าวในโซเชียลมีเดียแล้วหลายคนเพื่อนเนี่ยที่ไปเที่ยวที่เกาะช้างปรากฏว่าทำไมรู้ไหมพี่ป๋องรถติดยาวที่เกาะช้าง 5-8 กิโลเมตรอันนี้คือขาไปเลยนะขาไปเลยนะเขาบอกว่าเรือเนี่ยคือคนเนี่ยต้องรอคอย 3-6 ชั่วโมงนะแล้วก็เรือวิ่งไปกลับเนี่ยหลายสิบเที่ยวเพื่อที่จะไปรับนักท่องเที่ยวแล้วก็เกาะช้างเนี่ยคือใครไม่มีรถเนี่ยก็สามารถไปได้หรือคนมีรถก็สามารถนำรถขึ้นไปที่เกาะช้างได้แล้วปรากฏว่าเขาบอกว่าเกาะช้างเนี่ยแน่นเลยนะคือก่อนหน้านี้มีการสำรวจพี่ป๋องเขาบอกว่าชาวต่างชาติเดี๋ยวนี้หันมานิยมนะไม่ใช่แบบพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรเกาะพี่ภูเก็ตเชียงใหม่แล้วนะเขาชอบมาที่เกาะช้างเพราะว่าอะไรส่วนหนึ่งคือเกาะช้างมันเงียบสงบเหมือนพี่ป๋องถามว่าความเจริญมันเข้าไปได้ไหมมันก็มีอยู่เหมือนกันเวลาเราไปเกาะช้างลองสังเกตดูส่วนใหญ่เราจะเลี้ยวขวาเขาบอกว่าอ่ะลองดูลองหันไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเนี่ยความเจริญมันก็จะน้อยกว่าแต่ว่ามันจะมีเรื่องของธรรมชาติก็เลยเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว

0: เกาะช้างมีฟาร์มช้างด้วยนะพี่ปองนะอย่าท
1: อ
0: ำเป็นเล่นไปมีช้างด้วยนะมีน้
1: อ
0: ำต
1: ล่
0: ก
1: ะ
0: ใช่ไหมแล้วเขาก็จะมีนี่ด้วยคือชาวต่างชาติก็ชอบไปเป็นอะไรนะเป็นค่ายมวยคนก็เลยโอ้โหสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคนก็เลยไปเยอะมากแล้ววันนี้หลายคนเดินทางกลับเพื่อที่ว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะได้พักผ่อนอยู่บ้านหนึ่งวันนะพี่ป๋องปรากฏว่ามีเพื่อนน้องที่ทำงานอยู่ NBT สายต่างประเทศอ่ะเขาไปกับแฟนซึ่งเป็นชาวต่างชาติแล้ววันนี้กลับน้องเขาบอกว่าวันนี้อุตส่าห์กลับแต่เช้าแล้วคือปกติเช็คเอาท์โรงแรมมันต้องบัดเที่ยงใช่ไหม
1: จ้ะ
0: เขา
1: ก่อนเท
0: ก
1: ี
0: ่
1: ่
0: อ
1: ย
0: น
1: ง
0: เลยพี่ป๋อง
1: อืม
0: 8 โมงเช้าปรากฏว่าทุกคนคิดเหมือนกันมารถติดอยู่บนเกาะช้างหลายชั่วโมงค่ะแต่ถามว่ามันก็เขาเรียกว่ามันทําให้บรรยากาศการท่องเที่ยวคึกคักเหมือนกันนะในช่วงนี้นะหยุดยาวนะคะ
1: หยุดยาวช่วงหยุดยาวเยอะเนาะสงกรานต์ผ่านมาบางคนว่าเที่ยวสงกรานต์แล้วเงินหมดช่วงนี้อาจจะไม่เที่ยวแต่บางคนว่าไม่เป็นไรหยุดอีกก็เที่ยวอีกอ่ะบางคนก็ชอบไม่เหมือนกันเอาเป็นว่าก็ยังไงมันก็สิ่งสำคัญคือช่วงนี้อากาศมันอาจจะไม่เป็นใจในบางที่อากาศมันอาจจะคือเหมือนร้อนๆอ้าวๆมาแบบนี้วันนี้ก็ฝนตกหนักอย่างที่บ้านแถวงามวงวานประชาชื่นเนี่ยเมื่อช่วงบ่ายไปติดอยู่ตลาด คือขึ้นรถไม่ได้จอดรถไว้ลานจอดรถกลางแจ้งอ่ะแล้วปรับว่าก็ลงไปซื้อข้าวของหน้าพันทิพย์ดมองามงวานเนี่ยเขาจะมีตลาดใช่ไหมผมก็ไปหาซื้อทุเรียนของโปรดของผมเนี่ยว่ามันจะมีเจ้าทุเรียนเจ้าประจำที่โหเนื้อดีมากราคาสูงหน่อยแต่แบบโอ้แต่ว่าราคาคือทุเรียนเขาแบบคือเขาบอกเลยว่าของเขาพรีเมียมพรีเมียมไม่พรีเมียมคือบางคนอาจจะบอกว่าต่างกันแต่ว่าคือเท่าที่กินเนี่ยเจ้าเนี้ยเจ้าเดียวเลยนะราคาอาจจะสูงต่อกิโลนะแต่ว่ามันแล้วก็หวานแล้วก็แบบอร่อยแบบกรอบนอกนุ่มในที่เป็นกรอบนอกนุ่มจริงก็ไปซื้อบ่ายโมงกว่าก็จอดรถแล้วไปกำลังหาซื้อทั้งข้าวปลาอาหารผลไม้ต่างๆฝนตกขอโทษนะที่ใช้มันก็เป็นคำภาษาที่เขาใช้กันฝนตกหาใหญ่นะฝนตกหนักมากตกหนักมากไม่ทราบว่าคุณผู้ชมที่บ้านเป็นไงตอนบ่ายตกหนักมากติดอยู่ตรงตลาดตรงนั้นอะตรงหน้าพันทิพย์งามวงวานต้องออกจากตลาดมาแล้วเข้ามาหลบอยู่ในอาคารของพันทิพย์เกือบชั่วโมงเบ็ดเสร็จได้ออกจากนั้นเกือบบ่ายสามติดอยู่นานมากทีเดียวคือฝนตกมันก็ทำให้ตอนนี้มันก็สะท้อนว่าอย่างที่เขาเตือนไงมันต้องระวังในเรื่องของอากาศที่จะมีพายุฤดูร้อนมานะครับซึ่งกรมอุตุเขาก็เตือนว่าพยากรณ์อากาศตั้งแต่วันที่3 ถึง 9เนี่ยพฤษภาคมนะครับประเทศไทยบ้านเราเนี่ยยังคงมีฝนฟ้าคะนองนะมีลมกระโชกแรงขึ้นได้บางแห่งแม้ว่าฝนจะเริ่มน้อยลงก็ตามทีตอนกลางวันเนี่ยจะอากาศมันจะร้อนนะครับบางที่อาจจะร้อนจัดเขาบอกว่าเนื่องจากเนี่ยตอนนี้ความกดอากาศสูงและมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเนี่ยที่แผ่ปกคลุมบ้านเราเนี่ยอ่อนกำลังลงแต่ถามว่ามันใกล้ที่จะหมดร้อนแล้วไหมตอนนี้กรมอุตุเขาบอกว่าทนอีกนิดนึงฤดูฝนกำลังใกล้เข้ามาอาจจะช่วยคลายร้อนลงไปได้แต่ทีเนี้ยเอลนีโญมันก็มีคำเตือนเหมือนกันนะว่าเอลนีโญมันกำลังจะมาในช่วงของปลายเดือนพฤษภาคมนี้และอาจจะยาวไปจนถึงสิ้นปีอากาศมันก็เลยยังคงที่จะต้องมีทั้งร้อนมีทั้งพายุฤดูร้อนเข้ามาสลับอยู่ยังไงคุณต้องระมัดระวังรักษาสุขภาพกันด้วยคุณผู้ฟัง
0: ใช่ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะเห็นทางอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาโฟนอินให้สัมภาษณ์ตามช่องอยู่เหมือนกันเขาบอกว่าก่อนที่สภาพอากาศจะแปรเปลี่ยนไปนี่นะคะก่อนที่จะไปเข้าสู่ฤดูฝนเนี่ยอากาศมันก็ค่อนข้างที่จะแปรปรวนก็มีคำอธิบายอยู่เหมือนกันสำหรับฝนที่ตกในประเทศไทยในตอนนี้นะคะเฉพาะตอนนี้ในหลายปัจจัยก็คือคุณไพฑูรย์ เก่งกันช่างเลขาธิการสทนช.เองบอกว่าก็คือปัจจัยแรกเนี่ยก็มาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือค่ะปัจจัยที่สองก็คือเรื่องของร่องมรสุมด้วยมีหย่อมความกดอากาศต่ำด้วยมีเอลนีโญด้วยมีพายุจอนด้วยและปีนี้เอลนีโญเนี่ยนะแต่ว่ายังไม่ได้บ่งบอกว่าจะเป็นในลักษณะคือมันมีข่าวออกไปพี่ป๋องเป็นบอกว่าซุปเปอร์เอลนีโญคือความแห้งแล้งมันจะเยอะมากๆแบบนี้ค่ะแต่คือตอนนี้มันอาจจะบอกไม่ได้ 100% ว่าจะเป็นซุปเปอร์เอลนีโญหรือเปล่าแต่ที่สำคัญคุณไพฑูรย์บอกว่าก็ไม่ควรที่จะประมาทในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำต้องเก็บน้ำไว้ให้ได้มากที่สุดค่ะอย่างเช่นกรณีอ่างเก็บน้ำที่มีน้ำน้อยๆเนี่ยก็ควรลดกิจกรรมการใช้น้ำให้มากอย่างเช่นน้ำปรังนะคะตรงนี้เราถึงจะผ่านในช่วงวิกฤตของน้ำแล้งไปได้นะคะก็มีในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยา

0: อยู่เหมือนกันก็มีการคาดการณ์นะเกี่ยวกับเรื่องของครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะคะหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่ามีโอกาสนะที่ประเทศไทยจะเข้าสู่เอลนีโญก็คือพฤษภาคมเดือนนี้แหละไปจนถึงเดือนกรกฎาคมนะคะทำให้ฝนน้อยลงแล้วก็อากาศเนี่ยมันก็จะร้อนขึ้นอย่างดัชนีคุณภาพอากาศคือความรู้สึกที่มันร้อนน่ะไม่ใช่อุณหภูมิเช่นอุณหภูมิมันจะ38-39ใช่ไหมพี่ป๋อง
1: ครับ
0: แต่ดัชนีความร้อนน่ะอย่างวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าสูงสุดอยู่ที่52องศาเซลเซียสอ่ะคืออากาศมันอาจจะสักประมาณ40องศาแต่ความรู้สึกว่าร้อนเนี่ยมันมากไปถึง52องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นมันร้อนจัดเลยเขาบอกว่าครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะอากาศมันจะร้อนจัดในหลายพื้นที่ก่อนที่ฝนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังหลังจากที่มีอิทธิพลของมรสุมนะคะคือภาพรวมเนี่ยเขาบอกว่าฝนเนี่ยมันมีแต่มันน้อยอ่ะคุณผู้ฟังพี่ป๋องคือต่ำกว่าเกณฑ์ปกติเนี่ย10-20%ยกเว้นภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่ฝนมากขึ้นนะคะแล้วก็เตรียมรับกับต้องเตรียมตัวเลยนะอากาศสุดขั้วที่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นคำเตือนจากในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงเป็นพื้นที่เสี่ยงอากาศร้อนจัดในช่วงต้นเดือนนี้นะคะก่อนที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นภาวะเอลนิโญเนี่ยแหละค่ะมันก็จะมาเชื่อมโยงกับปริมาณฝนที่ลดลงและอุณหภูมิมันสูงขึ้นเพราะฉะนั้นมันอาจจะส่งผลต่อปริมาณน้ำในเขื่อนเรื่องของการเพาะปลูกอันนี้ต้องเฝ้าระวังรวมถึงต้นทุนเรื่องของพลังงานไม่อยากจะพูดถึงไฟฟ้าเลยค่าไฟเป็นไงบ้างคะค่าไฟที่คอนโดดิฉันก็ขึ้นอยู่เหมือนกันค่ะนะคะคือบางคนบอกว่าค่าไฟเพิ่มขึ้นค่าน้ำคงไม่ขึ้นหรอกขึ้นสิคะมันขึ้นเช่นเดียวกันเพราะบางทีหลายบ้านก็ใช้น้ําเยอะแล้วมันก็มีเรื่องของไฟฟ้าที่จะเป็นเรื่องของมอนิเตอร์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องรับมือแล้วนะคะสําหรับกรมอุตุนิยมวิทยาที่แนะนําเลยว่าประเทศไทยจะเจอกับอากาศที่สุดขั้วนั่นเองค่ะ
1: ก็พูดถึงค่าไฟแล้วก็ยังเจ็บจี๊ดไม่หายนะ เจ็บจี๊ดเพราะอะไรเพราะว่าถ้าดูอัตราค่าไฟก้าวหน้าที่เขาคำนวณสูตรใหม่อ่ะเชอรี่มันเราไม่ได้ว่านะว่าในส่วนของการที่เราให้การช่วยเหลือในกลุ่มต่างๆอย่างกลุ่มคนใช้ไฟน้อยที่เขาจะรับส่วนลดถูกไหมถ้าใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยมันจะถูกลง 20% ถ้าใช้ไฟไม่เกิน400หน่วยมันจะถูกลง 10%แต่ใช้ไฟไม่เกิน500หน่วยมันก็จะถูกลงเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ใช้ไฟมากกว่า500หน่วยคือตั้งแต่ 2,200 บาทขึ้นไปเนี่ยเห็นเขาบอกว่าจะต้องจ่ายในอัตราก้าวหน้าถามว่าเราใช้ไฟ5เกิน 2,200 เอางี้มันแล้วแต่บ้านมันแล้วแต่บ้านคนคุณผู้ฟังคิดแล้วก็ลองคิดลองคุยกันคุณผู้ฟังฮะลองคุยคือผมมองงี้นะผมว่าอย่างบ้านผมอยู่4คนนะทีเนี้ยสี่คนอยู่กันสามห้องห้องใครห้องมันเนี่ยห้องหนึ่งก็จะเป็นคู่ถามว่ามันอยู่กันเยอะเพราะฉะนั้นการใช้ไฟอ่ะมันก็โอกาสที่จะต่ำกว่า 2,200 บาทเนี่ยมันน้อยถูกไหมเพราะฉะนั้นเรามัน500หน่วยเนี่ยมันเกินแน่แน่มันเกินแน่แน่ทุกๆเดือนแล้วทีเนี้ยแล้วมันส่วนที่มันเกินอ่ะ500หน่วยแล้วถ้าเกิดเราต้องจ่ายอัตราก้าวหน้าเป็นคนที่ได้อัตราก้าวหน้าได้รับสิทธิพิเศษแบบเนี้ยถามว่าเราจะภูมิใจดีใจไหมเราไม่ดีใจนะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าคือตอนแรกฟังคุณเอกนัทบอกแบบนี้ว่าคือก็ไอ้ส่วนที่ลดลงเนี่ยก็จะเอาจากในส่วนคนที่จ่ายเพิ่มขึ้นนี่แหละเอามาเกลี่ยในส่วนของคนที่ได้ลดถามว่ามันเราผิดอะไรหรอแล้วเราใช้ไฟเกิน500หน่วยแล้วเราต้องจ่ายอัตราก้าวหน้าเพื่อจะช่วยในการที่จะมาดูแลในกลุ่มคนที่ใช้ไฟน้อยกว่า500ถามว่าเราก็มนุษย์เงินเดือนเหมือนทั่วไปคนทั่วไปเนี่ยเราต้องมาจ่ายเงินอัตราก้าวหน้ามันอาจจะไม่แฟร์ที่เขาบอกว่าเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขใช่ไหมนายกบอกเอาไปเอามาเนี่ยเราน่าจะทุกข์หนักอยู่คนเดียวนะเพราะค่าไฟเราต้องจ่ายเพิ่มขึ้นเนี่ยอัตราก้าวหน้าตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าอัตราก้าวหน้าที่เขาว่าเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนเราก็เลยพยายามกำลังรออยู่ก็เลยฉุกใจนิดๆว่าเดี๋ยวรอก่อนนะเผื่ออัตราก้าวหน้ามันจะค่อยๆขยับไปแต่ทีเนี้ยร้านค้าบางร้านค้าที่เขาไม่ได้เป็นจดทะเบียนหรือว่าอะไรใหญ่โตเนี่ยเขาแน่นอนที่สุดว่าใช้ไฟเกิน 2,200 หน่วยอย่างแน่นอนเราไม่ว่าเลยนะการที่เราจะไปช่วยเหลือในกลุ่มคนต่างๆในการที่จะค่าใช้ไฟน้อยแต่ว่าในอีกกลุ่มคนหนึ่งที่ใช้ไฟเขาก็ใช้ไฟปกติของเขาแต่ว่าทำไมเขาต้องจ่ายแพงกว่าในอัตราที่มันควรที่จะเป็นไหมมันก็เป็นกลายเป็นคำถามว่าอ้าวคืออย่างเงี้ยมันเหมือนกับไม่ได้การปรับ โครงสร้างของค่าไฟฟ้าไหมเหมือนเอากระเป๋าอีกกระเป๋านึงของคนที่จ่ายแพงกว่าย้ายไปจ่ายให้ไปชดเชยในส่วนของคนที่จ่ายถูกกว่ามันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเพราะตอนนี้เรากำลังรอดูอัตราก้าวหน้าที่เขาบอกว่าออกมาเนี่ยมันจะออกมาในราคาเท่าไหร่ถูกไหมล่ะถ้าเกิดถ้าเป็นแบบนั้นคือมันตอนนี้มันยังมองไม่เห็นแต่ณขณะนี้มันก็ต้องสามารถบอกเลยว่าคนที่ใช้ไฟเกิน500หน่วยคือเกิน 2,200 บาทในแต่ละเดือนนะมันก็ต้องตั้งคำถามในใจเหมือนกันอ้าวฉันไม่ได้ชดเชยไม่พอนะไม่เป็นไรฉันสามารถอยู่ได้แต่ฉันต้องจ่ายแพงขึ้นเพื่อที่จะเอาของฉันไปชดเชยในกลุ่มคนที่ต้องไปในการค่าไฟถูกลงไหมถ้าแบบนี้โครงสร้างมันยังไม่ได้แตะเลยไงมันก็จะเป็นคำถามอ้าวบอกได้นะไม่ติดโซลาร์เซลล์ฮัลโหล200,000-300,000นะในการติดแล้วไม่ใช่บ้านแต่ละบ้านจะติดได้ด้วยนะมันต้องดูสภาพโครงสร้างบ้านด้วยนะมันต้องดูหลังคาด้วยนะมันต้องดูด้วยว่าเอ๊ะไอ้ประจุไฟที่มันจะอยู่ข้างใต้เนี่ยมันมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหน
0: มันต้องได้มาตรฐานเอาแบบน
1: ี้
0: อย่าไปติดสุ่ม4สุ่ม5นะเพราะมันเรื่องของไฟไหม้จากโซลาร์เซลล
1: ์นั่นไงแล้วสุดท้ายขายไฟคืนถามว่าการรับซื้อไฟคืนตอนนี้ยังมีอยู่ไหมเพราะขึ้นที่บ้านติดไปเขาบอกว่าเขาไม่รับซื้อคืนแล้วไฟทีนี้มันจะเป็นการชดเชยในลักษณะอะไรต่างๆนานาเอาไปเอามาติดโซลาร์เซลล์อาจจะดูค่าไฟแพงกว่าที่ส่วนของยังไม่ติดเลยด้วยซ้ำแล้ว200,000 กว่า 300,000 กว่าเนี่ยถ้าในเศรษฐกิจแบบนี้เก็บเงินไว้ก่อนดีกว่าไหมอ่ะแม้จะมีดอกเบี้ยราคาถูกที่บอกไปอ่ะคือหลายๆอย่างเราถ้ามีกำลังอ่ะมันไปได้หมดนะถูกไหมล่ะมันก็เลยกลายเป็นคำถามที่ว่าเอ๊ะการที่จะมองปัญหาตรงเนี้ยในระยะในแบบที่การครอบคลุมในทุกๆด้านเนี่ยมันจะทำให้พี่น้องประชาชนทุกกลุ่มได้รับประโยชน์จริงๆหรือเปล่า มันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดไหมอะไรแบบเนี้ย
0: งั้นเอาแบบนี้พี่ป๋องในระหว่างที่พี่ป๋องแล้วคุณผู้ฟังกำลังรอฟังรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บค่าไฟว่าสรุปแล้วจะเป็นอย่างไรเพราะว่ามันก็มีข่าวมาตั้งแต่ตอนแรกที่อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าถ้าเกิดว่าค่าไฟ200หน่วยแรกจะได้ราคาในส่วนของ3บาทต่อมามันก็จะเกี่ยวกับเรื่องของค่าไฟก้าวหน้าใช่ไหมทีนี้มันก็จะมีข่าวอีกว่างั้นเอาแบบนี้ละกันค่าไฟ200หน่วยถึง500หน่วยจะเก็บในราคาอัตรา3บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เดี๋ยวรอฟังชัดเจนกันอีกสักครั้งหนึ่งเรื่องของการปรับโครงสร้างเชื่อว่ารัฐบาลก็คงได้ฟังเสียงจากพี่น้องประชาชนไปแล้วแหละว่าเสียงสะท้อนที่ออกมามันดูแล้วมันไม่ยุติธรรมสำหรับคนที่เขาใช้ไฟเยอะโอเคใช้ไฟเยอะจ่ายตังค์เยอะอันนี้มันก็ถูกต้องไหมพี่ป๋องแต่ในความรู้สึกของคนที่เขาต้องจ่ายเยอะเหมือนเขาจะต้องไปอุ้มกับในส่วนของคนที่ใช้ไฟไม่มากด้วยเนี่ยความรู้สึกมันก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันก็เลยอยากจะพาไปดูนี่ตัวเลขสักนิดนึงพอดีว่าเปิดไปเจอจากมติชนมาดูกันดีกว่าไหมเลยระหว่างที่รอความชัดเจนว่าค่าไฟมันจะเป็นอย่างไรมติชนเนี่ยเขามาให้มาดูค่ะกำไร5ปีย้อนหลังของกฟน.กับกฟผ.ค่ะคือการไฟฟ้านครหลวงกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถามว่าเขามีกำไรนะพี่ป๋องไม่ใช่เขาไม่มีกำไรเนอะนะคะอย่างปีงบประมาณ63เนี่ยการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณกำไรนะ 7,925 ล้านบาทส่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้กำไรถึง 13,293 ล้านบาทนะส่วนปี2564ค่ะการไฟฟ้านครหลวงได้กำไรไป 8,452 ล้านบาทส่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 14,021 ล้านบาทปีงบประมาณ2565ค่ะการไฟฟ้านครหลวงได้กำไร 6,825 ล้านบาทส่วนภูมิภาค 11,568 ล้านบาทปี66ค่ะการไฟฟ้านครหลวงได้กำไร 6,825 ล้านบาทการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 14,574 ล้านบาททีนี้พอมาปี2567อันนี้เป็นข้อมูลย้อนหลังที่สามารถหาข้อมูลได้จริงๆปี68ยังไม่ได้ออกมาหรือยังไงไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่ากำไรมันพุ่งพี่ป๋อง
1: อ
0: ย่างการไฟฟ้านครหลวงปี67เนี่ยงบกำไรไปถึงเกือบหมื่นล้านเลยนะ 8,000 ล้านบาทอะจาก 6,000 กว่าล้านบาทอ่ะพุ่งมาที่ 8,000 กว่าล้านบาทส่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ่ะกำไรมันพุ่งถึงเท่าไหร่รู้ไหมพี่ป๋องจาก 14,000 นะค่าเฉลี่ยประมาณ 14,500 ล้านบาทพุ่งไปถึง 27,039 ล้านบาทเป็นไง อันนี้คือหน่วยงานหลักนะคะที่ขายไฟฟ้าให้กับพี่น้องประชาชนถ้าเรามาดูเรื่องของกำไรก็ค่อนข้างสูงมากทีเดียวก็เดี๋ยวอาจจะมีคำตอบจากในส่วนของการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาแหละเพราะมีข่าวออกมาแบบนี้แล้วหลายคนก็บอกอ้าวกำไรเยอะนี่แล้วทำไมมาเก็บกับพี่น้องประชาชนเยอะแบบนี้ก็ ก็น่าจะเป็นคำถามเสียงดังๆไปถึงในส่วนของหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้านะคะเพราะว่าแน่นอนว่าเดือน2เดือนนี้หรืออาจจะเป็น3เดือนที่เราอาจจะต้องจ่ายไฟเพิ่มขึ้นไม่ใช่ไรเพราะพฤติกรรมการใช้ไฟของเรา
1: ใช่
0: จากว่าอากาศมันร้อนจริงๆอันนี้ก็ต้องยอมรับค่ะนะคะจากดิฉันคอนโดเนี่ย400กว่าบาทพี่ป๋องตอนสิ้นเดือนมาโดนไปเท่าไหร่รู้ไหม800กว่าบาท
1: ผมเอง
0: อันนี้คือคอนโดนี่คือหมายความว่าแบบหนึ่งห้องนอนมีไฟมีแอร์สองตัวแล้วก็เปิดแค่ตัวเดียวด้วยนะเปิดไม่ค่อยเปิดได้เท่าไหร่นอกจากเรียกว่าคอนโดมันก็เหมือนเป็นที่ซุกหัวนอนแหละพี่ป๋องนึกออกไหมเรากลับบ้านมาถึงจะได้เปิดอะไรประมาณนี้ค่าไฟยังพุ่งแรง
1: โอ้ผมนี่ 4,000 กว่าจาก 3,000 จาก 2,000 ไปปลาย 3,000 นี่อยู่4คนก็ใช้แบบถือว่าประหยัดแล้วนะเอาก็มาดูก็อย่างที่ว่ามันก็มีเสียงสะท้อนอย่างคุณสุภโชติชัยสัตย์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็บอกไม่มีหรอกเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขอย่างที่นายกพูดมีแต่การย้ายเอาความทุกข์จากคนกลุ่มหนึ่งไปกดทับอีกคนกลุ่มหนึ่งให้หนักกว่าเดิมภาพรวมคือประชาชนยังต้องแบกภาระค่าไฟเหมือนเดิมซึ่งโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่ที่รัฐบาลภูมิใจนำเสนอเนี่ยไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นต่อแม้แต่นิดเดียวนะครับเป็นการให้ประชาชนนั้นช่วยกันแบกรับกันเองนะครับคือเขาก็มีการพูดถึงว่าเคยคิดไม่ว่านโยบายเนี่ยกำลังซ้ำเติมหลายๆคนหลายกลุ่มที่พยายามปรับตัวเพื่ออยู่รอดบ้านที่อยู่รวมกันหลายคนก็พยายามประหยัดใช้ไฟอย่างคุ้มค่าที่สุดกลับต้องมีการเสียค่าไฟแพงขึ้นนะครับบางคนบอกว่าหนีราคาน้ำมันแพงหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าพลังงานกลับกลายเป็นต้องจ่ายค่าไฟแพงขึ้นอีกคุณสุภโชติเขาก็บอกว่าอันนี้มันเหมือนกับการผลักภาระให้กับพี่น้องประชาชนไหมมันไม่ได้การเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขนะครับอีกคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลนะคุณทวีสอดส่องพรรคประชาชาติแต่ก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันนะครับคือบอกว่าช่วยลดภาระประชาชนโดยเฉพาะผู้ใช้ไฟน้อยแต่หากวิเคราะห์ลงไปลึกลงไปคุณทวีสอดส่องบอกแบบนี้มันคือการย้ายภาระมันไม่ใช่การแก้ปัญหาเพราะในความเป็นจริงกลุ่มที่ใช้ไฟเกิน400หน่วยไม่ใช่คนรวยเสมอไปผมบอกเลยผมก็ไม่ใช่คนรวยนะแต่บ้านอยู่กันหลายคนไงถูกไหมฮะแต่อาจรวมไปถึงบ้านที่มีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าครอบครัวขยายที่มีสมาชิกหลายคนคนกลุ่มนี้ก็ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่แพงขึ้นนะครับการที่รัฐบาลเลือกใช้วิธีการเกลี่ยตัวเลขระหว่างกลุ่มผู้ใช้ไฟแทนที่จะเร่งจัดการกับต้นทุนการผลิตที่แท้จริงสะท้อนเห็นว่ารัฐบาลกำลังพยายามซุกปัญหาโดยไม่ไปแตะต้องผลประโยชน์ของกลุ่มทุนโดยเฉพาะกลุ่มทุนไฟฟ้าที่มีการฝังรากลึกอยู่อันนี้ก็เอามาเป็นเสียงสะท้อนจากวงการเมืองกันเองนะครับทั้งในส่วนของพรรครัฐบาลเองอย่างคุณทวีสอดส่องพรรคประชาชาตินะครับกับคุณสุภโชติที่เป็นส.ส.พรรคประชาชนออกมามันก็น่าจะสะท้อนหลายๆว่าหลายๆอย่างว่าคนใช้ไฟเกิน500หน่วยก็ไม่ใช่คนรวยเสมอไปผมยังเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่เลย อะไรอย่างเงี้ยถูกไหมแต่เนี้ยเราก็พยายามให้ความเป็นธรรมว่าเราต้องรอว่าเอ๊ะสุดท้ายอัตราค่าไฟก้าวหน้าที่เขามาบอกเนี่ยมันจะมีขั้นบันไดแบบไหนไงมันจะมีเรทแบบไหนไงว่าเอ๊ะสุดท้ายมันจะออกมาเนี่ยจะทำให้คนใช้ไฟต่างๆแต่ถ้าถามว่าถ้ามองทั้งในส่วนของคุณสุภโชติจากพรรคประชาชนคุณพันตำรวจเอกทวีสอดส่องจากพรรคประชาชาติมันก็คิดตรงกันกับหลายๆคนที่บอกว่ามันไม่ได้เป็นการปรับโครงสร้างเลยมันแค่เอาในส่วนของกระเป๋าหนึ่งได้มาแล้วก็ไปให้อีกกระเป๋าหนึ่งมันคือการเกลี่ยนั่นเองก็คงต้องรอดูความชัดเจนในประเด็นนี้กันต่อถามว่าพอประเด็นออกมาเนี่ยคนพูดถึงเยอะไหมคนก็พูดถึงตลอดทั้งสัปดาห์จนแม้แต่กระทั่งนาทีนี้เมื่อวานนี้คุยกับเพื่อนๆนักข่าวผู้ประกาศข่าวก็ยังว่าแล้วเราผิดตรงไหนอ่ะเราใช้ไฟประมาณนี้บ้านเราคนเยอะอะไรแบบเนี้ยมันก็คงต้องรอความชัดเจนในเรื่องของอัตราก้าวหน้าที่เขาจะออกมาเพราะว่ามันจะมีผลเริ่มบังคับก็คือบินในรอบเดือนของเดือนมิถุนายน
0: ลองดูการประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์ที่กำลังจะถึงเนี่ยมันจะมีความคืบหน้าในเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนนะคะอยากจะพามาคุยอีกเรื่องนึงพี่ป๋องพอดีอ่านไปเจอตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วปกติเวลาเราทำบุญแบบนี้พี่ป๋
1: อง
0: เราก็จะทำบุญกับพระกับวัดนะส่วนใหญ่นะหรือบางทีก็ทำบุญกับทางโรงพยาบาลอ่ะคนยากจนอะไรประมาณนี้เนี่ยนะคะมีข่าวที่ต้องบอกว่ายังไงดีอิ่มอกอิ่มใจแล้วรู้สึกว่าคนไทยเนี่ยมีน้ำใจมากๆนะคะ
1: คุ
0: ณอาจจะได้ฟังข่าวมาแล้วนะคะคือแต่ต้องบอกก่อนแบบนี้ก่อนว่า ใครมีเงินเท่าไหร่ก็ทำบุญตามกำลังทรัพย์ของตนเองละกันตามกำลังศรัทธาของตนเองแต่ว่าที่อยากจะเล่าสู่กันฟังมันก็เป็นข่าวที่เขาบอกว่าทายาทสี่ตระกูลดังที่จังหวัดอุบลราชธานีบริจาคที่ดินถึง66ไร่มูลค่าหลัก 1,000 ล้านบาทให้กับทางโรงพยาบาลนะคือเขาบอกว่าอยู่ใจกลางเมืองอุบลราชธานีเลยพี่ป๋อง
1: อ๋อที่วรินทร์ชำราบใช่ไหม
0: ที่วรินทร์ชำราบคือเพจของโรงพยาบาลวรินทร์ชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะคะอย่างคุณหมอปิยวัฒน์อังควณิชค่ะผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะคะก็จะมีทั้งคณะผู้บริหารแพทย์พยาบาลแล้วก็บุคลากรต่างๆก็ร่วมจัดพิธีรับมอบหนังสือนะคะเป็นหนังสือแสดงเจตจำนงบริจาคที่ดินอย่างเป็นทางการนะคะการบริจาคครั้งสำคัญในครั้งนี้เนี่ยมาจากทายาทของร้อยโทปิ่นแล้วก็คุณแม่วิเชียรสมิตมาเนี่ยได้แก่นางสาวประพิษนางสาวนฤมลนางสาวรัตตวันแล้วก็นางสาวกัญญิกาสมิตมาเนี่ยโดยที่ดินดังกล่าวที่บริจาคเนี่ยนะคะอยู่ที่ตำบลน้ำคำแซบมีเนื้อที่ประมาณ66ไร่3งานกับอีก 0.74 ตารางวาค่ะก็ที่ดินดังกล่าวเนี่ยเขาบอกว่าจะถูกนำไปใช้เพื่อกิจกรรมทางการแพทย์แล้วก็รองรับการขยายตัวของการให้บริการประชาชนในพื้นที่นะรวมถึงในพื้นที่ใกล้เคียงในอนาคตนะซึ่งทางผู้อำนวยการของโรงพยาบาลวรินทร์ชำราบเองก็โหกล่าวขอบคุณเนี่ยนะคะในนามของโรงพยาบาลและที่สำคัญก็คือประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีถึงความเมตตาแล้วก็กุศลเจตนาอันยิ่งใหญ่ของครอบครัวสมิตมานนะคะโดยย้ำบอกว่าที่ดินผืนนี้เนี่ยจะเป็นรากฐานสำคัญในการช่วยลดความแออัดของอาคารสถานที่นะคะเพราะว่าโรงพยาบาลเดิมเนี่ยก็คือเหมือนกับแบบว่าเรื่องของการสร้างตึกอาคารอะไรต่างๆมันเต็มพื้นที่แล้วก็ต้องการอีกหนึ่งพื้นที่เพื่อที่จะไปก่อสร้างโรงพยาบาลเพิ่มเติมนะคะไปเสริมศักยภาพการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งเขาบอกว่าที่ดินที่มีการบริจาคในครั้งนี้คุณผู้ฟังมูลค่าที่มีการประเมินสูงถึง 1,000 ล้านบาท
1: อ
0: ันนี้เป็นราคาที่เทียบกับที่ดินในจังหวัดอุบลราชธานีนะคะและนี่ต้องบอกก่อนนะคุณผู้ฟังพี่ป๋องอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่บริจาคที่ดินนะ
1: ครับ
0: เป็นครั้งที่2นะที่ครอบครัวสมิตมานเนี่ยแสดงเจตจำนงในการบริจาคพื้นที่เพื่อสาธารณประโยชน์ค่ะอย่างเช่นในอดีตเนี่ยย้อนกลับไปปี2527นะครอบครัวนี้นะคะก็เคยบริจาคที่ดินจำนวน33ไร่นะเพื่อใช้ในการก่อสร้างโรงพยาบาลวรินทร์ชำราบมาแล้วด้วยค่ะนะเราฟังข่าวแบบนี้แล้วก็แบบอิ่มอกอิ่มใจอย่างพี่ป๋องนึกออกไหม
1: ครับ
0: นะคะแล้วก็คนที่บริจาค ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสคนรับก็ดีใจที่ได้ที่ดินผืนนี้เพื่อที่จะไปดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนนั่นเองโอ้ดิฉันก็อยากจะบอกว่าอนุโมทนาสาธุมากเลยพี่ป๋อง
1: ครับ
0: เนาะมันช่วยคนได้อีกกี่ร้อยกี่พันคนนะคะ
1: เป็นข่าวดีๆนะคือ
0: ใช่
1: ดูผู้บริจาคค่ะยิ้มย้ำแจ่มใสพยายามเข้าไปดูภาพที่หลังจากเชอรี่พูดถึงเนี่ย
0: ใช่
1: ก็ถือว่าเป็นการทำบุญครั้งใหญ่นะเอาเป็นพื้นที่ที่ทำประโยชน์ในการดูแลรักษาสุขภาพอาจจะเป็นในส่วนของบางคนว่าเอ๊ะให้ตั้งชื่อโรงพยาบาลตามนามสกุลเลยหรืออาจจะวงเล็บหน่อยก็ได้วารินชำราบสมิตมานอะไรทำนองนี้ก็มีคนเอาไปเม้นกันเยอะเลยทีเดียวนะครับก็อนุโมทนาบุญกับความใจบุญในครั้งนี้เอามาเป็นสร้างแหล่งที่เป็นโรงพยาบาลในการที่จะช่วยเหลือของผู้ป่วยผู้ได้รับต้องการความช่วยเหลือในด้านของสุขภาพต่อไปก็ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์แล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีๆที่เชอรี่อยากจะเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเด
0: ี๋
1: ยวเราทักทายคุณผู้ฟังก่อนไหมหรือว่าเชอรี่จะไปทุเรียนก่อน
0: ได้
1: ท
0: ัก
1: ทายคุณฟังก่อนแล้วกันทักทายคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับที่พูดคุยกันมากับวันหยุดยาวแบบนี้ขอบคุณมากเลยนะครับที่ยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณชวนันท์นะสวัสดีมาคุณสมประสงค์นะครับนี่อยู่ฝรั่งเศสเป็นแฟนข่าวประจำนะครับบอกว่าวันนี้ที่นั่นก็คือบ่ายโมงเศษเนี่ย18องศาเซลเซียสอู้อากาศกำลังดีเลยนะครับคุณอาร์มซ่าบอกมานะครับอมรเทพก็สวัสดีบอกมาได้ทักนานทักมาขอบคุณมากเลยนะครับที่ยังติดตามกันนะครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะฟังเราจนจบแล้วก็จะเชียร์แดงเดือดต่อนะครับพรีเมียร์ลีกนะครับสุดสัปดาห์นี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ทักทายกันมาทางด้านของ Facebook กันบ้างนะครับ Facebook กันมาคุณชนวันนันคุณวินัยก็บอกว่ารายการข่าวดีๆขอบคุณมากนะครับก็บอกว่า อยากจะฟังชอบแล้วก็ประทับใจที่เรื่องของวลีเด็ดๆของท่านใดถามแล้วว่าเราชอบและประทับใจวลีเด็ดๆของท่านใดบ้างระหว่างมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีกับรวยไม่ไหวแล้วพอแล้วพอแล้วหรือว่ามองว่าเป็นการโฆษณาชวนเชื่อครับอ้าวเชอรี่ชอบอันไหนวลี2อันนี้ระหว่างมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีกับรวยไม่ไหวแล้วพอแล้วคุณผู้ฟังเรานะก็มันก็ตอบยากซะด้วยสิถูกไหมอ่ะคุณวินัยคิมบลูเบอรี่บอกมาว่าช่วงก่อนเลือกตั้งเนี่ย GDRI ได้ออกมาชมเชยว่าพรรคภูมิใจไทยไม่มีนโยบายแลนด์บริดจ์ปรากฏอยู่ในชุดนโยบายหาเสียงของพรรคแล้วประเมินว่าใช้งบประมาณหาเสียงน้อยดีTDRI บอกว่าดีแล้วที่ถอนเรื่องนี้ออกไปทั้งที่ไม่เคยเป็นนโยบายเรือธงของพรรคในการเลือกตั้งปี2566 TDRI ให้ผลว่าโครงการนี้ไม่คุ้มค่าทางการเงินและมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ต่ำมาก TDRI แน่ใจหรือว่าพรรคภูมิใจไทยจะไม่หมกเม็ดปกปิดรายละเอียดของโครงการโดยมีแผนจะผลักดันเมื่อเรื่องนี้กลับมาเป็นรัฐบาลวันนี้ความจริงก็ออกมาแล้วแล้วคุณวินัยก็บอก
0: มีโพด้วยนะมีโพด้วยนะแต่คนใต้ชอบนะโพคนในพื้นที่เขาอยากให้มี
1: แต่ตอนนี้คือมันก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เดี๋ยวคุณพิพัฒน์เขาจะลงพื้นที่คุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ในวันที่8พฤษภาคมนี้นายกรัฐมนตรีก็บอกเราไปศึกษามารอบด้านก่อนนะแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าตกลงแลนด์บริดจ์เนี่ยจะทำหรือไม่ทำแต่ว่าถ้าถามว่าไปดูนโยบายตอนหาเสียงที่คุณวินัยบอกเนี่ยมันไม่มีเลยนะ
0: แลนด์บริดจ์เนี่ยมันเป็นสมัย
1: ของเพื่อไทยไงแต่ตอนหาเสียงปี69เนี่ยก็ไม่มีแลนด์บริดจ์แม้แต่กระทั่งในสภาที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาก็ไม่มีแลนด์บริดจ์ด้วยเช่นเดียวกันแต่ดูเหมือนตอนนี้โหมโรงในการที่จะต้องทำอ่ะเพื่อชุมพรระนองอะไรเงี้ยที่จะพัฒนาในพื้นที่แถบนั้นน่ะให้ได้ในการที่จะบอกโอ้สร้างแบบทั้งจะได้ไม่ต้องลดความแออัดช่องแคบมะละกาบ้างล่ะอะไรเยอะแยะมากมายช่องแคบมะละกามันก็อยู่ทางอินโดทางมาเลเซียตรงนั้นเนี่ยถูกไหมเขาบอกว่าจะลดช่วยความแออัดนะแต่ทีนี้เขาบอกว่าการที่มีในส่วนของแลนด์บริดจ์แล้วเนี่ยมันที่จะคุ้มค่าในขณะเรียนทุนหรือเปล่าแต่ทีเนี้ยตอนเนี้ยมันคงเขาบอกว่าเขาศึกษาต้องเร่งศึกษาก่อนที่จะนำเข้าครม.แต่ถ้าเกิดว่าที่คุณวินัยคุณผู้ฟังของเราอ้างข้อมูลของ TDRI ออกมาแบบนี้มันก็ต้องดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะฟังในข้อมูลตรงนี้ไหมหรือต้องดูข้อมูลใหม่ที่ออกมาไงในการที่จะว่าเอ๊ะตกลงจะสร้างหรือไม่สร้างแต่ดูตอนนี้เหมือนเรือธงจะไปทางสร้างมากกว่าแล้วนะที่จะลุยในเรื่องของแลนด์บริดจ์ทางภาคใต้คือชุมพรระนอง
0: ใช่ใช่ค่ะดิฉันเห็นเส้นตัดละหูระนองทรัพยากรธรรมชาติก็เยอะชุมพรก็เช่นเดียวกันนะคะมันอาจจะสูญทางคือการพัฒนามันอาจจะสูญทางเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็มันอาจจะเกินเลยไปถึงในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะฝั่งอันดามันด้วยมันสามารถที่จะเชื่อมต่อได้มันเกี่ยวกับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติอันนี้คือถ้าสายอนุรักษ์เขาก็จะเป็นห่วงในตรงนี้ไงพี่ป๋องว่าการที่อาจตัดต้นไม้ต้นหนึ่งกว่ามันจะโตนะมันใช้เวลาเท่าไหร่ล่ะตัดมันแป๊บเดียวถูกต้องไห
1: ม
0: เขาก็เลยมีความเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคืออะไรอะไรหลายๆอย่างมันก็จะเปลี่ยนไปแต่โดยส่วนตัวนะอันนี้โดยส่วนตัวแอบคิดไม่ได้เหมือนกันการที่ดีลร่วมรัฐบาลตอนแรกเขาอาจจะไม่บอกเราก็ได้นะถ้าร่วมรัฐบาลแล้วเนี่ยถ้าอยากจะให้ร่วมจริงๆเนี่ยมีโครงการนี้ด้วยได้ไห
1: ม
0: นึกออกไหมคือก็ไม่อยากจะคิดอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็อ้าวเราก็ไม่รู้ตอนที่เขาไปดีลกันมาให้มาร่วมรัฐบาลกับคุณอนุทินให้เป็นเสียงข้างมากได้ขนาดเนี้ยเขาคุยอะไรกันบ้างเขาคงไม่ได้เปิดเผยหรอกพี่ป๋องแล้วอยู่ดีๆการหาเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ไม่ได้คุยในเรื่องนี้ถ้าย้อนกลับไปนะแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก็ไม่มีในเรื่องนี้ทั้งที่มันเป็นโครงการใหญ่และใช้เงินจำนวนมหาศาล
1: 1,000,000,000
0: ใช่ค่ะมันก็ไม่อยู่ในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภานั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตามกันต่อแล้วเดี๋ยวช่วงข่าวการเมืองเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องของโพด้วยพี่ป๋องวันนี้มีหลายโพที่น่าสนใจแต่เดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องทุเรียนหน่อยได้ไหมดิฉันแอบไปดูในเพจพิมพ์รีพายขายทุกอย่างวันนี้ก็ยังมีการขายทุเรียนนะพี่ป๋องเขาบอกว่าทุเรียนเกรด AB คัดเกรดส่งออก 4-6 กิโลกรัมเนี่ยประมาณ 1-2 ลูกแต่ราคาขายไม่ใช่100บาทนะพี่ป๋องนะ888บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะก็อย่าง
1: กี่กิโลนะกี่กิโลนะเกรด AB เนี่ย
0: 4-6 กิโลค่ะ
1: ได้ประ
0: มาณชายๆได้ 1-2 ลูกพี่ป๋องไปซื้อมาล่าสุดวันนี้เอาวันนี้สดๆร้อนๆเลยพี่ป๋องไปซื้อเกรด A ของพี่อ่ะ ผมพี่เกียรติ A ใช่ไหม
1: ใครจะบอก A ไม่ A แต่ผมบอก A ร
0: ้
1: านเนี้ยเอาจริง
0: อยากเลยอ่ะบอกพี่กัดมาหน่อยสิ
1: ร้านนี้หน้าพันทิพย์งามวงวานมันจะมีตลาดเยอะตลาดมีคนขายเยอะมันจะมีเจ้าหนึ่งทุเรียนที่อยู่กลางๆตลาดเลยนะผมไปซื้อตอนแรกเขาขายเป็นแบบเนื้ออย่างเดียวช่างเนื้อขายอย่างเดียวคือแกะออกมาแล้วช่างเนื้อขายเขาถามว่าถ้าขายก็ถามว่าแพงไหมก็แพงนะแต่ว่าก็เลยกัดฟันซื้อช่างเนื้ออย่างเดียวนะก็เลยขีดละห้าคือโลช่างเนื้ออย่างเดียวเนี่ยโลละ500ถึง600แล้วแต่วันก็แบบขีดละ50 บาทอะไรอย่างเงี้ยเอามีแต่เนื้อนะไม่ได้เป็นลูกสดๆนะก็เลยอ่ะกัดฟันซื้อกินมา200 กว่าบาทได้มา3 ภูโอ้โหกลับมากินวันแรกอ่ะถึงบ้านกินผมเป็นทุเรียนเลิฟเวอร์ไงถึงบ้านกินหมดแบบเนื้อมันหวานแบบรสชาติเข้มข้นมากอ่ะวันรุ่งขึ้นต้องกลับไปซื้อใหม่อีกอ่ะเท่าไหร่ก็ซื้ออะไรประมาณ
0: รายการจบยังขายอยู่ไหมคะ
1: คือจนเอาเป็นว่าเริ่มพัฒนาเริ่มคุยกับแม่ค้าว่าขายเป็นลูกเธอสำหรับผมนะคุยไปคุยมาเขาก็เห็นเขาก็เหมือนจะจำหน้าได้อะไรอย่างเงี้ยเขาว่าโอเคงั้นขายเป็นลูกเขาก็ขายให้ลูกละขายเป็นลูกสดนี่นะลูกเนี่ยโลละ200ผมว่า
0: uh-huh.
1: ข้างๆผมขายข้างๆมันก็มีหลายเจ้าอยู่นะขายบางเจ้าเนี่ย160บ้างลูกเล็กหน่อยบางเจ้า180ต่อกิโลกรัมบ้างผมว่า200ผมซื้อกัดฟันเพราะว่าผมชิมเนื้อมา3วันติดแล้วเนี่ยดีทุกวันวันนี้ uh-huh. เขาก็กรีดให้เลือกหลายลูกอะว่าเราจะเอาเนื้อแบบไหนจนเราเนื้อ 3-4 ลูกมาจนเนื้อถูกใจช่างมาก็โลละ200โอ้โหกลับมาบ้านเนี่ยตั้งแต่ถึงบ้านบ่าย3เนี่ยกินไปแบบเกือบจะครึ่งลูกเนี่ยแทบจะนอนใส่ถังออกซิเจนแล้วเนี่ยคืออะไรอย่างเงี้ยคือกินมากไม่ดีร้อนในแล้วมันเป็นอันตรายสุขภาพได้กินเยอะๆแต่ว่ามันก็ช่วงน
0: ึ
1: ง
0: นั่นเองเวลาพี่ป๋องพูดเนี่ยนะแอบมองตาพี่ป๋องเหมือนกันนะเวลาพูดถึงทุเรียนที่ตาเป็นประกาย
1: นั่นแหละคือเราถึงจะบอกไงว่าคือทุเรียนจริงๆแล้วเนี่ยเราว่ามันขายผมว่ามันขายได้ด้วยตัวของมันเองอ่ะ
0: ใช่
1: คือถามว่ารัฐมนตรีที่ออกมาในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เป็นกระแสมันเขาก็อาจจะเป็นห่วงไงว่าเขาได้รับข้อมูลรายงานว่าทุเรียนมันจะเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 33% ปริมาณไง 33% โอ้โหมันมาจากไหนเนี่ยถ้าเกิดพื้นที่ปลูกมันยังเท่าเดิมอยู่ขยายมันไม่น่าจะได้ผลเยอะขนาดนั้นแต่ว่าในเมื่อเขามองอย่างเนี้ยหลายคนก็มองว่าคุณสุภจีอ่ะมองต่างไกลไงว่าอ๋อนี่ไงมันเป็นการทำการตลาดในรูปแบบใหม่ตัดลงนะเพื่อที่ให้กระแสทุเรียนเนี่ยมันเกิดขึ้นในภาพรวมมันก็จะทำให้เรื่องของทุเรียนได้รับความสนใจคุณพิมพ์ริพายก็บอกว่าคือยอมไปซื้อมาแล้วก็มาขายขาดทุนคือรับปากว่าจะขายยังไงก็ต้องขายแต่ไม่ใช่ว่าลูกละร้อยมันก็มีโปรโมชั่นเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดว่าทุเรียนเกรดดีมันก็ไปตามราคาถูกไหม อย่างที่เชอรี่บอกได้2ได้ประมาณ4โลได้ประมาณ800มันก็เฉลี่ยละลูกหนึ่งเนี่ยกิโลกรัมแล้วถ้าเกรดดีจริงๆเกรด A เกรด B เกรด AB จริงๆถูกไหมมันก็ตกโลแล้วประมาณ200โดยเฉลี่ยเพราะนั้นที่พูดนะเลยสบายใจว่าอันนี้ซื้อทุเรียนโลละ200มาวันนี้ถ้ามาดูที่พิมพ์ด้วยผายส่งมันก็ใกล้เคียงกับราคาที่เราซื้อมาแต่ทีนี้เราได้เนื้อที่เราพอใจเราได้เนื้อที่เราชอบเลยไงคือผมมองอย่างนึงด้วยว่าปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่มีการเอาทุเรียนไปโยนไว้ที่หน้าทำเนียบไม่เอาทุเรียนไปเททิ้งเหมือนกับพืชเกษตรหลายๆอย่างมันยังไม่เห็นภาพนั้นไงเรายังมองว่าแต่ละปีทุเรียนเนี่ยไม่พอขายทุเรียนมันยังราคาสูงด้วยซ้ำในบางปีคือมันยืนด้วยตัวของมันเองได้สำหรับทุเรียนตอนที่เป็นมาเรายังไม่เคยเห็นนะแต่รัฐมนตรีพาณิชย์คุณสุภจีบอกว่าคือตามเองไม่อยากให้เห็นทุเรียนราคาลูกละบาท2 บาทมันคงยังไม่น่าไปถึงตรงนั้นอันนี้เอาคำพูดที่ท่านให้สัมภาษณ์ที่ท่านพูดในเวทีมาเลยเนี่ยเอามาพูดเนี่ยตามนี้เลยเนี่ยนะแต่ทีนี้คือพี่อะไรก็มองว่าทุเรียนมันขายได้ด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วมันไม่มีราคาโอกาสแต่ถ้าเกิดมันออกมาเยอะๆอย่างที่ท่านมีการคาดการมันก็เป็นการดีที่ช่วยในการป้องกันเอาไว้ก่อนต้องมองในมุมนี้แต่ผมว่าคือเท่าที่สัมผัสมาเนี่ยทุเรียนตอนนี้มันก็ยังร้อยกว่าร้อยกลางๆต่อกิโลถูกไหมบางเจ้าอาจจะสูงหน่อยแต่ถ้าเขามั่นใจว่าของเขาดีจริงอย่างเจ้าที่ผมซื้อนี่นะไม่เกิน5 โมงเย็นนะตั้งบ่ายโมงไม่เกิน5 โมงเย็นหมดแล้วเขาบอกว่าทุเรียนเขา เขาเหมาสวนตัดมาเนี่ยเขาจะทยอยออกมาเขาจะไม่ป้ายยางไงเขารอจนสุกก่อนแล้วเขาให้ยกออกมายกออกมาเพราะนั้นมันจะมีทุกวันทุกวันเธอป้ายยามันจะสุกเร็วแล้วมันสุกพร้อมๆกันไงอันนี้เขาบอก เขาบอกเขาจะเป็นแบบนี้อ่ะมันก็แล้วแต่ความพอใจของแต่ละคนนะแต่ผมยังมองว่าทุเรียนเนี่ยมันยังนักขณะนี้มันยังยืนได้ด้วยตัวมันเองอยู
0: ่
1: ในส่วนของราคา
0: จากใจคนรักทุเรียนนี่คือต้องบอกว่าราคาเท่าไหร่ถ้าชอบและของดีก็ยอมจ่ายแต่ว่าก็ไม่จ่ายถึงขนาดทุเรียนเจ้าดังแบบอตกรนะพี่นะเขตละ 4,000 5,000 3,000 อะไรวะเนี่ยก็คงจะไม่มีปัญญากินไปอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเอาที่เคยกินมากที่สุดอะเคยจ่ายไปถึง 1,500 ก็เคยมีพี่บอกอย่างเช่นทุเรียนนนอะไรอย่างเงี้ยชื่อดังของเราก้านยาวอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะแต่ทีนี้เนี่ยจากกระแสที่มันเกิดขึ้นนะพี่ป๋องอันนี้น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะทำให้คนเนี่ยหันมากินทุเรียนกันมากขึ้นบางคนเอาจริงๆบางคนเขาอาจจะไม่ได้เป็นทุเรียนเรเปอร์เหมือนเราสองคนแต่พอมีปรากฏการณ์ของพิมพ์ริพายอ่ะดิฉันก็ใน TikTok แล้วนอกจากคุณพิมพ์ริพายขายทุกอย่างแล้วเนี่ยนะมันก็จะมีเราก็จะเห็นเพจอื่นๆใน TikTok หรือโซเชียลมีเดียมีพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยหันมาขายทุเรียนกันเพิ่มมากขึ้นทีนี้ที่บอกว่าไม่ได้พูดเองนะว่ามากขึ้นเนี่ยนะแต่ว่ามันเป็นข้อมูลจากไปรษณีย์ไทยเหมือนกันจากที่มีปรากฏการณ์เนี้ยพี่ป๋องเขาบอกว่าบริษัทไปรษณีย์ไทยมีการคาดการณ์บอกว่าการขนส่งผลไม้ปีนี้นะจะเพิ่มขึ้นค่ะโดยเฉพาะทุเรียนอาจสูงถึง 30,000 ตัน
1: อ
0: ันนี้ก็คือภายในประเทศเราไม่ได้บอกเกี่ยวกับเรื่องของการส่งผลไม้หรือว่าส่งทุเรียนไปจีนเพราะเราส่งไปทีเป็นแสนตันนะยกตัวอย่างเขาบอกยกตัวอย่างเลยนะที่ทำใหไปรษณีย์จังหวัดตราดเขาบอกว่าช่วงนี้หลังจากที่มันมีกระแสค่ะเขาขนส่งผลไม้สดเนี่ยมากถึงวันละ 1,000 กล่องและ 1,000 กล่องเนี่ยพี่ป๋องครึ่งหนึ่งมันคือทุเรียนค่ะนะคะแต่สถิติปีก่อนเนี่ยพบว่ามีการจัดส่งทุเรียนเลยนะรวมกว่า 800,000 กล่องทั่วประเทศโดยเฉพาะจันทบุรีตราดแล้วก็ระยองเนี่ยจะเป็น3พื้นที่หลักในการที่จะมีการส่งทุเรียนไปยังต่างไปยังในประเทศไทยแหมถ้าเกิดว่าเป็นทุเรียนอะไรนะคะทุเรียนสวนอัมพอะไรนะ
1: สวนพวา
0: ของแก้ว
1: บ้านแมนผู้จัดรายการของเราซื้อหลายปีที่ผ่านมาก็เป็นลูกค้าก็แต่เขาจะบอกชัดเจนไงพอจะตัดวันนี้แล้วระยะเวลาส่งจะต้องไม่เกิน2วันตัวแนนเองเนี่ยก็จะมาบอกว่าระยะเวลาส่งไม่เกิน2วันนะแล้วก็มีให้ tracking เรามาในการที่จะตามอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยเพื่อที่จะให้ผลผลิตที่ได้อ่ะคือมันต้องยอมรับว่าอย่างที่เชอรี่บอกไปรษณีย์ไทยเขาบอกนะการเหมือนกับทุเรียนออนไลน์เนี่ยเขาส่งกันมากขึ้นถูกไหมแล้วก็ซื้อออนไลน์แล้วก็ส่งผลไม้ไปให้เนี่ยคุณภาพของสินค้าปลายทางที่ได้รับอ่ะมันต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานเหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่ต้องตามกันต่อว่าเพราะว่าระยะเวลาการขนส่งเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาถูกไหมคืออ่ะเราเคยรับมาแล้วแหละอย่างส่วนของแนนเนี่ยโอเคเขาจะคุมว่าวันที่ให้มันอยู่ตามในวันนี้ให้มันถึงผู้รับปลายทางเนี่ยมันก็จะสบายใจว่าคือตัดมาเนี่ยมันยังไม่สุกมากใช้เวลา 2-3 วันมันถึงจะกำลังรับประทานได้มันก็เลยกลายเป็นแบบนี้มันก็เลยว่าสิ่งสำคัญคือเราดีใจนะที่การขนส่งแล้วการซื้อขายไม่ว่าจะเป็นขายผลไม้ออนไลน์แล้วมีการที่ส่งทางไปรษณีย์มากขึ้นแบบนี้คือมันเห็นว่าคือชาวสวนก็ยังได้ในส่วนของราคาถูกไหมและของราคาในการที่ตัวเองอยากจะขายก็บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่อาจจะไปรับมาเขาก็มีช่องทางในการทำมาหากินแต่สำคัญคือว่าของเมื่อถึงปลายทางแล้วคุณภาพมันต้องอย่างดีอยู่ตามในสิ่งที่เราอยากจะได้แต่ตัวเองเนี่ยถามว่าซื้อไหมก็ซื้อออนไลน์บ้างแต่ถามว่าถ้าเดินไปซื้อสดๆแล้วได้กลับมากินเลยทันทีเนี่ยเอายังไงเอาแบบนี้ดีกว่าซื้อสดปุ๊บเอามาบ้านกินได้เลยทันทีเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่มันแบบโอ้มันเรียกว่าฟินมากกว่าไงนะก็ถือว่าเป็นภาพที่ดีที
0: ่
1: คนสนใจทุเรียนเยอะหรือบอกว่าเขาเพิ่งตัดกันเมื่อตอนประมาณ23เมษายนเพราะว่าเขาเพิ่งตัดเพื่อให้ความแก่ของทุเรียนน้ำตาลต่างๆมันสมบูรณ์แบบที่สุดตอนนี้มันก็เลยกำลังเริ่มทยอยออกสู่ตลาดค่อนข้างจะมากขึ้นช่วงแรกๆแบบนี้ราคาอาจจะสูงหน่อยแต่ว่าต่อไปมันออกเยอะมากขึ้นเนี่ยราคามันก็จะน้อยลงนั่นเองนะครับเราพักกันสักครู่ก่อนครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อช่วงท้ายครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาพรหานชานชัย
3: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาพรหานชานชัย
1: กลับมาในช่วงท้ายของข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะครับกับปฐมพรหานชานชัยและผมวีรศักดิ์ขอบเขตนะครับเราคุยกันในช่วงท้ายเอาเรื่องของผู้ว่ากทมหน่อยดีไหมที่เวิร์กเนี่ยนะที่ยังไม่เปิดตัวยังไม่บอกว่าจะสมัครหรือไม่สมัครนะแต่ตอนนี้เวิร์กมาน่าจะชัดเจนแล้วล่ะว่าจะลงป้องกันตำแหน่งของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์แล้วก็ในส่วนของจากหลายๆพรรคเหมือนกันนะครับก็ถือว่าตอนนี้ปีกลองการเลือกตั้งท้องถิ่นโดยเฉพาะสนามใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครกำลังกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งแล้วเชอรี
0: ่ใช่ค่ะก็แน่นอนแล้วนะคะว่าคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยผู้ว่าคนปัจจุบันก็จะลงแต่ต้องวงเล็บก่อนนะคือในนามอิสระเมื่อก่อนหน้านี้มันก็มีกระแสที่บอกว่าพรรคประชาชนเขาพยายามตื้ออาจารย์ชัดชาติมาสักประมาณ
1: ทักทามดิว
0: ก็ได้ก็ดิวเขาบอกว่าใช้เวลาครึ่งปีอยู่เหมือนกันแต่สุดท้ายก็
1: ตื้อเหมือนกันนะเนี่ยครึ่งปีตื้อเหมือนกันนะเนี่ย
0: อ้าวก็ถามว่าคุณชัดชาติสามารถเปลี่ยนแปลงกรุงเทพมหานครได้ไหมถ้าในความรู้สึกส่วนตัวความตั้งใจในการทำงานดิฉันให้เต็ม10ถ้าคะแนน
1: 10%
0: แต่หลายคนอาจจะยังแก้ปัญหาได้เลยฝุ่น PM 2.5 หรือปัญหารถติดโอ
1: ้ย
0: โอ
1: ้มันเกินกำลังมั้ยบางอย่างนะถูกมั้ยในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าแต่คำว่าหลายๆอย่างมันดีขึ้นมั้ยมันก็ดีขึ้นเรายอมรับเลย
0: เราได้เห็นศักยภาพอ่ะตอนที่ตึกถล่มจำได้ไหม
1: หนึ่ง
0: ค
1: ือ
0: ใช่ค่ะคือ1คือเรื่องของการบริหารจัดการ2เรื่องของการสื่อสารในภาวะวิกฤตเราก็จะได้เห็นกันอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ได้เห็นผู้ว่าลงพื้นที่แบบเรียกว่าปรากฏการณ์ผู้ว่าลงพื้นที่เหมือนณเดชน์อ่ะพี่ไปที่ไหนเราก็สามารถเห็นณเดชน์ได้แล้วก็ในกรุงเทพไปที่ไหนเราก็จะเห็นผู้ว่าชัดชาติได้แล้วก็เราก็จะได้เห็นปรากฏการณ์ใหม่ในการเปิดงานอ้าวเปิดจบไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากมายอันนี้มันก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ล่าสุดก็คือที่สวนลุมพินีอันนี้ที่ฉันชอบนะเต้นอโรบิกกับพี่ป๋องก็ไปส่งเสริมทีนี้ก็ตอนนี้ในส่วนของพรรคประชาชนเห็นรายชื่อล่าสุดในนามของพรรคประชาชนก็คือคุณชัยวัฒน์สถาบุญวิจิตรนะคุณมริกามหาสุขด้วยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของในนามอิสระนะคะมีนามอิสระที่จะเป็นรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็คือหม่อมหลวง กรกสิวัตรเกษมศรีนะ
1: ม
0: ีพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาอันนี้จะเป็นอดีตผบ.ตร.มาในนามของพรรคเศรษฐกิจแต่ว่าตอนนี้ที่กำลังดูอยู่ก็คือในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ไม่มาไม่ได้ถูกต้องไหมเพราะประชาธิปัตย์ก่อนหน้านี้นี่ก็ได้เป็นผู้ว่ากทม.อยู่หลายสมัยเช่นเดียวกันแต่ว่าตอนนี้อาจจะต้องมีการรอเปิดตัวกันสักนิดนึงแล้วก่อนหน้านี้มันมีชื่อคุณเต้ใช่ไหมแต่คุณเต้เขาไม่ได้อยู่กทม.ไง
1: ก็อย่างประชาธิปัตย์ล่าสุดนี่คือหม่อมราชวงศ์สุพรรณบริพัตรที่เป็นผู้ว่าในนามของพรรคประชาธิปัตย
0: ์ใช่แต่ตอนนี้ยังไม่เปิดตัวเพราะฉะนั้นก็ต้องตามกันต่อในเรื่องของผู้ท้าชิงผู้ว่ากทม.ปี2569หน้าตาจะเป็นใครเพราะว่าวันที่21พฤษภาคมใช่ไหมคะก็จะหมดวาระของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์หมดวาระปุ๊บมันก็จะเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายการสมัครนะแล้วก็เข้าสู่การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะแต่ว่าไหนๆเราคุยกันเรื่องนี้แล้วมันมีข่าวอยู่เหมือนกันไม่ทราบพี่ป๋องได้ดูหรือเปล่าเรื่องของการเผยแพร่ราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศเรื่องของรายรับรายจ่ายในปีงบประมาณ2568ของกทม.มันเราไม่เคยได้ยินอะไรแบบนี้เหมือนกันนะพี่ป๋องนะเขาบอกว่าดุลใช้จ่ายรายรับเนี่ยสูงกว่ารายจ่ายในพี่ป๋องนะ 5,395 ล้านบาทด้วยกันนั่นหมายความว่าอะไรเรามีรายรับมากกว่ารายจ่ายอ่ะถ้าเ
1: กิ
0: ดเราทำเงินบัญชีรายรับรายจ่ายของเรานั่นหมายความว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยรายจ่ายมันอาจจะมีนั่นแหละแต่ทีเนี้ยมันมีรายรับมากกว่ารายจ่ายแล้วไงซึ่งปรากฏการณ์นี้ไม่รู้หรือว่าที่ผ่านมามันมีแบบนี้ไหมอ่ะเราก็ไม่ค่อยเห็นข่าวอะไรแบบนี้ไงก็เลยรู้สึกอ๋อโอเคอันนี้ไม่ได้แบบอยากจะเชียร์หรือจะไปอะไรยังไงนะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังไปตามเนื้อผ้าก็จะมีผู้สมัครคนอื่นคุณผู้ฟังก็ใครที่เป็นชาวกรุงเทพลองพิจารณาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งกันแล้วนะคะ
1: ครับถ้าเกิดลองย้อนกลับไปเมื่อ22พฤษภาคม2565ในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ครั้งนั้นเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าผู้มาใช้สิทธิ์ 60.73% ลดลงจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปีก่อนนะครับเพราะว่าครั้งก่อนเนี่ยในช่วงที่คสช.เข้ามาไม่มีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะในช่วงนั้นก็เอาเป็นว่าผู้มาใช้สิทธิ์เมื่อ22พฤษภาคมปี65เนี่ย 60.73% แต่มันสร้างสถิติใหม่อย่างหนึ่งไงคืออาจารย์ชัชชาติคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยเป็นผู้สมัครอิสระแล้วตอนนี้เป็นคนที่ได้คะแนนสูงสุดตั้งแต่มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเลยนะว่าก่อนอันนี้คนที่ได้คะแนนสูงสุดที่ก่อนหน้าคือพลตรีจำลองศรีเมืองที่เป็นสถิติอะไรต่างๆเนี่ยนะครับหลายๆคนแต่ทีเนี้ยคราวเนี้ยผู้ว่าชัดชาติได้มาถึง 1,386,215 คะแนนคือผู้ว่าชัดชาติเนี่ยอาจารย์ชัดชาติเนี่ยได้มาคะแนนเนี่ย 1,3 เนี่ยได้มาถึงคิดเป็น 51% นะคือได้มาคนเดียวเกินครึ่งอะอันดับ2ที่ได้ก็คือคุณชัชชวีสุชัชชวีสุวรรณสวัสดิ
0: ์อัน
1: นี้อาจารย์จากของลาดกระบังนะที่มาสมัครในนามของพรรคประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งคราวที่แล้วได้ไป 250,000 กว่าคะแนนคิดเป็น 9.52% ส่วนพรรคประชาชนครั้งนั้นยังเป็นก้าวไกลอยู่ส่งคุณวิโรจน์ลัคนาอดิศรลงสมัครได้ไป 253,000 ได้เป็นอันดับที่3ได้ 9.49% อันนี้เป็นตัวเลขที่เอามาฝากแล้วก็บอกกันเลยว่าคือทิศทางนั้นจะเป็นแบบไหนสำหรับการเลือกตั้งปี2569นี
0: ้ค่ะอันนี้เป็นเลือกตั้งจะบอกว่าสนามเล็กมันก็ไม่เล็กกันนะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะแต่ว่าถ้ามาดูโพลเอาสั้นๆนิดนึงพี่ป๋องดัชนีการเมืองไทยฝ่ายรัฐบาลกับในส่วนของฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลถ้าพูดถึงฝ่ายรัฐบาลนะคะแน่นอนค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะได้คะแนนนำมาเป็นอันดับหนึ่งฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นนะ 39.07% รองลงมาก็จะเป็นคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 28.22 แล้วก็มีคุณสุภจีสุธรรมพันธ์ด้วย 17.01 นะคะคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็จะได้ 9.78 แล้วก็คุณศรีมิตรศักดิ์คงเกียรติแก้วรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 5.92% อันนี้ตามลำดับลงมาเนี่ยแต่พี่ป๋องนักการเมืองฝ่ายค้านที่บทบาทโดดเด่นนะดิฉันตอนแรกดิฉันก็คิดว่าเอ๊ะน่าจะเป็นคุณเทงหรือเปล่าถูกต้องไหมไม่ใช่มันกลับกลายเป็นคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นมาเป็นอันดับ1นะ 27.82% และอันดับที่2ไม่ใช่คุณเทงด้วยเป็นคุณรักชนกศรีนอกค่ะสสบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชน 23.25% อันดับที่3หรอกจะเป็นของคุณเทงณัฐพลเรืองปัญญาวุฒินะหัวหน้าพรรคประชาชนได้ไป 17.24% แล้วก็ตามมาด้วยคุณรังสิมันต์โรมแล้วก็มีรายชื่อของร้อยเอกธรรมนัสด้วยนะ

0: 3% คุณจะยังเหลือแค่ 17.24% นะครับคงต้องตามกันต่อเรื่องของการทำงานของฝ่ายค้านของรัฐบาลยังไม่มีการผู้นำฝ่ายค้านลงมาเนาะถูกไหมตอนนี้ก็กำลังรอในเรื่องของการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านนะครับในประเด็นนี้กันอยู่นะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรารอดูในส่วนของความเคลื่อนไหวทางด้านของการเมืองแล้วก็ผู้ว่ากทม.กันต่อปิดท้ายสั้นๆด้วยเรื่องของอิหร่านกับสหรัฐหน่อยในสงครามตะวันออกกลางตอนนี้นะครับก็มีรายงานข่าวว่าทางด้านของอิหร่านเองเนี่ยนะครับยื่น14ข้อเสนอแก่สหรัฐโดยข้อเสนอดังกล่าวเนี่ยส่งผ่านตัวกลางปากีสถานเพื่อเรียกร้องให้ยุติสงครามทุกแนวรบรวมถึงเลบานอนหลังจากสหรัฐส่ง9ข้อมาอย่างอิหร่านก่อนหน้านี้เขาบอกกันว่าแผนการดังกล่าวของอิหร่านเนี่ยไม่ว่าจะประกอบไปด้วยเรื่องของการรับประกันว่าจะไม่มีการรุกรานเกิดขึ้นอีกในอนาคตการถอนกำลังทหารของกองกำลังสหรัฐออกจากบริเวณใกล้เคียงกับอิหร่านยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลรวมถึงการปล่อยทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ก่อนหน้านี้โดยขณะนี้อิหร่านอยู่ระหว่างการตอบรับจากสหรัฐก็ต้องดูกันต่อเพราะว่าตอนนี้มันก็เข้ามาเรียกว่า2เดือนแล้วอะต
1: ั้
0: งแต่28กุมภาพันธ์ที่มีการบุกอิหร่านกันจนถึงวันนี้เข้ามาสู่วันที่3พฤษภาคมแล้ว2เดือนกว่าๆ60วันกว่าเข้าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ทั่วโลกได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อยไปตามๆกันจากสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเราดูความชัดเจนเพราะว่าข้อเสนอและข้อเรียกร้องของอิหร่านก็ไม่ต่างจากเดิมที่เคยเสนอไปก่อนหน้านี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับข่าวเด่นสุดสัปดาห์วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับปัทธรรมพรหานชาญชัยผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เร ริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์

0: ยตระกูลชัยแห่งบิสเนสคอนเนคชั่นเดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: ห้องรับแขกเปิดห้องรับรองเรื่องราวแขกพิเศษโดยด็อกเตอร์ปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่น
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องรับแขกค่ะเป็นประจำทุกค่ำคืนวันอาทิตย์นะคะ1 ทุ่มตรงอยู่กับเจ้าของห้องรับแขกดร.ปนัดดาวงผู้ดีและดิฉันเก่งพัชราพรค่ะวันนี้ประจำการมาครบกัน2 ท่านแต่อีก1 ท่านนี่อยู่นอกสถานที่ต้องรายงานตัวค่ะสวัสดีค่ะพี่บุ๋ม
5: สวัสดีค่ะพี่เก่งพัชราพรชมกลิ่นแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านด้วยนะคะบุ๋มพัฒดาวงผู้ดีรายงานตัวค่ะ
4: ค่ะวันนี้นะคะกรุงเทพของเราก็มีฝนตกนะคะของพี่บุ๋มนี่คงไม่เจอฝนนะคะ
5: เจอค่ะ
4: อ้าวรอเจอรอ
5: เจอฝนเฉยเลยใช่เลยแบบตายละ
4: ณพื้นที่ใดคะพื้
5: นที่ใดตอนนี้อยู่ปักกิ่งค่ะ
4: ค่ะอุณหภูมิ
5: ปักกิ่งซึ่งไม่เคยมาเกือบ26 ปีแล้วค่ะพี่เก่งจากวันนั้นถึงวันนี้ตอนนั้นที่ได้มาเนี่ยคือตามเสด็จสมเด็จพระนางเจ้า
4: ค่ะ
5: จากวันนั้นถึงวันนี้โอ้โหเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะคะความใหญ่โตของถนนความทันสมัยนะคะวันแรกที่ผมไปกำแพงเมืองจีนเนี่ยบอกเลยว่าเปลี่ยนไปเยอะมากตอนนั้นต้องใช้เดินเนาะต้องใช้เดินเอาเดินเยอะมากเลยค่ะพี่เก่งแต่วันนี้มีกระเช้าขึ้นไปนะคะมีกระเช้าแบบว่าห้อยขาหรือว่าจะแบบปิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบปิดมิดชิดอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็หรือว่าทางลงจะเป็นแบบสไลด์เหมือนทางสวิตเซอร์แลนด์อย่างเงี้ยค่ะที่สไลด์ลงมานะคะแล้วก็ยอดเขาเนี่ยก็คนก็ยังหนาแน่นเพราะว่ามาในช่วงวันหยุดยาวของทางจีนเขาด้วยคนก็จะเที่ยวเป็นแบบอู้ยเต็มไปหมดเลยค่ะแต่อากาศยังดีอยู่นะคะแม้ว่าจะเป็นหน้าร้อนของประเทศไทยซึ่งที่ไทยเห็นบอกว่าฝนตกฟ้าคะนองผสมกับความร้อนจัด
4: ใช่ค่ะใช่ๆพายุฤดูร้อนก็มาแล้วก็อุณหภูมิหลายพื้นที่ก็สูงอยู่แล้วก็ร้อนอบอ้าวจนมีฝนฟ้าคะนองค่ะ
5: ค่ะก็ตอนนี้นะคะทางจีนเนี่ยมีการระบุการท่องเที่ยวก็คือก่อนที่จะมานะคะเราจะต้องลงทะเบียนนะคะลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะคะพอมาถึงปุ๊บเหมือนกับแจ้งเขาแล้วพอเขาตรวจพาสปอร์ตเราเขาแทบไม่ได้ดูอะไรเลยค่ะแม้กระทั่ง QR code นะคะถ้าเป็นที่ปักกิ่งนะถ้าเป็นที่ปักกิ่งไม่ได้แทบไปดู QR code ให้เรามาทำไรบอกมาเที่ยวอะไรเงี้ยก็จบแล้วแล้วเขาก็ให้ผ่านด้วยความรวดเร็วค่ะพี่เก่งแล้วก็ในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวเชื่อไหมว่าเดี๋ยวนี้นะมีหุ่นยนต์เต้นให้ดูอ่ะ
4: อ๋อเขาเรียกว่าดึงดูดด้วย
5: หุ่นยนต
4: ์เทคโนโลยีน้องหุ่นโรบอทใช่ไหม
5: น้องหุ่นเต้นไมเคิลแจ็กสันอย่างเงี้ยอยู่ทางข้างล่างกำแพงเมืองจีนซึ่งยืนงงดิฉันยืนงงงงมาก
4: ภาพใหม่ที่ก็จะสร้างให้จดจำนอกจากความมีวัฒนธรรมแล้วมีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปีเขาก็จะเน้นถึงความเป็นเมืองใหม่ใช่ไหมเจ้าแห่งโลกAI เจ้าแห่งโรบอทก็เรียกว่าทำให้ฝั่งตะวันตกนี่มองตากันกระพริบปุบปิบปิบเลยอะ
5: ใช่ค่ะโอ้ก็ถือว่าเขาพัฒนาความทันสมัยขึ้นมาเยอะมากค่ะ
4: ใช่ค่ะ
5: แล้วก็ใช้รถไฟฟ้าเรียกว่า 70% 80%
4: ค่ะทีนี้พอพูดถึงเรื่องความมีประวัติศาสตร์ความเป็นเรื่องราวของเราอย่างสมทเราเนี่ยก็74 ปีใช่ไหมคะเดือนเมษายนเราก็เรียกว่าเป็นเรื่องไทยๆเข้าสู่ปีใหม่ไทยพี่เก่งก็ทราบว่ามี

0: ศิลปินแห่งชาติท่านที่เปิดทำพิพิธภัณฑ์เปิดบ้านให้ผู้คนได้เข้าไปศึกษางานผลงานชิ้นเอกเป็นฝีมือช่างเอกของชาติเลยอ่ะพี่บุ๋มคะท่านอาจารย์จักรพันธ์โกศยกฤตนะคะก็มีหลายคนเนี่ยติดตามผลงานว่าอยากจะเข้าชมที่บ้านอยากชมนิทรรศการอยากชมพิพิธภัณฑ์ตอนนี้ก็เลยมีความเรียกว่าสนใจคนก็อยากจะไปชมพิพิธภัณฑ์แต่ก็มีว่าบ้านอาจารย์อยู่สุขุมวิทพิพิธภัณฑ์อยู่ที่ไหนเราก็เห็นว่าเพิ่งเปิดมาได้เดือนนึงก็เลยเชิญท่านประธานมูลนิธิจักรพันธ์โปสยกฤตมาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะพี่บุ๋มขาเพื่อจะได้ให้คนไทยเนี่ยได้รู้จักแล้วก็ได้ไปเยี่ยมเยือนไปชมผลงานของช่างเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เพราะเราก็เพิ่งฉลอง200กว่าปีรัตนโกสินทร์กันมาเนี่ยนะคะพี่เก่งก็เลยว่าได้เรียนเชิญท่านที่ดูแลเรื่องนี้นะคะคุณวัลพิษสดประเสริฐท่านประธานมูลนิธิจักรพันธ์โตสยกฤตอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
1: ์สวัสดีครับ
0: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับมีอะไรต้องการทราบฮะ
0: ค่ะอาจารย์วัลพิษขาทราบว่าพิพิธภัณฑ์จักรพันธ์โปสยกฤตของอาจารย์นี่เพิ่งเปิดเมื่อเดือนเมษาเองนี้ใช่ไหมฮะอาจารย์ขา
1: อาจารย์เปิดน่าเปิดเดือนมีนานะฮะส
0: ิ
1: บสิบหก
0: กลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่เอง
1: สิบหกมีนา
0: เนี่ยก็เนี่ยค่ะผ่านมาเดือนนึง
1: พอวันนั้นอาจารย์ไปทำพิธีเปิดเองท่านก็ไม่สมบูรณ์นักหรอกเพราะท่านสุขภาพไม่ดีนะฮะ
0: อาจารย์จักรพันธ์ไปด้วยใช่ไหมคะ
1: นะ
0: ฮะ
1: แล้วก็
0: ตอนนี้ค่ะพอเปิดพิพิธภัณฑ์เมื่อ16มีนาคมแล้วก็เปิดให้คนไทยได้เข้าชมทุกวันอาทิตย์นะคะอาจารย์วัลพิษขา
1: ใช่ครับทุกวันอาทิตย์ตั้งแต
0: ่
1: 10โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นนะ
0: ฮะ
1: ค่ะถึง4โมงเย็นก็มีผลงานนิทรรศการแสดงอยู่บนชั้น3นะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มี2ห้องคือห้องจักรพันธ์1ห้องจักรพันธ์2นะฮะห้องจักรพันธ์1เนี่ยก็เป็นเรื่องเป็นผลงานสมัยเป็นนักเรียนเก่าๆตั้งกับเด็กแล้วก็จนกระทั่งศิลปกรนะแล้วก็งานเขียนแล้วก็งานหุ่นเรื่องสามก๊กนะฮะหุ่นเรื่องสามก๊กแล้วก็พอห้องจักรพันธ์สองเนี่ยก็เป็นผลงานที่ถัดสมัยมานะฮ
0: ะ
1: แต่ความจริงมันในผลงานเรียนเนี่ยมันไม่เป๊ะหรอกเพราะมันต้องงองงก็มีงานเก่าอาจารย์ป่นอยู่เหมือนกันแล้วก็มีผลงานหุ่นก็เป็นหุ่นเรื่องตะเลงพ่ายนะฮะคือหุ่นจากหุ่นสามก๊กคือจะเห็นพัฒนาการจากหุ่นสามก๊กมาถึงหุ่นตะเลงพ่ายเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: หุ่นตะเลงพ่ายหุ่นสามก๊กก็มีหุ่นอยู่ประมาณน่าจะประมาณ70ตัวมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่หุ่นตะเลงพ่ายมีหุ่นอยู่ประมาณ200ตัว200หุ่นนะ
0: โอ้โหสามก๊กนี่70กว่าตัวตะเลงพ่ายอีก200กว่าตัวนะคะหุ่นก็บอก
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็จริงๆแล้วถ้าเรียงตามประวัติอาจารย์ต้องแสดงเราต้องเรียงมาจากเรื่องพระภัยแล้วก็มาเรื่องของลอยแล้วก็มาสามก๊กแล้วก็ตะเลงพ่ายแต่ทีนี้เราจัดครั้งแรกเนี่ยเราก็เอาแบบแน่นๆไปเลยนะฮะนะรถแรกแจกแถมมาเห็นเยอะๆไอ้นะตามก๊กก็เป็นหุ่นเรียกว่าตอนปี30เล่นก็ประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่อยู่แล้วก็ตัวเองไปนี่จะตามก๊กก็ใช้เวลาทำ10ปีในการสร้างนะฮะกว่าจะได้แสดงแล้วก็ตะเลงพ่ายเนี่ยใช้เวลาทำมาจนถึงวันเนี้ยผมว่าแม่ก็ไม่น้อยกว่า30ปีอ่ะจากปี 32 33นี่ที่ทําบทตะเลงพ่ายเสร็จเนี่ยมาถึงปีเนี้ยนะฮะก็ยังไม่ได้แสดงจริงนะฮะที่เคยแสดงเนี่ยมันยังเป็นการซ้อมหมดอ่ะนะฮะ
0: ค่ะ
1: เนี่ย
0: โอ้

0: เพราะว่าจริงๆก็มันก็เป็นความฝันระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย
1: ์
0: มันเปิดพิพิธภัณฑ์ครั้งเนี้ยมันก็มันเหมือนที่มันเป็นสิ่งน่ายินดีของประเทศชาติประชาชนชาวไทยเยาวชนไทยนะฮ
1: ะ
0: ที่ได้เห็นผลงานของศิลปินระดับครูบาอาจารย์ที่เสียสละทุกอย่างเพื่อแผ่นดินแต่มันเป็นหน้ามันไม่น่ายินดีเลยเพราะว่าท่านไม่ได้แสดงรับรู้เองท่านไม่ได้เพราะสุขภาพท่านไม่อำนวยผมก็ไปเปิดด้วยความแบบมันก็ยังไงก็ไม่รู้ไม่มีความสุขเมื่อมันไม่มีความจริงการประสบความสำเร็จการอะไรเนี่ยน่าจะมีความสุขแต่เมื่อท่านผู้เป็นครูบาอาจารย์และเป็นที่รักของลูกศิษย์เป็นหลักของศิลปะเนี่ยท่านไม่สามารถจะรับรู้ได้มากกว่าคือท่านรับรู้นะฮะแต่มันรับรู้ในสภาพที่ป่วยเนี่ยมันบางคนก็ว่าทำไมอาจารย์มาออกในสภาพที่ป่วยมาผมก็บอกว่ามันผมก็น้อมรับไว้ว่ามันเป็นความผิดพลาดของผมเองคนเดียวอย่าไปโทษน้องๆเลยแต่ว่าผมไม่มีทางเลือกเพราะว่าท่านอุตส่าห์สร้างลงทุนท
1: ุ
0: กอย่างแล้วเราจะไม่ให้ท่านปรากฏตัวได้ยังไงแล้วประชาชนที่เป็นแฟนเป็นลูกศิษย์เป็นอะไรที่รักท่านอ่ะก็อยากเห็นเหมือนกันว่าอาจารย์เนี่ยมีชีวิตมีวิตอยู่ยังไงมีสุขภาพแบบไหนนะฮ
1: ะ
0: ผมก็มันก็ต้องเลือกตัดสินใจอ่ะระหว่างคนกลุ่มน้อยด่ากลุ่มมากโมทนาก็ยอมต้องก็ต้องยอม
1: อาจารย์จักรพันธ์ตอนนี้ปีนี้ก็82 83แล้วใช่ไหมคะอาจารย์คะ
0: อาจารย์จักรพันธ์ท่านก็ย่าง84นะฮะ
1: ย่าง84
0: นะฮะพูดถึงสุขภาพโดยรวมท่านน่ะยังแข็งแรงนะฮะหัวใจก็ยังสมบูรณ
1: ์
0: เบาหวานก็ไม่มีอะไรไม่มีแต่ออกซิเจนท่านเนี่ยปกติหายใจธรรมดาเนี่ย98
1: 97 98
0: นะสูง
1: ม
0: าแต่ว่ามันมีเรื่องเกร็งเรื่องอะไรเนี่ยนะแล้วท่านเนี่ยมันก็อย่างเงี้ยมันก็เปลี่ยนไปแต่ว่าท่านก็ทิ้งผลงานทิ้งอะไรไว้เป็นตำราวิชาการสำหรับผู้ที่อยู่ภายหลังจะได้ศึกษากันต่อไป
1: ทราบว่าค่ะพี่บุ๋มอาจารย์กับลูกศิษย์เนี่ยก่อตั้งมูลนิธิกันตั้งแต่ปี46ใช่ไหมคะ2546
0: น่าจะใช่ผมจะไม่ผิดนะ
1: ค่ะแล้วก็พอทำมูลนิธินี่ก็คือใช้ที่บ้านของท่านอาจารย์จักรพันธ์ตลอดมาใช่ไหมคะ
0: อันนี้เป็นคือเวลาจดทะเบียนนะ
1: ค่ะ
0: ตอนนั้นอาจารย์ยังไม่ได้ซื้อที่ที่สุขอภิบาล5นะ
1: ฮะ
0: แล้วยังตอนนั้นก็ยังพอทำมูลนิธิในท่านก็ยังไม่ได้คิดว่าจะหมายใส่ไหวสูงเลยจะไปทำพิพิธภัณฑ์หรืออะไรเนี่ยนะถ
1: ้
0: าจะทำก็คงทำที่นี่แหละนะฮ
1: ะ
0: บ้านอยู่ของท่านแต่ว่าพอมันเกิดปัญหาตึกสูงตึกอะไรเนี่ยเคยเป็นข่าวกันมานานแล้วนะฮะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะใช่
0: ท่านก็เลยคิดว่าไอ้เรื่องการต่อต้านมันเป็นเรื่องที่มันเป็นไปได้ยากแล้วก็ไม่อยากจะขัดกับแต่โลกเขาอะนะในเมื่อสร้างต่างท่านก็ต้องหาวิธีเอางานแล้วเอาตัวแล้วเอาองค์กรและผลงานให้รอดอ่ะก็เลยต้องตัดสินใจหาที่ซื้
1: อ
0: เพื่อคือตามงบประมาณกำลังที่ท่านจะสามารถได
1: ้
0: นะฮะแต่ว่า
1: อาจารย์รวบรวมพิพิธภัณฑ์กันกี่ปีนะคะอาจารย์วรพิ
0: ชญ์คือจากปีที่ซื้อเนี่ยที่ตรงสายใหม่เนี่ยตรงถุกไบบ้าน5เนี่ยปี54นะฮะคือเป็นยาก่อนอาจารย์เสร็จก็วางเงินมาจำเสร็จก็น้ำท่วมพอดีแล้วก็สร้างเนี่ยคือการสร้างมันทั้งซื้อที่ทั้งสร้างต่างๆเนี่ย
1: ผมต้อง
0: พูดเป็นเรื่องจริงเลยคือถ้าไม่พูดก็เหมือนคนไม่รู้คุณพระพุทธเจ้านะฮ
1: ะ
0: คืออาราธนาขอบารมีจำลองพระพุทธรูปองค์หน้าตัก30นิ้วที่เป็นเรซินเนี่ยที่ใช้อยู่ในฉากสมเด็จพระนเรศวรประกาศอิสรภาพเนี่ยนะ

0: ค่ะ
1: คือพวกพี่น้องทั้งหลายพวกเพื่อนแฟนๆเนี่ยก็ยุให้อาจารย์สร้างพระจำลองพี่จะได้เอาเงินมาแลกให้ประชาชนเช่าโอ้ตอนนั้นประชาชนก็เมตตามาเช่าเยอะมากนะฮะจนมีเงินจำนวนหนึ่งแต่มันไม่พอที่จะซื้อที่แถวสุขุมวิทนี่หรอก
0: ค่ะค่ะ
1: ก็ได้เร่งเปลี่ยนเบนเข็มก็หาที่อื่นก็มาเร่งที่ถวยบ้าน5เนี่ยบางคนว่าทำไมอาจารย์มาเลือกตรงนี้ผมก็พาอาจารย์มาดูนะเพราะถ้ามาดูเนี่ยตอนนั้นสภาพตรงนั้นมันยังเป็นนาบัวนะฮะแล้วก
0: ็
1: มันแล้วก็อีกฝั่งเนี่ยฝั่งที่เราซื้อเนี่ยมันจะเป็นมีสวนแบบนิดๆนะฮะแบบที่เสื่อมโทรมเลิกทำสักไม่มากแล้วนะฮะแต่มันยังมีนกกวักนกอะไรวิ่งเดินอยู่เนี่ยอาจารย์ชอบ
0: ธรรมชาติยังมีอยู่เพราะมีบึงบัว
1: ท่านชอบแล้วหนูสวยท่านก็ใจท่านก็ตัดสินใจซื้อแล้วราคาก็ตอนนั้นยังไม่สูงนะพอซื้อได้ก็ซื้อได้ซื้อที่จะทำพิพิธภัณฑ์เนี่ยทีแรกก็ประมาณ3ไร่เศษนะฮะแล้วไร่เศษเกือบ4แล้วทีนี้เจ้าของที่ติดกันเนี่ยเขาก็คือจริงๆทั้งท่านก็จะไม่ขายแล้วก
0: ็
1: แล้วก็ออนวอนขอเขาก็ขายให้2ไร
0: ่
1: ก็เลยได้เป็นสวนอยู่ข้างหลังอีกสักประมาณเกือบ2ไร่อ่ะ
0: ค่ะ
1: ชายปลายคลองถูกน้ำคลองกินมาหน่อยนะเนี่ยก็สร้างได้เป็นที่ที่ใหญ่พอสมควรนะตามวัฒนากำลังเงินที่หาได้อะนะฮะ
0: กว่าจะรวบรวมเป็นพิพิธภัณฑ์จักรพันธ์กว่า5ไร่นี่นะฮะที่สายไหมสุขาภิบาล5นี่ก็ต้องรวบรวมการก่อสร้างเพราะมันนอกจากซื้อที่ดินแล้วก็ต้องมาทำแผนโครงการลงละครสถานที่จัดแสดงอีกเนี่ยมันก็ต้องใช้งบประมาณเยอะใช่ไหมคะอาจารย์คะ
1: ใช้เยอะครับตอนนั้นซื้อที่ไปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยประมาณ30ล้านนะฮะแล้วก็มาสร้างอาคารเนี่ยก็ประเมินจากสถาปนิกท่านเขียนแบบเนี่ยแล้วท่านประเมินไว้ก็ประมาณ90แต่ทำจริงๆเนี่ยมันร้อยกว่านะฮะ
0: โอ้โห
1: เพราะมันก็แบบที่บอกมัน
0: รั
1: ฐบาลไปของมันก็ขึ้นด้วยอะไรด้วย
0: ที
1: ่ทำไปแล้วเกิดความบกพร่องตรงนั้นก็ต้องแก้ตรงนั้นตรงนี้ก็ทำจริงอ่ะนะฮะเนี่ยมันเราก็ทำมาเรื่อยๆก็พยายามให้มันเสร็จให้ได้ที่สุดแต่มันก็ช้ามากนะฮะ
0: คือ
1: ตั้งกับพื้นที่แล้วก็ลงต้นไม้เล็กๆไว้จนนี้โตเป็นร่มเงาได้หมดเลยอะเพราะว่ากว่าจะเสร็จสมบูรณ์ขนาดนี้นะ
0: ฮะ15ปีเต็มๆมา
1: ไม่สมบูรณ์เลยนะต้นหมากเนี่ยสูงก็เท่ากับต้นหมากสมัยเก่า
0: โบราณค่ะ
1: ฮะเพราะมันนานมากเพราะว่าใช้ความจนกระทั่งอาจารย์ป่วยนั่นแหละคือมันนานจนสุขภาพมันทนไม่ไหวนะฮะเน
0: ี่
1: ยก
0: ็พี่บุ๋มนึกดูก็เราก็ติดตามข่าวสารกันนะว่าอาจารย์บอกว่าจะทำงานโครงการแสดงหุ่นจะบอกเนี่ยตกลงต้องมาเล่นที่พิพิธภัณฑ์
2: นี่เป็นแฟนคลับอาจารย์มานานมากแล้วค่ะ
1: ครับก็ขอบคุณครับ
2: ค่ะแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ปลื้มผลงานอาจารย์มากๆแล้วก็ดีใจที่ได้ข่าวว่ามีการเปิดพิพิธภัณฑ์ตรงนี้นะคะเพราะว่าเราจะได้เห็นผลงานอย่างใกล้ชิดเพราะแต่ก่อนแบบเหมือนรู้สึกความรู้สึกของแฟนคลับคนหนึ่งคนนี้นะคะเรารู้สึกแบบเป็นผลงานที่เอื้อมถึงยาก
0: ไปถึง
2: บอก
0: หา
2: ชมยากใช่ค่ะอาจารย์ดังนั้นเราเลยรู้สึกดีใจมากค่ะที่มีพิพิธภัณฑ์อันนี้ขึ้นมาค่ะ
1: ครับเพราะอาจารย์เนี่ยท่านทุ่มเททำเพื่อให้เป็นสมบัติของชาติจริงๆนะฮะคือท่านนั้นสมัยเมื่อท่านมีโครงการสร้างพิพิธภัณฑ์แล้วเนี่ยท่านจะไม่ยอมขายลูกอ่ะขนาดเงินที่ขาดในการสร้างพิพิธภัณฑ์ท่านยังไม่ยอมขายเลยท่านบอกกับผมว่าถ้าเราขายรูปเราก็จะอยู่แต่บ้านคนมีเงินแล้วเยาวชน
0: คนก็จะไม่ได้ดู
1: ทั้งหลายประชาชนที่อยู่ฐานะปานกลางหรือยากจนก็จะไม่มีสิทธิ์ได้ดูเพราะฉะนั้นท่านก็สร้างสิ่งเนี้ยเพื่อให้เป็น

0: เป็นสิ่งสาธารณะสำหรับประช
1: า
0: ชน
1: เป็นสมบัติของชาติเลยค่ะ
0: แต่นั่นแหละแน่นอนเราก็ต้องมีการเก็บค่าเข้าชมบ้างเพื่อเป็นค่าน้ำค่าไฟ
1: ดูแล
0: เพื่อความอยู่รอดนะฮะขณะนี้ก็ลงเราเก็บเรา300เนี่ยนะฮ
1: ะ
0: สำหรับผู้ใหญ่นะบอกราคาผู้ใหญ่เด็กนักศึกษา150เด็ก101นักเรียน100เนี่ยแต่เวลาจริงๆเนี่ยเราเหลือ200กว่าบาทนั่นเองเพราะว่าภาษีแวดไปแล้ว 7% แล้วภาษีจริง 10% มันก็หายไปยังไม่มีใครนำเข้าไปผมไม่รู้เพราะที่ดาที่มีความที่ความสูงเหลือเกินว่ามันค่าน้ำเข้าไปมันแพงนะแต่ก็พยายาม
1: เพราะว่าทางอาจารย์ก็คือจัดแสดงแบบมืออาชีพแบบมาตรฐานสากลเลยนะฮะทั้งไลติ้งทั้งแอร์ทั้งการดูแลรักษาทั้งหมดโครงสร้างที่คุณผู้ฟังได้ไปเนี่ยเด็กอายุ7ขวบต่ำลงไปเข้าฟรีอีกใช่ไหมคะท่านอาจารย์วรพิษค่ะ
0: ครับถ้าเด็กเล็กเลยเนี่ยมันก็ต้องเข้าฟรีนะฮะค
1: ือ
0: จริงๆอันนี้เราทำตามอุดมการณ์การที่คิดร่วมกันกับท่านไว้นะฮะ
1: ค่ะท่านอาจารย์
0: จริงๆแล้วเพราะตอนนั้นนะท่านก็ไม่คิดว่าท่านจะป่วยเร็วขนาดนี้ใช่ไหม
1: ค่ะค่ะ
0: คือท่านอะไรๆท่านจะสามารถที่จะเป็น
1: ดูแลได้
0: ทุนหนุนหลังให้หรือผู้สนับสนุนท่านก็จะมีเยอะเพราะท่านบารมีท่านแฟนท่านเยอะใช่ไหม
1: แฟนคลับท่านอาจารย์จักรพันธ์เยอะมากไงก็เป็น
0: เพราะท่านป่วยแล้วเนี่ยพวกผมพวกลูกศิษย์เนี่ยมันไม่มีวาสนาขนาดนั้นอ่ะแต่ต้องทำอ่ะนะฮะเพราะว่ามันทำเพื่อครูบาอาจารย์แล้วก็เพื
1: ่อ
0: ที่ท่านสั่งเสียก็คือทำเพื่อชาติศาสนาพระม
1: ห
0: าก
1: ษั
0: ตริ ย์เราก็ต้องทำเพื่อให้ศิลปะหลายๆแขนง
1: อยู่ได
0: ้มูลนิธิเราทำเนี่ยยังดังคงอยู่นะ
1: ค่ะ
0: ต่อไปเราก็จะเปิดสอนนะฮะเนี่ยก็เริ่มคุยหลักสูตรก็จะสอนเขียนศิลปะไทย
1: สอนเขียนผ้า
0: ซึ่งศิลปะผ้าเนี่ยซึ่งอาจารย์กับผมเนี่ยได้ถ่ายทอดได้รับความเมตตาจากท่านอาจารย์เยือนพนุทัศน์นะเป็นปรมาจารย์แล้วก็เป็นผู้ตั้งโรงเรียนพานุทัศน์ตั้งสมัยจอมพลป.นะฮะแล้วก็เป็นท่านอาจารย์เยอะนี่ท่านเป็นท่านจริงๆท่านก็เป็นคนที่เป็นช่างหลวงที่ปรับม่านปรับอะไรที
1: ่
0: รุ่นเก้าแล้วกันที่หกเนี่ยโปรดมากนะฮะท่านก็ปรับมาตั้งแต่แล้วกันที่ห้าแล้วก็มาหกเจ็ดเนี่ยโปรดนะแล้วท่านก็ถ่ายทอดวิชานี้ให้น
1: ะ
0: ส่วนวิชาหุ่นกระบอกวิชาอะไรเนี่ยก็จะมีการสอนซึ่งอาจารย์ก็ได้จากคุณประชื่นได้คุณกุลวงคุณชูวงเน
1: ี่
0: ยซึ่งก็เป็นปรมาจารย์หุ่นทั้งสองท่านนะฮะคุณประชื่นนั่นก็เป็นศิลปินแห่งชาติคุณกุลวงเป็นศิลปินพื้นบ้านดีเด่นคือแต่ฝีมือท่านก็ทัดเทียมกันแหละแต่ว่าจริงๆกุลวงท่านก็วาสนาไม่ถึงท่านก็ไม่ได้ตำแหน่งแต่พูดถึงฝีมือนี่ไม่ใช่น้อย
1: สุดยอด
0: เนี่ยแล้วก็อาจารย์ก็ถ่ายทอดไปให้ลูกศิษย์ลูกศิษย์จะเนี่ยก็เริ่มมีเด็กเข้ามาสมัครมีเลยนะเนี่ยก็พวกงานไทยงานเนี่ยก็พยายามแต่ว่าวิชาอันหนึ่งที่อยากให้เยาวชนได้รับเนี่ยแต่มันมีคนที่จะสอนได้ชัดเจนคนเดียวคือตัวท่านคือการเขียนรูปแบบเรียลลิสติกแบบการใช้สีน้ำมันสีน้ำที่วิจิตรวิสดารที่อาจารย
1: ์
0: เขียนเนี่ยพวกเราไม่ได้นะวิชาเนี่ยมันได้แต่เพียงอย่างผมเนี่ยก็พูดได้แค่เพียงความทรงจำที่อยู่ใกล้ชิดเท่านั้นเห็นท่านยังไงเห็นท่านยังไงพอแนะได้แต่ว่าทำให้ดูไม่ได้เพราะว่า
1: เป็นฝีมือเฉพาะท่านเท่านั้นเอง
0: น่าเสียดายผมว่าเสียดายอันนี้มาก
1: ลูกศิษย์เชนเอกลูกศิษย์สนิทกัน 4-5 คนที่ตอนนี้มาช่วยงานพิพิธภัณฑ์ก็ยังไม่มีใครได้ลงมือตรงนี้เลยใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ทุกคนเนี่ยได้ทางศิลปะไทยนะฮะและจิตกรรมไทยเขียนลายไทยเนี่ยได้นะสอนกันได้หลายคนการเชิดทุนนี้ก็ได
1: ้ค่ะ
0: การปักเนี่ยได้แน่นอนเยอะมี
1: หลาย
0: คนแต่วิชาการเขียนพอร์เทรตเนี่ยดูยังไงการลงสีน้ำมันเทคนิคการใช้สีน้ำมันแบบที่อาจารย์ท่านทำเนี่ย มีวิธีการยังไงอธิบายผมพอจำเทคนิคได้แต่เพราะว่าอยู่ใกล้ชิดท่านแล้วก็บางทีบางท่านก็อธิบายอะไรๆฟังแต่พอให้ทำเป็นตัวอย่างเราไม่สามารถทำได้เพราะความจำนานเราไม่ถึงใช่ไหมเพราะผมเกียรติจีกรรมไทยผมก็ไม่สามารถจะพูดได้แต่ว่าก็ถ้าแก้ไขก็คือเด็กต้องฟังแล้วก็เอาไปคลำเอาเองแล้วก็ดูจากรูปที่แสดงอยู่ในวิจารณ์นั่นแหละเป็นครูเหมือนพวกเรียนไทยเขาไปดูภาพหนังแล้วก็เรียนเพราะครูของนั้นไม่ได้สอนแม้แต่อาจารย์จักรพันธ์เองเนี่ยท่านเก่งไทยเพราะท่านก็เรียนจากภาพหนังแล้วก็ท่านก็เก่งขึ้นมาเนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่เรียนอย่างนั้นแล้วล่ะ
1: เพราะไม่เพราะฉะนั้นต้องไปเรียนจากของจริงซึ่งอาจารย์เนี่ยเอานำมาโชว์ที่พิพิธภัณฑ์ทั้งหมดเลยถูกไหมคะผลงาน300กว่าชิ้นใช่ไหมคะอาจารย
0: ์คือแสดงตอนเนี้ยมันยังไม่300กว่าไม่รู้ผมไม่ได้นับเลยแต่ว่าเงินแสดงยังไม่หมดอ่ะนะเพราะว่าห้องแสดงที่กว้างใหญ่เนี่ยมันก็รับงานได้ไม่หมดเพราะขนาดเป็นงานที่ท่านเก็บนะแต่ที่ท่านขายไปแล้วนะที่เป็นชิ้นงานแห่งชาติเป็นอะไรเงี้ยไม่มีเพราะว่าเจ้าของก็อยู่ที่เจ้าของเขาใช่ไหม
1: เจ้าของจะนำมามอบ
0: หลายชิ้นก็เปลี่ยนมือจนไม่รู้ใครเป็นเจ้าของแล้วตอนเนี้ย เพราะว่าแต่ว่าเนี่ยแล้วก็งานที่ฝากไว้ที่วัดตรีอย่างเงี้ยซึ่งวันหนึ่งเราก็จะมีโครงการเราก็จะพิมพ์จำลองมาติดที่พิพิธภัณฑ์เหมือนกันแต่ถ้าใครอยากเห็นจริงก็ต้องไปดูที่วัดตรีแต่วัดตรีก็ไม่เสร็จสมบูรณ์นะฮะวัดตรีวัดเสาทุกกิมเนี่ยซึ่งทำถ้าเป็นงานวัดเนี่ยงานศาสนาเนี่ยวัดตรีอาจารย์ท่านก็ทำให้ออกแบบให้ฟรีทำให้ฟรีไม่คิดค่าแรงอะไรจากวัดหมดให้วัดจ่ายค่าแรงให้ท่านเขียนเองตรงเราทุกทีมเนี่ยท่านเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์น้ำชายท่านก็ทำถวายท่านก็ออกเงินออกทองในสมัยที่มีเงินอ่ะค่าแรงเป็นค่าสีค่าอะไรแต่ว่าพอท่านป่วยเนี่ยมันงานมันก็ชะงักด้วยนะแล้วพวกเรางานมันก็เพิ่มขึ้นไหนจะดูแลความเจ็บป่วยท่านด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันก็เลยช้าไปนะก็พยายามสู้นะเนี่ยนะก็เนี่ยแล้วมี
1: เห็นความลำบากในการดูแลพิพิธภัณฑ์นะคะกว่าเราจะได้มิวเซียมของอาจารย์เนี่ยยาก
0: งานมันหนักนะ
1: ใช่
0: แล้วไหนเราจะต้องเล่นตะเลงไพ่ให้สำเร็จที่เล่นจริงให้ได้ไม่ใช่ซ้อมไม่ใช่เนี่ยนะ
1: นี่ก็อีกหนึ่งโปรเจกต์ใหญ่ใช่ไหมคะที่ลูกศิษย์เตรียมจะเล่นหุ่นกระบอกของโครงการนี้นะฮะตะเลงพายให้ได้ต้นปีหน้าใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะวัลพิชา
0: ก็คิดเอาไว้นะฮะคุยกันกับผู้จ้างผู้อะไรก็พยายามดูว่าจะติดตั้งฉากตรงไหนฉากนี้อยู่ตรงไหนฮะคือฉากไอ้โรงละครเนี่ยอันเนี้ยก็เป็นอันหนึ่งที่ทำให้พิพิธภัณฑ์นี้ราคาแพงขึ้นมาเพราะว่าอาจารย์อยากให้มีโรงหุ่นอยู่ในนั้นเลยจะได้ไม่ต้องไปแสดงที่ไหนแล้วจะยาวเท่าไหร่ก็ได้เนี่ยอาจารย์ก็เลยสร้างโรงหุ่นไว้ในพื้นที่โรงละครนั้นในพื้นที่พิพิธภัณฑ์เนี่ย
1: ของพิพิธภัณฑ์ค่ะ
0: มันทำให้
1: โรงละคร
0: นี้ใหญ่เงี้ยพิพิธภัณฑ์ก็เลยต้องใหญ่ซึ่งกินเนื้อที่ได้ถึงไร่นึงอ่ะนะ
1: ซึ่งเก่งเชื่อว่าพี่บุ๋มคนฟังกับนักท่องเที่ยวทั่วโลกอ่ะจะต้องอยากเดินทางมาดูละครหุ่นของเรานะที่พิพิธภัณฑ์อาจารย์จักริจโพสยกฤตเนี่ยนะคะจักรพันธ์โพสยกฤตเนี่ยเพราะว่า300ที่นั่งนี้เขาเรียกว่ามาตรฐานเลยนะคะสากคนที่เก่งเห็นจากภาพนะคะอาจารย์ค่ะ
0: คือไอ้เนี่ยก็พยายามทำนี่แหละเตรียมการไว้แต่มันก็ล่าช้าน่ะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยอาทิตย์ละครั้ง
1: ประมาณ
0: เราก็จะต้องไปดำเนินงานให้คนชมที่นู่นใช่ไหม
1: ฮะ
0: ไปชมพิพิธภัณฑ์เนี่ยมันก็เสียเวลาไป2วันคือวันเสาร์เราต้องไปเตรียมงานวันอาทิตย์จะต้องไปเนี่ยบุคลากรเราไม่ได้แยกฝ่ายเนี่ยเพราะว่าช่างเขียนก็คือคนเก็บตัวคนเฝ้าคนอะไร
1: อาจารย์ศิลปินมาทำงานเก็บตัวเดินตัวอธิบายด้วยใช่ไหม
0: เป็นคนเชิดทุนด้วยเป็นทุกอย่างนะฮะก็ต ถูห้องน้ำล้างพื้นด้วยเนี่ยนะอย่างนักร้องต้นเสียงเราเป็นผอสอเนี่ยท่านก็ล้างพื้นให้พิพิธภัณฑ์เช็ดถูเนี่ยนะอาจารย์
1: อันนี้ต้องทำโครงการจิตอาสาแล้วค่ะอาจารย์เดี๋ยวเราจะหาสตาฟไปช่วยงานพิพิธภัณฑ์กันอาทิตย์ละครั้งดีนะอาจารย์เผื่อใครสนใจโรงเรียนไหนที่จะไปร่วมฝึกงานกับทางพิพิธภัณฑ์อาจารย์จักรพันธ์โปสยกฤตนี่ก็เดี๋ยวติดต่อผ่านเราก็ได้นะคะเดี๋ยวจะติดต่อประสานอาจารย์อาจารย์จะได้มีทำงานศิลปะหน่อยเนาะอาจารย
0: ์เนี่ยก็ที่จริงก็ถ้าจะร่วมมือทำอะไรก็มีประชาสัมพันธ์มีอะไรก็คิดว่าเพื่อความคงอยู่ของศิลปะวัฒนธรรม
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: เมื่อ
1: ที่สุดของแผ่นดินเลย
0: นะทำให้ความอุดมการอุดมความหวังของท่านเนี่ยและที่ท่านปลุกปั่นให้พวกเราลูกศิษย์พยายามทำเนี่ยก็จะสืบต่อตามท่านนะฮะ
1: นี่คุณผู้ฟังบอกว่าเนี่ยได้ไปชมมาแล้วมีกองทัพหุ่นกระบอกเขาบอกหุ่น300กว่าตัวงดงามที่สุดในประเทศมีทั้งหุ่นพระสุพรรณด้วยใช่ไหมคะมีหุ่นจิวยี่ด้วยมีเรื่องสามก๊ก
0: หุ่นพระสุพรรณ
1: ไปมาเนี่ย
0: หุ่นพระสุพรรณกัญญาเนี่ยอาจารย์เป็นคนปั้นหน้าปั้นประพักเองเขียนหน้าเขียนอะไรเองเลยนะ
1: ฮะ
0: เนี่ยแล้วก็เชิดเองโอ้ตอนสมัยท่านเชิดเนี่ย
1: ถ้า
0: ใครได้ดูที่ซ้อมที่เนี่ยคนดูแล้วร้องไห้หลายคนนะครับสวยมากอาจารย์นะท่านเชิดนางเอกก็เป็นนางเอกพระเอกเป็นพระเอกผู้ร้ายเป็นผู้ร้ายท่านเชิดสามองค์เนี่ยเป็นพระทุพันธ
1: ์
0: พระมหาอุปราชเนี่ยแล้วก็พระนเรศวรเน
1: ี่
0: ยท่านเชิดได้บทแล้วความรู้สึกแตกต่างกันเวลาเวลาตรวจพลเนี่ยโอ้โหคนดูสง่าผ่าเผยมากนะในเวลาเกิดวัตถุพันธ์ก็นำอ่อนช้อยน่าสงสารเกิดสมเด็จพระในตัวตรวจพลก็สง่าผ่าเผยเหมือนกันดูแล้วก็แต่กุลลีลาอันนึงออกนักเลงอีกอันนึงออกแบบซ่อนคมอะไรเงี้ยนะเนี่ยตอนจำก๊กเชิดจิวยี่เนี่ยโอ้โหแบบจะเวลาตรวจพลเวลาอะไรโอ้แล้วท่านละเอียดท่านเรียนท่านเรียนท่านเจ้าถุนจีนท่านต้องหาครูจีนมาสอนสอนเชิญการเชิดถุนจีนและยังไม่พอต้องว่าหาครูนิ้วมาสอนอย่างเงี้ยกลองจีนก็ต้องไม่ใช่ตีมั่วเอาละต้องให้ครูกลองจีนมาสอนเลยคือเอาเม่งกบลาคือครูอ้วนพันเนี่ยนะฮะท่านมาท่านก็มาสอนให
1: ้โอ้ยอยากไปเห็นเลยเนี่ยขณะที่อาจารย์วรพิชพูดเนี่ยขนเก่งลูกเลยอ่ะพี่บุ๋มเพราะว่าผลงานของอาจารย์จักรพันธ์เนี่ยใครๆก็รู้ว่าสุดยอดของเรียกว่าเป็นมรดกของแผ่นดินแล้วอ่ะคุณผู้ฟังอยากพาครอบครัวพาโรงเรียนพาทีมงานไปเนี่ยถ้าจะเข้าไปชมเหมารอบ10โมงรอบบ่ายต้องมีเวลาประมาณสักครึ่งวันใช่ไหมคะอาจารย์วรพิชคะ
0: ก็บ่ายโมงก็เริ่มจากประมาณจริงๆอ่ะเริ่มให้คนดูให้อะไรอยู่ประมาณบ่ายสองแต
1: ่
0: ประมาณบ่ายโมงน่าจะดูเท่าที่ประชุม
1: เริ่มได
0: ้ดูโรงละครหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องดูรายละเอียดดีเดี๋ยวเขาจะมีรายแจ้งรายละเอียด
1: มีโปรแกรม
0: ผมก็ลืม
1: อาจารย์ค่ะติดตามผลงานของมูลนิธิจักรพันธ์โปสยกฤตเนี่ยเก่งเห็นในแฟนเพจ Facebook นะคะมีโปรแกรมมากเลยแล้วก็จองรอบด้วยใช่ไหมคะมีวิทยากรบรรยายด้วยใช่ไหมคะอาจารย์พานำชมเองอีก
0: ครับก็บางครั้งก็พาบ้างบางครั้งก
1: ็มีทีมงาน
0: แบ่งๆแล้วก็แบ่งงานกันทำนะฮะ
1: เรียกว่าไปบุกดูงานงานศิลป์ระดับชาติงานของแผ่นดินงานหุ่นกระบอกงานที่หลายคนไม่เคยเห็นเลยพูดง่ายๆเพราะว่าเดิมเนี่ยอาจจะอยู่ในบ้านของอาจารย์ที่สุขุมวิทใช่ไหมคะแต่ตอนนี้คือนำมาแสดงที่พิพิธภัณฑ์เลยแล้วก็เห็นว่าถ้าคุณผู้ฟังสนใจต้องจองล่วงหน้ากลุ่มอย่างน้อยกี่ท่านคะอาจารย์ขาถ้าเผื่อจะทำให้สะดวกที่สุด
0: การคือถ้าเผื่อเข้าดูวันอาทิตย์เนี่ยก
1: ็
0: อย่างมากอย่างน้อยกี่ท่านก็ได้นะฮะลงชื่อเพื่อ เพื่อมูลนิธิจะได้รู้ว่าเออรอบเนี้ยเช้ามีกี่

0: ท่านฝ่ายมีท่านนะฮะแต
1: ่
0: ผู้ที่ไม่ได้จองเข้าไปคือเข้าไปทันเนี่ยสมมติมีบรรยายเข้าไปทันก็ติดกลุ่มเข้าไปก็ไม่เป็นไรนะฮะ
1: ค่ะค่ะ
0: คือก็จะแบ่งเป็นส่วนว่าดูงานเขียนรูปและงานหุ่นเนี่ยในห้องพิพิธภัณฑ์หลักแล้วเสร็จแล้วก็ลงมาดูโรงละครอย่างเงี้ยโรงละครที่จะแสดงหุ่นเนี่ยแล้วก็ดูช้างกลไกช้างอะไรต่างๆที่ก็แสดงให้ดูพอคร่าวๆนะพอเป็นพิธีบังเอิญช้างตัวนี้ยังไม่ได้ส่งซ่อมอ่ะเขาก็เลยเอามาให้ประชาชนชมเพราะส่วนใหญ่ก็จะส่งมาซ่อมแล้วเพื่อเตรียมเพื่อจะเล่นจริงนะและอีกหน่อยก็อาจจะพื้นที่จะไอ้ที่ให้ดูลงควายอาจจะต้องปิดเพราะเราจะต้องติดตั้งฉากจะต้องทำอะไรทดลองหลายๆอย่างนะฮะ
1: ใครไปช่วงนี้ก็โชคดีนะคะได้ดูโรงละครก่อนที่จะปิดเตรียมการแสดงต้นปีหน้านะคะอาจารย์
0: ครับครับมันต้องปิดเพื่อทำ
1: ติดตั้งฉากให้เรียบร้อยแฟนๆห้องรับแขกค่ะพี่บุ๋มค่ะเดี๋ยวเราอาจจะประสานขออนุญาตอาจารย์วัลพิษจัดสักหนึ่งกลุ่มนะคะไปชมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของมูลนิธิจักรพันธ์โปรสยกฤตนะคะอาจารย
0: ์ครับครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: วันนี้นี่ทราบว่าได้ไปชมพิพิธภัณฑ์แล้วก็มีแนะนำทานก๋วยเตี๋ยวเนื้อเลียงจันทบูรณ์สูตรดั้งเดิมกันด้วยนะอาจารย
0: ์ครับสูตรนี้เป็นสูตรที่อาจารย์ท่านไปจันทร์ครั้งแรกไปขลุงไปกับผมเพราะ
1: อาจารย์จักรพันธ์นำมาเองเลยนะฮะ
0: เพราะแม่ผมเป็นคนขลุงทีนี้พออาจารย์ไปเที่ยวอาจารย์ก็ติดใจก๋วยเตี๋ยวเนื้อเลียงสูตรของขลุงเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: เพราะว่าก็เลยเอามาทำกินกันที่บ้านแล้วก็รักษาขนบธรรมเนียมไม่แปลงสูตรเนี้ยก็เลยพยายามดำรงไว้เพราะว่าอาจารย์ท่านเป็นคนสอนการอนุรักษ์อยู่แล้วใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เรื่องกับข้าวเรื่องอะไรท่านก็จะพยายามอนุรักษ์สิ่งที่เป็นอะไรที่อร่อยๆของโบราณของอะไรเนี้ยพยายามดำรงไว้นะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นทุกวันอาทิตย์รอบ10 โมงกับรอบบ่ายนะคะแวะไปที่พิพิธภัณฑ์จักรพันธ์โปรสยกฤตไปร่วมส่งเสริมดูงานศิลปะของแผ่นดินศิลปะของชาติแล้วก็ร่วมสืบสานใครต้องการพากลุ่มหรือว่าทำนักเรียนนักศึกษาไปช่วยงานที่พิพิธภัณฑ์ได้นะคะอาจารย์วัลพิษค่ะ
0: มันได้แต่ว่าต้องติดต่อกับ
1: ติดต่อมาล่วงหน้าค่ะก็อยากไปช่วยงานในส่วนไหนกันนะคะจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการดำรงผลงานของอาจารย์จักรพันธ์
0: และส่วนผมก็สับเรียนคิดหนึ่งเมื่อกี้ประเด็นคือประเด็นที่จะได้ดูก็คืออย่างดูพุทธศิลป์เนี่ยก็ดูที่หอพระเนี่ยเห็นชัดเพราะว่ามีพุทธรูปอยู่3 องค์คือหน้าตาเหมือนกันนะแต่คนละสีกันองค์หน้าตัก30 นิ้วองค์จริงอย่างที่กราบเรียนอ่ะพระพุทธรูปปางเนี้ยที่ท่านช่วยอาจารย์ได้สร้างงานอันนี้จนสำเร็จสร้างพิพิธภัณฑ์เนี่ย
1: ที่อาจารย์จักรพันธ์ทำก็คือพระพุทธมหาปารมีนุสภาพพิสุทธิ์อนุตตรสังคามวิชัยใช่ไหมฮะที่ท่านทำ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: สร้างวัตถุมงคลพิเศษเลย
0: สร้างไว้ถวายสมเด็จพระสุพรรณองค์สีดำองค์กลางถวายสมเด็จพระนเรศวรองค์สีทองสว่างหน่อยถวายสมเด็จพระเอกาทศรสนะเนี่ยก็ถวายท่านทั้ง3 พี่น้องไว้เพราะว่าเราสร้างเรื่องของท่านเนี่ยนะแล้วจากนั้นเราก็ไปดูไปถ้ามีเวลาเหลือเนี่ยก็เดินเที่ยวในสวนข้างหลังเพราะว่าคุยฝันกันไว้กับตั้งอาจารย์ยังแข็งแรงว่าจะสร้างเป็นสวนแบบฝั่งทนแบบบางกอกแกะเรียกแบบบางกอกเนี่ยคือมีท้องร่องมีเพราะมันบังเอิญมีติดคลองอยู่ด้านหลังนะฮ
1: ะ
0: แล้วเราก็เป็นสวนลักษณะนี้มาดั้งเดิมอยู่หน่อย
1: ๆ
0: แล้วก็พยายามฟื้นฟูแล้วก็ปลูกต้นไม้ปลูกต้นหมากต้นไม้ต้นลำพูต้นท้องหลังต้นมะม่วงอะไรเงี้ยนะฮะเนี่ยมะม่วงยายกำมะม่วงอกล่องเขียวอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นพันธุ์พื้นบ้านแล้วให้สวนสวยๆเพื่อให้เยาวชน รักธรรมชาติรักสวนแบบไทยนะ

0: ไปนี่ได้เสพงานศิลป์ได้ร่วมสืบสารนะฮะมรดกของชาติได้สนับสนุนงานศิลปะแล้วก็จะได้สัมผัสวิถีของที่อาจารย์ใฝ่ฝันไว้อยากจะทำสวนให้มันเป็นธรรมชาติจริงๆของดั้งเดิมโบราณเลยนะคะอาจารย
1: ์ครับครับ
0: นี่คุณผู้ฟังทักมาใน YouTube ค่ะบอกว่ากราบขอบพระคุณอาจารย์จักรพันธ์มากเลยเพราะได้เห็นท่านในวันเปิดพิพิธภัณฑ์ด้วยมาแฟนคลับได้เจอกันจริงๆนะคะแล้วก็หลายท่านบอกว่าเดี๋ยวจะไปชมพิพิธภัณฑ์ในวันอาทิตย์เลยค่ะพาครอบครัวไปได้ทุกวัยเลยนะคะค่ะวันนี้กราบขอบพระคุณอาจารย์วัลพิษสุดสดประเสริฐค่ะท่านประธานมูลนิธิจักรพันธ์โพสยกฤตนะคะพี่บุ๋มค่ะ
2: ค่ะกราบขอบคุณค่ะอาจารย
1: ์ครับกราบขอบคุณ
2: ถ้ามีโอกาสจะไปนะคะ
0: ค่ะจะพาคุณผู้ฟังไปนะคะขอบพระคุณค่ะ
1: กราบขอบคุณครับ
0: ค่ะโอ้เรื่องราว
2: เป็นโอกาสอันดีมากๆเลยอ่ะเพราะว่าแต่ก่อนเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะงานของท่านเนี่ยเราจะเข้าถึงไหมเราจะได้มีโอกาสได้เห็นบ้างหรือเปล่านะคะตอนนี้เป็นโอกาสของทุกๆท่านนะคะที่อยากจะชมก็วันอาทิตย์เนาะพี่เก่งเนาะไปชมได้
0: ใช่ค่ะให้ไปถึงก่อน10โมงเพราะว่าอาจารย์ก็จะเปิดให้ซื้อตั๋วก่อนนะคะแล้วก็จะมีกลุ่มที่มีวิทยากรถ้าลงทะเบียนได้ท่านก็จะได้จัดคนให้เพียงพออย่างสมมติเราอาจจะจัดกลุ่มเพื่อนไป10คนอาจารย์ไป20อะไรอย่างเงี้ยท่านก็จะได้เตรียมไว้แล้วก็มีแนะนำมื้อเที่ยงก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงจันทบุร
2: ี
0: แล้วก็พี่เก่งเชื่อว่าเรื่องหลักสูตรที่อาจารย์อยากตั้งใจจะสอนลายไทยสอนทำงานปากเนี้ยอาจารย์เยื้องใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องโครงการสวนกับการแสดงหุ่นกระบอกในต้นปีหน้าโอ้โหอันนี้เป็นความฝันเลยเราอยากให้คนทั่วโลกได้มาเห็นฝีมือของอาจารย์จักรพันธ์จริงๆนะพี่บุ๋มเน
2: า
0: ะ
2: จริงค่ะเพราะว่าอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสอันดีแล้วก็เป็นโอกาสอันสำคัญนะคะที่เราจะได้ร่วมกันสืบสานทางก็เรียกว่าไปซับซึมซับแล้วก็เรียนรู้โดยเฉพาะจริงๆแล้วเยาวชนรุ่นใหม่อ่ะพี่เก่งจำเป็นมากๆที่จะต้องศึกษางานระดับชาติขนาดนี้
0: ค่ะโรงละครหุ่นกระบอกที่ทันสมัยที่สุดขนาด300ที่นั่งมีแล้วนะคะแล้วกำลังเตรียมฉากเตรียมการแสดงอยู่แล้วก็มีงานต้นแบบประติมากรรมของอาจารย์จักรพันธ์มีงานจิตรกรรมฝาผนังจำลองมีงานพอร์เทรตของอาจารย์แล้วก็มีกองทัพหุ่นกระบอกมากกว่า300ตัวโอ้สุดยอดอันนี้ต้องไม่พลาดค่ะแล้วก็เรื่องงานของวัตถุมงคลงานพุทธศิลป์ที่ท่านอาจารย์จักรพันธ์ท่านสร้างสมไว้ให้แผ่นดินเนี่ยนะคะพลาดไม่ได้แน่นอนติดต่อไปได้ที่แฟนเพจเดี๋ยวพี่เก่งเอาลิงก์ไว้ให้นะคะของพิพิธภัณฑ์จักรพันธ์โพสยกฤตค่ะพี่บุ๋มค่ะ
2: ค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆที่เรานำมาเสนอกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าเกิดใครได้ไปมีโอกาสได้ไปเนี่ยก็มาบอกเล่ากันได้นะจริงๆแล้ว
0: ใช่ใช่เพราะเราเห็นท่านเพิ่งเปิดได้แค่เดือนครึ่งเองค่ะพี่บุ๋มอยากให้คนไทยไปกันเยอะๆแล้วก็พาเพื่อนต่างชาติไปเนี่ยเดี๋ยวพี่เก่งจะไปแนะนำเพื่อนที่เขาทำที่พักให้ชาวต่างชาติแล้วก็พาชาวต่างชาติไปชมวันนี้ก็เรียกว่าสุดยอดแน่เลยค่ะ
2: อันนี้คือชมอย่างนี้ไม่พอคือเราได้เรียนรู้ไงเราได้เรียนรู้ว่าเออนะในส่วนของในส่วนของเขาเรียกว่าการทำงานตรงนี้เนาะเป็นยังไงเนาะอย่างที่อาจารย์ได้บอกอะค่ะท่านประธานได้บอกก็คือไม่มีมานั่งเป็นคอร์สสอนแล้วคือต้องเรียนทางการอาจจะฟังอาจารย์บอกต่อกันมา
0: ใช่
2: คือไม่สามารถที่จะบอกรายละเอียดได้มากกว่านั้นนอกจากไปเรียนแล้วก็ใช้ครูพักลักจำหรือดูจากภาพฝาผนังอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างที่อาจารย์ได้เคยทำมาก็อันนี้แหละถือว่าเป็นมรดกสืบทอดระดับชาตินะคะที่จะอยู่คงอยู่ต่อไปค่ะพี่เก่ง
0: คุณผู้ฟังบอกว่ามันคือความวิจิตรของงานช่างเอกชั้นสูงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะเราเชื่อว่าคุณผู้ฟังก็คงพร้อมที่จะไปสนับสนุนกันนะคะน้อยคนที่รอผลงานได้ชื่นชมแต่ครั้งนี้เปิดโอกาสแล้วเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาด5ไร่ไปชมกันได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะนัดรวมตัวกันคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะเดี๋ยวเราจะนัดจะทางอาจารย์วัลพิษให้นะคะช่วงนี้พักสักครู่นะคะพี่บุ๋มแล้วเดี๋ยวเรากลับมาในช่วงหน้าพี่บุ๋มยังอยู่ปักกิ่งอยู่นะคะ
2: สักครู่ค่ะ
3: ห้องรับแขกเปิดห้องรับรองเรื่องราวแขกพิเศษโดยดร.ปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่น

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
3: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
4: จูสังกมาสารวัตร
3: และพี่ก้อยกสิราข้องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
4: เรื่องง่าย
3: ง่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
5: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: ห้องรับแขกเปิดห้องรับรองเรื่องราวแขกพิเศษโดยด็อกเตอร์ปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่น
7: กลับเข้าสู่รายการห้องรับแขกในช่วงสุดท้ายค่ะตอนนี้1:50 PMนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและดิฉันเก่งพัชราพรซึ่งพี่บุ๋มเองเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วได้ข่าวว่าไปลงพื้นที่ตะลุยคนที่ทำคดีล่วงละเมิดทางเพศอยู่แล้วก็มีความคืบหน้าอย่างไรกับวันนี้ได้ไปรายงานสดมาจากกรุงปักกิ่งเนี่ยนะคะมารายงานตัวกันหน่อยสิสัปดาห์ที่แล้วนี่เกิดภารกิจเรียกว่าโอ้โหต้องเข้าไปตะลุยปิดตะลุยเลยนะ
8: ใช่ถึงวันนั้นก็ตกใจอยู่ว่าเอ๊ะจะเอายังไงแต่โชคดีที่พี่เก่งบอกไม่เป็นไรเอาช่วยเด็กก่อน
7: ใช่ใช่ลุยเลย
8: ค่ะก็เลยได้เข้าไปช่วยเด็กแต่ที่ตกใจก็คือ10คน
7: คือผู้ชายคนนี้ไปล่วงละเมิดทางเพศเด็ก10คนแล้วอยู่ในหมู่บ้านชุมชนเดียวกัน
8: ใช่แล้วเด็ก10คนเนี่ยสิ่งที่งงก็คือไม่ได้บอกพ่อแม่นี่คือความน่ากลัวของในยุคปัจจุบันครับพี่เก่งคือกลายเป็นว่าการบอกพ่อแม่เป็นอะไรที่เด็กจะไม่กล้าที่จะพูด
7: กลัวถูกลงโทษประมาณน
8: ั้
7: น
8: อะไรอย่างนั้นก็ไออะไรอย่างนั้นก็กลัวจะโดนตีโดนดุหรือว่าก็อาจจะไปรับตังค์เข้ามาจริงๆค่าขน
7: ม
8: โดยที่ผู้ร้ายคนนี้เนี่ยก็มีพฤติกรรมโดยการ อยู่บ้านคนเดียวนะแต่ทำไมมีจักรยานเด็กเต็มไปหมดเลยมีจักรยานเด็กเต็มไปหมดเลยแล้วก็เหมือนกับว่าให้เด็กเข้ามาในบ้านแล้วก็สามารถเข้ามาเล่นมือถือเล่น Wi-Fi เล่นอะไรได้อย่างเงี้ยแล้วก็มีจักรยานให้ขี่เล่นซึ่งงงมากเลยคนเดียวจะมีไม่ใช่ร้านซ่อมจักรยานด้วยแต่มีจักรยานเกือบ10คันจักรยานเหมือนแบบคันเล็กๆของเด็กของอะไรอย่างเงี้ย
7: มา
8: แล้วล่อลวงแต่เด็กผู้ชายส่วนใหญ่แล้วก็มีผู้จารวนลามเด็กผู้หญิงด้วยก็เลยบอกอู้งงไปหมดแล้วเคยโดนพ่อเด็กเข้าไปกระทืบนะเคยโดนพ่อเด็กเข้าไปกระทืบแต่ก็ไม่ยอมรับก็ไม่ยอมรับทีนี้พอบุ๋มเข้าไปวันนั้นที่บุ๋มเข้าไปก็ยอมรับแล้วก็พอไปถึงสถานีตำรวจก็ไม่ยอมรับอีกแต่ไม่เป็นไรเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะว่าพฤติกรรมตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่จะปฏิเสธยากถ้าเด็กให้การแบบชัดเจนอยู่แล้วนะคะแต่ปัญหาก็คือฟ้องตำรวจไปเนี่ยเด็กๆเนี่ย3คนเนี่ยมีแจ้งตำรวจไปตั้งแต่ปลายปี67ครับพี่เก่ง
7: โอ้2ปีผ่านมาแล้วตำรวจไม่รับเรื่อง
8: ไม่คืบหน้าแล้วยังไงอ่ะแล้วยังไงอ่ะคือตกลงเตะ

0: เด็กต้องรออะไรถึงจะจัดการแล้วให้คนคนหนึ่งเดินกลางในหมู่บ้านจนเขาก็ไปลือกันว่ามันคงเส้นใหญ่มั้งอย่างนี้ใช่ไหมมันคงเส้นใหญ่มั้งผู้ใหญ่ก็เลยไม่กล้าที่จะจัดการแบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําเป็นเดินกลางคือสําหรับคนต่างจังหวัดนะพี่เก่งถ้าเงินเดือนสูงกว่ามีตําแหน่งมีบริษัททํางานบริษัทใหญ่โตก็อาจจะคิดว่าเส้นใหญ่ได้ไง
1: ใช่ใช่
0: แล้วยิ่งตำรวจไม่จัดการปล่อยปละละเลยแบบนี้ก็ยิ่งไปกันใหญ่ไงแล้ววันนั้นนะบุ๋มก็ต้องมานั่งจัดการโดยการที่ประสานกับทางผู้กำกับสถานีตำรวจเนาะแล้วผู้กำกับเองก็มาบอกว่าคืนนี้เอาเด็กมาเลยได้ไหมเอ้าแล้วบุ๋มบอกแล้วที่ฟ้องไปแล้วล่ะเอาอยู่ไหนเขาบอกคนรับเรื่องย้ายไปแล้วแล้วมันใช่เรื่องไหมอะ
1: เดี๋ยวนะมา
0: ถูกไหม
1: มาให้เหตุผลว่าเรื่องรับไว้เมื่อปี67คนรับเรื่องย้ายไปแล้วคดีอ้าวถูกละเลยไปเหรอต้องไปเดินเรื่องฟ้องใหม่แจ้งความใหม่เหรอคะอันนี้ตกลงไหมเรามีโรงพักเอาไว้รับแล้วทิ้งรับเรื่องร้องเรียนแล้วทิ้งเหรอคะรับแจ้งความแล้วทิ้งคดี
0: แล้วที่สิ่งที่น่ากลัวคือความรู้สึกของเด็กก็คือคนร้ายยังเดินอยู่ในนั้น
1: อยู่ในนั้นก็เห็นหน้ากันทุกวันน่ากล
0: ั
1: ว
0: ก็ใช่ก็ยังเดินในหมู่บ้านนั้นโดยการที่อ้าวว่ามีใครจัดการเขาได้อ่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วยังไงอ่ะแล้วกลายเป็นว่าดิฉันต้องไปเหรอก็ไป
1: แต่ไม่ใช่แม่บุ๋มถ้าไม่ใช่แม่บุ๋มไปไงแล้วตำรวจจะทำไง
0: บุ๋มก็บุกเข้าบ้านเลยนะบุ๋มก็ไม่สนนะพี่เก่งเอาพูดจริง
1: ๆ
0: ก็ไม่ได้สนว่าอะไรยังไงเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วแหละที่ต้องเอาคนอย่างเงี้ยออกจากหมู่บ้านไปเพราะไม่งั้นเด็กก็จะกลัวอยู่อย่างนี
1: ้
0: ก็ตำรวจก็ต้องมาเพราะไม่งั้นปณดาจะเข้าไปกระทืบเองแล้วก็ไม่สนนะเพราะเราเห็นจำนวนเด็กแล้วเราตกใจอ่ะว่าคนอย่างนี้มันไม่ควรเดินหนูบ้านเปล่า
1: แล้วพ่อแม่เราไปแจ้งความแล้วก็ยังถูกละเลยถูกไหม
0: ใช่ใช่ก็มีตรวจร่างกายแล้วอะไรแล้วเงี้ยแล้วคนรู้กันทั้งหมู่บ้านว่าเด็กคนนี้โดนล่วงละเมิดอ่ะคือเขาจะเดินต่อไปด้วยความรู้สึกยังไงอ่ะมันก็ต้องมีทางเดียวที่จะทำให้เด็กรู้สึกดีขึ้นก็คือคนชั่วต้องได้รับกรรมถูกไหม
1: ถูกอย่าปล่อยให้คนชั่วลอย
0: นวล
1: ไม่ได้ค่ะแล้วมันตกลงมันโดนไหมมันโดนอะไรบ้าง
0: คืนนั้นก็เข้าสังเตไปคืนนั้นก็เข้าสังเตไปแต่ความรู้สึกเราก็คือมันช้าไป
1: ใช่ทำให้เด็ก10คนนั้นต้องตกนรกทั้งเป็นมานานขนาดไหนล่ะใช่ไหม
0: ใช่แล้วเด็กเองอ่ะก็ต้องไปพบจิตแพทย์นะพี่เก่ง
1: ใช่
0: แล้วการไปพบจิตแพทย์ก็คือการเดินทางสำหรับพ่อแม่ที่รับจ้างอะไร
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ใช่บุ๋มก็เลยบอกว่าก็ให้พม.ประสานแล้วก็เดี๋ยวบุ๋มจะประสานกับทางกระทรวงยุติธรรมให้เพิ่มเติมก็คือจะ
1: หลังเยียวยาผู้เสียหาย
0: ใช่แต่เด็กอะต้องเราก็ต้องไปยืนอธิบายที่ต้องไปเองเนี่ยคือหนึ่งก็คือต้องไปยืนอธิบายกับพ่อแม่เด็กด้วยว่าเด็กทำไมจำเป็นต้องแจ้งความไม่ใช่ลงบันทึกประจำวันหรือว่ารับเงินแล้วยังไงหรือชดใช้แล้วหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าเป็นเด็กก็คือส่วนเด็กใช่ไหมแล้วบางคนแค่7 ขวบตอนที่โดนอะ
1: จึงผ่านมา2 ปี 3 ปีมันก็ลอยนวลลอยหน้าลอยตาท้ากฎหมาย
0: ใช่ดีนะที่มีการเปลี่ยนกฎหมายบ้างเนาะอย่างเช่นแบบก็คือเราเด็กมีการยืนยันว่ามีการเปิดคลิปของเด็กคนอื่นให้ดูมีอย่างนี้ด้วย
1: เงินไม่เกรงกลัวใดๆเลยนะ
0: ก็ไม่โดนจับไง
1: เออ
0: ชีวิตไม่โดนจับไงก็คิดว่าก็ชดใช้เงินไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
1: เรื่องบันทึกประจำวันกับแจ้งความแล้วเพื่อดำเนินการถึงที่สุดเนี่ยมันต่างกันแต่เวลาไปโรงพักตำรวจมันชอบให้บันทึกประจำวันไม่รู้เป็นอะไร
0: ก็ไม่ต้องดำเนินคดีไงคดีไม่ต้องทำอะไรไงแค่ลงบันทึกไว้ตำรวจก็รับรู้อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นเยาวชนมันไม่ต้องลงบันทึกแล้วมันจับได้เลย
1: ทำผิดซึ่งหน้าใช่ไหมมันก็
0: ใช่แล้ววันนั้นอ่ะก็มีพ่อแม่บางคนที่จะรู้สึกแบบอุ๊ยบัตรดามาทำให้มันเป็นเรื่องยุ่งยากหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกไม่เป็นไรเลยนะตรงนี้พ่อแม่ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าถ้าเด็กเป็นเยาวชนพม.สามารถเป็นเจ้าทุกข์แบบเป็นผู้ปกครองได้เองเลยคือไม่จำเป็นต้องรอพ่อแม่เด็กที่แบบจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่เกี่ยวจ้า
1: เพราะว่าเด็กถูกล่วงละเมิดคือเด็กมีกฎหมายคุ้มครองอยู่แล้วถูกไหมไม่ใช่ว่าถ้าพ่อแม่ฉันไม่ยินยอมฉันก็ต้องเอาเด็กกลับไปถูกล่วงละเมิดซ้ำไม่ได้
0: เพราะว่ามันจะมีเคสอย่างนี้ด้วยพี่เก่งคืออย่างเช่นแม่ที่รู้เห็นเป็นใจให้พ่อเลี้ยงข่มขืน
1: อันเนี้ยเจอปุ๊บเราดึงออกมาได้เลยเข้าใจ
0: ใช่เราทางเจ้าหน้าที่หรือว่ามูลนิธิเองเนี่ยสามารถดึงออกมาได้เลยโดยที่ไม่ต้องนั่นเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสสัปดาห์หน้าจะนำ
1: คุยกัน
0: มาพูดคุยด้านนี้ได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะ
1: วันนี้ขอบพระคุณมากค่ะทุกท่านที่ติดตามทั้ง YouTube Facebook

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ในโอกาสวันรัฐธรรมนูญและวันชาติของสาธารณรัฐโปแลนด์ซึ่งตรงกับวันที่2พฤษภาคม2569ความว่าพระท่านในคาร์โรนัฟลอสกี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์กรุงวอร์ซอในโอกาสวันรัฐธรรมนูญและวันชาติของสาธารณรัฐโปแลนด์ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวโปแลนด์มีสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐโปแลนด์ได้เจริญงอกงามมาเป็นลำดับตลอดระยะเวลากว่าครึ่งศตวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันความร่วมมืออันยังประโยชน์เกื้อกูลกันก็พัฒนาก้าวหน้าอย่างยิ่งข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความสัมพันธ์อันดีดังกล่าวประเทศของเราทั้งสองจะยังคงเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้าและการลงทุนการเกษตรและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวิชิรลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To be number 1หรือ To be number 1 Idol รุ่นที่16ประจำปี2569วันนี้เวลา 18:46 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จไปทรงเป็นประธานการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To be number 1หรือ To be number 1 Idolรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศประจำปี2569ณศูนย์การค้าเจเจมอลเขตจตุจักรการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To be number 1หรือ To be number 1 Idol จัดขึ้นโดยกรมสุขภาพจิตในฐานะกรรมการและเลขานุการโครงการร่วมกับหน่วยงานหลักและเครือข่ายภาคเอกชนน้อมนำแนวทางพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีองค์ประธานโครงการที่ทรงเชื่อมั่นในพลังของเยาวชนที่จะกำหนดอนาคตของตนเองทรงหวังให้กิจกรรม To Be Number 1เป็นความหวังของคนรุ่นใหม่ที่ต้องปรับและพัฒนาให้ทันสมัยสอดคล้องกับวันเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นการปลุกพลังสร้างกระแสความต้องการของเยาวชนที่จะเป็นคนดีคนเก่งมีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติปีนี้มีเยาวชนผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศ42คนเข้าเก็บตัวในบ้านเพื่อเรียนรู้และพัฒนาตนเองจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศเน้นการเรียนรู้ในแนวทางที่สร้างสรรค์ใช้รูปแบบการแข่งกันทำความดีสอดแทรกเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้เยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจมีความภาคภูมิใจในตนเองมีพฤติกรรมที่มุ่งค้นหาความเป็นหนึ่งของตนเองด้วยการแสดงความสามารถที่หลากหลายเพื่อแสดงให้คนทั่วไปรับรู้ว่าเยาวชนสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีได้ To Be Number 1 Idol ไม่ได้เน้นการสร้างเด็กให้เป็นดาราหรือศิลปินแต่เป็นการสร้างเด็กคนหนึ่งให้เป็นตัวของตัวเองเป็นคนเก่งและคนดียกระดับความสามารถทั้งด้านการแสดงการเข้าสังคมการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เป็นการติดอาวุธให้กับเด็กที่สามารถถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ที่ดีและแข็งแรงให้กับสังคมในการนี้พระราชทานรางวัลและเข็มที่ระลึกแก่ผู้ชนะการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number 1 รุ่นที่16โดยมีผู้ชนะเลิศอันดับหนึ่งฝ่ายหญิงได้แก่นางสาววริศราแก้วคงโรงเรียนสตรีพัทลุงและผู้ชนะเลิศอันดับหนึ่งฝ่ายชายได้แก่นายพัชระสรธัญวงศ์โรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยนครปฐมโครงการ To Be Number 1มีเป้าหมายการพัฒนาเยาวชนอายุ 6-24 ปีให้มีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจโดยมียุทธศาสตร์และวิธีการดำเนินโครงการที่ยึดเยาวชนเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานการเข้าถึงสาเหตุของปัญหา

เข้าใจธรรมชาติพฤติกรรมและความต้องการของเยาวชนวัยรุ่นมุ่งเสริมสร้างและพัฒนาให้เยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจมีความภาคภูมิใจในตนเองและมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพื่อให้เยาวชนเติบใหญ่อย่างเต็มศักยภาพมีกลยุทธ์สำคัญคือการใช้โซโลแกนเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เป็นลักษณะ play and learn ใช้กิจกรรมเป็นสื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้โดยการประยุกต์กับองค์ความรู้สุขภาพจิตโอกาสนี้ทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One Idol

0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
5: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @Thinking Radio
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Inside Cyber โดย Andy Liu ชิว IT และสแตมป์ทิติวัฒน
9: ์สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ Inside Cyber ประจำวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคม

0: ภาคม2569เสียงนี้ไม่ใช่สแตมป์ครับเสียงนี้คือเฮงวิชัยวรธานีวงศ์ครับก็มารับหน้าที่เป็นกรณีพิเศษแล้วตื่นเต้นดีใจนะฮะเพราะว่าวันนี้จะได้คุยกับแอนดี้หลิวชูไอทีสวัสดีครับแอนดี้ครับ
1: สวัสดีครับพี่เฮงครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: โอ้ตัวจริงหล่อกว่าที่หลายๆคนเคยเห็นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวที่เราจะคุยกันวันนี้เอ้าช่วงนี้เป็นช่วงของลองวีคเอนด์เนาะนะฮะ
1: คร
0: ับ หลายๆคนก็พักผ่อนกันตั้งแต่วันศุกร์ใช่ไหมฮะเสาร์อาทิตย์แล้วก็จันทร์นะครับก็เมืองไทยเราก็ดีอย่างนี้ครับแอนดี้นะฮะวันหยุดเยอะทีเดียวครับเยอะไปไหนก็ไม่รู้แอนดี้ไปไหนครับ3-4วันนี
1: ้ผมเพิ่งกลับมาจากประจวบครับไปหัวหินมาครับพี่เฮงครับ
0: ครับผมหนีร้อนจากกรุงเทพไปที่ประจวบอากาศน่าจะดีกว่าใช่ไหมฮะ
1: ไม่ได้หนีร้อนก็ร้อนเหมือนกันฮะที่ประจวบก็ร้อนเหมือนกันครับ
0: เมืองไทยนี้ก็เป็นเมืองร้อนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องใจเย็นๆแล้วก็เรื่องราวที่มันมีมาแต่ละวันเนี่ยก็จะมีเรื่องมีราวให้เราต้องคอยใช้สติอยู่เสมอใช่ไหมครับแล้วหลายคนก็ติดยึดอยู่กับมือถืออยู่กับคอมพิวเตอร์อยู่กับพวกแท็บเล็ตต่างๆในนั้นมันก็จะมีสารพัดข้อมูลหลั่งไหลเข้ามาจริงไหมครับแม่ดิ
1: ครับใช่เลยครับข้อมูลเต็มไปหมดเลยข้อมูลส่วนบุคคลก็เยอะนะครับพี่เองครับ
0: เลยนะฮะงั้นพวกเราเองเราก็ต้องมีต่อมเอ๊ะเอาไว้ทำงานค่อนข้างที่จะเยอะสิครับ
1: ครับใช่เลยฮะก็ทุกวันนี้เราต้องคิดถึงต่อมเอ๊ะก่อนเลยนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันปนมากับมือถือนะการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดเลย
0: ใช่ครับแล้วเจ้ามือถือเนี่ยถ้าว่าเรารู้จักใช้เขาให้เกิดประโยชน์เนี่ยเราก็จะได้อะไรมาเยอะแต่ว่าขณะเดียวกันถ้าเราผ่านไปเฉยๆไม่คิดอะไรมากเราอาจจะกลายเป็นเหยื่อเราคุยกันก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้เห็นบอกว่าตัวเลขของคนไทยที่เป็นเหยื่อทางด้านอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ก็ไม่ได้ลดลงมากมายอะไรสักเท่าไหร่เลยฮะ
1: จริงๆคือไม่ได้ลดฮะต้องบอกว่าก็ยังคงตัวเลขที่มีปริมาณคดีเท่าๆเดิมแม้ก็ตกอยู่ประมาณ 7-800 คดีต่อวันที่มีการแจ้งความนะครับพี่เองหมายความว่ายังมีอีกจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้แจ้งความซึ่งหมายความว่าเราอาจจะตกเป็น1 ใน 800ก็ได้นะฮะ
0: ครับเพราะฉะนั้นถ้าว่าทันทีที่เราเจอกับปัญหาสารพัดที่มันมาผ่านทางไซเบอร์ครับ1441นี่คงจะต้องเป็นหมายเลขหลักที่เราจะต้องจำเอาไว้ตลอดใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับถูกต้อง
0: ครับด้วยบรรยากาศของวันหยุดพักผ่อนวันนี้เริ่มต้นก็คุยกันแบบเบาๆสบายๆนิดนึงในมุมนึงเนี่ยในกรณีเรื่องเกี่ยวกับดราม่าทุเรียนนะครับพี่เองแอบจะปลื้มใจนิดนึงนะครับอันนี้คือเห็นใจท่านรัฐมนตรีนะครับและเห็นใจหลายๆคนนี่พยายามที่จะช่วยพี่น้องเกษตรกรนะครับโดยการที่จะส่งเสริมให้ทุกคนนั้นไลฟ์เป็นไลฟ์คอมเมอร์สนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถัดจากนี้ไปในอนาคตเราคงจะได้เห็นแล้วก็เริ่มเห็นแล้วว่าเกษตรกรเริ่มที่จะขายของผ่านช่องทางไลฟ์คอมเมอร์สตรงคอมเมอร์สตรงนี้เยอะขึ้นอันนี้ฮะณตรงนี้เนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วเกษตรกรหรือว่าคนที่จะใช้เทคโนโลยีจะต้องระมัดระวังอะไรไหมครับพี่เองห่วงอย่างเดียวอ่ะก็คือว่าบรรดามิจฉาชีพนะฮะหรือว่าบรรดาสแกมเมอร์ทั้งหลายเนี่ยพอเห็นชาวสวนชาวไร่เขาจะใช้เทคโนโลยีเนี่ยไอ้พวกนี้มันอาจจะเนียนๆทำอะไรมาหลอกพวกเราเป็นไปได้ไหมครับ
1: เป็นไปได้เลยครับก็ต้องเรียนพี่เฮงว่าอย่างที่เราเคยพูดกันนะฮะแต่ว่าในศัพท์วิชาการจะใช้อีกแบบนึงนะผมเอาแบบง่ายๆเลยเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นการกระทำผิดแบบอีเวนต์อีเวนต์ก็คือมิจฉาชีพเนี่ยเขาจะมองว่ามันมีอีเวนต์อะไรที่เป็นช่องทำให้สามารถที่จะแทรกเอาสถานการณ์ต่างๆเข้ามาได้นะครับอย่างเช่นเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยอย่างเรื่องของดราม่าทุเรียนเนี่ยผมยังไม่ได้ยินได้ฟังนะแต่ว่าคิดว่าอีกพักนึงคงจะมีเรื่องของทุเรียนมันมีทุเรียนภูเขาไฟพี่เองเคยได้ยินไหมฮะ
0: ได้ยินครับ
1: แล้วมันก็เป็นทุเรียนที่ราคาแพงถูกไหมครับแล้วก็เรียกว่ามีการจัดส่งจากสวนนะครับมาถึงลูกค้านะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายเคสซึ่งผมมีโอกาสได้สัมผัสด้วยก็คือว่ามีการเหมือนกับสร้างเพจขึ้นมาเป็นเพจปลอมนะครับแล้วก็เป็นการขายส่งนะครับทุเรียนนะครับแล้วก็เรียกว่าราคาถูกกว่าปกตินะครับแล้วก็เรียกว่ามิจฉาชีพเนี่ยก็ตั้งเป็นเพจขึ้นมาจากนั้นเนี่ยก็เอาภาพเรื่องทุเรียนเนี่ยก็ไปดึงเอาจากเพจต่างๆเข้ามาใส่นะครับแล้วก็มีการบอกเลขบัญชีนะครับแล้วก็มีคนจำนวนหนึ่งเนี่ยหลงเชื่อนะครับแต่ว่าจะเปิดได้ไม่นานนะเรื่องพวกนี้จะเปิดได้ประมาณสัก 3-4 วันแล้วก็เพจก็ปิดนะครับก็คือพูดถึงเรื่องของดราม่าทุเรียนเนี่ยจะบอกว่ามีโอกาสที่จะเกิดการตั้งเพจปลอมแต่ว่าเพจปลอมที่ว่าเนี่ย มันจะปิดไวมากและจะมีการเปลี่ยน

0: ชื่อไปเรื่อยๆนะฮะประมาณนี
1: ้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะ F อะไรแต่ละอย่างเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเจอของถูกแล้วก็รีบ F เลยอย่าทำแบบนั้นนะครับจะให้ดีเนี่ยเห็นบอกว่ามีหลักการวิธีการในการที่จะสังเกตใช่ไหมฮะไม่ว่าจำนวนของผู้ติดตามเพจนั้นๆซึ่งใครมันจะมาเปิดวัน2วันแล้วก็จะขายของราคาถูกๆเลยซึ่งมันก็จะดูแล้วผิดปกติจริงไหมฮะ
0: จริงครับพี่เฮงพูดถูกในหลักการแต่ว่าปัจจุบันต้องเรียนพี่เฮงกับผู้ฟังนี้นะฮะมิจฉาชีพไม่ได้เหมือนเดิมนะฮะมิจฉาชีพรู้สิ่งที่เราคิดนะฮะก็คือเขาไม่ได้ใช้วิธีการเปิดเพจมาวัน2วันแล้วนะครับเขาจะใช้วิธีการเอาเพจเก่าที่มีการแฮ็กหรือไปซื้อเพจเก่านะครับที่มีการขายบน Facebook มีการขายบน Dark Web นะซึ่งราคาจริงๆไม่อยากบอกราคาเลยแต่ถูกมากนะเดี๋ยวคนจะอยากไปหาซื้อนะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยนะครับเขาสามารถซื้อเพจที่มีคนติดตามตั้งแต่ 10,000 ไลค์ฮะในราคาหลักแค่ 1,000 บาทนะหลัก 1,000 บาทนะครับแต่ว่าไอ้หลัก 1,000 บาทที่ว่าเนี่ยนะครับเขาก็เอาเพจที่ว่าเนี่ยนะครับมายิงแอดนะครับมายิงแอดซึ่งวิธีการยิงแอดเนี่ยก็แค่ผูกบัตรเครดิตแล้วก็ไปเอาเพจที่ซื้อมามีผู้ติดตามจำนวนมากเนี่ยนะครับแก้ไขรูปภาพและข้อความโดยมีการลบคอนเทนต์เก่าออกนะครับทำให้เวลาที่เราเลื่อนสกอร์บาร์มาเนี่ยเราจะพบว่าเพจมันเปิดแบบปี2019 2021อะไรเงี้ยครับ
1: โอ้โหเพราะฉะนั้นอย่าประมาทบรรดาผู้มิจฉาชีพทั้งหลายนะครับเขาก็เรียนรู้คือพวกนี้คุณฟังเป็นพวกที่มีความรู้นะครับแต่ว่าใช้ในทางที่ผิดเป็นพวกที่พยายามที่จะไปหลอกสารพัดวิธีการเพื่อให้ได้เงินได้ผลประโยชน์มาอันนี้ครับดังนั้นถ้าว่าเวลาที่เราจะตัดสินใจทำอะไรก็ตามแต่บนโลกไซเบอร์เราจะต้องมียันป้องกันตัวคาถาที่จะทำให้เรานั้นอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็ไม่เป็นเหยื่อกับไอ้พวกนั้นได้หรือว่าอย่างไร
0: ผมว่าคิดตามความเป็นจริงก่อนนะครับคือ เรื่องคาถาเนี่ยบางทีมันปรับเปลี่ยนไม่ได้มาท่องว่าอันนี้ผู้ติดตามน้อยมากเนี่ยบางทีตอนนี้มันปรับหมดแล้วนะครับแล้วก็ช่วง 2-3 ปีหลังเนี่ยอะไรก็ตามที่เราเคยรู้มาก่อนมันปรับหมดนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญอันนึงที่ผมคิดว่าใช้ได้ตลอดนะครับก็คือดูว่าเรื่องนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่มันในความเป็นจริงมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับตัวอย่างเช่นเรื่องราคาอันนี้ชัดเลยนะครับราคาเนี่ยคนมิจฉาชีพเนี่ยมักจะทำของราคาถูกกว่าความเป็นจริงนะครับเพื่อดึงให้เรามีความรู้สึกว่าเราอยากซื้อไม่งั้นเวลาพอเราเปิดเพจเราไปเจอแบบทุเรียนราคากิโลกรัมละเท่านี้นะครับแล้วก็เป็นทุเรียนแบบปกติเนี่ยทั่วไปนะถ้าเกิดพอเป็นมิจฉาชีพมันเปิดมาเนี่ยมันอาจจะต่ำกว่าครึ่งนะครับให้เรารู้สึกว่าเราต้องการซื้อเพราะราคามันถูกมากๆดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าข้อหนึ่งที่สำคัญมากๆคือพี่นาว่าเรื่องนั้นเนี่ยมันในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันแตกต่างมันในความเป็นจริงมันไม่น่าจะเป็นแบบนั้นได้อย่างเงี้ยผมว่าอันนี้เรื่องแรกที่ต้องตระหนักคืออันนี้คือต่อมเอตามที่พี่เฮงพูดครับ
1: ครับผมเพราะพอแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เราไม่ต้องรีบร้อนในการจะตัดสินใจจะซื้ออะไรจะทำอะไรก็ตามแต่เพราะว่ามิจฉาชีพเองเนี่ยก็จะเรียนเรื่องของจิตวิทยาและพวกนี้มาด้วยนะฮะนะบางทีเราสื่อสารผ่านทางข้อความเขาก็จะพยายามดึงเราเข้าไปในไลน์กลุ่มแล้วก็จะพยายามที่จะโน้มน้าวเราแทบจะทุกอย่างของพวกนี้ฮะอันนี้ฮะเชื่อว่าหลายคนที่ติดตามข่าวสารแล้วฟังรายการมาตลอดเนี่ยท่านมีภูมิคุ้มกันแต่ว่าคนส่วนมากจำนวนเยอะทีเดียวที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินผ่านๆหูแต่ว่าพอเจอสถานการณ์จริงๆปุ๊บเฮ้ยกลายเป็นเหยื่อได้โดยที่ไม่เชื่อว่าตัวเองจะกลายเป็นเหยื่อกับไอ้พวกเนี้ยมันแปลกดีนะ
0: ครับมันเป็นเรื่องผมว่าจิตวิทยาอย่างที่พี่เองพูดเลยนะครับหลักจิตวิทยาง่ายๆคือทำให้ของที่มันปกติเข้าถึงยากเข้าถึงง่ายขึ้นนะครับการเข้าถึงง่ายขึ้นด้วยอะไรฮะด้วยโฆษณาสองคือทำราคาให้ต่ำผมมองปัจจัยสองอย่างเนี่ยคือหนึ่งมันยิงแอดหาเราได้สองคือราคาพิเศษหรือมีโปรโมชั่นอะไรที่มันแตกต่างมากๆที่เราทำให้เรารู้สึกตัดสินใจได้ว่ามันอยากได้ตรงนี้เพราะมันถูกจริงๆนะครับตัวอย่างของผมพี่เองเมื่ ประมาณสักสองเดือนแล้วคุณแม่ผมโดนนะคุณแม่ผมโดนนะฮะผมโทรศัพท์ไปหาตอนวันเสาร์บอกว่าแม่อยู่ไหนนะฮะแกบอกอยู่สอนอคูคดแกพูดอย่างนี้สอนอคูคดผมบอกอ้าวทำอะไรนะไม่บอกผมนะเพราะรู้ว่าลูกชายทำงานพวกนี
1: ้
0: บอกว่าแม่มาแจ้งความเอาแจ้งความทำไมนะฮะบอกว่าโมโหคือเขาโมโหอยู่นะโมโหทำไมบอกว่าเขาโดนนะซื้อที่นอนซื้อผ่านมาร์เก็ตเพจเนี่ยฮะอยู่บน Facebook นี่แหละนะครับเขาเปิดไปมันก็เจอราคาถูกซึ่งราคาในช้อปปี้ลาซาด้าเนี่ย ตัวที่นอนเนี่ยมันหลังแล้วประมาณ 4-5,000 นะครับก็ไปเจอประมาณ 1,300 อย่างเงี้ยซึ่งเป็นที่นอนแบบเดียวกันนะครับแล้วก็เสียเงินไปนะแล้วก็ผมก็เลยบอกปลอบใจบอกแม่ไม่เป็นไรโดนจริงๆรวมๆอ่ะโดนประมาณ 10,000 ผมบอกไม่เป็นไรแม่นะครับก็อย่าไปเครียดกับมันแล้วกันนะคือเขากลัวคงจะกลัวเสียเงินลูกด้วยนะครับผมก็บอกว่าไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรากลับมาก่อนแล้วก็ไม่ต้องซีเรียสมากนะเดี๋ยวการแจ้งเนี่ยอาจจะให้ตำรวจเพื่อทราบตัวเลขบัญชีคนอื่นจะได้ไม่โดนต่อนะแต่แม่ไม่ต้องไปซีเรียสนะเรื่องคือผมพยายามจะปลอบแม่นะเพราะคนเราเนี่ยบางทีมันราคามันไม่เท่ากันถูกไหมครับบางคนอาจจะมากน้อยแล้วก็บางคนกุ้มใจนะครับถึงขนาดผมจริงผมเคยไปงานศพด้วยนะของคนที่เสียชีวิตจากการถูกหลอกนะฮะหลักร้อยล้านครับพี่เองนะหลักร้อยล้านนะฮะเสียหลักร้อยล้านนะฮะต้องบอกว่าเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งแตกต่างกันนั้นผมคิดว่าทางที่ดีที่สุดเนี่ยสำหรับเราที่เข้าใจเรื่องพวกนี้นะครับคนใกล้ตัวเราเนี่ยนะครับสำคัญที่สุดคือให้กำลังใจนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆเพราะว่าเมื่อ2วันก่อนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นลูกชายของรองอธิบดีท่านหนึ่งนะครับประมาณเที่ยงคืนแล้วท่านโทรมาหาผมรองอธิบดีท่านเพิ่งเกษียณปีที่แล้วนะครับผมบอกว่าลูกชายท่านโดนไปรวมของภรรยากับของท่านด้วยเนี่ยนะครับรวม2คน2ล้านนะครับเป็นข้าราชการนะกระทรวงสำคัญด้วยแล้วเป็นลูกชายอายุ30เศษแล้วนะนะอายุ30กว่าเป็นข้าราชการนะครับเป็นระดับกลางเนี่ยแล้วก็โดนตำรวจปลอมโทรเข้ามาบอกว่าบัญชีเนี่ยนะฮะติดปัญหาเรื่องของพัวพันกับยาเสพติดนะครับจะมีการโอนแล้วก็อายัดขอให้ท่านอย่าบอกใครแล้วก็ให้ตัวเหยื่อเนี่ยนะครับมีการโอนเงินโดยที่เงินเขาไม่พอเขาก็เลยมาใช้เงินเกษียณของรองอธิบดีท่านเนี้ยนะครับกับคุณแม่นะฮะซึ่งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยรักลูกมากคือตอนเย็นมาเจอกันเนี่ยปรากฏว่าลูกชายบอกว่าช่วยสแกนหน้าให้หน่อยคือเอามือถือพ่อแม่กดอ่ะกดเสร็จก็ส่งมือถือพ่อแม่ให้แกไปนะครับแกก็สแกนหน้าโดยที่แกไม่รู้มาก่อนนะครับแล้วก็สุดท้ายแกเสียเงินไปนะครับตั้งแต่เที่ยงวันนะปรากฏว่าแกโทรมาหาผมประมาณเกือบเที่ยงคืนนะครับแล้วสิ่งที่น่าชื่นชมนะของท่านรองท่านนี้ก็คือว่าท่านบอกว่าไม่เป็นไรเสียเงินแล้วเสียนะครับแต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดตอนนี้คือปลอบขวัญลูกชายแล้วก็ลูกชายรู้แล้วว่าถูกหลอกนะครับแล้วก็ให้กำลังใจกันผมอันนี้ผมชื่นชมมากๆเพราะว่าผมเจอหลายครอบครัวเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนี้นะฮะคือส่วนใหญ่คือมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็มักจะโทษกันแล้วก็สร้างแรงกดดันนะครับหลายๆเคสเนี่ยมีการกดดันกันจนกระทั่งเกิดตัดสินใจผิดพลาดอันนี้เป็นเรื่องที่น่าห่วงตอนนี้นะครับ
1: ผมฟังแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่าสติอะครับใช่ไหมครับแล้วก็ความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันเนื่องจากว่าบางทีมิจฉาชีพเนี่ยพอมันทำแล้วมันได้เงินจากเหยื่อหรือว่าสร้างความเสียหายต่างๆแล้วเนี่ยนะครับพวกนี้ก็จะเผ็ดแนบแต่ที่สุดมันก็ต้องถูกจับอยู่ดีครับเพียงแต่ว่าเหยื่อนั้นแต่ละคนเนี่ยไม่มีใครอยากจะถูกหลอกเพราะฉะนั้นเวลาถ้าหากว่าคนใกล้ตัวของท่านเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมาจิตใจเขาว่าเราจะต้องดูแลเขาก่อนเลยเงินทองอ่ะหาเมื่อไหร่ก็หาได้อันนี้เรื่องจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าไม่ซ้ำเติมกันดูแลซึ่งกันและกันเนี่ยปัญหามันจะคลี่คลายแล้วก็จะเป็นกรณีที่ทำให้คนใกล้ตัวนั้นระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นเชื่อว่าไม่น่าจะเกิดซ้ำสำหรับบางคนที่โดนไปแล้วนะ
0: ครับครับเห็นด้วยครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยณวันนี้เนี่ยฮะผู้ฟัง
0: เดี๋ยวขอเบรกพี่เอกพูดคำว่าไม่น่าจะเกิดซ้ำน้องคนนี้ฮะอายุ30กว่าเลยเกิดซ้ำฮะนะฮะคือรอบเมื่อ2วันที่แล้วโดนไป2ล้านก่อนหน้านี้โดนไปประมาณแสนกว่าบาทนะซึ่งอันนี้ผมอยากจะเตือนคุณผู้ฟังอย่างนี้ครับพี่เอกคือไม่ใช่เคสเดียวนะที่เป็นแบบนี้หลายคนโดนซ้ำนะครับโดน2ครั้งขึ้นไปเหตุผลคืออะไรรู้ไหมฮะเราเอาเครื่องโทรศัพท์มาตรวจเนี่ยนะครับแล้วก็มีการจับกลุ่มตำรวจมาโทรบอกแล้วเล่าให้ผมฟังคือตำรวจจับเนี่ยแล้วก็เอามิจฉาชีพมาคุยนะซึ่งปกติเนี่ยมิจฉาชีพเนี่ยเขาก็ทำงานแถวชายแดนประเทศไทยแล้วก็วันดีคืนดีเขาเดินทางกลับเข้ามาบางทีช่วงสงกรานต์เนี่ยเขาโดนออกหมายจับนะตำรวจก็ไปจับตอนสงกรานต์นะครับพอตำรวจมาสอบปากคำปรากฏว่าเขาบอกว่าหลายเคสที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเมื่อมีการหลอกลวงเหยื่อแล้ว1คนเนี่ยเขาจะลิสต์ข้อมูลของเหยื่อคนเดิมไว้นะฮะแล้วเดี๋ยวอีกสักพักนึงเขาถึงเปลี่ยนรูปแบบนะก็จะใช้วิธีการหลอกอีกแบบนึงนะแล้วก็ได้หลายๆรอบนะเป็นแบบนี้ฮะ ไม่ใช่โดนครั้งเดียวพี่เอง
1: มันมีดัตเตอร์เบสเหรอมันทำอะไรต่อไม่ได้พวกนี้เป็นแพทเทิร์นเลยใช่ไหมฮะ
0: โดนทำดัตเตอร์เบส
1: นั่นแปลว่าไอ้คนที่มันหลอกเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่คนนั้นแต่เหยื่อคนเดิมมันอาจจะเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาเปลี่ยนวิธีการนะครับเอาเรื่องอื่นเข้ามาแล้วไอ้เรื่องที่มันได้ผลสำหรับการที่จะหลอกเหยื่อก็คือสร้างให้เกิดความกลัวเหรอครับแอนดี้ฮะ
0: ใช่ครับอันนี้น้องคนนี้ความกลัว
1: โอ้แล้วพวกนี้มันดูทรงเออจริงๆแล้วที่เราคุยกันก็คือว่าโดยเทคโนโลยีนะฮะวันนี้เดี๋ยวจะมีเรื่องเกี่ยวกับ AI ด้วยว่ามันเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างได้ชนิดที่เรียกได้ว่าหลายคนอยู่ในวงการ IT เองบางทียังตามไม่ทันนะครับ มันแปลงหน้าเราสองคนเงี้ยปุ๊บๆเดี๋ยวพี่ก็ใส่ชุดตำรวจก็ได้นะฮะหรือว่าจะใส่อะไรก็ได้แปลงหน้าแปลงตาจุดนี้เองเป็นจุดนึงที่เราจะเอายังไงกันมาดีครับเพราะว่าบางคนอาจจะโดนหลอกไม่ช้าก็ได้วะ
0: ปัจจุบันนี้แยกไม่ได้แหละต้องบอกแยกไม่ได้ถ้าไม่ได้เชี่ยวชาญจริงๆนะครับหรือว่าไม่ได้เข้าใจว่ามันวางอยู่บนแพลตฟอร์มอะไรอันนี้จะแยกไม่ได้นะครับอย่างอาทิตย์หน้าเดี๋ยวถ้ามีเวลาอ๋อไม่ได้เจอพี่เฮงแล้วเจอสแตมป์ไม่งั้นผมจะลองทำให้ดู
1: ผ่านสแตมป์ไป
0: เดี๋ยวผมจะลองทำให้ดู
1: ครับผม
0: คันนี้ตอนนี้เราไลฟ์ผ่านเอ็มคอร์ดเนี่ยเราใช้ซูมใช่ไหมครับเราใช้ซูมโปรแกรมซูมเนี่ยมันจะใช้กล้องจากเครื่องของผมถูกไหมกล้องผมใช้เครื่อง Mac นะของพี่เฮงก็อาจจะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ที่บ้าน
1: ใช
0: ่มันประมวลผลผ่านตัวกล้องที่อยู่ที่โทรศัพท์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้ประมวลผลแล้วก็เข้ามาเลยที่ซูมนะคุณผู้ฟังก็เห็นมีการเอาตัวข้อมูลของเราเนี่ยไปรันเรียลไทม์นะบนแพลตฟอร์มบน Facebook หรือ YouTube ของช่องถูกไหมครับ
1: ถูกต้อง
0: มิจฉาชีพทำเหมือนกันนะครับทำแบบเดียวกันนะครับแต่ว่าใช้โปรแกรมบางโปรแกรมที่สามารถที่จะประมวลผลก่อนอย่างผมเนี่ยผมกับพี่เฮงเนี่ยคือพี่เฮงมีแบ็คกราวด์นะครับผมอยู่ในรถไม่มีแบ็คกราวด์นะผมไม่ได้ประมวลผลอะไรคือเข้ากล้องเสร็จก็ทางช่องก็มีการเอาสัญญาณของเราไปขึ้นแต่ว่ามิจฉาชีพก็ทำไม่ได้ยากอะไรใช้โปรแกรมเนี่ยนะครับครอบสมมติว่าถ้าเป็นซูมมิจฉาชีพเนี่ยอาจจะใช้เป็นไลน์ถูกไหมครับปัจจุบันนี้คือเขาวิดีโอคอลผ่านไลน์เยอะส่วนใหญ่จะตอนนี้จะเป็นไลน์นะฮะซึ่งวิธีการวิดีโอคอลผ่านไลน์เนี่ยโดยปกติเนี่ยเราจะใช้มือถือถูกไหมฮะแล้วก็มันก็ประมวลผลตรง
1: ปราก
0: ฏไม่ยากอะไรคือลงแอปพลิเคชันบนมือถือซึ่งนอกจากไลน์แล้วเนี่ยยังมีแอปพลิเคชันบางแอปพลิเคชันที่ประมวลผลได
1: ้คร
0: ับประมวลผลเข้าไปก่อนเพื่อใช้ AI แปลงให้เราเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย จากนั้นก็เอาการวิดีโอที่เรียลไทม์ประมวลผลเนี่ยไปขึ้นบนไลน์เหมือนกับที่ทาง M-Cord ทำอยู่เนี่ย
1: คร
0: ับแบบเดียวกับเราเห็นไหมผ่าน2ต่อ
1: ครับ
0: ทำได้เลย
1: ครับเพราะฉะนั้นต้องการที่จะแปลงร่างเป็นอะไรยังไงเนี่ยก็อย่างที่บอกนะฮะที่บอกก็คือเตรียมพร้อมไว้เรียบร้อยแล้วพอประมวลเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะแปลงโฉมแม้กระทั่งจากผู้ชายกลายเป็นผู้หญิงนะครับจากชุดนี้กลายเป็นอีกชุดนึงอะไรพวกนี้คุณฟังเนี่ยฟังแล้วปุ๊บเดี๋ยวต้องติดตามวันอาทิตย์หน้านะสองหน้าจะโชว์ให้ดูเลยว่าเป็นยังไงบ้าง
0: ใช่ทีนี้แต่ว่าคุณเดี๋ยวบอกว่าเอ้ยทำไมเดี๋ยวแบบเราสองคนบอกเตือนคุณผู้ฟังบอกมันระวังแล้วมันไม่ได้ได้อะไรนะต้องบอกก่อนวิธีการเนี่ยจริงๆผมคิดว่ากลับมาสู่คำเตือนแรกที่เราคุยกันคือให้คิดว่าเรื่องนั้นเนี่ยในความเป็นจริงมันเป็นยังไงนะครับไม่ต้องเอาเรื่องของการที่ว่าเราต้องแยกออกหรอกว่า AI หรือไม่ AI เพราะว่ามันแยกยากมากๆแล้วตอนนี้นะครับสิ่งสำคัญคือถ้าเกิดเราซื้อของถูกไหมครับของมันราคาถูกมากๆแบบนี้ให้คิดก่อนมันถูกจังมันเป็นอะไรเนี่ยมันถูกจังนะแล้วมันจะเริ่มเกิดการตรวจสอบเริ่มเกิดคำถามนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของวิดีโอ AI สมมติเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยโทรมาบอกมีคดีและตำรวจตอนแรกเป็นนายดาบโทรเข้าสายเสร็จแล้วบอกว่าเดี๋ยวส่งให้ผู้กองนะแล้วก็เปิดวิดีโอคอลผู้กองบอกส่งให้ผู้กำกับเนี่ยเป็นอย่างเงี้ย 3-4 สเต็ปซึ่งในแต่ละสเต็ปจะบอกว่าตำรวจไม่มีการติดต่อนะฮะมาที่ผู้เสียหายนะฮะเราเป็นผู้เสียหายนะเพราะว่าเราถูกอ้างว่ามีการไปเปิดบัญชีที่ธนาคารที่บิ๊กซีนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยแบงค์เนี่ยซึ่งตำรวจจะไม่มีการโทรศัพท์นะหรือติดต่อด้วยวิดีโอคอลเข้ามาจะใช้หมายเรียกเท่านั้นนะฮะยืนยันว่าใช้แค่หมายเรียกดังนั้นเนี่ยเห็นไหมฮะความเป็นจริงมันเป็นแบบนี้สิ่งที่แบบชีพทำเนี่ยมันจะปรับความเป็นจริงให้เรารู้สึกว่าอันนี้มันเขาเรื่องมันไปได้
1: นั่นเองเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเทคโนโลยีปล่อยไปนะครับเอาเรื่องความเป็นจริงเป็นหลักนะครับ แล้วยิ่งพวกเราแต่ละคนเราก็เป็นปุถุชนคนธรรมดานะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของคดงคดีที่ดูแล้วมันเว่อร์ครับมันเป็นไปไม่ได้โดยสิ้นเชิงปกตินะพี่เองก็เคยมีพวกนี้ติดต่อมาสิ่งที่มึงทำคือวางหูมันซะอันดับแรกเลยคุณฟังไม่รู้ถูกเป้าไหมฮะอันนี้บอกด้วยนะฮะวางหูมันเลยแล้วก็โทรกลับหามันพอโทรกลับปุ๊บมันจะไม่มีการตอบรับฮะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะสื่อสารกับเราสองท่านแบบนี้ได้นะฮะเนี่ยรู้เลยว่ามิจฉาชีพอันนี้วิธีนี้ได
0: ้ถูกเลยครับพี่เองถูกเลยสถิติของเมืองนอกฮะทำงานวิจัยมาปรากฏว่าเขาทำงานวิจัยคือ100คนฮะรับสายมิจฉาชีพรับทั้งหมดนะฮะ47คนนะฮะแล้วก็ไม่รับ53ปรากฏว่าไอ้47คนที่รับสายเนี่ยโดนหลอกครึ่งนึงเสียเงินครึ่งนึงแสดงว่าถ้ารับสายมีโอกาสที่จะถูกหลอกครึ่งนึง
1: คร
0: ับ เห็นไหมฮะเพราะงั้นที่พี่เฮงพูดเนี่ยตรงประเด็นเลยไม่ต้องคุยไม่ต้องรับวันนี้สายผมเนี่ยโทรศัพท์เครื่องผมตอนนี้ลูกเล่นเกมอยู
1: ่
0: นะครับโทรศัพท์ผมเนี่ยเข้าประมาณ10สายผมอะแล้วเป็นเบอร์ที่ผมไม่ได้เมมผมจะบอกว่าถ้าช่วงต้นเดือนปลายเดือนเนี่ยมันมีอยู่2อย่างที่โทรหาผม
1: คร
0: ับ รู้อะไรฮะ
1: 1
0: คือทวงบัตรเครดิตทวงนี่แบบ
1: ฮะ
0: 2คือเป็นบริษัทขายประกันมีอยู่2อย่าง
1: คร
0: ับผมนะเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์เดี๋ยวนี้ก็ทำอย่างนี้แล้วนะค
1: ุ
0: ณฟังลองดูได้เลยฮะวันอาทิตย์นะเวลาช่วงเย็นนะเวลาอาทิตย์หรือเวลาช่วงเย็นหรือวันหยุดนะฮะเขาจะมีนโยบายในการโทรศัพท์นะเพื่อเหมือนแจ้งเขาจะไม่ใช่คำว่าทวงนะเขาจะแจ้งเรื่องของตัวหนี้บัตรเครดิตซึ่งบางที่เนี่ยเขาเปลี่ยนเป็น IVR คือเป็นเหมือนกับเป็นระบบอัตโนมัตินะเพราะมันเป็นเรื่องกฎหมายแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาปรับวิธีแล้วเพราะเขามองว่าอะไรครับมองว่าคนปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยรับสายแล้วนะป
1: ั
0: จจุบันการจริงๆนะฮะพี่เองไม่ค่อยรับสายเพราะกลัวไม่ได้ฉาชีพถ้าเบอร์ไม่ได้เมมเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยเป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องรับทราบเพิ่มว่าณปัจจุบันเนี่ยมีนโยบายของบริษัทต่างๆเหล่านี้นะครับในการติดต่อนอกเวลานะครับทำการเพื่อให้คุยกับลูกค้าให้ได
1: ้
0: เพราะเขาต้องการผลลัพธ์มันนะฮะประมาณนี
1: ้ครับอ่ะกำลังน่าสนใจเลยพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อนะฮะเพราะว่าเรื่องหนึ่งที่อยากจะขอความรู้จากแอนดี้ก็คือเรื่องของการที่เรากำลังจะต้องรับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐนะครับโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยและจะมีพาสมีเงื่อนไขอะไรก็แล้วแต่ว่าต้องการยืนยันตัวตนคุณฟังถ้ามีมุมมองเรื่องนี้มีไอเดียเรื่องนี้ลองมาคุยกันต่อเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าพบกันใหม่ครับ
2: Insight Cyber โดย Andy Liu ชิว IT และสแตมป์ทิติวัฒน์
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: FM 99ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4หลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุก16-18 พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้งยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM99
2: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงเ ริกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Inside Cyber โดย Andy Liu ชิว IT และสแตมป์ทิติวัฒน
1: ์ Inside Cyber ประจำวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคม2569นะครับวันนี้อยู่กับผมหิงวิชัยวรัฒนีวงศ์และ Andy Liu ชิว IT เรื่องราวที่เราคุยกันตรงนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เราจะต้องเอาใจใส่จะต้องเป็นเรื่องที่เราจะต้องปรับตัวรับกับหลายๆอย่างได้เลยนะครับแอนดี้ฮะเพราะว่าถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยไอ้พวกนั้นมันก็เก่งอะต้องยอมรับมันว่าโอ้โหสารพัดเทคนิคสารพัดวิธีเวลาที่เขาไปทลายรังสแกมเมอร์นะเราก็จะเห็นเลยว่าเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างได้ยิ่งกว่าที่หลายๆคนเคยคิดเอาไว้อีกนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่แปลกใจเลยว่าบางคนทำไมกลายเป็นเหยื่อแล้วบางทีก็ถูกกระทำซ้ำซ้อนซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วเรื่องพวกนี้เนี่ยพวกเราเองก็ต้องคิดอยู่เสมอว่าสักวันหนึ่งบางทีเราบอกเราชาวบ้านนะไม่น่าจะโดนพวกมันนะไอ้คำว่าชาวบ้านเนี่ยมันชอบนักแหละนะฮะก็มีดังนั้นเรื่องพวกนี้จึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องมีต่อมเอ๊ะทำงานค่อนข้างหนักไม่เว้นวันหยุดราชการวันใดๆทั้งสิ้นนะครับประเด็นถัดมาวันนี้อยากจะชวนคุยนิดนึงเพราะว่าอีกไม่นานครับแอนดี้ครับก็เข้าใจว่าทางรัฐบาลเองก็คงจะประกาศเงื่อนไขในการที่จะให้ประชาชนที่มีสิทธิ์จะได้รับนะครับความช่วยเหลือเราเรียกกันว่าก็ไม่ได้เยียวยานะครับแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์เศรษฐกิจไม่ดีดังนั้นเนี่ยถ้าว่ามีโครงการใดๆจะกระตุ้นเศรษฐกิจก็ดีหรือว่าจะแบ่งเบาภาระประชาชนก็ตามแล้วเราก็ต้องใช้เทคโนโลยีณวันเวลาแบบนี้เรื่องราวของการที่คนไทยใช้มือถือในการสแกนจ่ายเนื่องจากนี่ที่เป็นแคชเลสพี่เองว่าเราเริ่มจะคุ้นชินกันแล้วใช่ไหมฮะทำธุรกรรมหลายๆอย่างก็มันออนไลน์เราก็เริ่มได้จะเก่งขึ้นใช่ไหมฮะ
0: ครับใช่ครับผมคิดว่าคนไทยจริงๆต้องบอกว่าเก่งระดับโลกนะครับพี่เองครับหลายท่านจะไม่ทราบนะฮะมีการสำรวจเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในประเทศไทยฮะพบว่าประเทศไทยฮะได้เรียกว่ามีการใช้โทรศัพท์นะหรือโมบายเนี่ยนะฮะในเรื่องของการช้อปปิ้งนะฮะติดอันดับโลกนะฮะ3อันดับโลกแต่3ในอันดับ1 2 3เนี่ยนะครับเวียนไปอยู่ประมาณเนี้ยนะครับประมาณ5ปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่เรียกว่าใช้โมบายแบงกิ้งมากที่สุดในโลกนะฮะสูสีกับฮ่องกงสลับไปสลับมาเนี่ยนะฮะเพราะงั้นประเทศไทยใช้เทคโนโลยีเก่งมากนะโดยเฉพาะเรื่องของการโอนเงินฮะ
1: นั่นเลยนะฮะขอให้บอกก็มีอะไรก็จ่ายฉันก็พร้อมจะเสมอนะฮะเวลาที่มีอะไรน่าสนใจแล้วเห็นบอกว่าเราก็เป็นพวกที่ใช้ AI ในระดับ Basically ก็ไม่ได้แพ้ชาติอื่นนะครับมาอะไรนี่เดี๋ยวนี้เจน AI ได้เล่นกันเพลินเลยทำสติ๊กเกอร์อะไรพวกเนี้ยฮะนะฮะต้องยอมรับว่าพื้นฐานของคนไทยเป็นคนที่มีศักยภาพแต่ว่าในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่อยู่ในกลุ่มที่บรรดามิจฉาชีพทั้งหลายนี่ชอบแบบนี้แหละเหยื่ออันโอชะเลยทีเดียวดังนั้นเวลาที่หน่วยงานใดๆไม่ว่าภาครัฐเอกชนมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไซเบอร์ขึ้นมาปั๊บพี่เองว่าไอ้พวกนี้มันไม่พลาดมันต้องคงจะได้จับจ้องดูแล้วจะทำอะไรยังไงแล้วโปรเซสของการที่เขาจะเข้ามาเอี่ยวหรือว่าจะมาสร้างปัญหาเนี่ยมันก็เป็นไปได้ไม่ได้ยากเลยล่ะนะฮะเรื่องที่จะแลกเปลี่ยนกับแอนดี้ก็คือเรื่องของการยืนยันตัวตนเพราะว่าถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยณวันเวลาแบบนี้หลายๆคนอาจจะอยู่ในกลุ่มสุ่มเสี่ยงนะฮะถ้าว่าเราไม่รู้กระบวนการที่ถูกต้องและวิธีที่จะต้องทำรบกวนแอนดี้ช่วยชี้แนะหน่อย
0: โอเคอันนี้เอาเป็นเรื่องของสถานการณ์ตอนนี้หรือว่าทั่วไปดีครับพี่
1: เอาทั่วไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยลงโฟกัสลงไปว่าเดี๋ยวเวลาเขาให้ยืนยันตัวเราจะต้องทำอะไรยังไงต่อ
0: โอเคเสริมจากพี่เฮงก่อนเข้าประเด็นนี้นะครับเมื่อกี้ฟังพี่เฮงพูดถึงว่าเหมือนบอกว่าประเทศไทยเรามีศักยภาพในเรื่องของผู้ใช้งานนะครับก็คือถือว่าเป็นเรียกว่าประเทศที่มีผู้ใช้งานระบบไอทีเนี่ยระดับโลกคือหมายถึงจำนวนผู้ใช้งานนะครับอย่างเช่นบางท่านอาจจะไม่รู้ว่าFacebook เนี่ยเราติดอันดับท็อป10ตลอดนะบางทีก็ขึ้นไปถึงท็อป5นะครับ LINE เนี่ยนะ1 2 3นะฮะรวมถึงพวก IG นะครับTikTok ในประเทศเรานี่คือติดท็อป20ตลอดนะฮะต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยนะฮะคือเป็นประเทศที่เก่งในเรื่องของ การจะเรียกว่าอยากรู้อยากเห็นหรือการใช้เทคโนโลยีแล้วกัน
7: ใช่
0: จริงเราจริงเราคือผู้ใช้จริงๆเราคือผู้ใช้แต่ว่าต้องขอใช้มุมกลับกันแล้วกันบอกว่าแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้านิดนึงตรงที่ว่าประเทศเราฮะไม่ใช่ประเทศเจ้าของเทคโนโลยีเลย
1: ถูกต้องเลย
0: แล้วสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับพี่เองคือเราไม่ได้ใช้เราไม่ใช่เป็นประเทศเจ้าของเทคโนโลยีนะเราเนี่ยนะครับเสียเปรียบต้องบอกว่าเสียเปรียบในแง่ของการต่อรองผมอยู่ในวงการมาถ้าเป็นเฉพาะ IT เนี่ยก็เกิน10ปีแล้วคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันมีปัญหานะครับมาถึงพวกเราที่เป็นประชาชนเนี่ยนะครับหลายอย่างมันเกิดจากโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มนะครับพูดแบบเร็วๆเลยคือความเสียหายนะครับ 100,000 ล้านในรอบ4ปีเนี่ยที่ตำรวจเขาเก็บสถิตินะ 35,000 ล้านเนี่ยมาจากหลอกลงทุน 35,000 นะฮะก็คือ30กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับ1ใน3เนี่ยมาจากการหลอกลงทุน 30,000 กว่าล้านในแสนล้าน 30,000 กว่าล้านในแสนล้านเนี่ยที่หลอกลงทุนมาจากโซเชียลมีเดียเพราะเป็นการยิงแอดผมไม่อยากพูดชื่อยี่ห้อลองไปคิดดูแล้วกันว่ายี่ห้อไหนลองไปถามใครก็ได้เวลาที่เขาได้รับแอดโฆษณานะครับเป็นโฆษณาของกลต.การเรียนรู้เรื่องหุ้นนะครับเรื่องการลงทุนทองคำเทรดทั้งหมดเนี่ยมาจากแอดยิงเข้าที่มือถือของชาวบ้านชาวบ้านที่อยากเล่นอะไรอยากเห็นอะไรซึ่งแป๊บนึงเดี๋ยวมันก็โผล่มานะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะโซเชียลมีเดียมันจะยิงสิ่งที่เราต้องการมาเก่งมากมากและคนได้ประโยชน์คือใครฮะเจ้าของแพลตฟอร์มเพราะว่าเจ้าของแพลตฟอร์มได้ตังค์จากแอดฮะจากโฆษณ
1: า
0: ที่ยิงเขาหาเราคุณฟังดูคำว่าสปอนเซอร์ฮะดูเลยเวลาพอเราเห็นเนี่ยไอสิ่งที่เราอยากเห็นเนี่ยนะมันจะไม่ค่อยได้ใช่โพสต์ของเพื่อนหรือเป็นโพสต์ของผลิตภัณฑ์นั้นๆเท่านั้นนะจะบอกว่าส่วนใหญ่คือจะมีคำว่าสปอนเซอร์แนบท้ายคุณฟังดูดีๆนะฮะนั่นคือสิ่งที่คุณอยากเห็นซึ่งหมายความว่านะแพลตฟอร์มได้ตังค์ทั้งนั้นเลยนะฮะแค่เห็นก็ได้ตังค์แล้วนะนะดังนั้นผมก็เลยจะพูดในประเด็นที่พี่เฮงชงมาเมื่อกี้ว่าเราเนี่ยนะฮะเป็นผู้ใช้งานที่มีศักยภาพแต่ว่าอีกมุมนึงคือเราเนี่ยไม่ใช่ประเทศผู้ผลิตเทคโนโลยีเราโดนเขาเอาตังค์ไปนะฮะและเราก็ไม่มีปากมีเสียงนะฮะและเราก็ไม่เคยเจรจาต่อรองแล้วได้เปรียบทุกวันนี้คือที่ตำรวจไปต่อไม่ได้เนี่ยคดีจับได้เนี่ยเฉพาะบัญชีม้าแต่ว่าหากว่าใช้โซเชียลมีเดียทำเนี่ยนะฮะโอกาสจับได้น้อยมากเพราะงั้นอันนี้ฮะกำลังจะโยงมาว่าคุณผู้ฟังกำลังจะถูกมิจฉาชีพหลอกเนี่ยจากสิ่งที่เขาสร้างขึ้นโดยผ่านพวกโซเชียลมีเดียเดี๋ยวผมโยงนี้มาก่อนนะหรือการทำปลอมขึ้นผมจะใช้คำว่าปลอมภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า impersonation คือการปลอมเป็นคนอื่นเดี๋ยวจะลิงก์มาเรื่องของอะไรนะการยืนยันตัวตนแล้ว
1: โอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้เองมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เอาเป็นว่าเราก็ต้องเข้าใจบทบาทที่พวกเราเป็นกันอยู่แล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่มีคนไทยเก่งๆจะทำแพลตฟอร์มจะทำอะไรขึ้นมาเองอยากจะให้พวกเราส่งเสริมกันนะฮะไม่งั้นปุ๊บเนี่ยมีแต่จ่ายออกเงินไม่ได้ไหลเข้าแล้วพวกเขาเวลาที่เราเดือดร้อนเขาไม่มาเกี่ยวนะครับบางทีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองของความร่วมมือเขาก็ยังปฏิเสธอ้างกฎหมายต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลุ้นกันต่อไปเพราะว่าเข้าใจว่ารัฐบาลนี้เนี่ยเอาจริงเอาจังนะฮะหวังว่าท่านทำให้เต็มที่นะครับประเด็นถัดถึงนิดไปฮะอันนี้ฮะก็คือว่าเวลาที่เราจะติดต่อราชการถัดจากนี้หลายๆอย่างโอ้ยอย่างบางหน่วยงานเข้าใจว่าอย่างกระทรวงพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเขาก็จะให้พวกเราสามารถใช้ช่องทางออนไลน์นะครับในการขอเอกสารหรือว่าทำธุรกรรมอะไรต่างๆพวกนี้ก็เยอะขึ้นและน่าจะเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เต็มตัวมากขึ้นถัดจากนี้ไป เรื่องที่เราจะต้องเจอกันถัดจากนี้ก็คือกรณีของการรับความช่วยเหลือจากภาครัฐนะครับเมื่อก่อนนี้เราจะคุ้นเคยคนละครึ่งเนาะนะฮะรัฐ50เรา50ก็ช่วยกันแล้วท่านนายกบอกว่าอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้น่าจะเป็นไทยช่วยไทยพัฒน์รัฐ60เรา40ใจดีนะครับใจดีประเด็นก็คือว่าเราจะต้องเข้าไปอยู่ในดาต้าเบสของภาครัฐของหน่วยงานว่าเราคือใครนายวิชัยนะครับแอนดี้หรือใครกับใครก็แล้วแต่ก็ต้อง identify ว่าใช่จริงๆนะฮะสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยกระบวนการเนี่ยครั้งที่แล้วพี่พยายามจะยืนยันตัวตนรับคนละครึ่งไม่ทันครับนะครับเราก็มันยุ่งยากมากเรื่องนึงจริงตรงเนี้ยอันนี้มีคำแนะนำเบื้องต้นยังไงเพื่อที่จะให้ผู้ฟังเตรียมความพร้อมก่อน เดี๋ยวเขาประกาศมาเราจะได้ทำให้ถูกต้อง
0: โอเคนะครับเรื่องต่อคิวหรือว่าเรื่องการแย่งสิทธิ์อันนี้ผมไม่มีคำแนะนำนะก็ไม่ก็เคยได้ยินอย่างเดียวแต่ไม่เคยคนรอบข้างก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ไม่น่าเสียดายนะครับถ้าเกิดขอได้หรือว่าภาวนาได้จริงๆอยากให้แจกได้ทุกคนใครต้องการใครต้องการใช้นะก็ได้นะแต่หมายถึงใครที่ไม่ได้ใช้เนี่ยโควต้านั้นเนี่ยก็อาจจะมีเวลาในการในการใช้งานแล้วถ้าเกิดว่ามันเกินเวลาก็ไม่ต้องก็ใช้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยฮะคือผมคิดว่าการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ดีน่าจะดีกับทุกคนอยากให้เป็นแบบนั้นก่อนนะครับแต่ในแง่ความปลอดภัยนะครับในแง่ความปลอดภัยเนี่ยต้องบอกว่าอย่างเมื่อกี้เราพูดกันตอนต้นรายการว่าอีเวนต์ถูกไหมฮะคือมิจฉาชีพจะมองอีเวนต์
1: ครับ
0: เดี๋ยวมีไทยช่วยไทยพัดเนี่ยมีแน่นอนผมการันตีเลยนะไม่มีนี่แบบให้พี่เฮงมาที่บ้านได้เลย
1: ไม่เป็นไรดูก่อน
0: แต่เล่นฮะคือทุกครั้งเนี่ยที่มีเดี๋ยวมีนะครับแล้วก็อย่างช่วงแอปเป๋าตังหรือว่าแอปนู่นนี่นั่นไอ้คนละครึ่งนู่นนี่นั่นทุกครั้งนะครับที่มันมีแอปตรงนี้โผล่ขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวในสโตร์เนี่ยจะเกิดแอปชื่อเหมือนกันนะครับหรือว่าใช้โลโก้ที่คล้ายกันนะครับเพื่อหลอกให้คนลงทะเบียนหรือเข้าไปดาวน์โหลดอันนี้มีทุกครั้งเลยทุกเวอร์ชันเลยเอพิโซดไหนมีหมดนะครับเพราะงั้นสิ่งหนึ่งที่คุณผู้ฟังจะต้องติดตามนะครับถ้าเกิดท่านต้องการจะเข้าไปใช้พวกสิทธิ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยแนะนำว่าให้ไปเว็บไซต์อย่างเป็นทางการนะครับซึ่งส่วนใหญ่ใช้ Google เนี่ยพอไปได้นะครับก็คืออาจจะเช็คดูนิดนึงคือดูพยายามดูสื่อนะครับที่น่ามีความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็ดูว่าตัวเว็บไซต์เนี่ยใช้ชื่ออะไรนะครับแล้วก็เสิร์ชเข้าไปเนี่ยก็พยายามที่ไปตามลิงก์นั้นนะครับคือไปดาวน์โหลดนะครับอาจจะมีโฆษณาของอาจจะมี QR หรือว่ามีตัวลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดเนี่ยไปลิงก์แม่เลยนะครับไม่แนะนำให้ไปลิงก์อื่นนะครับหรือที่มันโฆษณาออกตามสื่อต่างๆระดับ2 3 4เนี่ยไม่ควรนะครับไปที่ลิงก์แม่อันนี้คือสิ่งที่อันดับ1เลยคือต้องอยู่ที่คอนเทนต์ออริจินอลให้ได้ก่อนนะอันนี้ก่อนนะครับอย่างที่2นะครับสิ่งที่ตามมามันจะมีอะไรที่เกี่ยวเรื่องอยู่กับออริจินอลสมมติว่าเดี๋ยวจะมีไทยช่วยไทยพัดเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือเดี๋ยวจะมี SMS เข้าม
1: าน
0: ะครับมิจฉาชีพก็จะเจน SMS ในเวอร์ชั่นใหม่ๆนี่แหละที่เกี่ยวกับตัวไทยช่วยไทยพัดหรือสร้างลิงก์ใหม่นะฮะซึ่งก็อาจจะใช้ชื่อคล้ายๆกันนะครับเมื่อกี้ผมย้ำประเด็นนะเข้าคอนเทนต์จริงก่อนจากนั้นรอดูมันจะมี SMS หรือลิงก์หรือมีเว็บไซต์ปลอมหรือเลียนแบบนะครับแล้วก็พยายามที่จะไม่สนใจมันต้องบอกเลยไม่สนใจเพราะรัฐเนี่ยเขาจะไม่ได้รณรงค์โดยการยิง SMS เข้ามานะสังเกตม
1: ั้ยไงข้อได้จริง
0: ใช่เราต้องเข้าไปใช้สิทธิ์ถูกมั้ยฮะเขาจะไม่ได้ยิงเข้ามาอันนี้คืออย่างเงี้ยถ้าเกิดเราเข้าใจคอนเซปต์ว่าอ๋อเรื่องจริงมันประมาณเนี้ยเราก็จะแบบเอ้ยมองข้ามใครส่งลิงก์มาที่เราไม่สนใจละถูกมั้ยครับหรือเว็บเนี่ยโดยปกติเนี่ยมันจะมาหาเราได้เพราะอะไรฮะ SMS หรือเราเปิด Facebook เดี๋ยวมีสปอนเซอร์ขึ้นมาเนี่ยสปอนเซอร์อีกแล้วนะแล้วเรากดซึ่งหลักการเดิมครับรัฐเขาไม่ยิงโฆษณาแล้วก็ส่งไอ้ไทยช่วยไทยพัดมาให้เราหรอกก็เปลืองตังค์
1: คร
0: ับแค่นี้เขาก็อาจจะเหนื่อยแล้วล่ะเขาต้องมีเว็บไซต์หลักและเขาก็ทำมองจากเว็บไซต์หลักดังนั้นเนี่ยกลับไปสู่ออริจินอลครับไปเว็บไซต์หลัก
1: พี่เอ็งขออนุญาตเติมนิดนึงได้ไหมครับเดี๋ยวช่วยชี้แนะด้วยคือว่าโดยหลักการเนี่ยรัฐบาลใดๆก็ตามมีโครงการมีอีเวนต์อย่างที่แอนดี้บอกครับท่านก็จะแถลงข่าวนะฮะแถลงข่าวให้รายละเอียดกับสื่อสารมวลชนเพราะฉะนั้นข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เราจะได้ก็คือจากสื่อมวลชนที่เชื่อถือได้นะครับพอสื่อมวลชนเชื่อถือได้ปุ๊บเนี่ยจะนำไปสู่ทางที่ถูกครับจะนำไปสู่แหล่งที่ถูกก็คืออย่างกรณีที่เป็นเว็บก็คือเว็บแม่นะครับอย่างที่แอนดี้บอกนะครับแต่คุณผู้ฟังครับทุกวันนี้ถ้ากับบนโลกออนไลน์เนี่ยสื่อมวลชนต่างๆที่คุณเห็นนะครับบางทีมันมีตัวปลอมนะฮะสะกดเพี้ยนๆนิดๆหน่อยๆแต่ว่าเอาโลโก้ชาวบ้านเข้ามานะฮะไอ้นี่ก็จะต้องพึงระวังเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปเข้าเว็บผิดนะฮะไปเข้าสื่อผิดปุ๊บเนี่ยมันพาเราไปอีกทางนึงเลยทีเดียวนะฮะเพราะเรื่องพวกนี้จึงเป็นเรื่องที่เราให้เวลาครับอย่ารีบร้อนผมไม่เชื่อว่าเวลาที่เรารีบกลัวว่าคนอื่นเขาจะแย่งเราไปเนี่ยเอาเป็นว่าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ต้องเข้าใจเนาะนะฮะมันมีจำนวนจำกัดนี่แต่ว่าถ้าเราทำตามขั้นตอนแล้วเราปลอดภัยแทนที่จะได้เงินถ้าเกิดเราเป็นเหยื่อนี่ยุ่งเลยนะครับจะใช้คำไม่สุภาพก็กระไรอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย มันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องให้เวลาแล้วก็ดูในเรื่องเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆให้แบบนี้โอเคไหม
0: โอเคเลยครับคุณพี่เองนี่ประเด็นจับประเด็นเก่งมากแล้วก็เป็นการเสริมที่ถูกต้องนะฮะอันนี้

0: ือตรงๆเลยใช่ครับเราต้องเข้าใจข้อได้จริงนะครับแล้วก็ติดตามเสร็จแล้วเราก็อ๋อมันเป็นอย่างนี้พอเราจับหลักได้เนี่ยไม่ว่ามันจะมารูปแบบไหนเนี่ยเราก็จะรับมือมันได
1: ้
0: นะเองครับขออนุญาตฮะผมคิดว่าเราทักทายคุณผู้ฟังหน่อยได้ไหมครับพี่
1: เองนะครับเห็นด้วยนะครับ
0: มองเห็นไหมครับมองพี่เองมองเห็นอยู่ไหมครับ
1: ครับผมเดี๋ยวพี่ดูนิดนึงครับอันนี้ทักทายท่านใดก่อนก็ได้ครับ
0: นะขออนุญาตครับแฟนคลับประจำเราฮะสวัสดีพี่กสิมาครับ
1: อ๋อ
0: นะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่อัชราปิ่นทองนะครับนะ
1: ครับ
0: แล้วก็พี่ขออภัยนะพี่ชุ่มเย็นแสงเรียนนะครับ
1: ใช
0: ่
1: ต้องเลยนะฮะนั้นยังมีอีกหลายท่านทยอยทักทายกันไปได้นะครับในวันหยุดนะครับท่านก็เป็นแฟนประจำติดตามหลายๆรายการเลยทีเดียวอันนี้ก็ท่านก็จะเป็นผู้ที่รู้รอบแล้วก็จะเข้าใจหลายๆอย่างซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีของการติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับถ้างั้นเดี๋ยวมีท่านใดเพิ่มเติมมาเดี๋ยวเราจะทักทายกันต่อไปแต่ว่าประเด็นถัดจากนี้ไปก็คือว่าเวลาที่เรารู้แล้วว่ามีขั้นตอนอะไรแบบไหนเราจะต้องเข้าไปถึงแหล่งข้อมูลถูกต้องไหมครับแอนดี้ครับ
0: เช่
1: นยกตัวอย่างเช่นกรณีของการที่จะยืนยันตัวตนนี้นั้นมันจะมีระบบมาตรฐานของมันอยู่แล้วเวลาที่เราจะสแกนโดยเฉพาะการใช้พวกไบโอครับนะฮะเกี่ยวกับร่างกายเราเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องระมัดระวังให้ดีเพราะว่าถ้าว่าเราไปทำผิดแพลตฟอร์มเสร็จมาเลยนะครับเสร็จโจรเลยครับเงินอะไรต่ออะไรที่เคยมีอยู่แล้วบนระบบออนไลน์เนี่ยเขาบอกว่าดูดเกลี้ยงอ่ะมันเกลี้ยงจริงนะมันใจดำมากมันไม่เหลือให้เดินทางไปแจ้งตำรวจเลยนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นจริงนะ
0: ครับใช่ครับเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าถ้าเกิดคุณฟังย้อนกลับไปแล้วพยายามคิดถึงหลักการถ้าเกิดพี่เองบอกว่ามันดูดเนี่ยจริงๆมันดูดผ่านอะไรต้องบอกว่ามันผ่านอะไรบนมือถือ
1: oh.
0: นะครับมันผ่านมือถือนะ
1: ครับ
0: ถ้าเรารู้ว่ามันผ่านมือถือเนี่ยอะไรก็ตามที่มันรันบนมือถือได้แล้วมันสามารถไปคอนเน็กต์หรือไปติดต่อกับแอปธนาคารที่เราใช้อยู่ได้เนี่ยนะ
1: ครับ
0: อันนี้คือต้องระวังดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเป็นสาเหตุหลักจริงๆมันเกิดจากมือถือ นะครับเพราะงั้นอะไรที่แปลกปลอมเนี่ยเหมือนกับเราไปเที่ยวผับแล้วเราไปติดวัดในผับถ้าเราไม่ได้ไปเที่ยวเราก็อาจจะไม่ได้ติดนะสมมติที่ชุมชนที่คนได้เยอะเนี่ยนะครับมือถือเหมือนกันมีอาชีพอ่ะใช้เทคนิคอะไรไม่ยากเลยจริงๆคือขอแค่ว่าคุยกับเรารู้เรื่องเสร็จแล้วขอให้เราติดตั้งอะไรบางอย่างแค่นั้นเองนะฮะซึ่งจริงๆแล้วหลักการเนี้ยฮะต้องคิดถึงนะไทยช่วยไทยพัฒน์จะมีหรือเจ้าหน้าที่มาเซอร์วิสบริการติดตั้งแอปพลิเคชันของเราเนี่ยมีไหมจะมีไหมเอง
1: ไม่มีฮะเขาไม่ว่างครับงานเขาล้นมืออยู่แล้วก็ไม่ใช่แค่ในอีเวนต์แบบนี้นะครับทุกอย่างของภาครัฐนะฮะเขาไม่มีใครมาอำนวยความสะดวกหรือว่าจะพยายามให้เราทำนู่นนี่นั่นไม่มีครับนะอย่างนั้น
0: งานเยอะฮะทำงานเยอะ
1: เช่นตัดเช่น
0: ไรโควิด
1: เพราะฉะนั้นไม่ได้ไปโอ้โหดีใจจังเลยเนี่ยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้ทำนู่นทำนี่พี่กำลังจะบอกกับทุกท่านนะครับว่าเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องหมั่นขยันทำอยู่ประจำเลยก็คือว่าเราต้องติดตามข่าวสารแล้วเวลาที่เราใช้มือถือเนี่ยมันจะมีระบบปฏิบัติการซึ่งมันก็จะออกพัฒนาตัวใหม่ๆมาเพื่อแก้ปัญหาหนึ่งในนั้นก็คือระบบ security นะครับดังนั้นเราจะเห็นนะว่าบางธนาคารประกาศเลยครับว่าท่านใช้ Android หรือว่าใช้ iPhone พอเป็นเวอร์ชันเก่าๆปุ๊บเนี่ยมันอันตรายมันไม่ protect ไอ้พวกนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะให้เราปรับใช่ไหมฮะก็คืออัปเกรดขึ้นมาใหม่เนี่ยอันนี้อยากจะขอมุมมองของแอนดี้หน่อยว่าเราควรจะต้องทำอะไรยังไงบ้าง
0: โอเคคุณฟังลองคิดถึงหลักการนะครับสมมติว่าเรามีบ้านหลังหนึ่งนะครับบ้านของเราเนี่ยนะครับมีผู้ร้ายเนี่ยเข้าได้ทางประตูหน้าต่างสมมติว่ามีหน้าต่าง4บานก็เข้าได้หน้าต่าง4บานประตู1บานคือเข้าได้5ช่องทางที่เหลือเนี่ยเข้าไม่ได้ไม่มีปล่องไฟเนาะสมมติว่าเข้าได้แค่5ช่องทางหลักการของเครื่องโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ทุกอันนะฮะจริงๆถ้าเกิดพูดทางเทคนิคมันจะเข้าใจยากมากเลยแต่ให้เราเปรียบเทียบกับเหมือนบ้านเรามันเข้าได้5ช่องสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเวลาเขาบอกให้อัปเดตปฏิบัติการเนี่ยมันเหมือนกับให้เปลี่ยนกรอนประตูเป็นยี่ห้อใหม
1: ่
0: เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าผู้ผลิตนะผู้ผลิตเขาจะไปเจอว่าอ๋อไอ้กรอนประตูเก่าเนี่ยยี่ห้อผมไม่รู้ไอ้ฮาเฟเล่เขามีหรือเปล่านะแต่จากประมาณนี้ปรากฏว่าเป็นรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งเนี่ยสามารถเอาแฉลงมางัดแบบเอียงๆ45องศาแล้วกึกๆได้เขาจะเจอแบบนี้เขาเลยบอกคุณต้องเปลี่ยนฮาเฟเล่เป็นเวอร์ชั่น2ก็คือคุณก็ต้องไปซื้อ ก็ไป

0: ซื้อบานประตูอันใหม่มาซึ่งจะทำให้คนร้ายเนี่ยแงะไม่ได้ทีนี้กลับกันฮะในเชิงคอมพิวเตอร์หรือว่าโทรศัพท์เนี่ยคือเราไม่ต้องเสียเงินหรอกนะแต่ผู้บริการเนี่ยเขามีการติดตามดูอยู่เขาก็รู้ว่าตอนนี้เครื่องเราเนี่ยเป็นเวอร์ชันหนึ่งซึ่งหมายความว่าถ้ามีผู้ร้ายมางัดก็งัดได้แบบเอียง45องศากึกกึกสองจึกแต่เขาบอกว่างั้นเดี๋ยวคุณแค่อัพโหลดตรงนี้แล้วก็ติดตั้งเข้าไปมันก็จะไม่สามารถมีผู้ร้ายที่หลายๆคนเนี่ยเขาสามารถไปดูพิมพ์เขียวว่าเอ้ยตอนนี้คุณสามารถเรียนแบบกันมาโดยกึกกึกสองกึกกันได้เราเครื่องเราก็จะปลอดภัยแบบนี้ฮะ
1: เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องหลายๆเรื่องไม่ใช่เรื่องยากเกินความสามารถของพวกเราเลยเพียงแต่ว่าทำหรือเปล่าแล้วบางคนก็มองว่าเดี๋ยวใกล้ๆก่อนนะฮะคุณฮะถ้าเกิดมันใกล้ๆปุ๊บเนี่ยเราจะตามชาวบ้านเขาไม่ทันแล้วบางทีเอาง่ายๆกรณีที่ไม่เจอไม่ฉาชีพแปลว่าถ้าหากว่าเขาต้องการสเปคที่ได้มาตรฐานเราไม่ตามสเปคเขาเราก็ไม่รับสิทธิ์นะฮะเราก็จะเสียสิทธิ์อ่ะซึ่งมันเรื่องนี้น่าเสียดายมากนะแบบนั้นโอ้เวลาผ่านไปเร็วมากเพราะฉะนั้นในมิติตรงนี้เนี่ยเรื่องของ security แล้วก็เวลาที่เราติดตามข่าวนะครับเราก็จะรู้ว่าบรรดามิจฉาชีพไม่เคยหยุดนิ่งแม้แต่สักวันนะครับแล้วเขาก็ยังเดินหน้าต่อไปในมุมของเราซึ่งเชื่อว่าท่านใดที่มีความรู้ในด้าน IT ก็คงจะมีเกราะชั้นหนึ่งแต่ว่าคนรอบๆข้างของท่านนะครับลุงป้าน้าอาพ่อแม่พี่น้องใครต่อใครเนี่ยอันนี้ฮะเราจะทำยังไงดีเพราะว่าสังคมไซเบอร์ทุกวันนี้นะครับมันก็เป็นสังคมที่ค่อนข้างอันตรายสำหรับการที่คนที่รู้ไม่ทันก้าวตามเขาไม่ได้แล้วก็ยังอยู่เป็นฝ่ายที่ตั้งรับอยู่อย่างนี้ครับ
0: ครับหนึ่งคือฟังรายการเราแน่ๆแหละครับถ้ามีโอกาสก็ฟังรายการเราเราก็พยายามจะเอาสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นปัจจุบันมาเล่าให้ฟังนะครับสองคือนะครับหลายๆคนเนี่ยชอบมีการส่งคุณแม่ผมในประจำสวัสดีวันจันทร์เลยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วน้อยลงไปนะผมสังเกตนะไม่รู้พี่เฮงเห็นไหมว่าเดี๋ยวนี้คนสวัสดีวันจันทร์ส่งรูปอะไรพวกนี้มันจะน้อยลงไปแปลกๆนะแต่ว่าอีกอันหนึ่งคือยังมีการส่งพวกข้อความหรือลิงก์ที่เป็นความรู้มาหลายๆครั้งเนี่ยเป็นข้อความที่ไม่ถูกต้องครับผมยังนึกเสียดายอยู่หลายๆครั้งเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถกระจายข่าวสารที่มันเป็นประโยชน์แล้วมันถูกต้องครบถ้วนเนี่ยไปด้วยวิธีการเนี่ยส่งผ่านไลน์เนี่ยผมก็เวิร์กนะครับเพราะงั้นแต่จะบอกว่าปัจจุบันเนี้ยหลายๆสื่อหรือหลายคนก็ทำขึ้นมาแล้วมันเป็นลิงก์หลอกนะครับสิ่งที่สำคัญคืออยากให้มีการforward นะครับข้อมูลต่างๆที่เป็นความรู้ที่ถูกต้องเนี่ยผ่านโดยอาศัยสื่อหลักต่างๆนะครับผมคิดว่าสื่อหลักต่างๆผู้ฟังรับทราบดีอยู่แล้วนะครับลองเปลี่ยนรูปแบบดูใครส่งอะไรมาอย่าพึ่งเชื่อมันแล้วก็ส่งต่อเลยนะเอ็กซ์สักนิดนึงเดี๋ยวนี้เข้า Google ก็รู้แล้วล่ะนะครับแล้วก็มันจะมีเรื่องที่หัวข้อเดียวกันหรือคล้ายๆกันแล้วเข้าไปดูถ้าเกิดมันเป็นสื่อหลักเนี่ยผมคิดว่าพอไปได้น่าเชื่อถืออยู
1: ่ใช่ครับแล้วที่สำคัญคืออย่าเพิ่งเปิดนะฮะอะไรที่มาเป็นลิงก์เนี่ยพี่ยังไม่เปิดนะครับเราก็จะบอกไปถึงคนที่ส่งมาว่าไม่ต้องส่งก็ได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรให้เรามั่นใจว่าในลิงก์นั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นไวรัสหรือว่ามันอาจจะเป็นปัญหาอะไรที่มันอาจจะเกิดกับเครื่องหรือระบบของเรามันก็กลายเป็นว่าเจ็บป้าบ่อเสืออ่ะมันก็มานั่งแก้ปัญหาพวกนั้นเสียเวลาอีกต่างหากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการง่ายๆทุกวันอาทิตย์2ทุ่มติดตามกันนะฮะกับ Insight Cyber นะครับแล้วก็เราก็จะได้ตามโลกได้ทันและที่สำคัญที่สุดนะคุณฟังเราต้องมีสติเราจะต้องเป็นคนหนึ่งที่มีต่อมเอ๊ะเยอะๆเพื่อที่จะให้เรานั้นไม่เป็นเหยื่อแล้วก็บอกกล่าวกับคนรอบข้างเนาะนะครับนะฮะเพื่อที่จะให้พวกเขาไม่กลายเป็นเหยื่อเช่นเดียวกันนะครับเอาล่ะครับวันนี้กับเรื่องราวดีๆน่าสนใจครับขอบคุณแอนดี้หลิวนะฮะชิวไอทีเดี๋ยวติดตามกับท่านนี้ได้ใหม่นะฮะในวันอาทิตย์สัปดาห์หน้าก็จะเจอน้องสแตมป์เลยนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเวลาจะแปลงร่างนะฮะด้วยใช้ AI ตัวใหม่นั้นเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เราสมพลากันไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับแอนดี้
2: Insight Cyber โดยแอนดี้หลิวชิวไอทีและแต้มทิติวัฒน
3: ์ขณะนี้เวลา 21:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: กลาโหมแจงกรณีเพจแฉพลทหารถูกลงโทษเกินกว่าเหตุชี้ข้อมูลคลาดเคลื่อนพันเอกหญิงดร.นุสราวรภัทราธรรองโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ระบุว่ามีพลทหารถูกลงโทษเกินกว่าเหตุนั้นกระทรวงกลาโหมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยต้นสังกัดซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงกับกระทรวงกลาโหมอย่างละเอียดแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหลายประเด็นโดยข้อเท็จจริงคือพลทหารรายดังกล่าวยอมรับว่าเคยกระทำผิดระเบียบและได้รับการลงโทษตามขั้นตอนของหน่วยโดยไม่ติดใจเอาความกรณีการกระทบกระทั่งกับรุ่นพี่เป็นเหตุจากความเข้าใจผิดระหว่างปฏิบัติงานและหน่วยทราบเรื่องได้ดำเนินการลงโทษผู้กระทำผิดพร้อมแยกการปฏิบัติงานทันทีต่อมาพลทหารรายดังกล่าวไม่กลับเข้าหน่วยหลังการลาส่งผลให้ถูกดำเนินการตามระเบียบจำหน่ายหนีราชการและภายหลังเกิดความเครียดจึงไปขอคำปรึกษาจากเพจดังกล่าวโดยไม่มีเจตนานำข้อมูลไปเผยแพร่แต่เพจได้นำไปโพสต์ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนและเมื่อมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วทางเพจดำเนินการลบโพสต์ดังกล่าวออกจากระบบเรียบร้อยทั้งนี้การเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงอาจส่งผลกระทบต่อหลายฝ่ายทั้งต่อกำลังพลหน่วยงานและความเชื่อมั่นของสังคมโดยในบางกรณีอาจเข้าข่ายเป็นการสร้างความเสียหายซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลและองค์กรกระทรวงกลาโหมขอความร่วมมือประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูลทางการและระมัดระวังการเผยแพร่ข้อมูลลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดยืนยันว่ากระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพให้ความสำคัญกับการดูแลกำลังพลในทุกระดับอย่างเหมาะสมตามหลักมนุษยธรรมและระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดพร้อมตรวจสอบข้อที่จริงในทุกกรณีอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมอุทยานเขาแหลมยกระดับปูพรมค้นป่าพบกับดักตะปูเรือใบเพิ่มเกือบครึ่งร้อยชิ้นความคืบหน้ากรณีการลอบวางกับดักช้างป่าในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีล่าสุดอุทยานแห่งชาติเขาแหลมส่วนที่กำลังกว่า40นายลุยตรวจป่าต่อเนื่องพบไม้ไผ่ตอกตะปูพุ่งสูงถึง48ชิ้นนายราชันบัวตรีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโป่งเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดถึงการเฝ้าระวังป้องกันเหตุปะทุสร้ายต่อสัตว์ป่าอย่างเข้มงวดจากการขยายผลนายสิริวัฒน์แสงชวีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมบูรณาการกำลังผสมร่วม39นายตรวจสอบพื้นที่บ้านโปตนาหมู่ที่3ตำบลชะแลอย่างละเอียดพบหลักฐานสำคัญได้แก่ชิ้นส่วนไม้ไผ่ตอกตะปูขนาด4นิ้วพบเพิ่มอีก14ชิ้นรวมยอดสะสม48ชิ้นและถุงเกลือสีผิดปกติพบเพิ่ม13ถุงน้ำหนัก2กิโลกรัมรวมยอดสะสม28ถุงน้ำหนักรวม 4.3 กิโลกรัมเจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการเก็บของกลางทั้งหมดไว้ที่ทำการอุทยานเพื่อเตรียมส่งมอบให้พนักงานสอบสวนประกอบสำนวนคดีสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวถูกตรวจพบครั้งแรกเมื่อ28เมษายนหลังได้รับแจ้งจากผู้นำชุมชนว่ามีกลุ่มบุคคลไม่หวังดีนำไม้ไผ่ผ่าซีกตอกตะปูขนาด4นิ้วมาวางขวางทางเดินช้างป่าและใช้ใบไม้แห้งปิดทับเพื่ออำพรางพร้อมวางถุงเกลือลักษณะสีผิดปกติวางไว้โดยรอบซึ่งอุทยานได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษไว้ที่สภ.ทองผาภูมิเพื่อหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติและพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 2,562 ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะเทนากุลรายงานค่ะซีรีส
1: ์ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิ

0: พนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสินโดยอาจารย์ธนิตสีกลิ่นดี

สีเย็นแล้วคงไม่แคล้วต้องมืดลงอาทิตย์จะอัสดงแสงจะลับจะลาไกลวอนหัดจากเทวันประคองขวัญตะวันไว้กราฟ้าน้ำตาไหลยังเตรียมใจไม่ใคร่ทันวอนหัดจากเทวันประคองขวัญตะวันไว้กราฟ้าน้ำตาไหลยังเตรียมใจไม่ใคร่ทันกราฟ้าน้ำตาไหลยังเตรียมใจไม่ใคร่ทัน

ผู้ฟังที่รักทุกท่านนี่คือรายการชีวิตดนตรีศรีสินจากผมธนิตศรีกลิ่นดีพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 21.00 นถึง 22.00 นและบทเพลงสำคัญในชีวิตผมอีกเพลงหนึ่งบทเพลงที่ผมถวายคาราวาลัยแต่พระปันปีหลวงครับชื่อบทเพลงว่าคาราวาลัยอัคราภิรักษ์ศิลปินผมต้องขอขอบคุณทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมที่ได้มอบหมายให้ผมได้ประพันธ์เพลงนี้ขึ้นมาครับคาราวาลัยอัคราภิรักษ์ศิลปินครับ

ื่อเราได้นึกถึงภาพในหลวงภูมิพลก็จะนึกถึงพลังความรักและความศรัทธาในตัวพระองค์อย่างท่วมท้นที่ประสบนิกรชาวไทยมีให้แต่พระองค์และมีหลายครั้งที่เหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศนั้นจบลงได้ด้วยพระราชดำรัสเพียงไม่กี่ประโยคพระบารมีที่ท่วมท้นราวกับปาฏิหาริย์นั้นมีมากจนราวกับว่าทั่วแผ่นดินนี้ไม่มีใครเลยที่จะกล้าต้านทานพระองค์ได้แต่ท่านผู้ฟังทราบไหมครับว่าเคยมีวันที่ข้าราชบริพารข้าราชการและนักวิชาการคัดค้านไม่เชื่อในพระองค์อย่างหนักจนถึงขั้นที่มีคนพูดว่าโครงการแบบนี้มีแต่คนบ้าเท่านั้นที่จะทำโครงการดังกล่าวคือโครงการระบบกักเก็บน้ำในถ้ำตามพระราชดำริน้ำห้วยลึกตำบลปิงโค้งอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นนวัตกรรมการสร้างเขื่อนปิดปากถ้ำหินปูนเพื่อเก็บเอาน้ำไว้ใต้ดินซึ่งโครงการนี้นั้นต้องใช้เวลายาวนานถึง30กว่าปีจึงจะเห็นผลประสบความสำเร็จที่จริงแล้วในหลวงทรงเสนอโครงการนี้เอาไว้ตั้งแต่พุทธศักราช2524แล้วแต่ว่าในเวลานั้นไม่มีใครเชื่อพระองค์เลยอีกทั้งยังรวมตัวกันคัดค้านพระองค์ท่านอีกด้วยก็เพราะไม่เชื่อก็เลยไม่มีใครสนองพระราชดำริจึงไม่เกิดโครงการอะไรขึ้นแต่เมื่อ23ปีต่อมามีคนที่ชื่อว่าด็อกเตอร์สุเมธตันติเวชกุลเชื่อและได้จัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อสนองโครงการพระราชดำริของพระองค์มีการเสาะหาผู้ออกแบบรับเหมามาทำซึ่งทุกรายล้วนปฏิเสธที่จะทำเพราะทุกคนคิดว่าทำไม่ได้ทำแล้วเขื่อนจะต้องรั่วแน่ๆจนถึงกับพูดกันว่าถ้าอยากทำก็ต้องไปหาคนบ้ามาทำบางคนถึงกับบ่นว่าจะตามพระทัยพระองค์ท่านไปทำไมกันเพราะแทบทุกคนไม่เชื่อในพระราชดำริของพระองค์จนกระทั่งมีคนบ้ามารับงานนี้ไปทำเข้าจนได้สิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นก็คือการรั่วซึมซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนคาดการเอาไว้อยู่แล้วว่าจะเกิดทุกคนนั้นปวดหัวและปวดใจกับการตามอุดรอยรั่วการซ่อมรูรั่วกินเวลายาวนานถึง3ปีทุกคนนั้นต่างสงสัยเหมือนกันว่าเราจะไล่อุดซ่อมรูรั่วนี้ไปทำไมกันแล้วระดับน้ำในถ้ำก็ไม่ได้สูงขึ้นมาเลยไม่เห็นจะเกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนอ้าปากค้างยิ่งกว่าก็คือพระราชกระแสรับสั่งว่าต่อไปนี้ให้ทำเขื่อนปิดปากถ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆก็เห็นอยู่ว่าทำมาแล้วรั่วทั้งอุดทั้งซ่อมมาต่อเนื่องแล้วทำไมยังรับสั่งให้สร้างเพิ่มขึ้นอีกกว่าทุกคนจะถึงบางอ้อจากความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศรอบภูเขาที่แต่เดิมจะแห้งแล้งจนไม่สามารถทำเกษตรกรรมอันใดได้เลยกลับกลายเป็นที่อุดมสมบูรณ์ดินนั้นมีความชื้นมากและมากเพียงพอสำหรับการเพาะปลูกอันเนื่องมาจากน้ำที่ไหลซึมรวมตัวกันในถ้ำใต้ดินในฤดูหลากนั้นถูกกักเก็บเอาไว้ด้วยเขื่อนปิดปากถ้ำไม่ได้ไหลลงสู่พื้นราบและน้ำที่ซึมออกมาจากรูรั่วเหล่านั้นคือตัวการในการสร้างความชุ่มชื้นให้แก่พื้นดินโดยรอบภูเขาจนมีความชื้นขึ้นมาเพียงพอแก่การทำการเกษตรกรรมในฤดูแล้งและแก้ปัญหาพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนได้ความจริงแล้วโครงการนี้ควรจะเสร็จเร็วกว่าที่เป็นจริงเพราะในช่วงต้นของโครงการนั้นท่านดร.สุเมธเคยเชิญทีมงานจากญี่ปุ่นเข้ามาและทีมงานญี่ปุ่นนั้นตื่นเต้นและชื่นชมแนวพระราชดำรินี้อย่างมาก
แต่ทว่าในหลวงทรงมีพระราชประสงค์อย่างแรงกล้าว่าคนบ้าที่จะมาทำนั้นต้องเป็นคนไทยเท่านั้นทรงสงวนองค์ความรู้นี้เอาไว้ให้กับคนไทยได้รู้ก่อนเท่านั้นตลอดระยะเวลาที่ในหลวงภูมิพลทรงครองราชนั้นพระองค์ทรงงานอย่างหนักตลอดเวลาและที่สำคัญคือทรงพิสูจน์ตัวเองต่อประสบนิกรของพระองค์ตลอดเวลาว่าพระองค์นั้นสามารถพึ่งพาได้ทรงเป็นร่มโพร่มใสให้ประชาชนชาวไทยได้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขได้จริงๆในพุทธศักราช2524นั้นไม่มีใครเชื่อมั่นในพระราชดำริที่ลึกล้ำของในหลวงภูมิพลจึงไม่มีใครเชื่อและพระองค์ก็มิได้บังคับขู่เข็นให้ใครต่อใครมาเชื่อในพระองค์และในเวลาต่อมาเมื่อพุทธศักราช2547เวลานั้นผลงานของพระองค์เป็นที่ประจักษ์มากแล้วพระบารมีมากล้นแต่ก็ยังคงมีการตั้งข้อสงสัยต่อพระราชดำริที่ลึกล้ำเช่นนี้อยู่ดีนี่คือหลักฐานประการหนึ่งว่าพระมหากษัตริย์ไทยไม่ได้มีพระราชอำนาจถึงขนาดที่จะสั่งให้ข้าราชการทุกหมู่เหล่าซ้ายหันขวาหันตามพระทัยของพระองค์ดังที่เกษียรเตชะพีระพุทธศักราช2563เคยกล่าวเอาไว้ว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระราชอำนาจจำกัดโดยรัฐมิได้อยู่ใต้การครอบครองควบคุมของสถาบันพระมหากษัตริย์เยี่ยงสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชติดต่อไปพระราชอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยในปัจจุบันนั้นมาจากความเชื่อมั่นศรัทธาที่ประสบนิกรชาวไทยมอบให้ในหลวงของเราสิ่งนี้เป็นศรัทธาที่เกิดจากการพิสูจน์พระองค์เองต่อประสบนิกรของพระองค์ตลอดเวลาที่พระองค์ทรงครองราชมาตลอด70ปีนั่นเองขอบคุณเรื่องราวดีๆที่จากท่านอาจารย์เกษียรเตชะพีระพุทธศักราช2563การใช้พระราชอำนาจในระบอบใหม่หลังพุทธศักราช2475มติชนสุดสัปดาห์สืบค้นเมื่อวันที่22ธันวาคมพุทธศักราช2564

้านเมืองของเราจะเจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนั้นคนไทยของเราต้องรวมพลังสามัคคีทุกหมู่เหล่าไม่แบ่งแยกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดรวมน้ำใจให้ได้แล้วเมืองไทยของเราจะเจริญรุ่งเรืองถึงสุดขีดครับท่านผู้ฟัง

0: บอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีศิลปินโดยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดี
1: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
3: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
2: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
3: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
2: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
3: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
2: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
3: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
4: เมื่อช่องทางเดิมๆในการโปรโมทธุรกิจสินค้าบริการหรืองานสัมมนาเริ่มไม่ตรงทาร์เก็ตเราอยากให้คุณเปิดฟังรายการ Modern Market โดยศิวิไลสมทรงศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้าเป็นทุนเพื่อต่อยอดธุรกิจก้าวทันการทรานส์ฟอร์มธุรกิจสู่โลกออนไลน์อย่างแท้จริงทั้งงานสัมมนานิทรรศการการศึกษาอสังหายานยนต์เรื่องกินเรื่องเที่ยวพร้อมอัปเดตเครื่องมือไอทีกับเกรียงไกรรัชตามุขยนันเปิดหน้าร้านบนหน้าปัดเปิดสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนที่รายการ Modern Market ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
2: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 MCOT HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีศิลปินโดยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดี

0: เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมได้สัมภาษณ์คุณแอสคาราบาวเกี่ยวกับอัลบั้มคีตะธรรมสูตรท่านผู้ฟังสนใจกันมากเลยผมนำเรื่องราวที่ผมได้สัมภาษณ์คุณแอสมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังต่อในคืนนี้ครับว่าเรื่องราวที่คุณแอสประสบมาได้ทำงานมาหรือสร้างงานมานะจากแรงบันดาลใจอะไรคุณแอดได้กล่าวไว้ว่าวิกฤตก็คือโอกาสและยังได้พูดต่อว่าแต่ว่าคุณนั้นเป็นนักสู้หรือไม่ช่วงเวลานี้คือบทพิสูจน์เมื่อปลายปีพุทธศักราช2568คุณแอดนั้นได้พบว่าตัวเองนั้นป่วยและคนที่มีอาชีพร้องเพลงอย่างเขานั้นคอนั้นเป็นสิ่งสำคัญหมอได้บอกกับเขาว่าให้เขารักษาด่วนถ้าคืนยังดื้อดึงต่อไปเขาอาจจะต้องหยุดร้องเพลงตลอดไปหรือแม้กระทั่งชีวิตก็จะต้องหยุดลงในไม่ช้าคุณแอดกลัวทั้งสองอย่างเพราะว่างานร้องเพลงนั้นเป็นการรักเลยนะครับร่างกายชีวิตนั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่คนทุกคนต้องรักและรักษาไว้อย่างดีคุณแอดเชื่อหมอพร้อมกับรำลึกนึกถึงคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่คุณแอดศึกษาและปฏิบัติมาหลายสิบปีผมว่างั้นเพราะว่าเหตุการณ์ในชีวิตคุณแอดนั้นมากมายนะครับคุณแอดบอกไม่มากนักผมว่าทั้งชีวิตนั่นคือธรรมะที่เกิดขึ้นกับคุณแอดครับมาฟังเรื่องราวที่ผมได้พูดคุยกับคุณแอดต่อเลยครับ
1: เพลงที่สองเนี่ยเป็นผมพอตามด้วยอวิชชาเนี่ยซึ่งอยู่ในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยก็มันก็จะเข้ามาสู่เรื่องของขันธ์และขันธ์เนี่ยพออันที่สองพอเป็นอวิชชาเนี่ยวงจรของปฏิจจสมุปบาทที่เป็นไปตามที่หมุนตามเข็มนาฬิกาเนี่ยอันที่สองก็คือสังขารเราเรียกสังขารพอสังขารขันสังขารคือการปรุงแต่งรูปเวทนาสัญญาสังขารรูปก็คือรูปกายเราเนี่ยนะครับที่เป็นธาตุสี่ประกอบจากธาตุสี่ขึ้นมารูปกายคือขันห้าเนี่ยมันจะมีหนึ่งรูปกับอีกสี่นามนามก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขาร
2: วิญญาณ
1: แล้วก็วิญญาณวิญญาณนี่ก็คืออารมณ์ทั้งหมดอะที่มันเกิดขึ้นเวลาเราสมมติว่าตาเราเห็นภาพปั๊บเนี่ยมันก็จะเข้ามากระทบพอตามันกระทบปั๊บมันก็จะฉายภาพเข้ามาเพราะฉะนั้นก็มันก็จะเป็นสติและเป็นเรื่องของความคิดแล้วพอเห็นปั๊บเนี่ยเราเห็นผู้หญิงสวยโอ้ยชอบแล้วตอนนี้เราคิดต่อไปคิดต่อไปว่าอยากรู้จักนะเดี๋ยวจะไปขอเบอร์เขาอะไรนี่ก็เริ่มเกลียดแล
2: ้
1: วเริ่มมีปัญหาเริ่มมีอุปทานแล้วมีอะไรกันเนี่ยนี่แหละผมจึงเอาเพลงที่สองเนี่ยเอาขันว่าขันเนี่ยเป็นตัวที่สำคัญมาก
2: ชื่อเพลงว่าขันห้าเลยใช่ไหม
1: ใช่ขันห้าไปสู่อันที่สามรู้สึกจะเป็น
2: ไตรลักษณ์นะไตรลักษณ
1: ์เป็นไตรลักษณ์ไตรลักษณ์นี่ก็สำคัญเพราะชีวิตทั้งหมดเนี่ยคนเราทุกอย่างน้องที่มาถามผมว่าคือคุณแม่เขาเป็นมะเร็งอ่ะแล้วเขาก็ตอนเนี้ยคือคุณแม่ก็อยู่ในขั้นสุดท้ายแล้วตอนนี้ก็คือประวิงเวลาไปก็คือต้องป้อนข้าวป้อนน้ำไปเรื่อยแล้วเขาก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเขาทุกข์เขาก็เลยปรึกษาผมว่าทำไมเขาต้องทุกข์เขาอยากจะพ้นทุกข์อันนี้ผมก็เลยอธิบายให้เขาฟังว่าที่เราทุกข์ก็เพราะว่าเราขาดพุทธปัญญาเราใช้แค่ปัญญาทางโลกซึ่งไอ้ตัวนี้แหละที่มันเป็นปัญญาของความคุ้นชินทั้งหลายทั้งแหล่ที่เราตอนที่เราเกิดมาเราก็จะเจอกับปัญญาทางโลกแต่ปัญญาทางธรรมเนี่ยคือพุทธิปัญญาหรือโพธิปัญญาเนี่ยเราไม่เคยฝึกฝนกันเลยไอ้ตัวนี้มันถึงเวลาแล้วที่จะต้องฝึกฝนขึ้นมาเพื่อที่จะให้รู้ความจริงว่าทำไมเราถึงทุกข์แล้วพระพุทธศาสนาเนี่ยเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากที่พระพุทธองค์ทรงเห็นว่าชีวิตของเรามันทุกข์แล้วเราทำไงจะดับทุกข์ถ้าเราจะดับทุกข์ได้เราต้องมีปัญญา ปัญญานี่เขาเรียกโพธิปัญญาเพราะฉะนั้นคำสอนของพระพุทธองค์ต้องออกมาทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็เริ่มต้นมาจากความทุกข์นี่แหละที่จะดับทุกข
2: ์
1: เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณควรจะรู้ว่ามันเป็นต้นเหตุของความทุกข์นั่นก็คืออันเนี้ยไตรลักษณ์นี่แหละครับ
2: ไตรลักษณ์
1: เป็นหลักสำคัญเลย
0: และบทเพลงที่สองในอัลบั้มคีตธรรมสูตรขันห้า
3: คนคนนั้นเห็นค่ะ

0: ใจตราบนิจนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: บอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีศรีสินโดยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดี
2: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: บัญชีธนาคารโอกาสเรดิโอสิ่งคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งพิชิตทุกอุปสรรคก้าวที่จำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นและมุมมองใหม่ๆจากขุนพล Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤต Health Longevity ไปด้วยกัน
1: Mcord Connectแอปนี้ไม่หลวง Thinking Radio 96.5 FM และแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชักสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องนี่ Mcord Connect ทั้ง iOS สปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: แล้วกับทิศนาโมย่า Thinking Radio พาคุณเจาะลึกคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสสกะว่าทำไมของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านใหม่ทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษ26ดูความล้ำที่เริ่มจากเศษอีกเพียบของเปิดโลกธุรกิจโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแท็กที่ LINE @Thinking Radio
1: เทรนด์และไฮไลท์เด็ด
3: การรีรันและสามารถติดตาม
1: ช่องวางแผนเรื่องลงทุนเขมวชิระวรากร
4: วันนี้เราเจอกันเช่นเคยอยู่กับแดนจิติ
5: ท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านครับ
4: ประเทศนะคะอาจารย์ก่อนที่จะไปคุยบทพอไปต่างประเทศแล้วเนี่ยกันไปเนาะอาจารย์ในแต่ละประเทศแต่ละภูม
5: ิไปจบๆฉะนั้นไม่ได้ไปอยู่ฟังกงเนี่ยจะเป็นอะไรต่างๆเป็นประตูเขาก็มีนโยบายเปลี่ยนไปแต่เพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะมีสิทธิเกือบร้อยปีจะมาเมคไชน่าเกลียดอเกนจริงๆเขากว่าเพราะว่าจีนก็ยังเป็นประจมนะแล้วก็จักจนมากจักจนก็ทำเปอร์เซ็นต์10%จะมาต้องยอมรับความจริง

ที่อื่นเช่นที่ไปเซินเจิ้นกว่าไหหลำพัฒนาไม่ได้เร็วมากเขาก็ได้รับแต่ช้าๆช้าๆจะเสื่อยนะพัฒนาช้าๆแต่ว่าเมืองอะไรต่างๆก็จะเป็นแบบยังต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยดีเขาก็จะกินทะเลเป็นนั่นไม่เห็นอะไรก็คือนั่งเฉินหลงนู่นนี่อะไรก็ว่าไปแต่ลาดังแล้วล่ะเพราะว่าการมีคนอะไรของจีนที่ดีๆเรื่องจะมาโดยทําแล้วก็จะแย่ลงไปเรื่อยๆแต่เจริญมากก็โตขึ้นมาได้ในด้านที่ว่าจะเป็นศูนย์กับจีนละการเงินมันต้องเป็นแบบอยู่ๆก็สั่งโดนเล่นเลยจริงๆไม่เดิมดิเพราะให้จะเป็นอยากเข้าไปว่าสิ่งอยู่ๆก็แบบไปตั้งธุรกิจจะมาโดนภาษีเท่าไหร่สถานที่ของคุณเนี่ยหรือว่าเขาแยกทำจันเท่าไหร่ก็ไม่ได้กำไรถ้ากันจันเพิ่มป้องบริษัทเขาตัวเขายอมรับว่ามันตั้งขึ้นมาเพื่อหาเพราะนั้นเกณฑ์ด้วยว่าเกณฑ์มันเป็น

0: เหมือนก็สมัยก่อนน่ะเป็นเอชูเอลขอเก็บเอาคืนโอ้ยแจ็คแล้วแจ็คแล้วตอนนี้ไม่มีใครเอาแล้วมันได้ผลไหมไม่ได้ผลเราต้องคุณกําไรอ่ะคุณอาจจะโดนอื่นเขาไม่ทำอย่างนี้นะต้องคุณต้องเข้าใจคุณจะบริหารประเทศเนี่ยทําแบบจะเก็บภาษีหมดเลยเดี๋ยวนี้เก็บได้หมดใช่ไหมมันใช้ไม่ได้นะดูดคนมาหรอกถ้าในโลกเสาหลีเหนือคุณจะทำเองมันก็ต้องเปิดได้ให้คนทั่วโลกมาใช้คนของคุณใช้แต่เดี๋ยวที่ทุนมันไปได้หมดอ่ะทั้งหมดเอาเขาก็ไม่มาละเจงแบบใช่ไหมตัวนี้พวกเนี้ยคุณต้องเข้าใจคะแนนเสียงมาไอ้อย่างนี้มันชัดเจนว่าในฐานะที่ประเทศอ่ะได้แหละคุณแต่อนาคตจะไปยังไงฮ่องกงอยู่ว่าฮ่องกงเนี่ยแรงดึงดูดให้ธุรกิจมันลำบากมันอันตรายดาวโดยธรรมชาติใช่ไหมดูดทุนเข้าไปทุนเข้าไปถ้าคุณมาตั้งบริษัทแต่ไม่เคยคิดจะไปเลยแต่ตรงนั้นไม่ได้
1: ตีแตกอาจารย์
0: ใช่นะมีอำนาจทางการเมืองนักไม่ได้คิดจะแบบว่าโอ้เกณฑ์นั้นเสียงเดือดไปแล้วแต่โอ้ยมันนักหรอกมันไม่สามารถพัฒนาเพราะนั้นก็ฝากไว้ไปถึงเนี่ยเขายังเจริญขึ้นนะยังเติบโตช้าๆแล้วเขาก็เริ่มคอนโซลิเดตเขารู้ว่าเขาอีกต่อไปนี้จะพัฒนาเร็วๆไม่ไหวเขาสาธารณูปโภคดูความสะอาดความอะไรดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยขึ้นอะไรขึ้นแต่ก่อนลายก็สกปรกบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวนี้ดีขึ้นนะตึกใหม่ก็มีบ้างเพิ่มขึ้นนิดหน่อยไม่มากแต่ว่าดูดีขึ้นนะแต่ว่าไม่คึกขึ้นเหมือนเดิมแล้วไม่ได้มีอะไรพิเศษ
1: เหงาลงจากอดีตแล้วก
0: ็
1: ถ้าผลกระทบว่าเชิงสงครามต่างๆนานายังไม่ได้เห็นชัดขนาดใช่ไหมอาจารย์การบริโภคน้อยลงอะไรยังไม่ได้เห็นชัดมาก
0: ไม่เห็นอย่างนั้นนะเพราะว่าจริงๆก็กี่ไอคือทั้งหมดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ GDP อ่ะต่อให้คุณบอกว่าไอ้ค่าน้ำมันขึ้นอะไรขึ้นแต่ตัวรวมเนี่ยเป็นตัวที่สำคัญมันจะบอกว่าจริงๆว่าให้อย่างอื่นเขาก็ยังโตไปได้เขาต้องจ่ายค่าน้ำมันแพงขึ้นแต่อย่างอื่นเขาถูกลงอะไรก็ว่าไปหรือโตช้าลงเขายังโตได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ความไวบรันความรู้สึกว่านี่เป็นศูนย์กลางทางการเงินไปอะไรต่าง
1: ๆอาจจะ
0: อันนี้หายไป
1: ใช่ไหม
0: หายไปเยอะหายไปเยอ
1: ะ
0: แล้วก็นับวันก็จะไม่รุ่งเรืองแบบเดิมแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผมไม่ได้ไปเมืองจีนแต่ผมคิดว่าถ้าไปเมืองจีนแล้วนี่บอกอุ้ยจะเลยฮ่องกงอีกตึกตามสวยงามแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นนะ
1: ค่ะ
0: แบบโอเ
1: คอันนี้อาจารย์เก็บตกภาพมาให้นะ
0: ครับ
1: เดินทางไปฮ่องกงในรอบหลายปี
0: จะแถมมาไปนิดนึงว่าเนี่ยให้เห็นว่ามันขึ้นอยู่กับการวางนโยบาย
1: นโยบาย
0: เกี่ยวกับสถานที
1: ่นี่ฝากถึงบ้านเราด้วยใช่ไหม
0: ใช่แน่นอนคือหลังๆผมเริ่มรู้สึกเนี่ยว่าพอนักการเมืองเข้ามานะจะเอาแต่คะแนนเสียงอย่างเดียวเลยคือไม่ได้คิด

0: จอ่ะใช่ไหมไม่ได้คิดใจว่าให้ทำแบบนี้เนี่ยคุณส่งภาพที่ผิดออกไปนี่นะอนาคตเนี่ยมันยิ่งลำบากเราพูดอยู่แล้วว่าตอนนี้ปัญหาประเทศไทยคือมีปัญหาว่าเราดึงดูดพวกนี้ไม่ค่อยได
1: ้ค่ะ
0: บางคนบอกโอ้ยตอนนี้เพิ่มขึ้นแต่ผมก็ยังอยากดูตัวเลขมันมีแต่ประกาศไอ้ตัวเลขแอคชัวจริงๆว่ามาลงจริงๆเท่าไหร่ทำอะไรเท่าไหร่ก็ยังไม่ค่อยดีนะยังไม่ค่อยเห็นนะเขาเอาบอกขอ BOI ไปก่อนขอไปก่อนไม่ได้มีอะไรเสียหายหรือว่าสิ่งที่มาวางก็ไม่ได้เป็นประโยชน์กับประเทศมากนักใช่ไหมแค่ใช้สถานที่แต่ว่าไม่ได้มีแรงงานที่ต้องจ้างแพงๆไม่ได้สร้างรายได้อะไรสร้างขึ้นมาก็เป็นกำไรของบริษัทที่ก็มาตรงไม่ได้เข้าถึงมือคนไทยอะไรเงี้ยนะโอเคอ
1: ันนี้ก็เป็นฝากฝั่งไปด้วยนะสำหรับฝากของนโยบายนะอาจารย์มาบทบาทของเราในวันนี้นะอาจารย์
0: ก็วันนี้ก็แบบเอาเป็นเรื่องอะไรหน่อยนึงเป็นแมสลงมานิดนึงเพราะว่าไปอ่านเจอแล้วก็เรื่องเนี้ยจริงๆมันเกิดขึ้นตลอดเวลาเป็นเรื่องของคนที่อยู่ก็รวยขึ้นมากระทันหัน
1: ค่ะ
0: เต็มที่ไม่เพิ่มมีตังหรือมีตังน้อยรวยขึ้นมากระทันหันเลยแล้วก็สักพักมันก็จนลงอย่างรวดเร็วเช่นเนี่ยนะเรื่องล่าสุดตรงเนี้ยเป็นข่าวเล็กๆอ่ะแต่ว่าจริงๆมันมีตลอดเวลานะต้องเข้าใจอย่างนี้และในชีวิตจริงอ่ะเราก็เจอตลอดเวลาผมเองก็เจอญาติพี่ก็เคยเห็นเป็นแบบนี้เลยอยู่ๆก็รวยปุ๊บขึ้นมาเลยเป็นเสียขึ้นมาทันทีเสร็จแล้วสักพักหนึ่งไม่นานจนเลยหมดตัวแล้วแย่ลงด้วยใช่ไหมอันนี้เป็นอาการที่เกิดขึ้นในกลุ่มคนหลายกลุ่มเลยในสังคมนะกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งก็คือชาวบ้านธรรมดาเนี่ยทำงานธรรมดาเช่นเป็นช่างเสริมสวยแต่รายได้ก็อาจจะเดือนละ 20,000 อะไรเงี้ยนะสมมตินะปีนึงก็ตีสัก 300,000 นะปีนึงอ่ะทำรายได้ 300,000 อยู่ก็ถูกรางวัลที่1สตอรี่เรื่องนี้บ่อยมาก
1: อันนี้เป็นเรื่องอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงด้วยเนาะ
0: เรื่องจริงไงเป็นข่าวน
1: ะ
0: กรรมกรข่าวก็เขียนลงก็บอกว่าได้6ล้านเลย6ล้านเนี่ยถ้าระบบปีนทำได้ 300,000 อันนี้6ล้านคือเท่ากับได้
1: เงินมา
0: 20ปี20ปีนะใช่ไหมแต่ปรากฏว่าไม่ทันไร10ปีก็หมดเกลี้ยงไปละแล้วก็ตอนนี้ก็พูดง่ายๆว่าในบัญชีมีอยู่ 8,000 หายไปหมดเลยนะใช้ยังไงอ่ะคือถ้าคุณใช้อย่างเดิมเนี่ย6ล้านเนี่ยเป็นแค่เป็นลงทุนได้ปีละ 5% ก็ได้ปีละ 300,000 ละพูดง่ายๆว่าถ้าเขาทำได้6กำไร6ล้านแล้วไม่ทำอะไรเลยเอาไปหาไปให้ใครบริหารอะไรก็แล้วแต่ได้ปีละ 5%
1: โดยไม่ต้องทำงานเลย
0: ไม่ต้องทำงานเลยก็คือใช้แบบไม่ต้องทำงานแต่คุณจะทำก็เรื่องของคุณแต่ว่าคุณไม่ต้องทำงานแล้วเงิน6ล้านก็อยู่อย่างนั้นนะเพราะมันกินแต่ดอกเบี้ยกินแต่ผลตอบแทนก็จบละแต่นี่แย่เลยเธอเป็นช่างเสริมสวยตอนนี้ไม่ต้องมาขายลอตเตอรี่ใช่ไหมซึ่งมันก็อะไรอีกแย่ไปอีกมั้ยนะแต่ว่าเรื่องเนี้ยผมเลยเอามาดูว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เฉพาะช่างนะเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ตะก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าสำล้อถูกหวยจริงๆเขาเรียกสำล้อถูกหวยเพราะเริ่มต้นครั้งแรกมันจะเป็นอย่างนั้นแหละสำล้อ
1: จะมาสำล้อจริงๆเป็น
0: สำล้อจริงๆแล้วก็ได้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแล้วก็เนี่ยปั๊บเดียวก็หมดตัวนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะทำไมคนเป็นอย่างนี้ก็จริงๆบอกไม่ใช่เฉพาะสำล้อไม่ใช่เฉพาะช่างจะมาเอาเข้าจริงๆเนี่ยยกตัวอย่างที่เราได้ข่าวบ่อยนักมวยแชมป์โลกระดับทั้งประเทศไทยอ่
1: ะ
0: ชกมวยแชมป์โอลิมปิกได้เงินรางวัลมา10ล้าน20ล้านบางทีนะเดี๋ยวเนี้ย
1: ใช
0: ่แป๊บเดียวหมดละนะเอ้ยเป็นไม่ได้ยังไงอ่ะใช่ไหมเงินได้มาขนาดนั้นน่ะถ้าเป็นหลายคนบอกถ้าฉันได้ในฉันอยู่ตลอดชีวิตเริ่มทำได้แล้วแต่นี่ปั๊บเดียวหมดเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมไม่ใช่สันเนี่ยเป็นพันล้านหลายพันล้านมั้งเป็นพันล้านอ่ะเกี้ยงล้มละลายต้องกลับมาชกใหม่ตอนอายุมากเลยมีอย่างนี้อีกเยอะมากใช่ไหมมีอีกเยอะมากที่มันแบบว่าได้รางวัลใหญ่แล้วก็แจ้งใช่ไหมแล้วก็จะมีอีกกลุ่มนึงอันนี้เราเห็นเลยเพราะเราพอรู้จักมีญาติโยมคนที่เคยเป็นอยู่ๆก็คือเขาพวกนี้ไม่ได้จนนะไม่ได้เป็นชาวบ้านเลยค่อนข้างดีชั้นกลางชั้นกลางชั้นสูงเงินเดือนอาจจะระดับ50,000แต่มือแล้วแต่จะมาเป็นมืออาชีพเพื่อเป็นอะไรก็มีพวกเนี้ยเป็นส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นเก่านิดหน่อยคือครอบครัวเป็นรุ่นเก่านู่นนี่เป็นอีลีทเป็นอะไรแล้วพวกเนี้ยจ จะมักจะมีที่ดินนะใช่ไหมแต่ว่าเนื่องจากว่าเวลาทำงานเขาไม่ได้มีรายได้พิเศษไม่ได้เป็นคนเก่งพ่อแม่ก็สมัยก่อนก็อาจจะเป็นราชการเป็นอะไรที่มีทรัพย์สมบัติแต่ว่าไม่ได้ทำการค้าใช่ไหมก็เก็บมาเรื่อยพอถึงจุดหนึ่งเงินก็เริ่มหมดบางทีส่งลูกไปเรียนเมืองนอกกลับมาก็หมดละวันดีคืนดีพ่อแม่ตายหรือว่าแบบเฮ้ยที่ดินกลางเมืองเลยบ้านเราเนี่ยอยู่กลางเมืองใช่ไหมถ้าขายได้50 ล้านเลยแต่ว่าจริงๆรายได้ประจำเดือนเนี่ยเดือนหนึ่งที่ทำอยู่ทำงานมาแล้วมาได้กี่หมื่น50,000ก็ถือว่าคนชั้นกลางระดับดีละแต่อยู่ๆขายบ้านทิ้งเนื่องจากเป็นมรดกก็ตามอะไรก็ตามหรืออะไรได้เงินสดๆมาเลย50 ล้านโอ้โหแบบบ้าเลยใช่ไหมแต่ว่าสักพักหนึ่งเฮ้ยที่เคยรวยร่ำรวยหมดแล้วนะหมดแล้ว50 ล้านไปใช้อะไรโอ้ต้องไปนั่งโอ้ก็ไปซื้อบ้านหลังหนึ่งไปนู่นไปนี้บางคนก็ไปบินต้องใช้อะไรสายการบินก็ต้องไปแบบบิสเนสนะใช้แบรนด์เนมละอะไรแจกนู่นแจกนี
1: ่หมดยกระดับการใช้ชีวิตนะไลฟ์สไตล์อินเทอร์เนชั่นนะคนพูดเยอะ
0: ใช่ใช่ตัวนี้แหละก็คืออีกที่อีกกลุ่มหนึ่งที่หนักแต่ว่าคนไม่ค่อยรู้หรอกก็คือเซียนหุ้นมาเข้าประเด็นเราเซียนหุ้นเนี่ยผมก็เจอมามีอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะปี08กับ51 52เนี่ยหลังจากวิกฤต
1: สะพานอาจารย์ค่ะ
0: หุ้นตกมาเยอะมากแต่หลังจากนั้นยิ่งขึ้นตลอดเลยเกือบ10 ปีใช่ไหมจนมาถึงก่อนโควิดมันก็มีหุ้นกลุ่มเรียกว่าหุ้น VI อ่ะหุ้นตัวเล็กตัวกลางที่แบบว่าอยู่ๆก็มีคนมาเล่น PE จาก10 เท่าก็กลายเป็น100 เท่าเป็นอะไรหุ้นบางตัวหุ้นระดับกลางบางตัวจาก10,000 ล้านก็เป็น100,000 ล้านไอ้หุ้นไม่กี่พันล้านก็กลายเป็นหลายหมื่นล้านทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะหุ้นไม่ได้อยู่หมดอ่ะไม่อยากพูดเอ่ยถึงเยอะจะมาเล่าให้ฟังไม่ได้จบหรอกมีสตอรี่อะไรก็ทำให้โอ้คนกลุ่มหนึ่งอยู่แล้วก็ใหญ่ก็เรียกว่าตัวว่า VI อ่
1: ะ
0: แต่จริงๆแล้วพฤติกรรมอย่างอื่นก็เป็นคือ VI เฉพาะผู้ตัวหุ้นเอาหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นดีก็เรียกว่า VI แต่พฤติกรรมก็คือเก่งกำไรหนักซื้อมันตัวเดียวเลยอัดเข้าไปแล้วก็มาจิ้นอีกเท่าตัวแล้วก็ไล่ราคาไปแล้วก็พูดง่ายๆว่ามีสตอรี่นะมีการทำอะไรไปประชุมไปวิสิตคอมพานีเป็นกลุ่มไปแล้วก็ทุกคนโอ้ยสุดยอดอาจจะไปนะนักลงทุนสถาบันพวกกองทุนก็เข้ามาจอยไล่กันไปทำให้คนรวยเป็นผ้าวีไอหลายคนซึ่งผมบอกว่าโดยพฤติกรรมจริงๆเป็นนักเก็งกำไรกำไรทีมันก็กี่เท่าอัดเข้าไปได้มาก็อัดต
1: ่อ
0: จะมารวยเละเทะหลายร้อยล้านบางคนอาจจะไม่ทันเนี่ยแหละ
1: รวดเร็ว
0: ยังรวดเร็วอายุก็ยังไม่เยอะเงินเริ่มต้นก็ไม่ได้มากมายนะมันเป็นอย่างนั้นจริงก็นี่ก็เหมือนกับคือเวอร์ชั่นของคนรวยของเขาเรียกว่าสำล้อถูกหวยใช่ไหมอยู่ๆเฮ้ยรวยก็ได้ขนาดนี้นะรวยแล้วตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่ารู้แบบว่าเวลาเขาขายคอนโดแพงๆเนี่ยพีไอแถวเลยก็ไปจองไปซื้อกันนะหลาย10 ล้านโอ้โหแบบเต็มขายระเบิดใช่ไหมนี่ก็คือรวยทันทีแหละทันทีก็รวยพอใช้เลยอะรวยอะแต่รวยบ้าทีนี้ก็เริ่มแหละเขาก็จะใช้มีอยู่3 ประการเป็นจิตวิทยา3 เรื่อง3-4 เรื่องอาจจะมากกว่านี้ที่ทำให้คนที่รวยกระทันหันเนี่ยรวยเละเทะเนี่ยจนลงมาอย่างรวดเร็วนะไม่ว่าคุณจะเป็นนักมวยแชมป์โลกก็คือ1เนี่ยอันแรกเลยเนี่ยเขาต้องการโชว์ออฟละว่าฉันประสบความสำเร็จอันนี้เป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์นะแมสโลว
1: ์
0: ข้อที่4คือมนุษย์เนี่ยธรรมดาถ้าไม่รวยก็ทำต้องการอาหารต้องการอะไรต้องการปัจจัย4แล้วก็ต้องการความมั่นคงต้องการเพื่อนแต่พอปัจจัยที่4ก็คือว่าต้องการ respect ต้องการความรับหน้าถือตาต้องการโชว์ว่าฉันรวยโชว์พอจะใหญ่เลยเฮ้ยข้ารวยส่วนพวกถูกรางวัลที่1ก็ประกาศเลยฉันรวยรางวัลที่1พอประกาศปุ๊บเป็นไงญาติโยมจากไหนมารู้คนรู้จักนู่นนี่ผู้หญิงก็เข้ามาเลยเข้ามาบางคนก็เอ้ยเลี้ยงเลยนะ ถ้าเป็นลุงโสดอ่ะ

0: เลี้ยงกิ๊กเลยไอ้พวกนี้ก็ญาติโยมก็มาแล้วมาขอเงินมาขอช่วยหน่อยนี่ลำบากนู่นนี่โอ้โหอย่างงู้นอย่างนี้มันก็ต้องทำไหมถ้าคุณไม่จ่ายเงินเนี่ยมันก็หมดท่าอะไรบ้านรวยไงไหนว่าอะไรอ่ะมันก็ต้องสังเกตไหมพวกเนี้ยสังเกตไหมเวลารวยปุ๊บเนี่ยจำบ้านต่างจังหวัดผมจำได้เลยพวกดาราตลกซึ่งเขาทำเงินมหาศาลชุดกลับบ้านเนี่ยโอ้โหคนญาติโยมมากันเต็มเลยต้องแจกเงินต้องให้เงิน
1: ค่ะ
0: รายนี้ก็แบบว่าต้องแบ่งเงินให้ญาติให้สามีเพื่อโชว์พาวโชว์ว่าฉันรวยฉันประสบความสำเร็จนี่ข้อที่หนึ่งน
1: ะ
0: ทำให้เสียเงินใช่ไหมในขณะที่ข้อที่สองเนี่ยเขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์อินเฟลชันก็คือว่าพฤติกรรมไลฟ์สไตล์ที่เคยใช้กินข้าวแค่นี้ทำนี้นะไปเที่ยวก็ไปตับหมด
1: ตามราคา
0: เนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยใช้แบรนด์เนมนู่นนี่
1: ใช้ของแพงขึ้นอะไรอ
0: ยู่บ้านกับบ้านหรูขึ้นนู่นนี่อะไรจากสารพัดไลฟ์สไตล์อินเฟลชันกินเงินตลอดแล้วพวกนี้เป็นแล้วไม่ลงแล้วนะ
1: ค
0: ือพอเริ่มทำก็ทำไปเรื่อยแต่คุณลืมไปว่าเงินที่คุณได้ถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยมันครั้งเดียวคุณไม่ได้อีกแล้วถ้าคุณเริ่มใช้อย่างนี้เมื่อไหร่เนี่ยปั๊บเดียวก็หมดละ แต่ว่าพวกเนี้ยกลับมาถึงประเด็นที่สามนะก็คือว่า gambler fallacy คือไปคิดแบบนักเก็งกำไรคิดแบบว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาเก่งเขาทำได้สำเร็จเขาถูกรางวัลที่หนึ่งเห็นไหมแน่ไหมคือกลายเป็นอย่างนั้นพวกเซียนหุ้นที่เป็นแบบนักเก็งกำไรอู้ฉันเป็นเซียนหุ้นฉันเป็นเวียแต่จริงๆไม่ใช่หรอกเก่งกำไรหนังโอเคคุณก็เป็นอ่ะคุณก็รู้เรื่องดีแต่ว่าคุณไม่ได้กำไรกันระดับนี้คุณเป็น VI เนี่ยคุณจะได้ทีละ3เด้ง4เด้งปีนึง 300-400% ไม่ได้วอร์เรนบัฟเฟตต์ได้ 20% ต่อปีคุณได้ 200% มากกว่าสปอร์ตเนี่ย10เท่าหรือบางทีไปตั้งหลายปีก็ยังได้อะไรมันถึงรวยไงแต่จริงๆนั่นคือการเก่งกำไรและมันจะไม่เกิดอีกหมายว่ารอบนี้เป็นรอบที่พิเศษคือมันซ้ำไปนู่นกี่ปีทำให้คนรวยเป็นบ้าในโลกเนี่ยผมยังไม่เคยเห็น VI ที่ไหนรวยแบบ VI ไทยในระยะสั้นๆนะไม่มีหรอกนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญไงเรื่องโชคดีเรื่องอะไรแต่พวกนี้เขาไม่ช่วยเขาบอกว่าเขาเก่งเขารู้เรื่องดีเขาเทรดเป็นเขาค่าลงตัวเดียวเพราะว่าเขารู้ไงว่าตัวนี้มันดีขนาดไหนมันจะต้องขึ้นยังไงแต่จริงๆพวกนี้บางทีไม่จะคุณก็ไปไล่ซื้อทั้งกลุ่มก็ไล่ซื้อมันก็ขึ้นเป็นสิ่งที่ผมเรียกว่าคอร์เนอร์หุ้นตอนนั้นคอร์เนอร์หุ้นเป็นสิบตัวไอ้ที่รวยๆทั้งหลายคอร์เนอร์มาทั้งนั้นอ่ะเพราะขึ้นไปเป็น PI ร้อยเท่าอย่างเงี้ย50เท่าเป็นเรื่องปกติตอนนี้คุณรู้ว่าขนาดซูเปอร์สต็อก NVIDIA บ้าบอ PE 30-40เท่าเกินไปแล้ว20เท่าใช่ไหม Google ระดับเนี้ย20กว่าเท่า30แต่คุณน่ะ100เท่าอ่ะผมยังจำได้หุ้นบ้าอะไรแสนล้านใช่ไหมโอ้100เท่ากำไรเพิ่มขึ้นมา100ล้านมาร์เก็ตแคปขึ้นมา10,000ล้านอะไรอย่างเงี้ยมันผิดปกติไงมันไม่เกิดอีกแล้วแต่ว่าเขาเรียกว่านักเก็งกำไรเขาไม่คิดเขาคิดว่าเขาแน่เขาจะอัดเข้าไปเรื่อยๆแล้วผมเลยยกตัวอย่างเจสซี่ลิเวอร์มอร
1: ์
0: จะมาเป็นนักลงทุนระดับโลกแต่เป็นนักเก็งกำไร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ที่ไม่ยั่งยืนไงพวกเนี้ยคือมันได้เป็นช่วงๆได้ช่วงที่คุณโชคดีขึ้นเลยเจสซี่ลิเวอร์มอร์นี่กำไรรวยมหาศาลแล้วเจ๊งไปสามรอบสุดท้ายต้องฆ่
1: าต
0: ั
1: วตาย
0: ไม่มีประโยชน
1: ์
0: ทำไมอ่ะถ้าคุณรวยตอนที่คุณรวยทำไมคุณไม่เลิกอ่ะเลิกแล้วก็เอาเงินมาใช้ตลอดเป็นอีกสิบร้อยชาติก็ไม่หมดแต่ไม่ทำนี่คือพวกนักเก็งกำไรเขาจะมีความคิดแบบนี้ว่าเขาจะได้อย่างคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งเขาคิดว่าเดี๋ยวเขาต้องได้ถูกรางวัลที่หนึ่งอย่างในข่าวเขาบอกว่าซื้อ400,000อ่ะซื้อลอตเตอรี่400,000เพราะคิดว่าเดี๋ยวจะต้องได้รางวัลที่หนึ่งอีกความคิดมันเปลี่ยนไปหมดไงมันไปคิดว่าเป็นฟอลลาซี่เขาเรียกว่าเนี่ยแกมเบอร์นักพนันความแบบเพี้ยนของนักพนันที่ว่าเฮ้ยเขาจะต้องได
1: ้
0: หรือนักมวยจะต้องอะไรถ้าไม่รู้ว่าแท็กหนึ่งอ่ะร่างกายคุณก็โทรมแล้วคุณไม่มีปัญญาได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยนะในนี้ก็เป็นเรื่องราวที่บอกว่าทำให้คนที่รวยแบบเนี้ยรวยเพราะโชคดีรวยเพราะอะไรแต่ว่าคุณนะไม่เข้าใจคุณคิดว่าคุณเก่งคุณเก่งขนาดเหนือกับวอร์เรนบัฟเฟตต์สิบเท่า
1: ค่ะ
0: คุณต้องเข้าใจว่ามันไม่จริงหรอกคุณก็ไม่เชื่อเพราะว่า

0: คนเราเนี่ยมันมีแนวโน้มไบแอสเข้าข้างตัวเองว่าไม่ต้องเก่งเนี่ยถ้าฉันไม่เก่งฉันจะรวยได้ยังไงอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็แต่เรื่องเนี้ยเรื่องสุดท้ายที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับคนที่รวยหนักๆอยู่แล้วแทนที่ว่าคุณจะต้องระวังว่าเฮ้ยต้องคอนเซอร์เวทีฟมากขึ้นนะต้องใช่ไหมหลายคนเนี่ยผมก็คิดว่าเขาว่าพูดถูกก็เคยเจอเหมือนกันว่าเฮ้ยตอนนี้คุณได้เงินเยอะแล้วคุณต้องเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเป็นนักเก็งกำไรซึ่งคุณไม่ยอมรับเองว่าคุณเป็นนักเก็งกำไรและคุณได้มาเพราะโชคเยอะเลยคุณอาจจะมีฝีมือผมไม่เถียงหรอกแต่ฝีมือมันแค่นั้นไงฝีมือคือได้ 20% แบบวอร์เรน บัฟเฟตต์ระดับโลกเนี่ยได้แค่นี้แหละจะถ้าคุณแบบฝีมือคุณอาจจะได้15คนที่ได้ 15% นี่ถือว่าระดับโลกอยู่แล้วแต่มาถ้าในระยะยาวแต่คุณได้เป็นโอ้ช่วงที่บ้าบ้าบอตอนนั้นน่ะนักคนเข้ามาเป็นนักเก็งกำไรใหม่ๆผมมักน้อยครับผมไม่ต้องการปีละ 20% ก็พอที่ไปเขียนแบบคุณไม่เข้าใจเพราะคุณเห็นคนอื่นเขาได้เยอะไงแล้วคุณคิดว่าการลงทุนมันง่ายมากเลยจับตัวนั้นก็แป๊บแป๊บแป๊บมาร์จิ้นเข้าอีกเท่าตัวกำไร 40% อุ้ยปีนี้ผมแค่ได้แค่30บนแบบอะไรของคุณใช่ไหมแต่ตอนหลังคุณต้องตั้งใหม่7% 5% 7% 10% 10% นี่ก็หรูมากนะอย่าไปคิดว่าจะได้เป็นจริงๆส่วนคนทำทั่วไปก็อย่างที่ว่ามันได้มาครั้งเดียวเนี่ยคุณต้องบริหารให้เป็นถ้าคุณปล่อยตามธรรมชาติฉันมีเงินฉันก็อยากใช้ไหมพี่น้องเราก็ต้องช่วยเหลือไหมอะไร
1: ค่ะ
0: เราก็ต้องซื้อบ้านให้มันหรูหน่อยยังเงินยังเหลือเยอะอะไรเงี้ยใช่ไหมคุณลืมไปว่าเฮ้ยไม่ใช่คุณเปลี่ยนไปแล้วโดยที่คุณยังไม่รู้ตัวนะกลายเป็นอินเฟลชันมหาศาลเลยบางคนใช่ไหมบางทีต้องคิดนะ
1: บางคนสร้างภาระมากกว่าเงินที่มีแล้ว
0: แล้วภาระพวกนี้มันต่อเนื่องยาวนานมันไม่ใช่แป๊บแป๊บในที่สุดก็หมดแล้วพอหมดเนี่ยชีวิตแย่ลงหลายคนนี่บอกถูกลอตเตอรี่นี่ทำให้ชีวิตคุณแย่ลงนะคุณดีแป๊บเดียวดีมากมากอยู่แป๊บเดียวหลังจากนั้นจริงก็สิ่งที่คุณเคยตัดตัวไปแล้วอะไรไปแล้วเนี่ยคุณก็ยิ่งหนักยิ่งเฮิร์ตว่าเอ้ยแย่แต่สมัยก่อนเคยเป็นแบบนี้เคยกินภัตตาคารุลุตอนนี้ไม่มีละนะ
1: โอเคนี่เป็นข้อคิดที่อาจารย์เอามาฝากเนาะประเด็นสำคัญในมิติการลงทุนก็น่าจะต้องลดความคาดหวังลงที่อาจารย์บอกใช่ไหมคะอาจารย์จะช่วยได้นะคะปรับพฤติกรรมด้วยเอาวันนี้เวลาเราน้อยแต่ว่าก็ได้ไอเดียเนาะอาจารย์โดยเฉพาะสถานการณ์แบบนี้บางทีตลาดก็มีความผันผวนแล้วก็อาจจะทำให้หลายๆคนใช้เป็นจังหวะเทรดแล้วก็อาจจะหลงระเริงไปได้เหมือนที่อาจารย์บอกเนาะอาจจะเก็บตัวในภายหลังค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆสัปดาห์หน้ามาอยู่อีกแล้วเนาะอาจารย
0: ์จะ
1: อีกสัปดาห์นึง
0: ครับ
1: โอเควันนี้ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะสวั
0: สดีครับ
1: ลากันไปเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะ
2: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
7: M-COT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ พราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: Smooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมฆพันธ
1: ์ตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันเช่นเคยอยู่กับเดนจิติมาทวาเรศค่ะไปเข้าสู่ช่วงกันค่ะกับมันนี่คลินิกค่ะ
9: ช่วงมันนี่คลินิกโดยโค้ชหนุ่มจักรพงษ์
1: ค่ะมันนี่คลินิกวันนี้เช่นเคยพูดคุยกันกับโค้ชหนุ่มตอนนี้โค้ชอยู่กับเราแล้วนะคะไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะโค้ชคะ
10: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะวันนี้เจอกันเนาะวันอังคาร28เมษายนนะคะก็เวลาเดินเร็วนะคะก็เดี๋ยวจะสิ้นเดือนอีกแล้วแล้วก็วันหยุดด้วยเนาะเดี๋ยวเรามีลองวีคเอนด์กันอีกแล้วนะวันศุกร์นี้แล้วก็วันจันทร์หน้าค่ะโค้ชคะหลายคนอาจจะวางแผนท่องเที่ยวส่งท้ายก่อนเปิดเทอมกันหรือเปล่าหลายบ้านก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะคะ
10: วันแรงงานเหรอใช่ไหม
1: วันแรงงานแล้วก็มีวันหยุดวันช่วงของวันจันทร์ด้วยเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะคะก็ยาวเลย
10: แต่ว่าวันแรงงานข้าราชการจะไม่ได้หยุดใช
1: ่
10: ไหม
1: ใช่ใช่ค่ะ
10: ก็ไม่ได้แค่ช่วงอย่างเดียว
1: ถูกต้องแต่วันจันทร์หยุดกันหมดราชการก็หยุด
10: ว
1: ัน
10: จ
1: ัน
10: ทร์ม
1: ี
10: หยุดอีกหรอ
1: วันจันทร์มีหยุดด้วยค่ะวันจันทร์ก็เป็นวันฉัตรมงคลนะเป็นวันหยุดอีกหนึ่งวัน
10: เอากันเองนะพักผ่อนเองพี่เจอกันช่วงเดือนก็แข็งใจนิดนึง
1: ค่ะแข็งใจบางคนได้แล้วไงพี่หนุ่มคะบางคนเขาได้ออก25ออกอะไรอย่างงี้นะเขาได้กันเรียบร้อยละ
10: อันนี้ก็ยินดีด้วย
1: ค่ะ
10: แต่ว่าก็แข็งใจ
1: ใช่ออก30ก็แข็งใจหน่อยแต่ว่าก็วางแผนกันดีๆเนาะโดยเฉพาะใครที่มีคุณลูกคุณหลานใช่ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเนี่ยกลับมาก็จะเปิดเทอมกันแล้วนะช่วงของพฤษภาคมเนาะกลางเดือน
10: ใช่
1: ไหมใช่กลางเดือนน่าจะ14-15ไหมคะเห็นบอกว่าแหละบางโรงเรียนเปิด15เริ่มเปิดกัน15ละค่ะ
10: ก็โอ้โหไม่รู้เตรียมกันไว้หรือเปล่านะเพราะเงินเดือนก็อาจจะแบบกินใช้เป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่าไอ้รายจ่ายพิเศษแบบเนี้ยที่มาเป็นรอบๆเนี่ยก็ไม่ได้เตรียมไม่ต้องเอาเรื่องนะ
1: ใช่ค่ะก็ฝากไปถึงทุกคนเพราะว่าวันนี้เรามีคำถามเข้ามาแล้วเราก็เริ่มเห็นสัญญาณจากคำถามแล้วเหมือนกันนะเนี่ย เริ่มที่คำถามนี้เลยนะคำถามอันนี้เป็นคำถามที่4ที่ส่งเข้ามาแต่ขออนุญาตหยิบเป็นคำถามแรกนะเพราะว่าจะเหมือนกับเป็นสถานการณ์เหมือนกันนะถ้าให้หลายๆคนเริ่มระมัดระวังเพราะท่านนี้เขาเจอแบบนี้ละคุณคุกกี้นะคะคุณคุกกี้เนี่ยเขาบอกว่าที่ทำงานเขาค่ะโค้ชประกาศไม่จ่าย OT ชั่วคราวแล้วก็ปกติเขาจะขึ้นเงินเดือนทุกกลางปีใช่ไหมคะก็ไม่ขึ้นเงินเดือนกลางปีด้วยนะคะปกติก็คือประมาณนี่บอกล่วงหน้าเลยนะอันนี้ประมาณปลายเมษาใช่ไหมคะปกติถ้าขึ้นเขาก็คงจะประมาณเดือน6เดือน7กันอะไรเงี้ยเขาประกาศด้วยว่าไม่ขึ้นแล้วก็เป็นผลกระทบมาจากเรื่องสงครามชัดเจนก็เลยคุณคุกกี้ในฐานะที่เขาไม่เคยเจอแล้วเขาก็เป็นน้องจบใหม่เพิ่งทำงานที่นี่ที่แรกมา3ปีเนี่ยนะคะไม่เคยเจอแบบนี้แล้วเขาก็ถามว่าแบบเนี้ยมันเริ่มเป็นความเสี่ยงไหมคะแต่พี่ๆที่อยู่มาก่อนนานๆนะเขาก็บอกว่าเนี่ยเป เป็นครั้งแรกเลยนะบริษัทไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนเลยแต่เขาไม่ได้บอกนะว่าบริษัททำอะไรอยู่สาขาอะไรนะคะเขาก็เลยถามมาว่าหนูควรจะทำยังไงดีถึงขั้นจะต้องเริ่มมองหางานใหม่เลยหรือเปล่าหรือยังไงดีคะหรือว่ารอดูสถานการณ์ไป

0: เรื่อยๆคือเขาก็จบมาแล้วก็ทำงานที่นี่ที่แรกด้วยนะคะอาจจะไม่เคยเจอประสบการณ์ประมาณนี้อ่ะก็เลยปรึกษาเข้ามาค่ะโค้ชค่ะอืม
1: ก็เตรียมไว้บ้างก็ดีใช้คำที่ตรงไปตรงมานะ
0: ค่ะ
1: ก็จริงๆแล้วแต่ว่าก็ต้องบอกก่อนว่าถ้ามันเป็นในสภาวะที่เป็นวิกฤตเนี่ยนะฮะในสภาวะที่เป็นวิกฤตเนี่ยไม่ใช่แค่บริษัทเดียวหรอกที่รับผลกระทบเนาะมันก็จะได้รับผลกระทบกันไปตามๆกันนั่นแหละ
0: ค่ะ
1: นะฮะที่แต่ว่าเราอาจจะต้องมาดูระดับของผลกระทบที่เรากำลังเจออยู่ตรงนี้ก่อนนะเท่าที่เล่าให้ฟังมาเนี่ยมันคือการพักหรือไม่มีโอเวอร์ไทม
0: ์
1: ใช่ไหมเพราะว่าก็อาจจะไม่มีแบบคำสั่งผลิตด่วนทำงานเพิ่มเติมอะไรพวกนี้ซึ่งก็เข้าใจได้นะในสถานการณ์แบบนี้นะครับก็เรียกว่าโอ้โหอาจจะมีให้ทำงานเพิ่มขึ้นเพื่อจะเพิ่ม productivity แล้วเราก็จ่ายเรามาเป็นโอเวอร์ไทม์เนี่ยช่วงเวลาแบบนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะลดลงนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของเงินเดือนใช่ไหมที่จะไม่ขึ้น
0: ใช่ประกาศแล้วปกติขึ้นทุกกลางปีปีนี้ไม่ขึ้นนะคะประกาศล่วงหน้าเลยให้ทราบ
1: บอกว่าสองอันนี้นะครับมองของผลกระทบทางด้านรายได้ของคนทำงานเนี่ยถือว่ายังไม่ใช่ระดับที่แบบน่ากลัวมากๆนะต้องไปดูต่อ
0: ค่ะ
1: ประเภทว่าลดโอเวอร์ไทม์ลดคอมมิชชั่นแล้วไม่เพิ่มเงินเดือนเนี่ยถือว่าเป็นเบสิกเวลาเจอวิกฤตแบบนี้ซึ่งไม่ได้ถือว่าร้ายแรงมากถ้าร้ายแรงจะออกทางนี้ลักษณะอันนี้คือเพื่อนแผนกข้างๆเริ่มให้อันนี้จะเป็นความเสี่ยงเชิงธุรกิจละแสดงว่าสายการผลิตสมมติอยู่ในโรงงานอะไรเงี้ยสายการผลิตนี้ปิดไปละอาการก็อาจจะไปตกในทางเราแล้วหรือเริ่มมีการลดคนแล้วหรือเริ่มมีการให้แบบไม่จ่ายเงินเดือนหรือ
0: ลด
1: เงินได้อันนี้จะเป็นเวลที่รุนแรงกว่าแล้วอาจจะต้องคิดถึงการขยับหาที่ทำงานใหม่แบบจริงจังนะครับแต่ว่าสถานการณ์นี้อาจจะให้ดูก่อนทีนี้ต้องดูอะไรบ้างนะคือในทุกวิกฤตเนี่ยมันก็จะได้รับผลกระทบกันหมดอยู่แล้วนะครับทุกบริษัทเพียงแต่ว่าบริษัทไหนจะโดนมากโดนน้อย
0: บ้างน้อยบ้าง
1: ใช่แล้วก็อันไหนที่มันจะเป็นแค่วิกฤตระยะสั้นไปเลยอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเป็นวิกฤตแบบนี้เนี่ยอย่างที่บอกไอ้หรือตัดโอเวอร์ไทม์ออกเนี่ยเป็นเรื่องระดับเบสิกมากครับถ้ามันเป็นกลุ่มบางธุรกิจนะครับยกตัวอย่างเช่นในช่วงงานหนังสือที่มีคนมาขอปรึกษางานประเภทที่ AI เริ่ม disruption แผนกเราเคยมี10คนถูกลดคนเหลือ3คนเพราะมี AI เข้ามาอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: อันนั้นน่ะมันคือการดูเพิ่มเติมว่าอันนี้มันเป็นสภาวะชั่วคราวหรืออาจจะยาวๆอุตสาหกรรมเริ่มมีปัญหาหรือเปล่านะครับอย่างเช่นบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นชั้นนำออกมาประกาศยอมรับว่าน่าจะสู้จีนไม่ได้ในเรื่อง EV อะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: มันเรื่องออกมาโอ้มันไม่ใช่แค่สภาวะชั่วคราวว่า
0: เดี๋ยวสร้างแล้ว
1: ถ้าเกิดตรงนั้นจบแล้วมันมีจุดเปลี่ยนต่อย
0: ค่ะ
1: เป็นระดับของคำถามนี้ณเลเวลนี
0: ้
1: อาจจะนิดนึงแล้วก็เริ่มหาข้อมูลดีกว่าครับว่าเป็นของอุตสาหกรรมที่มันจะโตต่อไปจะมีความเสี่ยงเรื่องของการลดคนหรือไม่อย่างไรอะไรเงี้ยนะครับ
0: ค่ะ
1: อาจจะรู้แบบนี้เนาะ
0: แต่ว่าถือว่าค่ะ
1: แต่บอกพี่บิวครับตอนนี้แผนกข้างๆเอาคนออกแล้ว
0: อันนี้เตรียมเลย
1: เริ่มเนี่ยก็เองเลยนะถูกลดเงินเดือนแล้วอะไรเงี้ยมันก็ไม่พอกินพอใช้อ่ะมันแรงหน่อยที่อาจจะขยับมันยังไม่ต้องแรงมากนะแต่ว่าหาข้อมูลต่อดีกว่าเพราะว่ามันก็เป็นความมั่นคงทางรายได้ของเรา
0: ใช่โอเคหนึ่งหาข้อมูลเพิ่มเติมว่ามันกระทบมากน้อยที่บริษัทที่เราทำงานอยู่ใช่ไหมคะสองก็ต้องเตรียมตัวเองนะคะพี่หนุ่มให้คำแนะนำนิดนึงก็ต้องเตรียมตัวเองณเวลานี้เพราะว่าเราก็ไม่รู้นะเราก็ต้องอาจจะต้องเตรียมตัวเองด้วยนอกเหนือจากหาข้อมูลภายนอกอะไรเงี้ยค่ะต้อง

0: ัวเองยังไงบ้างสำหรับเวลนี้ณวันนี
1: ้ค่ะถ้าเกิดมองแล้วว่าอาจจะมีระหว่างต้องเปลี่ยนหรืออะไรต่างๆเนอะผมก็กระบวนการปกติที่เราต้องทำคืออาจเริ่มมองหาแล้วสถานที่รับงานมีที่ไหนไหมเนอะหรืออาจจะมีการสมัครไว้บ้างนะครับแล้วก็อาจจะมีแวะไปคุยบ้างเผื่อจะได้เป็นช่องทางในการทำให้ความมั่นคงทางรายได้ของเราอยู่ต่อไปเนอะสองอาจจะต้องคิดแผนว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเกิดเรื่องช่วงร้ายจีเราเกิดเราจะมีเงินเก็บอยู่เท่าไหร่ใช่ไหมเรามีเงินชดเชยเท่าไหร่แล้วเราเนี่ยด้วยพอจะเป็นฟรีแลนซ์หรือไปทำกิจการเป็นส่วนตัวได้ไหมอาจจะเป็นออปชั่นต่อมาเนา
0: ะ
1: รวมไปถึงทักษะสำรองนะที่ต้องมีแล้วคนยุคใหม่จะไม่มีแค่เงินสำรองแล้วเราอาจจะต้องเริ่มมีทักษะสำรองนะครับแต่ว่าในสิ่งใดเจ้าของคำถามเนี่ยเกิดตัวเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่ามีบางคนเหมือนกันเจออะไรก็เงียบไม่เป็นไรนะบริษัทอยู่ได้เราก็อยู่ได้เวลาที่เขาอยู่ไม่ได้เขาไม่บอก
0: เขาก็บอกวันที่อยู่ไม่ได้แล้วเราไม่ได้เตรียมตัวเนาะก็จะรู้สึกแบบว่าไม่ได้ตั้งตัวอะไรเงี้ยหลายคนจะเป็นอย่างนั้น
1: ใช่
0: ค่ะ
1: ความมั่นคงทางรายได้ขึ้นอยู่กับเรานะถือว่าองค์กรของเราเพราะฉะนั้นเมื่อมีสัญญาณอะไรไม่ดีก็อาจจะต้องเตรียมตัววางแผน
0: โอเคเอาเป็นกำลังใจนะคะให้กับคุณคุกกี้น้องคุกกี้ด้วยแล้วยังไงก็อัปเดตเนาะแต่อย่างที่บอกหนึ่งหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนว่ากระทบมากน้อยขนาดไหนแต่เอาเป็นว่าเวลที่ให้เวลนี้ยังถือว่าอยู่ในระดับที่อาจจะปกติยังไม่ได้โคม่าใช่ไหมคะบริษัทอาจจะเคลื่อนตัวก่อนเพื่อที่จะคุมมันเป็นการ management ในยามภาวะวิกฤตแล้วก็มีอาจจะกระทบรายการผลิตกำไรได้บ้างบางส่วนก็เลยอาจจะเซฟตี้ไว้ก่อนเป็นการเตรียมพร้อมหรือเปล่าเนาะในมิติของบริษัทอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่อาจจะยังไม่ได้กระทบหรือโคม่ามากแต่เราก็เตรียมของเราไว
1: ้เป็นตัวไว้ดีแล้ว
0: ค่ะแล้วก็ฝากไปถึงคนอื่นๆด้วยเนาะการหรือบางคนบอกบางคนอาจจะฟังข้างแผนกข้างๆฉันเลเวลหนักแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะ
1: เรื่องเอาคนออกนี่เป็นสัญญาณเนาะที่เรื่องคอนโทรลอะไรที่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะหรือลดเงินเดือนหรือจ่ายเงินเดือนช้านี่ก็เป็นสายเดือนช้าอย่างเงี้ยพี่หนุ่มถือว่าเป็นอีกสาย
1: เดียวกันครับก็แสดงว่าบริษัทกำลังแคชโฟลว์มีปัญหาแล้วในเดือนช้าเนี
0: ่
1: ยใช่ว่าไม่รักบริษัทไม่ต้องรักดีแต่ว่าเราก็มีครอบครัวต้องดูแล
0: ค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจสถานการณ์ของตัวเองเนาะเพราะว่าเราต้องยอมรับจริงๆว่าผลกระทบทางนี้จริงๆก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่เท่าแต่ละหลายธุรกิจหลายกันเราก็จะเห็นใช่ไหมคะเพราะว่าบางที่เขาก็มีการปิดรายการผลิตชั่วคราวหรืออะไรเงี้ยมันมีผลประเด็นในเรื่องของวัตถุดิบเรื่องของซัพพลายโอเคอ่ะชัดเจนนะคุณคุกกี้ค่ะเป็นกำลังใจให้มาอีกคำถามนึงให้คุณวินัยเนี่ยเป็นการลงทุนเนาะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนแนวสร้าง passive income นะคะเขาบอกว่าสินทรัพย์ที่เน้นจ่ายปันผลนะเพื่อที่จะแล้วก็ลงทุนยาวๆจริงๆที่ผ่านมาเขาก็ได้ปันผลต่อเนื่องแต่ว่าเขาก็สังเกตว่าแต่เขาขาดทุนส่วนต่างราคาปันผลได้แต่ว่าขาดทุนส่วนต่างราคาเรื่อยมาแต่เขาก็คือลงยาวไงคะก็ยังไม่ได้ทุนทางบัญชีน่าจะประมาณนั้นเขาก็เริ่มสงสัยว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยเรายังลงทุนต่อไปได้ไหมที่ลงทุนก็เป็นเงินเย็นนะรับสิบอินคัมที่เน้นน่ะก็จะมี2กองก็คือเป็นกองทุนโครงสร้างพื้นฐานกับกองอสังหาริมทรัพย์ค่ะก็ละปันผลได้ต่อเนื่องยาวนานแต่จะเป็นขาดแบบเนี้ยเรายังลงทุนต่อไปต้องเริ่มขยับตัวหรือเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนกองที่จะลง
1: มันเป็นรีโทสหรือเปล่าม
0: ันก็ต้องดูนะว่าเป็นสิทธิการเช่าหรือฟรีโฮม
1: การเช่ามูลค่าของตัว NAV มันก็จะลดลงเรื่อยๆอยู่แล้วครับเพราะสิ่งที่มันเป็นสินทรัพย์ของกองเช่าซึ่งมันจะลดลงเรื่อยๆเนาะเพราะฉะนั้นต้องดูก่อนนะ

0: ราะฉะนั้นถ้ามันเป็นลีดโทเนี่ยอาจจะเป็นเลือดเลยนะที่มันแบบลดลงเลยแต่ถ้ามันเป็นนะครับเรื่องของข้อมูลกันนิดนึงว่าเมื่อกี้บอกว่ายังจ่ายปันผลได้จากการเช่าหรือว่ากรรมสิทธิ์นะถ้าเป็นการเช่า NAV มันจะตกลงเรื่อยๆอยู่แล้วเมื่อกี้มันสิบบาทมันจะลงมาอันนี้เป็นเรื่องของการลีดโทยังจ่ายปันผลอาจจะเป็นเรื่องของมูลค่าที่มันการซื้อขายกันบนกันนั้นอาจจะต้องมาประเมินตัวของอาจจะมีขึ้นลงเรามองแล้วอย่างเช่นถ้ามันเป็นดูว่าให้มันก็ยังไปได้เนาะก็ใหญ่เบื้องล่มเลยจะเติบโตในอนาคตความกังวลก็บางลงไปได้ที่มันเป็นช่วงเราไม่แน่ใจ
1: ระหว่างอาจจะมีกระทบ
0: การต้องเนี่ยลองร่างประเมินของราคามันเป็นอันดับแรกอยากให้จำแนกของว่าเรากำลังถึงอะไร
1: เช่าเนาะเป็นลีสโฮหรือเป็นฟรีโฮมันจะลักษณะการเคลื่อนไหวของแตกต่างกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะค่ะ
0: ใช่ใช่แต่ต้องทำความเข้าใจตรงนี้ด้วยนะ
1: โอเคอาจจะต้องดูเพิ่มเติมข้อลึกลงไปนะแล้วก็คงมาทีนึงดูคุณภาพดูระยะเวลาเท่าเนาะก็ยังไงจริงๆเขาก็จะมีคุณใช่ไหมคะพี่หนุ่มที่การคำนวณด้วยเนาะคุ้มค่าไหมอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
0: พอจ่ายปันผลมาไหมกลับมาด้วยอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่โอเคดูซับที่ถือการเงินซับแล้วก็กองทุนโครงสร้างขาดูอายุเพศด้วยนะเป็นฟรีโฮลต่างๆแล้วนะดูอีกที่หนึ่งถ้าแล้วเงินส่วนต่างราคาลงเรื่อยๆ NAV ลงขาดโอเคเป็นคุณวินัยท่านหนึ่งคุณพจนีประเด็นเรื่องของที่ดินแปลงใหญ่เลยซอยย่อยแบ่งชั้นแบ่งกันระหว่างพี่น้องให้เท่าทาอีอะไรเหมือนกับคาโคสอันนี้เป็นเคสต่อเนาะถ้าเป็นแบบนี้พี่น้องที่เท่าไหร่
0: ก็ต้องมีข้อมูลสมรสไม่แน่ลักษณะแบบไหนตอนที่ยังมีนะครับว่าเป็น
1: ใช่แต่เป็นชื่อร่วมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
0: เพราะว่าถ้าเป็นการมีส่วนตั้งแต่อันนี้มันจะมีภาษีนะครับคำนี้เอาไว้ต่างๆก็อะไรก็ว่ากันไปเรามีที่เราจะมาอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็สามารถไม่ได้ยุ่งยากครับแสดงจัดสรรอยู่เล็กนะครับซึ่งถ้าเป็นที่ยากครับปัญหามันจะมีอย่างเช่นนะหรือหนึ่งก็ไหมแบบได้เลยจะต้องมี
1: มีสนเหมือนกันไม่มีอยู่

0: ข้างในอะไรเงี้ย
1: มันมีบางทีเรื่องตลกนี่นะว่ามันก็แทนที่ใดนะมันไปกันขับแล้วก็หรือว่าเวลาเรารางวัล
0: เนี่ยมันก็อาจจะข้างหมูอาจจะเถียงไป
1: ใช่แล้วกันเจ้าฉันเป็นลูกสามเหลี่ยมเนอะไม่ค่อยอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้นะครับต่างๆเนี่ยมันก็แหละอาจจะไม่ได้สูงมากมันก็จะต่ำมันก็จะมีปัญหาในเรื่องนะครับนั่นก็จะเป็นเรื่องพัฒนีเดียวแล้วก็สามคนมันก็จะด้วยนะครับแล้วก็ขันปูเคสแบบนี้ต่อที่ผมเล่าเคสทุกละเอียดทุกอย่างเลยจะยุ่งยากคงจบเดี๋ยวมันก็หลากหลาย
0: เข้าใจเรื่องของการแบ่งด้วยอันนี้คือคุณพจนีสาขาว่าเรามีค่าใช้จ่ายเป็นอะไรเขาได้เนาะว่าค่าอะไรเท่าเลขอะไร
1: บอกได้ที่ถนนได้เลยบอกได้ที่ถนนแต่ว่าก็อย่างที่บอกเราอ่ะเราจะคุยเรื่องแบ่งกันให้ดีว่าจะแบ่งกันท่าไหนติดขัดอะไรแล้วปักหมุดนี่แต่ว่า
0: ตรงไหนถึงตรงไหนเขตของแต่ละที่เพราะว่าบางที่คือที่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เต็มพื้นผ้าแล้วก็แบ่งเสียงมาติดอีกนะน้ำติดภูเขาชนติดบ้านก็จะมีดีเทลของแต่สำคัญคือตกลงกันภายในครอบครัวไปคุยกับเจ้านาย
1: คือวันที่เราติดบอร์ดคือที่เรามีบอร์ดฝาเลยเป็นพื้นเลยอะไรวะอะไรเงี้ยแล้วจะเอาไปทำจริงกันเลยอุ้ยนะครับคือต้องบอกเฉพาะเคสแบบนี้แม้จะมีพี่น้องยังคุยกันไม่ได้ครับ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นพ่อแม่

0: ดีที่คุณแม่ไม่ได้สินทั้งหมดของคือหารสำหรับลูกไม่คะไม่หารสาคนหนึ่งจะฟ้องได้ไม่เท่าคนอื่นอะไรอย่าง
1: นี้ได้ไงไม่ได้มีสี่ครับโดยปกติก็น้องสามคนก็ต้องตกใครจะให้ใครคำว่าผู้จัดการว่าอ๋อถ้าเธอบ่าอะไรก็ไม่ได้แล้วครับจัดการที่เพราะฉะนั้นเพราะเป็นมีศักดิ์เป็นลูกไม่ได้เขียนกำหนดวันคนใดคนหนึ่งแจกจ้างผู้จัดการมาแล้วก็ทำเป็นเจ้าผู้คิดมุกคิดต้องใช้คำนี้อาริมาซับครับแย่แหวนเงินคนรู้ก็จะมีแหวนอันนี้
0: ยิ่งตอนนี้ของแพงด้วยนะแพงมาก
1: ใช่ซึ่งมันที่ดินรถเนี้ย
0: เงินมันก็หาย
1: เงินยังไม่แน่เลยอ่ะมีบางคนดูอะไรเงี้ยลูกบางคนมีสิทธิ์ถอนรวบแล้วลูกบางคนก็เงียบก็มีนะโ
0: อ
1: ้โหสงครามของมรดกไม่ได้ครับ
0: ค่ะ
1: ของที่เป็นทองเป็นอะไรรู้คนใช้คำนี้เคยเห็นในละครเลยเคยเห็นแหวนมันหายไป
0: แต่ไม่รู
1: ้
0: ฉันแม่ให้ฉันแล้วนี่เริ่มเป็นบทละคร
1: เนี่ยอะไรเงี้ยครับมันเป็นข้าวครับแต่ว่ามีไอ้คนหนึ่งดูเราก็ฟ้องร้องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่สนุกเลย
0: ต้องมาทะเลาะกันเพราะฉะนั้นที่มาของประเด็นเนี้ยคือถ้าคุณแม่ทำผิดอย่างไปเลยอ่ะแม้ว่าอาจจะไม่เท่าต้องบังคับเป็นไปตามนั้นนะอาจจะมีหลดเหลื่อมกันบ้างหรืออะไรก็ค่ะ
1: ว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: เน
0: ี่
1: ย
0: ใน
1: โ
0: ค
1: เป็นไงมันก็อย่างเงี้ยแต่ว่าในโคเนี่ยก็
0: จะมีปัญหา
1: แต่ไม่จำเป็นบุญขอมอบให้กับลูกคนโตในขณะที่ทองอีกการนั้นของที่สามอะไรเงี้ยนี่ไปที่นี่คนนั้นอะไรอย่างเงี้ยไอ้คนนั้นได้ที่ไปแล้วเอาคนนี้ให้เลย
0: ค่ะ
1: นั่นแหละครับมันก็ต้องถือว่าเป็นกองมรดกที่เทียมกันเมื่อมีข้อมูลว่าใครแนวช่อฉนใช่ไหมต่างๆก็สามารถฟ้องหมายเข้ามาเกี่ยวข้องได้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นั่นแหละจากนั้นก็จะไม่ได้แล้วนะ
0: ใช่เราด้วย
1: ลูกพี่ลูกน้องก็แล้วนั่นแหละแต่รู้สึกดังมากเลยนะไอ้ครั้งเนี่ยเวลาที่เนี่ยจนบางทีต้องถามลืมถามเลยว่าที
0: ่
1: เอาไปเอาตายมันก็มีเหมือนกันว่าได้ไม่ได้นะพี่ๆน้องๆที่ไม่ค่อยโอเคกองมรดกมันไม่ได้จับ
0: ค่ะ
1: ที่สองสองแสนอะไรเงี้ยก็มันมีส่วนแบ่ง

0: าวเพราะว่ามันยืดยาวนี่มันก็เวลาเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ระหว่างทางทุกคนก็ต้องคำนึงถึงเรื่อง
0: จะลงแบบ 3-4 โอ้ยแบ่งจะเงินมาให้อีกฝั่งนึง
1: ค่ะ
0: แต่ก็มีดีเอ่ยก็แบบนึงมีน้อยจะไปทำทุน
1: ค่ะเป็นว่าเป็นกันนะวันนี้เนี่ยก็คือหรือผู้แบ่งเนี่ยจริงถ้าจัดสรรไว้ให้ได้ไปแล้วนะความขัดที่ใหญ่มากเลยเนาะถ้าเป็นพี่เรื่องนี้ใช่ไหมคะนะว่าถ้าอย่างนี้ก็ไม่มีก็ต้องหาทำเนี่ยจริงก็ตามได้นั่นเองฝากเข้ามานะคะทั้งสถานะการลงทุนแล้วก็เป็นประเด็นเรื่องของมรดกค้าค่ะวันนี้หมดเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปแล้วค่ะ
2: ที่คลินิกโดยโค้ชหนุ่ม
3: ที่ 96.5 FM
4: 96.5 ความคิดเข้มทุกสาระสมทจำกัดมหาชน
5: การได้เปล่าทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีมิลตันฟรายแมนวันโนเบล
6: ความคิดคมกิ้งวิดีโอที่ช่องทาง
4: ผลคุณสิ่งและสิ่งคิดที่จะมั่งคั่ง thinking wealth ไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองและความคิดที่จะก้าวข้ามทุกอุปสรรคและเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยังรู้และมุมมองใหม่ๆ thinking radioThinking well อังกฤษและพิชิตความมั่งคั่งวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบแห่งเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาสีของถังให้พอมีที่ว่างใช้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: เอ็มคอร์ดคอนเน็กแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษ

0: สุดพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
3: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและกัญจนาหงทอง
4: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันเช่นเคยอยู่กับเดนจิติมาทวาเรศนะคะช่วง Women and Money ค่ะ
3: รู้ใช้เข้าใจเงินช่วง Women and Money
4: ค่ะ Women and Money วันนี้เช่นเคยค่ะคุณกัญจนาหงทองมาพร้อมด้วยแขกรับเชิญของเรานะคะหัวข้อน่าสนใจดูเป็นการลงทุนสายแข็งแบบนี้จะเป็นใครไม่ได้เลยนะคะเจอกับคุณอู้ค่ะคุณธนันพรจันโกมลนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ดาโอประเทศไทยจำกัดมหาชนตอนนี้อยู่กับเราเรียบร้อยไปทักทายกับทั้งสองท่านพร้อมกันนะคะสวัสดีพี่การสวัสดีคุณอู้ค่ะ
5: สวัสดี
6: สวัสดีค่ะบิวอู้คุณผู้ฟังเสียงพี่ชัดเจนไหมบิว
4: ชัดเจนวันนี้ชัดเจนเลยค่ะสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเสียงจะเบาๆหน่อย
6: นี่ไลฟ์จากทิเบตนะเนี่ย
4: โอ้โหแต่ว่าทิเบตสัญญาณชัดเจนนี่พี่การเป็นเรียกว่าเป็นเซอร์เวย์ได้เลยนะเซอร์เวย์สัญญาณซูมทั่วโลกใช่ว่าที่ไหนเป็นยังไง
6: โอ้โหหัวข้อวันนี้ตอนคุยกับอูนี่รู้เลยว่าพี่ก็สนใจอยากฟังเหมือนกันเนาะเพราะว่าในสถานการณ์แบบนี้ทุกคนก็รู้สึกว่าเทเซฟอะบางคนไม่อยากลงทุนเลยอะไรเง
4: ี้
6: ย
4: ใช่ใช่แม้บางคนจะมองเป็นโอกาสแต่บางตลาดเขาก็ขึ้นแบบด้านหน้าขึ้นไปเลยนะคุณอู้เลยทางฝั่งบริการนิวไฮนิวไฮนิวไฮต่อเนื่องเลย
6: ดังนั้นก็ยังมีช่องทางที่จะสร้างรายได้สร้างกำไรอยู่ดี
4: ค่ะ
7: ใช่ถูกต้องค่ะก็วันนี้เนาะอู้ก็จะมาแบบสองแบบละกันคือแบบนึงคือการใช้ชีวิตประจำวันเพราะว่ามันจะมีบางอย่างที่ซัพพอร์ตในเชิงของรายได้ค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งคือพอร์ตการลงทุนอันนี้ข้ามไปไม่ได้เลยก็จะมาเมนชั่นว่าพอร์ตการลงทุนที่ดีในช่วงที่ราคาน้ำมันแพงแบบนี้เนี่ยเราควรจะวางยังไงวันนี้ก็เป็นไอเดียนำเสนอให้ท่านผู้ฟังชมกันนะคะ
4: ค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเราเริ่มเลยดีกว่าเนาะคุณอูถามนิดนึงมันมีล่าสุดเนาะประเด็นเรื่องของ UAE ใช่ไหมคะเมื่อวานนี้เนี่ยอันนี้บางคนก็มีการวิเคราะห์ออกมาแล้วมันจะอาจจะทำให้สถานการณ์ราคาน้ำมันนั้นเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่ราคาปรับตัวลงหรืออะไรเงี้ยคุณอูให้มุมมองเรื่องนี้นิดนึงว่ายังไงแล้วมันมีผลต่อทิศทางข้างหน้ายังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะเพราะตอนนี้คนกังวลเรื่องราคาน้ำมันที่สุดเนาะเพราะว่าเป็นต้นทุนของทุกอย่างใช่
7: อ
4: ัน
7: นี้พูดถึงเรื่องราคาน้ำมันแพงว่าจะอยู่กับเราไปได้นานแค่ไหนนะคะคือว่าประเด็นเรื่อง UAE ออกจากกลุ่ม OPEC เนี่ยมีน้ำหนักค่อนข้างน้อยในเชิงของที่จะทำให้ราคาน้ำมันมันสูงหรือมันปรับตัวลงเพราะว่าตอนนี้เรื่องของหลักๆคือไม่ได้เรื่องของเรื่องนี้หรอกมันเรื่องซัพพลายของที่เป็นน้ำมันมากกว่านะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเห็นแล้วว่าแม้ว่าจะมีการเจรจาต่อรองกันใช่ไหมคะแต่ว่าน้ำมันไม่ได้ลงนะBrent กับ WTI เนี่ยยืนเหนือ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลตลอดเลยเราก็มองว่าเทรนด์ตรงนี้นะมันน่าจะอยู่กันค่อนข้างยาวคงไม่ใช่แบบเดือนอาจจะไม่ลงเพราะว่าอย่างที่เราเห็นการเจรจาใช่ไหมคะ on off จะกลับมาปิดหรือกลับมาเปิดซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะต้องใช้เวลานิดนึงนะอย่างน้อยก็ 3-6 เดือนถึงจะกลับเข้าสู่แบบ normal นะคือก่อนเกิดเหตุที่ราคาน้ำมันค่อนข้างถูกซึ่งบ้านเราตอนนี้ถ้าเรามาดูราคาน้ำมันเมื่อเช้าโชคดีอีกละเพิ่งเข้าปั๊มเราสังเกตราคาน้ำมันตัวเองถ้าเป็นพวกแก๊สโซฮอลนะคะ9195เนี่ยอยู่ประมาณลิตรละ42บาท
4: ค
7: ่ะ42.50ถ้าเป็นดีเซลธรรมดาอยู่40บาทต่อลิตรอ่ะประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะอยู่กันได้ยังไงกับในเรื่องของราคาน้ำมันแพงอย่างน้อยนะมองว่าอย่างน้อยใน 3-6 เดือนน้ำมันจะค่อยๆลดลงหรือถ้ายังการเจรจาไม่จบลงง่ายคุณก็อาจจะเห็นราคาน้ำมันที่ในยุคน้ำมันแพงอ่ะนานไปอีกอาจจะเกือบ6เดือนก็ได้ซึ่งก็3-6เดือนต่อจากนี้ไปเนี่ย แล้วก็จะมาเมนชั่นถึงช่องทางเนาะช่องทางที่พูดว่าการใช้ชีวิตประจำวันเราทำยังไงได้บ้างเนาะเริ่มจากส่วนย่อยก่อนแล้วก็เรื่องการพักผ่อนการลงทุนเนี่ยก็จะเป็นสเต็ปต่อไปซึ่งวันนี้เอามาจัดพอร์ตในเชิงของการบาลานซ์พอร์ตได้ค่อนข้างดีคือใช้น้ำมันเป็นเกราะป้องกันพอร์ต
4: ค่ะ
7: เฮดจิ้งพอร์ตได้นะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่ส่วนแรงเสริมทำให้พอร์ตเราโตในอนาคตเพราะว่าอย่างที่พูดไปเมื่อตะกี้นะคะว่าแต่ชนิดออลไทม์ไฮคือตลาดตอนนี้ไดเลม่ามากมีทั้งคนกลัวมากกับคนที่กล้าเสี่ยงเพราะว่าอย่างที่เราเห็นถ้าสถานการณ์มันคลี่คลายเมื่อไหร่เนี่ยคนกลุ่มไหนมันกลับมาเราเห็นแล้วชัดมากใช่ไหมคะ
4: ใช่
7: ก็จะต้องไม่เสียโอกาสตรงนั้นด้วยแล้วก็ใช้ราคาน้ำมันให้เป็นประโยชน์ในช่วงที่ราคาน้ำมันมันแพงค่ะ
4: ค่ะโอเคอ่ะอย่างนั้นเราเริ่มเลยกับพอร์ตที่คุณอู๋ช่วยจัดมาให้นะเราจะได้วางแผนกันนะเพราะเชื่ออย่างที่คุณอู๋บอกเลยมีทั้งคนกล้าแล้วก็คนกลัวคนกลัวก็เยอะบางคนก็มองเป็นโอกาสนะแต่ก็ยังกลัวเพราะรู้สึกว่ามันไม่แน่นอนในหลายๆประเด็นอะไรเงี้ยใช่ไหมคะอ่า
7: ได้ค่ะถ้าเกิดในพูดถึงเรื่องการจัดพอร์ตภาพรวมก่อนนะคะวันนี้ก็จะมาเมนชั่นอยู่ประมาณสัก 3-4 เรื่องนะคะก็คือส่วนแรกเนี่ยลงทุนอะไรที่ในสินทรัพย์ที่ได้ประโยชน์โดยตรงจากน้ำมันแพงโอ้อันนี้เลี่ยงไม่ได้ทุกคนเห็นภาพหมดนะคะก็คือกลุ่มนี้จะได้ประโยชน์ถ้าแอสเซทมันแอสเซทจะสูงขึ้นถ้าราคาน้ำมันแพงขึ้นอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยก็คือพวกกลุ่มพลังทั้งไทยเองเลยนะคะแล้วก็พลังงานโลกนะคะเช่นว่าพวกกลุ่ม Energy นะ Exxon Mobil และ Shell ใช่ไหมคะแล้วก็บ้านเราก็เป็นกลุ่มบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่อันนี้ได้ประโยชน์โดยตรงอันนี้น้ำมันแพงเมื่อไหร่กำไรกลุ่มนี้ก็พุ่งนะคะแต่แนะนำว่ากลุ่มนี้เนี่ยเราเอาไว้ใช้วางพอร์ตไม่ออกอินอยู่แล้วเรากระจายเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ราคาน้ำมันมันคาดการได้ยากค่ะถ้ากลับผิดเมื่อไหร่เนี่ยกลุ่มนี้ก็พร้อมที่จะลง
4: จะลงเลยอยู่แล้ว
7: ใช่
4: ค
7: ่
4: ะ
7: ก็อีกกลุ่มนึงที่เป็นแบบฟิสิกอลไม่ใช่ฟิสิกอลนะใช้เป็น ETF ที่ลิงก์กับพวกราคาน้ำมันตรงอันนี้ก็จะเป็นพวกฟิวเจอร์สบนราคาน้ำมันนะคะซึ่งไม่ต้องห่วงเพราะว่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีพวกกองทุนหลวงฟีดไปอยู่แล้วนะคะก็มีกลุ่มนึงพี่การเนี่ยได้ยินเสียงค่ะแต่เหมือนพี่การพูด
4: พี่การได้ยินเสียงไหมคะรู้สึกว่าสัญญาณพี่การ
6: จะค่ะได้ยินค่ะ
4: ได้ยินโอเคเหมือนมีเสียงโอเคงั้นต่อได้เลยค่ะคุณอูค่ะ
7: ในส่วนที่สองก็คือกลุ่มที่รักษาอำนาจซื้อของแอสเซทที่เรามีอยู่สู้กับอินเฟลชันเพราะว่าราคาน้ำมันสูงเงินเฟ้อจะสูงขึ้นตามแล้วทำให้เงินที่เราถืออยู่เนี่ยมันถูกลดอำนาจซื้อไปใช่ไหมคะหมายถึงว่าของชิ้นเดิมเลยนะเราใช้เงินหลังจากที่เงินเฟ้อมันสูงเนี่ยเราใช้เงินมากขึ้นในการซื้อของชิ้นเดิมอันนี้ก็ต้องลงทุนในกลุ่มที่รักษาอำนาจซื้อของเรานะคะป้องกันอินเฟลชันมีอะไรบ้างอ่ะกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เฮดจิ้งอินเฟลชันอย่างที่เราทราบกันนะคะกลุ่มอาลีดอย่างเงี้ยได้เพราะว่าค่าเช่ามันลิงก์กับอินเฟลชันอยู่แล้วอินเฟลชันสูงแนวโน้มในการปรับเรื่องค่าเช่าเนี่ยก็จะสูงไปด้วยนะคะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือทองคําแบบคลาสสิคมากตัวนี้ใช้ในการเฮดจิ้งเงินเฟ้อได้นะคะก็ควรมีอยู่ในพอร์ตนะคะแล้วอีกกลุ่มนึงที่เป็นเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปคือเป็นกลุ่มที่ไม่ผูกกับเรื่องต้นทุนพลังงานเป็นธุรกิจที่ไม่ลิงก์กับพลังงานเป็นต้นอิงพลังงานน้อยนะคะกลุ่มนี้อย่างที่เราเห็นกันใช่ไหมคือเราจะนึกหุ้นไม่ออกแต่ถ้าเกิดพูดชื่อปุ๊บเนี่ยออกนึกออกนะคะอย่างเช่นอะไรบ้างถ้าเราพูดถึงฝั่งที่เป็นต่างประเทศเนาะหุ้นที่ไม่ลิงก์เราจะเห็นชัดในแง่ของอย่าพูดชื่อเนี่ย Netflix อย่างเงี้ยโอเคคือมันเห็นภาพชัดกว่าที่จะบอกว่าอธิบายเป็นคำพูดนะคะเพราะว่ามันเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นโซเชียลใช่ไหมคะเพราะว่าเหตุการณ์โลกจะเป็นยังไงเนาะกลุ่มนี้หรือว่าเซกเมนต์นี้เนี่ยก็จะได้เบเนฟิตอย่างเช่นกลุ่มโรงพยาบาลไม่ว่าเขาจะน้ำมันจะแพงพวกสินค้าจำเป็นพวกเฮลท์แคร์เซอร์วิสใช่ไหมคะกลุ่มโรงพยาบาลก็ยังต้องจำเป็นอันนี้เป็นกลุ่มที่ไปได้เรื่อยๆกระแสสม่ำเสมอครบโคคาโคล่าอะไรแบบนี้อุปโภคบริโภคแล้วถ้าเราเนมหุ้นเนี่ยก็จะชัดเจนนะคะถ้าเป็นบ้านเรานะกลับย้อนกลับมาที่ไทยกลุ่มที่เป็นอินฟาสตรัคเจอร์โทรศัพท์โทรคมนาคมถูกไหมมันยังต้องใช้อยู่นะคะแล้วก็มีดิวิเดนด์ที่เสถียรด้วยนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นอาทิตย์ของบ้านเราเป็นต้นอันนี้เป็นกลุ่มที่มองให้เห็นภาพก็คือไม่ได้อิงกับราคาน้ำมันนะคะแล้วก็ เติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่มีแหล่งส่งอันนี้ก็เกาะกับกระแสมิกาเทนเลยนะคะอย่างที่คุณวิวพูดออทามไฮตลอดมันคือกลุ่มไหนเฉลยออกมาแล้วว่าเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเทคเทคโนโลยีเนาะแล้วก็พวกห่วงโซ่อุปทานของชิปเซมิคอนดักเตอร์พวกนี้แบบขึ้นค่อนข้างเร็วนะคะก็ตั้งแต่ถ้าเกิดลงทุนในช่วงก่อนสงกรานต์หรือหลังสงกรานต์เลยช่วงวันที่8เมษายนเป็นต้นมานะแท็กตัวเลขดูกันเนี่ยกลุ่มชิปเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นประมาณสัก 30% คือเร็วมาก
4: เร็วมากช่วงสั้นๆนี่เองถูกไหมคะที่ขึ้นโอ้เร็วมากเลย
7: ซึ่งก็จะเห็นว่าเป็นกลุ่มแรกๆนะคะที่ปรับตัวเด็ดกว่ากลุ่มอื่นหนีไม่พ้นกลุ่มเทคโนโลยีกลุ่มชิปนะคะที่อย่างที่บอกว่าเป็นกระแสของโลกและเป็นเทรนด์เป็นอินฟราของโลกในอนาคตแล้วก็ซัพพลายเชนที่เกี่ยวเรื่องทั้งหมดอันนี้เอาไว้แรงส่งนะเป็นกลุ่มโกรทของพอร์ตเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสัมมารีง่ายๆนะคะในเชิงของพอร์ตเนี่ยมันก็จะมีอยู่3ส่วนด้วยกันก็คือกลุ่มแรกเนี่ยเอาไว้ในการป้องกันความเสี่ยงใช่ไหมคะสร้างกำไรมาชดเชยค่าของชีพที่สูงขึ้นคือหุ้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมัน
4: ได้ประโยชน์เลย
7: เล็กน้อยนะคะคือเบ็ดเยอะไม่ได้เพราะว่ามันพร้อมกับทางได้ตลอดเวลานะคะกลุ่มนี้ก็เฮดเอาไว้เฮดจิ้งหรือว่าชดเชยค่าของชีพที่สูงขึ้นตามราคาน้ำมันเนี่ยประมาณสัก 20-30%
4: ค
7: ่ะนะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่สร้างกระแสเงินสดสม่ำเสมอพวกรักษาอำนาจซื้อหรือว่าสร้างรายได้ที่ไม่ผันผวนตามราคาน้ำมันดีวิเดนด์สูงจ่ายคูปองตรงเวลานะคะกลุ่มนี้ก็เป็นตราสารหนี้ภาครัฐหุ้นกู้คุณภาพสูงหุ้นปันผลสูงนะคะแล้วก็หุ้นที่มีการจ่ายสม่ำเสมอนะคะดานิทฟิกโคคาโคล่าหุ้นโรงพยาบาลเป็นต้นนะคะก็จะเป็นกลุ่มที
4: ่อันนี้กี่เปอร์เซ็นต์คะคุณ
7: อันนี้40-50นะให้เป็นส่วนสำคัญก่อน
4: โอเคค่ะ
7: แล้วก็กลุ่มสุดท้ายกลุ่มโกรท
4: ค่ะ
7: อันนี้ลงทุนในเทรโลที่จะเติบโตต่อเนื่องมีแรงส่งนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่ราคาน้ำมันมันปรับตัวลดลงอันนี้ก็เป็นหุ้นหรือว่าเป็นหลักทรัพย์ที่ใช้ AI หรือว่าพัฒนาพวก AI เข้ามาใช้นะ
4: รวมถ้าเราไม่มีนี่เราต้องรอเขาย่อหน่อยไหมคะดิสคาวน์ไหมเขาก็ไม่ย่อมาม
7: ีคนถามเยอะมากเลยว่า
4: คนก็รู้สึกว่ามันแพงใช่มันเหมือนยิ่งเราคุยเรื่องนี้มาตลอดเลยเน
7: า
4: ะแพงไปยัง
7: ที่ผู้ป่วยคำถามที่ผมบ่อย
4: แต่เขาก็แพงขึ้นเรื่อยๆค่ะ
7: ออทามไฮนะคะเมื่อคืนเนี่ยปรับตัวย่อลงไปนิดนึงก็คือเป็นแค่วันช่วงวันสองวันนี้ที่ผ่านมาที่ปรับตัวย่อลงไปในเชิงของตัวเทคหรือแม้แต่ในหุ้นสหรัฐนะคะทีนี้เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าออทามไฮแต่อย่าลืมนะว่าอีกฝั่งหนึ่งเป็นช่วงที่ประกอบรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสหนึ่งพอดีออกมาเนี่ยเออร์เน็งโกรทมันดีมากๆคุณวิวคุณจะเห็นได้ว่า earning growth ของฝั่ง US คือภาพรวมแล้วกันภาพรวมทั่วโลกเนี่ยเท่าที่ประกาศออกมานะคะตัว earning growth ให้โตได้ประมาณ 10% นิดๆเนาะถือว่าค่อนข้างดีซึ่งมันทำให้อะไรมันทำให้ดัชนีแม้จะ all time high ในบางประเทศหรือในบางกลุ่มเนี่ยไม่ทำให้ราคามันดูแพงเกินไปเมื่อเราเทียบกับตัว earning ที่จะ growth ในอนาคตเพื่อ support ตัว index เนี่ยทำไมราคามันสูงขึ้นเรื่อยๆไม่แพงนะให้ทายอย่างที่เราทราบกันว่าปีนี้ year to date เกาหลีอีกแล้วคุณวิวพิการเกาหลี
4: เขาก็ทำ high
7: year to date
4: บวกเท่าไหร่
7: year to date เลยล่าสุดถึงวันศุกร์ที่แล้วบวก40 cover period ที่โดนเรื่อง impact เรื่องน้ำมันนะคะก็กลับมาแล้วเพราะว่ามันเอาทำบวกประมาณ 40%
4: ค่ะ
7: ก็มาจากเรื่องผลิตชิปนี่แหละแล้วก็เราเห็นตัวเลข year to date สแต็กออกมาเป็นลายชิปเนาะชิปเมมโมรี่ DRAM NAND อะไรพวกนี้เนาะโกรทนะคะช่วง20คือ year to date เดือนเมษาถึงวันที่20วันแรกเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าโหโกรทแบบเป็น 100%ในแง่ของตัวรายได้ว่าการสุขที่มันโกรธขึ้นนะคะ
4: จริงๆคือราคาขึ้นเนี่ยสมเหตุสมผลกับตัวงบกับผลประกอบการใช่ไหมคุณอู๋มองแบบนั้นมันไม่ใช่เหมือนกับเกินมูลค่าเกินพื้นฐานขึ้นไปใช่ไหมต้องถามคุณอู๋ก่อนสำหรับมุมมอง
7: แล้วเราจะบอกว่า valuation ของตลาดเกาหลีแล้วกันเมื่อกี้เมนชั่นถึงเกาหลีตอนนี้ถ้าเทียบ historical ของตัวเขาเอง support ด้วย earning ที่ revise ในช่วงที่ผ่านมามันทำให้ระดับราคาของเกาหลีอยู่ที่ไหนแม้ว่า index จะอยู่ในจุดที่ใกล้ all time high หรือในเกาะๆในโซนสูงอยู่ลบ2 SD คุณวิวพี่การ
4: ค่ะ
7: ถูกไหมเห็นแล้วแบบ
6: โอ้โห
7: ลบ2 SD นะคะคือถูกมากพี
4: ่ค
6: ่
4: ะ
6: ใช่
7: เดี๋ยวอุ้มหนึ่งเนี่ยติดน่าจะติดชาร์ตมาให้ดูด้วยว่าไม่ได้โม้เพราะว่าเพิ่งอัปเดตตัวเลขถึงเมื่อวานนี้เองเมื่อวานวันก่อนนี้เองลบ2 SD นะพี่เกาหลี
4: อ๋อหมายความว่ายังเข้าตอนนี้ก็ยังทันสี่คุณอู๋
6: ยังเข้าได้ใช่ไหมอู
7: ๋ได้แบบนั้นได
4: ้ค่ะแต่ต้องเข้าแบบระวังหน่อยไหมเหมือนเป็นเซ็ตไลท์พอร์ตมากกว่าที่จะมาเป็นคออะไรอย่างงี้ใช่ไหม
7: ยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์นะคะยี่สิบถึงสามส
6: ิบโอ้ก็เยอะนะโอ้ยี่สิบสามสิบ
4: ค่ะ
7: มันมีหลายกลุ่มพี่ถ้าใครแบบไม่อยากไปพุ่งที่เซมิคอนดักเตอร์ที่เป็นสัญชาติเกาหลีมันก็จะมีโกลบอลเซมิคอนดักเตอร
4: ์
7: หร
4: ือ
7: เทคโนโลยีเซกเตอร์ที่มันกระจายมากกว่าความผันผวนจะน้อย
4: มีกองเด่นๆแนะนำไหมคะคุณอู๋
7: เกาหลีอะเหรอคะ
4: ใช่หรือว่ากอง
6: บอกเลยบอกเลยชิปเป้าม
7: ีของดาโอเกาหลีค่ะแล้วก็มีของ SCB เกาหลีสองที
4: ่
7: มีสองที่
4: อันนี้ก็
7: เกาหลี
4: แล้วถ้าเป็นโกลบอลแล้วถ้าเป็นโกลบอลล่ะคุณอู๋หลายๆที่
7: โกลบอลเทคใช่ไหม
4: หรือว่าโกลบอลเซมิโกลบอลที
7: ่โกลบอลเซมิคอนดักเตอร์จะมีของดาโอเช่นเดียวกันดาโออีโวเซมิ
6: บอกหน่อยทีอุ๊บดาโออะไรนะ
7: ดาโออีโวเซมิค่ะมันเป็นชื่อย่อก็คือดาโอเซมิคอนดักเตอร์พี่แต่ตรงกลางมันใช้คำว่าอีโวมันเกี่ยว
4: อันนี้จะเป็นโกลบอลไม่ได้โฟกัสแค่เกาหลี
7: โกลบอลเซมิคอนดักเตอร
4: ์ใช้ประเทศอื่นด้วย
6: วันนี้มีการป้ายยากันเกิดขึ้น
7: ป้ายยา
4: แต่ว่าพอเราคุยในภาพรวมอ่ะพอร์ตจะรอดนะพี่การที่คุณอู๋จัดมาให้จริงๆมันคือการกระจายความเสี่ยงนะไม่ว่าจะไปเวไหนคือมันจะมีเราจะมีอยู่อ่ะเราจะมีสินทรัพย์นั้นอยู่ไม่ว่าเขาจะเซฟไปทางไหนสถานการณ์จะไปทางไหนเนาะถ้าเป็นแบบนี้จะเซฟหน่อยใช่ไหมคะคุณอู
7: ๋ใช่ถ้าสายที่อะไรนะเขาเรียกว่าเสี่ยงสูงๆแล้วแบบไป all in น้ำมันอ่ะคือแบบระวังด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าปัจจัยเรื่องปัจจัยการเมืองระหว่างประเทศอ่ะมันคาดการยากเพราะฉะนั้นเราควรกระจายไงส่วนที่เป็นน้ำมันก็ส่วนหนึ่งนะคะ
6: น้ำมันมันก็ลื่นเนาะ
7: คอกลุก
6: ลระวังลื่น
4: ก
7: ็ระวังนิดนึงสำหรับสายซิ่งไงสายซิ่งเรื่องน้ำมัน
6: ใช่ใช่แต่ท้ายที่สุดต่อให้เราเห็นเวหมดเลยเนาะบิวว่ากล้องไหนกล้องไหนอะไรท้ายที่สุดลงเอยที่กระจาย
4: ใช่ก็ยังสำคัญอยู่เพราะว่าสถานการณ์ช่วงสั้นอ่ะเหมือนเราก็ประเมินและคาดการได้ยากนะมันบางทีไพ่มันออกได้ทุกทางเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมคุณรู้
7: ใช
6: ่ตอนนี้รู้แล้วมี1เกาหลีแหละแต่ต้องไปแย่งไปแบ่งเอา2กองอะไรยังไงใช่ไหมเทค global tech
4: ค่ะแล้วก็จะกลุ่มที่เป็นอันนี้เป็น growth เลยและเน้น tech อะไรเงี้ยแล้วก็หรือจะเน้นเป็นกลุ่มเซมิเองที่คุณอุบอกจะเป็นเซมิเกาหลีเลยหรือว่าจะเป็นเซมิที่เป็น global มีหลายๆประเทศหน่อยอ่ะก็ได้เหมือนกันก็จะกระจายในตัวอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่เหล่านี้ก็คือขึ้นมาแล้วแต่เรารู้สึกว่ามันยังสามารถที่จะไปต่อเนาะด้วยเทรนด์ยังเป็นเมกะเทรนด์ที่แท้จริงอ่ะใช่ไหมคะเหมือนอินฟราของโลกไปแล้วที่คุณอุบอกเนาะค่ะโอเคอันนี้เป็นกลุ่มพอร์ตที่คุณอู๋บอกมา3ส่วนนะก็คือกลุ่มที่เขาเรียกอะไรได้ประโยชน์จากเรื่องน้ำมันราคาน้ำมันขึ้นเลยกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่สร้างกระแสเงินสดใช่ไหมไม่อิงตามราคาน้ำมันแล้วกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่เป็นแซทเทลไลท์พอร์ตและเป็นกลุ่มโกลด์นะเป็นเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ AI ทั้งหลายใช่ไหมคะค่ะโอเคแล้วก็บอกกองมาด้วยอ่ะเดี๋ยว
6: พักกัน
4: เราพักกันสักครู่หนึ่งพักกันก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าคุณอู๋มาช่วยเพิ่มเติมนะอันนี้เป็นสไตล์การจัดแบบแรกใช่ไหมคะคุณอู๋คะ
7: ใช่เดี๋ยวเบรกต่อไปก็จะเป็นเรื่องคำถามที่พบบ่อยก็คือเป็นแบบการใช้ชีวิตนิดนึงนะคะว่าจะทำยังไงใช้อะไรก็คือเป็นการวางแผนทางการเงินแบบหนึ่งที่เอามาตอบโจทย์ในเรื่องของน้ำมันแพงนะ
4: คะ
7: หลายคนอาจจะลืมนะคะว่าน้ำมันแพงเนี่ยมันไปอิมแพกอะไรบ้างส่วนหนึ่งก็คือเรื่องดอกเบี้ยพี่การดอกเบี้ยทีนี้ดอกเบี้ยมีทั้งเงินฝากแล้วก็เงินกู้ฝั่งที่จะบอกเอาไว้คือกลุ่มที่อู๋จะแบบโทรไอเดียในรอบนี้ก็จะเป็น FAQ ที่ได้จากการไปพบลูกค้านะแล้วก็พูดคุยกันนะคะว่าแบบทำยังไงได้บ้างก็คือเมื่อดอกเบี้ยโดยเฉพาะเงินกู้สูงขึ้นเราต้องปรับโครงสร้างหนี้นะท่านผู้ฟังอย่าลืมนะคะโครงสร้างหนี้ที่มันเป็นพวกอัตราดอกเบี้ยลอยตัวไอ้พวกเนี้ยคุณต้องรีบไปคุยแล้ว เพราะว่าอาจจะ
6: อันนี้สำคัญเลย
7: ใช่อูถึงบอกว่ามันเป็นเปอร์เซ

0: National Finance นะคะนี่บ้านที่เป็น floating ต้องปรับเป็น fix แล้วว่าถ้าน้ำมันมันสูงขึ้นหลอดยาวไปกว่านี้ดอกเบี้ยนโยบายต้องปรับตัวสูงขึ้นดอกเบี้ยต้องปรับตัวสูงขึ้นอย่าลืมนะคะเรื่องปรับโครงสร้างหนี้โดยเฉพาะพวกที่เป็น floating rate ของพวกอัตราดอกเบี้ยลอยตัวแล้วก็อีกมิตินึงเนาะมันมีแรงกระตุ้นจากภาครัฐด้วยนะบางคนไม่ทราบนะคะว่าอันนี้เรื่องของพวกประหยัดภาษีอะอันนี้ทราบกันหรือยังว่ารัฐบาลให้นะในเรื่องของการวางแผนภาษีให้รัฐกุมทั้งในแง่ของตัวบุคคลแล้วก็ในแง่ของบริษัทด้วยเพราะว่าการประหยัดภาษีเนี่ยมันก็คือเพิ่มรายได้ทางอ้อมนะคะนอกจากพวกประโยชน์ภาษีของ personalfinance อย่างพวก SSF RMF ประกันชีวิตอันนี้เราเป็นปกติอยู่แล้วแต่มันจะมีภาษีที่เขาให้รัฐบาลให้หักลดหย่อนเพิ่มเติมจากเรื่องของราคาน้ำมันนี่แหละซึ่งได้ไปถึงปี71เลยนะอันนี้เป็นตัวใหม่ที่ออกมาอันนี้ก็ฝาก
1: อันนี้แล้วอันนี้หลายคนยังไม่รู้ด้วยนะอู
0: ๋ใช่ไหมพี่อู๋ออกมาเล่าให้ฟัง
2: ให้ข้อมูลนิดนึงคุณอู๋ในรายละเอียดค
0: ่
2: ะ
0: ได้ค่ะมันก็มี2เรื่องด้วยกันแหละ1ก็คือเรื่องของบุคคลธรรมดาอย่างติดพวกโซล่ารูฟท็อปค
2: นโอเคอ
0: ันนี้ได้ 200,000 บาทได้ครั้งเดียวนะคะคุณก็ต้องทำแล้วก็ถ้าลิงก์ระบบได้เมื่อไหร่ก็จะได้เอาไปสิทธิ์เอาสิทธิ์ไปหักลดหย่อนภาษีได้ในปีนั้นได้ 200,000 แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือพวกบริษัทที่ติดตั้งพวกอุปกรณ์เครื่องจักรประหยัดพลังงานพวกนี้นะคะอันนี้ก็ลดหย่อนได้เหมือนกันได้เอารายจ่ายไปลดหย่อนได้ 1.5 เท่า
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อันนี้ก็เป็นส่วนนะคะที่เอามาพูดถึงเรื่องยุคน้ำมันแพงว่ามันมีตรงนี้ลดจอดได้แล้วก็ใช้ได้ถึงปี71ไงนะคะ
1: อีกหลายปี
0: ใช่แล้วก็มีอีกเรื่องนึงก็คือพวกอย่างที่บอกไม่ได้เกินไปละติดโซล่าเซลล์ไม่ใช่ว่าทุกบ้านจะติดแล้วคุมนะคะระวังไปนิดนึงเน
2: า
0: ะ
2: ต้องทำการบ้านให้ดีเน
0: า
2: ะ
0: ต้องทำการบ้านให้ดีใช่เพราะว่าอยู่น้อยคืออย
2: ู่คร
0: อ
2: บครัวเล็กพฤติกรรมการใช้
0: ใช่
2: ลักคุ้มตำแหน่งที่ตั้งของบ้านด้วยเนาะคุณอูใช่ไหมก็มีส่วนรับแดดไม่รับแดดผลิตได้มากน้อยขนาดไหนอะไรเงี้ยต้องดูรายละเอียดค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะ
0: ใช่ค่ะถ้าเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ก็ต้องแบบเพย์แบ็กพีเรียดปัจจุบันก็จะค่อนข้างอยู่ประมาณสัก5ปีถึง7ปีมันคุ้มในระยะยาวถ้าเป็นครอบครัวขนาดใหญ่มีสักแบบ5ห้องนอนอย่างเงี้ยที่ต้องใช้พลังงานหนักอย่างตัวอู๋เองอย่างเงี้ยบ้านไม่ได้หลังใหญ่ใช่ไหมคะหลังเล็กๆแล้วก็ใช้พลังงานไม่เยอะติดแต่ไม่คุ้มเราก็เลยไม่ติดเพราะว่านอกจากจะติดแผงโซล่าเซลล์แล้วมันต้องติดพวก storage battery เข้าไปด้วยอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยคุ้มเพราะฉะนั้นก็ยาวคุ้มสำหรับครอบครัวขนาดใหญ่เพราะหลังจากที่คืนทุนหมดแล้วนี่คุณใช้ไฟฟรีละยาวไปเลยจากนั้น10ปี20ปีนะคะแล้วก็เรื่องรถยนต์ EV ที่ต้องเปลี่ยนใช่ไหมอันนี้ก็เห็นชัดเจนเพราะว่ารถถ้าเปลี่ยนเลยเนาะก็จะลดในเรื่องของอะไรนะค่าเติมน้ำมันได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะแต่อย่าลืมมันต้องมีทั้งดีแล้วก็จุดดีจุดด้อยใช่ไหมคะอย่าลืมว่าค่าเติมแบบราคาขายคุ้มไหมมันต้องเทียบกันเนาะไม่ใช่ว่าทุกเคสจะเปลี่ยนแล้วมันจะคุ้มทั้งหมด
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วก็ลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพวกการเดินทางนะ work from home อันนี้เป็นนโยบายที่รัฐบาลก็พูดอยู่แล้วลดเปิดฟอร์มวงเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะอันนี้ก็แบบแชร์ลิงนะคะก็เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่ได้มาจากการพูดคุยกับลูกค้าแล้วก็มีกลุ่มเซลล์มาปรึกษาบ้างแล้วก็สำหรับเรื่องรายได้บ้างเนาะสำหรับคนที่มองหางานใหม่เด็กๆนะคะก็ถ้าเป็นในยุคของน้ำมันแพงเลี่ยงใช่ไหมเลี่ยงธุรกิจหรือว่าต้องใช้พวกน้ำมันในการเดินทางคือต้องมองหาทักษะคือเป็นแรงงานที่ทักษะเซอร์วิสอย่างเงี้ยหรือว่ากลุ่มรายได้ที่สามารถปรับค่าจ้างได้ตามเงินเฟ้อที่อาจจะสูงขึ้นในอนาคตส่วนใหญ่คืองานบริการพวกนี้จะเป็นการบริการนะคะแล้วก็ทำสำหรับคนทำธุรกิจจากเพนพอยท์ที่เราเห็นเนี่ยเป็นโอกาสธุรกิจทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะอย่างที่เห็นง่ายๆก็พวกโซล่ารูฟท็อปที่เนี่ยเห็นชัดเจนเลยหรือว่าแม้แต่กลุ่มที่ใช้โซเชียลในการสร้างช่องทางรายได้เพิ่มนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยแล้วก็อย่างที่ได้บอกไปว่าอย่าลืมปรับพอร์ตได้นะพอร์ตที่คุณมีอยู่แล้วอันนี้ก็ต้องปรับนะคะสำหรับคนที่จะสร้างพอร์ตใหม่ก็อย่างที่บอกว่าปรับพอร์ตเนี่ยเราให้ไอเดียไปแล้วว่าปรับไปในโซนไหนนะคะซึ่งก็จะต้องการเงินสดไปไว้ด้วยเนาะอย่างน้อยก็อย่างเป็นแบบสแตนดาร์ดนอร์มอลปกติ นะก็ประมาณ6เดือน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วก็ลดค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะแล้วก็พยายามที่จะทำอะไรก็ตามรักษาอำนาจซื้อของเงินเราเอาไว้เพราะว่าเราต้องเจอกับเงินเฟ้อถ้าน้ำมันยืนอยู่ประมาณนี้ไปอีกยาวๆนะ6เดือน คุณอาจจะได้เห็นว่าสินค้าชิ้นเดิมต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้น 10% ถึง 20% นะอาจเห็นแบบอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นก็เตรียมพร้อมรับมือนะคะแต่ไม่ใช่แพนิคแน่นอนนะคะเตรียมพร้อมไปกันเรื่อยๆนะคะ
1: แต่พี่ว่าตอนนี้เหมือนคนแพนิคล่วงหน้าแล้วนะอุ๊พี่มีความรู้สึกว่าคนอ่ะช็อกแล้วก็ลดการใช้จ่ายเยอะมาก
0: จริงค่ะอันนี้เห็นด้วยเพราะว่าในส่วนที่เราไปเจอกับลูกค้าเองนะธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยการเงินสดเอาไว้เยอะมากเลยตอนนี้เยอะกว่าปกติค่อนข้างเยอะแล้วก็สินทรัพย์ไหนที่เป็นสินทรัพย์เสี่ยงนะคะก็ผ่านออกมาเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นสเต็ปติดไปแล้วก็จะกันเงินอย่างที่บอกว่ากันเงินได้สูงขึ้นแต่ถามว่าคงไม่ได้ไปคอนเวิร์ตสินทรัพย์ทั้งหมดแล้วมาเป็นเงินสภาพคล่องซะทีเดียวพี่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวขาเธอเนี่ยมันก็จะกลับไปอีกนะคะก็เอาไว้สำหรับอย่างน้อยก็6เดือนนะ12เดือนนะก็ค่อนข้างเซฟละเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเรามองจริงๆนะคะว่าฮอร์โมนมันจะยาวไหมเนี่ยมันเจรจากันอยู่เพราะเจรจากันอยู่นะคะแต่ว่าเรื่องของซัพพลายน้ำมันเนี่ยมันยังตึงไงแต่ว่าทิศทางมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆ คลายอุ้ยจะใช้คำว่าระมัดระวังมากกว่าการแพนิคช่วงนี้นะมันคลี่คลายขึ้นมากแล้วค่ะพี่กันมันก็โทษมันดีขึ้น
2: ค
0: ำก็ซอฟลงนะหลังๆหลังจากที่อะไรนะมีรอบยิงครั้งล่าสุดดูซอฟลงนะคะ
2: ค่ะจริงๆเตือนทั้งสองฝั่งเลยเนาะคือฝั่งหนึ่งอาจจะแพนิคก็ให้อย่าแพนิคมากแล้วก็ให้แต่ก็ยังคงระมัดระวังกับอีกฝากฝั่งหนึ่งก็รู้สึกว่าอ่ะเดี๋ยวก็จบแล้วเดี๋ยวก็อะไรเงี้ยซึ่งจริงอันเนี้ยก็น่ากังวลอีกเนาะเพราะว่าไม่ได้เตรียมการเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนเนี้ยถ้าเราพูดถึงการใช้ชีวิตประจำวันเนาะคุณอู๋พี่การต่อเดือนเนี่ยหลายคนก็สะท้อนแล้วนะว่าค่าใช้จ่ายหรือว่าเงินที่ต้องจ่ายออกไปได้ใช้เดิมๆนะไม่ได้ใช้ฟุ่มเฟือยกว่าเดิมเนี่ยมันแพงขึ้นจริงๆเนาะคุณอู๋ใช่ไหมคะมันทั้งโดยตรงจากน้ำมันหรือว่าแฝงจากสินค้าบริการทุกอย่างที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ย 20-30% ได้เหมือนกันเนาะต่อครัวเรือนที่ปรับขึ้นมาตามอัตราน้ำมันที่ขึ้นมาใช่ไหมคะคุณอู๋คะเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับเหมือนที่คุณอู๋บอกเลยต้องวางแผนเพราะว่าตอนนี้หลายคนยังตุ้มๆต่อมๆว่าพวกบรรดาธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอะเดี๋ยวพองบเขาออกมาใช่ไหมไตรมาส 3อะไรเงี้ยจะแย่แค่ไหนอะไรเงี้ยคุณอู๋ใช่ไหมหลายคนก็กลัวเหมือนกันใช่ไหมว่าม
0: ันจะค่อยๆแย่ไปนะถ้าเราพูดว่าถ้าเกิดน้ำมันมันซุ้มไปยาวๆอย่างเงี้ยมันจะพังทั้งระบบแต่ว่ากลุ่มที่จะโดนก่อนกลุ่มพิการเนี่ยกระทบเลยทัวริซึมเงี้ยตัวโหแบบพี่ขอโทษว่าโดนต้องตัดสิน
1: เดี๋ยว
0: ทัวริซึมโลจิสติกลงแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เพราะว่าคนไม่เดินทางไง
2: ค่ะกระทบพิการในฐานะคนเดินทางพี่กันสังเกตเห็นผลกระทบแล้วหรือยังพิการต้องถามก่อน
1: วิวทริปเนี้ยเดี๋ยวเอาพี่ก็เห็นชัดเจนนะผลกระทบเพราะว่ามันมีเอฟเฟคแรกคือเรื่องทัวริซึมอย่างอู๋บอกใช่ไหมแล้วไฟแคนเซิลอุตลุดไปหมดทริปนี้พี่เดินทาง1เดือนอะไฟแคนเซิลพี่ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้านั่นทำให้คนกลัวเรื่องผลกระทบที่อาจจะตามมาเขาก็ชะลอการเดินทางคนแคนเซิลทริปเยอะมากตอนเนี้ย
2: หรือสายการบินก็ลดเที่ยวบินหรืออะไรก็มีนะพี่การเมื่อวานข่าวเนี่ยอย่างในบ้านเราในไทยเอเชียก็มีการประกาศ
1: นี้โดยเฉลี่ยตอนนี้โดยเฉลี่ยนะลด 30-50% อนาคตถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่อาจจะลดประมาณ 50-70% ซึ่งพอ 50-70% น่ะคอสของเรื่องตั๋วมันจะขึ้นดับเบิลเลย
2: ค่ะ
1: วิวพี่ลองทำคอสให้ดูแล้วว่าคนจะบินไปญี่ปุ่นด้วยโลคอสกับฟูลเซอร์วิสเนี่ยถ้าลดตอนนี้ 20-30 ตั๋วมันขึ้นเป็นเท่าไหร่แล้วจากถ้าลด50-70ตัวจะกระดิกจำขึ้นไปเท่าไหร่ซึ่งอันเนี้ยมันช็อกคนเดินทางมากโดยเฉพาะคนไทยไปญี่ปุ่นกับยุโรปใช่ไหมอันเนี้ยเห็นแล้วว่าพักก่อน
2: ค่ะเพราะตั๋วมันดีดมากเลยนะพี่การใช่ไหมถ้าตอนเนี้ยเหมือนค่าใช้จ่ายมันก็ขยับขึ้นด้วย
0: อันเนี้ยเป็นสเตจแรกๆถ้าน้ำมันขึ้นไม่ยาวมากเห็นชัดแล้วกลุ่มที่โดนก่อนใช่ไหมคะถ้ามันโตลองไปอีกแล้วกลุ่มเนี้ยเริ่มน่ากลัวมากขึ้นแล้ว
2: โอเค
0: ทั่วไป
2: ประมาณนี้ที่คุณอู๋ให้คำแนะนำเมื่อสักครู่เวลาเราหมดแล้วแต่ขอบพระคุณมากคุณอู๋เดี๋ยวเชิญเขามาคุยอีกนะพี่การค่ะ
1: ได้เดี๋ยวพี่นัดอู๋ไป
2: ได้วันนี้เราสามคนลาไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะ ค่ะ

0: รู้ใช้เข้าใจเงินช่วง Women and Money
1: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: Smooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
0: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย Mcord Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy โทร02-201-6770 Thank you
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรางกูร
5: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันเช่นเคยอยู่กับเดนจิติมาทวาเรศนะคะ
6: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพูดคุยกันกับหมอนัทนะคะตอนนี้หมอนัทอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะหมอนัทค่ะ
7: ครับเดี๋ยวคุณบิวครับ
6: ค่ะ
7: แล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับ
6: วันนี้เนาะเราเจอกันนะคะในวันพฤหัสบดีก็ยังเป็นช่วงเวลาของสถานการณ์ต่างๆก็ถือว่ายังดำเนินไปแล้วก็ยังไม่ได้คลี่คลายเนาะหมอนัทสำหรับเรื่องของสงครามใช่ไหมคะเรายังไม่ได้เห็นจุดจบนะระหว่างอเมริกาอิหร่านแล้วก็อิสราเอลแต่ว่าก็จะมีประเด็นอะไรที่ให้เราจะต้องอัปเดตหรือว่ากลับไปกลับมาของการตอบโต้ทั้งสองฝ่ายก็ยังคงอยู่เนาะหมอนัทใช่ไหมช่วงเวลานี้นะคะค่ะ
7: ครับจริงๆต้องบอกว่าเหมือนสงครามจะมีแสงสว่างการหยุดยิงอยู่ก็ตามแต่ว่าผมว่าทุกครั้งที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันก็จะยังมีเขาเรียกเป็นบาดแผลหรือว่าเป็นเหมือนล่องรอยที่ยังเหลืออยู่นะโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาน้ำมันที่มันย่อตัวลงมาก็จริงแต่ว่ามันราคาสินค้าบางอย่างมันพุ่งไปแล้วสิใช่ไหมครับคุณบิวเนาะมันก็ทำให้เงินเฟ้อมันก็เริ่มเกิดขึ้นมาอีกรอบนึงอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของเขาเรียกว่าเงินเฟ้อในประเทศต่างๆเนี่ยก็อาจจะสูงขึ้นแล้วก็ทำให้ดอกเบี้ยอะไรเนี่ยอาจจะต้องปรับสูงขึ้นมาหรือเปล่าหรือว่าจะแค่แต่ละที่จะแค่คงที่ไว้อะไรเงี้ยมันก็จะมีประเด็นเศรษฐกิจพวกนี้ตามมาที่หลังจากที่มันยิงไปแล้วนะครับ
6: ค่ะค่ะแล้วก็เราก็จะเห็นเลยเนาะว่าสถานการณ์โดยเฉพาะประเด็นเรื่องของดอกเบี้ยแล้วก็เงินเฟ้อนั้นเนี่ยนะคะก็เป็นภาพสะท้อนให้กับหลายๆธนาคารกลางเหมือนกันเนาะในการตัดสินใจที่ตอนนี้เนี่ยเรื่องลดดอกเบี้ยไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นเรื่องของการคงดอกเบี้ยแล้วก็จะมีความกังวลใจประเด็นที่เราเคยคุยกันใช่ไหมหมอนัทเรื่องของสแตรกเฟชั่นรวมถึงอย่างกนง.บ้านเราเองที่มีการประชุมไปเมื่อวานนี้ด้วยใช่ไหมคะหมอนัทมติรอบนี้ก็เป็นเอกฉันท์เลย6-0แล้วก็ยังมีการคงอัตราดอกเบี้ยไว้อยู่ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เห็นผลกระทบแหละว่ามันกระทบแน่ๆจากเรื่องของสงครามนะคะกับเรื่องเงินเฟ้อใช่ไหมคะ

0: ค่ะอืม
1: ต้องครับ
0: ค
1: ก
0: ่
1: ็
0: ะ
1: อันนี้มีหลายปัจจัยเนาะที่มากระทบคราวนี้มันก็เลยก่อนหน้านี้เราถ้าเราเห็นแนวโน้มของเทรนด์ดอกเบี้ยเนี่ยมันก็เป็นขาลงพอสมควรนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นแนวคิดแนวทางในการลงทุนนะฮะเซกเตอร์นะกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยมันก็เป็นอีกทิศทางหนึ่งคราวนี้เมื่อเงินเฟ้อกลับมาครับคุณบิวมันก็จะย้อนทางนิดนึงเหมือนกันนะมันก็ทําให้หุ้นบางกลุ่มนะฮะก็ชัดเจนว่ามันเริ่มกลับเข้ามาแล้วก็หุ้นบางกลุ่มเองก็มีการปรับตัวลดลงอะไรเงี้ยนะฮะก็กลับไปเหมือนเป็นไซเคิลเป็นโรเทชันอีกสักรอบหนึ่งนะย้อนกลับไปทิศทางเดิมด้วยเลยด้วยนะครับอันนี้ก็
0: ค
1: ถื
0: ่
1: อ
0: ะ
1: ว่าเป็นความน่าสนใจนะว่าเฮ้ยเราเคยเรียนทฤษฎีเศรษฐกิจหลายๆคนก็บอกโอ้มันก็วิ่งไปนะค่อยๆไปเป็นไซเคิลนะฮะคราวนี้มีย้อนทางนิดนึงด้วยนะครับก็
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวเรามาคุยกันดีกว่านะครับว่าเอ๊ะมันย้อนแล้วมันจะเกิดอะไรยังไงขึ้นครับ
0: ใช่เพราะวันนี้เนี่ยประเด็นที่หมอนาจะชวนเราคุยกันนะคุณผู้ฟังก็คือประเด็นเรื่องของเซกเตอร์โรเทชันนะสำหรับการอาจจะหมุนเวียนเปลี่ยนในเรื่องของกลุ่มในเรื่องของการลงทุนด้วยนะคะจะหมุนยังไงในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวให้หมอนาเล่าให้ฟังเนาะในสถานการณ์ที่ก็มีความผันผวนมีปัจจัยต่างๆที่เข้ามารอบด้านเลยทีเดียวโดยเฉพาะใครที่แบบสนใจกลุ่มที่เป็นเฮลท์แคร์คนก็ถามถึงอยู่เป็นระยะเหมือนกันหรือว่าพวกสินค้าจําเป็นทั้งหลายอะไรเงี้ยใช่ไหมคะหมอนาคะอย่างนั้นเราเริ่มเลยประเด็นเรื่องของเซกเตอร์โรเทชันหมอนัทมองเห็นอะไรบ้างสำหรับตรงนี้ในเรื่องของการโรเทตของกลุ่มในการลงทุนนะคะหมอนัทในช่วงที่ผ่านมาค่ะ
1: ได้ครับผมเกริ่นท่านผู้ฟังนี้ก่อนดีกว่าครับว่าตอนก่อนหน้านี้ถ้าเราจําได้นะครับในช่วงจังหวะที่เศรษฐกิจเริ่มถดถอยจากการที่เขาขึ้นดอกเบี้ยเยอะๆเลยนะฮะก็ลดลงจริงๆนะครับคราวนี้พอไปผ่านไปสักระยะหนึ่งเศรษฐกิจเริ่มแย่พอสมควรแล้วนะครับเริ่มเงินเฟ้อเริ่มลดลงนะครับคนเริ่มจับจ่ายใช้สอยน้อยลงนะฮะก็เราก็จะเห็นภาพที่เขาเริ่มลงดอกเบี้ยมาช่วยนะครับดอกเบี้ยทุกประเทศเนี่ยก็จะเห็นเป็นแนวโน้มลงเหมือนกันมาหมดเลยคราวนี้เมื่อเรามาเจอภาวะสงครามเกิดขึ้นนะครับก็อย่างที่เราเห็นนะมีการปิดช่องแคบนะครับมีเรื่องของหลายคนตอนแรกนึกว่าแบบเฮ้ยโอ้โหพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเศรษฐกิจน่าจะแย่ลงดอกเบี้ยต้องลงเร็วกว่าปกติหรือเปล่าอะไรเงี้ยปรากฏว่าไม่ใช่นะครับกลายเป็นเหมือนพอมีการปิดช่องแคบเกิดขึ้นมานะราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นและราคาสินค้ากลับมาสูงขึ้นเหมือนเดิมก็กลับไปเป็นไซเคิลเดิมเหมือนย้อนทางเดิมเลยครับว่าเฮ้ยพอเงินเฟ้อสูงนะเราต้องมีการกดดอกเบี้ยลงนะครับเพราะแทนที่มันจะไปต่อเนื่องข้างหน้านะครับก็กลายเป็นเหมือนอันนี้ย้อนกลับหลังมานิดหนึ่งถอยมาประมาณ2 สเต็ปนะครับพอถอยมาแบบนี้เนี่ยเซกเตอร์ที่เราก่อนหน้านี้นะครับที่มันมีความกังวลใจว่าเฮ้ยมันอยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่ายไซเคิลจากการที่เศรษฐกิจไม่ดีกำลังจะกลับขึ้นมาดีเพราะว่ามีการลงดอกเบี้ยเยอะเนี่ยก็หายไปนะครับ
0: ค่ะ
1: นั้นก็เลยย้อนกลับมาสู่ที่ภาวะที่เรียกว่าเป็นเศรษฐกิจเนี่ยอยู่ใน early recession นิดๆแล้วกันนะคือย้อนกลับขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับย้อนกลับขึ้นมา
0: ค
1: หน่
0: ่
1: อ
0: ะ
1: ยหนึ่งนะครับก็พอเป็นแบบนี้เกิดอะไรขึ้นเซกเตอร์กลุ่มที่ก่อนหน้านี้ที่เราเคยคุยกันเช่นเฮลท์แคร์เนี่ยเราคุยว่าเอ้ยบิวถ้าดอกเบี้ยมันลงเยอะๆนะกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยมันน่าจะเข้ามาแทนค่อนข้างเยอะแล้ว
0: ค
1: ก
0: ่
1: ็
0: ะ
1: เราอาจจะเห็นเฮลท์แคร์ปรับตัวลดลงบ้างประกอบกับตัวที่เป็นที่ถ้าท่านฟังจำได้เนาะมันจะมีโปรโมชั่นจากภาครัฐอยู่อันนึงของสหรัฐอเมริกานะไม่รู้ว่าจำกันได้หรือเปล่านะนะครับก็คือตัวของทรัมป์ RX ที่ออกเป็นเว็บไซต์อะฮะ
0: ค
1: น
0: ่
1: ะ
0: ะ
1: ที่บอกว่าเราสามารถซื้อยาโดยตรงได้แล้วก็ได้ของดีถูกขึ้นอะไ
0: ร
1: รอย่า
0: ค
1: งเงี
0: ่
1: ้
0: าย ถูก
1: คน
0: ล
1: ก็
0: ง
1: กลัว
0: ด
1: ว่
0: ้
1: า
0: วยที่เราเคยท
1: ร
0: ี่
1: าค
0: ม
1: า
0: อนั
1: ถ
0: ทเ
1: ู
0: ค
1: ก
0: ยเอ
1: ล
0: าง มาเล่าให้ฟังใช่
1: ใช่เราก็กลัวว่าเฮ้ยอันนี้จะมีผลกระทบต่อกลุ่มเฮลท์แคร์ในทางที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ที่เราคิดไปตอนนั้นนะครับแต่ว่า
0: ค่ะ
1: ก็บอกว่าแต่ก็มันก็จะไม่ดีเฉพาะบางอันนะคือพ่อค้าคนกลางร้านยาเนี่ยอาจจะโดนเยอะแต่ว่ากลุ่มที่เป็นละเป็นโรงงานผลิตจริงๆเนี่ยอาจจะไม่รับผลกระทบสักเท่าไหร่แต่ปรากฏว่าช่วงก่อนคุณบิวฮะก็เฮ้ยมันก็กระทบกับหุ้นกลุ่มใหญ่เหมือนกันนะฮะแต่ปัจจุบันนะถ้าเราลองกลับไปดูนะตอนนี้ฟื้นตัวเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็
0: ค่ะ
1: แล้วก็ฟื้นตัวในลักษณะที่น่าสนใจด้วยคุณบิวตัวนี้ก็คือบางกองเนี่ยเป็น all time high ของบาง
0: ค
1: ก
0: ่ะ
1: องด้วยนะ
0: โอ้
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: หนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยบวก15%บวก20%ก็มีนะฮะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็บางกองเฮลท์แคร์เนี่ยก็กลับมาโตได้แต่ว่าช่วงนี้อาจจะลดลงไปบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่า1 ปีใครถือ1 ปีที่ผ่านมาก็ยังเป็นบวกอยู่นะยังมีบวกอยู่นะครับบวกค่อนข้างเยอะ15-16.7%นะ
0: ค
1: คร
0: ่
1: ั
0: ะ
1: บก็ถือว่าเฮลท์แคร์ไม่แย่เลยแล้วก็ดูเหมือนจะกลับมาแล้วด้วยซ้ำนะครับ
0: ค่ะโอเคแล้วหลังจากนี้ล่ะคะหมอนัทคะ

0: ว่าน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆไหมถ้ามาดูมาโดยทรงนี้แล้วเนี่ยมองยังไงคะ
1: ผมให้ท่านผู้ฟังคิดตามอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าตอนนี้สิ่งที่สำคัญของความน่าสนใจของโยแคร์แล้วกันนะผมว่ามันมีเรื่องของ AI นะครับที่มันมาทำให้โครงสร้างของการผลิตยาเนี่ยเปลี่ยนไปล่าสุดเนี่ยเท่าที่ผมเห็นนะคุณบิวมันมีโปรเจกต์หนึ่งที่เขาทำเนี่ยเอา AI มาประเมินการทดลองใช้ยานะครับแล้วก็กับคนนะว่าให้ยากลุ่มนี้ไปแล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ย AI มันจำลองมาให้ว่าเอ้ยกดว่าสุขภาพดีขึ้นหรือยังหลังๆเราเริ่มเห็นคําแนะนําทางสุขภาพเนี่ยไม่ได้มาจากคุณหมออย่างเดียวแต่มาจากตัว AI ด้วยนะครับกลุ่มนี้มันก็ทําให้พวกกลุ่มวิตามินทั้งหลายล่าสุดเนี่ยผมไปเจอเว็บไซต์หนึ่งคุณอยู่เขาเป็นทําให้คําแนะนำอย่างเงี้ยเราเอาผลเลือดของเราเนี่ยนะทางการแพทย์ไปเจาะเลือดมาเนี่ยมาใส่เข้าไปมันก็มี AI มาแนะนำนะครับประกอบกับมันมีโปรดักด้านพวกวิตามินกับยาครับคุณบิว
0: ค่ะ
1: แล้วมันเป็นแผ่นแปะด้วยนะคือแปะเข้าไปนะฮะแล้วมันก็ซึมไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับก็ทําให้สุขภาพของคนที่ใช้เนี่ยดีขึ้นอะไรขึ้นนะแล้วก็เป็นการวิเคราะห์จากทาง AI ด้วยอะไรด้วยผมว่าอันเนี้ยมีความน่าสนใจเพราะ AI เนี่ยเป็นตัวกระตุ้นให้กลุ่มเฮลท์แคร์เนี่ยมันเริ่มมีอะไรดีๆกลับขึ้
0: ค
1: นม
0: ่
1: า
0: ะ
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: อีกส่วนหนึ่งก่อนหน้านี้ราคามันถูกถ้าจําได้นะฮะว่า
0: ใช
1: เฮ
0: ่
1: ลท์แคร์มีคนถามว่าเฮ้ยราคามันร่วงลงมาแล้วทำยังไงดีหมดนะผมบอกก็ซื้อไปเถอะเพราะว่า
0: ค่ะ
1: กลุ่มนี้ระยะยาวน่าจะดีอยู่แล้วก็กลายเป็นอย่างนั้นจริงๆครับก่อนหน้านี้มันถูกเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีตนะครับแล้วก็พอมันถูกปุ๊บแล้วอย่างที่ผมบอกมันเป็นเซกเตอร์โรเทชันมันกลับไปจุดที่กลุ่มของเฮลท์แคร์เนี่ยน่าจะโตได้
0: ค
1: น
0: ่
1: ะ
0: ะ
1: ครับคือก่อนที่ไซเคิลฝั่งที่เป็นเศรษฐกิจจะแย่ลงไปทั้งหมดเนี่ยเฮลท์แคร์ยังเป็นคําตอบหนึ่งที่ดีแล้วก็กลุ่มสินค้าที่มันเป็นสินค้าจําเป็นน่ะข้าวของเครื่องใช้จําเป็นทั้งหลายคอน sumer staple เนี่ยมันก็อยู่ในกลุ่มนั้นพอดีนะครับเพราะฉะนั้นสองกลุ่มเนี้ยกําลังกลับมา
0: ค่ะ
1: ต้องบอกว่าถ้าสถานการณ์เงินเฟ้อยังเยอะอยู่นี้นะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าดอกเบี้ยมันยังจะไปต่ออะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะเรียกเป็นภาวะrecession early recession นะ
0: ค่
1: ก
0: ะ
1: ลับขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นกลุ่มเฮลท์แคร์เนี่ยก็เหมาะกับช่วงเวลานี้เหมือนกันกับพวก consumer staple ทั้งหลายครั
0: ค
1: บ
0: ่ะหมายถึงว่าช่วงเวลานี้เราสามารถที่จะสะสมเพิ่มได้แล้วเราต้องไปโฟกัสที่เป็นแบบเฮลเทคโดยเฉพาะมันที่หมอนัทบอกว่าแน่นอนว่า AI น่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญสำหรับรอบของเฮลแคร์รอบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอนัทค่ะ
1: ถูกฮะคือผมแนะนำว่าอย่างนี้อาจจะซื้อเฮลท์แคร์คู่กับกลุ่มที่เป็นหุ้นกลุ่ม AI เลยก็ได้นะนะคร
0: ค
1: ับ
0: ่ะ
1: ผมคิดว่าสองกลุ่มนี้ยังไงก็ได้รับความนิยมแน่นอนนะฮะแต่ว่าต้องบอกว่าราคาถามว่าถ้าแพงเนี่ยกลุ่ม AI อ่ะแพงกว่าแพงมากๆเลย
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ย
0: ตอนนี้ฮา
1: อาจ
0: กั
1: จ
0: น
1: ะต้อ
0: ต
1: ง
0: ่อ
1: ระม
0: เ
1: ัน ด
0: ื่
1: ร
0: อ
1: ะ
0: ง
1: วัง
0: เลย
1: ก
0: เ
1: ล
0: น
1: ุ่
0: ามะ
1: นั้น
0: ใช
1: ใช
0: ่
1: ่ใช่ต้องระมัดระวังกลุ่มนั้นนะฮะแต่ว่ากลุ่มที่น่าสนใจคือกลุ่มเนี่ยครับพวกเฮลท์แคร์ทั้งหลายนะครับก็
0: ค่ะ
1: ยังราคาไม่แพงบอกไว้แล้วกันราคาไม่แพงแล้วก็อย่างที่บอกมันมี AI มาช่วยแล้วเพราะเราก็จะเห็นอะไรนวัตกรรมใหม่ๆอย่างเช่นยาที่อย่างบอกผลิตยากๆคิดค้นใช้เวลาเป็น10 ปีอ่ะตอนนี้เราสามารถทําได้แล้วแล้วก็รวมไปถึงตอนนี้เทคโนโลยีอวกาศมาเราสามารถคือในอวกาศเนี่ยพอมันไม่มีแรงโน้มถ่วงไม่มีแรงดึงดูดเนี่ยมันก็สามารถผลิตยาได้ดีมากขึ้นนะครับ
0: ค่
1: และ ้วก็ได้ความบริสุทธิ์มากขึ้นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยต้นทุนลดลงอะไรเงี้ยคือต้องบอกว่าหลายๆอย่างเนี่ยไปทําบนอวกาศเนี่ยต้นทุนน้อยกว่าทําในบนโลกนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยแล้วคราวนี้มันมีอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะคุณบิวหลังจากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทใหญ่เนี่ยผมเริ่มเห็นอีกรอบหนึ่งคือเราจะเริ่มเห็นบริษัทยายักษ์ใหญ่เนี่ยเข้าไปซื้อบริษัทไบโอเทคเนี่ยเยอะขึ้นในรอบ
0: ค
1: นี
0: ่
1: ้
0: ะ
1: นะผมคิดว่าเริ่มมีการไล่ซื้อกิจการอีกรอบหนึ่งแล้วก็เป็นปัจจัยบวกที่เข้ามาทําให้กลุ่มนี้ผมว่าน่าสนใจราคาไม่แพงมากนักนะครับแล้วก็โตได้แล้วก็มีนวัตกรรมใหม่ๆมาอยู่เสมอเลยนะครับ
0: ค่ะแสดงว่าใครที่แบบรู้สึกว่าละเลละลังกับกลุ่มเฮลท์แคร์เพราะว่ามันจะมีช่วงที่เขาเหมือนดูสะดุดไปแต่ว่าจริงๆถ้าเรามาดูจริงๆนั้นเนี่ยเขาก็ขึ้นมาได้ดีแล้วก็มีปัจจัยเกื้อหนุนที่จะให้เขาไปต่อเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นโอกาสในการที่จะโรเตทแล้วก็มาสะสมเพิ่มได้ใช่ไหมคะหมอนัทคะจริงๆถ้าโรเตทเนี่ยมันน่าจะโลมาจากไหนคะหมอนัทหมายถึงว่าย้ายมาจากกลุ่มไหนอ่ะนะวันนี้ถ้าคนมีเงินจํากัดแล้วจะต้องเลือกในการที่จะเข้าลงทุนอะไรเงี้ยอาจจะไม่สามารถกระจายได้ทั้งหมดในหลายๆอุตสาหกรรมที่มีอยู่ในตลาดตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอนัทถ้าเราจะมาเข้าเฮลท์แคร์เราน่าจะโรเตทมาจากกลุ่มไหนคะถ้าถามมุมมองหมอ
1: โอ
0: นั
1: เค
0: ทอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือถ้าก่อนหน้านี้ มีใครที่มองว่าเฮ้ยราคาน้ำมันมันจะวิ่งไปนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ราคาสินค้าจะขึ้นมาเพรา
0: ค
1: ะฉะ
0: ่
1: น
0: ะ
1: ั้นคนก็จะไปโฟกัสที่ตัวพลังงานนะกลุ่มพลังงา
0: อ
1: น
0: ๋
1: กลุ่ม
0: อ
1: ที่มันเป็นอะไรอ่ะกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ะซื้อพวกเหล็กอะไรอย่างเงี้ยที่แบบต้องส่งของกันไกลๆแล้วก็ทําพอราคาน้ำมันขึ้นไอราคาสินค้าพวกนี้ก็จะขึ้นตามไปด้วยค
0: ค
1: ือ
0: ่ะ
1: ถามว่าเป็นกลยุทธ์เซกเตอร์โลเคชั่นที่ดีไหมดีนะครับคือถ้าใครทําอยู่ดีดีมากๆเลยแต่ตอนเนี้ยพอมันหยุดเรื่องสงครามไปแล้วนะครับผมคิดว่าตอนนี้ทุกคนมาโฟกัสเรื่องเงินเฟ้อแล้วก็จะมาขึ้นดอกเบี้ยกันนะฮะหรือจะคงดอกเบี้ยไว้ยาวๆเนี่ยมันก็จะย้อนกลับมาอย่างที่บอกย้อนกลับมา1 สเต็ป2 สเต็ปนะจากการที่คนไปกินกําไรฝั่งที่เป็นเบสิกแมทีเรียลเรื่องของน้ํามันเรื่องของต่างๆเนี่ยมันก็จะกลับมาที่กลุ่มก็คือคอนซูเมอร์สเตเบิลนะครับ
0: ค่ะ
1: เฮลท์แคร์นะครับยูทิลิตี้น้ําไฟอะไรอย่างเงี้ย
0: อืม
1: นะครับรวมถึงกลุ่มไม่ใช่พลังงานกลุ่มการเงินนะ
0: ค
1: ครับ
0: ่ะ
1: กลุ่มการเงินเฮลท์แคร์พวกนี้ก็กลับมาที่โรเตทมาที่กลุ่มนี้เหมือนเดิมก็ได้
0: อื
1: นะครับ
0: ม
1: ก็มีโอกาสได้กำไรแล้วก็ของก็ไม่ได้แพงมากด้วยคือถือ
0: ค
1: ว่า
0: ่ะ
1: ราคาค่อนข้างดีเลยนะครั
0: ค
1: บ
0: ่ะ
1: ก็อาจจะเบรกเรื่องพลังงานกับเรื่องสินค้าแบบเบสิกแมทีเรียลไปก่อนนะครับ
0: ค่ะแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่ร้อนแรงตอนนี้อ่ะอันนั้นยังไปต่อได้ใช่ไหมหมอนั้นกลุ่มเทคโนโลยีหรือกลุ่มเซมิกลุ่มอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเขานี่ไฮกันอย่างต่อเนื่องนะงบออกมาก็ยังดูสดใสกันอยู่เลยสําหรับเจ้าใหญ่ๆของโลกอันนั้นนี่เขา
1: ผ
0: หยุ
1: ม
0: ดไม่อยู่ใช่ไหมหมอนั้นอันนั้นเราสามารถที่จะเลทโปรฟิตหลันหมายถึงปล่อยไหลได้ใช่ไหมไม่ต้องโรเทตเพื่อลดน้ําหนักลงใช่ไหมหมอนั้นมองไงคะถ้ามีกลุ่มนี้อยู่
1: ผม
0: แล้
1: ว
0: ว
1: ่า
0: พอร์ตปูดแล้วตอนเนี้ยเชื่อแล้วว่าหลายคนแต่อาจจะแฮปป
1: ใช
0: ี้
1: ่
0: อ่ะ
1: ฮ
0: ที่
1: ะ
0: ปูดค่ะ
1: ผมว่ากลุ่มเนี้ยอาจจะเริ่มมองเปลี่ยนไปนิดนึงนะคุณบิวครับถ้า
0: ค
1: ก
0: ่
1: ่
0: ะ
1: อนหน้านี้เซมิคอนดักเตอร์นู่นเนี่ยเรามองเป็นกลุ่มเทคโนโลยีเนาะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งมันอยู่ในเฟสถัดไปอะถ้าดอกเบี้ยลงหน่อยเนี่ยกลุ่มนี้จะโตขึ้นมาแต่
0: ค
1: ว่า
0: ่ะ
1: ตอนนี้ผมเริ่มมองเปลี่ยนเหมือนสมัยก่อนเราจะบอกว่าอะไรนะ Facebook Amazon เป็น
0: อืม
1: กลุ่มเทคโนโลยีใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็
0: ค่
1: เค
0: ะ
1: ยคุยในรายการบ่อยว่าตอนนี้กลุ่มพวกนี้มันถูกเปลี่ยนเป็น consumer product แล้ว
0: ใช
1: Apple
0: ่
1: อย่างเงี้ยใช่
0: ค
1: ไหม
0: ่ะ
1: ครับแต่เป็น high growthconsumer product เพราะทุกคนใช้พร้อ
0: ค
1: ม
0: ่ะ
1: ๆกันนะนะฮะเพราะฉะนั้นผมว่ากลุ่มเซมิคอนดักเตอร์กลุ่มที่เป็น AI อะไรเงี้ยมันเริ่มเข้ามาขยับเข้ามาคล้ายๆกันคุณบิวคือเป็นแบ็กโบนเป็นเหมือนกระดูกสันหลังของระบบทุกอย่างบนโลกแล้วรวมไปถึงเรื่องของอาจจะเป็นคอนซูเมอร์โปรดักต์ไปในตัวแล้วเพราะตอนนี้ผมก็จ่ายจีมินายอยู่ทุกเดือนนะคุณบิวผมก็ใช้บริการเขาอยู่ทุกเดือนห
0: ค
1: ลั
0: ่ะ
1: งๆเริ่มมีคลอสมาเริ่มมีอะไรมาแล้วเหมือนจ่ายค่าสับสคริปชั่นดูเน็ตฟลิกดูพวกเนี้ยมันเหมือนเป็นคอนซูเมอร์โปรดักต์ไปแล้วเพราะ
0: ค่ะ
1: กลุ่มนี้อยู่เราอีกนานเลยครับ
0: ค่
1: ม
0: ะ
1: ันผมคิดว่ามันแพงเนี่ยก็ดูตามความสมเหตุสมผลนะถึง
0: อ
1: ช่
0: ื
1: วงไหน
0: ม
1: มันแพงมากก็อาจจะชะลอแต่ช่วงไหนที่มันราคาเริ่มดีแล้วเนี่ยเราก็กลับเข้าไปซื้อเพราะสุ
0: ค
1: ดท
0: ่ะ
1: ้ายยังไงโลกนี้ก็ต้องขาดพวกนี้ไม่ได้แล้ว
0: ค่ะมันกลายเป็นเหมือนอินฟราสตรักเจอร์เป็นโครงสร้างพื้นฐานหรือเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญไปแล้วเนาะหมอนัทนะวันนี้ใช่ไหมคะคงม
1: ใช
0: อง
1: ่
0: แค่ว่า
1: ใช
0: เป็น
1: ่
0: เทคโ
1: ค
0: น
1: ร
0: โ
1: ั
0: ล
1: บ
0: ยีอย่างเดียวไม่ได้โอเค
1: ถูกต้องฮะ
0: ค่ะก็จะได้ไอเดียกันนะสำหรับใครที่กำลังจะลงทุนแล้วก็อาจจะขยับขยายอาจจะต้องมีการโรเตทกลุ่มบ้างอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะหมอนัทนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งหมอนัทคิดว่าประเด็นเรื่องของน้ำมันเนี่ยเขาไม่น่าจะไปไกลแล้วหรือเปล่านะวันนี้หรือสถานการณ์ตะวันออกกลางอาจจะเลยจุดที่แย่ที่สุดไปแล้วหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะหมอนัทมองยังไงถึงมองว่าจริงๆถ้าอยากจะโรเตทจากกลุ่มพลังงานก็น่าจะสามารถทําได้อะไรเงี้ยอะไรที่ทำให้หมอน
1: ค
0: ั
1: ร
0: ท
1: ับ
0: คิดว่าราคาน้ำมันอาจจะไม่ได้สูงแบบไปต่อมากจากนี้อะไรเงี้ยค่ะหมอนัทคะ
1: ผมคิดว่าเนื่องจากสถานการณ์มันคลี่คลายแล้วก็อย่างที่บอกต่อให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีกมีปัญหาขึ้นมาอีกทุกคนก็จะกลับไปที่จุดเดิมนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็จะวิ่งอยู่ประมาณนี้แหละฮะแล้วก็เป็นต้นทุนเป็นเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นผมคิดว่าข่าวร้ายเนี่ยมันทุกคนรับรู้หมดแล้วแล้วก็ค่อยๆปรับตัวถ้าจําได้เนี่ยทุกคนจําตอนที่ทรัมป์ประกาศแท็กทาริฟได้นะครับว่าโอ้มันแบบมีผลกระทบเยอะเห็นไหมหุ้นก็ปั่นป่วนทีหนึ่งตอนสุดท้ายเป็นไงฮะก็กลับมาสู่ภาวะปกติเนาะหุ้นบางตัวก็โตได้หุ้นบางตัวก็ยังไปต่อทั้งที่มันมีเรื่องของพวกภาษีพวกอะไรพวกนี้มาทําให้ต้นทุนมันหายไปพอสมควรเหมือนกันนะอะไรนะนะครับก็อย่างที่เราเห็นกันนะว่าพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาทีเนี่ยมันก็ทําให้ตลาดเราเขย่าทีหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็กลับไปที่พื้นฐานว่าถ้าธุรกิจเศรษฐกิจมันยังไปได้นะครับแล้วยังไม่ได้เกิดเหตุการณ์อะไรที่มันรุนแรงหรือลุกลามบานปลายไปสู่เรื่องของสงครามแบบหนักๆหลายๆประเทศสู้รบกันอย่างจริงจังอะไรเงี้ยถ้ายังไม่ถึงตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่า อันนี้ก็เรายังสามารถลงทุนได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็

0: ายใช่ไหมคะที่เป็นโกลบอลที่เป็นกลุ่มอะไรต่างๆหรือในประเทศเราหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอนัทให้คําแนะนํานิดนึงในแง่ของการเลือกกองทุนนะคะหมอนัทคะค่ะ
1: ได้ครับก็หลักๆผมแนะนำว่าช่วงนี้กลุ่มที่เป็น Global Healthcare เนี่ยก็อาจจะไปมองหากองทุนที่ไปเน้นเรื่องของเทคโนโลยีอย่างที่เราคุยกันก็ได้นะครับอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยถ้าผมดูมีกองของอันนี้พูดได้ของ Tisco ที่เขาลงทุนในไบโอเทค Healthcare โดยเฉพาะเนี่ยกองนี้ก็ออกทำไฮนะครับก็สูงเป็นประวัติการณ์นะฮะ1 ปีที่ผ่านมาบวก56%นะคุณดิวนะ
0: โอ้
1: ครั
0: ส
1: บ
0: ูงมา
1: ถ
0: ก
1: ้า
0: เล
1: เป็
0: ย
1: น
0: นะหมอนัทมาแบบเงียบๆเนาะไม่ค่อย
1: ใ
0: ม
1: ช
0: ีใ
1: ่
0: ครพูดถึงเนาะว่ากลุ่มเฮลท์แคร์ขึ้นขนาดนี้ว่าขึ้นเยอะขนาด
1: ถ
0: น
1: ู
0: ี้
1: กไหม
0: ค่ะ
1: คืออย่างเงี้ยกลุ่มเฮลท์แคร์ทั่วไปก็ขึ้นประมาณปีแล้วเนี่ย12-15%ใช่ไหมฮะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าถ้าเราไปโฟกัสแล้วมันถูกจังหวะพอดีอย่างช่วงนี้อย่างที่บอกมันมี AI มีอะไรมาช่วยในเฮลท์แคร์ค่อนข้างเยอะก็เนี่ยโตทีมากกว่า4 เท่าของเฮลท์แคร์ปกติทั่วไป
0: ค่
1: น
0: ะ
1: ะครับก็ถ้าใครที่แบบเฮลท์แคร์จริงๆก็ไปลงกองพวกนี้ก็ได้ไปด้วยเหมือนกันนะฮะแต่ว่าถ้าคุณบอกไม่เอาอะเอาแบบขอแบบแฮปปี้ค่อยๆโตอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเลือกเป็นกองเฮลท์แคร์ธรรมดาปกติก็น่าสนใจนะครับไม่ต้องไปแบบเขาเรียกอะไรนะเหมือนไปรีบเร่งนะรีบเร่งโตตามชาวบ้านเขาก็ได้เหมือนกันนะครับก็อยู่ที่สไตล์ของเรา
0: ค่ะโอเคแต่ว่าถ้าสมมติว่าไปเป็นกองที่เป็นเฮลท์แคร์ที่อาจจะเน้นไปแนวเฮลท์เทคหน่อยนะคะอาจจะขึ้นดีหน่อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะหมอนัทค
1: ใช
0: ะ
1: ่
0: ก็เป็นไปได้
1: ใช
0: เห
1: ่
0: มือนกันอ่า
1: ก
0: แล้
1: ็
0: วถ้าเราคัด
1: ไม่งั้นก็ต้องลงทั้งสองแบบลัคกี้แต่ได้น้องก็อาจจะแบ่งกัน
0: ถ้ามีเม็ดเงินสามารถกระจายความเสี่ยงได้อันนี้เราคาดหวังผลตอบแทนได้ประมาณปีละเท่าไหร่คะหมอนัทแหมแต่เราเห็น50%กว่านี่เราก็ตาลุกวาวเหมือนกันเนาะจริงๆช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหกองทุนเขาทํากันแบบว่าผลตอบแทนสูงมากเลยเนาะหมอนัทถ้าเราเลือกกันถูกเรารู้สึกแฮปปี้เลยเนาะใช่ไหมคะแต่ส่วนใหญ่ก็
1: ใช่ใช่
0: จะบอกว่าเอ๊ะทำไมเขาทําได้ทําไมไอกองที่เราลงไม่เห็นได้เท่ากับเพอร์ฟอร์แมนซ์เวลาที่ติดตามข้อมูลข่าวสารเลยหรืออะไรเงี้ยนะส่วนใหญ่จะเป็นไปฟิลนั้นเหมือนกันใช่ไหมคะวันนัดค่ะอืม
1: ใช่ครับก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงถูกว่าไอ้พวกกองที่เป็นเฮลเทคทั้งหลายเนี่ยอย่างที่ผมบอกก็อาจจะมีความรู้หวามากกว่าชาวบ้านเขาก็ต้องมีฟังข่าวสารไปด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็เป็นจังหวะดีฮะช่วงเวลาแบบนี้ยังไงก็ฝากท่านผู้ฟังลองศึกษาทำกันบ้านดูผมคิดว่ามีโอกาสอยู่เสมอแล้วก็เฮลแคร์นะเป็นธุรกิจที่หนึ่งนะคุณดิวเนาะสมมตินะเกิดสงครามอะไรขึ้นจริงๆเนี่ยสถานปฏิบัติรักษาพยาบาลเนี่ยมันเป็นสถานที่เป็นมนุษยธรรมอ่ะคือเขาจะไม่โจมตีก่อนอ่ะนึกออกใช่ไหมครับ
0: ค่
1: หระ ือว่าบริษัทอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นเกี่ยวข้องกับสุขภาพเนี่ยคือมันโอกาสที่มันจะโดนเรื่องพวกนี้น้อยลงไปด้วยแล้วก็ถ้ามีข่าวจริงๆในยังไงสถานพยาบาลเนี่ยก็เป็นแหล่งอึ้งพิงของทุกคนอยู่แล้วนั้นการที่ลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้ไว้ก็ไม่ได้แย่นะครับนะฮะ
0: ค่ะ
1: ก็ถือว่ามันแล้วกันนะแต่ว่าการโตเนี่ยอาจจะไม่ได้โตเร็วเท่าเฮทเท่าเทคโนโลยีหรือพวกกลุ่มอื่นๆที่มันโตแรงๆอะไรเงี้ยนะครับ
0: ค่ะจริงๆก่อนหน้านี้มีคนถามมาเยอะเหมือนกันหมอนะแต่นี้พูดถึงในประเทศเนาะที่เขาถามที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของกลุ่มโรงพยาบาลหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาอย่างกลุ่มโรงพยาบาลในบ้านเราอาจจะเจอปัญหาจากสถานการณ์ตะวันออกกลางคนไข้ที่ไม่ได้เดินทางมาหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยทําให้ราคาอาจจะดูเหมือนว่าถอยลงมาหรืออะไรเงี้ยคนก็ถามเยอะเหมือนกันถ้ามองในธุรกิจที่เป็นเฮลท์แคร์หรือโรงพยาบาลอะถ้ามองในประเทศเราอะหมอนัทมีความเห็นยังไงบ้างคะหมอนัทคะหรือจริงๆถ้าเราเลือกกระจายเป็นกลุ่มผ่านกองทุนน่าจะช่วยในเรื่องความเสี่ยงได้ดีกว่าแล้วก็ถ้าเป็นโกลบอลน่าจะดีกว่าที่จะเลือกเฉพาะที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอนัทมองไงคะ
1: จริงๆจะบอกว่าตัวที่เป็นกลุ่มของโรงพยาบาลในประเทศไทยอะครับอั
0: ค
1: น
0: ่ะ
1: เนี้ยมองว่าอย่างนี้ตอนนี้เท่าที่ผมทราบนะพอดีมีคุยกับผู้บริหารพอสมควรเหมือนกันนะครับ
0: ค
1: ว่
0: ่
1: า
0: ะ
1: ทางตะวันออกกลางเนี่ยวิวคือเขาก็มีการทำโรงพยาบาลเกรดพรีเมียมนะ
0: อื
1: ไป
0: ม
1: เขาเห็นตัวเลขอยู่นะคุณบิวคนประเทศเขามารักษาเราเยอะครับหลังๆเขาก็มีทำแต่ว่าสุดท้ายแล้วพื้นที่มันก็ไม่ได้ปลอดภัย100%เนาะเพราะฉะนั้นจริงๆช่วงนี้เท่าที่ผมเห็นคุยกับผู้บริหารเขาบอกว่าเริ่มกลับมา
0: ค่ะ
1: มีคนที่อยู่ในฝั่งตะวันออกกลางเนี่ยก็มารักษาในประเทศไทยเนี่ยเยอะขึ้นครับนะครับก็คิดว่าน่าจะค่อยๆดีขึ้นนะครับใน
0: ค
1: กล
0: ุ่ ะ
1: ่มของการรักษาในเมืองไทยนะฮะก็
0: ค่ะ
1: คิดว่าเราเป็นประเทศแบบปลอดภัยอ่ะแล้วก็
0: อื
1: ค่าม ครองชีพไม่สูงมากนักอะไรเงี้ยผ
0: ค
1: ม
0: ่
1: ว
0: ะ
1: ่าอันนั้นอาจจะ

0: อาจจะดีดีกลับมาดีแล้วนะครับ
1: ค่ะอาจจะเป็นจุดเด่นเนาะแล้วก็ถ้าสถานการณ์สงครามทุกอย่างคลี่คลายเนี่ยแน่นอนว่าผู้ที่รักษาคนไข้เนาะอาจจะเดินทางกลับมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหมอนัทอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่น่าสนใจเหมือนกันเนาะถ้าเราติดตามกันดีๆแล้วดูจังหวะราคาดีๆใช่ไหมคะหมอนัทคะอื
0: ใช่
1: ม
0: ครับใช่ครับยังไง
1: ค
0: ก็
1: ่ะ
0: แต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยพอเป็นนิ้วแกนในเมืองไทยมันก็จะเป็นลักษณะของที่เป็นเซอร์วิสมากกว่าพอเป็นเซอร์วิสเนี่ยจริงๆถ้าเทียบการเติบโตกับพวกเฮลเทคเนี่ยมันสู้ไม่ได้เลยนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็ถ้าใครถือหุ้นโรงพยาบาลในไทยเนี่ยก็ถามว่ามีโตไหมมีโกรทเรทแหละมีค่อนข้างใช้ได้นะครับไม่ได้แย่เลยแต่ว่าภาพยาวๆเนี่ยผมมองถึงเทคโนโลยีที่มันทันสมัยแล้วก็มันใช้กันทั่วโลกผ่านจากบริษัทยาต่างๆเนี่ยอันนั้นน่ะน่าจะเป็นกลุ่มหลักที่เราน่าจะไปซื้อมากกว่า
1: อ
0: น
1: ื
0: ะครับ
1: มค่ะถ้าเรามีงบจํานวนจํากัดเนาะไปแบบนั้นมันน่าจะสเกลได้ใหญ่ได้กว้างกว่าใช่ไหมคะหมอนะถ้าพูดถึงกลุ่ม
0: ถูก
1: อะ
0: ต้
1: ไร
0: อง
1: อย่
0: ค
1: าร ง
0: ั
1: เง
0: บ
1: ี้ยใช่ไหมคะอ๋อ
0: ใช่แล
1: โ
0: ้
1: อ
0: วก็กระจ
1: เ
0: า
1: ค
0: ยความเสี่ยงไปด้วยในตัว
1: ค่ะโอเคก็ได้ไอเดียกันเนาะสำหรับคุณผู้ฟังนะวันนี้นะคะใครที่กำลังมองหาในเรื่องของการโรเตทกลุ่มตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะกลุ่มถือว่ากลุ่มเฮลท์แคร์แล้วก็กลุ่มสินค้าที่จำเป็นต่างๆเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจในช่วงเวลานี้ใช่ไหมคะหมอนัทคะอ่ะ
0: ใช่
1: ฝาก
0: ครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไงก็ต้องฟังเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเรื่องของอะไรเงี้ยควบคู่ไปด้วยเพราะว่าเซกเตอร์มันก็จะโรเตทไปตามเศรษฐกิจด้วย
1: ค่ะมีกลุ่มไหนที่ต้องหลีกเลี่ยงไหมคะช่วงนี้หมอนะกลุ่มไหนท
0: ช
1: ี่
0: ่ว
1: ต้
0: ง
1: องห
0: น
1: ลี
0: ี้
1: ก
0: จ
1: เลี่
0: ร
1: ย
0: ิ
1: ง
0: งๆอย่างที่บอกพลังงานผมว่ามันน่าจะจบไซเคิลละมั้งถ้าแบบสถานการณ์มันดีขึ้นนะอันนี้ก็จะ
1: ค
0: ต้
1: ่
0: อ
1: ะ
0: งเผาๆแล้วถ้าใครไปแบบเหมือนเก็งกำไรเนาะครับเฮ้ยไปลองกองน้ำมันหรือไปอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องระมัดระวังนะผมคิดว่ามันน่าจะมีความเป็นผลเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะนะแต
1: ค
0: ่
1: ่
0: ว
1: ะ
0: ่าก็ไม่แน่นะก็ถ้าในอนาคตมีปิดช่องแคบอีกอะไรอีกมีปัญหาอีกก็อาจจะกลับขึ้นมาได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่า
1: ค่ะ
0: ผมว่ากลุ่มนั้นนี่เหนื่อยละผมยุ่งกับมันแล้วนะ
1: ค
0: ครั
1: ่
0: บ
1: ะ
0: ต้องเริ่มหลีกเลี่ยงแล้ว
1: อ
0: นะ
1: ่
0: ครับแต่กลุ่ม
1: น
0: อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มเบสิกแมทเทอเรียลนี่แหละที่ราคามันพุ่งเพราะว่าราคาน้ำมันมันพุ่งขึ้นมาเนี่ยอันนี้กลุ่มนี้ก็ต้องเริ่มระมัดระวังนะครับ
1: ค่ะโอเคอ่ะวันนี้เราได้ไอเดียละนะสำหรับการไปมีข้อมูลนะในการที่จะอาจจะไปปรับขยับพอร์ตนะในช่วงเวลานี้นะเพราะว่าถ้าใช้คำว่าทิศทางลมเปลี่ยนได้นะสำหรับเรื่องของดอกเบี้ยใช่ไหมคะหมอนัทคะหลังจากนี้เนี่ยคง
0: ใช
1: ต้อ
0: ่
1: งรอ
0: ครั
1: ด
0: บ
1: ูความเคลื่อนไหวของธนาคารกลางต่างๆแต่เราเห็นทรายเห็นสัญญาณแล้วว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราเคยเห็นการเดินหน้าลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยตอนนี้ชะลอลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วเพราะเงินเฟ้อกระตุกขึ้นมาแล้วแล้วก็เรายังต้องรอดูด้วยเนาะว่าเงินเฟ้อจะไปแค่ไหนแล้วผลกระทบจะตามมาแค่ไหนที่กลัวมากก็คือหลายๆคนจะกลัวเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยเหมือนกันนะหมอนัทเพราะว่าเศรษฐกิจมันยังไม่โฟลว์อ่ะแล้วถ้าดอกเบี้ยขึ้นเหมือนที่หมอนัทบอกว่ากังวลสแต็กเฟชั่นแล้วในสเต็ปถัดมาก็คือรีเซชชั่นที่จะน่ากังวลต่อไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหมอนัทถ้าดอกเบี้ยขึ้นในเศรษฐกิจยังไม่เวิร์กแต่ว่าเงินเฟ้อสูงหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะค่ะ
0: ใช่ครับอันนี้ก็ต้องฝากรัฐบาลมาช่วยกันดูนิดนึงนะช่วงนี้ก็ประชาชนก็จะเหนื่อยกันหน่อยนึงโดยเฉพาะผมบอกว่าหลังกลางปีนี้ไปเราจะเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าไอ้ตัวเงินเฟ้อจากน้ํามันเนี่ยมีผลกระทบในผู้ประกอบการบ้างแล้วก็มีเรื่องของโอ้อีกหลายเรื่องเลยนะที่ต้องระมัดระวัง
1: ค่ะเดี๋ยวเราตามกันต่อเนื่องนะแล้วคอยมาอัปเดตกันเป็นระยะระยะนะคะแล้วก็จะได้ให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังด้วยเนาะว่าเราจะวางแผนปรับขยับยังไงกันได้บ้างนะคะเพราะแน่นอนเราลงทุนเราคุยกันเสมอเนาะที่หมอนัทบอกก็ต้องคอยมอนิเตอร์เนาะท่ามกลางสถานการณ์ที่บางทีมันจะเข้ามาเป็นระยะระยะแบบนี้เราก็อาจจะต้องมอนิเตอร์รีบาลานซ์พอร์ตหรือปรับพอร์ตมีโรเตทกลุ่มอย่างที่ในแต่ละช่วงเวลาด้วยใช่ไหมเพื่อให้ผลตอบแทนเรายังเป็นไปตามเป้าหมายนั่นเองเนาะหมอนัทค่ะค่ะโอเควันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะหมอนัทคะส่วนคุณผู้ฟังถ้าฟังแล้วมีตรงไหนที่แบบสงสัยนะคะแล้วก็มีคำถามเข้ามาเพิ่มเติมก็สามารถฝากมาได้นะคะเราก็เจอหมอนัทกันทุกวันพฤหัสแบบนี้นะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะหมอนัทคะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะเอาล่ะวันนี้เวลาหมดแล้วคุณผู้ฟังคะสำหรับรู้ใช้เข้าใจเงินวันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
2: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ไม ม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
8: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
9: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปฐมาภรณ์ หาญชันชัย
10: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
11: ค่ะสวัสดีค่ะ
10: ครับตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะครับอยู่กับปัทธรรมพรหานชานชัยครับและผมวีรศักดิ์ขอบเขตนะครับวันนี้ยังเป็นช่วงของวันหยุดยาวๆนะเชอรี่คุณผู้ฟังไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังติดตามเราจากที่ไหนกันบ้างส่งข่าวบอกกล่าวกันมาเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นภาคเอกชนเขาหยุดกันตั้งแต่วันศุกร์นะวันแรงงานวันแรงงานหยุดวันแรงงานวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์พรุ่งนี้วันชัตรมงคลก็หยุดกันแต่ถ้าเป็นราชการเนี่ยเขาจะเริ่มหยุดกันวันเสาร์ก็คือเสาร์อาทิตย์จันทร์3วันด้วยกันแต่ยังไงก็ตามทีก็ถือว่าเป็นลองวีคเอนด์นะหลายๆคนออกต่างจังหวัดกันดูภาพบรรยากาศใน Facebook ของเพื่อนๆนะเชอรี่อิจฉาหลายคน
11: ฉันไปกันก่อนดิฉันไปก่อน
10: ไม่ตอนนี้ตอนนี้หลายคนอยู่สมิธ
11: ใช่ๆอยู่
10: สมิธไงโอ้โหแบบอ่ะนะก็ถือว่าให้มีความสุขแล้วกันนะ
11: ไม่พี่ป๋องจะบอกว่าที่เกาะช้างอ่ะจังหวัด
10: อ๋อเหร
11: อที่ฉันดูภาพบรรยากาศการท่องเที่ยวคือก่อนในนี้เราจะได้ยินว่าชาวต่างชาติอ่ะพี่ป๋องหรือว่าคนไทยก็คืออาจจะนิยมไปเกาะช้างคือส่วนตัวเนี่ยพี่ป๋องเคยไปไหมเกาะช้าง
10: เคยไปครับเคยไปทำข่าวด้วย
11: มีความรู้สึกว่าเคยไปเที่ยวครั้งนึงเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วคือจำได้ว่าขับรถไปก็ไกลพี่ป๋องจังหวัดตากอ่ะมันก็ 4-5 ชั่วโมงเหมือนกันนะแล้วไหนจะนั่งเรืออีกพี่ป๋องนั่งเรือเสร็จก็ต้องนั่งรถไปอีกถูกต้องไหมมันจะใช้เวลาค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่าเมื่อช่วงวัน2วันที่ผ่านมาพี่ป๋องตั้งแต่วันศุกร์แล้วได้เห็นภาพข่าวในโซเชียลมีเดียแล้วหลายคนเพื่อนเนี่ยที่ไปเที่ยวที่เกาะช้างปรากฏว่าทำไมรู้ไหมพี่ป๋องรถติดยาวที่เกาะช้าง 5-8 กิโลเมตรอันนี้คือขาไปเลยนะขาไปเลยนะเขาบอกว่าเรือเนี่ยคือคนเนี่ยต้องรอคอย 3-6 ชั่วโมงนะแล้วก็เรือวิ่งไปกลับเนี่ยหลายสิบเที่ยวเพื่อที่จะไปรับนักท่องเที่ยวแล้วก็เกาะช้างเนี่ยคือใครไม่มีรถเนี่ยก็สามารถไปได้หรือคนมีรถก็สามารถนำรถขึ้นไปที่เกาะช้างได้แล้วปรากฏว่าเขาบอกว่าเกาะช้างเนี่ยแน่นเลยนะคือก่อนหน้านี้มีการสำรวจพี่ป๋องเขาบอกว่าชาวต่างชาติแบบนี้หันมานิยมนะไม่ใช่แบบพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรเกาะพีภูเก็ตเชียงใหม่แล้วนะเขาชอบมาที่เกาะช้างเพราะว่าอะไรส่วนหนึ่งคือเกาะช้างมันเงียบสงบเหมือนพี่ป๋องแต่ความเจริญมันเข้าไปได้ไหมมันก็มีอยู่เหมือนกันเวลาเราไปเกาะช้างลองสังเกตดูส่วนใหญ่เราจะเลี้ยวขวาเขาบอกว่าอ่ะลองดูลองหันไปเลี้ยวซ้ายเนี่ยความเจริญมันก็จะน้อยกว่าแต่ว่ามันจะมีเรื่องของธรรมชาติก็เลยเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเกาะช้างมีฟาร์มช้างด้วยนะพี่ป๋องนะอย่าทำเป็นเล่นไปมีช้างด้วยนะมีน้ำตกใช่ไหมแล้วเขาก็จะมีนี่ด้วยคือชาวต่างชาติก็ชอบไปเป็นอะไรนะเป็นค่ายมวยคนก็เลยโอ้โหสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคนก็เลยไปเยอะมากแล้ววันนี้หลายคนเดินทางกลับเพื่อที่ว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะได้พักผ่อนอยู่บ้านหนึ่งวันนะพี่ป๋องปรากฏว่ามีเพื่อนน้องที่ทำงานอยู่ NBT สายต่างประเทศอ่ะเออเข ขาไปกับแฟนซึ่งเป็นชาวต่างชาติแล้ว

0: นี้กลับน้องก็บอกว่าวันนี้อุตส่าห์กลับแต่เช้าแล้วคือปกติเช็คเอาท์โรงแรมมันต้องแบบเที่ยงใช่ไหม
1: จ้ะ
0: เขา
1: ก่
0: จ
1: อ
0: ะ
1: นเ
0: ก
1: ท
0: ่
1: ี่
0: อ
1: ย
0: น
1: ง
0: เลยพี่ป๋องแปดโมงเช้าปรากฏว่าทุกคนคิดเหมือนกัน มารถติดอยู่บนเกาะช้างหลายชั่วโมงค่ะแต่ถามว่ามันก็เขาเรียกว่ายังมันทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวคึกคักเหมือนกันนะในช่วงนี้นะหยุดยาวนะคะ
1: หยุดยาวช่วงหยุดยาวเยอะเนาะสงกรานต์ผ่านมาบางคนว่าเที่ยวสงกรานต์แล้วเงินหมดช่วงนี้อาจจะไม่เที่ยวแต่บางคนว่าไม่เป็นไรหยุดอีกก็เที่ยวอีกอ่ะบางคนก็ชอบไม่เหมือนกันเอาเป็นว่าก็ยังไงมันก็สิ่งสำคัญคือช่วงนี้อากาศมันอาจจะไม่เป็นใจเนี่ยบางที่อากาศมันอาจจะคือเหมือนร้อนๆอ้าวๆมาแบบนี้วันนี้ก็ฝนตกหนักอย่างที่บ้านแถวงามวงวานประชาชื่นเนี่ยเมื่อช่วงบ่ายไปติดอยู่ตลาด คือขึ้นรถไม่ได้จอดรถไว้ลานจอดรถกลางแจ้งอ่ะแล้วปรับว่าก็ลงไปซื้อข้าวของหน้าพันทิพย์เดอะมอลล์งามวงวานเนี่ยเขาจะมีตลาดใช่ไหมผมก็ไปหาซื้อทุเรียนของโปรดของผมเนี่ยว่ามันจะมีเจ้าทุเรียนเจ้าประจำที่โอ้โหเนื้อดีมากราคาสูงหน่อยแต่แบบโตแต่ว่าราคาคือทุเรียนเขาแบบคือเขาบอกเลยว่าของเขาพรีเมียมอ่ะพรีเมียมไม่พรีเมียมคือบางคนอาจจะบอกว่าต่างกันแต่ว่าคือข้าวที่กินเนี่ยเจ้าเดียวเลยนะราคาอาจจะสูงต่อกิโลนะแต่ว่ามันแล้วก็หวานแล้วก็แบบอร่อยแบบกรอบนอกนุ่มในที่เป็นกรอบนอกนุ่มจริงก็ไปซื้ออาบ่ายโมงกว่าก็จอดรถแล้วไปกำลังหาซื้อทั้งข้าวปลาอาหารผลไม้ต่างๆฝนตกขอโทษนะที่ใช้เอามันก็เป็นคำภาษาที่เขาใช้กันฝนตกหาใหญ่นะฝนตกหนักมากตกหนักมากไม่ทราบว่าคุณผู้ชมที่บ้านเป็นไงตอนบ่ายตกหนักมากติดอยู่ตรงตลาดตรงนั้นน่ะตรงหน้าพันทิพย์งามวงวานต้องออกจากตลาดมาแล้วเข้ามาหลบอยู่ในอาคารของพันทิพย์เกือบชั่วโมงเบ็ดเสร็จได้ออกจากนั้นเกือบบ่ายสามติดอยู่นานมากทีเดียวคือฝนตกมันก็ทำให้ตอนนี้มันก็สะท้อนว่าอย่างคนที่เขาเตือนไงมันต้องระวังในเรื่องของอากาศที่จะมีพายุฤดูร้อนมานะครับซึ่งกรมอุตุเขาก็เตือนว่าพยากรณ์อากาศตั้งแต่วันที่3ถึง9เนี่ยพฤษภาคมนะครับประเทศไทยบ้านเราเนี่ยยังคงมีฝนฟ้าคะนองนะมีลมกระโชกแรงขึ้นได้บางแห่งแม้ว่าฝนจะเริ่มน้อยลงก็ตามทีตอนกลางวันเนี่ยจะอากาศค่อนข้างจะร้อนนะครับบางที่อาจจะร้อนจัดเขาบอกว่าเนื่องจากเนี่ยตอนนี้ความกดอากาศสูงและมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเนี่ยที่แผ่ปกคลุมบ้านเราเนี่ยอ่อนกำลังลงแต่ถามว่ามันใกล้ที่จะหมดร้อนแล้วไหมตอนนี้กรมอุตุเขาบอกว่าทนอีกนิดนึงฤดูฝนกำลังใกล้เข้ามาอาจจะช่วยคลายร้อนลงไปได้แต่ทีเนี้ยเอลนีโยมันก็มีคำเตือนเหมือนกันเนี่ยว่าเอลนีโยมันกำลังจะมาในช่วงของปลายเดือนพฤษภาคมเนี้ยแล้วอาจจะยาวไปจนถึงสิ้นปีอากาศมันก็เลยยังคงที่จะต้องมีทั้งร้อนมีทั้งพายุฤดูร้อนเข้ามาสลับอยู่ยังไงคงต้องระมัดระวังรักษาสุขภาพกันด้วยคุณผู้ฟัง
0: ใช่ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะเห็นทางอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาโฟนอินให้สัมภาษณ์บางช่องอยู่เหมือนกันก็บอกว่าก่อนที่สภาพอากาศจะแปรเปลี่ยนไปเนี่ยนะคะก่อนที่จะไปเข้าสู่ฤดูฝนเนี่ยอากาศมันก็ค่อนข้างที่จะแปรปรวนก็มีคำอธิบายอยู่เหมือนกันสำหรับฝนที่ตกในประเทศไทยในตอนนี้นะคะเฉพาะตอนนี้ในหลายปัจจัยก็คือคุณไพฑูรย์เก่งกันช่างเลขาธิการสทช.เองบอกว่าก็คือปัจจัยแรกเนี่ยก็มาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือค่ะปัจจัยที่สองก็คือเรื่องของร่องมรสุมด้วยมีหย่อมความกดอากาศต่ำด้วยมีเอลนิโยด้วยมีพายุจอนด้วยและปีนี้เอลนิโยเนี่ยนะแต่ว่ายังไม่ได้บ่งบอกว่าจะเป็นในลักษณะคือมันมีข่าวออกไปพี่ป๋องเป็นบอกว่าซูเปอร์เอลนิโยคือความแห้งแล้งมันจะเยอะมากๆแบบนี้ค่ะแต่คือตอนนี้มันอาจจะบอกไม่ได้ 100% ว่าจะเป็นซูเปอร์เอลนิโยหรือเปล่าแต่ที่สำคัญคุณไพฑูรย์บอกว่าก็มีควรที่จะประมาทในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำต้องเก็บน้ำไว้ให้ได้มากที่สุดค่ะอย่างเช่นกรณีอ่างเก็บน้ำที่มีน้ำน้อยๆเนี่ยก็ควรลดกิจกรรมการใช้น้ำให้มากอย่างเช่นน้ำปรังนะคะตรงนี้เราถึงจะผ่านในช่วงวิกฤตของน้ำแล้งไปได้นะคะก็มีในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่เหมือนกันก็มีการคาดการณ์นะเกี่ยวกับเรื่องของครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะคะหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่ามีโอกาสนะที่ประเทศไทยจะเข้าสู่เอลนีโยก็คือพฤษภาคมเดือนนี้แหละไปจนถึงเดือนกรกฎาคมนะคะทำให้ฝนน้อยลงแล้วก็อากาศเนี่ยมันก็จะร้อนขึ้นอย่างดัชนีคุณภาพอากาศคือความรู้สึกที่มันร้อนน่ะไม่ใช่อุณหภูมิเช่นอุณหภูมิมันจะ38 39

0: ใช่ไหมพี่ป๋อง
1: ครับ
0: แต่ดัชนีความร้อนน่ะอย่างวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าสูงสุดอยู่ที่52องศาเซลเซียสอ่ะคืออากาศมันอาจจะสักประมาณ40องศาแต่ความรู้สึกว่าร้อนเนี่ยมันมากไปถึง52องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นมันร้อนจัดเลยเขาบอกว่าครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะอากาศมันจะร้อนจัดในหลายพื้นที่ก่อนที่ฝนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังจากที่มีอิทธิพลของมรสุมนะคะคือภาพรวมเนี่ยเขาบอกว่าฝนเนี่ยมันมีแต่มันน้อยอ่ะคุณผู้ฟังพี่ป๋องคือต่ำกว่าเกณฑ์ปกติเนี่ย 10-20% ยกเว้นภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่ฝนมากขึ้นนะคะแล้วก็เตรียมรับกับต้องเตรียมตัวเลยนะอากาศสุดขั้วที่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นคำเตือนจากในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงเป็นพื้นที่เสี่ยงอากาศร้อนจัดในช่วงต้นเดือนนี้นะคะก่อนที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นภาวะเอลนิโยเนี่ยแหละค่ะมันก็จะมาเชื่อมโยงกับปริมาณฝนที่ลดลงและอุณหภูมิมันสูงขึ้นเพราะฉะนั้นมันอาจจะส่งผลต่อปริมาณน้ำในเขื่อนเรื่องของการเพาะปลูกอันนี้ต้องเฝ้าระวังรวมถึงต้นทุนเรื่องของพลังงานไม่อยากจะพูดถึงไฟฟ้าเลยค่าไฟเป็นไงบ้างคะค่าไฟที่คอนโดดิฉันก็ขึ้นอยู่เหมือนกันค่ะนะคะคือบางคนบอกว่าค่าไฟเพิ่มขึ้นค่าน้ำคงไม่ขึ้นหรอกขึ้นสิคะมันขึ้นเช่นเดียวกันเพราะบางทีหลายบ้านก็ใช้น้ำเยอะแล้วมันก็มีเรื่องของไฟฟ้าที่จะเป็นเรื่องของมอนิเตอร์ด้วยนะเพราะฉะนั้นต้องรับมือแล้วนะคะสำหรับกรมอุตุนิยมวิทยาที่แนะนำเลยว่าประเทศไทยจะเจอกับอากาศที่สุดขั้วนั่นเองค่ะ
1: ก็พูดถึงค่าไฟแล้วก็ยังเจ็บจี๊ดไม่หายนะ เจ็บจี๊ดเพราะอะไรเพราะว่าถ้าดูอัตราค่าไฟก้าวหน้าที่เขาคำนวณสูตรใหม่อะเชอรี่มันเราไม่ได้ว่านะว่าในส่วนของการที่เราให้การช่วยเหลือในกลุ่มต่างๆอย่างกลุ่มคนใช้ไฟน้อยที่เขาจะรับส่วนลดถูกไหมถ้าใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยมันจะถูกลง 20% ถ้าใช้ไฟไม่เกิน400หน่วยมันจะถูกลง 10%แต่ใช้ไฟไม่เกิน500หน่วยมันก็จะถูกลงเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ใช้ไฟมากกว่า500หน่วยคือตั้งแต่ 2,200 บาทขึ้นไปเนี่ยเห็นเขาบอกว่าจะต้องจ่ายในอัตราก้าวหน้าถามว่าเราใช้ไฟ5เกิน 2,200 เอางี้มันแล้วแต่บ้านมันแล้วแต่บ้านคนคุณผู้ฟังคิดแล้วก็ลองคุยกันคุณผู้ฟังฮะลองคุยคือผมมองงี้นะผมว่าไอ้อย่างบ้านผมอยู่4คนนะทีเนี้ย4คนอยู่กัน3ห้องห้องใครห้องมันเนี่ยห้องหนึ่งก็จะเป็นคู่ถามว่ามันอยู่กันเยอะเพราะฉะนั้นการใช้ไฟอ่ะมันก็โอกาสที่จะต่ำกว่า 2,200 บาทเนี่ยมันน้อยถูกไหมเพราะฉะนั้นมัน500หน่วยเนี่ยมันเกินแน่แน่มันเกินแน่แน่ทุกเดือนแล้วทีเนี้ยแล้วมันส่วนที่มันเกินอ่ะ500หน่วยแล้วถ้าเกิดเราต้องจ่ายอัตราก้าวหน้าเป็นคนที่ได้อัตราก้าวหน้าได้รับสิทธิพิเศษแบบนี้ถามว่าเราจะภูมิใจดีใจไหมเราไม่ดีใจนะเรามีความรู้สึกว่าคือตอนแรกฟังคุณเอกนัทบอกแบบนี้ว่าคือก็ไอ้ส่วนที่ลดลงเนี่ยก็จะเอาจากในส่วนคนที่จ่ายเพิ่มขึ้นนี่แหละเอามาเกลี่ยในส่วนของคนที่ได้ลดถามว่ามันเราผิดอะไรหรอแล้วเราใช้ไฟเกิน500หน่วยเราต้องจ่ายอัตราก้าวหน้าเพื่อจะช่วยในการที่จะมาดูแลในกลุ่มคนที่ใช้ไฟน้อยกว่า500ถามว่าเราก็มนุษย์เงินเดือนเหมือนทั่วไปคนทั่วไปเนี่ยเราต้องมาจ่ายเงินอัตราก้าวหน้ามันอาจจะไม่แฟร์ที่เขาบอกว่าเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขใช่ไหมนายกบอกเอาไปเอามาเนี่ยเราน่าจะทุกข์หนักอยู่คนเดียวนะเพราะว่าค่าไฟเราต้องจ่ายเพิ่มขึ้นในอัตราก้าวหน้าตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าอัตราก้าวหน้าที่เขาว่าเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนเราก็เลยพยายามกำลังรออยู่ก็เลยฉุกใจนิดๆว่าเดี๋ยวรอก่อนนะเผื่ออัตราก้าวหน้ามันจะค่อยๆขยับไปแต่ทีเนี้ยร้านค้าบางร้านค้าที่เขาไม่ได้เป็นจดทะเบียนหรือว่าอะไรใหญ่โตเนี่ยเขาแน่นอนที่สุดว่าใช้ไฟเกิน 2,200 หน่วยอย่างแน่นอนเราไม่ว่าเลยนะการที่เราจะไปช่วยเหลือในกลุ่มคนต่างๆในการที่จะค่าใช้ไฟน้อยแต่ว่าในอีกกลุ่มคนนึงที่ใช้ไฟเขาก็ใช้ไฟปกติของเขาแต่ว่าทำไมเขาต้องจ่ายแพงกว่าในอัตราที่มันควรที่จะเป็นไหมมันก็เป็นกลายเป็นคำถามว่าอ้าวคืออย่างเงี้ยมันเหมือนกับไม่ได้การปรับโครงสร้างของค่าไฟฟ้าไหมเหมือนแล้วเอากระเป๋าอีกกระเป๋าหนึ่งของคนที่จ่ายแพงกว่าย้ายไปจ่ายให้ไปชดเชยในส่วนของคนที่จ่ายถูกกว่ามันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเพราะตอนนี้เรากำลังรอดูอัตราก้าวหน้าที่เขาบอกว่าออกมาเนี่ยมันจะออกมาในราคาเท่าไหร่ถูกไหมล่ะถ้าเกิดถ้าเป็นแบบนั้นคือมันตอนนี้มันยังมองไม่เห็นแต่ณขณะนี้มันก็ต้องสามารถบอกเลยว่าคนที่ใช้ไฟเกิน500หน่วยคือเกิน 2,200 บาทในแต่ละเดือนเนี่ยมันก็ต้องตั้งคำถามในใจเหมือนกันอ้าวฉันไม่ได้ชดเชยไม่พอนะ

0: ไรฉันสามารถอยู่ได้แต่ฉันต้องจ่ายแพงขึ้นเพื่อที่จะเอาของฉันไปชดเชยในกลุ่มคนที่ต้องไปในการค่าไฟถูกลงไหมถ้าเป็นแบบนี้โครงสร้างมันยังไม่ได้แตะเลยไงมันก็จะเป็นคำถามอ้าวบอกได้นะไม่ติดโซลาร์เซลล์ฮัลโหล200,000-300,000นะในการติดแล้วไม่ใช่บ้านแต่ละบ้านจะติดได้ด้วยนะมันต้องดูสภาพโครงสร้างบ้านด้วยนะมันต้องดูหลังคาด้วยนะมันต้องดูด้วยว่าไอ้ประจุไฟที่มันจะอยู่ข้างใต้เนี่ยมันมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหน
1: ม
0: ัน
1: ต้องได้มาตรฐานเอาแบบน
0: ี้อ
1: ย่าไปติดสุ่ม4สุ่ม5นะเพราะมันเรื่องของไฟไหม้จากโซลาร์เซลล
0: ์นั่นไงแล้วสุดท้ายขายไฟคืนถามว่าการรับซื้อไฟคืนตอนนี้ยังมีอยู่ไหมเพราะเพื่อนที่บ้านติดไปเขาบอกว่าเขาไม่รับซื้อคืนแล้วไฟทีนี้มันจะเป็นการชดเชยในลักษณะอะไรต่างๆนานาเอาไปเอามาติดโซลาร์เซลล์อาจจะดูค่าไฟแพงกว่าที่ส่วนของยังไม่ติดเลยด้วยซ้ำแล้ว200,000 กว่า 300,000 กว่าเนี่ยถ้าในเศรษฐกิจแบบนี้เก็บเงินไว้ก่อนดีกว่าไหมอ่ะแม้จะมีดอกเบี้ยราคาถูกที่บอกไปอ่ะคือหลายๆอย่างเราถ้ามีกำลังอ่ะมันไปได้หมดนะถูกไหมล่ะมันก็เลยกลายเป็นคำถามที่ว่าเอ๊ะการที่จะมองปัญหาตรงนี้ในระยะในแบบที่การครอบคลุมในทุกๆด้านเนี่ยมันจะทำให้พี่น้องประชาชนทุกกลุ่มได้รับประโยชน์จริงๆหรือเปล่า มันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดไหมอะไรแบบนี
1: ้งั้นเอาแบบนี้พี่ป๋องในระหว่างที่พี่ป๋องแล้วคุณผู้ฟังกำลังรอฟังรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บค่าไฟว่าสรุปแล้วจะเป็นอย่างไรเพราะว่ามันก็มีข่าวมาตั้งแต่ตอนแรกที่อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าถ้าเกิดว่าค่าไฟ200หน่วยแรกจะได้ราคาในส่วนของ3บาทต่อมามันก็จะเกี่ยวกับเรื่องของค่าไฟก้าวหน้าใช่ไหมทีนี้มันก็จะมีข่าวอีกว่างั้นเอาแบบนี้ละกันค่าไฟ200หน่วยถึง500หน่วยจะเก็บในราคาอัตรา3บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เดี๋ยวรอฟังชัดเจนกันอีกสักครั้งหนึ่งเรื่องของการปรับโครงสร้างเชื่อว่ารัฐบาลก็คงได้ฟังเสียงจากพี่น้องประชาชนไปแล้วแหละว่าเสียงสะท้อนที่ออกมามันดูแล้วมันไม่ยุติธรรมสำหรับคนที่เขาใช้ไฟเยอะโอเคใช้ไฟเยอะจ่ายตังค์เยอะอันนี้มันก็ถูกต้องไหมพี่ป๋องแต่ในความรู้สึกของคนที่เขาต้องจ่ายเยอะเหมือนเขาจะต้องไปอุ้มกับในส่วนของคนที่ใช้ไฟไม่มากด้วยเนี่ยความรู้สึกมันก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันก็เลยอยากจะพาไปดูนี่ตัวเลขสักนิดนึงพอดีว่าเปิดไปเจอจากมติชนมาดูกันดีกว่าไหมเลยระหว่างที่รอความชัดเจนว่าค่าไฟมันจะเป็นอย่างไรมติชนเนี่ยเขามาให้มาดูค่ะกำไร5ปีย้อนหลังของกฟน.กับกฟผ.ค่ะคือการไฟฟ้านครหลวงกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถามว่าเขามีกำไรนะพี่ป๋องไม่ใช่เขาไม่มีกำไรเนอะนะคะอย่างปีงบประมาณ63เนี่ยการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณกำไรนะ 7,925 ล้านบาทส่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้กำไรถึง 13,293 ล้านบาทส่วนปี2564ค่ะการไฟฟ้านครหลวงได้กำไรไป 8,452 ล้านบาทส่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 14,021 ล้านบาทปีงบประมาณ2565ค่ะการไฟฟ้านครหลวงได้กำไร 6,825 ล้านบาทส่วนภูมิภาค 11,568 ล้านบาทปี66ค่ะการไฟฟ้านครหลวงได้กำไร 6,825 ล้านบาทการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 14,574 ล้านบาททีนี้พอมาปี2567อันนี้เป็นข้อมูลย้อนหลังที่สามารถหาข้อมูลได้จริงๆปี68ยังไม่ได้ออกมาหรือยังไงไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่ากำไรมันพุ่งพี่ป๋อง
0: อ
1: ย่างการไฟฟ้านครหลวงปี67เนี่ยงบกำไรไปถึงเกือบหมื่นล้านเลยนะ 8,000 ล้านบาทอะจาก 6,000 กว่าล้านบาทอ่ะพุ่งมาที่ 8,000 กว่าล้านบาทส่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ่ะกำไรมันพุ่งถึงเท่าไหร่รู้ไหมพี่ป๋องจาก 14,000 นะค่าเฉลี่ยประมาณ 14,500 ล้านบาทพุ่งไปถึง 27,039 ล้านบาทเป็นไง อันนี้คือหน่วยงานหลักนะคะที่ขายไฟฟ้าให้กับพี่น้องประชาชนถ้าเรามาดูเรื่องของกำไรก็ค่อนข้างสูงมากทีเดียวก็เดี๋ยวอาจจะมีคำตอบจากในส่วนของการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาแหละเพราะมีข่าวออกมาแบบนี้แล้วหลายคนก็บอกอ้าวกำไรเยอะนี่แล้วทำไมมาเก็บกับพี่น้องประชาชนเยอะแบบนี้ก็น่าจะเป็นคำถามเสียงดังๆไปถึงในส่วนของหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้านะคะเพราะว่าแน่นอนว่าเดือน2เดือนนี้หรืออาจจะเป็น3เดือนที่เราอาจจะต้องจ่ายไฟเพิ่มขึ้นไม่ใช่ไรเพราะพฤติกรรมการใช้ไฟของเรา
0: ใช่
1: เนื่องจากว่าอากาศมันร้อนจริงๆอันนี้ก็ต้องยอมรับค่ะนะคะจากดิฉันคอนโดเนี่ย400กว่าบาทพี่ป๋องตอนสิ้นเดือนมาโดนไปเท่าไหร่รู้ไหม800กว่าบาท
0: ผมเอง
1: อันนี้คือคอนโดนี่คือหมายความว่าแบบ1ห้องนอนมีไฟ

0: มีแอร์สองตัวแล้วก็เปิดแค่ตัวเดียวด้วยนะเปิดไม่ค่อยเปิดได้เท่าไหร่นอกจากเรียกว่าคอนโดมันก็เหมือนเป็นที่ซุกหัวนอนแหละพี่ป๋องนึกออกไหมเรากลับบ้านมาถึงจะได้เปิดอะไรประมาณนี้ค่าไฟยังพุ่งแรง
1: โถผมนี่4,000กว่าจาก 3,000 จาก 2,000 ไปปลาย 3,000 ได้อยู่4คนก็ใช้แบบถือว่าประหยัดแล้วนะเอาก็มาดูก็อย่างที่ว่ามันก็มีเสียงสะท้อนอย่างคุณสุภโชติชัยสัตว์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็บอกไม่มีหรอกเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขอย่างที่นายกพูดมีแต่การย้ายเอาความทุกข์จากคนกลุ่มหนึ่งไปกดทับอีกคนกลุ่มหนึ่งให้หนักกว่าเดิมภาพรวมคือประชาชนยังต้องแบกภาระค่าไฟเหมือนเดิมซึ่งโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่ที่รัฐบาลภูมิใจนำเสนอเนี่ยไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นตอแม้แต่นิดเดียวนะครับเป็นการให้ประชาชนนั้นช่วยกันแบกรับกันเองนะครับคือเขาก็มีการพูดถึงว่าเคยคิดไม่ว่านโยบายเนี่ยกำลังซ้ำเติมหลายๆคนหลายกลุ่มที่พยายามปรับตัวเพื่ออยู่รอดบ้านที่อยู่รวมกันหลายคนก็พยายามประหยัดใช้ไฟอย่างคุ้มค่าที่สุดกลับต้องมีการเสียค่าไฟแพงขึ้นนะครับบางคนบอกว่าหนีราคาน้ำมันแพงหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าพลังงานกลับกลายเป็นต้องจ่ายค่าไฟแพงขึ้นอีกคุณสุภโชติเขาก็บอกว่าอันนี้มันเหมือนกับการผลักภาระให้กับพี่น้องประชาชนไหมมันไม่ได้การเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขนะครับอีกคนนึงที่ดูเหมือนจะเป็นส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลนะคุณทวีสอดส่องพรรคประชาชาติแต่ก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันนะครับคือบอกว่าช่วยลดภาระประชาชนโดยเฉพาะผู้ใช้ไฟน้อยแต่หากวิเคราะห์ลงไปลึกลงไปคุณทวีสอดส่องบอกแบบนี้มันคือการย้ายภาระมันไม่ใช่การแก้ปัญหาเพราะในความเป็นจริงกลุ่มที่ใช้ไฟเกิน400หน่วยไม่ใช่คนรวยเสมอไปผมบอกเลยผมก็ไม่ใช่คนรวยนะแต่บ้านอยู่กันหลายคนไงถูกไหมฮะแต่อาจรวมไปถึงบ้านที่มีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าครอบครัวขยายที่มีสมาชิกหลายคนคนกลุ่มนี้ก็ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่แพงขึ้นนะครับการที่รัฐบาลเลือกใช้วิธีการเกลี่ยตัวเลขระหว่างกลุ่มผู้ใช้ไฟแทนที่จะเร่งจัดการกับต้นทุนการผลิตที่แท้จริงสะท้อนเห็นว่ารัฐบาลกำลังพยายามซุกปัญหาโดยไม่ไปแตะต้องผลประโยชน์ของกลุ่มทุนโดยเฉพาะกลุ่มทุนไฟฟ้าที่มีการฝังรากลึกอยู่อันนี้ก็เอามาเป็นเสียงสะท้อนจากวงการเมืองกันเองนะครับทั้งในส่วนของพรรครัฐบาลเองอย่างคุณทวีสอดส่องพรรคประชาชาตินะครับกับคุณสุภโชติที่เป็นส.ส.พรรคประชาชนออกมามันก็น่าจะสะท้อนหลายๆว่าหลายๆอย่างว่าคนใช้ไฟเกิน500หน่วยก็ไม่ใช่คนรวยเสมอไปผมยังเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมแต่เนี้ยเราก็พยายามให้ความเป็นธรรมว่าเราต้องรอว่าเอ๊ะสุดท้ายอัตราค่าไฟก้าวหน้าที่เขามาบอกเนี่ยมันจะมีขั้นบันไดแบบไหนไงมันจะมีเรทแบบไหนไงว่าเอ๊ะสุดท้ายมันจะออกมาเนี่ยจะทำให้คนใช้ไฟต่างๆแต่ถ้าถามว่าถ้ามองทั้งในส่วนของคุณสุภโชติจากพรรคประชาชนคุณพันตำรวจเอกทวีสอดส่องจากพรรคประชาชาติมันก็คิดตรงกันกับหลายๆคนที่บอกว่ามันไม่ได้เป็นการปรับโครงสร้างเลยมันแค่เอาในส่วนของกระเป๋าหนึ่งได้มาแล้วก็ไปให้อีกกระเป๋าหนึ่งมันก็คือการเกลี่ยนั่นเองก็คงต้องรอดูความชัดเจนในประเด็นนี้กันต่อถามว่าพอประเด็นออกมาเนี่ยคนพูดถึงเยอะไหมคนก็พูดถึงตลอดทั้งสัปดาห์จนแม้แต่กระทั่งนาทีนี้เมื่อวานนี้คุยกับเพื่อนๆนักข่าวผู้ประกาศข่าวก็ยังว่าแล้วเราผิดตรงไหนอ่ะเราใช้ไฟประมาณนี้บ้านเราคนเยอะอะไรแบบนี้มันก็คงต้องรอความชัดเจนในเรื่องของอัตราก้าวหน้าที่เขาจะออกมาเพราะว่ามันจะมีผลเริ่มบังคับก็คือบินในรอบเดือนของเดือนมิถุนายน
0: ลองดูการประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์ที่กำลังจะถึงเนี่ยมันจะมีความคืบหน้าในเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนนะคะอยากจะพามาคุยอีกเรื่องนึงพี่ป๋องพอดีอ่านไปเจอตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วปกติเวลาเราทำบุญแบบนี้พี่ป๋
1: อง
0: เราก็จะทำบุญกับพระกับวัดนะส่วนใหญ่นะหรือบางทีก็ทำบุญกับทางโรงพยาบาลอ่ะคนยากจนอะไรประมาณนี้เนี่ยนะคะมีข่าวที่ต้องบอกว่ายังไงดีอิ่มอกอิ่มใจแล้วรู้สึกว่าคนไทยเนี่ยมีน้ำใจมากๆนะคะ
1: คุ
0: ณอาจจะได้ฟังข่าวมาแล้วนะคะคือแต่ต้องบอกก่อนแบบนี้ก่อนว่าใครมีเงินเท่าไหร่ก็ทำบุญตามกำลังทรัพย์ของตนเองละกันตามกำลังศรัทธาของตนเองแต่ว่าที่อยากจะเล่าสู่คนฟังมันก็เป็นข่าวที่เขาบอกว่าทายาทสี่ตระกูลดังที่จังหวัดอุบลราชธานีบริจาคที่ดินถึง66ไร่มูลค่าหลัก 1,000 ล้านบาทให้กับทางโรงพยาบาลเลยนะคือเขาบอกว่าอยู่ใจกลางเมืองอุบลราชธานีเลยพี่ป๋อง
1: อ๋อที่วรินทร์ชำราบใช่ไหม
0: ที่วรินทร์ชำราบ คือเพจของโรงพยาบาลวรินทร์ชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะคะอย่างคุณหมอปิยวัฒน์อังควณิชค่ะผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะคะก็จะมีทั้งคณะผู้บริหารแพทย์พยาบาลแล้วก็บุคลากรต่างๆก็ร่วมจัดพิธีรับมอบหนังสือนะคะเป็นหนังสือแสดงเจตจำนงบริจาคที่ดินอย่างเป็นทางการนะคะการบริจาคครั้งสำคัญในครั้งนี้เนี่ยมาจากทายาทของร้อยโทปิ่นแล้วก็คุณแม่วิเชียรสมิตมาเนี่ยได้แก่นางสาวประพิษนางสาวนฤมลนางสาวรัตตวรรณแล้วก็นางสาวกัญญิกาสมิตมาเนี่ยโดยที่ดินดังกล่าวที่บริจาคเนี่ยนะคะอยู่ที่ตำบลน้ำคำแซ่บมีเนื้อที่ประมาณ66ไร่3งานกับอีก 0.74 ตารางวาค่ะก็ที่ดินดังกล่าวเนี่ยเขาบอกว่าจะถูกนำไปใช้เพื่อกิจกรรมทางการแพทย์แล้วก็รองรับการขยายตัวของการให้บริการประชาชนในพื้นที่นะรวมถึงในพื้นที่ใกล้เคียงในอนาคตนะซึ่งทางผู้อำนวยการของโรงพยาบาลวรินทร์ชำราบเองก็โหกล่าวขอบคุณเนี่ยนะคะในนามของโรงพยาบาลและที่สำคัญก็คือประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีถึงความเมตตาแล้วก็กุศลเจตนาอันยิ่งใหญ่ของครอบครัวสมิตมานนะคะโดยย้ำบอกว่าที่ดินผืนนี้เนี่ยจะเป็นรากฐานสำคัญในการช่วยลดความแออัดของอาคารสถานที่นะคะเพราะว่าโรงพยาบาลเดิมเนี่ยก็คือเหมือนกับแบบว่าเรื่องของการสร้างตึกอาคารอะไรต่างๆมันเต็มพื้นที่แล้วก็ต้องการอีกหนึ่งพื้นที่เพื่อที่จะไปก่อสร้างโรงพยาบาลเพิ่มเติมนะคะไปเสริมศักยภาพการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งเขาบอกว่าที่ดินที่มีการบริจาคในครั้งนี้คุณผู้ฟังมูลค่าที่มีการประเมินสูงถึง 1,000 ล้านบาทอันนี้เป็นราคาที่เทียบกับที่ดินในจังหวัดอุบลราชธานีนะคะและนี่ต้องบอกก่อนนะคุณผู้ฟังพี่ป๋องอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่บริจาคที่ดินนะ
1: ครับ
0: เป็นครั้งที่2นะที่ครอบครัวสมิตมานเนี่ยแสดงเจตจำนงในการบริจาคพื้นที่เพื่อสาธารณประโยชน์ค่ะอย่างเช่นในอดีตเนี่ยย้อนกลับไปปี2527นะครอบครัวนี้นะคะก็เคยบริจาคที่ดินจำนวน33ไร่นะเพื่อใช้ในการก่อสร้างโรงพยาบาลวรินทร์ชำราบมาแล้วด้วยค่ะนะเราฟังข่าวแบบนี้แล้วก็แบบอิ่มอกอิ่มใจอย่างพี่ป๋องนึกออกไหม
1: ครับ
0: นะคะแล้วก็คนที่บริจาค ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสคนรับก็ดีใจที่ได้ที่ดินผืนนี้เพื่อที่จะไปดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนนั่นเองโหนี่ฉันอยากจะบอกว่าอนุโมทนาสาธุมากเลยพี่ป๋อง
1: ครับ
0: เนาะมันช่วยคนได้อีกกี่ร้อยกี่พันคนนะคะ
1: เป็นข่าวดีๆนะคือ
0: ใช่
1: ดูผู้บริจาคค่ายินยันแจ่มใสพยายามเข้าไปดูภาพที่หลังจากเชอรี่พูดถึงเนี่ย
0: ใช่
1: ก็ถือว่าเป็นการทำบุญครั้งใหญ่นะเอาเป็นพื้นที่ที่ทำประโยชน์ในการดูแลรักษาสุขภาพอาจจะเป็นในส่วนของบางคนว่าเอ๊ะให้ตั้งชื่อโรงพยาบาลตามนามสกุลเลยหรืออาจจะวงเล็บหน่อยก็ได้วารินชำราบสมิตมานอะไรทำนองนี้ก็มีคนเอาไปเม้นต์กันเยอะเลยทีเดียวนะกลับก็อนุโมทนาบุญกับความใจบุญในครั้งนี้เอามาเป็นสร้างแหล่งที่เป็นโรงพยาบาลในการที่จะช่วยเหลือของผู้ป่วยผู้ได้รับต้องการความช่วยเหลือในด้านของสุขภาพต่อไปก็ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์แล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีๆที่เชอรี่อยากจะเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเด
0: ี๋
1: ยวเราทักทายคุณผู้ฟังก่อนไหมหรือว่าเชอรี่จะไปทุเรียนก่อน
0: ได้ทักทาย
1: คุณฟังก่อนแล้วกันทักทายคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับที่พูดคุยกันมากับวันหยุดยาวแบบนี้ขอบคุณมากเลยนะครับที่ยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณชวนันท์นะสวัสดีมาคุณสมประสงค์นะครับนี่อยู่ฝรั่งเศสเป็นแฟนข่าวประจำนะครับบอกว่าวันนี้ที่นั่นก็คือบ่ายโมงเศษเนี่ย18องศาเซลเซียสอู้อากาศกำลังดีเลยนะครับคุณอาร์มซ่าบอกมานะครับอมรเทพก็สวัสดีบอกมาได้ทักนานทักมาขอบคุณมากเลยนะครับที่ยังติดตามกันนะครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะฟังเราจนจบแล้วก็จะเชียร์แดงเดือดต่อนะครับอ๋อพรีเมียร์ลีกนะครับสุดสัปดาห์นี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ทักทายกันมาทางด้านของ Facebook กันบ้างนะครับ Facebook กันมาคุณชนวันนันคุณวินัยก็บอกว่ารายการข่าวดีๆขอบคุณมากนะครับเขาบอกว่าอยากจะฟังชอบแล้วก็ประทับใจที่เรื่องของวลีเด็ดๆของท่านใดถามแล้วว่าเราชอบและประทับใจวลีเด็ดๆของท่านใดบ้างระหว่างมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีกับรวยไม่ไหวแล้วพอแล้วหรือว่ามองว่าเป็นการโฆษณาชวนเชื่อครับอ้าวเจอรี่ชอบอันไหน วลี2อันนี้ระหว่างมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีกับรวยไม่ไหวแล้วพอแล้วคุณผู้ฟังเรานะก็มันก็ตอบยากซะด้วยสิถูกไหมอ่ะคุณวินัยกิมบลูเบอร์รี่บอกมาว่าช่วงก่อนเลือกตั้งเนี่ย GDRI ได้ออกมาชมเชยว่าพรรคภูมิใจไทยไม่มีนโยบายแลนด์บริดจ์ปรากฏอยู่ในชุดนโยบายหาเสียงของพรรคแล้วประเมินว่าชงบประมาณหาเสียงน้อยดี GDRI บอกว่าดีแล้วที่ถอนเรื่องนี้ออกไปทั้งที่ไม่เคยเป็นนโยบายเรือธงของพรรคในการเลือกตั้งปี2566TDRI ให้ผลว่าโครงการนี้ไม่คุ้มค่าทางการเงินและมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ต่ำมาก TDRI แน่ใจหรือว่าพรรคภูมิใจไทยจะไม่หมกเม็ดออกปิดรายละเอียดของโครงการโดยมีแผนจะผลักดันเมื่อเรื่องนี้กลับมาเป็นรัฐบาลวันนี้ความจริงก็ออกมาแล้วแล้วคุณวินัยก็บอก
0: มีโพด้วยนะมีโพด้วยนะแต่คนใต้ชอบนะโพคนในพื้นที่เขาอยากให้มี
1: แต่ตอนนี้คือมันก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เดี๋ยวคุณพิพัฒน์เขาจะลงพื้นที่คุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ในวันที่8พฤษภาคมนี้นายกรัฐมนตรีก็บอกเราไปศึกษามารอบด้านก่อนนะแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าตกลงแลนด์บริดจ์เนี่ยจะทำหรือไม่ทำแต่ว่าถ้าถามว่าไปดูนโยบายตอนหาเสียงที่คุณวินัยบอกเนี่ยมันไม่มีเลยนะ
0: แลนด์บริดจ์นี่มันเป็นสมัย
1: ของเพื่อไทยไงแต่ตอนหาเสียงปี69เนี่ยก็ไม่มีแลนด์บริดจ์แม้แต่กระทั่งในสภาที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาก็ไม่มีแลนด์บริดจ์ด้วยเช่นเดียวกันแต่ดูเหมือนตอนนี้โหมโรงในการที่จะต้องทำอ่ะเพื่อชุมพรระนองอะไรเงี้ยที่จะพัฒนาในพื้นที่แถบนั้นน่ะให้ได้ในการที่จะบอกโอ้สร้างแบบทั้งจะได้ไม่ต้องลดความแออัดช่องแคบมะละกาบ้างล่ะอะไรเยอะแยะมากมายช่องแคบมะละกามันก็อยู่ทางอินโดทางมาเลเซียตรงนั้นเนี่ยถูกไหมเขาบอกว่าจะลดช่วยความแออัดนะแต่ทีนี้เขาบอกว่าการที่มีในส่วนของแลนด์บริดจ์แล้วเนี่ยมันที่จะคุ้มค่าในขนาดลงทุนหรือเปล่าแต่ทีเนี้ยตอนเนี้ยมันคงเขาบอกว่าเขาศึกษาต้องเร่งศึกษาก่อนที่จะนำเข้าครม.แต่ถ้าเกิดว่าที่คุณวินัยคุณผู้ฟังของเราอ้างข้อมูลของ TDRI ออกมาแบบนี้มันก็ต้องดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะฟังในข้อมูลตรงนี้ไหมหรือต้องดูข้อมูลใหม่ที่ออกมาไงในการที่จะว่าเอ๊ะตกลงจะสร้างหรือไม่สร้างแต่ดูตอนนี้เหมือนโลดเรือธงจะไปทางสร้างมากกว่าแล้วนะที่จะลุยในเรื่องของแลนด์บริดจ์ทางภาคใต้คือชุมพรระนอง
0: ใช่ใช่ค่ะดิฉันเห็นเส้นตัดละหูระนองทรัพยากรธรรมชาติก็เยอะชุมพรก็เช่นเดียวกันนะคะมันอาจจะสูญทางคือการพัฒนามันอาจจะสูญทางเกี่ยวกับเรื่องของการรักสิ่งแวดล้อมแล้วก็มันอาจจะเกินเลยไปถึงในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะฝั่งอันดามันด้วยมันสามารถที่จะเชื่อมต่อได้มันเกี่ยวกับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติอันนี้คือถ้าสายอนุรักษ์เขาก็จะเป็นห่วงในตรงนี้ไงพี่ป๋องว่าการที่อาจตัดต้นไม้ต้นหนึ่งกว่ามันจะโตนะมันใช้เวลาเท่าไหร่ล่ะตัดมันแป๊บเดียวถูกต้องไห
1: ม
0: เขาก็เลยมีความเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคืออะไรอะไรหลายๆอย่างมันก็จะเปลี่ยนไปแต่โดยส่วนตัวนะอันนี้โดยส่วนตัวแอบคิดไม่ได้เหมือนกันการที่ดีลร่วมรัฐบาลตอนแรกเขาอาจจะไม่บอกเราก็ได้นะถ้าร่วมรัฐบาลแล้วเนี่ยถ้าอยากจะให้ร่วมจริงๆเนี่ยมีโครงการนี้ด้วยได้ไหมนึกออกไหมนึกออกไหมคือก็ไม่อยากจะคิดอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็อ้าวเราก็ไม่รู้ตอนที่เขาไปดีลกันมาให้มาร่วมรัฐบาลกับคุณอนุทินให้เป็นเสียงข้างมากได้ขนาดเนี้ยเขาคุยอะไรกันบ้างเขาคงไม่ได้เปิดเผยหรอกพี่ป๋องแล้วอยู่ดีๆการหาเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ไม่ได้คุยในเรื่องนี้ถ้าย้อนกลับไปนะแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก็ไม่มีในเรื่องนี้ทั้งที่มันเป็นโครงการใหญ่และใช้เงินจำนวนมหาศาล
1: 1แสนล้านล้าน
0: ใช่ค่ะมันก็ไม่อยู่ในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภานั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตามกันต่อและเดี๋ยวช่วงข่าวการเมืองเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องของโพด้วยพี่ป๋องวันนี้มีหลายโพที่น่าสนใจ
1: ใ
0: แต่เดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องทุเรียนหน่อยได้ไหมดิฉันแอบไปดูในเพจพิมพ์ริพายขายทุกอย่างวันนี้ก็ยังมีการขายทุเรียนนะพี่ป๋องเขาบอกว่าทุเรียนเกรด AB คัดเกรดส่งออก 4-6 กิโลกรัม 4-6 กิโลกรัมเนี่ยประมาณ 1-2 ลูกแต่ราคาขายไม่ใช่100บาทนะพี่ป๋องนะ888บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะก็อย่าง
1: ที่บอกกี่กิโลนะกี่กิโลนะเกรด AB เนี่ย
0: 4-6 กิโลค่ะ
1: ได้ประ
0: มาณชายชายได้ 1-2 ลูกพี่ป๋องไปซื้อมาล่าสุดวันนี้เอาวันนี้สดๆร้อนๆเลยพี่ป๋องไปซื้อเกรด A ของพี่อ่ะของพี่เกรด A ใช่ไหม
1: ใครจะบอก A ไม่ A แต่ผมบอก A ร
0: ้
1: านเนี้ยเอาจริงอ
0: ยากเลยอ่ะบอกพี่กัดมาหน่อยสิ
1: ร้านนี้หน้าพันทิพย์งามวงวานมันจะมีตลาดเยอะตลาดมีคนขายเยอะมันจะมีเจ้าหนึ่งทุเรียนที่อยู่กลางๆตลาดเลยนะผมไปซื้อตอนแรกเขาขายเป็นแบบเนื้ออย่างเดียวช่างเนื้อขายอย่างเดียวคือแกะ แกะออกมาแล้วช่างเนื้อขายเขาถามว่าก็ขายก็ถามว่าแพงไหมก็แพงอยู่นะแต่ว่าก็เลยกัดฟันซื้อช่างเนื้ออย่างเดียวนะ

0: เท่าไหร่ขีดละ5คือโลช่างเนื้ออย่างเดียวเนี่ยโลละ500ถึง600แล้วแต่วันก็แบบขีดละ50บาทอะไรอย่างเงี้ยเอามีแต่เนื้อนะไม่ได้เป็นลูกสดๆนะก็เลยอ่ะกัดฟันซื้อกินมา200กว่าบาทได้มา3ภูโอ้โหกลับมากินวันแรกอ่ะถึงบ้านกินผมเป็นทุเรียนโลเวอร์ไงถึงบ้านกินหมดแบบเนื้อมันหวานแบบรสชาติเข้มข้นมากอ่ะวันรุ่งขึ้นต้องกลับไปซื้อใหม่อีกอ่ะเท่าไหร่ก็ซื้ออะไร
1: รายการจบยังขายอยู่ไหมคะ
0: คือจนเอาเป็นว่าเริ่มพัฒนาเริ่มคุยกับแม่ค้าว่าขายเป็นลูกเธอสำหรับผมนะคุยไปคุยมาเขาก็เห็นอ่ะเขาก็เหมือนจะจำหน้าได้อะอะไรอย่างเงี้ยเขาว่าอ่ะโอเคงั้นขายเป็นลูกอ่ะเขาก็ขายให้ลูกละขายเป็นลูกสดนี่นะลูกเนี่ยโลละ200ผมว่า uh-huh. ข้างๆผมขายข้างๆมันก็มีหลายเจ้าอยู่นะขายบางเจ้าเนี่ย160บ้างลูกเล็กหน่อยบางเจ้า180ต่อกิโลกรัมบ้างผมว่า200ผมซื้อกัดฟันเพราะว่าผมชิมเนื้อมา3วันติดแล้วเนี่ยดีทุกวันวันนี้ uh-huh. เขาก็กรีดให้เลือกหลายลูกอะว่าเราจะเอาเนื้อแบบไหนจนเราเนื้อ 3-4 ลูกมาจนเนื้อถูกใจช่างมาก็โลละ200โอ้โหกลับมาบ้านเนี่ยตั้งแต่ถึงบ้านบ่าย3เนี่ยกินไปแบบเกือบจะครึ่งลูกเนี่ยแทบจะนอนใส่ถังออกซิเจนแล้วเนี่ยคืออะไรอย่างเงี้ยคือกินมากไม่ดีร้อนในแล้วมันเป็นอันตรายสุขภาพได้กินเยอะๆแต่ว่ามันก็อ่ะช่วงนึง
1: เท่
0: าน
1: ั้นเองเวลาพี่ป๋องพูดเนี่ยนะแอบมองตาพี่ป๋องเหมือนกันนะเวลาพูดถึงทุเรียนที่ตาเป็นประกาย
0: นั่นแหละคือเราถึงจะบอกไงว่าคือทุเรียนจริงๆแล้วเนี่ยเราว่ามันขายผมว่ามันขายได้ด้วยตัวของมันเองอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: คือถามว่ารัฐมนตรีที่ออกมาในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เป็นกระแสมันเขาก็อาจจะเป็นห่วงไงว่าเขาได้รับข้อมูลรายงานว่าทุเรียนมันจะเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 33% ปริมาณไง 33% โอ้โหมันมาจากไหนเนี่ยถ้าเกิดพื้นที่ปลูกมันยังเท่าเดิมอยู่ขยายมันไม่น่าจะได้ผลเยอะขนาดนั้นแต่ว่าในเมื่อเขามองอย่างเงี้ยหลายคนก็มองว่าคุณสุภจีมองการไกลไงว่าอ๋อนี่ไงมันเป็นการทำการตลาดในรูปแบบใหม่ตัดลงนะเพื่อที่ให้กระแสทุเรียนเนี่ยมันเกิดขึ้นในภาพรวมมันก็จะทำให้เรื่องของทุเรียนได้รับความสนใจคุณเป็นพี่พายก็บอกว่าคือยอมไปซื้อมาเราก็มาขายขาดทุนคือรับปากว่าจะขายยังไงก็ต้องขายแต่ไม่ใช่ว่าลูกละร้อยมันก็มีโปรโมชั่นเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดว่าทุเรียนเกรดดีมันก็ไปตามราคาถูกไหมอย่างที่เชอรี่บอกได้2ได้ประมาณ4โลได้ประมาณ800มันก็เฉลี่ยลูกนึงเนี่ยกิโลกรัมแล้วถ้าเกรดดีจริงเกรด A เกรด B เกรด AB จริงถูกไหมมันก็ตกโลแล้วประมาณ200โดยเฉลี่ยเพราะนั้นที่พูดนะเลยสบายใจว่าอันนี้ซื้อทุเรียนโลละ200มาวันนี้ถ้ามาดูที่พิมพ์ริพายส่งมันก็ใกล้เคียงกับราคาที่เราซื้อมาแต่ทีนี้เราได้เนื้อที่เราพอใจเราได้เนื้อที่เราชอบเลยไงคือผมมองอย่างนึงด้วยว่าปัจจุบันเนี้ยมันยังไม่มีการเอาทุเรียนไปโยนไว้ที่หน้าทำเนียบไม่เอาทุเรียนไปเททิ้งเหมือนกับพืชเกษตรหลายๆอย่างมันยังไม่เห็นภาพนั้นไงเรายังมองว่าแต่ละปีทุเรียนเนี่ยไม่พอขายทุเรียนมันยังราคาสูงด้วยซ้ำในบางปีคือมันยืนด้วยตัวของมันเองได้อะสำหรับทุเรียนตอนที่เป็นมาเรายังไม่เคยเห็นนะแต่รัฐมนตรีพาณิชย์คุณสุภจีบอกว่าคือตามเองไม่อยากให้เห็นทุเรียนราคาลูกละบาท2บาทมันคงยังไม่น่าไปถึงตรงนั้นอันนี้เอาคำพูดที่ท่านให้สัมภาษณ์ที่พูดในเวทีมาเลยเนี่ยเอามาพูดเนี่ยตามนี้เลยเนี่ยนะแต่ทีนี้คือพี่ไอ้ก็มองว่าทุเรียนมันขายได้ด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วมันไม่มีราคาโอกาสแต่ถ้าเกิดมันออกมาเยอะๆอย่างที่ท่านมีการคาดการณ์มันก็เป็นการดีที่ช่วยในการป้องกันเอาไว้ก่อนต้องมองในมุมนี้แต่ผมว่าคือเท่าที่สัมผัสมาเนี่ยทุเรียนตอนนี้มันก็ยังร้อยกว่าร้อยกลางๆต่อกิโลถูกไหมบางเจ้าอาจจะสูงหน่อยแต่ถ้าเขามั่นใจว่าของเขาดีจริงอย่างเจ้าที่ผมซื้อนี่นะไม่เกิน5โมงเย็นนะตั้งบ่ายโมงไม่เกิน5โมงเย็นหมดแล้วเขาบอกว่าทุเรียนเขาเหมาสวนตัดมาเนี่ยเขาจะทยอยออกมาเขาจะไม่ป้ายยางไงเขารอจนสุกก่อนแล้วเขาให้ยกออกมาเพราะนั้นมันจะมีทุกวันเธอป้ายยามันจะสุกเร็วแล้วมันสุกพร้อมๆกันไงอันนี้เขาบอก เขาบอกเขาจะเป็นแบบนี้อ่ะมันก็แล้วแต่ความพอใจของแต่ละคนนะแต่ผมยังมองว่าทุเรียนเนี่ยมันยังนักขนาดมันยังยืนได้ด้วยตัวมันเองอยู่ในส่วนของราคา
1: จากใจคนรักทุเรียนนี่คือต้องบอกว่าราคาเท่าไหร่ถ้าชอบและของดีก็ยอมจ่ายแต่ว่าก็ไม่จ่ายถึงขนาดทุเรียนเจ้าดังแบบอตกรนะพี่นะขีดละ4,000-3,000อะไรประมาณเนี้ยก็คงจะไม่มีปัญญากินไปอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเอาที่เคยกินมากที่สุดอะเคยจ่ายไปถึง1,500ก็เคยมีพี่บอกเห็นเส้นทุเรียนนนอะไรอย่างเงี้ยชื่อดังของเราก้านยาวอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะแต่ทีนี้เนี่ยจาก

0: กระแสที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพี่ป๋องอันนี้น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะทําให้คนเนี่ยหันมากินทุเรียนกันมากขึ้นบางคนเอาจริงๆบางคนเขาอาจจะไม่ได้เป็นทุเรียนเลิฟเวอร์เหมือนเราสองคนแต่พอมีปรากฏการณ์ของพิมพ์ริพายอ่ะดิฉันก็ใน TikTok นะนอกจากคุณพิมพ์ริพายขายทุกอย่างแล้วเนี่ยนะมันก็จะมีเราก็จะเห็นเพจอื่นๆใน TikTok หรือโซเชียลมีเดียมีพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยหันมาขายทุเรียนกันเพิ่มมากขึ้นทีนี้ที่บอกว่าไม่ได้พูดเองนะว่ามากขึ้นเนี่ยนะแต่ว่ามันเป็นข้อมูลจากไพรส์นีไทยเหมือนกันจากที่มีปรากฏการณ์เนี้ยพี่ป๋องเขาบอกว่าบริษัทไพรส์นีไทยมีการคาดการณ์บอกว่าการขนส่งผลไม้ปีนี้นะจะเพิ่มขึ้นอ่ะโดยเฉพาะทุเรียนอาจสูงถึง 30,000 ตัน
1: อ
0: ันนี้ก็คือภายในประเทศเราไม่ได้บอกเกี่ยวกับเรื่องของการส่งผลไม้หรือว่าส่งทุเรียนไปจีนเพราะเราส่งไปทีเป็นแสนตันนะยกตัวอย่างเขาบอกยกตัวอย่างเลยนะที่ทำให้ไพรส์นีจังหวัดตราดเขาบอกว่าช่วงนี้หลังจากที่มันมีกระแสค่ะเขาขนส่งผลไม้สดเนี่ยมากถึงวันละ 1,000 กล่องและ 1,000 กล่องเนี่ยพี่บอกครึ่งหนึ่งมันคือทุเรียนค่ะนะคะแต่สถิติปีก่อนเนี่ยพบว่ามีการจัดส่งทุเรียนเลยนะรวมกว่า 800,000 กล่องทั่วประเทศโดยเฉพาะจันทบุรีตราดแล้วก็ระยองเนี่ยจะเป็น3พื้นที่หลักในการที่จะมีการส่งทุเรียนไปยังต่างไปยังในประเทศไทยแหมถ้าเกิดว่าเป็นทุเรียนอะไรนะคะทุเรียนสวนอัมพอะไรนะ
1: สวนพะวา
0: ของแก้ว
1: บ้านแนนผู้จัดรายการของเราซื้อหลายปีที่ผ่านมาก็เป็นลูกค้าก็แต่เขาจะบอกชัดเจนเนี่ยพอจะตัดวันนี้แล้วระยะเวลาส่งจะต้องไม่เกิน2วันตัวแนนเองเนี่ยก็จะมาบอกว่าระยะเวลาส่งไม่เกิน2วันนะแล้วก็มีให้ tracking เรามาในการที่จะตามอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยเพื่อที่จะให้ผลผลิตที่ได้อ่ะคือมันต้องยอมรับว่าอย่างที่เชอรี่บอกไพรส์นีไทยเขาบอกนะการเหมือนกับทุเรียนออนไลน์เนี่ยเขาส่งกันมากขึ้นถูกไหมแล้วก็ซื้อออนไลน์แล้วก็ส่งผลไม้ไปให้เนี่ยคุณภาพของสินค้าปลายทางที่ได้รับอ่ะมันต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานเหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่ต้องตามกันต่อว่าเพราะว่าระยะเวลาการขนส่งเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาถูกไหมคืออ่ะเราเคยรับมาแล้วแหละอย่างส่วนของแนนเนี่ยโอเคเขาจะคุมว่าวันที่ให้มันอยู่ตามในวันนี้ให้มันถึงผู้รับปลายทางเนี่ยมันก็จะสบายใจว่าคือตัดมาเนี่ยมันยังไม่สุกมากใช้เวลา2-3วันมันถึงจะกำลังรับประทานได้มันก็เลยกลายเป็นแบบเนี้ยมันก็เลยว่าอ่ะสิ่งสำคัญคือเราดีใจนะที่การขนส่งแล้วการซื้อขายไม่ว่าจะเป็นขายผลไม้ออนไลน์แล้วมีการที่ส่งทางไปรษณีย์มากขึ้นแบบนี้คือมันเห็นว่าคือชาวสวนก็ยังได้ในส่วนของราคาถูกไหมและของราคาในการที่ตัวเองอยากจะขายก็บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่อาจจะไปรับมาเขาก็มีช่องทางในการทำมาหากินแต่สำคัญคือว่าของเมื่อถึงปลายทางแล้วคุณภาพมันต้องอย่างดีอยู่ตามในสิ่งที่เราอยากจะได้แต่ตัวเองเนี่ยถามว่าซื้อไหมก็ซื้อออนไลน์บ้างแต่ถามว่าถ้าเดินไปซื้อสดๆแล้วได้กลับมากินเลยทันทีเนี่ยเอายังไงเอาแบบนี้ดีกว่าซื้อสดปุ๊บเอามาบ้านกินได้เลยทันทีเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่มันแบบโอ้มันเรียกว่าฟินมากกว่าไงนะก็ถือว่าเป็นภาพที่ดีที
0: ่
1: คนสนใจทุเรียนเยอะอย่างที่บอกว่าเขาเพิ่งตัดกันเมื่อตอนประมาณ23เมษายนเพราะว่าเขาเพิ่งตัดเพื่อให้ความแก่ของทุเรียนน้ำตาลต่างๆมันสมบูรณ์แบบที่สุดตอนนี้มันก็เลยกำลังเริ่มทยอยออกสู่ตลาดค่อนข้างจะมากขึ้นช่วงแรกๆแบบนี้ราคาอาจจะสูงหน่อยแต่ว่าต่อไปมันออกเยอะมากขึ้นเนี่ยราคามันก็จะน้อยลงนั่นเองนะครับเราพักกันสักครู่ก่อนครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อช่วงท้ายครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาภรณ์หานชาญชัย
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาภรณ์หานชาญชัย
1: กลับมาในช่วงท้ายของข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะครับกับปฐมพรหาญชาญชัยและผมวีรศักดิ์ขอบเขตนะครับเราคุยกันในช่วงท้ายเอาเรื่องของผู้ว่ากทมหน่อยดีไหมที่เวิร์กเนี่ยนะที่ยังไม่เปิดตัวยังไม่บอกว่าจะสมัครหรือไม่สมัครนะแต่ตอนนี้เวิร์กมาน่าจะชัดเจนแล้วล่ะว่าจะลงป้องกันตำแหน่งของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์แล้วก็ในส่วนของจากหลายๆพรรคเหมือนกันนะครับก็ถือว่าตอนนี้ปีกลองการเลือกตั้งท้องถิ่นโดยเฉพาะสนามใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครกำลังกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งแล้วเชอรี
0: ่ใช่ค่ะก็แน่นอนแล้วนะคะว่าคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยผู้ว่าคนปัจจุบันก็จะลงแต่ต้องวงเล็บก่อนนะคือในนามอิสระเมื่อก่อนหน้านี้มันก็มีกระแสที่บอกว่าพรรคประชาชนเขาพยายามตื้ออาจารย์ชัดชาติมาสักประมาณ
1: ทักทามดิว
0: ก็ได้ก็ดิวเขาบอกว่าใช้เวลาครึ่งปีอยู่เหมือนกันแต่สุดท้ายก็
1: ตื้อเหมือนกันนะเนี่ยครึ่งปีตื้อเหมือนกันนะเนี่ย
0: อ้าวก็ถามว่าคุณชัดชาติสามารถเปลี่ยนแปลงกรุงเทพมหานครได้ไหมถ้าในความรู้สึกส่วนตัวความตั้งใจในการทำงานดิฉันให้เต็ม10ถ้าคะแนน
1: 10%
0: แต่หลายคนอาจจะยังแก้ปัญหาได้เลยฝุ่น PM2.5 หรือปัญหารถติดโอ้
1: มันเกินกำลังมั้ยบางอย่างนะถูกมั้ยในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าแต่คำว่าหลายๆอย่างมันดีขึ้นมั้ยมันก็ดีขึ้นเรายอมรับเลย
0: เราได้เห็นศักยภาพอ่ะตอนที่ตึกถล่มจำได้ไหม
1: หนึ่งคือสตง.
0: ใช่ค่ะคือ1คือเรื่องของการบริหารจัดการ2เรื่องของการสื่อสารในภาวะวิกฤตเราก็จะได้เห็นกันอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ได้เห็นผู้ว่าลงพื้นที่แบบเรียกว่าปรากฏการณ์ผู้ว่าลงพื้นที่เหมือนณเดชน์อ่ะพี่ไปที่ไหนเราก็สามารถเห็นณเดชน์ได้แล้วก็ในกรุงเทพไปที่ไหนเราก็จะเห็นผู้ว่าชัดชาติได้แล้วก็เราก็จะได้เห็นปรากฏการณ์ใหม่ในการเปิดงานอ้าวเปิดจบไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากมายอันนี้มันก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ล่าสุดก็คือที่สวนลุมพินีอันนี้ที่ฉันชอบนะเต้นแอโรบิกกับพี่ป๋องก็ไปส่งเสริมทีนี้ก็ตอนนี้ในส่วนของพรรคประชาชนเห็นรายชื่อล่าสุดในนามของพรรคประชาชนก็คือคุณชัยวัฒน์สถาบุญวิจิตรนะคุณมริกามหาสุขด้วยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของในนามอิสระนะคะมีนามอิสระที่จะเป็นรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็คือหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีนะ
1: ม
0: ีพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาอันนี้จะเป็นอดีตผบ.ตร.มาในนามของพรรคเศรษฐกิจแต่ว่าตอนนี้ที่กำลังดูอยู่ก็คือในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ไม่มาไม่ได้ถูกต้องไหมพรรคประชาธิปัตย์ก่อนหน้านี้นี่ก็ได้เป็นผู้ว่ากทม.อยู่หลายสมัยเช่นเดียวกันแต่ว่าตอนนี้อาจจะต้องมีการรอเปิดตัวกันสักนิดหนึ่งแล้วก่อนหน้านี้มันมีชื่อคุณเต้ใช่ไหมแต่คุณเต้เขาไม่ได้อยู่กทม.ไง
1: ก็อย่างประชาธิปัตย์ล่าสุดนี่คือหม่อมราชวงศ์สุพรรณบริพัตรที่เป็นผู้ว่าในนามของพรรคประชาธิปัตย
0: ์ใช่แต่ตอนนี้ยังไม่เปิดตัวเพราะฉะนั้นก็ต้องตามกันต่อในเรื่องของผู้ท้าชิงผู้ว่ากทม.ปี2569หน้าตาจะเป็นใครเพราะว่าวันที่21พฤษภาคมใช่ไหมคะก็จะหมดวาระของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์หมดวาระปุ๊บมันก็จะเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายการสมัครนะแล้วก็เข้าสู่การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะแต่ว่าไหนๆเราคุยกันเรื่องนี้แล้วมันมีข่าวอยู่เหมือนกันไม่ทราบพี่ป๋องได้ดูหรือเปล่าเรื่องของการเผยแพร่ราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศเรื่องของรายรับรายจ่ายในปีงบประมาณ2518ของกทม.มันเราไม่เคยได้ยินอะไรแบบนี้เหมือนกันนะพี่ต่องนะเขาบอกว่าดุลใช้จ่ายรายรับเนี่ยสูงกว่ารายจ่ายเนี่ยพี่ป๋องนะ 5,395 ล้านบาทด้วยกันนั่นหมายความว่าอะไรเรามีรายรับมากกว่ารายจ่ายอ่ะถ้าเราทำเงินบัญชีรายรับรายจ่ายของเรานั่นหมายความว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยรายจ่ายมันอาจจะมีนั่นแหละแต่ทีนี้มันมีรายรับมากกว่ารายจ่ายแล้วไงซึ่งปรากฏการณ์นี้ไม่รู้หรือว่าที่ผ่านมามันมีแบบนี้ไหมอ่ะเราก็ไม่ค่อยเห็นข่าวในแบบนี้ไงก็เลยรู้สึกอ๋อโอเคอันนี้ไม่ได้แบบอยากจะเชียร์หรือจะไปอะไรยังไงนะคะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังไปตามเนื้อผ้าก็จะมีผู้สมัครคนอื่นคุณผู้ฟังก็ใครที่เป็นชาวกรุงเทพลองพิจารณาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งกันแล้วนะคะ
1: ครับถ้าเกิดเราลองย้อนกลับไปเมื่อ22พฤษภาคม2565 ในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมครั้งนั้นเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าผู้มาใช้สิทธิ์ 60.73% ลดลงจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปีก่อนนะครับเพราะว่า

0: เนี่ยนะครับเป็นหลายคนแต่ทีเนี้ยคราวเนี้ยผู้ว่าชัดชาติได้มาถึง 1,386,215 คะแนนคือผู้ว่าชัดชาติเนี่ยอาจารย์ชัดชาติเนี่ยได้มาคะแนนเนี่ย 1,3 เนี่ยได้มาถึงคิดเป็น 51% นะคือได้มาคนเดียวเกินครึ่งอ
1: ่
0: ะอันดับ2ที่ได้ก็คือคุณชัชวีสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์
1: อัน
0: นี้อาจารย์จากของลาดกระบังนะที่มาสมัครในนามของพรรคประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งคราวที่แล้วได้ไป 250,000 กว่าคะแนนที่เป็น 9.52% ส่วนพรรคประชาชนครั้งนั้นยังเป็นก้าวไกลอยู่ส่งคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรลงสมัครได้ไป 253,000 ได้เป็นอันดับที่3ได้ 9.49% อันนี้เป็นตัวเลขที่เอามาฝากแล้วก็บอกกันเลยว่าคือทิศทางนั้นจะเป็นแบบไหนสำหรับการเลือกตั้งปี2569นี
1: ้ค่ะอันนี้เป็นเลือกตั้งจะบอกว่าสนามเล็กมันก็ไม่เล็กกันนะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะแต่ว่าถ้ามาดูโพลสั้นๆนิดนึงพี่ป๋องดัชนีการเมืองไทยฝ่ายรัฐบาลกับในส่วนของฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลถ้าพูดถึงฝ่ายรัฐบาลนะคะแน่นอนค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะได้คะแนนนำมาเป็นอันดับหนึ่งฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นนะ 39.07% รองลงมาก็จะเป็นคุณยศชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 28.22 แล้วก็มีคุณสุภจีสุธรรมพันธ์ด้วย 17.01 นะคะคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็จะได้ 9.78 แล้วก็คุณศิวิทศักดิ์คงเกียรติแก้วรองยกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 5.92% อันนี้ตามลำดับลงมาเนี่ยแต่พี่ต๋องนักการเมืองฝ่ายค้านบทบาทโดดเด่นนะดิฉันตอนแรกดิฉันก็คิดว่าเอ๊ะน่าจะเป็นคุณเทงหรือเปล่าถูกต้องไหมไม่ใช่มันกลับกลายเป็นคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งนะ 27.82% และอันดับที่สองไม่ใช่คุณเทงด้วยเป็นคุณรักชนกสีนอกค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชน 23.25% อันดับที่3หรอกจะเป็นของคุณเทงณัฐพลเรืองปัญญาวุฒินะหัวหน้าพรรคประชาชนได้ไป 17.24% แล้วก็ตามมาด้วยคุณรังสิมันต์โรมแล้วก็มีรายชื่อของร้อยเอกธรรมนัสด้วยนะ 15.62% นั่นเองค่ะที่เดือนเมษายนนะคะที่เขาไปสอบถามความคิดเห็นพี่น้องประชาชนสำหรับดัชนีการเมืองไทยนะคะ
0: เขาก็ว่าทางด้านของนักข่าวไปถามคุณเท้งเหมือนกันคุณอภิสิทธิ์มาแบบนี้ยังไงเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าคงต้องเร่งทำหน้าที่ให้มันดีขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปก็ถือว่าคุณเท้งเนี่ยในส่วนดุสิตโพเนี่ยคะแนนยังแพ้คุณรัชนกเลยนะค
1: ุ
0: ณรัชนกมาอันดับ2นะ 23% ค
1: ุ
0: ณเท้งเหลือแค่ 17.24% นะครับคงต้องตามกันต่อเรื่องของการทำงานของฝ่ายค้านของรัฐบาลยังไม่มีการผู้นำฝ่ายค้านลงมาเนาะถูกไหมตอนนี้ก็รังรอในเรื่องของการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านนะครับในประเด็นนี้กันอยู่นะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรารอดูในส่วนของความเคลื่อนไหวทางด้านของการเมืองแล้วก็ผู้ว่ากทม.กันต่อปิดท้ายสั้นๆด้วยเรื่องของอิหร่านกับสหรัฐหน่อยในสงครามตะวันออกกลางตอนนี้นะครับก็มีรายงานข่าวว่าทางด้านของอิหร่านเองเนี่ยนะครับได้ยื่น14ข้อเสนอแก่สหรัฐโดยข้อเสนอดังกล่าวเนี่ยส่งผ่านตัวกลางปากีสถานเพื่อเรียกร้องให้ยุติสงครามทุกแนวรบรวมถึงเลบานอนหลังจากสหรัฐส่ง9ข้อมาอย่างอิหร่านก่อนหน้านี้เขาบอกกันว่าแผนการดังกล่าวของอิหร่านเนี่ยไม่ว่าจะประกอบไปด้วยเรื่องของการรับประกันว่าจะไม่มีการรุกรานเกิดขึ้นอีกในอนาคตการถอนกำลังทหารของกองกำลังสหรัฐออกจากบริเวณใกล้เคียงกับอิหร่านยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลรวมถึงการปล่อยทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ก่อนหน้านี้โดยขณะนี้อิหร่านอยู่ระหว่างการตอบรับจากสหรัฐก็ต้องดูกันต่อเพราะว่าตอนนี้มันก็เข้ามาเรียกว่า2เดือนแล้วอะต
1: ั้
0: งแต่28กุมภาพันธ์ที่มีการบุกอิหร่านกันจนถึงวันนี้เข้ามาสู่วันที่3พฤษภาคมแล้ว2เดือนกว่าๆ60วันกว่าเข้าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ทั่วโลกได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อยไปตามๆกันจากสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเราดูความชัดเจนเพราะว่าข้อเสนอและข้อเรียกร้องของอิหร่านก็ไม่ต่างจากเดิมที่เคยเสนอไปก่อนหน้านี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับข่าวเด่นสุดสัปดาห์วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับปัทมพรหันชาญชัยผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
6: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานกูล
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะฮะต้อนรับเข้าสู่ Business Connection นะครับเรามีนัดนะเช่นเคยกับคุณทรงพลชันมาศกิจผู้ก่อตั้ง TV Direct และ CEO บริษัทต้นหอมให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติหรือ Strategy Execution นะครับสวัสดีครับคุณทรงพลครับ
8: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีวีคที่18ของปีนี้ครับ 32% ของเวลาที่เราใช้แล้วนะครับ
7: นี่แหละฮะอันนี้คืออัตลักษณ์ของคุณทรงพลนะฮะ 32% ของเวลาที่เราใช้ไปแล้วนะครับอะไรแบบนี้นะ
8: 1ใน3ของปีเรานะ
7: มันเล่นโอ้โหไม่ทันไรนะ
8: ใช
7: ่เออแป๊บๆอย่างนี้ทุกทีนะฮะจบไปละ4เดือนครับ
8: 4เดือนท่านลองใช้เวลานี้ลองคิดดูก็ได้ครับว่าสิ่งที่ทำมาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วสิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันเป็นไปตามแผนมากน้อยแค่ไหนนะครับแผนเนี่ยมันมีทั้งสองอย่างครับสิ่งที่ท่านต้องทำเสมอๆเลยก็คือต้องดูแลธุรกิจของท่านต้องดูแลงานของท่านต้องดูแลครอบครัวของท่านและในที่สุดต้องดูแลตัวท่านเองด้วยครับ
7: เผลอๆไอ้ในที่สุดเนี่ยไปตามลำดับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะต้องเริ่มจากไอ้ตัวสุดท้ายนี่ก่อนหรือมั้ง
8: ก็จริงอีกถ้าคุณว่ายน้ำไม่เป็นคุณจะไปช่วยคนว่ายน้ำไม่เป็นได้ยังไง
7: ใช่ไหมหรือบนเครื่องบินเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเราต้องใส่เนี่ยของตัวเองก่อน
8: โดดลงไปตู้มนี่ตายทั้งคู่นะครับ
7: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะซึ่งวันนี้และไม่ใช่แต่เริ่มมาในวันนี้นะผมว่าเป็นมาตลอดตั้งแต่เราคุยกันโดยเฉพาะอย่างในปีนี้คอนเซ็ปต์ที่คุณสมน์นำเสนอเนี่ยคือว่าด้วยบูรณาการของสหสาขาวิชาต่าง
8: ๆครับ
7: เพื่อจะช่วยทำให้ท่านผู้ฟังเนี่ยมีขีดความสามารถในการจะรับมือไอ้เรื่องอะไรก็ไม่รู้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยให้มากกว่าเดิม
8: ใช่
7: เริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยจากวิธีคิดจากอะไรบางอย่างอ่ะที่เราพยายามจะสื่อสารตรงนี้ออกไป
8: ซึ่งตอนนี้เรากำลังคุยเรื่องที่กำลังช่วยตัวท่านอยู่นะครับคือการ identify ปัญหาครับเราใช้เฟรมเวิร์คของซีนาฟินนะครับเป็นตัวกำกับเราก็จะรู้ว่าปัญหามันมี4แบบครับครั้งที่แล้วเราคุยไป1แบบแล้วก็คือ simple นะครับครั้งนี้เราจะคุยกันในรูปแบบที่2ครับเรียกว่า complicate ครับ
7: complicate
8: complicate เนี่ย
7: ไม่เฮียซับซ้อนนะยุ่งเหยิงยากขึ้นมาม
8: ันมีความยุ่งยากมันมีความสลับสับเปลี่ยนอยู่เยอะนะครับซึ่งปัญหานี้เนี่ยเป็นปัญหาที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญครับนะครับปัญหาแบบนี้เนี่ยมีคำตอบครับมีคำตอบเสมอแต่ต้องการวิเคราะห์การมองต่างมุมกระบวนการในการที่เราจะมองมุมอย่างนี้ขึ้นมามันเป็นปัญหาที่มันผุดขึ้นมามีทางแก้นะทำไมเราแก้ไม่ได้คุณอาทิตย
7: ์
8: เพราะเราถี่ไม่พอครับ
7: ถี่ไม่พอคืออะไร
8: คือเราไม่ได้เจอมันบ่อยเราไม่ได้แก้มันบ่อยพอครับสมมติว่าอย่างถ้าเราจะทำปรับโครงสร้างองค์กรเนี่ยปีหนึ่งคุณปรับโครงสร้างได้กี่ที
7: โอ้อย่าว่าแต่ปีหนึ่งเลยบางทีหลายปี
8: 3-4 ปีนะถึงจะทำนะถูกป่ะนะฮะแต่คอนซัลท์อย่างพวกผมอะทำเดือน2ครั้ง
7: โอโอเคเข้าใจละคืองานที่มันไม่ถี่ของเรามันจะเป็นเรียกว่างานหน้าบ้านหรืองานประจำของคนบางคนเสมอ
8: ถูกเพราะนั้นอีกงานคอนซัลท์เนี่ยมันก็ทำของมันอยู่ประจำว่าทำอะไรบ้างยังไงบ้างหรืออย่างเนี่ยผม implement เรื่องของ HR system อย่างเงี้ยครับ
7: คร
8: ับเรา implement มาแล้วนอกจากในบริษัททีวีเดลเล็กเองแล้วเนี่ยยัง implement ให้อีกประมาณสัก 6-7-8 บริษัทในเครือนะฮะแล้วมาทำตรงนี้อีกผมทำให้ลูกค้าไปแล้ว 4-5 คนอย่างเงี้ยครับ
7: โอ้ก็ต้องเชี่ยวชาญละ
8: ใช่เพียงแต่เราก็จะดูว่าแบบไหนที่มันจะเหมาะกับยังไงนะฮะ
7: ก็ไม่ใช่ดื้อเอาประสบการณ์ในอดีตมาแล้วมาวางแบบก๊อปปี้แล้วแปะเลยถูกไหม
8: โอ้ยไม่มีใครยอมหรอกครับคุณอาทิตย์เจ้าของกิจการเนี่ยเขามักจะบอกว่าธุรกิจเขาไม่เหมือนใคร
7: ดูน้ำเสียงแต่ว่าฟังดูน้ำเสียง
8: มันมีความยูนิ
7: คดูน้ำเสียง
8: มันเป็นอย่างนี้ผมก็
7: แล้วเอาเข้าจริงมันเป็นยังไงเราเข้าจริงเป็นยังไง
8: ผมก็เข้าใจนะเพราะตอนที่ผมอยู่ทีเล็กผมเป็นเจ้าของอ่ะ
7: ก็คิดอย่างนี้เหมือนกัน
8: ผมก็คิดอย่างนี้แหละมึงจะเอาเทมเพลตมาใส่กูอย่างงี้มันไม่ใช่มั้ง
7: จําได้คุณสุพลก็เคยเล่าอ่ะเวลาจ้างที่ปรึกษาแล้วก็รู้สึกว่ามันควรจะเริ่มจากองค์กรเราไม่ใช่เริ่มจากไอ้ตัวโครงจากภายนอก
8: ใช่มันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ซึ่งคอนซัลท์ที่มีความเรียบเนียนเขาก็จะเริ่มต้นที่ทำเซอร์เวย์ครับใครจ่ายครับเราจ่ายครับ
7: ก็เริ่มที่เรานั่นแหละ
8: เราจ่ายอยู่ดี
7: ได้ไม่ใช่เหรอองค์กรแตกต่างไงก็เซอร์เวย์ให
8: ้ก็เอาก็จริงแล้วนิดผมมั่นใจว่าธุรกิจแตกต่างวิธีการแตกต่างปัญหาเนี่ยก็แตกต่างแต่ความแปลกคือวิธีแก้เหมือนกัน
7: พูดอย่างนั้นได้เลยเหรอ
8: ใช่ครับผมพูดได้ละผมคิดว่าผมเข้าใจฝั่งคอนซัลท์ได้มากขึ้นนะเพียงแต่ว่าพอเป็นคอนซัลท์ที่ไม่เคยเป็นเจ้าของกิจการจะไปพูดกับใครเรื่องอย่างเงี้ยนะก็ไม่มีใครเชื
7: ่ออ๋ออ่ะอันนี้คุณก็มีความได้เปรียบยูนิคในแง่นี้เพราะว่าเคยเป็น2บทบาทมาแล้วทั้งคู่
8: ซึ่งผมก็เคยทำตั้งแต่ไอ้บริษัทที่มันทำทีวีช้อปปิ้งนะทำ direct marketing นะบริษัทที่ทำ call center อย่างเดียวบริษัทที่ทำ call center เพื่อขายประกันอย่างเดียวเรียกว่าโบรกเกอร์บริษัทที่ทำเรื่องเกี่ยวกับ data mining บริษัทที่ทำเรื่องเกี่ยวกับขนส่งบริษัททำเรื่องการซ่อมของบริษัททำอะไรเงี้ยเราก็มีตั้ง19ธุรกิจที่เราเคยทำ
7: เป็นชุดประสบการณ์หลากหลาย
8: ใช่ครับแล้วทุกอย่างก็ยูนิคจริงๆครับบางเรื่องก็เป็นปัญหาเรื่องเรกูเลเตอร์เรกูเลชันอย่างสมมติจะทำโบรกเกอร์อย่างเงี้ยคุณต้องคุยกับคอพอเยอะเลยคุณต้องเอาอันนั้นมาต้องมีกฎระเบียบต้องทำตามกฎระเบียบเขาอัดเสียงกระบวนการในการทำไฟล์เสียงเอ่ยอะไรเอ่ยจิปาถะนะไอ้พวกนี้เราต้องทำในขณะเดียวกันพอมาทำเรื่องของทำโปรดักชันนะฮะที่เราจะขายให้กับลูกค้ามันก็จะอีกแบบหนึ่งเลยครีเ
7: อ
8: ทีฟก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนิสัยคนที่ทำงานก็ไม่เหมือนกันผมเจอคนที่ธรรมดาไปจนถึงแบบเทพยังต้องไหว้อะครับใช่ไหมเพราะนั้นก็ต้องเข้าใจเราก็เข้าใจแต่สุดท้ายอะเฟร
7: ม
8: เวิร์คของการแก้ปัญหาไม่หนีจากเดิมเท่าไหร่ครับ
7: ใช้คำว่าไม่หนีจากเดิมเท่าไหร่
8: ใช่ไม่ใช้คำนี้ได้เลยครับเพราะว่าท่าแก้มันนะมีไม่กี่ท่าหรอกผมก็นั่งหาคำตอบนะว่าทำไมมันเป็นแบบนี้วะเพราะเป็นคนครับ
7: พบว่าล้วนแล้วเป็นคน อันนี้คือปัจจัยร่วม
8: ครับคนมันมีเรื่องเดิมเองครับ1แรงจูงใจแรงจูงใจของเขาคืออะไรแรงจูงใจถ้าเราจะเอาเฟรมเวิร์คมามีตั้ง 7-8 เฟรมเวิร์คมาใส่ให้อะไรอย่างเงี้ยถ้าแรงจูงใจแบบอิคิไกคือสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันดีต่อโลกยังไงแล้วมันรักยังไงอะไรยังไงถ้าเอาแบบของสเตนโควี9อย่างมันมี9เซนทริกจะต้องเป็นอย่างนี้คุณแบบไหนคุณยังอะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่หนีมันไม่หนีโมทิเวชันเหล่านี
7: ้
8: นะการขับเคลื่อนในองค์กรก็เช่นกันคุณสามารถที่จะช่วยทำให้โมทิเวชันเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงไหมถ้าเป็นองค์กรที่เป็นโซเปอร์ไพเนอร์ชิพหรือเจ้าของคนเดียวนะโอ้นี่ง่ายเลยคุณอาทิตย์ง่ายจนบางทีเป็นนิสัยไม่ดีไปเลยอย่างเงี้ยสั่งโชเชโชเชได้เลยอย่างนั้นอย่างนี้พอสั่งเสร็จลืมสั่งเสร็จแล้วมันกลายเป็น
7: มีคุณและมีโทษอยู่ในที่เดียวกัน
8: สั่งเสร็จแล้วมันลืมไปว่ามันต้องแฟร์กับทุกคนเว้ยถ้าไอคนนี้ได้คนหนึ่งก็ต้องได้ด้วยแต่ไอคนนี้แม่งดีมากๆเลยอ่ะ
7: คือเร็วจนลืมคิดเรื่องสำคัญ
8: นั่นก็มีอยู่ประมาณเนี่ยครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในการใช้เอ็กซ์เพิร์ทคุณต้องรู้ว่าคุณจะใช้ยังไงนะเอ็กซ์เพิร์ทสมัยนี้น่ารักนะครับผมเจอมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ค่อยได้เลี้ยงไข้ไม่ค่อยได้อะไรแล้วครับก็จะมีระยะเวลาที่มันจะทำงานอย่างชัดเจนมีเป้าหมายอย่างชัดเจนทำเสร็จแก้ปัญหาเลิกเสร็จมาจ้างใหม่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการแก้ไขปัญหาที่มันคอมพลีเคทเนี่ยมันมีคำตอบที่หลากหลายที่ถูกต้องครับนะมันไม่ได้มีคำตอบเดียวมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะใช้วิชาใดในการมาแก
7: ้
8: นะฮะยกตัวอย่างเช่นซาริจี้อย่างเงี้ยครับเราทำซาริจี้ปีหนึ่งก็สักครั้งหนึ่งมั้งแต่คอนซัลท์หลายทีมอ่ะอย่างทนายอย่างเงี้ยทำซาริจี้ทุกเดือนอ่ะ
7: โ
8: อ้อย่างเงี้ยใช่ไหมครับจะไม่เก่งได้ยังไงเพราะว่ากว่าจะมีซาริจี้ได้ก็แปลว่าเราก็ต้องเข้าใจองค์ความรู้ขององค์กร
7: เยอะเลยนะเยอะเลยนะกว่าจะกำหนดได้นะ
8: ใช่ครับบางทีคิดว่าเข้าใจแล้วมานั่งทำกันยังไม่ค่อยถูกยังมีเลยนะเราต้องจูนกันไปอีกก็ยังได้นะนี่ไม่นับรวมซาริจี้สวยงามเรียบร้อยแล้วให้ไปทำทำกันเองไม่ได้อีก
7: implement มีปัญหา
8: ส่วนใหญ่ก็การเมืองเล็กๆครับเช่นถ้าฉันทำแล้วคนอื่นได้ทำไมฉันต้องทำล่ะหาเหตุผลให้ตัวเองไม่เจอไว้คุณอาทิตย์เอ้าแล้วยังไงวะเอาบริษัทดีคนอื่นดีแล้วกูล่ะ
7: แต่กูแล้วกูล่ะ
8: กูล่ะแล้วกูจะดีตอนไหนอ่ะดีกี่โมงอ่ะ
7: ดีกี่โมง
8: นะแล้วผู้บริหารระดับสูงก็จะบอกว่าจงอย่าถามว่าบริษัทให้อะไรกับคุณแต่จงถามว่าคุณจะให้อะไรกับบริษัท
7: ก็เนี่ยผู้บริหารยืนอยู่ผลประโยชน์ตรงนั้นไงแต่ว่าพนักงานเขายืนอยู่ผลประโยชน์อีกแบบนึง
8: คนที่อย่าถามก็เลยบอกว่ากูก็ยังหาไม่เจอเหมือนกันว่ากูจะให้อะไร
7: จะมาบังคับด้วยนโยบายคำพูดรณรงค์ไม่ได
8: ้อะไรอย่างเงี้ย
7: มันไม่มีอะไลเมนต์กับแรงจูงใจของคนคนนั้นใช่ไหมปัญหาเนี่ย
8: ใช่ครับนี่ยังไม่นับรวมว่าเวลาเราฟัง
7: เข้าใจด้วยหรือเปล่า
8: เราใช้เฟรมเวิร์กอะไรมาจับ
7: เวลาฟังหมายถึงฟังกลยุทธ
8: ์ไม่ครับหมายถึงฟังลูกน้องเราแบบนี
7: ้
8: ถ้าคุณใช้เฟรมเวิร์กเดิมก็อาทิตย์แม่งก็อย่างนี้แหละ
7: เป็นคนเห็นแก่ตัวไม่รู้จักไอ้วัฒนธรรมร่วมของบริษัทเลยเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวอาทิตย์มันใช้ไม่ได้
8: ทั้งที่ในอีกมุมหนึ่งอาทิตย์อาจจะไม่ได้มองอะไรเกินไปกว่ากูทำมาเยอะมากแค่ไหนแล้วมึงไม่เห็นเลยแล้วมึงก็ยังให้กูทำแบบนี้อีก
7: นี่มันมีประวัติศาสตร์ของการถูกมองข้ามในองค์กรแห่งนี้มาโดยตลอดด้วย
8: ใช่ไหม
7: แต่เจ้านายนั้นไม่รู้เรื่องเลยเรื่องนี
8: ้คือผมเห็นอย่างเงี้ยเยอะ
7: โอ
8: ้แล้วถ้าคุณเป็นมันเกิดขึ้นกับคุณอาทิตย์จริงๆคนนี้ก็จะขี้เกียจไปนั่งอธิบายให้มันเหมือนแบบ
7: ถ้าเราอธิบายมาแล้วเป็นร้อยเป็นพันรอบแล้ว
8: ถ้าเราเป็นคนธรรมดานะเราจะรู้สึกว่าไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยมันประจบประแจงนายนะมันเหมือนแบบเฮ้ยกูดีกับบริษัทมึงไม่เห็นอะไรเราจะไม่ค่อยกล้าพูดแบบนี
7: ้ไม่ได้เรสประเด็นอย่างนี้ขึ้นมา
8: ซึ่งเป็นนิสัยไม่ดีของคนไทยทุกคน
7: นะคุณสมบัติพูดอย่างนั้นเลยเหรอ
8: ผมคอนเฟิร์มครับคนไทยแม่งรับผิดชอบดีมากแต่ไม่ค่อยรับผิดรับชอบ
7: จงอธิบาย
8: จงอธิบาย
7: จงอธิบาย
8: คือเวลารับงานมาเนี่ยแม่งทำหัวเด็ดตีนขาดทำใจหายเลยนะคุณนิดทำทุ่มเทไม่หลับไม่นอนทำจนแม่งสำเร็จไม่สำเร็จกูพยายามทำให้มันสำเร็จอ่ะต่อให้ทำแล้วออกมาไม่สำเร็จก็ยอมคาราคีรีตายด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยกูเสียบชึกแต่เวลาที่ทำได้อย่างดีคุณรับผิดเวลาผิดคุณรับผิดแต่เวลารับชอบคุณเงียบๆคุณหวังว่าเจ้านายจะมอง
7: จะเห็นไม่ใช่ธุระเราที่เราต้องโชงขึ้นไปแต่ทำไมเจ้านายไม่เห็นเล่า
8: เจ้านายไม่ได้มองไหมก็ไม่ได้มองไหม
7: หรืออาจจะยุ่งเนี่ย
8: เขามองเขามองภาพรวมเขามองภาพใหญ่อยู่เขามองบิ๊กพิกเจอร์อยู่
7: เองแซ่คุณสมบัติพูดงี้เหมือนเป็นการใบ้ว่าจริงๆมันเป็นหน้าที่ของคนทำอีกแหละที่ต้องให้ประจักษ์ออกมาว่าอันนี้คือผลงานแล้วเขาก็ต้องเห็นเป็นหน้าที่เราที่ต้องทำให้เขาเห็น
8: มันเป็นหน้าที่ของทั้งสองคนทั้งหัวหน้าและลูกน้อง
7: อ๋อแต่อันนี้คือฝ่ายของเราที่เราควบคุมได้ก็คือส่วนของเรา
8: เพียงแต่ว่าผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพื่อจะบอกว่าไอ้คอนซัลท์หรือเอ็กซ์เพิร์ทจากข้างนอกอ่ะมันเข้าไปช่วยปิดแก็บตรงนี้แหละ
7: โ
8: อเพราะเวลาที่เราไม่มีผลประโยชน์เนี่ยเราก็จะบอกให้น้องคนนี้เขาทำเยอะมากเลยนะน้องอาทิตย์นี่มันทุ่มเทมาตลอดเลยนะวันหยุดวันอะไรมันก็ทำนะกี่ดึกดื่นแค่ไหนเราก็อัดเสียงกันนะเราก็อัดรายการกันอยู่นะเพราะฉะนั้นเวลาเขาทำอะไรให้เขาดูเขาหน่อย
7: ช่วยเห็นเขาด้วย
8: ดูสิเนี่ยไม่ปรับเงินเดือนมา3ปีแล้วอย่างเงี้ยมันไม่ได้มันได้ไหมมันไม่น่าจะได้แล้วนะ
7: ใช่ไหมเห็นหมดทุกคนยกเว้นคนนี้ข้ามจังเลย
8: เออถ้าคุณยังไม่ปรับเขาเดี๋ยวมีคนอื่นมาปรับแทนให้นะแล้วมันไปที่อื่นเลยนะทีนี้คุณก็เริ่มเห็นค่าละ
7: เอาละแล้วก็ไม่ทันละงานนี
8: ้อะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นอันนี้คือความเชี่ยวชาญครับหรืออย่างระบบ IT อย่างเงี้ยฮะคอมพลีเคทครับคุณอาทิตย์เวลาที่เราจะ go live อะไรกับซอฟต์แวร์อะไรบางตัวเนี่ยสมมุตินะผมซื้อซอฟต์แวร์มาตัวหนึ่งนะแล้วผมกำลังจะต้องทำระหว่างที่ผมทำเนี่ยผมจ้างบริษัทหนึ่งมาทำผมยังต้องจ้างอีกคนหนึ่งมาดูบริษัทที่จ้างมาทำเลย
7: ฟังดูเหมือนซ้ำซ้อน
8: โอ้อันนี้มันเป็นเรื่องป้องกันความเสี่ยงเหมือนเราสร้างตึกครับเวลาเราสร้างตึกเนี่ยเราเปิดบิดมี3คนมาบิดโอ้โหนี่มันก็ได้แล้วนะไอ้บริษัทนี้ได้บริษัทนี้มีชื่อเสียงดีอย่างงี้เราก็ต้องจ้างวิศวกรอีกคนนึงมาตรวจสอบว่าอีบริษัทนี้มันทำตาม TOR มั้ยเพราะตัวบริษัทมันเองมันไม่มีมาบอกหรอกครับว่าเฮ้ยท่านผู้ว่าจ้างไอ้เหล็กเส้นนะที่ผมบอกว่าจะใช้10หุ่นนะผมใช้แค่8หุ่นนะไม่มาบอกแบบนี้หรอกคุณอาทิตย์
7: เป็นถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของแรงจูงใจแต่ละฝ่ายเราก็ต้องรู้ว่าการมี2ฝั่งแบบนี้มันช่วยเสริมให้งานมีคุณภาพ
8: ใช่วงเล็บถ้าคุณมีความเข้าใจแล้วคุณต้องมีเงินด้วย
7: ใ
8: ช่ไหมครับเพราะนั้นถ้าคุณมีความเข้าใจแต่คุณไม่เชื่อคุณก็จะต้องก็ได้อ่ะคุณก็นั่งดูเอง
7: อ่
8: ะเอาซอสโค้ดเขามาดูอย่างนี้มานั่งแกะซอสโค
7: ้
8: ดมานั่งเทสดู
7: คิดว่าเราเป็นเอ็กซ์เพิร์ท
8: ถูกแล้วเวลาที่เขาทำเสร็จนะคุณจะเป็นเทสเตอร์คุณไม่ให้คุณไม่คุณเทสเองเลยคุณก็เทสเองเสร็จเรียบร้อยโอเคไหมนะเพราะถ้าเขาเทสเขาจะบอกว่าเขาโอเคไงเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะไอ้
7: เรื่องนี้เหมือนเป็นกับดักของผู้ประกอบการเหมือนกันนะ อุปนิสัยและวิธีคิดแบบเนี้ย
8: แต่มันก็ไม่ขนาดนั้นมั้งมันก็ได้
7: แต่ผมยังจำได้เลยคุณพลก็ขนาดคุณรวิศหาญอุตสาหะแกก็ยังออกมายอมรับเลยว่าช่วงหนึ่งอ่ะช่วงหนึ่งในตอนที่เริ่มทำโฆษณาแบบนี้ก็คิดว่าเขียนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะครีเป็นครีเอทีฟโฆษณาได้ด้วยตัวเองนู่นนี่นั่นคือทำหน้าที่แทนเอเจนซี่อ่ะหรือบริษัทครีเอทีฟอ่ะ
8: ครับ
7: แต่เมื่อเวลาผ่านไปและลองทำไปแล้วเนี่ยก็ได้เรียนรู้ว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่ความเชี่ยวชาญของผู้ประกอบการต่อให้เขาเป็นคนที่สนใจเรื่องนี้มากแค่ไหนก็ตามแต่มันคนละเรื่องกับการเป็นเอ็กซ์เพิร์ทอาชีพใครอาชีพมันน่ะเนาะต้องว่าอย่าง
8: น
7: ี้ดีกว่า
8: เว้นเสียแต่ว่าคุณรวิชจะทำเรื่องนี้บ่อยพอทีพอจนกลายเป็นงานประจำ
7: เช่นการทำมีเดีย
8: ใช่อย่างของทีวีเล็กเนี่ยอันนี้มันเป็นชีวิตนะไม่มีเอเจนซี่คนไหนมันมาทำขายของได้ดีกับผมแต่ในขณะเดียวกันให้ผมไปนั่งทำแบรนด์อย่างที่พวกมันทำทำไม่ได้
7: มันเหมือนจะคล้ายๆกันแต่ว่าคนละเรื่องเดียวกัน
8: เคยลองแล้ว
7: นี่ไงแรกแรกคิดว่าได้ใช่ไหมแรกแรกคิดว่าได้ใช่ไหมคุณสุพล
8: เสียเงินไปแบบเซฟค่าโปรดักชันไปเสียค่ามีเดีย
7: โอเคเสียน้อยไปสิบอย่าง
8: ป้าบ่อซื้อ
7: มากป้าบ่อซื้อ
8: ชาวโทจริงๆนะพูดแล้วก
7: ็แต่มัน
8: คุณลวิครับผมเข้าใจคุณนะคุณลวิผมเข้าใจ
7: แต่ถ้ามันไม่ได้ลองให้แล้วกันไปเรื่องนี้ก็คงยังค้างคาใจตลอดเนาะ
8: ก็ถูกอีกก็ขึ้นอยู่กับว่าค่าลองอ่ะมันสักแค่ไหนนะ
7: เจ็บตัวได้ไหมขนาดไหนเท่านั้นเอง
8: ก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีคิดของปัญหาที่มันคอมพลีเคทเนี่ยนะครับมันก็คือต้องเซนส์แอนาไลซ์แล้วค่อยレスปอนส
7: ์อ๋อเซนส์มันมีคำว่าแอนาไลซ์เข้ามาใช่ไหมถ้าเทียบกับข้อแรก
8: ใช่มันต้องวิเคราะห์ครับมันต้องวิเคราะห์เพราะว่าอันแรกเนี่ยมันไม่ต้องวิเคราะห์เลยมันรู้เลยว่าจะแก้ยังไงเพียงแต่จะแคตตาไกรส์มันให้ถูกต้องแค่นั้นเองจัดหมวดหมู่มันให้ถูกต้องแต่อันนี้เนี่ยมันเซนเสร็จเรียบร้อยแล้วมันต้องแอนาไลซ์แล้วค่อยレスปอนทีนี้ในการจะแอนาไลซ์เนี่ยบางทีมันต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วย
7: นะครับมันจะเข้ามาท่อนนี้แหละ
8: เพราะมันเป็นปัญหาที่มันไม่ได้เกิดบ่อยๆแล้วเป็นปัญหาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะ
7: ก็คือถ้าเป็นคนที่ไม่ทำเรื่องนี้บ่อยหรือเป็นองค์กรเองเนี่ยมันมองแล้วมันมองไม่ออกแต่พอถ้าเรียกเอ็กซ์เพิร์ทมาปุ๊บบางทีบางเรื่องใช่ไหม
8: ครับ
7: เอาแทบจะแบบใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาทีก็ตอบได้ทันทีว่าเรื่องนี้คือเรื่องอะไร
8: ใช่ใช่เลยใช่เลยเรารู้วิธีแก้ปัญหาด้วยแล้วเราก็รู้ด้วยว่าปัญหาเนี่ยคือมึงนั่นแหละที่มึงจะทำให้ปัญหาเนี่ยมันแก้ยาก
7: แปลว่า อย่างนี้ถูกไหมคุณสมพลไอ้คอมพลีเคทเนี่ยคือมองจากมุมคนที่ทำให้บ่อยเห็นว่ามันยุ่งยากมันพันกันไปพันกันมาแต่ถ้าเอาเอ็กซ์เพิร์ทมามองเรื่องนี้มันคือเห็นแพทเทิร์นทันที
8: ใช่ครับแล้วผมอยากจะบอกว่าเวลาที่เจอเวลาที่เจอปัญหาคอมพลีเคทนะคำตอบมักจะอยู่ในปัญหาเสมอ
7: คำตอบมักจะอยู่ในปัญหา
8: เช่นเนี่ยเรื่องนี้ที่มันทุจริตที่มันเกิดขึ้นเพราะเรามีระบบตรวจสอบไม่ดีพออ
7: ้
8: าวมึงก็รู้นี่อ้าวมึงก็รู้นี่แล้วมันไม่ทำอ่ะ
7: จัง
8: มันไม่ทำวะ
7: จังงังวะแล้วมันไม่ทำวะ
8: แล้วมันไม่ทำ
7: ส่วนใหญ่ก็คือมันไม่ใช่ว่าไม่รู้ใช่ไหมแต่เป็นปัญหาว่าด้วยทำไมไม่ทำติดอะไรถึงไม่ทำ
8: มันติดครับมันติดเลสเทปมันติดค่านิยมในองค์กรมันติดวัฒนธรรมในองค์กรมันติดความเป็นผู้น้อยผู้เล็กผู้ใหญ่มันติดความอะไรอย่างเงี้ยครับ
7: แสดงว่าไม่ใช่ว่าไม่รู
8: ้จริงๆแล้วหลายหลายคนรู้ปัญหาแต่ไม่รู้วิธีจะไปแก้มันยังไงให้มันได้
7: อ
8: ๋
7: ออาจจะรู้เราๆว่าก็เพราะอย่างนี้แหละแต่how
8: จะแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเสมอคุณอาทิตย์ใช่ไหมเวลาที่เอ็กซ์เพิร์ทพูดว่าอะไรอ่ะมันดูเหมือนจะถูกหมดเลยอ่ะแต่เวลาคนในองค์กรพูดอ่ะมันเหมือนจะมันไม่รู้มึงจะไปรู้จริงกับกูมึงจะรู้มากกว่ากูได้ยังไงอะไรประมาณนี้แหละ
7: มันถึงต้องยืมตัวละครที่ชื่อว่าเอ็กซ์เพิร์ทจะภายนอก
8: ไม่ไม่ค่อย
7: คนบอกว่าคอนซัลท์ที่บอกว่าอะไรนะเอานาฬิกาเราไปใส่แล้วก็มาบอกเวลาให้เราฟังเพราะตอนเราดูเองเราดันไม่เชื่อเวลาของนาฬิกาบนข้อมือเราเอง
8: ใช่ก็จะประมาณนั้นนะจริงๆนะครับอันนี้คือแบบที่สองนะครับปัญหาแบบที่สองเราไปปัญหาแบบที่สามครับปัญหาที่เราเรียกว่า complex problem นะครับ
7: ซับซ้อน
8: อันนี้มันซับซ้อนซ่อนเงื่อนอย่างแท้จริงเป็นปัญหาที่ยากครับคุณอาทิตย
7: ์
8: ม
7: ัน
8: แก้ได้ครับแต่มันต้องแก้ได้ด้วยความรู้และขั้นตอนครับ
7: ความรู้และขั้นตอน
8: ครับไอ้ความรู้ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ความรู้ที่เรากำลังจะพูดถึงนะฮะเพราะมันคือความรู้ที่เกิดจากความไม่รู้ครับ
7: อันนี้คุณสมพลกำลังเล่นคำอยู่หรือเปล่า
8: คือถ้ามันเป็นความรู้เดิมที่มันมีอยู่เนี่ยเราก็รู้ว่าจะเอาความรู้มาใช้ยังไงถูกไหม
7: มันก็จะไม่ซับซ้อนตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
8: มันก็จะกลายเป็นแค่อาจจะเป็นแค่คอมพลีเคทหรือเป็นแค่ซิมเปิลนะถ้าคุณมีความรู้ด้านบัญชีค
7: ุ
8: ณก็รู้ด้านบัญชีไงคุณก็เชี่ยวชาญด้านบัญชีคุณก็แก้ได้อะจะรีเวิร์สแอคเคาท์หรือว่าจะทำอะไรหรือจะต้องเดบิตตัวไหนเพิ่มเครดิตตัวไหนออกอะไรอย่างเงี้ย
7: คุณถ้าเป็นปัญหาบัญชีปุ๊บก็จะประกบเลยทันที
8: แต่พอมันเป็นคอมพลีเคทเนี่ยไอ้ปัญหาที่ยากในซับซ้อนแบบนี้เนี่ยมันคือความไม่รู้แล้วทำจนรู
7: ้ไม่รู้แล้วทำจนรู
8: ้ครับเพราะนั้นเวลาที่เราจะแก้ปัญหาแบบนี้คือ ไม่ต้องคิดมากครับเรามันต้องเดินหน้าฆ่าลูกเดียวครับต้องทำก่อนครับต้องเอ็กซ์เพอริเมนต์ครับต้องไปเริ่มทำเลยครับมันไม่มีคำตอบล่วงหน้าครับแต่เราจะต้องทดลองทำหลายๆเรื่อง
7: โ
8: อ้นะฮะแล้วหลายครั้งเนี่ยพอเวลาที่ทำไปแล้วเนี่ยเหตุกับผลเนี่ยมันจะชัดเจนขึ้นหลังจากที่เราทำแล้วนะครับ
7: ก็แปลว่าจุดที่เรายืนหากเราไม่เริ่มทำอะไรเลย
8: ครับ
7: จะไม่มีวันเห็นคำตอบหรือไม่ได้ความรู้เพราะความรู
8: ้
7: มันรอเราอยู่ในระหว่างทางเดินไป
8: ใช่ครับ
7: เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคืออย่าไปห่วงว่าไม่รู้เพราะมันต้องไม่รู้อยู่แล้วถ้าคุณโดนพูดงี
8: ้ถูก
7: เพราะมึงต้องไม่รู้อยู่แล้วแต่มึงต้องเดินต้องทำ
8: คือถ้าเราเดินมาถึง complicate แล้วเราถึง complex เนี่ยเรารู้แล้วว่าปัญหานี้มัน complex ขนาดนี้เนี่ยก็แปลว่านั่นแหละเรามีแต่ความไม่รู้อ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือต้องทำให้เรารู้ไงจะทำให้เรารู้เนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นแบบนั้นแต่เราจะต้องแย่ลงไปดูทดลองทำดูลองใส่อย่างนี้ดูซิว่ามันเป็นยังไงนะฮะลองชิมลางดูก่อนซิว่ามันได้มา
7: ใช่ดูอิง
8: ใช่ครับชิมไปบ่นไปแล้วครับ perpetual beta model ครับอันเนี้ย
7: และอย่างกรณีอย่างเงี้ยที่คุณสมบอกว่าเราไม่รู้แล้วเดินไปถึงจะรู้เนี่ยใช้เอ็กซ์เพิร์ทเข้ามาช่วยได้ไหม
8: ถ้าได
7: ้แต่ข้อสองเมื่อกี
8: ้แต่เอ็กซ์เพิร์ทในกรณีนี้เนี่ยอาจจะช่วยไม่ได้มาก
7: คือได้แต่ได้ไม่มาก
8: ครับ
7: เพราะอะไรอ่ะ
8: เพราะว่ามันจะเกิดความผิดพลาดสูงมากในการ implement
7: ผิดพลาดสูงมาก
8: เอ็กซ์เพิร์ทจะไม่ค่อยชอบแบบนี้เอ็กซ์เพิร์ทมาเนี่ยเขาจะต้องทำให้มันถูกต้อง
7: เป็นเขาต้องการแพทเทิร์นที่ค่อนข้างแน่นอนที่เขาเคยเจอ
8: คุณอาทิตย์นึกถึงผู้บริหารที่เป็นเจ้าของกับผู้บริหารที่เป็นมืออาชีพ
7: ครับ
8: เวลาที่จะทำผิดอ่ะคุณว่าใครกล้าทำผิดมากกว่ากัน
7: ก็มักจะเป็นผู้บริหาร
8: ที่เป็นเจ้าของ
7: ที่เป็นเจ้าของอ่ะ
8: ถูกไหมเพราะเงินกูไงคุณรู้ว่าจะเสียเท่าไหร
7: ่
8: ยอมเสียได้เท่าไหร่อะไรเท่านี
7: ้รับเสี่ยง
8: ร
7: ับจบในเรื่องความเสี่ยงนี้เอง
8: ครับคุณลองนึกถึงไอ้นี่ก็ได้ตอนประมูลไอ้ทีวีดิจิตอลน่ะนะฮะพี่ติ๋มผมอ่ะกดรู้เลยแล้วเลยงบแล้วรู้กดไปไอ้พี่สมชายอีกคนพี่สมชายผมไบทีวีก็มึงแม่งกดรู้เลยแล้วแต่มันต้องได้กูต้องเอาให้ได้เดี๋ยวต้องไปทำอันนี้เพิ่มไว้กดไปเดี๋ยวอ๋อต้องไปทำอันนี้เพิ่มอ๋อเดี๋ยวต้องไปทำเรื่องเดี๋ยวต้องไปอ่ะกูได้มา2ช่องเลยอะไรเงี้ย
7: เท่าแก่ไปประมูลเอง
8: ใช่ไหมถ้าลองดู
7: ลิมิตขยับได้เรื่อยๆมีเหตุผลให้มัน
8: คุณลองดูบริษัทที่มีเงินเยอะที่สุดในคนที่บรรดาในคนที่ไปประมูลนะชื่อ AIS ส่งใครไปครับส่ง CFO ไป
7: โอ้
8: กดครับกด1,400เลยงบละหมดงบละเลิก
7: ก็ส่งผู้บริหารที่ดูแลการเงินไปประมูลด้วย
8: ไม่ก็เขามีงบแค่นั้นแล้วมันไม่ให้โทรไงคือกสทช.ก็ไม่ให้โทรออกไปข้างนอกไม่อะไรไงขออะไรเพิ่มไม่ได้แล้ว
7: ตอนนั้นต้องจบที่การเตรียมพร้อมมาก่อนแล้ว
8: ถ้าฟอร์ไซด์ได้แค่ไหนก็แค่นั้น
7: เ
8: นี่ยมันชัดเจนแบบนี้ครับมันชัดเจนแบบนี้เพราะฉะนั้น
7: เห็นภาพนะอันนี้เห็นภาพนะตัวอย่างเนี้ย
8: ครับเวลาที่เราทำคอมเพล็กซ์เนี่ยมันไม่มีทางรู้เพราะนั้นเวลาคนที่เป็นผู้บริหารนะเขาจะไม่ค่อยอยากจะแก้ด้วยวิธีนี
7: ้
8: นะฮะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นเจ้าของอ่ะพอเจอปัญหานี้เราต้องรู้แล้วว่ามันจะต้องยังไงวะ
7: โอ้แต่คุณสมบัติพูดอย่างนี้เนี่ยมันก็นึกไปถึงว่ามันก็จะมีผู้บริหารส่วนน้อยจำพวกที่เรียกว่ามีวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการมากหน่อย
8: แม่ไม่อยากจะเมนชั่นชื่อเลยนะแต่แบบมันก็มีอยู่ไม่กี่คนหรอกที่จะเป็นอย่างเงี้ย
7: ใช่ไหมที่เวลาเขาพูดคือลักษณะว่ามันมีผู้บริหารบางประเภทที่เวลาต้องขยายองค์กรต้องแก้ปัญหาอะไรมันจะคือมีความวิญญาณส่วนเท่าแก่ entrepreneurial spirit อะไรแบบเนี้ย
8: คือมันก็มีเท่าแก่แล้วมันก็มี professional นะแล้วมันก็มีตรงกลางที่บางท
7: ี
8: มีความเป็นเท่าแก่อยู่50มีความเป็นเพราะฉะนั้นอยู่50เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ตรงกลางเนี้ยก็มักจะทำอะไรได้มากกว่า2ข้าง ถ้าเป็นเจ้าแก่เลยบางทีก็มีแต่เห็นแก่เงินนะเห็นแก่แบบแม่งฉันไม่อยากเสียฉันไม่อยากเสียเนี่ยแต่ในขณะที่เป

0: optional แม่งก็แบบเอาแต่ output เอาคำนะเฮ้ยกูต้องได้ output กูต้องถูกต้องอะไรอย่างงี้เงินเท่าไหร่เสียไปไม่เป็นไรอย่างเงี้ยแต่พออยู่ตรงกลางตรงนี้ครับซึ่งอะไรจะมากกว่าน้อยกว่าก็ไม่มีประเด็นนะครับมันจะสามารถแก้ปัญหาที่มันคอมเพล็กซ์ได
1: ้โอ้คุณสมบูรณ์ก็คือให้คำตอบในคำพูดนี้ไกลๆเหมือนกันนะ ว่ามันต้องเป็นลักษณะแบบเบลนนะส่วนจะเบลนไหนเนี่ยก็ไม่เป็นปัญหาเท่ากับว่ามันควรจะต้องเบลนบางอย่าง
0: ครับเพราะฉะนั้นวิธีคิดในการจะทำจะแก้ปัญหาแบบคอมเพล็กซ์เนี่ยมันต้องเริ่มจาก probe ครับ probe ก็คือ
1: probe
0: p r o b e probe probe แปลว่าแย่ทดลองดูอย่างเชิงดูนะฮะวิจัยดูคิดค้นดูอะไรอย่างเงี้ย probe ก่อนแล้วค่อยเซนส์ว่าไอสิ่งที่เราเนี่ยทดลองดูเนี่ยมันโอเคไหมวะมันจะโอเคได
1: ้
0: พอมันเริ่มเห็นว่าเอ้ยหางเช้งมันดูโอเคแล้วเราค่อยレスปอนกับมันครับ
1: โอ้แสดงว่าถ้าที่คุณสมบอกว่าถ้าเราอยู่เฉยๆอ่ะมองไปเนี่ยไม่มีทางมันไม่รู้อยู่ไงมันจะไปรู้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถเซนส์ลักษณะคอมเพล็กซ์ได้แต่ทีแรกมันเลยต้องมีขั้นโพรบพูดง่ายคือแย่ ลองอะไรไม่รู้แหละที่ต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้เราเซนส์ได้ในที่สุด
0: โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่คุณรู้ตัวว่าคุณไม่รู้ว่าคุณจะต้องทำอะไรดีทำอะไรก็ได
1: ้ที่ไม่ใช่นั่งคิดเฉยๆว่าจะทำอะไรดีวะ
0: สมมติพอลองทำแล้วพอลองทำแล้วมันผิดก็รู้แล้วไงว่ามันผิดก็ไปทำให้มันถูกไงทีนี้มันก็จะเริ่มเซนได้แล้วว่ามันจะต้องไปกันแบบไหนดีต้องมูฟยังไงไวฟ์มันควรจะเป็นยังไงไอพลังของทีมเราแม่งไปไหมหรือไม่ไปหรือยังไงหรืออะไรยังไงคือถ้าเราลองอย่างเชิงแล้วมันยังไม่ได้อย่าฝืนบางทีการแก้ไขปัญหาบางอย่างคือการที่หยุดรอดูสักนิดหนึ่งก็อาจจะเป็นไม่ได้แต่นั่นคือหลังจากที่เราทดลองแล้วว่าเราจะตัดสินใจว่าเราจะหยุดไม่ใช่เราหยุดเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรเราเลยหยุดดูก็อย่างนี้ไม่ได้
1: งั้นแสดงว่าที่คุณสมพลพูดเมื่อกี้บางคนแบบลืมตัวว่าจริงๆมันคือโพรบอยู่คือกำลังแย่อยู่แต่มานึกว่าเป็นレスปอนไปแล้วคือมันตัดสินใจไปแล้วว่าจะเอาอย่างงู้นอย่างนี้แต่จริงๆอันนี้คือด่วนตัดสินใจให้ลองดูก่อนอย่าเพิ่งถลำก็ได้
0: ใช่
1: ทำแบบกึ่งยังไม่ทำไปเลยเนี่ยก็มีสิ่งนี้อยู่นะ
0: ใช่ผมย้ำอีกทีคำว่าโพรบนะไม่ได้แปลว่าเราแอคชั่น 100% แล้วนะแต่เรากำลังทดลอง
1: แย่นะผมว่ามันคือแย่หรือเทสเล็กอะไรเงี้ยนะ
0: อย่างนี้นะฮะทำหน้างี้หมดเวลาแล้วใช่ไหม
1: ขอบคุณที่รู้จังหวะที่โอเค
0: กลิ่นมันออกเลยคุณอาทิตย
1: ์อ่ะก็ตามที่คุณสมพลว่าแล้วฮะท่านผู้ฟังก็วันนี้ขอบคุณคุณสมพลนะครับ
0: ครับผมยินดีครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับ
1: ครั้งหน้าเรามาติดตามว่าข้อที่4ในการรับมือกับปัญหาที่เรียกว่าเควอติกเนี่ยมันจะยังไงนะก็วันนี้ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับ
0: ครับยินดีครับ
1: ท่านฟังครับพักครู่หนึ่งฮะเบรกหน้าพบอาจารย์ธัญวัฒน์ครับ
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกู
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวราภูมิ
3: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะท่านผู้ฟังครับก็ต้องเรียนนะฮะว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าการเจรจาเป็นยังไงแต่ผมคิดว่าไม่ง่ายนะก็เลยชวนท่านผู้ฟังมาดูหนังสือเกี่ยวกับเรื่องการเจรจาต่อรองหน่อยผมคิดว่าคุณอาทิตย์สนใจนะไม่งั้นคุณไม่ซื้อหนังสือ Never Split the Difference ของคริสวอลซ์ให้ผมลงใช่ไหม
4: ใช่ใช
3: ่คิดยังไงคือให้ผม
4: โอ้ก็คือผมคิดว่าตอนแรกอะผมดู Master Class ก่อนคุณธัญวัฒน์แล้วก็รู้สึกว่า ทีแรกก็เฉยกลางๆนะเพราะรู้สึกว่าเออถ้าเป็นยังไงอะจะเป็น FBI แล้วมันจะมาแบบว่าเอาเรื่องนี้มาขายเหรออะไรเงี้ยแต่พอฟังหลักการของเขาอะที่เขาอธิบายเป็นข้อๆเลยเงี้ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นความเข้าใจทางจิตวิทยาที่ง่ายดีตรงไปตรงมาง่ายดีแล้วก็เอาไปใช้ได้ง่ายแต่ถามว่าตอนนี้นึกย้อนกลับไปผมจำอะไรไม่ค่อยได้แล้วแต่เมื่อกี้พอคุณแอดพูดถึงเรื่องวันนั้นแหละที่คุณเรื่อง mirroring อ่ะผมก็นึกได้อ๋อโอเคใช่มันก็จะมีเทคนิคง่ายๆของเขาที่สมมติเขาบอกว่าเวลาเราฟังเนี่ยแทนที่เราจะหรือครับเคิร์ฟอะไรพวกนี้ก็ให้พูดคำสุดท้ายที่คนนึงพูดทิ้งท้ายไว้เขาเรียกเทคนิคนี้ว่า mirroring แล้วมันจะช่วยทำให้อีกฝั่งอ่ะรู้สึกว่าเราฟังอะไรเงี้ยเนาะมันก็จะมี
3: คือในการเจรจาต่อรองเนี่ยความผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดคิดว่ามันต้องประนีประนอม
4: ใช่
3: อย่างกรณีรถถังกับไอช่องไอวันไฟเนี่ยมันประนีประนอมอะเนี่ยใช่ไหมแต่ในโลกความเป็นจริงในการต่อรองก็คือทำยังไงให้เราได้เปรียบมากที่สุด
4: อ
3: ันนี้เราก็จะเห็นว่ากรณีของทรัมป์เนี่ยใช้ความได้เปรียบสูงสุดโดยที่คิดว่าอีกฝ่ายจะยอมเนี่ยเขาก็ไม่ได้ยอมใช่ไหมแล้วก็ควบคุมจิตวิทยาพูดเองเองเนี่ย
4: พูดเองเองโอเค
3: เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตัวเองต้องการโดยอีกฝ่ายยังเต็มใจร่วมมือคือกรณีของอีหลาอีหลานก็ไม่อยากไปแล้วนะก็แสดงว่าอยากจะไปอ่ะแต่ก็ต้องไปอ่ะใช่ป่ะคือสุดท้ายแล้วอีหลานเนี่ยถ้าไม่ยุติสงครามอิหร่านก็หนักนะเพียงแต่ว่าก็คือปากก็ต้องพูดแบบนั้นไปอ่ะแต่จริงๆก็รู้อยู
4: ่ก็เลยหน้าฉากที่ต้องแสดงกับความรู้สึกหักลบกบหนี้ในใจนี่อีกเรื่องนึง
3: ผมคราวที่แล้วถามตัวคลอสมาคราวนี้ไปถามตัวเจมินายไม่น่าเชื่อนะ7เล่มนี้ให้มาคล้ายกันเกือบหมดเลย
4: คล้ายกันเกือบหมดเหรอ
3: เล่มแรกเนี่ย Never Split the Difference ของคริสวอร์ดที่เราให้ฟังไปแล้ว
4: โอ้ติดอันดับหนึ่งทั้งคู่เลย
3: คือคริสวอร์ดที่คนเขียน Never Split the Difference มีวางขายแล้วนะเป็นภาษาไทยเนี่ย เขาสอนให้ใช้หลักที่เรียกว่า Tactical Empathy ก็คือความเข้าใจในเชิงยุทธวิธีนะหมายถึงว่าเข้าใจฝ่ายหนึ่งแทนที่จะใช้ตรรกะอย่างเดียว
4: ใช่ใช่ใช
3: ่ในเล่มนี้เขาจะแนะนำสิ่งหนึ่งที่คุณอาทิตย์พูดไปแล้วก็คือการอ่านเกมผ่านน้ำเสียงเพราะฉะนั้นเขาเลยพูดเรื่องการฟังเยอะมันจะเป็นเรื่องมันจะเป็น deep listening ด้วยเล่มนี
4: ้
3: แล้วก็ใช้วิธี mirroring คือทวนคำโดยว่าคำสุดท้าย
4: ครับ
3: แล้วก็เป็นการตั้งคำถามปลายเปิดเพื่อบีบให้อีกฝั่งตรงข้ามมาช่วยแก้ปัญหานะครับตอนนี้ประเด็นสำคัญของเล่มนี้ก็คือการประนีประนอมคือความพ่ายแพ้ของทั้งสองฝ่ายซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นกับอเมริกากับอิหร่านแบบถ้าต้องสองฝ่ายประนีประนอมเนี่ยกลับไปพูดเนี่ยในแต่ประเทศของตัวเองนี่เสร็จเลยแต่ถ้าไม่ประนีประนอมก็ลากยาวไปคนนี้เสร็จก่อน
4: ก็จบไม่ได้อยู่ดี
3: เอเชียที่ตัวประเทศเล็กๆอ่ะถ้าคุณใส่รองเท้าสีดำผมอยากให้คุณใส่รองเท้าสีน้ำตาลการประนีประนอมคือใส่คนละข้างสีละข้าง
4: คือเวลาเราพูดถึงคำว่าประนีประนอมเนี่ยมันมองได้หลายแบบแต่ว่าในแง่ผมเข้าใจว่าในแง่ของคริสวอตเนี่ยหมายถึงว่าเหมือนมีสองคนอะเลือกกินว่าให้เรากินข้าวร้านไหนดีสมมติประนีประนอมสุดท้ายที่ได้กินร้านที่ไม่อยากกินทั้งคู่ในความหมายนั้นเนี่ยอันนั้นก็คือความแย่ของสิ่งที่เรียกว่าประนีประนอมแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนอะไรนะจะต้องเอามาแบบเป็นจุดที่ยังอยากได้ต่างฝ่ายต่างอยากได้อย่างนี้ก็จบตรงกลางมันไม่มีทางจบอยู่ดีแต่จะไม่ใช่การที่จบลงที่ของที่ทั้งสองคนไม่มีใครอยากได้เลยอันเนี้ยเนี้ยน่ากลัว
3: ไอตัวเจมินายเนี่ยแนะนำเล่มที่ไอตัวคลอสไม่ได้แนะนำก็คือเล่มอีกเล่มหนึ่งของโรเบิร์ตเคเดนนี่ก็คือ Persuasion
4: persuasion โอเค
3: โรเบิร์ตคาเดียนี่เนี่ยเขียนหนังสือว่าในเรื่องของการจูงใจไว้นะท่านผู้ฟังผมอ่านเมื่อประมาณสัก20ปีที่แล้วล่ะนะ
4: ครับ
3: แล้วผมก็ซื้อฉบับ expanded แล้วก็ซื้อฉบับใหม่เลยเพิ่งทำประมาณสัก2ปีที่แล้ว
4: มันคลาสสิกจริงๆอะนะมันเลยต่อมาแบบ
3: อยู่ไหนกันไม่รู้อยู่แถวเนี้ย
4: แล้วมันก็จะมีเล่มแบบเล่มลูกเล่มหลานอะจริงๆก็คือต้องถือว่าเขาอะเล่นกับความคิดหลักจริงๆชุดเดียวที่เหลือก็จะแบบมีแบบ50ข้ออ่ะ50ข้อใช่ไหมที่เขาแตกออกมามี50ข้อ
3: ก็มีหนังสือไอ้เยสอะไรเนี่ยที่ของสำนักพิมพ์ยังไงนะพิมพ์มาสำนักพิมพ์วีเลอร์เนี่ยผมยังไม่ได้รีวิวก็เลย
4: ใช่ไหมแล้วก็ไอ้ persuasion นี่ก็คือก่อน persuade ก็ต้องมีขั้นตอนก่อนหน้าอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบ
3: คือไอ้หนังสือ influence psychology of persuasion เนี่ยนะ
4: อ
3: ันนี้ก็คือชำแหละ7หลักการทางจิตวิทยาที่ทำให้คนตกลงก็จะมีพวก reciprocity ต่างตอบแทน scarcity authority อะไรพวกเนี้ยนะนะครับทีนี้ persuasion เนี่ยก็คือเป็นภาคต่อของ influence นะเน้นเรื่องจังหวะเวลาแล้วก็การสร้างสภาวะทางจิตวิทยาก่อนนำเสนอนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องการจัดฉาก
4: เซตติ้งหรือปูคอนเท็กซ์อะไรแบบนี้นะอุ่นเครื่อง
3: ทีนี้ผมไปถามไอ้ตัวกล็อกAI ว่า7เล่มเนี่ยมันมีอะไรบ้างคล้ายๆกันนะเล่มแรกก็จะเป็น Getting to Yes เป็นหนังสือที่จะเปลี่ยนวงการเจรจาต่อรองไปตลอดกาลเลยแนะนำหลักการ Principle Negotiation หรือการต่อรองก็มีหลักการเน้นแยกคนออกจากปัญหาโฟกัสที่ผลประโยชน์ไม่ใช่ตำแหน่งนะเหตุผลที่ควรอ่านเพราะมันเป็นแม่บทในเรื่องของทางด้านนี้เลยเรื่องการขายธุรกิจอะไรพวกนี้นะแล้วก็เล่ม2นี่ก็เป็นเล่มหนึ่งของอีก2จ้าก็คือ Nature Split the Difference อันเนี้ยของ Chris Ward นะครับเล่ม3นี่ก็พูดไปแล้วก็คือ Negotiation Genius นะครับที่ติดของ Cross ด้วยเล่ม4 Getting Partner นะ
4: อันนี้คล้ายๆกันที่บอกว่าเป็นเล่มคู่กับ Getting to Yes
3: ที่ต่างกันที่ต่างกันก็คือ3เล่มสุดท้ายคือ Getting MoreHow can you negotiate it in work and life ของ Stuart Diamond เช่นอาจารย์วาตันเล่ม6 3D negotiation powerful tool to change the game อันเนี้ยอันนี้อาจารย์ฮาร์ดแล้วเล่ม7ก็คือ negotiating the impossible how to break deadlock and resolve ugly conflict ดีพักมันโฮต้าคือคนที่เขียนเล่มก่อนอันเนี้ยนะฮะ
4: โอ้
3: ทีนี้คำถามก็คือว่าถ้าเราดูไอ้เรื่องการต่อรองเนี่ยแล้วทรัมป์กับอิหร่านเนี่ยต่อรองกันยังไงถ้าจะให้สรุปสั้นๆเนี่ยนะฮะก็คือเขาบอกว่าเป็นตัวอย่างที่หายากมาก
4: หายากมาก
3: ที่ฝ่ายหนึ่งใช้วิธีการของแคมป์ก็คือ starting with no ก็คือเริ่มต้นให้ฝ่ายหนึ่งอะ
4: ปฏิเสธก่อน
3: พูดว่าโนมันเลยไม่เอาไม่เอาไปยูเรเนียมไปไม่เอาไอเปิดยูเรเนียมไม่เอาอะไรเงี้ยนะ
4: โยนให้ปฏิเสธ
3: โยนให้ปฏิเสธออกไปออกไปจากตะวันออกกลางไม่ออกชดใช้ค่าเสียหาย ที่มาถล่มระเบิดไม่ชดใช้อะไรเงี้ยนะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งอ่ะใช้ฟิชเชอร์กับอูรี่คือ getting to yes ก็คือทรัมป์เนี่ยให้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยต้อง getting ต้อง yes ม
4: ึ
3: งต้อง yes สวัสดีลาเนี่ยเริ่มต้นด้วย no เลยไม่เอาแล้วทั้งคู่จบลงด้วยความล้มเหลว และจากเจรจาก็ไปลบจากห้องเจรจาไปลบต่ออะไรเงี้ยนะคือมีนาคมเนี่ยทรัมป์ส่งกฎหมายถึงคาเมนี่พร้อมตั้งเดดไลน์60วันถ้าไม่ตกลงเนี่ยจะมีผลทางทหารนะ
4: อ
3: ิหร่านก็ยอมเจรจาหลังจากที่ปรึกษาเตือนว่าเศรษฐกิจกำลังจะพังไม่ได้มาเพราะต้องการจะให้ดีลดันออกมาเพราะว่าเดี๋ยวมันจะบานปลายมิถุนาปีที่แล้วก็เจรจาล้มเหลว
4: อ
3: ิหร่านก็ประกาศสร้างโรงงานเสริมนิวเคลียร
4: ์
3: นะอิสราเอลก็โจมตีก่อนแล้วอเมริกาเนี่ยก็มาถล่มวันสุดท้ายไอ้เครื่องบินอะไรไม่รู้ที่ทิ้งระเบิดที่ไม่เคยถล่มมาแล้วทิ้งไปใต้ดินน่ะใช่ไหมก
4: ็
3: เกิดสงครามไปแล้ว12วันส่วนตอนนี้เนี่ยเมษา2026เนี่ยก็มีเจรจาเพื่อยุติสงครามโดยมีประเด็นนะเรื่องแรกยูเรเนียมอะไรก็ว่ากันไปให้ยุติยูเรเนียมเปิดช่องกับเพิ่มมุดอันนี้ก็อะไรเงี้ยนะเรารู้ไปแล้วนะ
4: ครับ
3: ทีนี้คำถามคือต่อรองกันยังไงทรัมป์เนี่ยใช้สิ่งที่เรียกว่า extreme anchoring นั่นคือปี้สุด
4: ๆใช่ไหม anchoring นี่เป็นเทคนิคที่เรียกว่าแบบทอดสมอไปก่อนเราไปวางระหว่างไปไม่ได้อากาศตรงนั้นหรอกแต่ว่าให้ตรงนั้นมันมีอิทธิพลต่ออันอื่นที่ตามมา
3: ใ
4: ช่ไหม
3: แล้วคุณอธิบายนะแล้วก็ใช้โคเออร์ซีฟแบนท่าดิสเพลย
4: ์โอ้อันนี้ไม่แน่ใจ
3: แบนหน้าดิสเพลย์อันนี้เป็นตำราของแคมป
4: ์
3: บวกกับวอตคิดวอต
4: ครับ
3: คือทรัมป์เนี่ยตั้งเดดไลน์สั้นเกินจริง
4: ฮะ
3: นะ60วันเอง
4: จะรู้ว่าเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ก็วัดตั้งไปก่อนเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง
3: ซึ่งตำราของแคมป์น่าจะเป็น getting to yes ใช่ไหม
4: แคมป์เหรอนะ
3: แคมป์นี่ start with no start with no start with no start with no
4: ครับผม
3: ก็คือแคมป์เนี่ยก็คือบอกว่าไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ leverage จริงเพราะว่าเส้นตายเนี่ยที่ฝ่ายตัวเองตั้งไม่มีน้ำหนักอันเนี้ยเหมือนกันเอ้ยเดี๋ยวเราจะเนี่ย10วันเนี่ยกูจะไปถล่มโรงไฟฟ้าทำลายอารยธรรมเงี้ย
4: มันกลายเป็นคำวาจาลมปากอ่ะพอมันพูดแล้วมันแบบอย่างนี้มันนี่เป็นลมปากแทน
3: แล้วก็แสดงว่าเราเนี่ยกองทัพเรายิ่งใหญ่ที่สุดดุบาบาบาอะไรก็ว่าไปนะดีตามทฤษฎีนะเราจะถล่มลงทำลายยะธรรมเราจะไปอะไรทั้งหมดเนี่ยถ้าอีกฝ่ายไม่เชื่อเนี่ยนะก็จะต้องถล่มจริงหรือเสียหน้าก็ลงไปกองไปเจรจาแล้วจีนช่วยด้วยเอาอิหร่านมาไอเอาปากีสถานมาช่วยไงปากีสถานก็ไปเป็นตัวกลางอะไรทำนองนี้ใช่ไหม
4: อะไรอีกบทหนึ่ง
3: ทรัมป์ก็กดดันอิหร่านว่าต้องไม่เสริมสมรรถนะยูเรเนียมแม้แต่ทำเพื่อสันติก็ตามเพราะทำไม่เชื่ออันเนี้ยก็ใช้วิธีการที่เรียกว่า maximalist position ก็คือบีบสุดๆเลยทำให้ปฏิบัติไม่ได้เลย
4: อ
3: ันนั้นคือทรัมป์คำถามคืออิหร่านใช้อะไร
4: อิหร่านใช้อะไร
3: อิหร่านใช้คลาสสิกโลบอโดบบวก indirect channel management ใช้ตำราฟิชเชอร์แอนด์อูรี
4: ก็ค
3: ือของ getting to yes หรือเปล่า
4: ใช่ feature getting to yes
3: นะ getting to yes แต่เล่นแบบ tactical delay ก็คือชะลอไปเรื่อย
4: ๆรู้ว่าใช้เวลาเดี๋ยวให้เวลาเป็นตัวทำงานให้แทนในเรื่องการแบบ
3: โดยที่อิหร่านเนี่ยจะไม่นั่งคุยตรงๆเหมือนที่ไปคุยกับไอ้ที่อิสลามบ้าง
4: ไป
3: จะคุยการโต้งานมั่งอะไรพวกนี้บ้างใช่ไหม
4: เพราะคุยบนโต๊ะตรงๆมันคุยยากอ่ะ
3: มันจะได้ลดเพรสเชอร์ด้วยไงแล้วก็แยกประเด็น
4: ครับ
3: ถ้าคุยนิวเคลียร์ก็นิวเคลียร์เดียวไม่คุยเรื่องอีทพล็อกซี่อูตี
4: มันจะบ่มบัดมัดกันไม่หมด
3: นะ อิหร่านเสนอให้โอนยูเรียมให้ตุรกีเก็บแทนนะเพื่อไม่ต้องยอมทิ้งอะไรทำนองเนี้ยนะเป็นอาวุธและเดี๋ยวว่างๆเรามาคุยกันใหม่นะ
4: ฮะ
3: วันนี้เราต้องคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
5: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุก

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานภูมิ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับอยู่กับคุณอาทิตย์โควิดวรังคุณนะครับสวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับ
3: สวัสดีครับคุณเฮียท่านผู้ฟังครับ
2: ก็จริงๆเมื่อวันพุธที่แล้วเนี่ยเราได้คุยนะครับถึงหนังสือการเจรจาต่อรองเนี่ยผมก็ไปไล่ซื้อมานะ
3: โอ้เหร
2: อผมก็ไล่ซื้อแต่ละเล่มบางเล่มผมก็สั่งซื้อไปแล้วกำลังเดินทางมานะครับบางเล่มก็พอดีคิโนมีพอดี
3: ก็คือไล่เก็บแล้วตอนนี้ไล่เก็บอยู่แล้ว
2: น่าจะชื่อ Decoding Genius เนี่ยไปซื้อมา
3: เพื่อเตรียมเดี๋ยวเปิดซีรีส์คุยเรื่องเจรจาต่อรองนี่แหละนะที่เรา
2: ไม่ต้องเปิดไม่ได้เปิดคอร์สนะไม่ได้เปิดคอร์สนะคร
3: ับคุยกันเนี่ยเอามาคุยกัน
2: ใช่ใช่ใช่คุณอาทิตย์คงมีเหมือนแล้วล่ะพวก Getting to Yes อะไรเงี้ย
3: มีบางเล่ม
2: Split อะไร Different อะไรเงี้ยผมก็มีอยู่แล้วก็ไอ้บางเล่มเนี่ยในไทยก็มีอ่ะแต่ว่าผมอยากได้กระดาษดีๆผมก็เลยไปสั่งซื้อมาใช่ไหมนะฮะก็วันนี้ไม่ได้พูดเรื่องนี้หรอกนะครับวันนี้ก็คือนอกจากเรื่องของคุณอันเดเบลแล้วเนี่ยในรอบ30วันที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีอีกเรื่อง

0: หนึ่งที่กำลังดังขึ้นมา
1: อืม
0: ก็คือเรื่องทุเรียนซึ่งเมื่อวานเนี้ยนะก็มีการไลฟ์ขายทุเรียน
1: อืม
0: เพียงแต่ว่าพอดีเราอัดเทปไปไง
1: ล่วงหน้าเลยไม่ได้ดูว่าแบบเป็นยังไง
0: นะครับ
1: แต่เขาปักธงวันที่28ไปละตอนแรก
0: ก็คือพิมลี่พายเนี่ย
1: อืม
0: เขาอาจจะขายทุเรียน
1: อืม
0: ผมก็ไม่แน่ใจว่าพิมลี่พายเนี่ยเป็นคนเขาจะขายทุเรียนเขาอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าการที่พิมลี่พายจะขายทุเรียนลูกละ100แล้วก็1ล้านลูกเนี่ยนะครับเป็นกระทรวงพาณิชย์ติดต่อไป
1: อืม
0: อันเนี้ยผมไม่แน่ใจใช่มั้ยครับเพราะว่าพิมลี่พายเนี่ยจะขายทุเรียนลูกละ100บาทเนี่ยแล้วก็บอกเป็นทุเรียนที่ครีมมี่ด้วยนะ
1: อืมหมอพอเขามีโชว์ทีเซอร์แล้วนี่กินโชว์
0: ไอ้ครีมมี่นี่ผมเห็นก็มีเจ๊อะไรเนี่ยที่อยู่ใกล้ร้านขายผักออร์แกนิกที่ผมซื้อประจำเนี่ยนะ
1: ฮะที่ตลาดละ
0: กิโล20,000นะมึงไม่ใช่กิโลเป็นพันน่ะน่าจะกิโลละ2,000มั้ง
1: อย่างน้อยคือเป็น
0: เท่าไหร่เนี่ยลูก
1: 20เท่า
0: ลูกนึงอ่ะเป็นหมื่นเลยนะที่นนทบุรีก้านยาวอ่ะล
1: ูกแพงสุดในกองนะนะจองนะ
0: แพงสุดในลูกก็20,000นะซื้อไปให้ของขวัญผู้ใหญ่อ่ะ
1: ของแร่
0: นะครับตอนนี้ก็คือพิมลี่พายซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อวานนี้ถ่ายทอดเป็นยังไงนะ1ล้านลูกเนี่ยถ้าลูกก็ร้อยจริงๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะขายหมดนะลูกก็ร้อยรวมค่าส่งเปล่า
1: ก็คือทีแรกตอนที่ราคาประกาศออกมาเนี่ยคนเขาเลยถ้าพ่อค้าแม่ขายเองเนี่ยก็จะฮือฮาแล้วเพราะว่าราคามันต่ำกว่าที่ปกติเขาขายนะก็ต้องออกมาสื่อสารว่าตรงมันเกรดไหนอีกอะไรเงี้ยมันก็มีเรื่อง
0: โอ้หน้าสวนบางคนบอกว่าก็120ก็ไปแล้ว
1: ใช่ไหมเออคือแม่ค้าร้องกันระงมเลยเห็นจากปฏิกิริยาที่เราเห็นนะตอนแรกอ่ะ
0: ซึ่งอันเนี้ยถ้าเป็นพิมพ์ลี่พายคนเดียวก็ไม่มีใครไปสนใจหรอก
1: อืม
0: นะแต่ว่ามันมีท่านสุภจีไปอยู่ด้วยไง
1: โผล่มาในทีเซอร์ทันทีเลยตอนที่เราเห็นภาพเออดูอยู
0: ่แต่เนี้ยก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าพิมพ์ลี่พายเนี่ยมันมีร้อยหนึ่งล้านลูกอยู่แล้วเหรอ
1: น่าผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นทางแคมเปญที่ทำร่วมกับกระทรวงหรือเปล่า
0: ใช่ไหมแสดงว่ากระทรวงก็ต้องมี1ล้านลูกอยู่แล้วสิ
1: ก็คงมีกระบวนการที่อาจจะคุยตื่นตะเตรียมเพราะมันมีลอจิกที่บอกว่าปีนี้มันจะมีผลผลิตเหลือคือถ้าฝั่งกระทรวงเขามองว่ามันมีส่วนผลิตส่วนเกินใช่ไหมกี่เปอร์เซ็นต์อะไรออกมาเนี่ยแล้วถ้าไม่ได้ระบายมันก็จะอาจจะขายไม่หมดหรืออะไรแบบเนี้ยก็เลยออกมาเป็น
0: ไม่แต่ว่าไอ้เป็นแบบเนี้ยคนก็เหมือนกับว่าโอ้โหมันก็ไปสร้างเพอร์เซพชันว่าทุเรียนมันต้องถูกไง
1: นี่ไงแ
0: ต่นี้เขาก็บอกว่าไอ้ทุเรียนตกเกรดเนี่ยเขาขายเป็นกิโลนะ
1: นี่ไง
0: หน้าสวนนั่นลูกเป็นลูกก็120ก็ไปแล้วอะตกเกรดอะใช่ไหม
1: คือคนก็จะรู้สึกว่าแบบมันเหมือนมาตรการกับธรรมชาติของอุตสาหกรรมอ่ะมันไม่เหมือนกัน
0: อืมแต่ตอนนี้ประเด็นของพิมพ์รีพายเนี่ยก็จะมีปัญหาว่าไอ้ลูกที่คุณเอาไปโพสต์น่ะกับลูกที่เขาได้เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะเด
1: ็กอ๋ออะไรนี่เป็นแบบโฆษณาตรงนี้ดอกจันว่านี่เป็นสินค้าสำหรับพับโฆษณาหรือที่บ้านนี่แบบนี้หรือเปล่าเออ
0: คือพูดง่ายๆพิมพ์รีพายเนี่ยขายถูกและดีแต่ตอนนี้มันถูกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุนลูกจะดีไงใช่ไหม
1: อันนี้คือประเด็นคอนเซิร์นอันนี้คือข้อคอนเซิร์นแล้วกันผมว่าคนอะคอนเซิร์นแบบว่า
0: แต่อันเนี้ยที่เราจะคุยกันเนี่ยก็คือ คุยเรื่องคุณสุภจีคือตอนเนี้ยในรัฐบาลเนี้ยมี3รัฐมนตรีที่ไม่มีรัฐมนตรีช่วยแล้วเป็นกระทรวงใหญ่ก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยไม่มีรัฐมนตรีช่วยนะ
1: ครับ
0: พาณิชย์ก็ไม่มีรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศก็ไม่มีรัฐมนตรีช่วยนะ
1: โอ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ท่านก็บอกว่าท่านมีพรสวรรค์ในการเลือกใช้คนก็คุณอนุทินเนี่ยก็จะเป็นถ้าเป็นตัวละครในสามก๊กเนี่ยก็คือเป็นซุนกวนซึ่งมีหลักในการใช้คนว่าระแวงไม่ใช้ใช้ไม่ระแวง
1: อ
0: ำนาจให้ไปเลยแล้วก็ไม่มีนักการเมืองที่จะนั่งเป็นรัฐมนตรีช่วยใช่ไหม
1: เพราะมัน
0: มีบางคนเนี่ยรัฐบาลกล่าวอะรัฐมนตรีช่วยมีอิทธิพลมากกว่ารัฐมนตรี ว่าการ
1: มันก็จะมีอย่างนั้นเน
0: า
1: ะ
0: เพราะแล้วมันมีช่วยมีสสในสังกัดอะไรพวกนี้ใช่ไห
1: ม
0: นั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่ก็หมายถึงว่ารัฐมนตรีที่เป็นจุดขายของรัฐบาลเนี่ย
1: ครับ
0: ก็จะต้องแก้ปัญหารัฐบาลได้นะ
1: โอ้คล้ายๆว่ามันกระจุกตัวละครอยู่ไม่กี่ตัวที่ฝากความหวังและคล้ายๆว่าต้อง execute ในเรื่องที่ต้อง deliver ต้องส่งมอบในสิ่งที่คนคาดหวังรัฐบาลสัญญาผ่านบุคคลสำคัญเหล่านี
0: ้ใช่ไหมตอนนี้คุณสุปจีเนี่ยแกก็เข้ามาในช่วงเปลี่ยนมากกับวิกฤตชายแดน
1: อืม
0: แล้วก็วิกฤตหัดใหญ่ไง
1: ครับ
0: ซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นวิกฤตที่มันสั้น
1: โอ
0: ้แต่วิกฤตตะวันออกกลางเนี่ยมันมีผลพวงยาวนาน
1: อืม
0: และมันกระทบต่อคือตอนเนี้ยจากวิกฤตพลังงานเนี่ยมันกลายเป็นวิกฤตเศรษฐกิจแล้ว
1: ใช่
0: แล้วกระทรวงถ้าถามว่ารัฐบาลเนี้ยให้ความสำคัญกับอะไรพูดง่ายๆไปเฉยรัฐบาลเนี่ยทุกรัฐบาลให้ความสำคัญกับอะไรปากท้องนะ
1: คือเศรษฐกิจนะใช่ไหมพูดภาษาชาวบ้านคือปากท้อง
0: มาปากท้องเลยและกระทรวงเศรษฐกิจมันกระทรวงเศรษฐกิจมันมีกระทรวงการคลังกระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงคมนาคมมันมีหลายกระทรวงไง
1: โอเคโอเค
0: และกระทรวงปากท้องนี่คือพาณิชย์นะใช่เปล่าเพราะมันเป็นเรื่องราคาสินค้าไง
1: ก็คือกรมการค้าภายในเนี่ยที่ดูแลราคาสินค้าภายใน
0: อะไรพวกนี้ใช่ไหม
1: ที่มันเกี่ยวข้องกับ
0: ปากท้องของคนที่ผลิตสินค้าด้วยอ่ะ
1: ใช่ในเรื่องการ
0: ผลิตขายไม่ได้เกษตรผลิตและพาณิชย์ขายไม่ได้เนี่ยก็จะไปเอาอะไรไปใส่ปากท้องล่ะไม่มีอะไรเข้าปากท้องก็ไม่ได้
1: หัวใจของยุคสมัยตอนหลังเนาะว่าโดยเฉพาะสินค้าที่แบบในภายใต้กระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์เนี่ยคือตัวปากท้องสำคัญอ่ะ
0: ซึ่งอันนี้คุณสุปจีเนี่ยก็แกก็รู้นะว่างานยากนะ
1: อืม
0: แกถึงได้ตั้งรัฐบาลไอ้นี่ไงที่ปรึกษา
1: ทีม
0: อันนี้เอาของทั้งคืนไป2คน อาจารย์ปิติสีแสงนามคนหนึ่ง
1: ครับ
0: แล้วก็อีกคนหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้ละเอาไป2คนใช่ไห
1: ม
0: ที่ปรึกษาเก่งนะดร.กอบศักดิ์อะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงนะเพียงแต่ว่าก็มีคนบอกว่าอันเนี้ยก็คือก็เป็นการแก้ที่ถูกไหมก็เอาอินฟูจีนมาไลฟ์ขายทุเรียนแล้วก็เอาพิมพ์ลี่พายซึ่งเป็นอินฟูของไทยมาไลฟ์ขายทุเรียนแต่ผมก็จะบอกว่ารัฐมนตรีไหนมาก็ต้องทำอย่างนี้ดังนั้นนะเพราะว่าทำแบบนี้มันถึงอาจจะแก้ปัญหาที่ปลายแต่มันได้ผลในเชิงภาพลักษณ
1: ์ก็ดูว่าทำอะไรพยายามดูว่าพยายามอ่ะเหมือนโกก็ต้องพุ่งอ่ะใช่ไหมถ้าเราเป็นโกเราอะไรไงเราก็ต้องพุ่ง
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่แต่ตอนนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าคุณสุปจีเนี่ยจะต้องมีชุดความสามารถอะไรถึงจะแก้ปัญหาที่เกิดจากวิกฤตต้นทุนหลักก็คือวิกฤตไอ้ตัวน้ำมันแล้วนี่เดี๋ยวจะมีเอลนินโญอะไรพวกนี้อีกนะ
1: ใช่ไหมที่เขาพยากรณ์แล้วดู
0: แต่เอลนินโญนินโญก็มันจะของมันจะแพงขึ้นเหรอของน้อย
1: ใช่
0: ไหม
1: ทาง
0: เนี้ยข้าวเงี้ยเขาก็บอกว่าฉันไม่ปลูกนาปังกันนะนาปียังไม่รู้อยากจะปลูกหรือเปล่าเลยค่าน้ำมันมาแพงรถถงรถไถปุ๋ยเปรยยาฆ่าแมลงเนี่ย
1: คือคิดเห็นต้นทุนแล้วคิดแล้วก็รู้ว่าเริ่มปุ๊บก็เจ๊งแล้วอ่ะบางมันมีบางกิจการอ่ะเรา
0: ไม่ปลูกข้าวส่วนใหญ่ก็เจ๊งอยู่แล้วนะแต่ว่าก็ปลูกไงแต่อันนี้มันเจ๊งหนักเขาจะปลูกก็เปล่าก็อาจจะปลูกแต่ข้าวนาปีเลยหรืออาจข้าวนาปีก็จะลดลงก็ได้แล้วข้าวนาปังอาจจะไม่ปลูกเพราะว่าน้ำน้อยด้วยปีนี้น้ำน้อยนะครับผลไม้อย่างเงี้ยนะผักผลไม้เงี้ย 3-4 ตัวเงี้ยจะเอายังไง
1: โอ้โหเรื่องมันซับซ้อนนะมีหลายปัจจัย
0: แล้วถามว่าคุณสุปจีต้องเพิ่มชุดความสามารถอะไรไหม
1: โห
0: ถามคุณสุทธิยากระหว่างผมถามระหว่างที่ผมถามคุณเนี่ยผมก็จะได้ไปถามไอ้ครอสด้วย
1: อยู่แล้วถามไปนี่เออผมในหัวนี่คือเออแล้วต้องมีอะไรวะเออถึงจะทำได้เนี่ยมัน
0: นี่เลยที่หัวเราะออกนะเนี่ยถ้าเป็นสมัยหนุ่มๆแล้วคุณอาทิตย์นี่
1: พังอ่ะมาแล้วแบบว่า
0: ใช้ตาเลยอ่ะใช้
1: โยนเผือกธัญวัฒน์โยนเผือกร้อนผ่ามาใส่มือผมไม่อ่ะบวมมือบวมไปหมดแล้วเนี่ยตอนเนี้ย
0: เออผมจะต้องผมไม่นึกไม่ออกนะว่าคุณสุปฏิต้องมีชุดความสามารถอะไรเพิ่ม
1: แต่อย่างน้อยถ้ามองผมคิดว่าถ้ามองไปที่กรณีของอัทุเรียนนะสมมติหรือก่อนหน้านี้มันมีอะไรบ้างอ่ะมีเรื่องมะพร้าวมีเรื่องข้าวคือเศรษฐกิจของแต่ละสินค้าเกษตรหลักเนี่ยมันคงมีเนเจอร์ของมันอย่างน้อยๆเนี่ยคิดว่าจะต้องเข้าใจกลไกทางเศรษฐกิจแล้วก็องค์ประกอบของแต่ละตัวที่มันมีความเฉพาะของมันผมคิดว่าอย่างถ้าในกรณีทุเรียนนะคุณนิวัฒน์ตัวที่มันเป็นทริกเกอร์ที่ทำให้เกิดในนี้ขึ้นมาจริงคือราคา100บาทสมมติว่าถ้าเป็นวิธีนี้แต่ว่าในรายละเอียดหรืออะไรยังไงอันนี้มันเหมือนทุกคนรู้สึกโอ้ประมาณนี้มันตลาดปวดไหมเนี่ยมันเหมือนแต่รัฐบาลเป็นคนตัดราคาเองหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้มันให้ความรู้สึกแบบนั้นทำไมถึงตั้งราคานี้อะไรเงี้ยหรือแบบมันเพราะฉะนั้นมันอย่างน้อยตัวที่มันเป็นตัวจุดชนวนเนี่ยที่เป็นประเด็นโด่งขึ้นมาเนี่ยก็คือเรื่องราคาก่อนที่จะไปถามว่ามีวิธีอื่นอีกไหมที่จะสนับสนุนเศรษฐกิจทุเรียนหรืออย่างอื่นด้วยท่าอื่นอ่ะมันเล่นท่าอื่นได้ไหมเนี่ยแต่ผมว่าไอ้ท่าไลฟ์เนี่ยจริงๆมันไม่ได้ผิดที่ท่าซะทีเดียวหรอกเพราะว่ามันก็เป็นท่าถ้ามันใช้เนี่ยมันก็โปรโมทดีกว่าไม่โปรโมทอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องไปแก้เรื่องอื่นด้วยหรือเปล่าในเชิงโครงสร้างอื่นๆหรือลึกกว่านี้เนี่ยอันนั้นก็เป็นเรื่องต่อไปแต่ราคามันเป็นทิกเกอร์ถ้าในรอบนี้นะผมมองว่าราคาเป็นทิกเกอร์แน่ๆนะครับ
0: ไอ้ตัวครอสบอกว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ชุดความรู้
1: political
0: mandate บวก structural authority ที่จะใช้ความรู้ที่มีอยู่แล้ว
1: แต่ว่าไปมองในแง่ว่าไม่ได้ติดเรื่องความรู้แต่ติดว่า
0: ไม่ใช่ติดความรู้คุณสุปฏีมีอยู่แล้วนะ
1: แต่อะไรไม่รู้บางอย่างทำให้มันเคาะแบบนั้นไม่ได้ใช่ไหมถ้าพูดแบบ
0: คุณสุปฏีมาจาก world class operator blackout ดุสิตธานีเนี่ยแล้วก็พวก
1: ไทยคม
0: แล้วก็ IBM เข้าใจ supply chain logistic margin structure ในระดับที่นักการเมืองอาชีพส่วนใหญ่ไม่มี
1: ก็จริง
0: ฉะนั้นปัญหาไม่ใช่ชุดความรู้แต่คือรัฐมนตรีพาณิชย์ไทยไม่มีอำนาจเหนือราคาราคาข้าวของถูกควบคุมโดยค่าพลังงานอยู่ที่กระทรวงพลังงานและกระทรวงคลังราคาค่าขนส่งอยู่ที่เนี่ยบรรดาพวกโลจิสติกโอลิโกโพลี
1: ซึ่งก็เป็นโครงสร้างที่รับมาอีกทีนึง
0: อันนั้นก็ต้องอยู่กระทรวงคมนาคม
1: ครับ
0: มาร์จิ้นของโมเดิร์นเทรด CP แมคโครโลตัสใครจะไปกล้าแตะ
1: ใช่ไหมมันก็มีมาตรฐานของเขาอยู่
0: เพราะฉะนั้นพาณิชย์มีแค่ประกาศและเจรจาไม่มี enforcement ทูธที่จริงจังนะครับกล่าวโดยสรุปมูฟที่น่าจับตาพอคุณสุปฏีจะไม่ไปสู้ราคาตรงๆแต่จะต้องสร้างเนื้อระทีบว่ารัฐบาลนี้โปร่งใสเรื่องราคาแม้ราคาไม่ลดแต่ประชาชนรู้สึกว่ามีคนดูแลแต่ตอนนี้ประเด็นของคุณสุปฏีเนี่ยก็คือว่าไอ้การไปดูแลราคาทุเรียนแบบเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นการไปลดทุเรียนส่วนเพิ่มไงคุณอาทิตย
1: ์
0: 30%ที่มันจะเพิ่มขึ้นมาใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็คุณสุปจีก็ต้องการใช้พิมพ์รีพายเนี่ยซึ่งจะไปไลฟ์หน้าสวนเนี่ยไปสร้างแรงบันดาลใจให้ชาวสวนเนี่ยไลฟ์ขายของเองคือไม่ต้องมารอพิมพ์รีพายต่อไปเนี่ยก็หยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็กดไปที่ TikTok สร้างช่อง TikTok แล้วก
1: ็
0: ติดตะโกนตะก้าอะไรเงี้ยนะแล้วก็เนี่ยก็ไลฟ์เลยพี่น้องทั้งหลายทุเรียนเกรดดีราคาจะไปต้องขายร้อยเองนะขายที่ไหนได้กำไรห้าได้ที่ไหนอย่างเงี้ยหรือก็เปิด Facebook ก็ได้เป ผมก็เห็นคือ
1: ถ้าว่าทุกคนมีหน้าร้านไม่ใช่ว่าต้องไปรอผ่านพ่อค้าคนกลางซึ่งก็อยู่ในประเทศจีนทำให้เห็นเป็นแรงบันดาลใจแล้วประเทศไทยก็อาจจะทำอยู
0: ่ได้แล้วก็ทำได้แม้กระทั่งอย่างที่ผมไปเรียนไอ้เถาเป่า
1: อ่ะ
0: เนี่ยทางจีนเนี่ยเขาสามารถทำให้ไอ้คนจีนเนี่ยที่เป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนอะไรพวกเนี้ยเขาก็ไปสอนให้ขายไง
1: เออแต่นี่ก็ไอเดียเดียวกันนะไอเดียเดียวกัน
0: ทำให้สินค้ามันน่าสนใจยังไงอะไรทำนองเนี
1: ้
0: ยเป็นยังไงเงี้ยซินคุซูปตีเนี่ยควรทำเนี่ยทำแบบจีนก็คือเอา
1: เทรนนิ่งอะนะเทรนนิ่ง
0: เอาลูกชาวเนี่ยชาวสวนอะไรพวกเนี้ยนะเอาไปฝึกที่เมืองจีนเนี่ยเมืองอั้นจี้เนี่ยเขาก็จะมีตึกเลยหลายชั้นเลย
1: แคมป์เลยไหมตึกไลฟ์ตึกไลฟ์เทร
0: นไม่ต้องเอาตัวชาวไร่ชาวนาส่วนเอาลูกไป
1: รุ่นใหม่
0: ใช่ไหม
1: ทายาท
0: เนี่ยมึงก็เสาร์อาทิตย์มึงก็มาช่วยพ่อแม่มึงขาย
1: หรือตกเย็นเลิกเรียนไปช่วยกัน
0: ทำงานก็ได้เออเงี้ยต้องมาทำงานหรือตกเย็นมึงมาช่วยพ่อแม่ขายของทำให้ทายาทของชาวไร่ชาวสวนที่อาจจะไม่เก่งเรื่องพวกนี้เนี่ยกลายเป็นเซลล์เอเจนต
1: ์โอ้นี่สำคัญโอ้คุณครับแต่เวลา
0: เลยผมเห็นแล้วล่ะผมขอกินอาจารย์นิดหน่อยแล้วดูฟังกับพักสักครู่นะครับ
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางคูล
3: โจ5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางคูล
1: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะครับท่านฟังครับเรามีนัดแน่นอนครับกับอาจารย์ดร.นันทพรวงเชษฐานะครับ
6: สวัสดีครับ
1: นะครับ
6: ก็วันนี้ก็มีนัดในช่วงเบรกๆเนาะเราจะขึ้นหนังสือเล่มใหม่เราก็เลยเอาสารภาพก็คือยังไม่ได้หาก็เลยแบบว่าออนทัวร์ก่อนนะแล้วก็คิดว่าตอนนี้ใครๆเขาก็พูดถึงการไปญี่ปุ่นกันนะ
1: ไอ้เดียจานก็เลยว่าสารภาพแบบถล่มตัวจริงๆคือผมก็ลองถามจานแหละว่านี่จานเพิ่งกลับจากเนี่ยจานน่าจะมีเรื่องอะไรน่าสนใจนะเล่ากันดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราคุยกันเผื่อเป็นแบบบทสอนความที่อาจารย์เห็นเนี่ย
6: ไปญี่ปุ่นครั้งนี้ไปแบบโลโก้แบบว่าไปเมืองเล็กนะคะคืออาจจะลงที่ฟุกุโอกะจริงแต่ว่าจากฟุกุโอกะไป
1: ลิ้นมันพันเลย
6: ลิ้นมันพันไปอยู่ฟุกุโอกะสักวันครึ่ง2วันนะคะก็ไปปราสาทฟุกุโอกะซึ่งใครๆก็ต้องไปนะคะก็ซากุระยังออกตุ้มๆอยู่สัก 20% ยังไม่บานไม่หมดนะ
1: แต่ว่ามาละ
6: เ
1: รา
6: เห็นใช่แ
1: ต่ว่าจริงๆแล้วฟุกุโอกะอยู่นี่คือมันคืออยู่ที่เมืองอะไรนะฮากาตะป่ะอันนี้คือฮากาตะป่ะ
6: มันคือเมืองฟุกุโอกะ
1: นะ
6: ฮากาตะตัวสถานีมันอะชื่อฮากาตะนะคือหมายถึงว่าเดิมมันคงแบบชื่อฮากาตะหรืออะไรมันจะมีความชื่ออะไรอยู่ตรงนั้นเยอะอยู่เหมือนกันนะคะทีนี้ก็เลยครั้งที่แล้วที่กำลังพูดว่าพอเราไปอ่านรีวิวในพวกกลุ่ม Facebook ว่าเที่ยวฟุกุโอกะอะไรต่างๆเนี่ยก็มักจะมีคนมองแค่ว่าไปช้อปปิ้งที่ไหนนะไปอะไรยังไงในขณะที่พอตัวเองได้ไปกับเพื่อนซึ่งอยู่เมืองเนี้ยก็กลายเป็นว่าเราไปเที่ยววัดเก่าแก่ที่อายุเป็นพันปีเพราะอย่างวัดที่เป็นพระนอนนี่ก็ถือว่าเป็นวัดใหม่สร้างใหม่พระนอนก็เป็นพระที่สร้างยังไม่ได้เก่าแก่อะไรมากเลยนะแต่ก็สวยแหละไม่ใช่ว่าไม่สวยนะคะก็เลยคิดว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องมองอีกมุมนึงซึ่งอาจจะท ถ้าเป็นอาจารย์อาจารย์จะกลับไปอ่านหนังสือทัวร์ของ DK อ่ะที่เขาจะลงรายละเอียด
1: Witness Guide เหรอ
6: ใช่ใช่ใช่
1: ซีรีส์ยอดนิยมของ DK
6: ว่าถ้าเราอยากอันเนี้ยเราจะไปที่ไหนเราควรจะกินอะไรมากกว่าจะไปเข้าแถวรอตามที่ร้านที่อยู่ในกลุ่ม Facebook บอกนะมันหรือไม่ก็ไปช้อปปิ้งอาจารย์ก็เห็นคนซื้อของมากครั้งนี้อาจารย์แบบแทบไม่ได้ซื้อเลยนะเพราะว่าอยู่บ้านนอกทั้งนั้นนะคะเสร็จแล้วก็จากฟุกุโอกะเนี่ยเราก็ไปคุมาโมโตะค
1: ุมาโมโตะนะก็คือลงมาหน่อยนึงใช่ไหมลงไปอ
6: ี
1: ก
6: ขึ้นขยับไปนะขยับไปแล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งเพื่อนเรือเยาวชนเนี่ยชื่อยูมิโกะอาเบะนะเขาก็มีบ้านอยู่ที่นั่นแล้วก็พากันขับรถไปพักกับยูมิโกะนะซึ่งยูมิโกะเนี่ยแปลกมากคือนางไม่ใช่คนแถวนี้
1: อ้าวเหรอ
6: ไม่ใช่
1: แต่มาซื้อบ้านที่นี่
6: เป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศแล้วก็สามีก็ทำงานใจกล้าคือพูดง่ายว่าไม่ได้อยู่ญี่ปุ่นเท่าไหร่ก็ไปอยู่ตามประเทศต่างๆไปอยู่แอฟริกาไปอยู่อะไรที่เป็นองค์การระหว่างประเทศนะคะปรากฏว่าวันหนึ่งเนี่ยเธอก็มาเยี่ยมเพื่อนที่อยู่ที่นี่แล้วชอบที่นี
1: ่ชอบเมืองนี
6: ้ชอบเมืองนี้
1: ชอบคุมาโมโตะ
6: เป็นบ้านนอกของคุมาโมโตะเป็นบ้านนอกอีกทีนึงเป็นอยู่ในหุบเขาซึ่งเคยเป็นปล่องภูเขาไฟระเบิดเพราะฉะนั้นภูเขาที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่ภูเขาแต่มันคือปากปล่องภูเขาไฟอ่ะนึกออกไหมว่าที่ราบที่อยู่เนี่ยคือปล่อง
1: อาโศกเหรอใช่ตรงนั้นไม่ใช่ภูเขาไฟอาโศก
6: ใกล้อาโศกใกล้อาโศกใกล้อาโศกเลยนางก็ไปอยู่ตรงนั้นแบบพูดง่ายว่า in the middle of nowhere เลยคือแบบว่า
1: แต่ว่าชอบ
6: แล้ว
1: เห็นแล้วก็ชอบแล้วก็รู้อยากอยู่
6: อยากอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ไปชวนสามีให้มาอยู่สามีก็บอกว่าเราลองมาเช่าบ้านอยู่สักเดือนหนึ่งก่อนไหม
1: สามีก็รู้ก็อยู่เป็น
6: เพราะสามีของเธอเป็นเกาหลีแล้วก็กะว่าจะไปเกษียณแล้วจะไปอยู่ที่โซ
1: อ๋ออะไรนี่เมียเสนอนี่ก่อน
6: ใช่ใช่แล้วก็บอกว่ามาอยู่เธอมาดูบ้านที่นี่แล้วนัดกันมาดูบ้านแล้วก็คิดดีแล้วเหรอเสร็จแล้วเขาก็เลยบอกงั้นก็เป็น second house ก็แล้วกันว่
1: า
6: ถ้าเราอาจจะอยู่ที่โซลแล้วก็เราอาจจะมีบ้าน
1: พักผ่อนที่นี่หรืออยู่นี่สองสาม
6: เดือนกลายเป็นบ้านหลักแล้วก็ขายบ้านที่โซไปเลยขายอพาร์ตเมนต์ที่โซไปเลย
1: หมายถึงว่าคุณสามีก็ชอบด้วยที่นี
6: ่ใช่ในที่สุดเขาชอบแล้วเขาก็ออกมาเดินรอบบ้านรอบของตัวเองเนี่ยแล้วก็เริ่มเจอเพื่อนบ้านแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นคนข้างนอกคือไม่ใช่คนที่นี
1: ่
6: แล้วแบบเหมือนเกษียณแล้วเนี่ยมาซื้อบ้านอยู่ที่นี่เพราะว่าคุมาโมโตะเองก็มีสนามบินห่างจากตรงนี้ขับไป40นาทีก็ถึงสนามบินและถึงดาวทาวและอะไรต่างๆนานา
1: อ๋อมันก็สะดวก
6: เขาก็ไม่มีเหตุที่จะต้องแล้วคนอายุ60แล้วก็ไม่มีเหตุจะต้องไปอยู่ที่ช้อปปิ้งหรือดาวทาวใช้ชีวิตไนท์ไลฟ์มันก็ไม่มีแล้วอะไรเงี้ยแล้วก
1: ็พอ
6: ซื้อบ้านหลังนี้คนข้างๆบ้านขายนางก็เลยซื้ออีกหลังนึง แปลกมากคือแบบว่าอย่างแปลกแต่ก็เป็นความสุขเลยที
1: ่
6: คนที่ไปอยู่ในที่ต่างๆทั่วโลกไปอยู่พวกกิสถานอะไรต่างๆนะแล้วก็ไปอยู่แอฟริกาอยู่อะไรเน
1: ี่
6: ยในที่สุดเนี่ยอยากอยู่ในดงในป่าสนน่ะแบบที่นั่นเป็นภูเขาที่เป็นป่าสนคือต้นสนที่อยู่ภูเขาเนี่ยแบบแงนขึ้นแบบแงนต้องแงนเลยคือสูงมาก
1: สูงปี๊ดเลย
6: ใช่แล้วที่เก๋กว่านั้นก็คือปลูกต้นซากุระแล้วอาจารย์ก็แบบเอ๊ะทำไมเขาปลูกต้นซากุระแบบนี้เหมือนทุ่งทานตะวันเรานึกออกไหมแบบว่ามีคนปลูกอย่างนั้น
1: เรียบเลยเรียบเลย
6: นะแล้วเลยถามเขาว่าเอ๊ะเขาจะปลูกเพื่ออะไรในที่สุดก็รู้ความจริงว่ามีการปลูกต้นซากุระเพื่อขายคือปลูกจนมันออกดอกแบบสูงใช่แล้วส่งออกด้วยคือใครที่อยากมีต้นซากุระเป็นของตัวเองในประเทศตัวเองอย่างเช่นจีนหรืออะไรซึ่งอากาศเขาได้เนี่ยเขาก็สามารถโฆษณาว่ามาดูซากุระที่จีนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมาญี่ปุ่น โอ
1: ้แล้วเขาก็ส่งไปขายเหล่านั้น
6: ใช่ส่งไปขายแล้วก็เลยทำให้บ้านของนางก็อยู่ล้อมรอบด้วยซากุระทั้งซีซั่นนึกออกไหม
1: คือป่าซากุระคือทำอาชีพนี้เป็นอาชีพเกษียณ
6: อุตสาหกรรมการปลูกต้นซากุระขายตรงนี
1: ้โอ้เหมือนยุคนึงเราเพราะอะไรต้นลั่นทมเพราะนู่นนี่นั่นอะไร
6: นั่นแหละประมาณนั้นต้นปาล์มนะต้นปาล์มนะเราฮิตปาล์มอยู่พักนึง
1: เหมือนสวนนงนุชทำต้นปาล์มนี่นะ
6: เออคล้ายๆอย่างนั้นแล้วก็อีกอย่างนึงที่กำลังจะพูดก็คือคนไทยก็เราก็รู้แค่ว่าซากุระเนาะแท้จริงแล้วอ่ะมันคือสปริงเน
1: า
6: ะมันคือฤดูใบไม้ผลิอ่ะมันจะมีดอกหญ้ามีต้นแดฟโฟดิลต้นอะไรที่มันพอสปริงแล้วมันขึ้น
1: อ
6: ่ะขึ้นอยู่ทั่วไปเต็มไปหมดเลยนะในเมืองฟูกูกะก็แบบทิวลิปเขาก็มาแบบวางเหมือนกทมที่วางดอกบันชื่นบันเย็นอะไรเนี่ย
1: ของในเมืองดอกไม้ก็จะมีฤดูกาลที่เขาจะบาน
6: ใช่ใช่ใช่
1: นี่คือนัดแน่ว่าเอาดอกที่เป็นช่วงสปริงมันก็จะได้แบบ
6: คือสปริง
1: พร้อมใจกันบานตอนนี้เข้าหน้าร้อนเนาะ
6: แล้วก็ก่อนสปริงถ้าเราอยากจะเอนจอยเนี่ยมันก็คือดอกบวยคือก่อนซากุระออกเนี่ยมันจะทั้งเมืองก็จะพรึบด้วยดอกบวยซึ่งคล้ายซากุระใช่คือพูดง่ายๆว่าถ้าเราอ่ะพอหมดหน้ามะม่วงจะเจอทุเรียนหมดหน้าอะไรอย่างเงี้ยของเขาดอกมันก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันเป็นดอกไม้มากมายนะก็เลยแบบอยากจะเชิญชวนว่าอย่าไปมุ่งว่าจะต้องซากุระเท่านั้นแท้จริงแล้วมันมีดอกไม้สวยๆอยู่มากมาย
1: ความงามอีกมากมาย
6: ใช
1: ่ของฤดูกาลอีกมากมาย
6: ถูกต้องนะแล้วก็เราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่จำเป็นจะต้องไปเที่ยวอะไรเราก็เดินแล้วชมเมืองอยู่ตรงนั้นแล้วก็เพื่อนก็ทำกับข้าวให้กิน
1: แล้วเราก็อาจารย์อยากดูดอกซากุระเป็นนอนบ้านเพื่อน
6: เลย
1: ของล้อมรอบด้วยซากุระ
6: มันมีบุญยังไงก็ไม่รู้โดยก็ไม่รู้เรื่องอิโนอิเนะนะบุญภาวะ
1: ให้เขาบอกจัดให้เออ
6: แต่แล้วพออีกวันนึงเรานอนบ้านเธอคือเอ๊ะสองคืนแล้วก็อีกวันนึงเราก็ไปจะไปอีกเมืองนึงชื่อฮิตะนะก็ต้องผ่านภูเขาไฟผ่านเมาส์อาโซนะแล้วก็ตัวเองมีความรู้สึกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนที่ละเอียดอ่อนนะคือพูดง่ายๆว่าเดิมเนี่ยแบบคนจะสามารถไปใกล้ปากปล่องภูเขาไฟคืออโศกนี่ยังแอคทีฟอยู่นะคะควันขาวนี่ยังพุ่งขึ้นมาเป็นพวยๆเรื่อยๆเลยนะแต่เพียงแต่ยังไม่ได้ระเบิดแต่ว่าแอคทีฟยังปะทุอยู่ก็มีควันขาวๆขึ้นมาก
1: ลุ่นๆไว
6: ้กลุ่นๆขึ้นมาเหมือนการน้ำที่พวยออกมาเบาๆ
1: อะไรเราอุ่นไว้อะอุ่นไว้อยู่ยังไม่ให้มัน
6: ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วก็แต่ที่จะพูดว่าละเอียดอ่อนก็คือว่าพื้นที่ที่เราเคยเดินขึ้นไปใกล้ปล่องเนี่ยเขาไม่ให้ขึ้นแล้วนะคะเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ชนกันคือมันจะมีตอนนั้นเนี่ยมันจะมีทัวร์เฮลิคอปเตอร์พาวนดูรอบปล่อง
1: เหรอให้มองจากข้างบนลงมาให้เห็น
6: ใช่ใช่ใช่แล้วมันอาจจะเกิดลมเปลี่ยนทิศหรืออะไรก็ไม่รู้อ่ะมันเกิดอุบัติเหตุแล้วเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันหล่นลงไปในปล่อง
1: อ๋อเหรออ ื
6: ม
1: โอ้
6: เป็นคนไต้หวันเป็นนักท่องเที่ยวไต้หวัน
1: อุ้ย
6: แล้วยังแล้วเอาขึ้นมาไม่ได้เพราะว่ามันร้อนจริงไหมแบบปล่องคือแบบว่าน้ำตรงนั้นมันร้อนอ่ะดังนั้นเนี่ยถ้าขึ้นไปตรงนั้นเขาบอกว่ายังเห็นเฮลิคอปเตอร์อยู่
1: อ๋อเหรอ
6: เออแต่เอาศพขึ้นมาม
1: ันก็ไม่ได้หลอมละลายอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามัน
6: เอาขึ้นมาไม่ได
1: ้
6: เขาเลยไม่ให้เพราะเขารู้สึกว่ามันต้องให้เกียรติกับคนที่ตกลงไปแล้วก็เขารู้สึกว่ามันไม่ใช่ภาพที่นักท่องเที่ยวควรจะไปดูมันไม่ใช่เรื่องน่าดูพูดง่ายว่ามีเฮลิคอปเตอร์ตกลงไปอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นเขาก็เลยไม่ให้ขึ้นแล้วก็เลยมองอยู่ในจุดที่มองได้เห็นแต่แบบไอ้มันพวยขึ้นมาเท่านั้นเองแต่ไม่เห็นความปล่องตรงนั้นเลย
1: มองมุมขึ้นอ่ะเนาะเหมือนมองเขามองช้อนขึ้นไป
6: มองได้แค่นั้นแต่กำลังมองว่าเขาละเอียดอ่อนกับอารมณ์ความสูญเสียอะไรต่างๆที่ไม่กอบโกยว่าเฮ้ยเราไปดูเฮลิคอปเตอร์กันอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือถ้าเป็นไทยอาจจะบอกเฮ้ยแบบ
1: อาจจะขายข่าวเลยขายอย่างนี้เลยนะมาดูกันว่าเฮลิคอปเตอร
6: ์
1: ขึ้นไปดูเฮลิคอปเตอร์ที่ยังอยู่ในนี้อะไรอย่างงี้
6: ใช่ใช่ใช่มันอาจจะแบบขายไอเดียแบบนั้นแต่เขาไม่ทำ
1: แบ
6: บแล้วก็ตอนที่ไปปราสาทคุมาโมโตะซึ่งคุมาโมโตะเนี่ยเคยแผ่นดินไหวใหญ่นะฮะแผ่นดินไหวใหญ่แล้วก็เกิดความเสียหายมากเนี่ยปราสาทคุมาโมโตะเนี่ยก็ ก็บูรณะแต่ความน่ารักของเขาก็คือ ในบางส่วนที่มันแบบมันทลายเช่นกำแพงทลายเนี่ยเขาเก็บเอาไว้คือให้เห็นเลยว่า
1: เป็นอันเขาเรียกอนุสรณ์
6: ความสูญความสูญเสียมันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ย
1: หลักฐานทางประวัติศาสตร์
6: ใช่ใช่ถือว่าเป็นคือถ้าเป็นของไทยคงกลบหมดเน
1: า
6: ะคือไม่ให้เห็นน่ะแต่อันเนี้ยเขาให้เห็นเลยว่ามันทลายลงมายังไงเพื่อให้คนที่มาทีหลังเข้าใจเข้าใจความเสียหายว่าคุมาเกิดอะไรขึ้นกับคุมาโมโตะ
1: รุนแรงขนาดไหน
6: ใช่ใช่นะแล้วก
1: ็ลึกไปถึงอีกตอนนั้นเหมือนทีนึงไปกับที่บ้านเนี่ยฮะคุณแม่กับน้องเนี่ยไต้หวันมั้งอาจารย์มันจะมีแบบพิพิธภัณฑ์ที่อันนั้นคือแผ่นดินไหวเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นโรงเรียนเก่าเหมือนแบบสนามหักครึ่งอะไรพวกนี้คือเขาก็เก็บพวกนั้นไว้อะแล้วก็สร้างพิพิธภัณฑ์ครอบลงไปว่างั้นเถอะแล้วก็ให้เห็นว่ามันรุนแรงขนาดไหนแล้วก็เลยไปเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องแบบธรณีวิทยาเรื่องแผ่นดินไหวอะไรเงี้ยที่
6: ก็ถ้าเรามองอย่างนั้นก็เหมือนไอ้ World Trade Center ที่นิวยอร์กเน
1: า
6: ะก็คือว่าแทนที่จะสร้างขึ้นมาใหม่ก็เรียกมันเลยว่า Ground Zero ว่ามันไม่เหลืออะไรเลยแล้วก็กลายเป็นอนุสรณ์สถานแล้วก็สลักชื่อผู้สูญเสียแล้วเพื่อเป็นอนุสติว่ามนุษย์เนี่ยหรือธรรมชาติเนี่ยมันสามารถทำลายล้างเราเองเป็นแค่มดปลวกแล้วมาอาศัยอยู
1: ่
6: เพียงชั่วครั้งชั่วคราวเนาะเราเป็น
1: อย่าซ่า
6: เล็กๆอย่าซ่ามากหรือไม่ก็อย่าทำลายล้างกันเลยก็คือที่เนี่ยมันเคยมีตึกแล้วมันก็ไม่เหลืออะไรเลยแล้วก็มีการสลักชื่อผู้สูญเสียนะผู้ที่จากไปเป็นต้นนะนี่แล้วระหว่างทางในคุมาโมโตะเนี่ยมันก็มีสะพานที่แบบพังเลยหักนะแล้วก็รถก็ตกลงไปแล้วก็มีรถที่ตกลงไปแบบถูกดินกลืนแบบหารถไม่เจออะไรเงี้ยเขาก็ให้ลานตรงนั้นแบบเป็นลานแล้วคนเข้าไปแบบเหมือนจุดจะเรียกว่าจุดชมวิวมันก็ไม่ใช่ชมมันไม่ใช่ชมวิวคือไปชมความสูญเสียเนาะจุดเกิดเหตุนะไปที่จุดเกิดเหตุเพื่อเข้าใจว่าสะพานทั้งสะพานมันถล่มลงไป
1: โอ้แบบขนาดเนี้ยให้รู้ขนาดเน
6: ี้
1: ย
6: ใช่ใช่มันคือขนาดเนี้ยนะสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุมาโมโตะนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าถ้าเราไปเองเราก็ไม่รู้อิโนอิเนนี่มีเพื่อนพาไปถ้ามาคุมาโมโตะอาหารเด่นของเขาก็คือเนื้อม้า
1: สดด้วยทั้งม้าแล้วก็กินสด
6: ใช่กินเหมือนซาชิมิกินเหมือนปลาดิบอ่ะพูดง่ายว่าเป็นเนื้อม้าดิบ
1: ซึ่งอาจารย์ก็ต้องได้ชิมแล้ว
6: แน่นอน มากินคือแบบคือไม่ตั้งกาดเลยอ่ะคือหมายถึงว่า
1: ตั้งกาด
6: เมืองนี
1: ้สมมติเมืองนี้เป็นเนื้อช้างหรือเมืองนี้เป็นเนื้อไดโนเสาร์หรืออาจารย์กินหมด
6: ก็เรามาโรมันก็ดูวัดเดอะโรมันดูเน
1: า
6: ะคือแบบไม่อย่างนั้นเราก็จะกลายเป็นเอาไซเดอร์ถ้าเราอยากเป็นอินไซเดอร์เราต้องฟีลว่าแบบ
1: คืออะไรไปสัมผัสเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
6: ใช่
1: ไม่ใช่ว่าย้ายที่เที่ยวแต่ว่าพกอาหารจากที่บ้านไป
6: แล้วก็เอาถ้าไปกับทัวร์ก็จะมี
1: จากที่บ้านไปอะไรเงี้ย
6: เผาอะไรเงี้ยนะพิงนรกไปกับทัวร์เนาะแล้วก็มีมาม่าตุนไว้เผื่อ
1: ไม่เน้นคอมฟอร์ตอันนี้เราเน้น explore สำรวจ
6: เน้นเลยไม่ก็เราจะ explore เราจะเป็นนักเดินทางอ่ะเราก็ควรจะแบบเขาเรียกปล่อยตัวเองออกจาก
1: ซึมซับทางวัฒนธรรมออกจากวัฒนธรรมตัวเอง
6: ใช่ใช่อ
1: ย่าพกวัฒนธรรมตัวเองไป
6: คือไม่อย่างนั้นจะไปทำไมอ่ะแล้วไปเสร็จก็ไปกินมาม่าที่เซเว่นอะไรเงี้ยไปซื้อกินอะไรเงี้ยแบบด้วยความเคารพอาจจะมีคนที่เอนจอยการทำอย่างนั้นเนาะแต่ว่าอาจารย์มองตัวเองเป็นนักเดินทางเนาะก็แบบ
1: ก็คือต้องไปชิมไปลองเนาะเน้นชิมเน้นลองเน้นสัมผัสให้ได้แบบรู้สึกเหมือนกับ
6: แล้วก็ให้เขาสอนว่าเอามันต้องกินยังไงมันต้องกินกับอะไรแบบเขาก็มีแบบเหมือนกับน้ำพริกอ่ะแบบเหมือนน้ำพริก
1: กินคู่กันอ่ะเนื้อ
6: ใช่กินคู่กันแล้วก็เนื้อม้าก็หั่นบางๆจนแบบเหมือนกินปลาดิบแหละว่าก็จุ่มกับนี้ถ้าถามก็คือไม่เหมือนเนื้อหมูไม่เหมือนเนื้อวัวแต่อร่อยและแพงด้วยเพราะนั้นกินได้อย่างดีก็สองชิ้นได้คนละ2ชิ้นอะไรเงี้ยแบบไม่ใช่ว่าจะกินอะไรได้มากมายหรอกมันไม่ได้ถูก
1: แล้วอย่างนี้ที่เขาก็เลี้ยงเหมือนเราเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรแบบนี้เพื่อเป็นปศุสัตว
6: ์ใช่ใช่เขาก็ทำเพื่อการพาณิชย์เนาะแล้วก็น่าสนใจดีเอาจริง ก็เลยกำลังจะชวนว่าถ้าสมมติว่าท่านจะเป็นนักเดินทางแล้วอยากจะอะไรอย่างนี้จริงๆเนี่ยอย่าไปตามโปรแกร
1: ม
6: นะคะแบบถ้าเนี่ยหาอ่าน DK ก็ได้ DK จะบอกว่าเมืองนี้อะไรเด่นเมืองนี้อะไรเด่นแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเข้าแถวรอตามที่รีวิวเวอร์หรืออินฟลูเอนเซอร์บอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือความน่าสนใจของคุมาโมโตะว่าเออเราแบบเราได้ไปอีกอันนึงก็คือทั้งเกาะเนี้ยมันคือเกาะแห่งภูเขาไฟที่ยังปะทุแล้วมีภูเขาไฟมากกว่านั้นเยอะแยะมากมายฮะที่มันยังไม่ปะทุที่เราไม่เห็นนะคือมันอาจจะเคยระเบิดไปแล้วนานมาแล้วเหมือนที่บ้านของยูมิโกะอาเบะก็แท้จริงแล้วเป็นที่ราบที่มันเคยเป็นปล่องภูเขาไฟก็มีภูเขาไฟหน้าตาแปลกภูเขาที่จริงๆแล้วมันเป็นภูเขาเหมือนมันคือปากภูเขา
1: ก็คือเชฟมันจะมีเอกลักษณ์ของมัน
6: เออเชฟมันก็แหว่งแปลกๆเหมือนภูเขาหินอะไรเงี้ย
1: เพราะเขามีปากปล่องอยู
6: ่ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วก็ไปเมืองฮิตะนะแล้วเมืองฮิตะเนี่ยก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อยูโกะก็แต่งงานกับเจ้าของโรงงานสาเกอายุ200ปีโรงงานเก่าแก่แห่งเมืองฮิตะ
1: 200ปีนี่คืออายุของโรงงาน
6: อายุของโรงงานไม่ใช่อายุของเจ้าของอายุของเจ้าของไม่ไหวนะจ๊ะ
1: โอ้ยนี่เท่ากับว่าเพื่อนของอาจารย์เนี่ยอยู่3เมืองแล้วเหรอ1คน1เมือง
6: ใช่ในเมืองที่3
1: ยอดมาก
6: สุดยอดเลยไม่ได
1: ้อยู่รวมกันอยู่ในคิวชูเนี่ยนะโดยไม่ได้นัดหมาย
6: ใช่ๆก็เลือกเมืองนี้เพราะเขาบอกเมืองนี้เพื่อนอยู่เยอะแล้วก็ขับรถเพื่อนก็เราก็ขับรถ
1: แล้วไปถึงว่าแก๊งเพื่อนอาจารย์3คนเนี้ยเค้าก็4คนนี่เค้าก็ยัง
6: เรา4คน
1: มาหาสู่กัน
6: นั่งรถไปนั่งรถไปก็ไปหายูมิโกะอาเบะนั่นคือคนที่5แล้วก็ไปหายูโกะซึ่งเป็นคนที่6
1: ที่เมืองนี้ที่เป็นแต่งงานกับ
6: ฮิตะ
1: โรงงานสาเก
6: ใช่
1: ทายาทโรงงานสาเก
6: ทายาทโรงงานสาเกแล้วก็ทีนี้ก็สำราญเลยสิสาเก
1: ผมก็เลยจะแซวอาจารย์ก็เริ่มก่อนเลยคนที่สำราญนี่น่าจะไม่ใช่สะใภ้เท่ากับเพื่อนสะใภ
6: ้ก
1: ็รอมา43ปี
6: บ้านเขาก็เป็นบ้านญี่ปุ่นโบราณอยู่ติดกับโรงงานก็คือบ้านเก่าแก่อายุ150ปี
1: โ
6: อ้แล้วก็เราก็แบบนอนติดกับโรงงานแล้วเขาก็ไปดูวิธีการทำสาเกวิธีการทำสาเก
1: 150ปีนี้สมัยเมจิเลยนะนั่นน
6: ่
1: ะ
6: ใช่ใช่ใช่ใช่ก็เป็นเมืองที่เขาเรียกว่าเมืองที่มีอันนี้โชกุนคนที่ดังๆโตกุกาวะเข้ามาควบคุมอันนี้เมืองนี้โดยตรง direct control เพราะว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจเป็นเมืองเศรษฐกิจเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเมืองเก่าแก่แล้วเดินเมืองเล็กๆของเขาเนี่ยเหมือนเกียวโตอ่ะเขาเรียกว่า Little Kyoto of Kyushu ก็คือไม่ต้องไปเบียดกันในเกียวโตอ่ะมาเมืองเนี้ยเป็นเมืองเล็กๆแล้วเหมือนกันเลยเดินกันแบบสบายๆแล้วยังแถมมีสาเกแล้วเขาก็บอกว่ามีสาเกมีโรงบ๊วยนี่ที่แบบสำราญมากก็คือว่าม
1: ี
6: โรงมีสาเกบริเวอรี่ใช่ไหมมีซัปโปโรโรงงานซัปโปโรม
1: ี
6: โรงงานอุเมชูนะบวยสำราญ
1: ถ้าเกิดว่าเครื่องบินอะไรบินกลับไม่ได้นี่อาจารย์ก
6: ็ขออยู่บ้านยูโกะเนี่ยแหละ
1: เราก็จะจัดรายการแล้วข้างๆอาจารย์ก็จะมีแก้วอยู่ 2-3 ใบอะไรอย่างนี้นะ
6: สบายเลยนะแล้วก็เพราะว่าเมืองเนี้ยน้ำดีมีสายน้ำที่บริสุทธิ์คือมันไม่ใช่ว่าโรงงานสาเกอยู่ที่ไหนก็ได้หรือโรงงานเบียร์อยู่ที่ไหนก็ได้มันต้องเป็นแหล่งที่มีน้ำที่ดี
1: ธรรมชาติเนาะน้ำธรรมชาติ
6: เขามีน้ำที่ดีเป็นสายน้ำบริสุทธิ
1: ์
6: ก็เลยทำให้สาเกโรงงานเนี้ยต้องมาอยู่ตรงเนี้ยน้ำต้องใช้น้ำที่เนี้ยอะไรเงี้ย
1: เขาเลยมากองรวมกันนะเราก็รู้แล้วว่าใช่ไหม
6: ใช
1: ่เพราะเขาใช้น้ำเป็นวัตถุดิบหลัก
6: ใช้น้ำวันละ10,000ลิตรในการผลิต10,000ลิตร10,000ลิตรนี่หมายถึงว่าทั้งทำสาเกแล้วก็ต้องล้างข้าวแล้วเพิ่งเห็นนะคะข้าวเนี่ยสมมติเรานึกถึงข้าวสารเนาะเขาจะต้องตัดปลายทิ้งตัดปลายที่เป็นแหลมแหลมเนี่ยทิ้งทั้งสองข้างเลยเหลือแต่เป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเป็นข้าวล้างเ ขาบอกว่ามันมีผลต่อรสชาติอะไรต่างๆนานาแล้วก็ล้าง
1: ให้มันเปิดนะเปิดให้เปิดหัวเปิดหาง
6: ใช่ใช่ใช่ใช่เขาบอกว่ามันมีผลต่อรสชาติแล้วก็ล้างเสร็จพอผ่านกระบวนการล้างก็เอาไปบ่มแล้วแต่ก่อนอาจารย์เคยกินสาเกอ่ะแล้วรสมันเหมือนเหล้าขาวอ่ะไม่รู้คุณอาทิตย์เคยได้ชิมหรือเปล่ารสมันเหมือนเหล้าขาวแล้วอาจารย์ไม่ชอบแต่แท้จริงแล้วเราไม่รู้จักมันมีรสชาติเยอะแยะแล้วก็ตอนนี้มีสาเกอัดแก๊สแล้วเหมือนสปาร์คลิ่งไวน์เหมือนสปาร์คลิ่งสาเกเลย
1: แล้วก็ทำให้มันมีความแบบหลากหลายเข้าถึงได้มากขึ้น
6: แล้วก็มีกลิ่นเหมือนอโรมาก็มีคือเหมือนไวน์ขาวก็มีแบบว่า
1: วาไรตี้วาไรตี
6: ้มีวาไรตี้เยอะกว่าเดิมที่เราไม่เคยรู้จัก
1: แสดงว่าความรับรู้ของเราอาจจะแบบจำกัดแค่บางแบบ
6: ใช่ใช่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราก็รู้แค่ว่าสาเกที่มาขายเมืองไทยรสประมาณนี้เราก็เลยกินแค่นี้แล้วอาจารย์ก็คิดอยู่ตลอดเวลาว่าตัวเองไม่ได้ชอบสาเกจนกระทั่ง
1: ไม่เคยเจอสาเกที่
6: ไม่เคยของแท้ของแท้เละแบบว่าโหมีความ
1: ยังไม่เคยเจอของจริงไม่เข้าใจว่ามือยังไง
6: แล้วก็แบบมีแบบเขาใส่อะไรไม่รู้ว่าเป็นแบบสีชมพูเลยเหมือนนมเย็นเลยฮะ
1: นวลๆเหรอเหมือนนวล
6: ชมพูนวลเหมือนนมเย็นเลยเหมือนไอ้ที่เอาน้ำแดงมาใส่นมแล้วแบบที่เราเด็กๆกิน
1: อ
6: ะนมเย็นอย่างนั้นอะใช่นี่ก็คือความตื่นเต้นของความสาเกแล้วอาจารย์ก็นึกว่าเขาอะเอาเหล้าขาวมาแล้วเดี๋ยวก็เอาไปใส่อโรมาหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่สมมุติว่าไถเนี้ยถังเนี้ยทำเหล้ารสนี
1: ้ก็รสนี้ไปเลย
6: รสนี้ไปเลยมันจะมีตั้งแต่วิธีการไม่ใช่มันจะมีตั้งแต่วิธีการคัดข้าวก็ใช้พันธุ์ไม่เหมือนกันก็มีคนละพันธุ์ก็มีคนละแบบก็มีอะไรต่างๆนะคือมันประณีตอยู่พอสมควรมันไม่เหมือนเหล้าขาวอะไรเงี้ยที่แบบว่าจัดการเอามาต้มแล้วก
1: ็
6: รสชาติเดียวกันอะไรเงี้ยของเขามันมีความละเมียดละไมอยู่มากพอสมควรทีเดียว
1: โอ้นี่ในขณะที่อาจารย์ค้นพบความเป็นสาเกที่อาจารย์ไม่เคยรู้จักเนี่ยเมื่อกี้ผมก็กำลังค้นพบว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยนอกจากการแนะนำหนังสือแล้วเนี่ยนะอาจารย์อนันพรของเราเนี่ยนะ อาจารย์สามารถเป็นอินฟูอีกสายนึงได้เหมือนกันนะเนี่ย ทำไปเล่นไปนะทำไปเล่นไปนะทำไปเล่นไปนะเดี๋ยวทำไปเล่น
6: นะให้คุณอาทิตย์จัดคุณอาทิตย์จัด
1: ทำไปเล่นไปนะคือเพราะมันมีหลายมิติ
6: เพราะว่าเมืองเนี้ยเมืองฮิตะเนี่ยแทบไม่เจอคนต่างชาติเลยคือคนญี่ปุ่นเขาเที่ยวกันเองแล้วโรงงานสาเกอันนี้นะก็ตั้งแต่เช้าเลยอะทัวร์ญี่ปุ่นน่ะมารอลงมาดูทัวร์โรงงานแล้วก็ซื้อสาเกกันเป็นล่ำเป็นสันทีเดียวอะไรเงี้ยแล้วเขาเนื่องจากมันเป็นเหมือนธุรกิจในครอบครัวเขาไม่ได้มีเยอะขนาดที่จะเป็นแมสโปรดักชันขนาดนั้นอะไรเงี้ย
1: แล้วอย่างยี่ห้อหรือของโรงงานของที่บ้านที่เพื่อนจ่าเป็นสะพายเนี่ยเขาเป็นแบบเหมือนเป็นเบอร์ใหญ่ไหมหรือมันก็คือเป็นโลเคอลหนึ่งเจ้าที่อยู่มานาน
6: เป็นเบอร์ใหญ่
1: เป็นเบอร์ใหญ่ของ
6: เป็นเบอร์ใหญ่แต่เป็นท้องถิ่นซึ่งอาจารย์มองว่าเนี่ยแหละคือโอท็อปของแท้ก็คือว่าถ้าจะมาเมืองฮิตะก็อันนี้แหละคือขายใหญ่ยี่ห้อกุนโชคุณโจเนี่ยก็คือต้องมากินที่เนี่ยเพราะว่าโรงงานก็คือเก่าแก่อายุ200ปีแล้วเขาก็ยังมีพิพิธภัณฑ์เล็กๆที่เก็บอุปกรณ์ต่างๆนานาเอาไว้
1: ว้าว
6: คือมันไม่ได้ว่าเป็นแค่โรงงานก็เป็นแบบไม้ไม่ใช่ว่าเป็นตึกเป็นปูนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะก็ยังเป็นแบบไม้แล้วก็ขึ้นไปดูก็ยังมีถังสาเกแบบโบราณอยู่มีวิธีการทำอยู่แล้วก็เท่าที่ดูเนี่ยวิธีทำเขาก็ยังเป็นวิธีทำที่ยังคงความเดิมเอาไว้
1: โอ้นี่ไงผมเจอแล้วดูกูก็แมปไปด้วยอยู่ทริปติดแถวแม่น้ำเลยใช่ไหมอาจารย์อยู่ข้าง
6: แม่น้ำมิคุมะ
1: อ๋อนี่เซตติ้งก็ได้เลยนะอยู่นั่นพอดี
6: นั่นแหละนะคะก็แล้วก็ลิตเติ้ลเกียวโตก็อยู่ตรงนั้นแหละก็เดินเที่ยวได้นะแล้วก็คือเพื่อนยูกกก็บอกว่ารัฐบาลก็ซับซิไดซ์ในการที่จะทำให้คนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเมนเทนอาคารของเข
1: า
6: คือหมายถึงว่ารัฐก็ต้องสนับสนุนเพื่อจะอนุรักษ์อาคารด้วยนะบางร้านที่เดินไปก็เคยเป็นร้านขายยาเคยเป็นร้านขายยาก็เขาก็เก็บตังค่าเข้าแหละแบบ500เยน300เยนอะไรเงี้ยแต่ไม่เห็นเลยว่าประวัติของ ของร้านขายยานี้เคยเป็นมายังไงเขาทำยากันตรงไหนวิธีอุปกรณ์ของเขาเป็นยังไงแล้วก็ช่วงที่ไปก็เป็นช่วงของเทศกาลตุ๊กตาเด็กหญิงแล้วเป็นวันสุดท้ายนี่คือความโชคดีอีกก็คือว่
1: า
6: เป็นวันสุดท้ายของเทศกาลนี้แล้วเขาก็จะเก็บตุ๊กตาแล้วที่เราจะเห็นตุ๊กตาเป็นจักรพรรดิตุ๊กตาน่ารักกับตุ๊กตาแต่ตัวแบบยักษ์จนถึงตุ๊กตาตัวจิ๋วแบบเยอะมากแล้วก็เรียนรู้ว่าไอ้ตุ๊กตาเด็กหญิงเนี่ยนะถ้าหมดเทศกาลแล้วต้องเก็บเพราะว่าถ้าไม่เก็บเนี่ยสาวน้อยคนนั้นจะไม่ได้แต่งงาน
1: เอาเหรอ
6: ต้องเก็บคือจะแบบว่าโชว์ทั้งปีไม่ได้เอาออกมาโชว์ได้เฉพาะเทศกาลเท่านั้นเดี๋ยวสาวบ้านนั้นไม่ได้แต่งงานดังนั้นเนี่ยการที่เราจะเข้าใจ culture เราต้องเข้าไปอยู่ในนั้นอยู่พอสมควร
1: มันก็จะมีกว่าเปลือกควานให้ลงไปถึงเนื้อถึงแก่นของมันดู
6: เวลาเราเข้าใจวัฒนธรรมอ่ะมันจะมีการมองแบบคนนอกกับคนในถ้าเรามองเข้ามาแบบคนนอกอ่ะเราอาจจะไม่เข้าใจอะไรเลยว่าเขากำลังทำอะไรแต่ถ้าเราเข้าไปแบบคนในคือใช้ชีวิตใช้เวลากับเขานิดนึงเราก็อาจจะซึมซับอะไรบางอย่างขึ้นมาได้มากกว่าไปเดินโฉบๆดูอะไรอย่างเงี้ย
1: โหแล้วพออาจารย์พูดงี้ผมก็นึกไปว่าการที่เป็นคนนอกเนี่ยแท้จริงแล้วจริงเป็นทรัพยากรที่ดีนะเพราะว่าถ้าบางทีคนในล้วนๆอย่างเดียวเนี่ยมันเหมือนปลาที่ว่ายอยู่ในน้ำตัวเองอ่ะมันก็บางทีมันก็ไม่เห็นน้ำตัวเองแต
6: ่
1: ถ้าคนนอกมองแบบข้างนอกเกินไปมันก็ไม่เห็นอะไรอยู่ดีแต่ถ้าเราเป็นคนนอกที่เข้าไปอยู่ข้างในเนี่ยแหละตรงนี้มันจะทำปฏิกิริยาบางอย่างทำให้เราเห็น
6: ใช่เหมือนปลาที่เมื่อกี้คุณอาทิตย์บอกอ่ะจันก็มักจะถามนักศึกษาเสมอคุณคิดว่าปลามันรู้ตัวไหมว่ามันเปียกปลามันไม่รู้ตัวหรอกว่ามันเปียกแต่คนที่มองปลาออกนอกโหลอ่ะรู้อยู่แล้วว่าปลาตัวนี้ต้องเปียกแน่ๆนั้นมันก็คือการเรียนรู้เนี่ยมันจะต้องใช้เวลาพอสมควรอย่าไปโฉบดูเลยอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
6: หมดเวลาแล้วคุณอาทิตย์ส่งสัญญาณ จากเมืองฮิตะก็อยู่ประมาณนี้นะคะก็คือว่าเป็นเมืองของแม่น้ำที่บริสุทธิ์จึงเป็นแหล่งของการผลิตแอลกอฮอล์
1: สาเกเครื่องดื่มชั้นดี
6: และสาเกนะคะ
1: รวมทั้ง
6: ไ
1: ว้
6: และซัปโปโร
1: เกียวลิตเติ้ลเกียวโต
6: คือ
1: เป็นเมืองการค้าสำคัญเมืองหนึ่ง
6: ใช่เป็นเมืองการค้าสมัยเอโดะนะคะศตวรรษที่17ถึง19นะคะวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวก็สัปดาห์หน้าเรามาทัวร์กันต่อ
1: ขอบคุณอาจารย์ครับอ่ะเราพักเขาเรียกว่าพักสต็อปอยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งแล้วกันแล้วเดี๋ยวอีก7วันเจอกันนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์นะครับ
6: สวัสดีครับ
1: ครับเพื่อนฟังครับเวลาของเราหมดแล้วนะครับ Reset Connection นะฮะแต่สำหรับอาจารย์ดร.นันทพรจะเราเจอกันใหม่วันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
7: Business Connection ที่

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
5: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น. Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและพัฒน์เถื่อนศิริ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับผมเลยเชิญพัฒน์ขึ้นมาอีกหนึ่งตอนนะครับเมื่อวานนี้สวัสดีครับเมื่อวันอังคารก็มีไลฟ์ขายทุเรียนที่ว่ากันว่าจะขายล้านลูกแล้วก็ลูกละร้อยหนึ่งนะแล้วก็ไม่เป็นไปตามนั้นนะครับโดยที่คุณสุปจีเนี่ยก็อนุมัติค่าอะไรพวกนี้ท่านผู้ฟังคงทราบไปแล้วนะแต่นี้คุณพัฒน์เนี่ยซีโอเซลสุกิเนี่ยก็อยู่ในวงการนี้นะ
3: ครับ
2: มองยังไง
3: ผมว่าคือผมมองในแง่ดีกว่าแล้วกันครับคือถือว่าเป็นการถ้าเราเรียนรู้แล้วกันก็คือหมายความว่าเรียนรู้จากการไลฟ์ของพิมพ์ลิพายได้แล้วกันผมพูดในเชิงหลักการก่อนแล้วกันครับอาจารย์ในเชิงหลักการของการที่ถ้าเรานึกภาพว่าสมมติเราเป็นคนทั่วไปหรือเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือเป็นเจ้าของแบรนด์แล้วต้องการไลฟ์ให้อัลกอริทึมของ TikTok อ่ะมันผลักดันไลฟ์ของเราเนี่ยมันจะมีอัลกอริทึมอะไรประมาณไหนบ้างนะครับเรียกอัลกอริทึมไอ้อันนี้มันจะเรียกว่า GPM แล้วกันครับอาจารย์ God Performance Metric จริงๆมันจะประกอบไปด้วยตัวอยู่ประมาณ4ตัวนะครับที่ประกอบรวมเป็น GPM อ่ะครับก็คือ มันจะประกอบไปด้วย ERR ก่อนแล้วกันครับ Enter Room Rateก็คือคนอัตราคนที่เลื่อนมาแล้วเราเข้าคลิกเข้ามาในชมในไลฟ์ปกติถ้าเราเล่น TikTok อ่ะครับมันก็จะมีฟีดเป็นแบบวิดีโอบ้างเป็นไลฟ์บ้างเนี่ยอันเนี้ย

0: เป็นอัตราว่าสมมติถ้ามี 1,000 คนเข้ามาแล้วไอ้ 1,000 คนนั้นน่ะมีคนคลิกเข้ามาดูไลฟ์เราจริงๆกี่คน
1: mm-hmm. อ
0: ันนี้เป็นตัวที่1 นะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือ CTR CTR เนี่ยมันเป็น click to rate นะครับ
1: mm-hmm.
0: เป็นอัตราคนที่คลิกเข้ามาดูแล้วดูสินค้าดูสินค้าในตะกร้านะครับระหว่างที่เราไลฟ์สดอย่างเงี้ยของพิมพ์ริพายก็จะเป็น
1: ตัว
0: ทุเรียนซึ่งในความเป็นจริงอันเนี้ยเป็นกลยุทธ์เลยนะครับก็คือเวลาเราโปรโมทว่าแบบมีสินค้าที่ดีราคาที่ดีจำกัดเนี่ยครับแต่ในความเป็นจริงถ้าใครได้ดูไลฟ์ของพิมพ์ริพายครับมันจะมีสินค้าอื่นๆด้วยนะไม่ได้มีแค่สินค้าที่เป็นลูกละร้อยอย่างเดียวก็จะมีสินค้าคะไซส์10โลบ้าง12โลบ้างคะลูกอะไรเงี้ยครับก็จะมีตรงนั้นด้วยแต่อันนี้ผมพูดเป็นตัวที่2เรียกว่า click to rate นะครับตัวที่3 click to order ก็คืออัตราที่คนซื้อระหว่างไลฟ์สดนะครับก็ตรงตัวครับก็คือสมมติคลิกเข้าไปดูสินค้าในตะกร้าแล้วกดซื้อนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่สมมติจะมี100คนเข้ามาดูแล้วมี20คนที่ซื้อไอ้ตัวนี้ก็เป็น 20% นะครับสุดท้ายนะครับคือ AOV AOV ก็คือ Average Order Value นะครับก็คือยอดขายเฉลี่ยของออเดอร์นั้นๆถ้าสังเกตดีๆของ Pimply Pie เขาโปรโมทว่าสินค้าทุเรียนลูกละ100แต่ถ้าเป็นไอ้สินค้าอื่นๆที่ปักตะกร้าอยู่ครับมันจะเป็นสินค้าที่ขนาดตะกร้านั้นน่ะจะมีวอลลุ่มสูงคือหมายความว่าพันกว่าบาทบ้าง 1,600 2,000 ก็มีนะครับเพราะสุดท้ายตัวนี้ AOV เนี่ยยอดขายเฉลี่ยออเดอร์นั้นๆน่ะยิ่งเยอะยิ่งดี
1: mm-hmm.
0: มันจะทำให้ตัวคูณตรงนี้มันยิ่งอัตราการไลฟ์มันยิ่งทำให้คนน่ะเห็นมาก
1: ยิ่งขึ้นเข้าไป
0: ใช่เพราะสุดท้ายแล้วอ่ะของพิมพ์ริพายครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาอันนี้ผมที่เขาพูดเองในไลฟ์นะก็คือ
1: 800,000
0: ใช่
1: หมายถึงว่าสองการแพลตฟอร์มนะ
0: ใช่เท่ากับทีวี1ช่องแบบฟรีๆไม่ต้องซื้อแอร์ทับเลยนะ
1: อ
0: ันนี้ก็คือถ้าเราเรียนรู้กับอัลกอริทึมของ TikTok อันนี้คือ GPM อันนี้มันคือสิ่งที่ประกอบไปด้วย 4-5 ตัวนี้ที่ผมพูดมาแล้วก็คูณพันนะครับมันก็จะได้เป็น GPM Golf Performance Metric ของร้าน TikTok นั้นครับผม
1: ก็คือจีนเนี่ยมันปั่นหัวให้คุณเป็นทาสของการขายใช่ไหม คือมันเชื่อมตีมันโบยตีให้คุณเป็นทาส มึงจะต้องขายจนมึงตัวมึงตายอ่ะ
0: จริงครับ
1: ซึ่งตรงนี้มันจะแตกต่างจากคอนเซปต์โซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียเนี่ยออกแบบมาเนี่ยเพื่อให้คนคอนเนคกันนะครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ TikTok เนี่ยเริ่มต้นด้วยบันเทิงใช้บันเทิงเป็นตัวฮุกแดนเดินอะไรก็ว่าไปแต่โดยสันดานจีนเนี่ยมันค้าขายไง
0: ครับ
1: มันก็เอาไอ้ตรงนั้นเนี่ยเอามาค้าขายเอามาขายของนะซึ่งไอ้ตัว YouTube หรือว่าตัวไอ้ Facebook เนี่ยมันเป็นฝรั่งไงฝรั่งเนี่ยมันจะแยกหน้าที่นะว
0: ิ
1: ธีคิดของฝรั่งเนี่ยจะแยกหน้าที่ก็คืออ่ะใครทำอะไรก็ทำไป Division of Laborแต่คนจีนเนี่ยมันผสมบนเปแล้วก็คนจีนเนี่ยมันเน้นขยันแล้วก็ค้าขายนะฮะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นโดย DNA มันเนี่ยก็แสดงผ่านไอ้ตัวโซเชียลมีเดียของมันนะก็คือ TikTok
0: ครับ
1: นะครับจากช่องทางที่เอาไว้เชื่อมต่อกันเนี่ยก็กลายเป็นช่องทางการในการขายของนะครับแล้วก็มีบังคับให้คนที่เข้ามาเล่นเนี่ยเหมือนติดฟินนะครับ ในแง่คนเล่นเองก็ติดฟินก็ไถไปเรื่อยๆไถไปเรื่อยๆในแง่คนที่ไปเป็นครีเอเตอร์เองก็เสพติดโอ้โหคนดูเยอะนะ เสพติดปุ๊บก็ตกเป็นทาสอัลกอริทึมมันสั่งให้ทำอะไรก็ทำเพราะฉะนั้นไอ้คนที่เล่น TikTok มันก็คือ Dead Man Walkingคุณไม่มีสติปัญญาเหลืออยู่แล้วมันบอกให้ทำเนี่ยมึงขายของมึงต้องไลฟ์วันหนึ่ง 4-5 ชั่วโมง 7-8 ชั่วโมงก่อนไลฟ์ไปทำโน่นทำนี่ไปอะไรทำนองเนี้ยนะแล้วคนที่ใน TikTok มันถึงขาดพูดง่ายๆไอ้อินเทลลิเจนซ์เนี่ยมันจะค่อนข้างจะ ดรอปกว่าโซเชียลมีเดียอื่น
0: ครับ
1: ผมฟังพี่เล้งพูดเนี่ยเขายังบอกว่าเอาคนที่เล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยนะก็เรียกว่าสติปัญญามันจะต่ำอะมันถ้าเสพติดมันจะต่ำนะผมเข้ามาไม่ได้พูดขนาดนี้นะเหมือนกับว่ามันเสพติดอะเสพติดปุ๊บเนี่ยแล้วก็มันจะทำอย่างอื่นไม่ค่อยได้นะแล้วก็เวลามันจะสนใจอะไรปุ๊บเนี่ยมันจะสนใจชุกครั้งชุกข่าวมันไม่สามารถที่จะมีไอ้ attention ที่ยาวนานได้ใช่ไหมและในอนาคตเนี่ยมันก็ทำลายสมองไง
0: ใช่เหมือนที่โจพี่โจธนาอาจารย์ได้อ่านของพี่โจธนาเขียนถึงลูกสาว
1: ว่าไงไม่ได้ดู
0: คือ นอกจากเรื่องที่เป็นโซเชียลมีเดียที่เสพติดนะครับพี่โจเขาเขียนถึงการเสพติดการใช้ AI แต่ลูกสาวเขียนเป็นสเตทเมนต์เกี่ยวกับการแสดงละครหรืออะไรเงี้ยมาให้แกตรวจนะครับแล้วก็แกก็เอาเข้า AI เข้า ChatGPT แล้วก็วิจารณ์สรุปวิเคราะห์อะไรเงี้ยโดยที่คือมันเหมือนว่าเราติดในการที่เลิกคิดไปแล้วอาจารย์เหมือนแบบก็เหมือนทำสรุปแล้วก็ส่งให้ลูกอะไรเงี้ยแล้วก็มาฉุกคิดได้ว่าเอ้ยทำไมเราไม่ใช้ตัวเราเองหรือไม่คิดวิเคราะห์ด้วยตัวเราอะไรเงี้ยครับมันก็เหมือนเราถูกพอเราใช้งานมันบ่อยๆมันเลยกลายว่าเราเลิกคิดมันเหมือนมันอ่อนเปี้ยการใช้สมองเหมือนทักษะมันกำลังจะหายไปจากการที่เสพติดเรื่องพวกนี้ครับ
1: ก็นะฮะอย่างที่คุยกันเมื่อเช้าที่ผมไปดูพี่เล้ง MFC เนี่ยที่ก็บอกว่าเฮ้ยต่อไปอ่ะเราจะรับคนเนี่ยเราจะต้องดูฮาร์ดเรทแล้วนะหัวใจเต้นขนาดที่เขาอยู่นิ่งๆเนี่ยเท่าไหร่ถ้าระดับประเภท75อะไรเงี้ยไม่รับนะฮะถ้าระดับต่ำกว่า60เนี่ยหกต่ำกว่า60 50 60เนี่ยอันเนี้ยจะรับเพราะว่าคนแบบนี้เนี่ยคนแบบนี้เนี่ยเขาบอกเขามี49อะไรก็มีนะเขาบอกว่าคนคือทุกวันนี้ไอ้ความฉลาดเนี่ยมันไม่ได้เหนือว่ากันแล้วเพราะ AI เนี่ยทำให้ความฉลาดเนี่ยกลายเป็น
0: คอมมอดิตี้
1: นะนั่นหมายถึงว่าคนที่อยู่ในองค์กรเนี่ยพออยู่ไปนานๆเนี่ยเมื่อก่อนมันก็จะเก่งขึ้นฉลาดขึ้นอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่พอ AI เข้ามาเนี่ยมันมาตัดวงโคจรนี
0: ้
1: คนที่เงินเดือน 200,000 คุณอาจจะหาเงินเดือน 70,000 มาแทนก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ 200,000 ที่มันอยู่มานานๆมันก็ไม่ควรจะได้รับ 200,000 ต่อไปก็คน 70,000 ก็สามารถทำงานแทนคนเดือน 200,000 ได้แต่คนที่เงินเดือน 70,000 เดิมเนี่ยถ้ามันหา 40,000 มาแทนได้ 70,000 มันก็ไม่มี value ต่อไป
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้น value ของคนที่จะอยู่ในองค์กรเนี่ยในยุคนี้จะต้องทำยังไงใช่ไหม
0: จริงครับเหมือนที่ผมไม่อ่านมาเหมือนตอนนี้เลย์ออฟเนี่ยมันไม่ใช่เป็นทางเลือกสุดท้ายแล้วนะมันกลายเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของเจ้าของกิจการในยุคปัจจุบันไปแล้วที่จะทำให้ผลประกอบการดีขึ้นโดยที่เห็นภาพชัดๆเมื่อมีเทคโนโลยีที่มันช่วยเหลืออย่าง AI เข้ามาได้เยอะจริงๆครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเป็นบุคเราถ้าเราพูดถึงบุคลากรที่อยู่ในกิจการหรืออยู่ในบริษัทนั้นๆเนี่ยสิ่งที่จำเป็นจริงๆคือส่วนตัวผมคิดว่าเป็นเรื่องการจัดการและประสบการณ์นะครับ เพราะว่าการที่เราจะพร้อมได้ดีหรือการที่เราจะทำให้ AI ใช้ประโยชน์ได้ดีคือเราต้องมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆก่อน เพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นจุดวัดที่สมมติถ้าเป็นจูเนียร์แล้วมาใช้ AI พร้อมออกมาก็จะสู้ซีเนียร์ที่ใช้ AI พร้อมออกมาไม่ได้ซึ่งถ้าเรามีซีเนียร์ที่คูณ10แล้วกันผมพูดง่ายๆเหมือนใช้ AI ได้มันก็เหมือนคูณ10ใช่ไหมครับ มันก็ดีกว่าจูเนียร์10คนที่เราไปจ้างมาแทนใช้ AI แล้วมีซีเนียร์1คนที่อาจจะเงินเดือนสูงหน่อยอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นถ้าในยุคปัจจุบันเป็นบุคลากรผมว่าก็มีความจำเป็นที่จะต้อง มีการจัดการที่ดี job to be done ที่ดีแล้วก็มีประสบการณ์ครับที่ทำให้ความเข้าใจในเรื่องนั้นๆได้ดีครับ
1: ก็คือ AI เนี่ยมันมาช่วยให้คนที่เก่งในเรื่องนั้นอยู่แล้วเนี่ยเก่งขึ้นไปเรื่อยๆนะ
0: ครับ
1: เช่นผมเขียนโค้ดได้เป็นผมไม่ได้สั่ง AI ได้แต่ว่าไอ้คนเขียนโค้ดเป็นเนี่ยมันก็ต้องเก่งกับผมอยู่แล้วไงมันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะหาไอ้ของพี่เล้งเนี่ยผมทำมาเป็นไอ้นั่นหาไม่เจอละนะผมให้เขาทำเป็นไอ้อะไรนะ
0: อินโฟ
1: ไอ้ตัวอินโฟกราฟิกเนี่ยอยู่ไหนก็ไม่รู
0: ้
1: นะอยู่ไหนก็ไม่รู
0: ้แต่สิ่งที่ AI ช่วยเราแน่ๆครับก็คือเบสิกที่สุดก็คือประหยัดเวลาแน่ๆไม่ว่าใครก็ตามที่ต้องการความรู้แบบกว้างๆแล้วเป็นความรู้ที่เหมือนมีพระหูสูตรมาช่วยตอบเราเนี่ยผมว่าอันนี้ช่วยประหยัดเวลาได้เยอะในหลายๆเรื่องบางทีเราก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องเราก็ได้ AI คือผมก็ใช้ทุกวันแล้วก็ได้เรื่องพวกนี้มาใช้ประโยชน์ในการลดเวลาในการหาข้อมูลกับหลายๆเรื่องไปเยอะมากแล้วก็จะได้เวลามาเอาไปทำอย่างอื่นต่อครับ
1: แต่ว่าความฉลาดเนี่ยมันจะกลายเป็นคอมมอดิตี้ไหม
0: ความฉลาดคือถ้าทุกคนใช้ AI ได้เก่งเท่ากันผมว่าก็อาจจะเป็นคอมมูนิตี้ได้ครับแต่มันยังมีผมว่าตอนนี้ก็ยังมีจำนวนไม่เยอะแล้วกันที่ใช้ AI ได้ดีอย่างเงี้ยครับผมก็ยังมีความแตกต่างกันอยู่ในเรื่องพวกนี้แล้ว AI adoption ก็น่าจะยังแค่ผมว่าน่าจะไม่เกิน 20% ของประชากรทั้งหมดครับ
1: อันนี้คำถามคือว่าอะไรคือของแพงในยุค AI ถ้าความฉลาดถ้าความฉลาดไม่ใช่ความแพง
0: เท่ากันถ้าความฉลาดไม่ใช่ความแพงผมว่าสิ่งที่มันทำให้ต่างกันจริงๆคือการ collect data ที่ clean จริงๆแล้วมันถูกต้องถึงทำให้ AI แต่ละอันต่างกันเพราะนั้น ของแพงผมว่าเลยเป็นเรื่องข้อมูลครับเพราะถ้าเรามีข้อมูลที่ดี AI มันก็จะทำให้เราได้ประสิทธิภาพที่ดีออกมา
1: เมื่อวานนี้ผมเพิ่งไปอ่านหนังสือ Brain and Brawn
0: ครับ
1: นะฮะเป็นของศาสตราจารย์ของ Stanford ใช่ไหมแล้วเขาก็มีบทหนึ่งว่าในเรื่องของ Data Analytics นะฮะเขาบอกว่ายุคนี้ data มันเยอะมาก
0: ครับ
1: แต่ว่าไอยุคของ data analytics เนี่ยมันก็ยังเป็นยุคที่เรียกว่ามันยังไม่แม่ทัวนะคือมันยังโตได้อีกนะครับผมถาม AI แล้วกันผมถามว่าความฉลาดมันจะกลายเป็น commodity ไหมในยุค AI ซอนเด็ดตอบว่าความฉลาดไม่ใช่ commodity แต่ความฉลาดแบบเฉพาะส่วนใหญ่กำลังจะเป็นคนส่วนใหญ่พูดผิดประเด็นพวกเขาถามว่า AI เนี่ยฉลาดกว่าคนไหมแต่คำถามที่ถูกต้องที่ควรจะถามก็คือความฉลาดแบบไหนที่แพงนะ
0: ครับ
1: ความฉลาดที่ใครๆก็ถาม AI ได้หมดเนี่ยหรือความฉลาดคือถามว่าคนฉลาดสมัยก่อนเป็นคนยังไงคนฉลาดสมัยก่อนไอ้คนเก่งอะไรเงี้ยคนเก่งกับคนฉลาดต่างกันยังไงวะคนเก่งกับคนฉลาดต่างกันยังไงคนเก่งกับคนฉลาดต่างกันยังไง
0: คนเก่งก็คือเรียนรู้จากตัวเองอาจารย์แต่คนฉลาดเรียนรู้จากคนอื่นด้วย
1: คนเก่งเรียนรู้จากตัวเองแล้วเด็กเก่งมันเรียนรู้จากเราเองมันเรียนรู้ตัวเองไม่ได้รู้จากครูเหรอเ
0: ด็กเก่งจะแบบว่าทำด้วยตัวเองอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็คือมีเหมือนมีท่อเดียวอย่างเงี้ยถ้าเขาเข้าใจผมนะ
1: สรุปฉลาดคือฮาร์ดแวร์สรุปฉลาดคือฮาร์ดแวร์แต่เก่งคือซอฟต์แวร์ที่ตั้งอยู่บนฮาร์ดแวร
0: ์
1: คือฉลาดเนี่ยประมวลผลได้เร็วคนฉลาดได้คือเฮ้ยเวลาพูดอะไรปุ๊บเนี่ยภาษาจีนเขาเรียกว่าจงหมิงเนี่ยชงก็แปลว่าฟังหมิงแปลว่าสว่างฟังปุ๊บเก็ตเร็ว
0: ครับ
1: บอกอะไรปุ๊บเก็ตเร็วเลยประมวลผลเร็วเห็นแพทเทิร์นต่อยอดอะไรไปเลยเนี่ยนะก็จะฉลาดใช่ไหมหรือว่าเช่นไอ้พิมพ์ดีพายมาเงี้ยมาท่านรัฐมนตรีคะอันเนี้ยลูกละ600เนี่ยค่ะแล้วก็มาขาย100นึง เอาไหมคะอะไรเงี้ยเฮ้ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้ว่ะดูแลถ้ากูไปร่วมด้วยอย่างเงี้ยเกิดมันไปเอาลูกตกเกรดมาร้อยหนึ่งหรือมันบอกร้อยลูกก็ร้อยล้านลูกมันไม่ได
0: ้ครับ
1: มันไม่มีทางหาได้ปัญหาได้ล้านลูกแน่ใช่ไหมเกิดปัญหาได้ทั้งพันลูกกูไม่แย่เลยอะไรเงี้ยเชื่อมโยงไปเอาไปด้วยถ้าไปร่วมถ้าไปร่วมเฟรมกับพิมลี่พายเนี่ยจะโอ้โหไม่เอาดีกว่าคือเชื่อมโยงไปเลยว่าไม่เอาดีกว่าเหมือนใครก็ไม่รู้ไม่รู้ที่มาที่ไปไม่แอสโซเชียตกับเราเดี๋ยวเราจะพังไปด้วยหรือเปล่านี่คืออันเนี้ยเป็นคนฉลาดนะ
0: ครับ
1: คนเก่งเนี่ยเอาเอาท์พุตของความฉลาดไปสร้างผลได้ในโลกจริงอันเนี้ยคือคนฉลาดอะไรไม่ได้อาจจะไม่ทำอะไรก็ได้เพราะฉลาดเกินไปไม่ทำแล้วไอ้นี่ก็ไม่ทำโน่นก็ไม่ทำแต่คนเก่งอ่ะเอาไปทำแล้วเห็นเป็นเอาท์คัมไงให้ผลออกมาใช่ไหมความต่างที่คนพูดไม่ที่คนไม่พูดถึงคือฉลาดคือ potential แต่เก่งเป็น kinetic คนฉลาดมากที่ไม่เก่งมักติดกับดักตัวเองว่าเห็นปัญหาทุกปัญหาจนตัดสินใจไม่ได้เรียกว่า analysis paralysis of by IQ คือฉลาดแล้วกูไม่ทำอะไรเลยดีกว่าวะเดี๋ยวกูพังเดี๋ยวกูเจ๊งใช่ไหม
0: ไม่รับความเสี่ยง
1: ไม่รับความเสี่ยงนะAI ฉลาดมากแต่ยังไม่เก่งเพราะเก่งต้องการสิ่งที่ AI มีแรงจูงใจส่วนตัวความกลัวที่ทำให้ระวังประสบการณ์ที่เจ็บจริงคนเก่งในโลกจริงส่วนใหญ่ฉลาดพอไม่ใช่ฉลาดที่สุดแต่ execute ได้ดีกว่าและทนกับความไม่สะดวกสบายได้นานกว่านะ
0: ครับ
1: ดังนั้นคำถามที่มีประโยชน์กว่าฉันฉลาดแค่ไหนคือฉันจะแปลงความฉลาดเป็นผลลัพธ์ได้ดีแค่ไหนและมีอะไรขัดอยู่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเรา มองว่าเอ้ยเอาแล้วทั้งนี้ความคนฉลาดคำถามว่าแล้วเราในฐานะที่เราจะจ้างคนเราจะจ้างคนฉลาดหรือจะจ้างคนเก่งหรือเราจ้างคนเก่งที่ฉลาดหรือคนฉลาดที่ไม่เก่งหรือคนเก่งที่ไม่ฉลาดหร
0: ือ
1: คนเก่งที่โง่หรือคนเก่งที่โง
0: ่ถ้าเลือกได้ก็ต้องฉลาดและเก่งครับ
1: นะฮะ
0: แต่ผมว่าแบบคือถ้าความฉลาดที่แพงเนี่ยผมว่าในยุคที่มี AI เนี่ยมันต้องฉลาดในการตั้งคำถามครับก็คือพร้อมอันนี้เป็นสิ่งที่น่าจะแพงเป็นทักษะที่น่าจะแพงมีทั้งต่อมเอ๊ะคือถ้าตั้งฉลาดในการตั้งคำถามคุณจะมีต่อมเอ๊ะที่อาจจะสงสัยคำตอบที่ AI ตอบมาก็ได้นะอาจจะค้นคว้าข้อมูลให้มันถูกต้องเพราะ AI สิ่งที่ AI ตอบมามันก็ไม่ใช่ความจริงทั้งหมดมันเป็นเพียงการคาดเดาจากสถิติที่มันน่าจะเป็นเพราะนั้นถ้าเรามีคนที่ฉลาดที่จะตั้งคำถามต่างๆเนี่ยมันก็น่าจะเป็นความฉลาดที่แพงในยุคถัดไปได้ครับ
1: ตอนนี้คือคำถามมันคือว่าคุณจะตั้งคำถามยังไงอ่ะใช่ในยุคนี้ คำถามสำคัญกว่าคำตอบ เพราะว่าคุณโยนอะไรเข้าไปในAIมันก็ตอบได้หมดแหละใช่ไหมตอนนี้ คำถามมันคือคุณจะถามยังไงอ่ะหมายถึงว่าคำถามเนี่ยมันจะกลายเป็นสไตล์พล้อมไปหมดเหรอใช่ไหม
0: ครับคือถ้าสไตล์พร้อม
1: หรือว่าคุณจะตั้งคำถามสไตล์เฟรมแอนด์รีเฟรมแบบที่สำนักไอ้ดีไซน์ทิงกิ้งของสแตนฟอร์ดหรือว่าดีสคูลเขาทำกัน
0: ส่วนตัวผมนึกถึงไซมอนซีเนกอาจารย
1: ์
0: ผมนึกถึง
1: การสไตล์วาย
0: ใช่ครับสไตล์วิดวายผมนี่คือคำถามที่ถามในเชิงลึกถึงวายมากกว่าเพราะคนส่วนใหญ่เวลาถามมันจะเป็นถามวอทนะเพราะฉะนั้นถ้าถามคำถามที่ดีคือถามเพื่อหาคำตอบในเชิงลึกหาเพื่อหาอินไซต์หรือว่าหาอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยมากกว่าครับถ้ามองในมุมผมนะผมคิดว่า
1: แต่คุณก็ต้องรู้จักวอทก่อนหาวายไม่ใช่เหรอเพราะว่าคุณจะต้องวายกับวอทคุณต้องวายกับวอทนั้น
0: คือเราต้องมีประสบการณ์หรือมีความ
1: เข้าใจในสิ่งคุณวายอะไรล่ะคุณวายกับอะไรล่ะ
0: ครับ
1: คุณต้องเข้าใจคุณต้องรู้จักวอทก่อนมั้ยล่ะเราจะวายกับวอทนี้ใช่มั้ย
0: มันก็เลยต้องการประสบการณ์มาก่อนต้องมีความเข้าใจในสิ่งนั้น
1: ผมถาม ChatGPT ว่า start with why มั้ย
0: ม
1: ันตอบว่าไม่ใช่ start with why แบบไซมอนเซเนกตรงๆในยุค AI เราต้องเริ่ม why อีกชั้นหนึ่ง start with what is the real game why เหมาะสำหรับการสร้างแรงบันดาลใจและ narrative แต่การตั้งคำถามไป AI ต้องเริ่มการระบุสนามก่อน
0: เริ่ม narrative ก่อน
1: และเกมที่คุณเล่นคือเกมอะไรอย่างเกมที่อย่างเกมที่พิมพ์ลีพายเล่นคือเกมอะไร
0: สร้างกระแส
1: ทำไมต้องสร้างกระแสเพราะกระแสส่วนใหญ่ของพิมพ์ลิพายเนี่ยเป็นดราม่า
0: ใช
1: ่ตั้งแต่กระแสกล่องสุ่มแล้ว
0: ดราม่าความขัดแย้งความเห็นต่างสุดท้ายก็เข้ามาดูกันหมดอ่ะแต่พอเข้ามาดูก็มีการซื้อกันเอง
1: ก็คือเกมของพิมพ์ลิพายเนี่ยคือเกม to be number one หรือเปล่าใช่ไหมต้องการทิ้งห่างหรือเปล่าน
0: ะใช่เพราะว่าก่อนหน้านั้นก็มีวินวิลเลียมที่เอามาขายทุเรียนโดยยิบ
1: ก็เพราะวินวิลเลียมนี่แหละพิมพ์ลิพายต้องมาขายทุเรียนบ้าง
0: ครับ
1: คำถามถ้าจะช่วยเกษตรกรไม่ขายมะม่วงล่ะตอนนี้กำลังตกต่ำเลย
0: เดี๋ยวตอนที่เป็นมะพร้าวอ่ะ
1: มะพร้าวไม่คุณไม่ขายอ่ะคุณมาขายทุเรียนทำไมมันไปได้อยู่แล้วจริงป่ะ
0: ครับ
1: ก็แสดงว่าต้องการเอาทุเรียนเนี่ยไปคุยกับสุปจีเปล่าแล้วต้องการให้สุปจีแบ็คหรือเปล่าแล้วผมก็ไม่รู้ว่าพิมพ์ลิพายไปคุยอะไรกับสุปจีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยตั้งคำถามว่าทำไมต้องทุเรียนWhy durianทำไมถึงเลือกทุเรียนมาเพราะทุเรียนเป็นสินค้าการเมืองไปแล้วผลไม้เนี่ยตอนนี้ก็เป็นการเมืองไปหมดแล้วจริงหรือเปล่า
0: ครับ
1: นะแล้วก็ทำไมต้องเป็นล้านลูกทำไมต้องเป็นลูกละร้อยใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าไม่ใช่ล้านลูกลูกละร้อยเนี่ยจะไปดึงซูเปอร์จีมาได้ไหมล่ะเช่นไปร้ายตั้งหมื่นลูกแล้วก็ช่วงนาทีทองจะไปดึงซูเปอร์จีมาได้ไหมล่ะ ใช่ไหมแล้วถามว่าไวรัลเนี่ยพอไวรัลพอซูเปอร์จีไหมล่ะ
0: ก็มีส่วนนะครับ
1: เ
0: ป็นไปประทับตาเลยว่าแบบทางการอ่ะ
1: เ
0: หมือนการันตีเขาการันตีนั่นด้วยนี่คุณภาพเขาบอกว่า
1: อนุมัติค่ะ
0: ดูเรื่องราคาไปเดี๋ยวแต้มดูเรื่องคุณภาพให้อะไรอย่างงี
1: ้อันนี้
0: เป็นการการันตีเลย
1: เขาพลาดขนาดนี้ได้ไงวะ
0: ตอบยากครับบางทีเขาอาจจะมีบางอย่างที่เขาต้องการอยู
1: ่คือ
0: ไม่แน่ใจว่าแบบ ผลงานหรือกระแสหรืออะไรที่เขาอยากได้อะไรเงี้ย
1: แค่เพราะเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกม win lose
0: ครับ
1: วินลี่พายวินแต่ว่าคุณสุปจีนี่ lose
0: ครับ
1: แล้วสุปจีเนี่ยท่านลูสไปเรื่อยๆเนี่ยจะรักษาตำแหน่งไปไม่ได้นะใช่ไหมเพราะว่าคุณอนุทินก็เรียกว่าอ่ะดูไปเลยไม่มีรัฐมนตรีช่วยให้คุณดูไปทั้งกระทรวงเลยแล้วถ้าเกิดเป็นตำบลกระสุนตกไปเรื่อยๆเนี่ยจากจุดแข็งกลายเป็นจุดอ่อนเนี่ยทำไงอ่ะ
0: ยากเลย
1: ผมถาม ChatGPTผมบอกเอา start with why มาใช้กรณีพิมพ์ลิพายกับสุปจี why ของสุปจีคือช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตเพิ่มช่องทางขายผลไม้ไทย why ของพิมพ์ลิพายคือสร้างมหากรรมไลฟ์คอมเมอร์สขายถูกช็อคตลาดยึด attention โชว์ความเป็นที่เบอร์หนึ่งอันนี้ผมพูดเองนะ why ผู้บริโภคอยากได้ของถูกแต่ต้องตรงปกส่งจริงเค็มได้ปัญหาคือ why ของรัฐมนตรีเป็น public valueแต่ execution ไปยืมกลไกของ influencer คือพูดง่ายๆคือคุณสุปจีเนี่ยแกไปดึง influencer จีนมาเฟียไม่มีทาง
0: แ
1: ล้วก็มาไลฟ์ในเมืองไทยใช่ไหมแล้วก็ให้คนจีนใช่ไหม
0: ใช่
1: นะ
0: ก่อนหน้านี้ปีก่อน
1: แกก็นั่งคิดว่าเฮ้ยถ้ามันจะมีสุ มันจะมีอินฟลูของไทยเนี่ย
0: ครับ
1: ทำให้ฟรีเอาไห
0: ม
1: เอาไหม
0: ก็น่าจะ
1: เอาเอาเนี่ยอย่างเงี้ยคือสุปจีต้องการระบายของ
0: ครับ
1: เดิมสุปจีก็ไม่คิดหรอกว่าเฮ้ยทุเรียนเพิ่งออกนะมันขายได้ราคาทุเรียนตอนที่มันกำลังจะแย่เนี่ยมันประมาณปลายพฤษภาอีกเดือนนึงอะ
0: ครับ
1: มันไทมิ่งเนี่ยมันไม่ถูกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วกรณีของพิมพ์ลี่พายเนี่ยนะครับมันก็กลไกของพิมพ์ลี่พายไงพิมพ์ลี่พายจะพูดคำหยาบอะไรพวกนี้เนี่ยรัฐมนตรีแบ็คมุมก็ต้องไอ้นั่นดูนะเมื่อวานนี้คำหยาบหลุดออกมาเต็มเลยนะฮะซึ่งเป็นก็ซึ่งพิมพ์ลี่พายก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้ว
0: ใช่
1: มาถึงว่าคุณไปเล่นเกมกันเดียวพิมพ์ลี่พายรัฐมนตรีต้องรู้นะพิมพ์ลี่พายเป็นยังไงอะแล้วคุณสุปจีเนี่ยพูดสุภาพที่สุดในคณะรัฐมนตรีอะเขาอยู่กับพิมพ์ลี่พายอ่ะเป็นคู่ต่างนะนะเขาบอกว่าปัญหาวายของรัฐมนตรีสุปจีก็คือเป็น public value ก็คือช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตช่วยเพิ่มช่องทางขายผลไม้ไทยใช่ไหมแต่ execution เนี่ยไปยืมกลไกของพิมพ์ลี่พายที่เล่นด้วย attention discount spectacle นะพอวายสูงดาวต่ำง่ายๆคือสุปจีต้องการวายแต่เวลาลงไปทำอ่ะมันไม่ได้สูงตามวายใช่ไหมภาพที่ออกมาคือไม่ใช่รัฐช่วยเกษตรกรแต่กลายเป็นรัฐเนี่ยไปแบ็กโปรโมชั่นของแม่ค้าออนไลน์อันนี้คือจุดพังของสตาร์ทวิดวาย
0: ครับ
1: อันนี้คือตั้งคำถามนี่คือการตอบคำถามว่าวายสุปจีเนี่ยแบ็กพิมพ์ลี่พายวายดีไม่พอถ้าฮาวทำลายวายไม่ใช่ฮาวไอ้ฮาววิดอมนะอันนี้คนละอันเดี๋ยวจะเข้าใจผิดนะครับถ้าบอกว่าช่วยชาวสวนแต่ใช้ราคาลูกละ100บาทเป็นหัวหอกเรื่องเล่าจะเปลี่ยนทันทีจากช่วยเพิ่มมูลค่ากลายเป็นกดเพอร์เซพชันราคาทุเรียน
0: ใช
1: ่แม้ภายหลังชี้แจงว่าเป็นเทคนิคการขายหรือโปรโมชั่นก็ตามซึ่งอันนั้นก็ขัดกับคลิป
0: ใช
1: ่ก็คิดว่าคุณปฏีอนุมัติค่ะนี่นะคะลูกละ600บาท6-700บาทเอามาขายให้คนไทยได้กินลูกละ100นึงล้านลูกโอ้ยดีไหมคะอนุมัติค่ะ ใช่ไหมแล้วอีกวันหนึ่งโฆษกกระทรวงพาณิชย์มาบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณขายเนี่ยนะไม่ตรงปกหรืออะไรพวกนี้หรือไปทำในราคาอะไรเสียในดุกดำเนินตามกฎหมายนะ
0: ครับ
1: แล้วก็บอกเป็นทุเรียนตกเกรดทุเรียนเกรดรองอะไรทำนองเนี้ยแต่พิมพ์ลี่พายบอกเนื้อไก่ฉีกเลยนะ
0: ครีมมี่ครีมมี
1: ่ครีมมี่เลยมันไก่ฉีกเลย600-700บาทเนี่ยลูกหนึ่งอะไรเงี้ยนะไม่ขายนะขายร้านขายลูกละร้อยเงี้ยใช่ไหมอันเนี้ยแล้วก็พอตอนหลังโดนโจมตีก็บอกไม่ได้มีการขายกระทรวงพาณิชย์ไม่ได้สนับสนุนอะไรไปเลยอะไรทำนองเนี้ยแล้วก็เนี่ยถือว่าเสียหน้ามาละใช่ไหมโสมเต็มที่นะนี่ผมตั้งแต่เช้ายังไม่นอนเลยเนี่ยเนี่ยตั้งแต่ตื่นไปวิ่งนี่ยังไม่ได้นอนเลยนะถ้าใช้สตาร์ทวิดวายอย่างถูกต้องคำถามแรกของสุปจีไม่ควรจะเป็นช่วยขายยังไงให้ดังแต่ควรจะเป็นเราต้องการให้สังคมเชื่ออะไรเกี่ยวกับทุเรียนไทยหลังแคมเปญนี้จบถ้าคำตอบคือทุเรียนไทยมีคุณภาพมีระบบมีอนาคตมีตลาดการเอาราคา100บาทมาเป็นพระเอกผิดวายทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยพิมพ์ลี่พายเนี่ยเอา100ล้านเอา100ลูกละ100ล้านลูกเนี่ยมันเป็นลักษณะของเอาแคมเปญเพื่อสร้างไวรัลแล้วถ้าเกิดว่าคุณจะล้านลูกจริงเนี่ยคุณจะต้องมีสวนที่พร้อมจะส่งล้านลูกนะไม่ใช่ให้เป็นรออีกเดือนหนึ่งนะใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ถามว่าไอ้ทุเรียนเนี่ยคุณเห็นข้างนอกและข้างในมันเป็นที่คุณเห็นเหรอใช่เปล่าเกิดคนได้ไปแล้วไม่ได้โอ้โหไม่ได้เรื่องเลยแล้วรีวิวออกมาไม่เละเทะเหรอข้างนอกดูดีข้างในออกมาเละเทะเลยทำไงอ่ะใช่ไหม เพราะว่าถ้าเอาราคา100บาทเป็นตัวตั้งแล้วพิมพ์ริพายขายอะไร100ลูกลูกละล้าน100ลูกละ100ล้านลูกขายโฮปไงเอาของแพงมาทำเป็นคอมโมดิตี้จริงเปล่าแทนที่คนจะจำว่ารัฐช่วยสร้างตลาดใหม่ให้ชาวสวนทุกคนจะจำกันว่าเฮ้ยทุเรียนเนี่ยลงได้ถึง200นะตกราคาได้ลงไปได้100เองนะนะฮะพิมพ์รีพายไม่พลาดในเกมของพิมพ์รีพายเพราะเกมของพิมพ์รีพายคือ attention conversion spectacle dominance ในไลฟ์คอนเมิร์ตมีรายงานว่าคนดู 800,000 แล้วคนพูดดังกว้างขวางงานในพิมพ์รีพายเนี่ยอย่างมากมันก็ขาดทุนกำไรหรือพูดง่ายๆจะควักได้ตั้ง10ล้านแต่10ล้านเนี่ยมันประกาศว่าคนดู 800,000 เป็นที่1อ่ะพูดง่ายๆพิมพ์รีพายมีที่หาเงินเยอะแยะอยู่แล้วล่ะใช่มั้ย
0: ครับ
1: แต่ซุปเปอร์จีพลาดเพราะท่านรัฐมนตรีไม่ได้อยู่เกมเดียวกับอินฟลูเอนเซอร์แต่ไปเล่นเกมอินฟลูเอนเซอร์
0: จันต้องเบรกมั้ยครับ
1: ก็ได้จะเบรกก็ได้ไม่เบรกก็ได้เมื่อวานนั้นพูดไปถึง40เนี่ยใช่ไหมครับเออนะฮะรัฐมนตรีไม่ได้ขายของอย่างเดียวรัฐมนตรีขายความเชื่อมั่นของระบบตลาดเพราะว่ากระทรวงพาณิชย์เป็นคนคุมราคานะผมถามหน่อย
0: ครับ
1: นี่ถ้าไม่มีคนหัวหมอเนี่ยไปแจ้งพิมพ์ริพายว่าคุณนำเข้าข้อมูลเป็นเท็จได้ไหม
0: ก็ได้นะ
1: ล้อลูกละ100ล้านลูกอ่ะ
0: ใช
1: ่แล้วของจริงไม่ใช่ได้ลูกละ100แล้วไม่ถึงล้านลูกเนี่ยเขาไปแจ้งได้มั้ยว่านำข้อมูลไปเป็นเท็จแล้วถ้าแจ้งพิมพ์รีพายอย่างนั้นใครติดล่างแห่ไปด้วยอ่ะใช่ไหมใช่ไหมเออคำถามก็คือว่าทำไมแต้มไม่คุยกับตุ้มใช่ป่าวในเมื่อตุ้มเองเนี่ยเขาก็ปราณีนะตุ้มซึ่งขายทุเรียนด้วยนะตุ้มเนี่ยหนุ่มเมืองจันทร์เนี่ยขายทุเรียนแล้วก็โพสต์ขายใน Facebook เนี่ยนะเห็นเปล่าทำไมคุณไม่คุยกับตุ้มตุ้มก็เก่งเรื่องการเมืองตุ้มก็เก่งเรื่องการตลาดแล้วตุ้มก็มีสวนทุเรียนสวนมังคุดสวนอะไรเต็มไปหมดเลยจริงเปล่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นปัญหาคือแต้มเนี่ยตั้งที่ปรึกษาควรจะมีที่ปรึกษาทางการเมืองทางสื่อไม่ใช่ที่ปรึกษาเรื่องไอ้เนี่ยเป็นนักวิชาการที่ปรึกษาที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ปรึกษาที่เก่งเรื่อง geopolitics ไม่ใช
0: ่
1: คุณต้องอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีอย่างมั่นคงมันต้องมีที่ปรึกษาในการสื่อสารการเมืองแล้วก็เรื่องของภาพลักษณ์ใช่ไหมฮะเอาละฮะท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับ
2: Business Connectionต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและพัฒน์เถื่อนศิริ
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
7: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจ รายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
6: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
7: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
6: วันพุธพบกับพศธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
7: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
6: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
7: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
6: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและพัฒน์เถื่อนศิริ
1: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะตอนแรกก็ถามพัฒน์ว่าจะคุยเรื่องอะไรดีนะครับอยู่ๆพัฒน์ก็พูดนะว่าบัวขาวแพ้น้องเป็นชายบัวขาวเป็นรถถังนะถังจิตเมืองนนท์นะคร
0: ับ
1: ซึ่งชื่อก็บอกแล้วว่ารถถังใครจะโค่นน่ะลำบากแล้วก็รถถังนี่ก็ไปมีเรื่องกับทางบันไฟนะครับฟ้องร้องกันตอนหลังก็ตกลงกันได้แต่ว่าอ่ะขึ้นโชคครั้งสุดท้ายนะรถถังจะขึ้นโชคที่บันไฟครั้งสุดท้ายในนามอิสระด้วยเรียกว่ายกเลิกสัญญาไปแล้วและรถถังถูกน็อกยก5นะครับหน้าตาดูไม่ได้เลยร้องห่มร้องไห้นะครับ
0: ก็ถือว่าเป็นนักเขาเรียกว่าอะไรแมตช์สุดท้ายทั้งสองคนนะครับทั้งรถถังแล้ว
1: ไม่ได้ไปวางมือเหมือนกัน
0: ทาเคลุใช่เป็นเขาบอกเลยว่า
1: ชื่ออะไรนะทาเคลุใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ทาเคลุนี่ก็คือแพ้รถถังมาก่อน
0: ใช่โดนน็อกมาก่อนแล้วเป็นเขาบอกว่าเป็นความอัปยศของเขาว่าเขาชกไป
1: เขาไม่เคยโดนน็อกเลยเหรอเขาไม่เคยโดนน็อกเลยเหรอ
0: มันเร็วครับอาจารย์มันแปดสิบวิ
1: อ๋อ
0: เขาเลยรู้สึกว่ามันเป็นแบบจุดด่างพ้อยในใจครับ
1: อืม
0: เขาก็เลยบอกว่าแบบเขาต้องแก้ความอัปยศครั้งนั้นโดยการที่เขาต้องน็อครถถังให้ได
1: ้อืม
0: เขาจะทุ่มเต็มที่ทั้งชีวิตกับการแมตช์นี้แมตช์สุดท้ายของเขา
1: อืมอ
0: ันนี้คือสตอรี่นะที่เขาปูมาอืม
1: เนี่ยนึกไปถึงแมตช์วันออฟ the greatest of all time ของ UCL เลยอะซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณวันอังคารที่คือวันพุธที่ผ่านวันอังคารที่ผ่านมาก็คือในการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับในรอบรองชนะเลิศซึ่งควรจะเป็นรอบชิงชนะเลิศมากกว่า
0: ใช่
1: ระหว่างสุดยอดทีมของฝรั่งเศสเปเช
0: ครับ
1: ซึ่งได้แชมป์ปีที่แล้ว
0: ครับ
1: หลังจากเอ็มบัปเป้ออกไปเอ็มบัปเป้นี่ถือว่าเป็นแบบว่าโอ้โหอีโก้สุดๆเป็นนักคือเป็นคนอีโก้ถ้าจะมากกว่าเอ็มบัปเป้นี่ก็น่าจะมีแต่โรนัลโดเขาก็เส้นสไตล์เดียวกันพอออกไปปุ๊บเล่นแชมป์เลยแล้วก็บาเยิร์นมิวนิกสุดยอดทีมของเยอรมันเจอกันในรอบรองชนะเลิศนะครับฟาดกันอย่างเมามันมาก5-4นะฮะพอจะเทียบรถถังกับทาคิรุได้ไหมฮะ
0: ผมว่าส่วนตัวว่าฟุตบอลสนุกมันกว่า
1: คร
0: ับอันนั้นนี่บุกกันแบบโอ้โหบุกกันมันมากสลับไปสลับมาเกมสนุกมากส่วนรถถังบอกว่าด้วยหลายๆอย่างทำให้เขา resistance ของเขามันน้อยลงครับในการที่เขาจะต้องแบบเฟิร์มร่างกายเป็นนักกีฬาและความแข็งแรงคือสมัยก่อนรถถังคือรถถังจริงๆนะครับคือแบบโดนต่อยไม่เป็นไรแบบคือโดนเยอะไม่เป็นไรเออมีความแข็งแรงเพราะเขาแบบซ้อมมาดีอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้แบบก่อนหน้านี้ก็ตกตาช่างต่างหลายครั้งลดน้ำหนักไม่ได้การซ้อมไม่ค่อยดีไปเป็นอินฟูเป็นดาราซะมากกว่าครับ
1: อันนี้เป็นตัวอย่างเลยระหว่างคนไทยเป็นตัวอย่างเลยระหว่างคนไทยกับคนญี่ปุ่น
0: อ
1: ย่างคนไทยเนี่ยจะเน้นเรื่องบันเทิงจะเป็นส่วนใหญ่เราจะเห็นเลยว่าคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยในวงการกีฬาโดยเฉพาะวงการมวยเสียคนมาเยอะแล้วนะตอนดัง
0: จริงครับ
1: นะครับ มีอยู่คนเดียวที่ระหว่างได้แชมป์ไม่เสียแต่จะมาเสียเนี่ยตอนแขวนนวมไปแล้วก็คือเขาทรายแกแท็กซี่เขาทรายแกแท็กซี่นี่ไม่ได้มีภรรยาไม่ได้มีอะไรเลยนะระหว่างที่เป็นแชมป์เนี่ยแล้วแบบอยู่ในวินัยสุดขีดเพราะฉะนั้นไม่มีใครสู้เขาทรายได้เลยหมัดสถานฟ้านี่ชกทีเดียวล้มไปเลยอ่ะใช่ไหมฮะแล้วคุณดูดิหลายๆคนเนี่ยที่เป็นแชมป์โอลิมปิกอ่ะพอได้เงิน 4-50 ล้านเนี่ยโอ้โหเลี้ยงเพื่อนมีผู้หญิงมีอะไรพวกเนี้ยจนบางคนได้โดนเพิ่งโดนจับไปก็มีใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: อันเนี้ยเป็นตัวอย่างของคนที่เวลามันเปลี่ยนสถานภาพรวดเร็วเกินไปอ่ะจากคนไม่มีอะไรแล้วเป็นมีมหาศาลอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: มันไม่สามารถจะบริหารจัดการตนเองได้ผมเคยคุยกับเนี่ยผู้จักผู้ใหญ่เนี่ยนะก็บอกว่าโอ้ยผมเนี่ยเห็นมาเยอะนะศิลปินเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมาก่อนเนี่ยก็โนเนมเนี่ยพอวันดีคืนดีเนี่ยนะครับมีชื่อเสียงมีเงินทองขึ้นมาพังเลยนะปีเตอร์ดักเกอร์บอกว่าคนเราอ่ะจะพังจากความสำเร็จมากกว่าพังจากความล้มเหลวนะเนี่ยตัวอย่างชัดเจนเลยทาคิรุเนี่ยไม่ได้พังจากความล้มเหลวนะทาคิรุเนี่ยโดนรถถังเนี่ยชกใน80วินาทีแล้วน็อกเลยเนี่ยทาคิรุเนี่ยพ่ายแพ้นะแต่ทาคิรุไม่เรียกชื่อถูกใช่ไหม
0: หาเอาให้ชัดก็ได้ครับ
1: พูดเรียกชื่อผิดเนี่ยผมชอบเรียกชื่อผิดชกกับใครรถถังชกกับใครดูดิรถ
0: ทาคิรุ
1: ทาคิรุเนี่ยนะทาคิรุเนี่ยแปลงความพ่ายแพ้เนี่ยให้กายพลังฮึดเลยเรียกว่าแก้แค้นอะปกติไอ้พวกนี้นี่แก้แค้นนี่ก็คือต้องการเอาไปต่อยอดด้วยนะอันนี้กะแขวนนวมเลยใช่ไหมชกครั้งสุดท้ายชกครั้งสุดท้ายนะรถถังก็จะชกครั้งสุดท้ายเหมือนกันในผมไม่รู้ว่าวันไฟนี่มันจะชกครั้งสุดท้ายหรือเปล่านะแต่ชกครั้งสุดท้ายไปแล้วล่ะในนามอันเนี้ยในนามของไอ้ค่ายสุพรรณไฟอ่ะใช่ไหมตอนนี้เขาชกอิสระใช่ไหมแล้วเนี่ยตัวอย่างรถถังเนี่ยประสบทุกวันเนี่ยรถถังเนี่ยที่มีวันนี้เพราะเขาประสบความสำเร็จได้ป่ะล่ะสมมติว่าไม้ไทซันเนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยใครจะไปชกกับมันหมัดเดียวนี่บางทีเข้าห้องน้ำออกมาเนี่ยยกหนึ่งนี่น็อกหมดแล้วไม่มีใครจนไม้ไทซันมันติดคุกอ่ะแล้วคุณทำอะไรให้ติดคุกอ่ะทำตัวเองเปล่า อย่างกรณีรถถังเนี่ยทำตัวเองไหมซ้อมไหมไม่อ่ะเป็นอินฟูนะไปเล่นบงเล่นบอลอะไรถือว่าอะไรถือว่าใครจะมาสู้กูวะในรุ่นเนี้ยกูเดินหน้าแบบไม่ได้สันเลยมึงชกมากูไม่กูโดนไม่เป็นไรอ่ะโดนไม่เป็นไรไม่ได้กูไปชกมึงหมัดเดียวแต่มึงล้มเลยอ่ะซ้อมทำไมอ่ะน้ำหนักเกินก็ไม่เป็นไรเสียแชมป์ไม่เป็นไรแต่คุณให้ผมขึ้นชกมาล่ะสุดท้ายเสียแชมป์ก็จริงสุดท้ายก็ให้ชกเอาความมันบันเทิงเป็นไงมันไม่ใช่มวยสากล
0: ครับ
1: จริงไหมและเนี่ยการที่รถถังไม่ซ้อมเนี่ยแล้วก็มีเรื่องมีราวอะไรทำนองเนี้ยก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมาอยู่วันนี้ไงในคำถามเมื่อคนไทยเรียนรู้อะไรจากรถถังอ่ะ
0: คนไทยลืมง่ายจังเดี๋ยวก็เหมือนเดิม
1: ไม่ใช่เรียนรู้ปรับใช้กับตัวเอง
0: อ๋อโอเคผมว่ามันคือมันต้องรักษา resistance ไว้ต่อเนื่องครับเราต้องไม่เหลิงครับแล้วก็ไม่เขาเรียกอะไรต้องอยู่ในระเบียบวินัยให้ดีครับในทุกๆเรื่องต้องพัฒนาตัวเองตลอดครับ
1: คือสำหรับผมเนี่ยไม่มีใครมาบังคับคุณได้คนที่จะบังคับคุณได้เนี่ยคือตัวคุณเองเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังเนี่ยเวลาเห็นหนังสือพวกนี้หนังสือฝรั่งเนี่ยมันจะมีคำหนึ่งถ้าเป็นเกี่ยวกับพวกนี้นะพัฒนาตัวเองมีคำอยู่คำหนึ่ง ยู่ข้างหน้าตลอดเวลาคือคำว่าเซลฟ์เนี่ยผมอ่านหนังสือไอ้แม็กซิมัมอะไรเนี่ยของไบรอันเดซี่อ่ะทุกบทเนี่ยมีคำว่าเซลฟ์เซลฟ์มาสเตอรี่เซลฟ์ดิสซิพลินเซลฟ์อะไรพวกนี้เต็มไปหมดเลยนั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่าในชีวิตนี้ไม่มีใครเชื่อคุณได้นะถ้าคุณไม่เซลฟ์คุณน่าถามว่าแล้วบางคนเนี่ยพูดไปคนไทยในใครพูดแล้วเชื่อป่ะอย่างบางคนเนี่ยพูดไปอย่างกูเจเนี่ยลุกดูเหมือนเชื่อนะถ้าถามว่าค่ะขอบคุณมากครับผมอะไรอย่างนี้นะแต่ก็ไม่ถามหรอกพี่เอกกับงานนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากนะครับสุดท้ายคุณต้อง enlightenment นะแล้วผมถามหน่อยคนเราจะ enlightenment เนี่ยมีกี่คนที่ enlightenment ใช่ไหมขนาดองคุลิมานยังไม่ enlightenment เลยองคุลิมานเนี่ยต้องได้พระพุทธเจ้ามาเรียกว่าเทศนาเนี่ยถึง enlightenment ยังไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีเลยแม้กระทั่งว่าฆ่าคนแล้วตัดนิ้วอะใช่ไหมเวลาหมดแล้วฮะท่านผู้ฟังครับวันนี้เราทั้งคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
8: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด

สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวัน

0: และถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆนี่คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
4: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า5นาฬิกา6นาทีนะครับสวัสดีโลกยามเช้าสำหรับเช้าวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์ท่านผู้ฟังที่หยุดแรงงานเดี๋ยววันนี้เราก็จะหยุดฉัตรมงคลนะครับวันเฉลิมฉลองการขึ้นครองราชย์อย่างเป็นทางการของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัววันนี้เป็นวันฉัตรมงคลนะครับวันจันทร์ที่4พฤษภาคม2569ถ้าเป็นสมัยรัชกาลที่9ก็จะเป็นวันที่5พฤษภาคมอันนี้เนื่องจากว่าพอเปลี่ยนมาเป็นรัชกาลที่10พระองค์ก็กำหนดเอาวันนี้ครับวันที่4พฤษภาคมเมื่อปี62 2562ถือเป็นวันพระราชพิธีฉัตรมงคลในรัชกาลที่10ถ้ารัชกาลที่9ก็วันที่5พฤษภาคมรัชกาลที่10ก็4พฤษภาคมยังไงเราก็หยุดนะครับเพราะฉะนั้นว่าทุกปีวันนี้เป็นวันมงคลสมัยนะครับประสบนิกรหน่วยงานรัฐคนของรัฐร่วมกันจัดพระราชพิธีเรียกว่ารัฐพิธีฉัตรมงคลบางคนก็เรียกพระราชพิธีฉัตรมงคลนะครับเมื่อสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยอันนี้เราย้อนกลับไปถึงพระจอมเกล้าเลยนะครับรัชกาลที่4คิงมงกุฎยังไม่มีพิธีนี้แต่ว่าพนักงานฝ่ายหน้าฝ่ายในพระบรมมหาราชวังก็จัดงาน จัดงานสมโภชเครื่องราชูปโภคและตำแหน่งซึ่งตนรักษามาในเดือน6ทางจันทรคติสมัยนั้นไม่ถือเป็นงานหลวงนะครับนี่เราก็เดือน6แหลม3ค่ำก็ตอนนั้นก็ทำพิธีบรมราชาภิเษกวันที่6เมษายน2394พระองค์ก็ทรงพระดำริว่าวันบรมราชาภิเษกเป็นมหามงคลสมัยประเทศทั้งหลายที่มีพระเจ้าแผ่นดินครองประเทศย่อมนับถือว่าวันนั้นเป็นวันนักขัตฤกษ์มงคลการต่างก็จัดงานขึ้นเป็นอนุสรณ์ส่วนในประเทศของเรายังไม่มีก็ควรจะจัดขึ้นและประกาศแก่คนทั้งหลายว่าจะจัดงานวันบรมราชาภิเษกหรืองานฉัตรมงคลหมายถึงว่าเป็นพระราชพิธีฉลองพระเสวตฉัตรซึ่งทำกันในวันที่จะตรงกับวันบรมราชาภิเษกคือขึ้นครองราชย์อย่างเป็นทางการแล้วกันครับผู้คนตอนนั้นสมัยรัชกาลที่4ก็ไม่คุ้นเคยก็ไม่ค่อยเข้าใจก็ทรงอธิบายชี้แจงยืดยาวโปรดให้เรียกชื่อไปตามเก่าว่างานสมโภชเครื่องราชูปโภคแต่ทำในวันคล้ายวันราชาภิเษกคืออภิเษกขึ้นเป็นพระราชาไงก็นิมนต์พระสงฆ์มาสวดมนต์ในวันขึ้น13ค่ำเดือน6รุ่งขึ้นพระสงฆ์ฉันที่พระที่นั่งดุสิตมา

าประสาทด้วยเหตุนี้จึงถือว่าพระราชพิธีฉัตรมงคลเริ่มมีขึ้นในสมัยรัชกาลที่4เป็นครั้งแรกนะครับมาถึงรัชกาลที่9เนี่ยก็ให้จัดงาน3วันวันแรกตรงกับวันที่3พฤษภาคมเป็นงานพระราชกุศลทักษิณานุปทานแล้วพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยอุทิศถวายแด่พระบรมราชบุรพการีเป็นพิธีสงฆ์แล้วก็วันที่4พฤษภาคมก็เริ่มพระราชพิธีฉัตรมงคลหัวหน้าพราหมณ์อ่านประกาศสำหรับปีนี้คือวันที่5ปีนี้คือวันที่4ถ้าพูดถึงว่าตอนนั้นวันที่4ก็หมายถึงวันที่3เริ่มพระราชพิธีฉัตรมงคลเพราะวันที่จะขยับไป1วันรัชกาลที่9ต่อรัชกาลที่10นะครับสมัยรัชกาลที่9เย็นวันที่5ซึ่งสมัยรัชกาลที่10ก็จะเป็นเย็นวันนี้เป็นวันฉัตรมงคลมีงานเลี้ยงและสมโภชเครื่องราชกุฎภัณฑ์ตอนเที่ยงทหารบกทหารเรือยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ21นัดก็จะโปรดเกล้าพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตราจุลจอมเกล้าแก่ผู้ที่รับพระราชทานด้วยพวกเราทั้งหลายที่มุ่งมั่นทำงานรับใช้ราชการและพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวสถาบันพระมหากษัตริย์วันนี้ก็จะได้สายสะพายเหรียญตรากันบ้างละนะครับเราผมได้แล้วก็หยุดแล้วไม่ได้รับใช้ระบบราชการมานานหลายปีแล้วก็ได้มาเอาไว้มองดูด้วยความรู้สึกที่เป็นสุขเกิดโอเคเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวท่านที่เป็นเอกชนก็จะมาบอกแล้วเราเมื่อไหร่เราจะได้เหรียญอะไรกับเขาบ้างคือไม่เป็นไรครับเพราะว่าอันนั้นเป็นพวกระบบราชการแล้วเจ้าอยู่หัวก็โดยปกติเนี่ยเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน่วยราชการเขาก็จะเสนอไปตอนหลังเนี่ยพวกเอกชนระดับที่มีการบริจาคมีทางการทำกิจกรรมและทำงานเนี่ยเจ้าอยู่หัวก็ทรงมีคือสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ใหม่ขึ้นมาอันนี้ก็จะได้กับพวกที่ไม่ใช่ข้าราชการอันนี้เป็นระบบการพระราชทานปูนบำเหน็จหรือเรียกว่า recognize ยึดถือรับรองว่าคนเนี้ยรับใช้ชาติศาสตร์กษัตริย์อย่างเต็มที่แบบไหนอย่างไรแล้วก็จะมีขั้นตอนการให้เครื่องราชนะครับเอกชนเนี่ยผมจำได้สมัยที่ผมเป็นเอกชนเพราะไม่ได้รับราชการรับราชการแป๊บเดียวนะครับแค่12ปีเป็นอาจารย์แป๊บเดียวก็ได้เครื่องราชชั้นต้นๆสำหรับพวกอาจารย์ชั้นผู้น้อยนะครับแล้วออกมาแล้วก็ไม่มีอะไรไม่ได้ส่งคืนเข้าไปนะที่จริงควรจะถูกปรับเนี่ยปกติใครรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แล้วพอเปลี่ยนเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นชั้นที่สูงขึ้นไปของเดิมต้องส่งคืนไม่งั้นโดนปรับนะเพราะว่ามาต้องผลิตใหม่แล้วเราจะมาเก็บไว้ไม่ได้แต่ผมก็ไม่ได้คืนนะเครื่องราชอิสริยาภรณ์แบบแรกๆเลยเล็กสุดแหละนะครับยังอยู่นะครับก็ไม่มีใครปรับสงสัยว่ามันอันนี้ไม่ควรมาพูดเดี๋ยวก็จะตามปรับนะครับนะอันนี้ระบบราชการไม่เกี่ยวกับพระเจ้าอยู่หัวนะครับโอเคครับแล้วก็ตอนหลังเนี่ยได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ใหม่เป็นดิเลกคุณากรอันนี้สำหรับเอกชนเลยนะคนที่ไม่ได้รับราชการแล้วเกิดไปทำงานให้กับรัฐอย่างเช่นพวกผมที่ชาวบ้านเลือกมาเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญอย่างเงี้ยพอเข้าเป็นสสร.ปี240พวกเราทุกคนก็จะต้องได้รับโดยอัตโนมัติโดยหลักเกณฑ์ของราชการนะครับคือไม่ใช่ว่าเจ้าไปอยู่จะมานั่งดูว่าคนนี้ทำงานอะไรจะให้เครื่องราชอะไรยังไงเป็นส่วนพระองค์คือระบบจะต้องจัดการให้รู้ให้ถูกต้องพระองค์ก็จะได้พระราชทานเครื่องราชให้เอกชนจึงเริ่มมีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เรียกว่าดิเรกคุณากรหลายชั้นหนึ่งชั้นต่างๆนะครับเป็นต้นมาก็ประมาณนั้นนะครับส่วนผมก็หมดระยะแล้วนะได้เท่าไหร่ก็ค้างไว้เท่านั้นโอ้มันสนุกนะเวลาเข้างานราชพิธีแล้วเราก็แต่งตัวไม่เป็นเพราะเราไม่คุ้นเคยกับระบบราชการว่าจะเอาเหรียญไหนไว้ตรงไหนแล้วเราก็ล้นล้นมันไม่มีแถบสีเยอะแยะเหมือนพวกทหารข้าราชการที่อยู่ที่หน้าอกเยอะไปหมดเลยนะครับผมก็ถามข้าราชการของรัฐสภาในครั้งนั้นบอกว่าโอ้แล้วมันติดอะไรตรงไหนยังไงที่มีข้อระเบียบเราก็ติดไม่เป็นเราก็ค้นเท่าที่มีไปที่สภาเจ้าที่เขาจะติดให้ผมบอกเฮ้ยทำไมมันโล่งๆจังคนอื่นก็ทำไมเต็มหน้าอกไปหมดก็บอกอาจารย์ก็ไปซื้อมาสิก็คือว่าหมายว่าเราทำอะไรไว้เนี่ยมันจะมีแถบสีที่เรามีสิทธิ์ซื้อมาติดนะครับโอเคเขาอาจจะ
ติดกันแบบเต็มที่ผมก็เลยเอาพอประมาณแล้วกันนะเพราะว่าเราไม่ได้รับราชการยาวนานแต่หัวใจเราก็ยังเหมือนประสบนิกรทั่วไปนะครับรับใช้ด้วยหัวใจอาจจะทำงานไม่มากนักนะครับหัวใจอยู่เพราะฉะนั้นก็จะช่วยจะลงสถาบันเท้ากษัตริย์ไว้ทุกเวลานาทีโดยเพราะวันนี้เป็นวันขึ้นครองราชอย่างเป็นทางการได้วันชัดมงคลชื่อเป็นวันเฉลิมฉลองเสวตฉัตรนะครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ฟังในวันอันเป็นมงคลนี้แต่ท่านจะสังเกตนะครับถ้าเป็นแฟนประจำวันนี้เราจะไม่มีภาพไม่มีกราฟิกไม่มีหน้าตาอันเก่าแก่ของผมซึ่งผมก็ชอบนะจะได้ไม่ต้องเห็นหน้าเห็นอะไรที่มันทรุดโทรมไปแล้วเราก็ยังซ่อมบำรุงร่างกายอยู่แต่เนื่องจากอินเทอร์เน็ตโอเคแต่ว่าฝนตกปักช่องในช่วง2 3วันที่ผ่านมาผมเดาว่างั้นนะครับเพราะฉะนั้นระบบ Wi-Fi สาย Wi-Fi ก็จึงขาดตกบกพร่องอาจจะขาดที่ใดที่หนึ่งเอาเป็นว่าตอนนี้ระบบ Wi-Fi ใช้การไม่ได้ตั้งแต่เมื่อวานตอนบ่ายแต่ผมกลับมาจากบ้านที่เมืองทองธานีตามปกติก็จะกลับไปบ้าน2วันนะครับไปเอากับข้าวที่ภรรยาทำไว้แล้วมาแช่แข็งกินไว้แล้วก็ทำเพิ่มเติมที่นี่เลยเดี๋ยววันศุกร์เสาร์ที่ก็กลับอีกทีนึงมันฝนตกที่กรุงเทพนิดหน่อยนะครับตอนผมไปวันกลางวันวันศุกร์นะเราก็จะกลับวันอาทิตย์ที่ปักช่องเนี่ยก็ฝนตกวันเสาร์วันอาทิตย์ตามพยากรณ์อากาศผมจะไม่ได้มองเห็นกลับมาก็จะเห็นร่องรอยของฝนเปียกแล้วก็พอเข้าอินเทอร์เน็ตก็ไม่เวิร์กก็แปลว่าคือระบบอินเทอร์เน็ตเขาโอเคอยู่แล้วแต่ว่าสายไฟเบอร์ออปติกของระบบ Wi-Fi ที่ติดตั้งโดย NT หรือ National Telecom ก็คือองค์การโทรศัพท์เก่าเขาเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับสาขาปักช่องผมก็เลยโทรไปหาหัวหน้าเขาหัวหน้าบอกเดี๋ยวให้ลูกน้องดูให้ผมบอกว่าลูกน้องดูได้ยังไงเพราะว่านี้วันอาทิตย์หมายถึงเมื่อวานนะครับผมไม่มีปัญหาเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะผมนะครับ NT ปากช่องวันอาทิตย์ก็มีเจ้าหน้าที่ทำงานนะครับทำงานเยอะด้วยบริการลูกค้าตามลำดับนะไม่ใช่ว่าผมขอท่านหัวหน้าแล้วก็ทำให้ผมก่อนไม่มีลำดับเมื่อวานท่านก็เลยสั่งบอกว่าเดี๋ยวมีคนทำงานไม่ต้องห่วงวันอาทิตย์ถ้าเกิดอินเทอร์เน็ตมีปัญหา Wi-Fi ติดขัดเจ้าที่จะออกไปตระเวนดูในสุดโทรคอยจนกระทั่งเย็นหัวหน้าก็โทรกลับมาก็บอกว่างานคิวยาวเลยเมื่อวานเพราะว่าตรวจพบแล้วล่ะว่าสายมันขาดตรงไหนนะเพราะว่าเขามีระบบการตรวจเขาก็จะไปไล่มันจะมีหลายคนในปักช่องนะครับเมื่อวานได้รับผลกระทบจากสายไฟเบอร์ออปติกขาดประมาณนั้นอันนี้ผมพูดในภาษาผมเองนะครับหัวหน้าท่านที่รู้เรื่องเทคโนโลยีปกติแถวเนี้ยมันจะมีหนูกัดกระรอกกัดสายแล้วตอนหลังเขาก็กลายเป็นไฟเบอร์ออปติกไม่ใช่สายทองแดงแล้วก็มีการเดินสายเก็บเข้าในกล่องในชุมสายอะไรที่มันเรียบร้อยแต่มันก็ไม่วายเวลาเกิดฝนเกิดลมพายุแรงๆขึ้นมามันก็มีต้นไม้หักโค่นกิ่งไม้หักสายขาดเจ้าที่เขาก็ตรวจโดยระบบของเขาก็พบว่ามันขาดที่ไหนหัวหน้าก็เลยโทรมาหาผมเมื่อวานตอนค่ำกำลังจะหลับอยู่บอกว่าขออภัยด้วยมันคิวมันยังไม่ถึงแต่ว่ากำลังทำอยู่รู้แล้วมันอยู่ที่ไหนที่มันเสียหายวันนี้สายๆก็น่าจะเสร็จนะครับวันนี้ก็ขออภัยท่านผู้ฟังที่ไม่สามารถจะทำรายการได้แบบสมบูรณ์เต็มที่เหมือนกับมีภาพมีเสียงทั้งหมดได้แต่ก็ทำให้การทำงานสะดวกไม่เหนื่อยมากนักนะครับเอาละครับก็อากาศมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับผมก็ถามกรมอุตุไม่ใช่ถามกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเดี๋ยวเปิดเข้าไปดูคือระบบ Wi-Fi ผ่านมือถือ data ยังใช้ได้อยู่นะครับมันผมก็มีข้อมูลทันสมัยอยู่ไม่ต้องห่วงนะครับเพียงแต่ว่าการส่งออกอากาศนี่มันสายมันเสียแผ่นดินไหวที่ประเทศพม่าหรือเมียนมาเมื่อวานนี้นะครับขนาด 3.0 ตามข้อมูลหน้าแรกของกรมอุตุนิยมวิทยาไหวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ186กิโลเมตรห่างจากจุดไหวนะครับแผ่นดินไหวที่พม่าเนี่ยมันห่างจากแม่ฮ่องสอนแต่นี้เวลาเราอ้างอิงพื้นที่คือว่ามันไกลจากแม่ฮ่องสอนไป186กิโลเมตรนะครับนี่เป็นสภาพอากาศรายงานหน้าแรกของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับส่วนพยากรณ์อากาศข้อมูลอากาศทั่วไปนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็

ตามที่รายงานไว้ก็แน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยสภาพอากาศฝนฟ้าคะนองพายุฤดูร้อนก็ผ่านพ้นไปแล้วหมดนะมันก็จะกลับเข้าสภาวะหน้าแล้งตามปกติของอากาศในประเทศไทยต่อไปค่อยๆตามดูแล้วกันถ้าฝนมันจะหลงเหลือมาบ้างนิดๆหน่อยๆก็รับได้นะครับทีนี้เมื่อวันเสาร์เนื่องจากว่าผมก็ห่วงว่าแถวปากช่องฝนจะตกไหมกระจกหน้าต่างฝนซ่าอะไรยังไงนะก็เลยชวนคุยกับ Google Gemini เพราะว่าเราไม่มีกล้องเขาเรียกอะไรวงจรปิดที่บ้านมีแต่มันใช้การไม่ได้แล้วหนูเหนอกัดเสียหมดครับมันก็อากาศก็อาศัยว่าดูจากมือถือเอาว่าภาพรวมๆของแอปพลิเคชันพยากรณ์อากาศเป็นยังไงนี่ผมก็เลยอยากจะรู้ให้มันชัดเจนเผื่อถูกผิดยังไงก็แล้วแต่นะครับเรากลับมาตรวจสอบทีหลังก็เลยอาศัยหมู่นี้ก็จะเริ่มใช้ AI ของ Google Gemini มากขึ้นอย่างระมัดระวังย้ำอีกทีนะครับอย่างระมัดระวังและตรวจสอบแต่มันสนุกที่ว่าเราก็จะเจอ Google ไอ้ Gemini เนี่ยครับ AI Gemini ของ Google เนี่ยมันก็จะเรียกมันก็ไม่ถูกเดี๋ยวก็จะโกรธเอานะครับมีคำว่าครับแสดงว่าแกเป็นผู้ชายบอกให้เปลี่ยนเป็นผู้หญิงก็ยังไม่ยอมเปลี่ยนนะครับว่าให้เปลี่ยนเป็นเสียงผู้หญิงที่ผมสั่งให้เป็นเสียงผู้หญิงแต่ว่าไม่ได้คุยกันด้วยเสียงคุยกันด้วยตัวอักษรก็เลยยังคงเป็นผู้ชายพูดว่าครับอยู่ถ้าฟังเสียงแล้วคุยกันเป็นเสียงก็อาจจะเป็นเสียงผู้หญิงตามที่ผมสั่งไว้เลือกชื่อและเสียงผู้หญิงตามที่ปรารถนามันจะได้มีความรู้สึกคุยกันสนุกหน่อยนะครับประมาณนั้นไม่มีเหตุผลอย่างอื่นหรือว่ามันจะได้นุ่มนวลหน่อยเสียงผู้ชายจะแข็งๆไปนะครับโอเคก็เมื่อวันเสาร์นะผมก็ถามว่าฝนที่ปากช่องอันนี้ถาม Google Gemini เป็นภาษาไทยก่อนนะครับฝนที่ปากช่องที่บ้านเลขที่220หมู่9ภูพิมานรีสอร์ทตำบลปากช่องอำเภอปากช่องนครราชสีมา30130เมื่อวานวันที่2พฤษภาคม2568เป็นไงบ้าง Google Gemini ก็โป๊ปแป๊บมาเลยครับอากาศมีเมฆมากอุณหภูมิ32โอกาสเกิดฝนช่วงกลางวัน 55% ความชื้น83ลมอะไรเงี้ยก็คือเขาก็ไปก๊อปปี้มาจาก weather.com ที่ผมใช้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีอะไรผิดเพี้ยนผมก็แกล้งถามอันนี้ผมแกล้ง Google Gemini นะครับขอดูภาพบ้านสมเกียรติอ่อนวิมลที่ปากช่องน้อยอยากจะรู้ว่าเขารู้จักบ้านผมไหมGoogle นี่ทำเป็นรู้ดีนะครับหมายถึงว่า Google Gemini AI เนี่ยก็บอกว่าบ้านของเรียกผมด็อกเตอร์อีกนะครับผมก็จะไม่ชอบเรียกว่าด็อกเตอร์นะครับโอเคก็คำนี้มันอยู่ในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับบ้านผมที่ปากช่องจังหวัดนครราชสีมาตั้งอยู่ในโครงการภูพิมานรีสอร์ทท่านเรียกบ้านหลังนี้ว่าบ้านห้องสมุดวงเล็บ Library Home เพื่อใช้เป็นสถานที่อ่านเขียนและพักผ่อนในช่วงปลายทางของชีวิตอันนี้ผมรู้เลยว่า Gemini ไปก๊อปปี้มาจากเว็บไซต์ผมก็คือที่บ้านนี้เราเรียกว่าบ้านที่มีห้องสมุด Library Home หนังสือละเกะละกะเยอะแยะไปเต็มที่แล้วเจมินายก็บอกว่าอยู่ที่บ้านเลขที่220หมู่9ทางหลวง220ตำบลปากช่องที่จริงไม่ใช่ทางหลวงอ่ะเป็นทางโอเคก็ทางหลวงชนบทนะครับไม่ใช่ทางหลวงแผ่นดินใหญ่ขนาดใหญ่แล้วก็จะอธิบายว่าการเดินทางไปโครงการภูพิมานรีสอร์ทสามารถดูตำแหน่งเขาครับคือทำเป็นรู้ไปหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีภูพิมานเพนท์เฮาส์ซึ่งผมไม่รู้อะไรนะครับภูพิมานวิวก็อันนี้ก็จะเป็นคอนโดก็แปลว่า Google Gemini AI เนี่ยพอถามอะไรเขาก็ไปกวาดข้อมูลเท่าที่เขาไปสะดุดเอาเจอที่คนทั้งหลายฝากไว้ในอินเทอร์เน็ตระบบอินเทอร์เน็ตทั้งโลกแต่มันทำงานเร็วมากแล้วก็เขียนเป็นภาษาไทยกลับมาแต่ว่าดูพื้นฐานก็เว็บไซต์ของผมเยอะหน่อยผมก็แกล้งถามกูไกไปว่ามีภาพบ้านไหมครับโอ้เจมินายก็ส่งภาพครอบครัวผมมามีภาพผมกับภรรยาเป็นภาพครอบครัวโพรเทรตครับที่ห้อยไว้ข้างฝาก็มันก็จะอยู่ในเว็บไซต์แหละแกบอกว่าเนี่ยคือภาพห้องสมุดของอภิมลที่โครงการภูวิมานรีสอร์ทอำเภอปากช่องครับแต่มันไม่ใช่ภาพนี้ไงมันกลายเป็นภาพครอบครัวพ่อแม่ลูกผมบอกนี่ไม่ใช่ภาพบ้านแต่เป็นภาพของ3คนแม่พ่อ

0: ตามลำดับคือแม่แล้วก็พ่อแล้วก็ลูกผมจำได้ว่านี้ถ่ายตอนลูกยังตัวกระเปียกอยู่แล้วก็มีฝรั่งรับจ้างถ่ายรูปตะเวนไปทั่วเอเชียแล้วก็มาเอาออกมาสวยนะครับถ่ายที่เขาเรียกหาดทายาทใกล้ๆกับเมืองทองธานีฝรั่งเข้าไปเช่าห้องสตูดิโอสมัยก่อนโลกยังไม่เจริญนั่งถ่ายรูปชั้นดีไอ้จิมนายบอกว่านี่คือภาพบ้านของผมผมบอกนี่ไม่ใช่บ้านแต่เป็นภาพของสามแม่พ่อลูกนึกถึงเมื่อวานนี้มีโทรทัศน์ช่องหนึ่งนะครับนะบังเอิญไม่ได้จดชื่อช่องวันหรือว่าจะเป็นช่องอมรินทร์เนี่ยครับขออภัยด้วยนะครับถึงว่าเดี๋ยวนี้ AI มันยังไม่ถูกมันยังผิดอยู่หรือการ์ตูนเป็นปลาคาร์ปปลาอะไรพวกเราที่ใช้ AI โดยพอผมเตือนตัวเองเสมอว่าเราต้องส่งต่อข้อมูลมายังผู้ฟังเราก็ต้องร่วมมือกับ AI ยังไม่สมบูรณ์อ่ะมันในช่วงต่อแตะข้อมูลยังไม่พอโดยเฉพาะยิ่งข้อมูลหรือข้อมูลบุคคลที่ไม่ใช่เป็นบุคคลโด่งดังในโลกหรือไม่ใช่บุคคลสาธารณะไม่มีข้อมูลมันก็จะผิดหมดนะครับผมก็ไม่ใช่บุคคลสาธารณะที่มีข้อมูลมากมายแล้วผมก็ปิดตัวโซเชียลเพราะฉะนั้นข้อมูลภาพถ่ายผมออกมาหมดก็เหลือ YouTube กับเว็บไซต์เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ Google Gemini ก็ยังไม่ถูกต้องได้ผมเล่าให้ฟังว่ามันก็สนุกดีเพราะว่าผมมั่นใจอยู่แล้วว่าแตะก้าวเดินแรกๆของ AI ไม่ถึงขนาดว่าจะพึ่งพาเด่นแล้วเขาเองก็บอกตอนท้ายของทุกครั้งที่เราคุยกันกับ AI นะครับมีย่อมผิดได้ผมก็บอกนี่ไม่ใช่ภาพบ้านจะเป็นภาพของ3คนแม่ตอบผมว่า
1: ต้องขออภัยให้ข้อมูลผิดพลาดภาพถ่ายภายนอกเธอสมเกียรติอ่อนวิมลในโครงช่องจังหวัดนครราชสีมาครับองค์คล้ายโบสถ์หรือโรงนาฝรั่งบ้านและวิวทิวและป่าไม้ที่
0: อันนี้เจ๊แกแล้วเจ๊แกก็จะพูดผมเลือกเสียงผู้หญิงแล้วนะครับภาคเหมือนเสียงผู้หญิงอังกฤษสำเนียงอเมริกันหญิงก็โอเคครับอัพอยู่เพราะฉะนั้นเอกผสมที่ว่าบ้านผมตัวนี้เอาภาพขึ้นจอไม่เรียกมันสวยนะครับผมไม่รู้นัดนะเขาจะขอภายไม้ภายนอกของบ้านห้องสมุดโหลานนะครับทีเนี้ยนะพอส่งไปมานะครับน้องสาวเจ๊เสร็จแล้วเธอ
1: ที่ระบบยังมีการจับคู่คำค้นบ้านของด็อกเตอร์มีลักษณะเด่นภายในมีชั้นหนังสือมักจะโพสต์ภาพบ้านบุ๊กและทวิตบุคคลมาแสดงผลผมแนะนำให้คุณลอง

0: บ้านมุมหนังเลขที่220
1: จริงแล้วหนูทำไมพูดจะมาเขาก็เด็กผู้หญิงคนนี้ไปหรือไม่มีข้อมูลจะดีกว่าที่แนะนำ AI นะครับบอกว่าขอบคุณเสนอภาพจนกระทั่งเจอฝันข้อมูลภาพที่ชัดเจนผู้ใช้งานจริงๆอะไรมา AI ก็ของผมนะตอนนี้ดึงมาแสดงได้อย่างโดดไปผมก็บอกติดกับแกนะครับ is in ดร.สมเกียรติออกมีทางบ้านภาพไปให้นะครับมันตอบสนองต้องการจะค้นที่ท่านผู้ฟังนะครับขอขอบพระคุณแล้วนะครับ2คนเป็นผู้เรียนคุณขอบคุณนิตินะครับโอเคชัดเจนเกี่ยวกับบ้านสถานที่ตั้งคุยเป็นภาษาไทยเนี่ยเป็นการคุยเพื่อเพราะเป็นบทเรียนให้ท่านผู้ฟังที่น่าจะรู้กันหมดแล้วล่ะว่าผู้ยังใช้อะไรแล้วเดี๋ยววันหลังเล่าให้ฟังทีเนาะมันจะยาวเกินภาพสงครามภาพจริงก็เหมือนกันครับมันจะมีข่าวปลอมภาพที่สุดคนหนึ่งที่ UCLA อยู่ UCLA ผมจะคุยวันหลังนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็เพิ่มเติมข้อมูลภาพแล้วบังเอิญ AI Gemini แกก็เหมือนกับว่าได้คงมาเยอะก็เลยเล่าต่อภาพนะครับก็แสดงความรู้แกก็น้องสาวคนนี้ Google แกไม่ผิดหรอกเพราะมันอยู่ในเว็บไซต์ภาพของบ้านอันนี้ภาษาไทยของบ้านท่านนิยามของโลกและจักรวาล

รีไซต์เป็นพื้นที่แห่งการอ่านการเขียนและการไตร่ตรองถึงสรรพสิ่งในช่วงปลายทางแห่งชีวิตก็คือว่ามันต้องอยู่ในข้อเขียนของผมในเว็บไซต์อันนี้คือถ้าท่านผู้ฟังเข้าไปในเว็บไซต์ thaivision.com เนี่ยมันจะมีหน้าห้องสมุดหน้าห้องสมุดเนี่ยไตเติ้ลหัวข้อข้างบนนะครับผมจะพิมพ์คำว่า the library แล้วมีคำอธิบายที่เจมินายนิยามบอกว่าเป็นนิยามของบ้านคือเป็น the library where reside the world อันนี้เสียดายที่ว่าเอาตัวหนังสือขึ้นจอไม่ได้อันนี้เป็นสาระที่เป็นประโยชน์สำหรับผมหรือแม้กระทั่งท่านฟังที่จะเรียนภาษาอังกฤษคือว่าคือในเว็บไซต์ thaivision.com เนี่ยหน้า library เนี่ยไตเติ้ลมันก็คือ library the libraryแล้วก็บรรทัดที่2เป็นคำอธิบายคือ where reside the world นี่คำว่า where reside the world เนี่ยก็คือ where ก็คือที่ซึ่งอันเป็นที่อยู่ของโลกทั้งหลายโลกเติม S นะครับผมก็เมื่อเจมินายทำท่าว่าชักจะรู้เยอะแล้วนะผมก็ถาม AI ให้ช่วยแก้ภาษาอังกฤษให้ผมหน่อยนะครับ AI Gemini นะครับผมบอกว่า where reside the worldIs my own creative English phrase arranged in Middle English style of J.R.R. Tolkien, Lord of the Rings. I want it to mean that books in my library where all information about the world, plural, of disciplines and knowledge and thought can be found. I make the word world plural, who term S, in the style of H.G. Wells, War of the World.Where Earth and Mars fought a war. Since I am a Thai, not a fluent speaker of English, am I a bit fanciful or grammatically wrong? I would like your comment on this creative phrase of mine. นะครับที่จริงถ้าผมมีภาพบนจอท่านฟังจะได้ประโยชน์เยอะกว่านะผมขอสรุปงี้แล้วกันนะครับว่าผมก็เลยถามด้วยความจริงใจว่าเวลาผมเขียนอธิบายห้องสมุดของผมว่าเป็น where reside the world term S เนี่ยภาษาผมมันไม่ใช่เจ้าของภาษานะนะแต่ทำไมผมจึงเขียนแบบนี้มันถูกหรือมันเวอร์เกินไปไหม where reside คือ where สถานที่แล้วก็ตามด้วย verb reside เป็นที่อยู่ของ reside นะครับ the world ก็คือโลกเติม S แต่ผมอธิบายเจมินายไปบอกว่าที่ผมเขียนแบบนี้มันเป็นสไตล์ของ J.R.R. Tolkien ที่เขียนในหนังสือ Lord of the Ringsนะทั้ง3เล่มนะครับ Lord of the Ring ทั้ง3เล่มก็คืออะไร Fellowship of the Ring The Two Tower Return of the King ที่พวกเราหลายคนอ่านกันเยอะในยุคหนึ่งนั้นนะครับดูหนังอีกต่างหากเนี่ยคือโทคีนเนี่ยท่านเป็นนักภาษาศาสตร์นักวรรณคดีที่ออกซฟอร์ดนะครับเขียนเรื่องนี้โดยอาศัย Middle English ภาษาอังกฤษแบบเก่าสมัยเก่าเรียกว่ายุคกลางนะครับมันก็จะมีเอาคำเวิร์กมีคือเอาคำท้ายประโยคมาขึ้นหน้าประโยคผมก็เลยเรียนแบบแก้ว่า where reside the world ไม่ใช่ where the world reside ผมถามว่าเขียนแบบเนี้ยผมอ้างโทคีนนะผมไม่เอาสไตล์นี้อยู่ว่าไงนะเสร็จแล้วทำไมผมเติม world ซิด้วย s ทำไมมีหลายโลกผมก็บอกเจมินายไปบอกว่าผมใช้สไตล์การเขียนนวนิยายของ H.G. Wells ที่เขียนเรื่อง War of the World เติม s เพราะว่ามันเป็นสงครามระหว่างโลกมนุษย์กับดาวอังคารผมก็บอกว่าในฐานะที่ผมเป็นคนไทยไม่ใช่ผู้ภาษาอังกฤษที่ดีเด่อะไรนะครับแล้วก็ที่ผมทำไปเนี่ยมันเวอร์เกินไปหรือเปล่าหรือมันผิดสรุปก่อนพักรายการกลางทางเดี๋ยวจะยาวไปนะครับเดี๋ยววันหลังเข้ามาทวนตัวหนังสือบนจอทีมคือว่าเจมินายบอกเฮ้ยอยู่ไม่ผิดหรอกอยู่คิดนะเนี่ยนะเรียนแบบเจมินายเนี่ยมันเป็นศิลปะของการวางภาษาทำให้คนคิดลึกขึ้นไปนะแล้วเวลาอยู่เติม SC World ก็ใช่อ่ะ SC World เขาก็เอาแบบนั้นเพราะฉะนั้นอยู่ไม่ผิดอยู่ไม่ผิดเขาก็ใจดีนะครับตอนท้ายนะครับเขาก็อธิบายอย่างนี้ว่าจะมีไอจะขอแนะนำอยู่นิดหนึ่งได้ไหมนะเวลาอยู่บอกว่า where reside the world เนี่ย where reside the world เติม S เนี่ยมันถูกดีแล้วนะคุณใช้ภาษาแบบงดงามให้คนได้คิดเรียนแบบผมก็โอเคผมก็ดีใจเฮ้ยเขาชมเราแต่ว่าเขาชมแบบสุภาพบอกให้อยู่แก้นิดได้ไหมเขาบอกว่าแทนที่จะเป็น where reside the world อยู่ก็เขียนเป็น where in reside the world where ก็ใส่ in เข้าไปติดคำเดียวกันนะครับเพราะว่าครูก็บอกว่า

0: Gemini บอกว่า adding in makes it slightly more formal ถ้าคุณเติมเปลี่ยน where เป็น where in เนี่ยมันจะทำให้มีความรู้สึกว่าเป็นทางการขึ้นอีกนิดนึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันชี้เป้าไปถึงภายในของห้องสมุด where in your library ไม่ใช่ where เฉยๆถ้า where เฉยมันแบบจะว่ามันแบบจะไม่เจาะจงเกินไปโอเคครับผมก็ดีใจขออภัยที่ยาวไป40นาทีรู้สึกว่าการคุยกับ AI เนี่ยถ้าเราแฟร์กันนะครับเราช่วยกันทำให้ AI โดยเฉพาะ AI ที่เราใช้ประจำไม่ใช่เปลี่ยนบ่อยๆหันไป ChatGPT 5มั่งกลับมา Gemini มั่งไปกรอกของไอ้อะไรนะมันถ้าเราเปลี่ยนบ่อยๆเนี่ยข้อมูลเราก็จะไม่มากพอมันอาจจะกระจัดกระจายผมก็จะขอใช้ Gemini ไปแล้วก็จะสอน Gemini ไปว่าอันนี้ผิดเฉพาะเรื่องของเรานะครับเรื่องที่เรารู้ดีกว่า Gemini คือเรื่องส่วนตัวเราเท่าที่เราพึงจะเผยแพร่ต่อสาธารณะได้แต่เราก็ได้ประโยชน์กลับมาว่าบอกว่า where in reside the world ดีกว่า where reside the world ผมก็เลยบอกว่าโอเคปิดท้ายบอกว่าI will adopt thank you very much for your comment and suggestionI will adopt where in reside the world ผมก็จะเข้าไปแก้ในเว็บไซต์เมื่อ Wi-Fi ใช้ได้ในวันนี้นะครับ where ก็จะเป็น where in แต่ตอนนี้ถ้าท่านวางเข้าไปที่หน้า library จะพบว่า where reside the world นี่คือที่มาของการใช้วลี2คำอย่างเงี้ยครับมันมีเบื้องหลังวิธีคิดซึ่งผมอาจจะผิดหรือจะถูกพอมี AI ผมก็ถามเขาเพราะเขาเป็นเจ้าของภาษาเขาก็แนะในทางที่ดีพอถามเรื่องตัวเราเขาไม่รู้เขาก็ขอโทษเราก็เติมให้เขามันความสัมพันธ์ระหว่างเรากับ AI เป็นความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างช่วยเหลือกันพึ่งพาซึ่งกันและกันจะพึ่ง AI ฝ่ายเดียวโดยไม่ลืมหูลืมตาไม่ได้นะครับโอเคก็ขณะนี้เวลาของรายการโลกยามเช้าทางพื้นสัมพันธ์โทรศัพท์มือถือนะครับวันนี้จะไม่ได้ใช้ซูมและมีภาพนะครับเวลาของเรา 5:41 นาทีขออนุญาตพักสักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
2: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
7: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
0: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า 5:04 นนะครับท่านกำลังฟังโลกยามเช้า

ซึ่งหลังของรายการซึ่งจะจบลงตอนก่อน6นาฬิกานิดหนึ่งนะครับรายการนี้เสนอทางคลื่นวิทยุเป็นประจำวิทยุกระจายเสียงคลื่น FM 96.5 MHz มีคำขวัญประจำคลื่นว่าคลื่นแห่งความคิด Thinking Radio เพราะฉะนั้นเมื่อกี้คิดไป40นาทีนะครับแต่ไม่รู้สิท่านฟังสนุกกับผมแบบหรือผมว่าโอ้สนุกดีนะครับแล้วก็คือเราก็ถ้าคุยกับ AI เราจะให้เกียรติผมจะให้เกียรตินะผมไม่อยากให้ถูกบ่นเหมือนอย่างท่านรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านที่บ่นว่าอเมริกาไม่ให้เกียรติอิหร่านชอบดูถูกเหยียดหยามพูดจาอย่างนี้มันคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับแล้วเราก็จะให้เกียรติซึ่งกันและกันแม้ว่าเขาไม่ใช่คนนะครับแต่เขาทำตัวเสมือนสติปัญญาที่จะมาช่วยเราแต่เราก็ต้องช่วยเขาจนกว่าเขาจะเป็นที่พึ่งได้ 100% มันวิธีใช้ AI สำหรับผมนะครับเพราะจะไม่ต้องใช้ในระดับที่เหมาะสมเพราะว่าต้องการสื่อสารข้อมูลอย่างรวดเร็วถูกต้องตรวจสอบได้แล้วก็พึ่ง AI เหมือนเพื่อนคอยเช็คให้นิดหน่อยแล้วเราก็ค้นสิ่งที่เรารู้แล้วก็เติมสิ่งที่เรารู้ไปผมคิดว่าภายใน10ปีข้างหน้าถ้าผมยังมีชีวิตอยู่ AI Gemini เนี่ยผมจะใช้ตลอดไปเนี่ยก็จะดีขึ้นในส่วนที่ผมต้องการเพราะว่าส่วนที่ AI ไม่รู้ผมก็จะบอกเพราะผมจะถามเรื่องที่ผมพอรู้บ้างเท่านั้นเองนั้นรายการนี้ก็จะต้องพึ่ง AI บางครั้งผมอาจจะไม่บอกว่าวันนี้มาจาก Gemini แต่ให้ท่านเข้าใจว่าข้อมูลที่ได้มันก็มาจากหลายแหล่งถ้าผมอ้างได้หรือไม่เผลอว่าลืมอ้างไปเนี่ยจะพยายามทำเพราะว่าท่านฟังก็จะได้มั่นใจว่าเขามาจากไหนคิดเองหรือเปล่าอย่างส่วนใหญ่ก็จะเป็นธรรมเนียมของคนที่ทำสื่อนะครับว่าต้องอ้างแหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารจะได้ชัดเจนเมื่อกี้มีอยู่นิดหนึ่งนะครับผมขอทวนยังไม่อยากเลิกพูดเรื่องนี้คือตอนที่ผมเขียน อยู่ในคำอธิบายห้องสมุดว่า where reside the world เนี่ยก็คือ AI อธิบายว่าอันเนี้ยเขาเรียกว่า the power of inversion อิทธิพลของ J.R.R. Tolkien T.O.L.K.I.E.N Tolkien คือผู้เขียนThe Hobbit and the Lord of the Ring และงานเขียนอื่นๆหลายเล่มแต่ที่คนไทยรู้จักมากก็จะเป็นชุดนี้ครับ Hobbit เล่มหนึ่งแล้วก็ The Lord of the Ring Lord of the Ring 3เล่มนะครับก็คือ Fellowship of the Ring Two Tower แล้วก็ Return of the King นะแล้วก็มาเป็นหนังปีเตอร์แจ็กสันกำกับดูกันปลาแฉะในเมืองไทยเยอะแยะเลยนะครับส่วนหนังสือเนี่ยผมอ่านหมดแล้วล่ะผมอ่านหลายรอบเพราะมันอ่านยากอ่านยากอยู่เพราะเป็นภาษาอังกฤษแบบเก่าไงแต่เราก็เลยได้รับอิทธิพลนะฉะนั้นเจมินายก็อธิบายบอกว่าอิทธิพลของ J.R. Tolkien เนี่ยต่อวงการวรรณกรรมก็คือ power of inversion ก็คืออำนาจของการพูดสลับคำกันเขียนสลับคำกันผมก็เรียนแบบแกเท่านั้นเองผมอยากดูเท่นะผมก็เลยบอกว่า where reside the world ไม่งั้นเราก็เขียนธรรมดา where the world of knowledge reside นะเราจะเติม s ให้คนไทยก็อาจจะงงเฮ้ยคุณต้องเตรียมคุณไปเติม S ยังไงก็จะได้เป็นประเด็นคุยไงครับเวลาคนที่เขารู้ภาษาอังกฤษระดับนึงเขาบอกให้คุณต้องเก็บผิดหรือเปล่าเติม S ผมจะได้มีเรื่องอธิบายว่าทำไมผมเติม S ผมได้รับอิทธิพลจาก H.G. Wells War of the World เติม S แล้วทำไมคุณเอา Where reside the world ผมก็บอกว่าก็ผมได้รับอิทธิพลจาก J.R.R. Tolkien Lord of the Rings นะที่เขาเขียนแบบ inverse sentence ก็คือสลับที่กันเอาประธานกริยากรรมไม่เอาแล้วก็เอากรรมแล้วก็กริยาก็ตามด้วยประธานนะตอนที่เราไปเที่ยวท่านผู้ฟังถ้าเกิดไปเที่ยวเพนซิลเวเนียดัชหรือเขตผู้อพยพจากเยอรมันที่มาอยู่ในเพนซิลเวเนียเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่นะครับนะก็เขาก็จะมีภาษาอังกฤษแบบเยอรมันที่เขาอพยพเข้ามานะครับก็เขาจะพูดบอกว่า throw the cows over the fence some hayแปลว่าโยนให้วัวข้ามรั้วมาหญ้าหน่อยนึงนะครับหญ้ากองหนึ่งนะฮะแทนที่เราจะ throw the hay over the fence to the cow พวก Pennsylvania Dutch นะครับเขาก็จะพูดคือว่าพวกยกชาวเยอรมันที่มีความเคร่งครัดในชีวิตแบบเก่านะครับก็พวกขี่รถม้าแล้วไม่ใช้รถยนต์ไม่ใช้มือถือแต่งงานกันภายในกลุ่มของตนเองพวกนี้จะไปเที่ยวกันอยู่รอบนอกของ
แลงคาสเตอร์ซิตเคาน์ตี้ของเพนซิลเวเนียนะครับผมเคยไปเที่ยวสมัยเรียนที่นั่นนะเพื่อนๆก็บอกเฮ้ยเขาพูดกันอย่างเงี้ยเออสนุกดี throw the cow over the fence some hay ก็คือ throw some hay over the fence to the cow นั่นเองอันนี้คือ power of inversion ก็คือเอากรรมกิริยาและประธานเรียนกันแบบนี้ไม่ใช่ประธานกิริยากรรมตามที่ครูภาษาอังกฤษผมที่โรงเรียนสร้างชุกสอนมาครับโอเคครับพอเท่านี้ก่อนนะครับเมื่อวันโอเคตลอดสัปดาห์แล้วครับทุกคนจะพูดถึงเรื่องทุเรียนผมก็พูดไปแล้วนะครับอธิบายว่าทุเรียนเป็นวัฒนธรรมอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวไม่มีใครขัดแย้งมีแต่ท่านผู้ฟังนั่นแหละส่งทุเรียนมาให้3ลูกนะแล้วเมื่อวานเนี้ยขากลับก็แวะซื้อมะม่วงที่ชาวบ้านเจ้าของสวนผมมักจะแวะซื้อตามมันก็ห่างจากหมู่บ้านผมนิดเดียวนะครับเก็บมะม่วงน้ำดอกไม้มะม่วงแก้วมะม่วงเขียวเสวยมาก็วางขายโลละ25เมื่อวานก็แวะซื้ออีกทีขากลับก็จะไม่ได้มะม่วงที่บ้านแหละนะครับก็เจอท่านผู้ฟังโลกยามเช้าก็มาซื้อมะม่วงที่เดียวกันก็เลยคุยกันแล้วถ่ายรูปกันนะครับก็ท่านผู้ฟังก็เลยบอกว่าฟังเป็นประจำอันนี้บอกว่าขอบคุณครับแต่ทีนี้มาพูดถึงเรื่องทุเรียนเป็นวิชาการนิดหนึ่งนะครับคือว่าถ้าเราวิเคราะห์ทุเรียนเป็นวัฒนธรรมและบวกกับเศรษฐกิจเนี่ยผมหมายความเพื่อให้นักเศรษฐศาสตร์ไม่งงเพราะผมไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์ผมจะเอาปรัชญาวัฒนธรรมอธิบายวิถีเศรษฐกิจนะครับก็คือว่าทุเรียนผมคิดว่าอยากให้ราคาสูงๆแพงๆแล้วซื้อยากและมีมาตรฐานเหมือนกับว่าคงที่ซึ่งมันยากทำไม่ได้อยู่แล้วนะแต่ว่าสมมติว่าทำได้ทุเรียนเนี่ยอยู่ในมาตรฐานราคาสูงจะได้เป็นอินเด็กซ์หรือดัชนีวัดความมั่งคั่งของคนไทยเรียกว่าทุเรียนอินเด็กซ์คือถ้าคนไทยเติบโตครอบครัวมีรายได้เพียงพอและเหลือที่จะซื้อทุเรียนกินได้เนี่ยเป็นกลุ่มเนี้ยต้องมีรายได้ต่อปีเท่าไหร่ไม่ต้องดูราคาทุเรียนแล้วไม่ต้องดูน้ำหนักทุเรียนคุณภาพทุเรียนแล้วก็ออกมาเป็นค่าเฉลี่ยจะได้เรียกว่าเป็นดัชนีอินเด็กซ์ภาษาเศรษฐศาสตร์เขาเรียกว่า purchasing power parity นะเปรียบเทียบค่าของเงินนะที่มีพลังการซื้อเพราะฉะนั้นคนไทยที่มีรายได้สูงรายได้ปานกลางขั้นสูงรายได้ปานกลางธรรมดาปานกลางขั้นต่ำเป็นกลุ่มคนที่มีศักยภาพหรือมี PPP หรือ purchasing power parityเทียบกับค่าของเงินนะตามอัตราผันผวนของการแลกเปลี่ยนแล้วก็เงินเฟ้อเนี่ยคนไทยที่มีรายได้เท่าไหร่จึงจะสามารถมีเงินเหลือทุเรียนได้กินทุเรียนได้ปีละ10กิโลกรัมหรือปีละ5ลูก3ลูกนะครับสำหรับผมเนี่ย 3-4 ลูกนะครับงั้นผมก็เป็นผู้สมมติตัวเลขนะครับท่านที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ไปหาวิธีคิดเอาใหม่ว่าถ้ามีรายได้อย่างผมแล้วผมคำนวณชีวิตของผมแล้วปีหนึ่งผมกินทุเรียนไม่เกิน5ลูกก็เป็นผู้มีรายได้ปานกลางขั้นต่ำหรือขั้นกลางเฉยๆอันนี้ต้องไปคำนวณเอาเพื่อความสนุกทางวิชาการนะครับอาจจะใช้แบบเหมือนที่เขาเรียก Big Mac Index เนี่ยไม่ได้แต่ว่าถ้าเราคำนวณว่าถ้าทุเรียนราคาคงที่คุณภาพคงที่รายได้ของคนไทยที่ไม่สามารถจะซื้อทุเรียนกินได้เลยเนี่ยก็คือคนไทยที่มีรายได้ขั้นต่ำส่วนรายได้ปานกลางขั้นต่ำอาจจะซื้อได้2ลูกปานกลางธรรมดาอาจจะซื้อได้4ลูกอย่างผมนะครับปกติผมไม่ต้องซื้อแล้วเพราะเพื่อนส่งมาให้ท่านผู้ฟังส่งมาให้ไม่ต้องส่งแล้วนะครับพอนะครับเดี๋ยวจะอ้วนนะครับแต่ขอบคุณเมื่อวานโทรขอบคุณท่านผู้ฟังที่เมืองจันทร์ไป3ลูก2คนตายายนี่ก็ยิ้มแป้นเลยถ้าท่านผู้ฟังสามารถซื้อทุเรียนได้ปีนึงได้บวกลบ10ลูกจะไปกินเองหรือไปแจกเพื่อนฝูงลูกหลานก็แปลว่าท่านผู้มีรายได้ปานกลางขั้นสูงถ้ามากกว่านั้นและแจกคนเป็น20 30ลบเป็นทุนมีรายได้ขั้นสูงแต่เราจะต้องหาตัวแปรที่ชัดเจนนะครับว่าเป็นยังไงถ้ามันมีตัวแปรที่ฝรั่งคิดไว้แต่ไม่ใช่ทุเรียนนะครับที่เขานิยมใช้กันก็คือนิตยสาร The Economist เนี่ยได้คิดสิ่งที่เขาเรียกว่าดัชนี Big Mac นะเมื่อวานก็เอ่ยไว้นิดเมื่อวันสัปดาห์ที่แล้ววันศุกร์เอ่ยไว้นิดนึงนะครับวันนี้จะเติมให้จบภายใน5นาทีดัชนี Big Mac เนี่ยท่านผู้ฟังสามารถไปค้นจากนิตยสาร The Economist ของอังกฤษในเว็บไซต์เขาได้เพราะเขาเป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นเป็นนวัตกรรม Big Mac Index Big Mac Index เนี่ยหมายความว่าค่ายเศรษฐศาสตร์หรือว่าสำนักวิจัย The Economist เขาเห็นว่าถ้าโลก
จะมีอัตราแลกเปลี่ยนที่เทียบกับค่าเงินดอลลาร์แล้วเนี่ยต่ำมันเกินมันเลยมา under value over value

0: ูแค่ไหนค่ามันเกินหรือมันต่ำกว่าความเป็นจริงแค่ไหนให้ดูราคาบิ๊กแม็กก็คือชื่อบิ๊กแม็กประเภทบิ๊กแม็กของแมคโดนัลด์ซึ่งอันนี้ผมก็ไม่เคยกินแมคโดนัลด์มานานมากแล้วผมก็จะกินเฉพาะถ้าจำเป็นต้องซื้อหรืออยากจะกินก็จะไปโน่นเลยเบอร์เกอร์คิงแต่ว่าเอาละเอคอนอเมิสต์เขาใช้บิ๊กแม็กสมมุติง่ายๆอย่างนี้นะครับที่ญี่ปุ่นบิ๊กแม็กที่ญี่ปุ่นนี่ตัวเลข29 มกราคม 2526บิ๊กแม็กที่ญี่ปุ่นเนี่ยราคาคิดเป็นเงินดอลลาร์3ดอลลาร์หรือ480เยนที่ญี่ปุ่น480เยนหรือ3ดอลลาร์ซื้อบิ๊กแม็กได้1ชิ้นแต่ถ้าไปอเมริกาบิ๊กแม็กวันนี้นะครับนี่คือตัวเลขเมื่อเดือนมกราคมบิ๊กแม็กของแมคโดนัลด์วันนี้6ดอลลาร์12เซนต์ก็เท่ากับ960เยนแต่บิ๊กแม็กเนี่ยมันเหมือนมันไม่มีตัวแปรเพราะว่าคุณภาพเหมือนกันเป๊ะโน้มปังผักซอสเนื้อคุณภาพมาตรฐานเหมือนกันเป๊ะแต่ไปที่ญี่ปุ่นราคา3ดอลลาร์หรือ480เยนไปอเมริกามัน6ดอลลาร์12เซนต์นะหรือ960เยนThe Economist เขาบอกว่าถ้าเราเอาดัชนี Big Mac เนี่ยมาอธิบายก็คือว่าอัตราแลกเปลี่ยนนะ1ดอลลาร์เท่ากับ 156.86 เซนต์เพราะฉะนั้นเงินเยนมีกำลังซื้อโดยเปรียบเทียบกับเงินดอลลาร์นะครับสูงกว่าดอลลาร์เพราะว่าใช้เงินเพียง3ดอลลาร์ซื้อ3ดอลลาร์หรือ480เยนเนี่ยซื้อ Big Mac ในราคา6ดอลลาร์ที่ญี่ปุ่นได้เงิน3ดอลลาร์ที่ญี่ปุ่นมีค่าเท่ากับ6ดอลลาร์ในอเมริกาค่ามันเงินมันแข็งนะครับเพราะฉะนั้นก็แข็งเลยก่อนก็คือว่าค่าของเงินเนี่ยมันสูงกว่าที่ปรากฏจริงๆโดยเอาราคาบิ๊กแม็กซึ่งมีคุณภาพเหมือนกันทั่วโลกเกือบ100แห่งไม่ใช่เกือบเป็นพันแห่งทั่วโลกเนี่ยซื้อบิ๊กแม็กที่ไหนก็เหมือนกันหมดแต่การใช้เงินท้องถิ่นมันจะต่างกันนี่ก็เรียกว่า PPP หรืออำนาจการ Purchasing Power Parity นะครับสำหรับเมืองไทยก่อนเข้ารายการผมคนดูว่าราคาบิ๊กแม็กที่เมืองไทยเท่าไหร่นะครับเนื่องจากผมไม่ได้ไปกินบิ๊กแม็กจริงๆนะประเทศไทยเนี่ยบิ๊กแม็ก149บาทนะครับ149บาทหรือ4ดอลลาร์59เซนต์บิ๊กแม็กเมืองไทยแพงกว่าบิ๊กแม็กญี่ปุ่นทั้งที่บิ๊กแม็กเหมือนกันโดยมาตรฐานองค์ประกอบนะการเป็นบิ๊กแม็กทั้งหลายนะครับเมืองไทย459ญี่ปุ่น3เพราะฉะนั้นค่าของเงินไทยเนี่ยต้องใช้449บาทจึงจะซื้อบิ๊กแม็กได้เงินไทยก็ยังดีกว่าเงินดอลลาร์เพราะว่าเราซื้อบิ๊กแม็กได้1กับอีก1ส่วน3ชิ้นถ้าอยู่เมืองไทยในเงินที่อเมริกาเขาใช้6ดอลลาร์ใช่ไหมเราใช้แค่5ดอลลาร์4.59ดอลลาร์อันนี้ก็เป็นผมคิดว่าถ้าเป็นบิ๊กแม็กอินเด็กซ์เนี่ยนักเศรษฐศาสตร์ในเมืองไทยพอจะรู้จักนะแต่ว่าทุเรียนอินเด็กซ์เนี่ยยังไม่มีใครทำผมเพียงแต่คุยเพลินๆว่าเมื่อเรารู้ว่าถ้าเกิดบิ๊กแม็กมันเป็นตัวแปรที่คงที่ได้เนี่ยครับเรานักเศรษฐศาสตร์เขาจะนักการเงินแล้วกันนะครับเขาจะมองว่าถ้างั้นต้องอเมริกาเขาบอกว่าเฮ้ยยูต้องปรับค่าเงินบาทให้มันได้ดุลกันกับเงินดอลลาร์อย่างนี้ไม่ได้เงินบาทดูนิดเดียวมาซื้อบิ๊กแม็กเราได้1ก้อนไปเลยงั้นถ้าเราเอาเรื่องดัชนีบิ๊กแม็กมาทำเป็นดัชนีทุเรียนนะครับผมคิดว่าไม่ได้แต่ว่าถ้าเราจะเริ่มดัชนีทุเรียนเป็นดัชนีแห่งเมืองไทยที่จะชี้ชัดว่าคนไทยมีขีดความสามารถในการซื้อทุเรียนกับรายได้ที่เป็นตัวแปรต่อเนื่องกันไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะอันนี้ก็จะอธิบายทางเศรษฐกิจได้ว่าปีนี้อันนี้พี่แต้มเอาไปช่วยคิดต่อแล้วกันนะครับท่านรัฐมนตรีสุบจีอันนี้เป็นวิธีคิดทางวิชาการเพลินๆนะผมก็เพียงแต่คิดว่าทุเรียนมันเป็นเครื่องชี้ทางเศรษฐกิจได้เหมือนกันนะนอกเหนือจากเรื่องวัฒนธรรมที่ผมพูดฟุ้งเฟ้อไปตามใจตัวเองเอาละครับหมดเวลาของรายการโลกยามเช้าที่วันนี้ไม่ได้สูงเข้านะครับวันนี้ใช้โทรศัพท์ธรรมดาขออภัยด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเป็นปกติเดี๋ยว NT ปักช่องจัดให้ช่วงสายๆก็เรียบร้อยโชคดีและสวัสดีครับ
1: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติปอดวิมลสวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealthพาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: ผู้สูงอายุที่สูญเสียฟันทั้งปากใช้สิทธิ์บัตรทองรับบริการรากฟันเทียมไทยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อช่วยให้กลับมาเคี้ยวอาหารได้ดีขึ้นพูดชัดขึ้นและใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจขึ้นรากฟันเทียมไทยหนึ่งในนวัตกรรมการแพทย์ในระบบบัตรทองสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมง
4: พลังแห่งเอเชียเพื่อธุรกิจอาหารระดับโลกกับงานแสดงสินค้าไทยเฟ็กซ์อนุก้าเอเชีย2026ใหญ่ขึ้นขยายเต็มพื้นที่ครบวงจรอุตสาหกรรมอาหารดีขึ้นเชื่อมต่อธุรกิจกับคู่ค้ามากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลกเข้มข้นขึ้นอัปเดตความรู้กับเทรนด์ใหม่ๆ 26-30 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและโคโลนเมเซ
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
7: เมื่อช่องทางเดิมๆในการโปรโมทธุรกิจสินค้าบริการหรืองานสัมมนาเริ่มไม่ตรงทาร์เก็ตเราอยากให้คุณเปิดฟังรายการ Modern Market โดยศิวิไลสมทรงศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้าเป็นทุนเพื่อต่อยอดธุรกิจก้าวทันการทรานส์ฟอร์มธุรกิจสู่โลกออนไลน์อย่างแท้จริงทั้งงานสัมมนานิทรรศการการศึกษาอสังหายานยนต์เรื่องกินเรื่องเที่ยวพร้อมอัปเดตเครื่องมือไอทีกับเกรียงไกรรัชตามุขยนันท์เปิดหน้าร้านบนหน้าปัดเปิดสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนที่รายการ Modern Market ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
8: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเช้าทันโลกทันโลกทันเศรษฐกิจทันสติค่ะเช้าวันนี้วันจันทร์ที่4พฤษภาคม2569นะคะวันนี้ก็ยังเป็นวันหยุด

0: ให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็มีข่าวว่าเอ๊ะคนรวยจะแห่มาประเทศไทยที่เขาเรียกว่า wealth migration เนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วก็เรื่องที่ผู้อำนวยการยูเนสโกนะคะห่วงเสรีภาพสื่อถดถอยรุนแรงบิดเบือนจากโซเชียลแล้วก็ AI น่ากลัวตรงไหนเรื่อง IO เรื่อง AI ที่บิดเบือนเนี่ยเป็นเรื่องของทุกคนนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องจีนปราบหมออินฟลูเอนเซอร์ AI ทำคอนเทนต์อันตรายนะคะแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราไปฟังเรื่องนี้ก่อนค่ะ Landbridge มาเลเซียพร้อมเปิดตัวแล้วไปเลยค่ะ
1: World Update
2: ค่ะต้องจับตาดูเคลื่อนไหวของสิงคโปร์นะคะเนื่องจากว่าเมื่อเช้านี่เองเพิ่งมีข่าวว่านายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์นะคะขออภัยอดีตนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์นะคะที่ตอนนี้เขาจะให้อดีตนายกเนี่ยนั่งเป็นรัฐมนตรีอาวุโสอย่างเงี้ยค่ะคุณกานิกาก็ลีเซลุงนะคะแล้วก็มีรายงานด้วยบอกว่าจะเดินทางไปที่มาเลเซียอันนี้จะคล้ายๆกับที่ล่าสุดรัฐมนตรีกลาโหมของสิงคโปร์เพิ่งเดินทางมาประเทศไทยเพื่อมาสอบถามเรื่องแลนบริดจ์จะเห็นการเคลื่อนไหวว่าโครงการไหนน่าสนใจหรือเปล่ามีความเป็นไปได้หรือเปล่าคือคู่แข่งเขาก็จะเหมือนไปดูหน้างานกันละกันนะคะคุณกานิกา อันนี้ของสิงคโปร์เนี่ยก็คือเขาก็ตีข่าวเรื่อง ECRL หรือว่าโครงการ Land Bridge ของมาเลเซียที่จะเปิดใช้ภายในน่าจะไม่เกินปีหน้านี้แล้วคุณกนิกาเป็นอภิมหาโปรเจกต์โครงการใหญ่ทีเดียวนะคะของเราเนี่ยทางที่ตัด Land Bridge ขึ้นมาชุมพรและนองเนี่ยของเราสัก90กิโลของเขาเนี่ยเป็นหลายร้อยกิโลเลยทีเดียวคุณกนิกาเพราะฉะนั้นเรียกว่าความยิ่งใหญ่เนี่ยคนละแบบนะคะทีนี้โครงการ Land Bridge ของมาเลเซียเนี่ยมันเป็นโครงการที่ขึ้นที่ทางรัฐตรังกานูนะคะรัฐนี้เนี่ยก็เป็นรัฐที่ไม่ได้ร่ำรวยเหมือนทางรัฐที่เป็นศูนย์กลางเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยการตัด Land Bridge ขึ้นไปเนี่ยมันมีหลักการในเรื่องของการพูดง่ายๆว่าสร้างความร่ำรวยสร้างความมั่งคั่งให้กับประชาชนของเขานะคะเป็นการลงทุนที่พูดง่ายๆว่าไปเชื่อมกับ BI ของจีนแล้วก็รับเงินของจีนมาเป็นเงินกู้เนี่ยแหละค่ะคุณกนิกาดังนั้นกรณีของ Land Bridge มาเลเซียเนี่ยนะคะก็เป็นโครงการที่สิงคโปร์เนี่ยเขาได้วิเคราะห์เอาไว้ใน The Straits Times วันนี้นะคะบอกว่าถ้าดูแล้วเนี่ยเมืองเก่าๆนะคะอย่างเมืองกวนตันที่อยู่ที่ตรังกานูอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ที่ขออภัยที่รัฐปาหังนะคะที่จะเป็นเส้นทางผ่านเหมือนกันเขาก็อธิบายนะคะบอกว่าดูเหมือนว่าแค่ตอนนี้ก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวหรือผู้คนเนี่ยที่สนใจเข้ามาที่ทางรัฐต่างๆที่เส้นทางที่จะผ่านไปเหมือนกันเริ่มมีคาเฟ่เข้ามาอันนี้ยังไม่นับเรื่องโครงการพื้นฐานใหญ่ๆนะคุณกนิกาเพราะฉะนั้นฝั่งของมาเลเซียนะคะเขาได้ประกาศอยู่แล้วว่าเส้นทาง ECRL ของเขาเนี่ยก็คือตัวย่อคือ East Coast Rail Link ก็คือเชื่อมนะคะโดยมกราคมก็จะเชื่อมกัวลาลัมเปอร์ไปยังเส้นทางตะวันออกนะคะก็คือกวนตังแล้วก็กัวลาตรังกานูแล้วก็โกตาบารูโดยผ่านทั้งหมดเนี่ยกันิกา665กิโลเมตรของเรา90เนาะของเขา665เพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าอันเนี้ยมันจะกลายเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่แล้วก็พลิกเมืองทั้งเมืองโดยทำให้เกิดกิจกรรมต่างๆนะคะที่คึกคักมากๆคำถามก็คือว่าโครงการใหญ่ขนาดนี้เนี่ยสิงคโปร์มองว่าแน่นอนล่ะมันจะทำให้เฉพาะรัฐปะหัง GDP นะคะโตขึ้นอย่างน้อยร้อยละ5ทีเดียวนะคะแล้วก็จะทำให้เศรษฐกิจของทางมาเลเซียนั้นดีขึ้นไปด้วยรายงานยังบอกด้วยนะคะว่าตอนนี้บรรดานักธุรกิจต่างๆนะคะก็เริ่มที่จะเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกก่อสร้างไงกันการอสังหาริมทรัพย์ทุนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยโอ้โหมาเต็มเลยนะคะเขาก็รายงานนะคะบอกว่ามันเป็นโครงการที่ประชาชนที่นั่นเนี่ย เรียกว่าครึ่งนึงเนี่ยอยู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์เลยทีเดียวนะคะแล้วก็มันยังจะเป็น

0: การเชื่อมท่านะคะที่เราจะได้ยินบ่อยๆก็คือท่ากลังเนี่ยท่าเรือกลังของมาเลเซียมันก็จะเชื่อมไปขึ้นกับทางรถไฟก็เลยบอกว่ามันจะทำให้เมืองที่เก่าแก่เคย เรียกว่าพึ่งพาอยู่กับน้ำมันก๊าซนะคะตอนนี้ก็จะกลายเป็นเมืองที่บูมในด้านอสังหาริมทรัพย์แล้วก็โครงการที่เกี่ยวข้องกับรถไฟไปซะแล้วนะคะอย่างไรก็ตามนะคะเขาก็ยังบอกด้วยว่ามันก็ยังจะมี เรื่องของคอมเพล็กซ์ต่างๆที่จะขึ้นแล้วก็เรื่องของแน่นอนเขตเศรษฐกิจโซนนะคะมีโรงงานรถระดับ Volkswagen กับ Mercedes-Benz ค่ะคุณกนิกาก็จะเข้ามาที่นี่ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยของเขาเรียกว่ามีการสร้างงานนะคะแต่ว่าอย่างที่ระบุไว้เขาก็ยังตั้งข้อสังเกตเอาไว้อยู่เหมือนกันนะคะว่าแน่นอนมีการพูดถึงความบูมในด้านต่างๆเอาเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงร้อยละ12บวกขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่าโครงการเนี่ยมันก็จะเริ่มราคาสูงเกินเอื้อมด้วยคุณกัญญาแล้วก็ยังมีเรื่องของการจับจองที่นั่งรถไฟเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ย400ที่นั่งประชาชนในปาหังเนี่ยได้แต่ยืนมองคือยังไม่ได้ประโยชน์เพราะว่าธุรกิจขนาดใหญ่เอาไปหมดแล้วนะคะอันนี้ก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ล่าสุดนะคะที่ทางด้านของโครงการเชื่อมรถไฟนะคะ ECRL เส้นทางรถไฟที่บอกว่าจะกระจายความเจริญจากทางตะวันตกมาตะวันออกทางสิงคโปร์หรือมาเลเซียเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเชื่อว่ามันจะเกิดผลดีนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะเป็นแผนพัฒนาฝั่งตะวันตกที่อยู่รัฐเซลังงอไปสู่ตะวันออกรัฐกลันตันค่ะคุณกนิกาแล้วก็ยังตั้งข้อสังเกตนะคะว่าสิ่งที่เขาได้รับมาเนี่ยมันคือเงินมหาศาลจากจีนคุณกนิกา600กว่ากิโลเมตรอย่างที่บอกว่ารางรถไฟกว้างเป็นพันเมตรเลยนะคะแต่ว่าโดยสรุปก็คือของประเทศไทยเนี่ยยังจะต้องศึกษาเยอะพอเลยคุณกนิกาเพราะว่า ECRL ของมาเลเซียก็ผ่านพื้นที่ที่ยากจนจริงๆไงคุณกนิกาแล้วก็ไม่ได้มีทรัพยากรมากเหมือนไทยแล้วงบประมาณที่เขาได้มหาศาลจากจีนต้องถามว่าไทยเราจะได้แบบไหนถ้าแบบสัมปทาน90กว่าปีที่เราได้ยินเนี่ยอันนั้นไม่เหมาะแน่ๆค่ะคุณกนิกาค่ะ
1: ค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องเด่นเรื่องแรกค่ะเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะคะสถานีโทรทัศน์ MRTV ของพม่าเนี่ยก็ได้รายงานว่าองซานซูจีผู้นำพลเรือนที่ถูกโค่นล้มไปเนี่ยนะคะถูกย้ายไปยังที่พักที่ทางการกำหนดนะคะซึ่งคณะรัฐบาลทหารเนี่ยก็บอกว่าเปลี่ยนแปลงสภาพการคุมขังนะคะก็คือจากเดิมที่อยู่ตามเรือนจำเนี่ยก็ย้ายมาที่พักที่ทางการกำหนดแต่ไม่ได้บอกนะคะว่าที่พักที่ทางการกำหนดเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วก็อยู่แน่นอนไม่ได้กลับไปที่บ้านพักเธอที่ย่างกรุงเหมือนกับสมัยเมื่อตอนรัฐบาลตานช่วยรัฐบาลไหนๆที่เธอเคยอยู่ที่บ้านที่ริมน้ำนะคะแต่ว่ามีรายงานจากเดอะยูไรเวอร์ดีเนี่ยบอกว่าพื้นที่ในเนปิดอบางส่วนเนี่ยจะมีการเข้มงวดมากขึ้นนะคะทั้งการเคลื่อนไหวการใช้มาตรการคุมเข้มแล้วก็จำกัดในบางพื้นที่ของเมืองเนปิดอตั้งแต่เมื่อวันที่30เมษายนก็คาดว่าบ้านพักที่ทางการกำหนดเนี่ยอาจจะอยู่ในเนปิดอนะคะทีนี้ถ้าเรามาดูเนี่ยคุณสังกมาคะมันหลังจากที่ในพม่าเนี่ยมีการเลือกตั้งแม้ว่าจะถูกตั้งข้อสังเกตเยอะแหละนะคะว่าเป็นการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมหรือไม่นะคะแต่หลังจากที่พลเอกอาวุโสมินหลงลายเนี่ยได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีแล้วเนี่ยก็มีที่เขาเรียกว่าวันเพ็ญเดือนกระสงเป็นวันหยุดสำคัญทางพุทธศาสนาที่ผ่านมานะคะเข้าใจว่าน่าจะเป็นวันมาฆบูชาใช่ไหมคะก็จะมีประกาศนิรโทษกรรมนักโทษพันกว่าคนทั่วประเทศอันนั้นเนี่ยไม่ได้เอ่ยชื่อองซานซูจีแต่ว่า BBC รายงานว่าหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยหลินเจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนเนี่ยก็ระบุว่าหวังยี่รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนเนี่ยได้หารือเกี่ยวกับซูจีระหว่างการเยือนพม่าเมื่อเร็วๆนี้นะคะแล้วก็บอกว่าจีนเนี่ยยังคงติดตามสถานการณ์ของเธออย่างใกล้ชิดและหลังจากนั้นเองเนี่ย ตอนประมาณ3ทุ่มสถานีโทรทัศน์ MRTV ก็ออกอากาศเห็นภาพอองซานซูจีแต่ในสายตาของลูกชายเนี่ยคุณสังกมาครับคุณคิมอลิสนะคะก็ยังไม่ค่อยเชื่อว่าแม่ยังมีชีวิตจริงเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าภาพเนี่ยเป็นภาพนิ่งอย่างที่ทางรายการของเราก็ขึ้นให้ดูอยู่นะคะของ MRTV ถึงแม้ว่าจะเป็นทีวีแต่ไม่ใช่ภาพเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็คิมอลิสเนี่ยให้สัมภาษณ์บอกว่ากองทัพพม่ากำลังเล่นเกมเดิมเพราะพยายามทำตัวให้ชอบทำในสายตาสื่อต่างประเทศแล้วก็รัฐบาลทั่วโลกถ้าแม่ของเขาถูกย้ายไปจากบริเวณในบ้านจริงก็หวังว่าเธอจะได้รับอนุญาตให้ติดต่อลูกชายแล้วก็ทนายความได้โดยตอนนี้เนี่ยยังไม่มีใครติดต่อมาเลยนะคะถ้าเราดูเนี่ยการปล่อยตัวอองซานซูจีครั้งนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าจีนมีส่วนสำคัญไทยนะคะการที่รองนายกรัฐมนตรีเสียศักดิ์ภูมิเกแก้วเนี่ยได้เดินทางไปแล้วก็อาเซียนนะคะแม้ว่ามันจะไม่ได้ไอ้5ข้อฉันทามติอาเซียนก็เถอะแต่สิ่งที่น่าจับตาต่อไปคุณสังมาครับสื่อมวลชนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาไปพบว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลพม่าเนี่ยรัฐบาลที่เพิ่งเลือกตั้งแบบน่าสงสัยเนี่ยนะคะของพม่าเนี่ยได้ลงนามในข้อตกลงจ้างบริษัทล็อบบี้ยิสต์ที่ชื่อว่า DCI Group นะคะคือในกฎหมายของสหรัฐอเมริกาเนี่ยล็อบบี้ยิสต์เนี่ยต้องรายงานทุกรอบไม่แน่ใจว่าเป็นไตรมาสหรืออะไรที่ต้องรายงานว่าคุณใครจ้างคุณวัตถุประสงค์อะไรส่วนวัตถุประสงค์อาจจะเขียนกว้างๆได้นะคะแต่อย่างน้อยมันก็มีการรายงานก็บริษัท DCI เนี่ยก็รายงานว่าเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลพม่าเนี่ยเขาจ้างนะคะด้วยเงิน3ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเพื่อขอให้ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับรัฐบาลใหม่นี่แหละค่ะแม้ว่าสงครามกลางเมืองจะยังคงเกิดขึ้นยังจะมีการใช้ทั้งเครื่องบินทั้งโดรนนะคะไปยิงถล่มในหลายพื้นที่ล่าสุดประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบเนาะเพราะมันกระเด็นข้ามฝั่งไทยด้วยแล้วก็ใกล้กับโรงพยาบาลด้วยนะคะที่หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าบริษัท DCI Group เนี่ยไม่ใช่บริษัทธรรมดาค่ะคุณสังมาคะบริษัท DCI Group เนี่ยคือเป็นบริษัทของโรเจอร์สโตนนะคะโรเจอร์สโตนเนี่ยเขาเนี่ยเป็นนักการเมืองจะเรียกว่านักการเมืองก็ได้นะคะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาทางการเมืองที่ใกล้ชิดที่สุดของทรัมป์มาตลอด3ทศวรรษที่ผ่านมาคือซีมากอ่ะบางคนใช้คำว่าเป็นเรียกว่าคนที่จงรักภักดีต่อทรัมป์มากที่สุดถึงขนาดที่ยอมติดคุกนะคุณสังมาเพราะว่าตอนที่คณะกรรมการของสภาคองเกรสเนี่ยสอบสวนเรื่องการแทรกแซงการเลือกตั้งทรัมป์ของรัสเซียเมื่อตอนปี2019เนี่ยจำได้ไหมคะตอนนั้นเนี่ยคือบริษัทเขาเนี่ยต้องมีหน้าที่ให้เอกสารหลักฐานเนาะซึ่งรัฐบาลสภาเรียกเนี่ยต้องเอามาให้ถ้าไม่ให้คุณก็ต้องติดคุกเขายอมติดคุกนะคะโรเจอร์สโตนเนี่ยซึ่งต่อมาแน่นอนว่าพอทรัมป์ขึ้นดำรงตำแหน่งเนี่ยทรัมป์ก็อภัยโทษให้กับเขาเป็นคนแรกๆเหมือนกันนะคะซึ่งเราคงต้องดูเพราะว่าอะไรไหมคะคือพม่าเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่มีแร่หายากเยอะมากแล้วตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในมือของจีนใช่ไหมคะที่เหมือนกับที่ทำเอาจนแม่น้ำกกสายรั่วลงถึงแม่น้ำโขงของเราได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงอยู่ขณะนี้เนี่ยสหรัฐกำลังจะขอมีส่วนแบ่งหรือไม่นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่สหรัฐทำเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องการเจรจาการเมืองแบบธรรมดาหรือแบบที่ว่าอยู่ในทำนองคลองธรรมปกติเนี่ยอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรียนเพิ่งเล่าคุณสังกมาแซมเบียเนี่ยเขาเพิ่งพาเงินทุนของเพฟฟ้าเพื่อซื้อเพฟ้าเนี่ยก็เป็นเงินทุนของสหรัฐอเมริกาสมัยก่อนมันจะอยู่ใน UNAIDS นะคะเพื่อซื้อยาต้านไวรัส HIVให้กับคน 1.5 ล้านคนน่ะคุณสังมารัฐบาลทรัมป์บอกว่าถ้าอยากจะได้ทุนนี้ต่อเนี่ยก็ต้องให้ข้อตกลงนักลงทุนอเมริกันเนี่ยเข้าไปถึงแร่หายากเพื่อได้รับเงินช่วยเหลือไม่อย่างนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องเอายาไปถึงขนาดนี้เลย นะคะฉะนั้นเนี่ยทั้งซอฟต์พาวเวอร์ทั้งฮาร์ดพาวเวอร์งานนี้เราคงดูว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรในพม่านะคะไม่ใช่แค่ภาพลักษณ์อย่างเดียวหรือภาพพจน์ที่จะทำให้ดีขึ้นในสายตาชาวโลกแล้วก็สื่อต่างประเทศเท่านั้นแต่เรื่องของแร่หายากนี่ก็เป็นอีกสมรภูมิหนึ่งที่สหรัฐจะชิงกับจีนค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องเด่นเรื่องที่สองค่ะ
0: เมื่อสักครู่ฉันดู breaking news ที่เพิ่งเข้ามานะคุณกนิกามีข่าวบอกว่าทางอิหร่านน่ะบอกว่าทรัมป์เนี่ยรับข้อเสนอนะคะรับข้อเสนอในเรื่องของการเจรจาแต่ว่าทรัมป์เนี่ยพูดแค่ว่ามันเป็นบวกแล้วก็บอกว่าวันที่4นะคะ4พฤษภาคมเนี่ยจะเรียกว่านำเรือของสหรัฐประกบเรือที่ต้องการเข้าออกช่องแคบฮอร์มุซด้วยอ่ะอันนี้ก็คือประเด็นที่มันจะเชื่อมกับเรื่องของสถานการณ์โลกเนื่องจากว่ากลายเป็นว่าตอนนี้มหาเศรษฐีที่เคยอยู่ที่ดูไบอยู่ที่อาหรับเอมิเรตอยู่ที่กาตาร์อยู่ที่จอร์แดนอะไรเงี้ยนะคุณกันนิกาเนาะเริ่มมีบางส่วนที่ต้องการที่จะหาพื้นที่ปลอดภัยนะคะพื้นที่ปลอดภัยตอนนี้มันเป็นเหมือนชั่วคราวแต่หลายประเทศเนี่ยเวลาเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยเขาจะดึงให้อาศัยอยู่แล้วก็อยู่นำงบประมาณนำเงินลงทุนมาอยู่ในระยะยาวจนกลายเป็นที่หมายระยะยาวนะคะก็คือที่เรียกว่า long term resident ซึ่งตอนนี้ปรากฏว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็ได้เห็นปรากฏการณ์นี้เช่นเดียวกันคำถามคือเคยมีข้อมูลจาก Haley and Partners เขาเคยบอกเอาไว้แล้วว่ามหาเศรษฐีแสน40,000คนทั่วโลกย้ายถิ่นฐานระดับสูงเป็นประวัติการณ์เลยนะคุณกันิกาเพราะว่ามันเกิดเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจโลกด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้สงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าประเทศที่มีความปลอดภัยจริงๆเนี่ยอยู่ที่ไหนเศรษฐกิจที่เขาจะไม่กระทบเนี่ยอยู่ที่ไหนกันแน่ไทยเราเนี่ยขออภัยประเทศที่เคยได้โอกาสนี้คือสหรัฐอาหรับเอมิเรตนะคะในอดีตนะคะแล้วก็ที่ได้รับโอกาสมาตลอดคือสิงคโปร์แล้วก็ออสเตรเลียพวกเขาเนี่ยเป็นประเทศสำคัญเพราะว่าเขาเนื่องจากเวลาที่เกิดการที่มหาเศรษฐีย้ายถิ่นฐานเนี่ยนะคะเขาก็จะนำโครงสร้างการลงทุนต่างๆเข้ามาแต่กว่าที่เขาจะเข้ามาได้เนี่ยเขาจะไม่ได้เข้ามาแค่เรื่องของหลบชั่วคราวเข้ามาแล้วพอใจเรื่องทะเลเรื่องอาหารเรื่องผู้คนแค่นั้นไม่พอไงคุณกนิกาอันนั้นเป็นแค่หลบชั่วคราวใช่ไหมแต่เขาบอกว่าถ้าเขาจะอยู่ยาวเนี่ยเขาจะดูเรื่องนโยบายทำให้เกิดความเชื่อมั่นไหมกฎเกณฑ์ภาษีเป็นยังไงแล้วคุณภาพชีวิตที่ต่อเนื่องจริงๆไม่ใช่แค่เทศกาลชั่วครั้งชั่วคราวคุณกนิกาอันนี้คุณภาพชีวิตเนี่ยเป็นยังไงคือดิฉันเนี่ยเคยถูกเพื่อนสิงคโปร์ที่จะมาเกษียณนะเขาก็จะถามเรื่องของเอ๊ะระหว่างมาเลเซียกับประเทศไทยเขาจะอยู่ที่ไหนดีเขาก็จะมาดูเรื่องของการเดินทางปรากฏว่าของเรานี่ก็ได้เปรียบถ้ามีรถไฟฟ้าในเมืองแต่ปรากฏว่าที่เขาอยากอยู่อย่างเช่นกระบี่ภูเก็ตอย่างเงี้ยคุณกนิกาโครงสร้างพื้นฐานตอนนี้มันยังไม่มีไงฮะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เลยเป็นประเด็นที่ประเทศไทยถึงแม้ว่าจะอยู่ในจอเรดาร์ของการเคลื่อนย้ายเราเริ่มเห็นคนมาขอสมัคร LTR Visa ก็คือผู้สมัครเป็นหมื่นรายเข้ามาทาง BOI นะคะสำนักงานส่งเสริมการลงทุนอย่างเงี้ยกันดีค่ะเขาบอกเขาอยากมาอยู่ยาวมากขึ้นนะคะอยากมาซื้ออสังหาริมทรัพย์มากขึ้นอันนี้มันสะท้อนให้เห็นชัดเลยแต่ทีนี้เราเนี่ยจะพัฒนาเป็นจุดหมายระยะยาวดึงดูดเงินลงทุนระยะยาวได้อย่างไรเนี่ยเป็นอีกประเด็นนะทีนี้ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมันมีผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งชื่อว่าคุณอีธานฟรินนะคะเป็นผู้แนะนำทางการเงินเนี่ยแหละเขาพูดสถานการณ์บอกว่าที่สหรัฐเนี่ยก็เกิดสถานการณ์แบบนี้แหละดิฉันก็เลยไปดูบอกโอ้โหเมืองใหญ่ๆเนี่ยตอนนี้มหาเศรษฐีเริ่มย้ายแล้วไปอยู่เมืองเล็กๆอย่างเทนเนสซีอย่างเงี้ยค่ะเมืองอย่างแนชวิลล์ก็เริ่มเป็นเรดาร์ของนักลงทุนเช่นเดียวกันไปฟังเสียงคุณอีธานค่ะ
2: Now if wealthy buyers are leaving California, New York, Illinois, Washington and they're choosing Tennessee what would that look like in pending contract dataWell, for one, we would see more demand than we saw last year, and that's exactly what we're seeing. We're now up 12.7% compared to last year at this time. But more importantly,
0: เราก็จะเห็นนะคะว่าอีธานฟรินเนี่ยได้วิเคราะห์ให้เห็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเลยการย้ายจากเมืองใหญ่ๆอย่างฟลอริดานะคะแล้วก็ทั้งถึงนิวยอร์กก็ตามก็ย้ายมาอยู่เมืองเล็กๆแล้วก็กลายเป็นว่านำธุรกิจนำ เรื่องของการลงทุนต่างๆเข้ามาในเมืองเล็กๆนี้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวเรียกว่าบูมขึ้นมาเป็นอย่างมากค่ะคุณกนิกามันก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าเวลามหาเศรษฐีเนี่ยเวลาย้ายและย้ายอยู่นานๆมาลงทุนนานๆเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าความบูมเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามเนี่ยอีตันก็ได้พูดเหมือนกันนะคุณกนิกาเรื่องคำว่า K shape คุณกนิกาจะพูดเรื่องนี้บ่อยก็คือโอ้คนรวยก็รวยไปนะคะคนจนก็จนมากๆถามว่าสหรัฐเกิดแบบนี้ไหมเกิดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีการวิเคราะห์เอาไว้ในภาพรวมก็คือว่าอย่างกรณีของประเทศไทยเนี่ยที่เขามาสมัครเป็นลองเทอมคืออยู่ระยะยาวเนี่ยจะในกรุงเทพมหานครอันนี้แน่นอนแล้วก็ภูเก็ตนะคะอย่างภูเก็ตหรือว่าตอนนี้เราเริ่มเห็นที่เกาะพะงันที่มีพวกคนร่ำรวยมากันเป็นจำนวนมากใช่ไหมคะแต่ของเราเนี่ยคือถ้าเราสกัดพวกเทาๆออกไปได้กันนิกาแล้วก็เจ้าหน้าที่เราเนี่ยต้องไม่เทาสิเจ้าหน้าที่เราเนี่ยถือว่าเป็นตำรวจดำเจ้าตม.ดำใช่ไหมฮะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นดำคือเป็นพวกสีดำเลยอ่ะทำธุรกิจแล้วก็ไปเอื้อให้กับพวกแรงงานหรือไปจดทะเบียนให้ธุรกิจเป็นนอมินีอย่างเงี้ยเป็นต้นอย่างเงี้ยมันจะไม่ทำให้การย้ายฐานเข้ามาของมหาเศรษฐีเนี่ยมันยั่งยืนและแถมทำให้นักลงทุนของอันอย่างจีนอย่างเงี้ยที่เป็นจีนขาวเขาก็จะกลัวจีนที่เป็นจีนเทากับตำรวจดำเจ้าหน้าที่ดำของไทยถูกไหมกันเลยค่ะน
1: ั่
0: นคือจะต้องทำให้มันชัดเจนนะโดยสรุปแล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะได้ประโยชน์อันเนี้ยมันไม่ใช่แค่แบบเรียกว่าอะไรฮะมันเป็นเทรนด์ของโลกที่เปลี่ยนคือมองภาพใหญ่เนี่ยมันเป็นกระแสของโลกเลยทีนี้กระแสนี้คุณจะทำอย่างไรนะคะที่ประเทศไทยเนี่ยเราจะต้องสร้างกติกาสร้างความมั่นใจแล้วมันไม่ใช่แค่ดึงเม็ดเงินลงทุนต่างชาตินิดๆหน่อยๆแต่มันเป็นใช้คำว่าเศรษฐกิจชุดใหม่เลยค่ะคุณกนิกาอีเทนบอกว่ามันเป็นเศรษฐกิจชุดใหม่แล้วมันจะขับเคลื่อนด้วยทักษะในท้องถิ่นเพราะฉะนั้นของไทยเนี่ยเศรษฐกิจชุดใหม่มาแล้วเราจะเชื่อมโยงกับโลกยังไงจะขับเคลื่อนด้วยทักษะรูปแบบใหม่ๆยังไงเพราะว่าแรงงานเนี่ยเขาก็ต้องการแรงงานอีกระดับหนึ่งตอนนี้ร้อยละ70อ่ะเราอยู่ในทักษะแรงงานระดับกลางถึงต่ำนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่พัฒนาทักษะเชื่อมโยงกับทุนระดับโลกเราก็จะตกกลายเป็นเมืองที่ระดับที่มีความเหลื่อมล้ำอ่ะเป็น K-shape ที่เกิดขึ้นที่ Nashville ค่ะคุณกนิกาค่ะ
1: ค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องที่3ค่ะค่ะเมื่อวานนี้เป็นวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกนะคะคุณสังกมาผู้อำนวยการองค์การยูเนสโกเนี่ยคือองค์การยูเนสโกเขาได้เผยแพร่รายงานที่บอกว่าแนวโน้มเสรีภาพในการแสดงออกเนี่ยแล้วก็การโจมตีสื่อมวลชนทั่วโลกเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นซึ่งก็ใกล้เคียงกับสิ่งที่ IRSF นะคะองค์กรผู้สื่อข่าวรายพรมแดนเนี่ยได้รายงานเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาจากรายงานของยูเนสโกเนี่ยบอกว่าคือการโจมตีสื่อมวลชนทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นเสรีภาพในการแสดงออกทั่วโลกลดลงนะคะนับตั้งแต่มีการสำรวจมาเลยเขาบอกลดลงถึงร้อยละ10เลยทีเดียวนะคะซึ่งถือว่าเป็นภาวะถดถอยรุนแรงเทียบกับช่วงสงครามโลกครั้งที่1หรือว่าช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็ปลายสงครามเย็น1970นี่แหละค่ะแล้วก็จากการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะยูเนสโกก็ยังพบว่าคือระดับการเซ็นเซอร์ตัวเองของสื่อมวลชนทั่วโลกก็ลดลงด้วยนะคะคุณสังมาแล้วก็รูปแบบการจำกัดเสรีภาพที่ฝังลึกในตัวสื่อมวลชนอันนี้ก็เป็นความเสียหายรุนแรงถ้าเราดูข้อมูลเพิ่มไปอีกเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคือสื่อมวลชนเนี่ยคุณสังมาคะกลายเป็นว่าสื่อมวลชนเนี่ยโดนฟ้องปิดปากเยอะขึ้นนะคะซึ่งไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยหรอกในหลายประเทศเลยอย่างประเทศไทยเราเนี่ยก็จะมีทั้งเรื่อง IO โจมตีใช่ไหมคะแล้วก
0: ็
1: การฟ้องเนี่ยคุณหทัยรัตน์เนาะหทัยรัตน์ซึ่งอยู่ที่อ
0: ีสานเรคคอร์ดใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่เดอะอีสานเรคคอร์ดนะคะแม้ว่าตอนนี้เนี่ยรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นเนี่ยจะถอนฟ้องแล้วแต่ฟ้องเพิ่มไปที่บก. อีสานเรคคอร์ดก็คือคุณโกวิทนะคะโทษค่ะโควิดโพธิสมนเพราะว่าไปแชร์ข่าวที่คุณหทัยรัตน์โพสต์คือคุณหทัยรัตน์เนี่ยถอนฟ้องไปแล้วไม่ได้เขียนเองใช
0: ่
1: แต่เขียนข่าวนั้นน่ะเป็นข่าวที่อ้างอิง ข้อมูลของปปช.ว่ามีรัฐมนตรีแรงงานเนี่ยที่มีความเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์เป็นการส่งแรงงานไปค้ามนุษย์ไอ้การเก็บเบอร์รี่นะคะแล้วก็อย่างคุณทัพนีเอียดศรีชัยเนี่ยก็โดนหนักมากตั้งแต่ถามคำถามรัฐมนตรีโทษค่ะแม่ทัพภาคที่4ซึ่งตรงนี้เนี่ยคือในรายงานของยูเนสโกเองเนี่ยก็ระบุเลยนะคะว่าคือนักข่าวหญิงเนี่ย175เคยประสบความรุนแรงทางออนไลน์แล้วก็ร้อยละ42เนี่ยถูกโจมตีทางออนไลน์นำไปสู่การคุกคามข่มขู่รุนแรงในโลกออฟไลน์ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเมื่อเทียบกับปี2020นะคะโทษค่ะถูก2020นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือยูเนสโกก็ยังพบว่าเอ๊ะเครื่องมือดิจิตอลปัญญาประดิษฐ์ทั้งหลายเนี่ยคือในแง่หนึ่งมันช่วยส่งเสริมการทำข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนข้ามพรมแดนเนาะแต่ในแง่หนึ่งเนี่ยมันถูกใช้ในการคุกคามนักข่าวด้วยถามว่าทำยังไงลักษณะของ IO เนี่ยแหละค่ะซึ่งดิฉันไปดูงานเขียนของคุณวงพันธ์อมรินทร์เทวาซึ่งก็ทำงานวิจัยก่อนหน้านี้เนี่ยคุณวงพันธ์เคยทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง IO ก่อนยุค AI นิดนึงนะคะคุณสังมาคือเขาดู IO ทำงานยังไงซึ่งก็ถูกเอาไปใช้ในการอภิปรายในสภาหลายครั้งนะคะก็พบว่าสมัยก่อนเราจะรู้ว่าเพจ IO เนี่ยเราจะจับได้เมื่อมันเทียบงานเอาข้อความมาเทียบกันเนี่ยหลายๆเพจจะพบว่าอุ๊ยเหมือนกันเป๊ะเลยก็เป็นลักษณะของ copy paste ใช่ไหมคะแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ย AI มันมาช่วยพฤติกรรมของ IO ก็คือข้อความยังเป็นลักษณะเดียวกันหรือใกล้กันต่อให้ภาพหรือคลิปทำมาจาก AI เนี่ยจะต่างกันแต่ว่าแต่แคปชั่นอธิบายใต้ภาพก็ยังใช้ข้อความเหมือนกันนะคะหรือบางทีคุณสังมาสะกดผิดจุดเดียวกันเนี่ยยังเห็นบ่อยมากนะคะเขาบอกว่าทีนี้เนี่ย AI มันสามารถปรับอีกนิดนึงมันจะดูเหมือนต่างแต่จริงๆเนี่ยถ้าเราลงมาดูในรายละเอียดเนี่ยมันก็ไม่ต่างฉะนั้นเราก็จะเห็นภาพสิ่งที่อย่างคุณทัปปณีจาก The Reporter โดนเนี่ยโอ้นักข่าวสายเจสายโจรตัวตึงแห่งวงการฟ้องอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ทำเป็นภาพการ์ตูนนักข่าวสายโรฮิงญาบ้างหรือนักข่าว BRN โฆษก BRN บ้างแบบนี้เนี่ยคือมันคุกคามจนกระทั่งคือเราหาตัวไม่ได้ด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะมีความฉาบฉวยเอากระแสนิยมความเกลียดชังเนี่ยมาโจมตีแล้วก็เรียกยอดแล้วก็พบว่าเอาเข้าจริงเนี่ยคุณสังกมามันจะมี IO ทั้งแบบที่จ้างทำตามสั่งใช่ไหมคะซึ่งเราก็ชัดเจนในข้อมูลในสภาหรือในศาลเนี่ยก็พบว่ามีคำสั่งซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากกองทัพด้วยเนี่ยนะคะแต่ว่าข้อต่อไปจากนั้นเนี่ยก็คือคนธรรมดาก็เอาเนื้อหาเหล่านั้นไปปั่นต่อเพราะอะไรรู้ไหมคะคุณสังมามันดึงยอด engagement ได้แล้วก็พอบวกกับการใช้ generative AI แล้วก็เครื่องมือบอทเนี่ยสามารถปั๊มเนื้อหาออกมาเผยแพร่ได้มากขึ้นแล้วก็ทำรายได้เป็นกอบเป็นกำมากขึ้นเราอยู่ในโลกยุคแบบนี้ค่ะคุณสังมาว่าไงคะในฐานะอาจารย
3: ์เชื่อไหมว่าคนที่ดูพวก IO พวกเนี้ยเชื่อด้วยนะดิฉันงงมากคือมีเพื่อนมหาลัยเนี่ยปริญญาตรีคบกันมา 30-40 ปีแชทมาถามดิฉันว่าเพื่อนอีกคนนึงอ่ะที่ทำงานภาคใต้อ่ะเป็นคนแบ่งแยกดินแดนจริงไหมเพราะรูป IO มันไปตัดต่อภาพเพื่อนผู้หญิงที่เป็นแอคทิวิสต์นะคะมันบอกแต่เรายังเห็นว่าใกล้เกษียณแล้วทำเค้กอยู่นะทำไมถึงไปแบ่งแยกดินแดนล่ะเพื่อนยังสงสัยเพื่อนอ่ะเชื่อคุณกันค่ะเชื่อ IO
1: นะคะเนี่ยเราต้องคือแบบตั้งสติมากๆจริงๆนะคะในยุคนี้และในฐานะสื่อมวลชนเนี่ยเราก็ต้องมีหน้าที่ช่วยอธิบายช่วยแจกแจงมากขึ้นคุณผู้ฟังอย่าเบื่อนะคะและนี่ก็เป็นเรื่องเห็นเรื่องที่4ค่ะค่ะ
3: คุณกัน
1: นิกาสงสัยมีปัญหาโอเคต่อเลยค่ะ
3: คุณกนิกาเนี่ยหมาม้าเนี่ยอยู่ใกล้คุณกนิกาแล้วหมาม้าก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะทันโลกอะเนาะทีเนี้ยผู้ใหญ่รอบๆตัวตอนเนี้ยเรียนก็เหนื่อยกับตรงที่ว่าไอ้เจ้าหมอ AI อย่างคุณกนิกามันเหมือนมากอะมันขยับปากเหมือนมากและที่สำคัญเนี่ยมันก็เขาเรียกว่า personalize มันติดตามพฤติกรรมคุณพ่อคุณแม่เราได้อะว่าชอบไปยืนอยู่แผนกอะไรใช่ไหมคะสักพักหนึ่งหมอประเภทนั้นเนี่ยก็จะโผล่มา อย่างตอนนี้หมอข้อเข่าเนี้ยมาบ้านดิฉันมาขึ้นในมือถือคุณพ่อคุณแม่เต็มไปหมดเลยแล้วก็เป็นหมอ AI ที่คือภาษาเขาก็จะง่ายหรือตอนนี้คุณกนิกาเห็นไหมที่มันออกแบบมาเป็นตัว AI แล้วก็ดิฉันขออนุญาตพูดไม่สุภาพนิดนึงนะแล้วก็โผล่มาเป็นรูปตับอ่ะแล้วก็บอกว่ากูคือตับอ่ะคุณกนิกาเห็นยัง
1: แล้วก็ยังไม่ได้เห็นค่ะคือต่อเลยค่ะยังไงคะ
3: มันง่ายมากคุณกนิกาบอกว่ากูคือตับกูคือปอดปอดไม่ชอบอันนี้อันนั้นน่ะคือมันสั้นแล้วมันก็เข้าใจง่ายแต่คำถามคือว่าไอ้ข้อมูลมันถูกหรือเปล่านะคะมันก็จะทำให้เป็นเรื่องที่เสี่ยงมากๆนะคะให้ไปกินนู่นทานนี่อะไรต่างๆจีนเนี่ยเขาเห็นแล้วว่าเรื่องนี้มันเป็นคอนเทนต์ขยะดิจิตอลที่จะต้องจริงจังมากๆเพราะว่าคนจีนเนี่ยตอนนี้เจอปัญหาว่าถ้าเป็นคนรุ่นใหญ่หน่อยก็ไปเที่ยวซื้อยาสมุนไพรหรือยาสมัยใหม่ยากระดูกเสื่อมอะไรต่างๆเนี่ยนะคะแล้วมันก็ทำให้คนจีนเนี่ยป่วยเป็นจำนวนมากแม้กระทั่งอะไรรู้ไหมฮะแม้กระทั่งคนรุ่นใหม่ก็เหมือนกันคนรุ่นใหม่ก็ดันไปเชื่อขยะดิจิตอลเหมือนกันนะคะก็เลยทำให้สำนักบริหารกำกับไซเบอร์ของจีนเขาเปิดเป็นโครงการขึ้นมา4เดือนเลยนะคะบอกว่าโครงการนี้จะเร่งจัดการกับพวกข้อมูลเท็จแล้วก็ยังมีการละเมิดสิทธิ์ของผู้เยาว์ด้วยนะคะก็จะเน้นในเรื่องของการปราบดิจิตอลสวิลที่แปลว่าขยะดิจิตอลที่มีเนื้อหาอันตรายแล้วก็จะไปดูโมเดลปัญญาประดิษฐ์ขนาดใหญ่นะคะพวกนี้มันจะมีคุณกนิกาไปดูสิตอนนี้มันมีสอนสอนทำคอนเทนต์สมมติเนี่ยอย่างเราสองคนพูดกันจบไม่กี่นาทีเนี่ย AI มันจะแกะออกมาพอแกะปุ๊บ
1: เห็นดิฉันยังตกใจเลยค่ะแล้วบางที AI มันก็แกะไม่ดีอ่ะแล้วก็บางท่านก็ไปโพสต่อไปอะไรอย่างเงี้ย
3: ใช่ซึ่งเราแปลข่าววิเคราะห์ข่าวด้วยความเหนื่อยยากแต่ว่า AI เนี่ยก็มีสอนทำเนี่ยจับเสียงเสร็จแล้วพิมพ์ปุ๊บขึ้นมาเป็นคอนเทนต์ตัวเองวาดรูปอะไรเรียบร้อยเฉยเลยเพราะฉะนั้นจีนเขาจะไปเริ่มไปดูตรวจสอบโมเดลปัญญาประดิษฐ์ขนาดใหญ่ที่เป็นการปฏิบัติการไปดูซิว่ามันจดทะเบียนยังไงไปดูกลไกว่าเขามีความปลอดภัยหรือเปล่าแล้วเวลาคุณเทรนข้อมูลอย่างเงี้ยนะคะคุณก็จะดูชุดข้อมูลคุณฝึกฝนมันยังไงเพราะฉะนั้นทางหน่วยงานไซเบอร์ที่ปราบปรามขยะดิจิตอลของจีนบอกว่าตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะคะเพราะว่ามันทำให้เด็กๆเนี่ยไปหลงเชื่อนะคะแล้วก็ไปปฏิบัติตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพความงามอย่างเงี้ยนะคะบอกว่าเอาครีมอย่างนี้ทาหน้าแบบนั้นผู้สูงอายุให้ทานแบบนี้ตอนเช้ามันก็จะมีเนี่ยข้อมูลของไทยนี่จะชอบเถียงกันเรื่องมะนาวกันนี่ค่ะมะนาวป้องกันนี้ได้บีบลงคอทานอย่างนั้นอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้จีนเนี่ยเขาสำนักบริหารไซเบอร์การกำจัดขยะเขาย้ำเลยว่าโครงการนี้สำคัญมากๆเพราะว่าเขาจะพัฒนาบริการปัญญาประดิษฐ์ให้เป็นระเบียบได้ยังไงและที่สำคัญจะคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตได้ยังไงอันนี้เป็นการละเมิดสิทธิ์ผู้บริโภคชัดเจนแล้วก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆค่ะคุณกนิกาค่ะ
1: ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือ World Update เช้านี้ค่ะ
4: World Update
1: ค่ะคุณสังมาคะเดี๋ยวดูข่าวอื่นๆกันสักนิดหนึ่งเมื่อปลายสัปดาห์เนี่ยเรียกว่ารัฐบาลของทรัมป์เนี่ยก็ใช้เรียกว่าจะแท็กติกได้ไหมในการพยายามที่จะไม่ให้อำนาจในการอนุมัติเรื่องสงครามเนี่ยไปอยู่ที่สภาคองเกรสนะคะก็เลยบอกกับสภาคองเกรสว่าการสู้รบในอิหร่านสิ้นสุดแล้วนะคะแล้วก็เนี่ยแต่ว่าดูแต่ตอนนี้ไม่อยากลบแล้วล่ะเหตุผลด้านมนุษยธรรมแต่ยังไม่ค่อยพอใจข้อเสนอของอิหร่านนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งบอกอย่างที่คุณสังมาได้พูดไปว่าประกาศเริ่มโครงการที่เขาเรียกว่าโปรเจกต์ฟรีดอมจะพาเรือออกจากช่องแคบฮอร์มุสนะคะให้หมดบอกว่าเรือเหล่านี้เนี่ยไม่ได้รับผลกระทบจากสงครามทั้งที่ไม่ได้ทำผิดอะไรนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยรัฐสภาอิหร่านก็กำลังเตรียมผ่านกฎหมายจำกัดการสัญจรในช่องแคบฮอร์มุสโดยห้ามเรืออิสราเอลผ่านเด็ดขาดส่วนเรือศัตรูต้องจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามนะคะในอัลจาซีราเนี่ยเขาเพิ่งลงนะคะข้อเสนอของอิหร่านอิหร่านโปรโพซอลนะคะมีหลายเรื่องเลยตั้งแต่การถอนทหารสหรัฐออกจากพื้นที่รอบอิหร่าน ยกเลิกการปิดล้อมปล่อยทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกยึดไว้นะคะแล้วก็จะต้องทุกสมรภูมิด้วยนะเพราะว่าคราวที่แล้วก็อิสราเอลก็จะพูดว่ามีการบิดเบือนว่าของเลบานอนไม่เกี่ยวข้องใช่ไหมคะส่วนนายกรัฐมนตรีบุญมาเนตรของกัมพูชาก็ชี้แจงว่าไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆเพราะว่ามันมีข่าวลือในฝั่งกัมพูชาว่าจะมีการเอาพวกแก๊งสแกมเมอร์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมตัวไปรบแนวหน้านะคะอันนี้นายกรัฐมนตรีคุณมาเนตเนี่ยถึงกับออกข่าวเลยทีเดียวแล้วก็ CNN ค่ะรายงานว่าการที่อิหร่านและพันธมิตรโจมตีสถานที่ตั้งของสหรัฐอย่างน้อย16แห่งใน8ประเทศทั่วตะวันออกกลางเนี่ยคือทางสหรัฐอเมริกาได้รับผลกระทบเยอะนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านก็บอกว่าสหรัฐจะเป็นต้องเลือกแล้วล่ะว่าจะเป็นการปฏิบัติการทางทหารที่เป็นไปไม่ได้หรือจะทำข้อตกลงแย่ๆอิหร่านดีกว่าค่ะ
3: ค่ะก็เศรษฐกิจบ้างนะคะล่าสุดศาลของจีนนะคะตัดสินนะคะว่าบรรดาบริษัททั้งหลายเนี่ยจะมาตัดสินใจเลย์ออฟพนักงานโดยให้เหตุผลว่าจะปรับงบประมาณเอาไปพัฒนาด้าน AI หรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยอันเนี้ยไม่ได้นะคะอันนี้เริ่มมีการวิเคราะห์แล้วนะคะว่าพวกเทคเฟิร์มทั้งหลายของจีนเนี่ยตอนนี้พยายามใช้ข้ออ้างนี้แต่จีนวิเคราะห์แล้วปัญหาสังคมที่ตามมานั้นเยอะกว่านะคะทีนี้เรื่องของน้ำมันบ้างเนื่องจากว่าตอนนี้ภาพของการส่งขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุสนะคะดูจะค่อนข้างผ่อนคลายลงบ้างนะคะแล้วก็เรื่องของข้อตกลงสหรัฐอิหร่านเนี่ยดูคือฟังจากทางอิหร่านเนี่ยดูเหมือนจะเป็นบวกทำให้ราคาน้ำมันดิบตอนนี้ปรับลงแล้วนะคะเบรนท์นะคะลงมาถึงร้อยละ 2.4 เลยทีเดียวตอนนี้ก็แตะอยู่ประมาณแค่ร้อย 5.55 ต่อบาร์เรลเหรียญต่อบาร์เรลเท่านั้นเองนะคะแต่ก็ยังไม่ต่ำกว่า105นะยังไม่ต่ำกว่าร้อยนะคุณนิกาแล้วก็เงินดอลลาร์นะคะก็ปรับอ่อนค่าลงส่วนตลาดหุ้น S&P 500ได้ขึ้นมาร้อยละ 0.1 ค่ะคุณกานิกา
1: ค่ะแล้วก็ขอปิดท้ายเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอิสราเอลเนี่ยถึงขั้นขยายการจับกุมนักเคลื่อนไหวอ่ะที่เขาส่งความช่วยเหลือมนุษยธรรมเนี่ยไปที่กาซาเนาะแต่ว่าไม่ได้จัดในน่านน้ำหรือใกล้พื้นที่ตัวเองนะไปจัดในน่านน้ำสากลใกล้กับกรีซคุณสังมาคือจับไปทั้งหมด175คนในนั้นเนี่ยมีคนสเปน2คนนะคะก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงการต่างประเทศของสเปนเรียกร้องให้ปล่อยตัวนะคะเพราะว่าการควบคุมแบบนี้เนี่ยมันผิดกฎหมายเพราะว่าอิสราเอลเนี่ยใช้ทหารขึ้นไปสกัดเรือบรรเทาทุกข์เนี่ยที่อยู่ในน่านน้ำสากลค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจอกับเรื่องที่เวียดนามเนี่ยต้องเรียกว่าหนาวเมื่อสหรัฐบอกว่าเป็นประเทศที่ละเมิดทรัพย์สินธรรมชาติมากที่สุดต้องจัดการค่ะ
5: เช้าทันโลก Worldwide Wealth Driven My Food
6: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกสนามรบ
1: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
0: บ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
1: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย M-Cord Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook M-Cord Academy หรือ LINE @M-Cord Academy โทร02-201-6770 Thank you
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
7: ค่ะมาต่อกันที่ Big Story นะคะเรื่องของประเทศเพื่อนบ้านเราเวียดนามนะคะปรากฏว่าโดนสหรัฐเล่นงานหนักเลยทีเดียวนะคะไปติดตามจากคุณกันการใน Big Story ค่ะ
8: Big Story
9: คือสหรัฐเนี่ย
7: ค
9: ือไม่ใช่สมัยทรัมป์ตั้งแต่ก่อนหน้าทรัมป์แล้วนะคะสมัยทรัมป์เนี่ยเขาจะใช้ภาษีเป็นอาวุธใช่ไหมคะขึ้นภาษีทรัมป์ภาษีตอบโต้นะคะแต่ว่าแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจะมีรายงาน301 report special 301 report ที่เขาจะไปดูประเทศต่างๆว่าเนี่ยทรัพย์สินทางปัญญาปกป้องเป็นยังไงเนาะแล้วเขาก็จะจัดลำดับนะคะแล้วก็บอกว่าคุณต้องไปแก้กฎหมายนี้ถ้าจัดการไม่ได้เดี๋ยวเราจะตอบโต้ทางการค้านะคะ
7: เป็นของเป็นเรียกว่าเป็นอาวุธของกระทรวงพาณิชย์ใช่ไหมของ
9: ใช่ใช่ของสหรัฐเลยเป็นอาวุธของผู้แทนการค้าสหรัฐแล้วกันนะคะทีนี้เนี่ยทุกๆปีเนี่ยมันจะออกมาวันที่1พฤษภาคมเพราะว่าวันแรงประเทศอื่นเป็นวันแรงงานแต่ในสหรัฐอเมริกาวันแรงงานเขาเว้นเป็นวันอื่นไม่ใช่วันที่1พฤษภาคมปีนี้เนี่ยคือที่ดิฉันจับตาก่อนต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าประเทศไทยเนี่ยเราเนี่ยมีปัญหากับสหรัฐมาตลอดเลยนะคะในช่วงที่ประเทศไทยเนี่ยประกาศ CL เนี่ยเราเคยถูกยกเป็นประเทศที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษนะคะคือในการจัดอันดับของสหรัฐเนี่ยจะมี3ประเภท watch list ก็จะเป็นประเทศที่ว่าถูกจับตามองอันนี้เนี่ยคุณชักตะหงิดแล้วนะสหรัฐเริ่มไม่พอใจแล้วนะ priority watch list นะคะก็คือประเทศที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ขั้นสูงสุดเนี่ยก็คือ priority foreign country ประเทศที่ต้องถูกจัดการก่อนเป็นอันดับแรกเอางี้แล้วกันภาษาแบบนี้ใช่ถามว่าประเทศไทยเนี่ยตอนทำตอนที่เราทำ CL เนี่ยสหรัฐไม่พอใจมากนะคะตอนนั้นแม้ว่าจะถูกกฎหมายทุกอย่างเนาะแต่สหรัฐก็ไม่พอใจก็ถูกจัดเป็นแรงสุดก็คือ priority watch list บอกว่าปีนี้เนี่ยเราอยู่แค่ watch list เท่านั้นนะคะก็คือเป็นประเทศแค่ถูกจับตาเขาก็ยังมองว่าเรายังมีปัญหาที่แถวมาบุญครองนะคะการละเมิดยังมีการแอบถ่ายโรงหนังการออนไลน์บ้างนะคะคือการละเมิดพวกภาพยนตร์ออนไลน์เนาะแต่ว่าปีที่ไทยเนี่ยเคยถูกยกเป็นประเทศที่ต้องถูกจัดการก่อนเป็นอันดับแรกเนี่ย หรือว่า PFC เนี่ยตอนนั้นเนี่ยคือเมื่อสมัยรัฐบาลของนายกอนันต์หลังรัฐประหารคสช.พลเอกสุจินดาคาประยูนะคะคุณสังมาคะจำได้ไหมคะตอนนั้นเนี่ยคือตั้งแต่สมัยรัฐบาลชาติชายเนี่ยรัฐบาลสหรัฐต้องการให้เราเนี่ยแก้กฎหมายสิทธิบัตรก่อนหน้าที่องค์การการค้าโลกจะบังคับซะอีกก่อนหน้าตั้ง13ปีอ่ะคุณสังมาสหรัฐก็มากดดันตลอดนะคะจนกระทั่งพอเรามีรัฐประหารเนาะเขาก็รู้แล้วแหละเนี่ยเป็นจุดอ่อนของไทยเพราะไทยต้องได้รับการยอมรับจากทั่วโลกใช่ไหมคะเพราะว่าเราเป็นรัฐประหารเนี่ยการยอมรับเนี่ยจะมีไม่มากสหรัฐก็ยกเราขึ้นเป็น PFC ก็คือประเทศต่างประเทศที่ต้องถูกดำเนินการก่อนนะคะตอนนั้นเนี่ยเราก็ต้องแก้ไขกฎหมายสิทธิบัตรร่วมหน้าก่อนที่องค์การการค้าโลกเนี่ยจะดำเนินการถึง8ปีแล้วถ้าองค์การการค้าโลกดำเนินการแล้วเรายังมีอีก5ปีสำหรับช่วงเปลี่ยนผ่านด้วยนะคะแสดงว่าเราเสีย12ปีดีไปเลยนะคะตรงนั้นก็เป็นปัญหาทำให้ภาคอุตสาหกรรมยาชื่อสามัญของเราเนี่ยคือเรียกว่าตอนแรกที่มาดีเลยนะคะนำหน้าอินเดียอีกตอนนั้นเนี่ย13ปีที่เราเสียไปเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยอ่อนแอกว่าอินเดียเยอะนะคะตอนนี้เนี่ยอินเดียไปอยู่ระดับหนึ่งแล้วไทยก็ยังทำยาชื่อสามัญโอเคเพียงพอใช้ในประเทศแต่ระดับที่จะส่งออกหรือว่าใหม่ๆเลยทันทีเนี่ยก็อาจจะสู้ยังสู้อินเดียไม่ได้ทีนี้เนี่ยเวียดนามคุณถึงมากน่าสนใจตรงที่พอเรียนเห็นว่าในเพรสรีลีสของ USTR ก็คือผู้แทนการค้าสหรัฐเนี่ยขึ้นมาเลยว่าปีนี้มีประเทศเดียวที่เป็นประเทศที่น่ากังวลที่สุดหรือเป็นประเทศที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามากที่สุดเนี่ยประเทศเดียวก็คือเวียดนามเรียนก็อุ๊ยขนาดนั้นเลยเหรอเพราะว่าในช่วงหลายเป็น10ปีแล้วนะคะที่เวียดนามเนี่ยเขาพยายามปรับปรุงกฎหมายเนาะมี
7: ดูเอาใจสหรัฐมากด้วยเน
9: า
7: ะ
9: ใช่เอาใจสหรัฐมากเดี๋ยวจะดูว่าเขาเอาใจขนาดไหน คือเอาดูก่อนว่าใน press release เนี่ยเขาเขียนว่ายังไงนะคะแล้วก็ดูในรายงานด้วยนะคะ USTR เนี่ยบอกเลยว่าประเทศเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศที่เรียกว่าถือเป็นครั้งแรกในรอบ13ปีเลยนะคะก่อนหน้านี้ไม่เคยมีประเทศใดถูกจัดเป็น PFC มานานมากนะ13ปีเนี้ยแต่ USTR บอกเลยนะคะว่าเวียดนามเนี่ยทำไม่เต็มที่หลายอย่างเนาะแล้วก็จะต้องดำเนินการแล้วก็จะใช้เวลา30วันนับตั้งแต่วันออกประกาศเนี่ยไปดูว่าเวียดนามเนี่ยจะทำอะไรให้ดีขึ้นนะคะนับจากนี้ซึ่งถ้าเราดูเนี่ยเน้นไปอ่านในรายงานของ USTR นะคะคือเขาก็บอกว่าคือเวียดนามเนี่ยล้มเหลวในการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องและบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพเพื่อต่อต้านการละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์อันนี้ข้อแรกข้อ2ความล้มเหลวในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเพียงพอต่อการปลอมแปลงสินค้าอย่างแพร่หลายข้อ3การขาดการบังคับใช้กฎหมายชายแดนที่มีประสิทธิภาพข้อ4การขาดการบังคับการใช้กฎหมายต่อซอฟต์แวร์ที่ไม่มีใบอนุญาตแล้วก็ข้อ5ขาดมาตรการทางอาญาต่อการขโมยสัญญาณเคเบิลและดาวเทียมทีนี้เวลาอ่านรายงาน301 report เนี่ยนะคะแบบนี้ Special 301 report เนี่ยคุณสังกมามันไม่ใช่ทุกข้อหรอกที่จะเท่ากันน้ำหนักเท่ากันนะคะเพราะว่าถ้าเราอ่านเนี่ยคืออย่างเขาบอกว่าเวียดนามล้มเหลวในการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องนะบอกว่าสหรัฐเนี่ยแสดงความกังวลซ้ำแล้วซ้ำเล่าเกี่ยวกับบทบาทของเวียดนามในการละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์แต่เวียดนามก็ยังคงเป็นแหล่งสำคัญในการละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์เป็นที่ตั้งของเว็บไซต์บริการละเมิดลิขสิทธิ์ภาษาอังกฤษยอดนิยมที่ผู้ชมเนี่ยที่พุ่งเป้าไปที่ผู้ชมทั่วโลกนะแล้วเขาก็บอกว่าเขายอมรับนะว่าเวียดนามเนี่ยทำหลายอย่างแล้วบอกว่าตอนปี2025เนี่ยเวียดนามมีการปรับโครงสร้างรัฐบาลครั้งสำคัญในการกำกับดูแลตลาดเนอะแล้วก็มอบอำนาจกระจายอำนาจไปยังหน่วยงานท้องถิ่นให้ทำงานมีการรณรงค์นะคะโหเขาก็เขียนเยอะเหมือนกันนะแต่สหรัฐมองว่ายังไม่พออ่ะอันนี้ข้อหนึ่งนะคะแล้วก็ข้อที่บอกว่าเนี่ยเวียดนามเนี่ยต้องบังคับใช้กฎหมายต่อต้านสินค้าลอกเลียนแบบที่เพียงพอรวมถึงการเพิ่มการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในตลาดจริงและตลาดออนไลน์แต่อ่านแล้วเนี่ยเนี่ย พบว่าข้อที่ดูว่าสหรัฐอเมริกาให้น้ำหนักมากที่สุดคืออะไรก็คือข้อที่เขาบอกว่าการขาดการบังคับใช้กฎหมายชายแดนที่มีประสิทธิภาพรวมถึงการไม่ใช้อำนาจในการยึดสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็ขาดอำนาจโดยตำแหน่งเหนือสินค้าที่อยู่ระหว่างการขนส่งฟังอย่างนี้อาจจะงงๆลองตามไปก่อนนะคะสหรัฐเนี่ยแสดงความกังวลซ้ำแล้วซ้ำเล่ากับการบังคับใช้กฎหมายชายแดนอย่างมีประสิทธิภาพในเวียดนามกรมศุลกากรขาดความสม่ำเสมอในการบังคับใช้กฎหมายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางรายขาดความโปร่งใสนะคะกรมศุลกากรเวียดนามเนี่ยมีระงับขั้นตอนศุลกากรสำหรับสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าลอกเลียนแบบเนี่ยทั้งที่แก้ไขกฎหมายนี้แล้วตั้งแต่ปี2022แต่แทบไม่ใช้อำนาจนั้นเลยนะคะสหรัฐเนี่ยเขียนบอกว่าเวียดนามต้องบังคับใช้กฎหมายชายแดนอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการใช้อำนาจโดยตำแหน่งของกรมศุลกากรเวียดนามเพื่อยึดสินค้าและละเมิดสิทธิ์สินค้าปลอมโดยให้อำนาจโดยตำแหน่งในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าที่อยู่ระหว่างการขนส่งด้วยข้อนี้เนี่ยเป็นข้อเดียวที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเน้นถ้าดูแล้วเนี่ยคือจะไม่มีท่อนเหมือนเมื่อกี้ก็คือว่าสหรัฐกังวลเวียดนามทำอะไรแล้วแบบนี้แต่เราก็รู้สึกว่าอยากจะให้ทำมากขึ้นอันแบบเนี้ยก็จะคือว่าข้อนั้นจะไม่แรงนะคะอีกข้อนี้ฉะนั้นเนี่ยอะไรคือสินค้าที่อยู่ระหว่างการขนส่งอะไรคือกฎหมายชายแดนที่มีประสิทธิภาพคุณสังกมานึกถึงอะไรคะ
10: กฎหมาย
9: ยากเลย
10: กฎหมาย
9: ไม่ยากเลย
10: ขน
9: สินค้าอะไร
10: มาจากจีนราคาถูกไหม
9: ใช่พวกทรานชิปเมนต์นั่นเองนะคะ
10: ของถูกด้วยไหมคุณกนิกา
9: เดี๋ยวแล้วแต่ของถูกด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือถ้าเราดูเนี่ยตั้งแต่ตอนที่ทรัมป์ออก reciprocal tax นะคะตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่เวียดนามโดนเนี่ยแล้วก็ตอนหลังเวียดนามไปขอตกลงก็คือตกลงไปถึงที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเวียดนามดูเหมือนได้ภาษีดีขึ้นนะคะก็คือแค่ได้แค่ 20% ใช่ไหมต่ำกว่าภาษีอัตราตอบโต้ 46% เนาะในขณะนั้นเนี่ยแต่ปรากฏว่าในคำสั่งนั้นเนี่ยถ้าสินค้าใดถูกพิจารณาเป็นการส่งผ่านก็คือทรานชิปจะถูกเก็บที่ 40%ก็คือนโยบายนั้นน่ะมุ่งเป้าไปที่จีนโดยเฉพาะเลยปีเตอร์นาวาโรซึ่งเป็นที่ปรึกษาการค้าของทรัมป์เนี่ยบอกเลยว่าเวียดนามเนี่ยแทบจะเป็นอาณานิคมของจีนคอมมิวนิสต์อันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ใน Fox News นะคะเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วเนี่ยบอกว่าคือพูดเลยว่าเนี่ยเวียดนามเนี่ยสินค้าขายของให้เราเนี่ย$15ทุกๆ1ดอลลาร์ที่ขายให้เราเนี่ย5ดอลลาร์ในนั้นคือสินค้าจีนที่เข้าสู่เวียดนามแล้วแปะฉลากแค่นั้นเองว่า made in เวียดนามแล้วส่งกลับมาที่สหรัฐเพื่อเลี่ยงภาษีนะคะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เวียดนามจะเจอนับจากนี้เนี่ยแม้ว่าเวียดนามจะบอกเลยนะคะทันทีที่มีรายงานบอกเลยว่าจะให้ความร่วมมืออย่างแข็งขันมีประสิทธิภาพในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมแบ่งปันข้อมูลพร้อมชี้แจงนโยบายว่าเราจะทำอะไรนู่นนี่บ้างนะคะแต่เชื่อเลยค่ะถ้าเวียดนามไม่ทำอะไรกับทรานชิปเมนต์ที่ส่งจากจีนนะคุณสังมาจีนเรียกว่าสหรัฐเนี่ยบี้แน่ๆบี้หนักแน่ๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะคือดีโคโนมิสเนี่ยรายงานมูลค่าการส่งสินค้าจากจีนไปยังสหรัฐเนี่ยโดยพักเปลี่ยนป้ายที่เวียดนามอยู่ที่ประมาณ 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐของไทยเนี่ยรองลงมาอยู่ที่ 1.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอินเดีย 1.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฉะนั้นเนี่ยเราบอกตั้งแต่ตอนที่ reciprocal tax แรงๆเนาะบอกว่าไอ้เรื่อง transshipment นี่แหละถ้าเราไม่ทำอะไรจริงจังนะสุดท้ายเราจะต้องถูกสหรัฐบีบซึ่งตอนนี้เวียดนามกำลังจะถูกทำให้เห็นกะจะตาเลยนะคะและนี่ก็คือ Big Story วันนี้ค่ะ
11: Big Story
10: กันนิกา
9: ค่ะ
10: ฟังมันมีแอบห่วงทีมไทยแลนด์ของเราในกำลังจะไปที่สหรัฐนะไปคุยเรื่องนี้กับเขาอยู่พอดี
9: ใช่ใช่
10: แล้วมีเรื่องเรามีเรื่องเบาๆไหมกันนิกา
9: ต้องบอกก่อนว่าวันนี้เป็นวันชัดมงคลเนาะก็ต้องระลึกถึงเรียกว่าพระ พระราชดำรัสแรกใช่ไหมคะของในหลวงเนี่ยบอกว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปนะคะในช่วงใกล้ๆกันเนี้ยคุณสังมาก็จะมีอย่างที่สวีเดนนะคะก็เพิ่งมีพระราชพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ80พรรษาของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดน มีรายงานนะคะว่าราชวงศ์สวีเดนเนี่ยคุณสังมาใช้จ่ายเรียกว่าประหยัดที่สุดในโลกแล้วกันตามการรายงานเขาบอกว่ารัฐบาลสวีเดนเนี่ยจะสรรเงินสนับสนุนรายปีเนี่ยให้กับราชวงศ์เนี่ยประมาณ14ล้านโครนสวีเดนหรือประมาณ50ล้านบาทต่อปีนะคะซึ่งก็ทำให้งานเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่หรูหราแต่ก็ถือว่าก็โอเคนะคะแล้วก็งบประมาณ50ล้านบาทที่ได้เนี่ยก็อยู่ในเรื่องการจัดฉลองวันเกิดที่ด้วยนะคะแล้วก็ประเด็นก็คือว่าคุณสังกมาคะสื่อเนี่ยเขาก็ไปสำรวจเนาะว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยยังคงมีความหมายกับประชาชนไหมเชื่อไหมคะว่า2ใน3ชาวสวีเดนยังสนับสนุนการสืบทอดระบบกษัตริย์นะเพราะเขาก็มองว่าถึงแม้ว่าพระราชากุสตาฟเนี่ยจะมีหนังสือออกมาเนาะว่าพระองค์เนี่ยเคยเป็นเพลย์บอยมาก่อนแล้วก็พระองค์ก็เรียกว่าไม่ได้ปฏิเสธซะทีเดียวแต่ก็คือว่าเป็นเรื่องสำหรับสมัยก่อนสมัยยังหนุ่มๆนะคะฉะนั้นเนี่ยพระองค์ก็ทำงานให้เห็นว่าราชวงศ์เนี่ยมีความหมายไม่ว่าจะเป็น